0: านมาก
1: ที่น่าสนใจใช่อาทิตย์นี้เหมือนมีข่าวนึงที่แบบพาดหัวข่าวในเมืองไทยด้วยเนาะแล้วก็เมืองนอกแล้วก็ทั่วโลกเพราะมันเป็นอะไรที่แบบไม่เกิดขึ้นบ่อยๆในโลกนี้ในโลกปัจจุบันมันคืออะไรเอ่ยคะพี่คุย
0: ข่าวนี้ก็คือการที่สวาซีแลนด์เนี่ยนะคะได้เปลี่ยนชื่อประเทศเป็นเอสวาตินี
1: ค่ะแปลกมากเปลี่ยนเป็นนะ

0: ื่นเลยแล้วถ้าต้องอยู่ในสถานการณ์ไฟไหม้ขึ้นมาล่ะมันคงจะยากลำบากสำหรับเขามากเลยนะถ้าเป็นพวกเราคงสติแตกวิ่งวุ่นโวยวายเลยอะ
1: นี่ฉันแค่คิดเล่นๆนะว่าถ้าพี่ๆที่เขาหูหนวกหรือหูตึงเขาจะไม่ได้ยินอะไรเลยหรืออาจได้ยินบ้างแต่ไม่ดีนักถ้าต้องเผชิญกับพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าเปรี้ยงๆเขาจะไม่โดนฟ้าผ่าหรอพายุมาทีพี่เขาจะเตรียมตัวยังไงเนาะ
2: นั่นนะสิฉันก็ยังนึกเลยนะว่าถ้าเกิดพี่พิมพ์เขาต้องไปอยู่ในพื้นที่ที่มีน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาน้ำไหลเชี่ยวกิ่งไม้ดินโคลนก็ไหลมาทุกทิศทุกทางแล้วเขาจะหนีทันไหมนะมองก็ไม่เห็นจะเดินไปไหนก็ยากกว่าคนปกติแค่ลำพังตัวฉันเองจะเอาตัวรอดยังว่ายากเลย
1: น้ำท่วมน้ำล้นตลิ่งก็ด้วยนะคนที่เขาป่วยติดเตียงรวมถึงคนที่พิการเดินไม่ได้ต้องใช้วีลแชร์ใช้ไม้เท้าหรือใส่ขาเทียมเขาจะอพยพยังไงกันนะนึกไม่ออกเลยเดี๋ยวจะข้าวของในบ้านที่ต้องขนย้ายหนีน้ำแล้วยังจะต้องพาตัวเองออกจากน้ำท่วมให้ปลอดภัยอีกปวดหัวเลยเนี่ย
2: เหตุการณ์ที่วุ่นวายโกลาหลสับสนอลหม่านอย่างพายุหมุนเขตร้อนที่พวกเราเคยเจอกันมากว่าพวกเราจะเอาตัวรอดมาได้ก็เกือบแย่เหมือนกันถ้าพี่เมย์เขาต้องเจอแบบเราฉันนึกไม่ออกเลยว่าพี่เขาจะตกใจมากขนาดไหนหรือว่าจะงงจนทำอะไรไม่ถูกเลยเนาะ
3: ใช่ใช
0: ่ตอนนี้ฉันว่าเรารีบไปกันเถอะงานใกล้จะเริ่มแล้วล่ะ
4: และแล้วเวลาที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงเชิญพบกับเหล่าฮีโร่ของเรา Positive My Team ทีมใจพลังบวกกันได้เลยครับ
5: สวัสดีครับ
6: สวัสดีครับลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายพี่น้องและเพื่อนๆทุกท่านเลยนะครับ
7: สวัสดีจ้า
8: สวัสดีค่ะ
6: ผมอ้นครับข้างหลังผมคือบาสเพื่อนซีคู่หูของผมเลยครับ
9: เมค่ะ
10: พิมพ์นะคะและนี่น้องอัดค่ะ
11: สวัสดีครับ
6: วันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาชวนทุกคนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมก่อนอื่นผมต้องขอถามก่อนว่าทุกคนรู้จักภัยพิบัติอะไรกันบ้างครับ
1: มีน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังครับ
11: พายุหมุนเขตร้อน
2: พายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าและพายุลูกเห็บค่ะ
11: งวงช้างงวงช้าง
6: เก่งมากน้องอัดพายุงวงช้างหรือพายุทอร์นาโดนั่นเองครับ
2: อัคคีภัยไฟป่าแล้วก็ภัยแล้งครับผม
11: สึนามิ
0: คลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งและตลิ่งริมน้ำครับ
11: ภูเขาไฟระเบิด
0: แผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบแผ่นดินทรุด
11: หิมะถล่ม
0: โอ้โห DLTV ตอบไม่ทันอัดเลยครับ
6: เก่งมากเลยทุกคนงั้นพี่อ้นสรุปให้นะว่าภัยพิบัติคืออะไร
0: หน้าที่นี้ DLTV ขอจัดการให้เองนะครับภัยพิบัติคือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทําของมนุษย์อาจเกิดขึ้นปัจจุบันทันด่วนหรือค่อยๆเกิดและส่งผลกระทบอย่างรุนแรงในวงกว้างต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมครับ
6: เยี่ยมมาก DLTV วันนี้พี่ขออาสาสมัครมาทดสอบอะไรเล็กๆน้อยๆมีใครสนใจบ้างครับ
5: สวัสดีจ้าง
6: ั้นมาเริ่มกันเลย

0: เยี่ยมมากเลยเด็กๆพี่อ้นอยากจะบอกว่าเราทุกคนในที่นี้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนของเราเราสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเข้าอกเข้าใจเกื้อหนุนจุนเจือกันภายใต้สภาพแวดล้อมที่อำนวยความสะดวกตามหลักอารยสถาปัตย
1: ์อารยสถาปัตย์คืออะไรเหรอครับพี่อ้น
0: ถามดีมากเลยปกป้องอารยสถาปัตย์ก็คือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่ออกแบบมาเพื่อให้คนทุกกลุ่มเข้าถึงได้ทั้งเด็กผู้ใหญ่ผู้สูงอายุและคนพิการเพื่อให้ทุกคนได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกราบรื่นและปลอดภัยโดยไม่เกิดอุปสรรคใดๆเพราะหัวใจสำคัญของการออกแบบคือให้ทุกคนใช้ชีวิตได้อย่างเท่าเทียมกันในทุกสถานที่นะ
2: เข้าใจแล้วค่ะแต่เท่าที่อิงฟ้าเห็นก็พอมีบ้างนะคะอารยสถาปัตย์แต่ก็ยังถือว่ายังน้อยมากเลยทุกทางลาด

0: ที่จอดรถขนาดกว้างห้องน้ำสำหรับคนพิการนะคะแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดเวลาที่เกิดภัยพิบัติต่างๆพวกเราสามารถช่วยเหลือดูแลคนพิการยังไงได้บ้างเหรอคะ
1: พวกเราอยากเป็นฮีโร่เหมือนพี่ๆครับ
2: พี่พิมพ์จะบอกว่าถ้าเรามีอารยสถาปัตย์ที่ครบในทุกสถานที่และพร้อมใช้งานมากกว่านี้กลุ่มคนพิการเขาก็สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกปลอดภัยสามารถดูแลช่วยเหลือตัวเองได้และเมื่อเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติขึ้นมาคนพิการก็จะได้รับผลกระทบมากที่สุดกลุ่มนึงเพราะบางคนมีความบกพร่องทางการรับรู้ถึงภัยพิบัติใกล้ตัวนะจ๊ะ
3: บางคนมีความบกพร่องทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวไม่สามารถหลบหนีจากจุดที่เสี่ยงและอันตรายได้อย่างรวดเร็วด้วยตนเองบางคนก็มีปัญหาในการปรับตัวให้เข้ากับผู้คนในสถานที่ที่ใช้เป็นศูนย์อพยพเนี่ย
1: ผมนี่นับถือจิตใจของพี่ๆทุกคนมากๆเลยครับ
3: แต่เราสามารถลดความเสี่ยงและการสูญเสียจากภัยพิบัติได้นะถ้าทุกคนมีส่วนร่วมทั้งคนพิการเองทั้งครอบครัวและคนในชุมชนรู้จักเตรียมความพร้อมก่อนเกิดเหตุไม่ว่าจะเป็นการเตรียมการป้องกันการซักซ้อมอพยพการจัดฝึกอบรมพร้อมทั้งให้ความรู้สร้างความตระหนักรู้แล้วจะดีมากถ้ามีการทำแผนชุมชนรองรับหากเกิดภัยพิบัติขึ้นมาเนี่ย
2: คนพิการ5กลุ่มพี่อ้นน้องอัดพาเข้าเรื่องประเภทของคนพิการแล้วค่ะ
3: ดีเลยน้องอัดงั้นเรามาเริ่มกันเลยนะสำหรับตัวพี่อ้นเองจะแบ่งประเภทคนพิการออกเป็น5กลุ่มนะครับสำหรับกลุ่มแรกกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางสติปัญญาคนพิการกลุ่มนี้เขาจะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้เท่ากับคนทั่วไปนะแต่ก็ขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนด้วยเวลาจะออกไปข้างนอกก็จะต้องห้อยหรือพกป้ายข้อมูลสำคัญไว้ตลอดเลยและก็จะต้องมีคนดูแลติดตามไปด้วยนะกลุ่มต่อมาคือกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการมองเห็น
2: อย่างพี่พิมพ์เองพี่พิมพ์มองไม่เห็นตั้งแต่เกิดเลยจ้ะแบบนี้เรียกว่าคนตาบอดแล้วก็อีกอย่างก็จะเรียกว่าคนสายตาเลือนรางเพราะเขาพอจะมองเห็นบ้างนะจ๊ะ
0: พี่อ้นคะอย่างพี่บาสสุดเท่เนี่ยเขาจัดอยู่ในกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินใช่ไหมคะ
3: ใช่แล้วจ้ากลุ่มนี้จะไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงบางคนไม่ได้ยินเสียงเลยแม้แต่น้อยเรียกว่าคนหูหนวกบางคนพอได้ยินบ้างแต่ไม่ดีมากนักเราเรียกว่าคนหูตึงส่วนกลุ่มต่อมาก็เป็นกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวก็อย่างพี่เลยก็จะไม่สามารถเคลื่อนที่ไปยังที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้แต่จะลำบากนิดหน่อยใช้เวลามากหน่อยบางคนก็ใช้เก้าอี้รถเข็นที่เราเรียกว่าวีลแชร์ที่เข็นด้วยตนเองหรือไม่ก็มีผู้ช่วยเข็นรถอยู่ด้านหลังให้นะ
1: แล้วกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5แล้วครับพี่อ้น
3: กลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มคนพิการประเภทออทิสติกน้องอัดอยู่ในกลุ่มนี้เลยน้องอัดจะมีข้อจำกัดในการสื่อสารกับผู้คนไม่ค่อยสบตาเวลาที่คุยกันและเขาจะปรับตัวเข้ากับคนสถานที่ใหม่ๆได้ยากหน่อยเวลาจะออกมาข้างนอกจะต้องห้อยหรือพกป้ายข้อมูลสำคัญไว้ตลอดเหมือนกันแล้วก็จะต้องมีคนดูแลติดตามไปด้วยและที่เราเห็นว่าน้องอัดมีความจำที่ดีแบบนี้ก็มาจากการดูแลเอาใจใส่สนับสนุนส่งเสริมจากครอบครัวอย่างดีเนอะ
1: เชื่อแล้วครับว่าความจำดีมากจริงๆ
0: ข้อมูลดีๆอัดแน่นขนาดเนี้ยต้องไปตามค้นหาเพิ่มเติมกันต่อได้ที
2: ่ DLTV
0: ใช่แล้วที่ www.dltv.ac.th มีข้อมูลที่มีประโยชน์ให้เราค้นหาเพียบเข้าไปดูกันได้เลยนะ
1: น้องอัดเขาเป็น FC ของนายด้วยอ่ะ DLTV
0: ผมรู้สึกว่าถ้าเกิดมีภัยพิบัติเกิดขึ้นจริงๆผมน่าจะทำตัวให้มีประโยชน์ในการดูแลช่วยเหลือคนพิการในชุมชนของเราได้แน่ๆข้อมูลความรู้ต่างๆที่พี่อ้นแบ่งปันให้ชุมชนของเราต้องทำให้ทุกคนในชุมชนผ่านพ้นภัยพิบัติไปได้อย่างปลอดภัยแน่นอนเลยครับ
3: ได้ยินแบบนี้พี่ก็มีกำลังใจและสุขใจมากเลยครับแล้วถ้าเกิดอยู่ในระหว่างเกิดภัยพิบัติขึ้นมาจริงๆอย่างแรกเลยทุกคนต้องมีสติช่วยกันแจ้งเตือนภัยและพากันอพยพตัวเองและคนพิการในชุมชนไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการซักซ้อมนัดหมายกันไว้อย่างชัดเจนด้วยนะเพราะอย่างน้อยเราจะได้รู้จักเตรียมตัวรับมือไม่ประมาทเรียนรู้ที่จะป้องกันหาทางแก้ไขสถานการณ์อย่างมีสติเพื่อให้รอดพ้นจากอันตรายที่เกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติได้อย่างปลอดภัยนะ
1: ฮะ
2: และสุดท้ายถ้าเราอยู่ในศูนย์อพยพที่ปลอดภัยแล้วหลังจากเกิดภัยก็ยังมีเรื่องการดูแลปฐมพยาบาลการเยียวยาทางจิตใจการให้กำลังใจจากหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือแม้แต่ผู้นำชุมชนเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่พักอาศัยชั่วคราวการชดเชยเงินค่าเสียหาย

0: การดูแลเรื่องเสื้อผ้าอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นต่างๆและการสร้างการยอมรับกับการสูญเสียภายในศูนย์อพยพอีกนะเด็ก
1: ๆถ้าสังคมเข้าใจปรับสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมและให้โอกาสยอมรับความหลากหลายในความแตกต่างว่ามนุษย์เราไม่เหมือนกันและไม่จำเป็นต้องเหมือนกันแค่นี้ก็จะทำให้สังคมและชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขมากขึ้นแล้วล่ะ
2: ถ้ามีโอกาสพี่อ้นพาพวกเราไปลงพื้นที่กับพี่ๆบ้างได้ไหมครับ
1: ได้สิถ้าปลอดภัยสามารถลงพื้นที่ได้พี่พาไปแน่นอน
3: เย้

0: พิมพ์ได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ดังแปลกๆพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานนะคะ
1: น่ากลัวจังเลย
2: ไปก่อนครับ
1: น่ากลัวจังเลย
2: ไปหาจะสะพานเดี๋ยวนี
1: ้พี่พิมพ์ช่วยชีวิตพวกเราไว้อีกแล้ว
3: ช่วยชีวิตพวกเราอีกแล้ว

0: พระเจ้าอยู่รัชกาลที่9ถึงได้รับสั่งว่าขอให้ช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมืองการสร้างคนดีเป็นเรื่องที่ยากและยาวแต่ก็ต้องทำขอให้ถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนเรื่องบริษัทคุณภาพเนี่ยเรื่อง quality company quality factory อะไรต่างๆเนี่ยเราทำกันมาเยอะแต่อันหนึ่งที่อาจจะช่วยเสริมหนุนให้บริษัทของท่านเนี่ยอยู่ดีมีสุขได้เนี่ยก็คือบริษัทคุณธรรม
1: ภาคธุรกิจเอกชนนับว่าเป็นกลไกสำคัญต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศปัจจัยที่สำคัญของการสร้างความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนของภาคธุรกิจเอกชนอันจะนำไปสู่ความผาสุกของประเทศชาติและประชาชนในระยะยาวก็คือคุณธรรมหรือสภาพคุณงามความดีองค์กรใดผู้นำและพนักงานยึดมั่นในหลักคุณธรรมความดีองค์กรนั้นจะเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพในกระบวนการทำงานผลประกอบการดีขึ้นมีภาพลักษณ์ดีงามพนักงานมีความสุขและธุรกิจเติบโตก้าวหน้า
2: การทำธุรกิจที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มองพฤติกรรมของพนักงานว่าเขาทำงานไหมเขาหลบหลีกงานไหมอะไรไหมเขาตั้งใจหรือเปล่าแต่ว่าเมื่อเราหันมามองทางด้านจิตใจเนี่ยสร้างสิ่งแวดล้อมในองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีความสุขส่งเสริมให้การทำงานพูดจากันเกื้อหนุนกันสิ่งที่พบชัดๆก็คือว่าเวลาในการประชุมก็สั้นลงความเข้าใจก็ง่ายขึ้นการประสานงานก็ง่ายขึ้นสำคัญที่สุดคือผลประกอบการธุรกิจมีดีขึ้นอย่างต่อเนื่องผมอยากจะเรียนว่าการทำองค์กรคนดีหรือทำความดีในที่ทำงานเนี่ยนะครับเวลาเราจะคิดทำอะไรแล้วก็มุ่งมองที่ประโยชน์เราผลิตสินค้าเราสร้างนวัตกรรมสินค้าเพื่ออะไรเพื่อให้ผู้บริโภคได้ประโยชน์เราทำทุกอย่างเราจะไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมและอยู่ในภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดีเราก็มีความสุขผมยืนยันเลยนะครับว่าทำดีกับทำงานเนี่ยคู่กันได้แล้วทำดีกับทำงานถ้าคู่กันเมื่อไหร่เนี่ยคุณจะมีความสุข
3: 私たちの製品はお客様に喜んでもらえる製品をいっぱい作りたいと思っています。そのためには技術だけでなくモラルも必要です。働いてくれる人が技術とモラルと両方備わっている人がたくさんいてる会社が一番強い会社であり、最後にはお客様に喜んでもらえる製品をいっぱい作ることができると思います。そして最後にはそのお客さんが喜んでもらえたことが皆さん従業員の人それから家族の人の幸せとなることを私は祈っています
4: ความจริงเกี่ยวกับเรื่องของคุณธรรมมันอยู่ในตัวตนของคนทุกคนอยู่แล้วครับถ้าหากว่าคนในองค์กรของเราเนี่ยไม่มีคุณธรรมเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นทุกวันเนี่ยเราอาจจะค่อนข้างวิตกกันนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีซึ่งสิ่งเหล่านี้ผมเชื่อว่าเทคโนโลยีจะก้าวไปถึงไหนนะครับสำคัญที่สุดก็คือเรายังคงต้องใช้คนอยู่และคนเนี่ยก็จะต้องมีทักษะหรือมีความสามารถที่เหนือ AI แล้วก็ต้องมีทักษะทางด้านความคิดที่จะสร้างนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมาแต่สิ่งที่ AI ทำไม่ได้ก็คือเรื่องของจิตใจนะครับและผมเองผมก็ยังเชื่อว่าคนมีความสามารถที่ไร้ขีดจำกัดจริงๆถ้าหากว่าเราสามารถที่จะทำให้เขามีใจที่จะทำงานนะครับ
5: ย้อนหลังกลับไปตั้งแต่ท่านสมัยท่านในห้างสบู่กิตติพานิชนะครับคือท่านก็เชื่อในเรื่องของความดีของคนเรื่องของความขยันความซื่อสัตย์ความอดทนแล้วก็ความกตัญญูของคนแล้วนะครับท่านก็จะพูดเสมอจากแนวคิดดังกล่าวเนี่ยก็ถูกมาแปลงเป็นหลักการของกลุ่มสมบูรณ์ก็คือเรื่องของสามสมบูรณ์สร้างสมดุลนะครับเรามีนิยามเราคนดีของเราเนี่ยคนสมบูรณ์คนที่เป็นคนดีคืออะไรคือคนที่สร้างตัวเองให้เป็นคนเก่งก่อนพอเก่งแล้วเอาทักษะความรู้ที่มีเนี่ยนะครับช่วยองค์กรแล้วเอาไปช่วยชุมชนและสังคมภายนอกนี่คือหลักการของ3สมบูรณ์สร้างสมดุลนะครับที่เราทำอยู่เรามีกิจกรรมให้พนักงานทำไปช่วยเหลือสังคมข้างนอกเนี่ยเยอะมากชุมชนรอบข้างเราก็ทำนะครับไปแบบไกลๆต่างจังหวัดเราก็มีในเรื่องของความสำเร็จขององค์กรในฐานะที่เราได้ทำเรื่องของดีเรื่องของคุณธรรมต่างๆมาเนี่ยผมว่าสิ่งที่มันจะเห็นได้ชัดที่สุดเลยคือเรื่องของรางวัลต่างๆนะครับที่เราได้รับมาในแต่ละปีนะครับอย่างเช่นรางวัลที่เราช่วยเหลือพนักงานคนพิการนะครับนี่ก็เป็นส่วนที่เราได้รับรางวัลเสมอมานะครับ
2: อ
6: องค์กรเราเนี่ยนะครับส่งเสริมทั้งคนเก่งและคนดีเรื่องของคุณธรรมเนี่ยนะครับเรามองว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในองค์กรเราที่ต้องคำนึงถึงนะครับนิยามความดีที่เราบอกพนักงานเราก็คือ1ความซื่อสัตย์นะครับ2มีความรับผิดชอบ3มีจิตอาสาเรามีกิจกรรมต่างๆที่ส่งเสริมให้พนักงานเราเนี่ยทำความดีนะครับอย่างเช่นให้พนักงานไปบ้านเด็กอ่อนนะครับไปเลี้ยงเด็กอ่อนไปบ้านตายายไปดูแลคนชรามีกิจกรรมบริจาคโลหิตมีทำบุญตักบาตรนะครับทุกเดือนนะครับตรงนี้ก็เป็นกิจกรรมต่างๆที่เราส่งเสริมให้พนักงานเราเนี่ยเป็นคนดีนะครับดังนั้นเนี่ยก็อยากจะเชิญชวนนะครับธุรกิจนะครับอย่ามองแค่ผลประกอบการในเชิงที่เป็นตัวเลขผลกำไรอย่างเดียวแต่อยากให้มองสเตคโฮลเดอร์อย่างมีเหตุผลทุกคนต้องได้นะครับก็คือหลักวินวินแล้วรู้จักการแบ่งปันแล้วมันจะนำไปสู่องค์กรที่ยั่งยืนสังคมที่ยั่งยืนประเทศชาติเราก็จะยั่งยืนสืบต่อไปครับ
1: ร่วมขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมด้วยการสร้างองค์กรคุณธรรมพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสารับผิดชอบเพื่อสังคมไทยอุดมสมบูรณ์มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน

0: วันนี้ที่วัดหัวฝายมีผู้สูงอายุนับร้อยที่พร้อมใจกันมาทำกิจกรรมร่วมกันที่นี่
1: โรงเรียนผู้สูงอายุวัดหัวฝายเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ก่อนที่จะมีโรงเรียนผู้สูงอายุมันก็มีปัญหาก็คือปัญหาของผู้สูงอายุด้านสุขภาพเป็นโรคซึมเศร้าเป็นโรคเครียดปัญหาเหล่านี้เกิดจากอยู่บ้านลำพังปัญหาเหล่านี้เราก็มานั่งคุยกันปรึกษามีการประชาคมมีการพูดคุยกันในชุมชนนี่เราจะตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุขึ้นมาเพื่อจะแก้ปัญหาเหล่านี้
2: จบดีเจ้าที่ได้มาเฮียนมีฐานพระครูคนก็ดีถ้าบ่มีฐานพระครูนี่ย้ายเขาถ้าจะเป็นลูกซึมเศร้าหรือว่าจะเป็นอย่างกันไปเป็นทานลำหูเจ้าโทษนี่คล้ายๆบนมาโตผู้สูงอายุเนาะโตชีวิต
0: วัดหัวฝายนอกจากจะเป็นสถานที่ไว้คอยขัดเกลาจิตใจแล้วอีกหนึ่งบทบาทที่สำคัญนั่นคือการส่งเสริมและพัฒนาภาพชีวิตที่เน้นการเรียนรู้ของผู้สูงอายุใน6มิติ
1: แต่ละมิติก็ทำให้ผู้สูงอายุมีกิจกรรมทำนะอย่างมิติที่1ในด้านสุขภาพเนี่ยเราจะมีการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุนะให้เขามีการออกกำลังกายสม่ำเสมอเรามีธรรมนูญสุขภาพผู้สูงอายุฉบับแรกของประเทศไทยก็เลยทำให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพดีขึ้น
3: แม่ก็อายุเกือบ70แล้วเจ้าก็รู้สึกว่าแข็งแรงอยู่ที่ได้มาเข้าโรงเรียนนี่ค่ะ
1: มิติที่2ก็อาชีพมีแต่เบี้ยผู้สูงอายุจะทำยังไงให้ผู้สูงอายุมีรายได้เราก็มีกิจกรรมให้ผู้สูงอายุเรียนรู้เรื่องอาชีพ
2: เราประเดี๋ยวเนี่ยมาโรงเรียนผู้สูงอายุนี่ก็มาเฮียนทำไมเฮาอยู่บ้านเฮาบ่จ้างยิบปักทักห้อยอย่างเฮาบ่ใครจ้างใครเป็นแปลงดอกแปลงดวงอย่างอีน่าเจ้าเฮามาหาเปิ้นเพิ่นเพิ่นก็สอนก็ได้ความรู้กันเจ้าได้ความรู้กันเฮาก็ไปสอนลูกสอนหลานต่อเจ้า
4: แล้วกับหมู่บ้านเดียวนี่หมู่เฮาได้มาร่วมกันทํากิจกรรมต่างๆในโรงเรียนผู้สูงอายุแห่งนี้รู้สึกว่าดีขึ้นจัดหนักอ่ะครับสุขภาพจิตเฮาก็ดีขึ้น
1: ด้านที่3ก็คือด้านศาสนาประเพณีวัฒนธรรมเราก็ใช้เรื่องศีล5เราเป็นหมู่บ้านรักษาศีล5ต้นแบบของเชียงรายด้วยพุทธศาสนาเราสอนให้เราเป็นคนดีสอนให้เราได้ทำในสิ่งที่ดีอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่มาเรียนรู้ในเรื่องผู้สูงอายุให้สูงอายุได้ปฏิบัติเพิ่มขึ้นมิติที่4ก็เป็นในส่วนของสิ่งแวดล้อมอาตมาจะเน้นเรื่องหน้าบ้านหน้ามองหลังบ้านหน้าดูในบ้านหน้าอยู่สวนครัวรั้วกินได้อะไรพวกนี้มิติที่5ก็เป็นส่วนของมิติของเทคโนโลยีนวัตกรรมอันนี้ก็จะใช้ในส่วนของกศน.มาช่วยนะกศน.จะมาสอนใหเรื่องใช้เฟซใช้ไลน์ต่างๆให้ทันสื่อให้ทันกลลวงนะแล้วก็ในส่วนของมิติสุดท้ายก็คือด้านสวัสดิการนะการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะเยี่ยมบ้านนะไปช่วยเหลือในผู้สูงอายุตาบอดนะซึ่งผู้สูงอายุตาบอดได้ทำอะไรไม่ได้เราก็ให้ในผู้สูงอายุเนี่ยไปช่วยเก็บกวาดบ้านให้อะไรให้เราไปมอบของให้เขาอยู่ได้อันนี้ก็คือผลสำเร็จที่เราทำโรงเรียนผู้สูงอายุผู้สูงอายุได้มีการพัฒนาผู้สูงอายุได้มีการดูแลเอาใจใส่นะมันเลยทำให้ชุมชนเราเข้มแข็งด้วยในด้านนี
5: ้แล้วก็มีการขับเคลื่อนด้วยการติดรักบวรนะครับบ้านวัดโรงเรียนซึ่งที่ผ่านมาก็ถือว่าประสบผลสำเร็จนะครับในส่วนของหมู่บ้านอยู่เย็นเป็นสุขนะครับหมู่บ้านเขาก็ได้เป็นหมู่บ้านคุณธรรมนะครับ
1: ตอนนี้เรามีเครือข่ายอยู่144โรงเรียนผู้สูงอายุทั่วเชียงรายแล้วก็มีภาคเหนือเรามาเป็นประธานภาคเหนือด้วยนะตอนนี้ภาคเหนือ17จังหวัดเนี่ยมีโรงเรียนผู้สูงอายุอยู่พันกว่าแห่งตอนนี้จะขยายให้ทั่วประเทศสังคมผู้สูงอายุจะได้ดีขึ้นไม่ต้องเป็นภาระของลูกหลานเป็นแต่พลังที่จะเสริมพลังให้ลูกหลานเสริมพลังให้ชุมชนเข้มแข็งขึ้น
0: ปัจจุบันโรงเรียนผู้สูงอายุวัดหัวฝายได้มีการพัฒนาจนเข้มแข็งกลายเป็นชุมชนคุณธรรมต้นแบบให้กับหลายองค์กรได้เข้ามาศึกษาดูงานเพื่อนำไปปรับใช้กับองค์กรของตนเอง
6: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
7: องค์กรเราเนี่ยนะครับส่งเสริมทั้งคนเก่งและคนดีเรื่องของคุณธรรมเนี่ยนะครับเรามองว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในองค์กรเราที่ต้องคำนึงถึงนะครับนิยามความดีที่เราบอกพนักงานเราก็คือ 1. ความซื่อสัตย์นะครับ 2. มีความรับผิดชอบ 3. มีจิตอาสาเรามีกิจกรรมต่างๆที่ส่งเสริมให้พนักงานเราเนี่ยทำความดีนะครับอย่างเช่นให้พนักงานไปบ้านเด็กอ่อนนะครับไปเลี้ยงเด็กอ่อนไปบ้านตายายไปดูแลคนชรามีกิจกรรมบริจาคโลหิตมีทำบุญตักบาตรนะครับทุกเดือนนะครับตรงนี้ก็เป็นกิจกรรมต่างๆที่ส่งเสริมให้พนักงานเราเนี่ยเป็นคนดีนะครับดังนั้นเนี่ยก็อยากจะเชิญชวนนะครับธุรกิจนะครับอย่ามองแค่ผลประกอบการในเชิงที่เป็นตัวเลขผลกำไรอย่างเดียวแต่อยากให้มองสเตคโฮลเดอร์อย่างมีเหตุผลทุกคนต้องได้นะครับก็คือหลักวินวินแล้วรู้จักการแบ่งปันแล้วมันจะนำไปสู่องค์กรที่ยั่งยืนสังคมที่ยั่งยืนประเทศชาติเราก็จะยั่งยืนสืบต่อไป
8: ร่วมขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมด้วยการสร้างองค์กรคุณธรรมพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสารับผิดชอบเพื่อสังคมไทยอุดมสมบูรณ์มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน

0: adjective adjective ทำหน้าที่ modify ขยาย noun ผมเป็นยังไงล่ะผมสี
1: bronze
0: และผมนั้นยัง straight ตรงด้วยนั่นเองเนาะอันนี้คือหน้าที่ function ของ adjective หน้าที่ของมันคือขยายคำนามนั่นเองบอกลักษณะว่า describeเนาะลักษณะ describing ว่าผมของเขาเนี่ยมีลักษณะอย่างไรโอเคเนาะบางคนอาจจะบอกว่า for example you can say it cat it's a cat มันคือแมวตัวไหนล่ะ it's a black cat แมวสีดำอันนี้คือหน้าที่ของ adjective ทำให้สิ่งนั้นดูเจาะจงมากขึ้นโอเค alright you good okay you good or she has gotIf you don't want to say in a full one, you can say in a short form. ถ้าเราไม่อยากพูดเต็มๆ she has got, เราสามารถพูดได้ว่าอะไรเอ่ยรวมถึงเรียนปลายทางด้วยนะครับถ้านักเรียนปลายทางไม่อยากพูดว่า she has got, ยังมีอีกรูปแบบหนึ่งที่เป็น short form นะครับถ้าทราบแล้ว raise your hand ได้เลยมีไหมมีใครรู้ไหมเอ่ยถ้าใครบอกว่า oh she has got is quite long, มันค่อนข้างที่จะยาวYou can say. Somebody knew the answers already. Okay. So what is it? If you want to say in a full one, you can say in a short form. She has. Okay, she has got คือประโยคที่ยังยาวอยู่โอเคไหมคือประโยคยาวอยู่ถ้าเราอยากพูดให้สั้นลงมีวิธีอีกวิธีหนึ่งโอเคไม่เป็นไร it's okay try again ก็คือ she's got very good or you can say okay say it together she's got ลากเสียงยาว she's got. Okay, you can say one more time. She's got straight blonde hair. Very good. All right. So look at the next one. How many people are there in the picture? Two people. All right. Are they the same or different? Same or different?It's quite same, okay? All right, so we have the words. If you want to call somebody, or if you want to call two of them like ฝาแฝดเรามีคำศัพท์อยู่คำศัพท์คำว่าฝาแฝดคือคำว่าอะไรเอ่ย Raise your hand, ring the bell. Okay, group five, you got the answer. So what is it?
2: Twins.
0: Right, very good. All right, so they are twins. All right, we have two people, right? So you can say, เราสามารถบอกได้ไหมว่า what does she look like? พูดได้ไหมเพราะว่าตอนนี้เรามีทั้งหมด two people แล้วเพราะฉะนั้น what does ไม่ใช้ไม่ได้แล้ว you can say what somebody knew the answer just ring the bell.มีคนรู้คำตอบแล้วรวมถึงเรียนปลายทางเลยนะครับถ้ารู้คำตอบแชร์คำตอบกับเพื่อนต้นทางได้เลยเราจะมาคอมเพลกันว่าคำตอบของต้นทางและปลายทางจะถูกต้องหรือไม่นะครับโอเค so if you were this one you cannot say what does you say stand up
2: what do they look like
0: very good exactly all right clap your handAlright, so look at this one. If we have two people, so you can use do. But if you have only one person, you use does. Very good. อันนี้เป็นทริคการจำเนาะ If you have two people, not two people or two or more, you can use do. แต่เมื่อสักครู่นี้รูปภาพสักครู่นี้มีแค่คนเดียวเท่านั้น You can use does. Okay, together. Everyone say, what do they look like?They. Very good. All right. What do they look like? What do they look like? Look at the picture. What do they look like? Ring the bell, ring the bell. Somebody? First of all, you can take a look at the hair first. Okay, so เราเดินไปทางนะครับสามารถร่วมตอบคำถามกับเพื่อนในชั้นเรียนได้เลยนะครับ Okay, what do they look like?The hair, hair, hair. Talking about her hair. Short or long?
1: Short.
0: Short hair, okay. Straight or wavy? Straight or wavy?
1: Straight.
0: Straight, right? So what color is it?
1: Black.
0: Black, okay. So right now we have straight, short, black hair. Okay, let's take a look at this one.You can say they have got what? Straight. What about color?
1: Black
0: hair. Okay. Or you can say straight. You can say short black hair. Okay. One more time. Everybody say they have got short black hair. So hair is adjective or noun?Now, very good. Short black adjective, okay, modifying here. If you don't want to say they have got, you can say, ถ้าเราไม่พูดว่า they have got, บางคนอาจจะบอก they have got ค่อนข้างที่จะยาวไป. You can say, what is that? You can say they've got. Together, they've.
1: They've got
0: short black hair.
1: Perfect.
0: Now, let's take a look at her. All right, so we have two kinds of the questions. The first one, it's the question asking for information, okay? เรามีประเภทของคำถามทั้งหมด2ประเภทเนาะประเภทแรกคือ the question asking for information คำถามที่ต้องการคำตอบเป็นข้อมูลอย่างเช่น what does he look like he has got short black hair อันนี้คือ short black hair คือ information อีกคำถามประเภทหนึ่งเป็น yes no question if you want to make sure เนาะถ้าเราอยากจะ make sure ทำให้แน่ใจคำตอบจะมีแค่2อย่างเท่านั้นคือ yes and orNo, เท่านั้น Okay, ดูจากอย่างตัวอย่างประโยค You can say, has she got a bun? One more time, everybody say together. Has she got a bun? Okay, so this kind of the questions, you need to put rising sounds at the end of the question. ถ้าเป็นประโยคคำถามต้องการ yes กับ no, เราจะใส่เสียงสูงไปที่ท้ายประโยคคำถามOkay, แต่ถ้าเป็นคำถามที่ต้องการคำตอบเป็นข้อมูลเราใส่เสียง lower sound เสียงต่ำลงไปอันนี้เสียงสูงหรือเสียง rising sound or lower sound rising sound very good one more time has she got a bun very good has she got a bun mean a bun what does it mean a bun เรียกว่าอะไรเอ่ย a bun look at herBun. แปลว่าอะไรเอ่ย Bun. Bun. A bun. ขนมปังอาจจะใช่เพราะว่า Chinese bun. เนาะซาลาเปาเราเรียกว่า Chinese bun. โอเคเพราะนั้นลักษณะผมแบบนี้จะเหมือนมีซาลาเปาอยู่ข้างบนเนาะ Has she got a bun? Yes or no?
1: Yes.
0: Yes, she.Yes, she have or yes, she has?
1: Yes, she has.
0: Very good. Yes, she has. เนาะคำถามขึ้นต้นด้วยอะไรให้เราลงท้ายด้วยสิ่งนั้นเลย Has she got a bun? Yes, she has. Okay? All right. So the next one. Has she has followed by the first person. Okay? The third singular person. Okay? เราจะตามด้วยสรรพนามบุรุษที่3รู้จักสรรพนามบุรุษที่3มั้ยเอ่ยสรรพนามบุรุษที่1 I the one okay the one talking the one is talking คือ I สรรพนามที่2คือ the one who the one that you are talking to คือคนที่เราคุยด้วยสำนามที่สองส่วนสำนามที่สาม she's not here คนที่ไม่อยู่ในนี้โอเคไหม for example Jenny do we have Jenny เรามี Jenny ในนี้ไหมไม่มีเพราะนั้น Jenny is สับบุรุษสรรพนามที่สามนั่นเองโอเคเนาะอ่ะ alright so look at this one how many peopletwo people right so you can use what's the question if we have two people has or have has or have has or have have all right so you can say have they got curry hair very good all right have they got curry hair have they got curry hair
2: no
0: no, no.They, though they have what? No, they have what? If you have no, you need to have, you need to have not. Very good. You can say, no, they have not or haven't. Okay, haven't is a short form for have not. Okay, right? Ah. All right.Okay, so right now we have the conversation. Susan is talking with Nick about a new student. Now, เดี๋ยวเราจะมาฝึกพูดบทสนทนากัน Okay, who wants to be Susan? ใครอยากเป็น Susan เอ่ย Raise your hand. Susan. นักเรียนปลายทางสามารถเลือกเลยนะครับว่าใครอยากจะเป็น Susan และใครอยากจะเป็น Nick เพราะว่า we're going to have a conversation between Susan and Nick talking abouta new student เราจะมาลองมา role play กันนะครับอ่ะในห้องนี้ who wants to be Susan raise your hand ใครดี I'm gonna give you one extra point for the group who wants to be Nick who wants to be Nick Foster you want to be Nick thank you very much what about Susan's we have only SusanWe don't have Susan. Who wants to be Susan? Raise your hand. The class leader, you want to be Susan? เดี๋ยวเราไม่ต้องกลัวนะครับภาษาอังกฤษเพราะว่าเดี๋ยวทีเชอร์จะพาออกเสียงก่อนหลังจากนั้นก็จะเป็นหน้าที่ของเราโอเคอ่ะ All right. You want to be Susan? Thank you very much. Okay. The first one. Okay, Susan. Okay, together. Everybody say together. All right.There is a new student together.
1: There is a new student
0: in our school.
1: In our school.
0: She is from Thailand.
1: She is from Thailand.
0: What about Nick? Really?
1: Really?
0: Yeah, you need to be surprised and you are going to be like curious, okay? Really?
1: Really?
0: Ah.What does she look like?
1: What does she look like?
0: All right, so right now, Susan, you are going to stand up, and Nick, you are going to stand up as well.
2: There is a new student in our school. She is from Thailand.
0: Perfect. Nick?
3: Really? What does she look like?
0: Perfect. Very good. Clap your hand for your friends.All right, so the next one. Next one, we are going to find the next Susan. เราจะมาหา Susan คนต่อไป Okay, not? เราจบแล้ว Susan คนนี้และนี่คนนี้ต่อไป Susan อีกคนหนึ่ง Okay, let's take a look at this one. Wow, it's quite long. But it's okay. It's simple. Together, she is in her 20s.
1: We have
0: S afterwards. You need to sound like 20s.Very good. She looks pretty.
1: She looks pretty.
0: She is slim.
1: She is slim.
0: And she is healthy.
1: And she is healthy.
0: She has got straight blonde hair.
1: She has got straight blonde hair.
0: And she has got bangs.
1: And she has got bangs.
0: What does it mean, bangs? Look at the picture. What does it mean, bangs? Ah, the new word. What is it? Bangs.Look at the pictures, the upper right, bang.

Yeah, very good. It's quite simple because you have learned about vocabulary for the last time, okay? นักเรียนปลายทางได้คำตอบกันหรือยังเดี๋ยวเราจะมาเฉลยพร้อมกับอ่านประโยคร่วมกันนะครับ You been ready? Ready?

0: No, she what? Together, you can say no, she hasn't. Okay, hasn't. Next one, has she got? 1, 2, 3. Good one.
1: Has she got glass?
0: You say glass or glasses?
1: Glasses.
0: Glasses, okay. Has she got glasses? Very good. All right, so the next one. 1, 2, ลงถึงเล่นไปทางเลยนะครับเดี๋ยวเชิญจะเคาท์ดาวน์ให้ 1, 2, 3 หลังจากนั้น raise your hand โอเคเนาะเดี๋ยวเราจะมาร่วมตอบถามกับเพื่อนต้นทางด้วยเดี๋ยวเชิญจะนำเสนอคำตอบบนสไลด์ได้เลยนะครับโอเค 1, 2, 3 Who's the first one? Okay, one more time. 1, 2, 3 Good five. Okay, good five.
2: Yes, she has.
0: Yes, she has. Congratulations, you got one. All right. Okay, so now we move to the next worksheet, which is number 4. เดี๋ยวคุณครูไปทางสามารถแจกใบงานที่4ให้กับนักเรียนได้เลยนะครับซึ่งใบงานนี้มีชื่อว่า he or she รูปร่างหน้าตาของใบงานบน presentation ได้เลยนะครับโอเค in this worksheet we have 2 parts of it เรามีทั้งหมด2 part ด้วยกันนะครับ part แรกจะเป็น A และ part ที่2คือ B นะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มทำตั้งแต่ part A กันก่อนนะครับ let's take a look at part 1 which is part A the direction is look and write write what has got or hasn't got in each sentence เรามีแค่2อย่างที่เราต้องเขียนคือ has got and hasn't got โอเคนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราให้เวลาทำสัก3 นาทีโอเค 3 minutes to do this exercise

Okay, so we have two pictures in A and circle the right answers. We have the questions and we have the answer. Look at the picture first and look at and read the questions. Next, you are going to give the answers by circling, okay? Circle, circle. Finish. Finish. All right, 3 minutes. รวมถึงเรียนไปทางนะครับที่ช่วยให้เวลา3 นาทีในการทำ Part B นะครับซึ่ง Part B กิจกรรมก็ให้ดูรูปภาพจาก Part A ได้เลยนะครับหลังจากนั้นอ่านคำถามและตอบคำถามโดยวงกลมคำตอบนั่นเองครับ 3 minutes. Let's do it.

0: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบริหารงานโดยรองศาสตราจารย์ดร.ชูสิทธิ์ประดับเพชรอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาภายใต้ปรัชญาคุณธรรมนำความรู้สู่การพัฒนาท้องถิ่นสานสินมรดกโลก
1: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็นสถาบันการศึกษาเก่าแก่แห่งหนึ่งของประเทศมีอายุครบ115ปีเมื่อวันที่1กรกฎาคม2563ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยของเราเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ2547
0: ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็นสถาบันอุดมศึกษาการผลิตบัณฑิตที่ตอบโจทย์ในศตวรรษที่21เพื่อสร้างนวัตกรรมสู่การพัฒนาท้องถิ่นและสร้างความมั่นคงให้กับประเทศจะน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10มาบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตามหลักธรรมาภิบาลให้ครบถ้วนทุกประการอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้พร้อมรับผิดชอบการทำงานทั้ง4พันธกิจหลักคือการสอนวิจัยทนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและการวิชาการเรามีหน่วยงานที่รับผิดชอบทั้ง4พันธกิจเช่นสถาบันอยุธยาทำหน้าที่ในการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมความเป็นไทยและวัฒนธรรมอยุธยาสถาบันวิจัยและพัฒนาทำหน้าที่นำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่นเป็นต้นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีการถ่ายทอดนโยบายการบริหารงานประกาศเจตจำนงสุจริตแบบมีส่วนร่วมที่มีผู้บริหารทุกระดับบุคลากรและนักศึกษาร่วมกิจกรรมเน้นการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลแบบมีส่วนร่วมมีนโยบายในการบริหารงานที่เป็นรูปธรรมการใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่าดูแลสุขภาพของบุคลากรรวมทั้งมีกลุ่มราชภัฏอาสาทำความดีเพื่อแผ่นดินอีกด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีความภาคภูมิใจกับความสำเร็จในการเป็นผู้นำด้านวิชาการน้อมนำศาสตร์พระราชาในการพัฒนาท้องถิ่นเป็นมหาวิทยาลัยพหุวัฒนธรรมเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว Green University มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีการบริหารงานด้วยความโปร่งใสจากผลการประเมินองค์กรคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ITA ผ่านการประเมินอยู่ในลำดับที่28ของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศและลำดับที่14ของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ36แห่งทั่วประเทศ
1: การดำเนินการด้านคุณธรรมต่อจากนี้ไปของมหาวิทยาลัยผมมีนโยบายใน3ประเด็นด้วยกันนะครับประเด็นแรกก็คือเรื่องของการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงานหรือเรียกว่า ITA เราจะมีการประกาศเจตนารมณ์การทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบแล้วก็จะปลูกฝังบุคลากรให้ปฏิบัติในเรื่องนี้อย่างเคร่งครัดเรื่องที่2ก็คือเรื่องของการใช้จ่ายงบประมาณเราจะมีนโยบายการจัดสรรการใช้จ่ายงบประมาณที่ชัดเจนโดยคำนึงถึงความคุ้มค่าและก็ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณอย่างเคร่งครัดในส่วนที่3นะครับก็คือเรื่องของการส่งเสริมจรรยาบรรณของบุคลากรเราจะมุ่งเน้นให้บุคลากรตระหนักเรื่องการมีคุณธรรมจรรยาบรรณที่ดีต่อสังคมหรือต่อนักศึกษาทั้งนี้ทั้งนั้นหากมีประเด็นร้องเรียนใดๆผมในฐานะผู้บริหารสูงสุดจะอำนวยความยุติธรรมให้กับทุกฝ่ายโดยยึดถือระเบียบกฎหมายข้อบังคับต่างๆในการพิจารณาดำเนินการอย่างเคร่งครัดครับ
0: ร่วมคิดร่วมทำน้อมนำศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาองค์กรและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

0: ที่หนึ่งเดินเข้ามาในมาระมัดระวังอันตรายจากขบวนรถด้วยนะครับอดีตยินทิศต่อจานเดินทางที่หนึ่งเดินเข้ามาในมาโอ้ระมัดระวังอันตรายจากขบวนรถด้วยนะครับผู้โดยสารหนึ่งผู้โดยสารในทางไปกับขบวนรถนี้นำสิ่งของสำหรับของท่านกับขณะที่นั่งบนขบวนรถครับ
1: ความดีที่ไม่มีวันหมดอายุแม้ความดีนั้นจะไม่มีใครเห็นก็ตามแต่จะช้าจะเร็วผลของการทำความดีจะกลับมาหาเราเองทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: ศูนย์คุณธรรมองค์กรมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูที่ดูอยู่ปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์กับคุณครูนงนุชสุขใสหรือว่าครูอ้อมค่ะค่ะสำหรับในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนในเรื่องของทฤษฎีบทพีทาโกรัสในชั่วโมงที่1นั่นเองค่ะสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้นะคะนักเรียนสามารถที่จะแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์โดยใช้ทฤษฎีบทพีทาโกรัสได้ค่ะก่อนอื่นที่เราจะไปเจอเนื้อหาในวันนี้นะคะคุณครูขอทบทวนความรู้ในชั่วโมงที่ผ่านมากันก่อนเลยค่ะค่ะนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางค่ะเราสังเกตดูว่าคุณครูเนี่ยได้กำหนดรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า A B C D มาให้นักเรียนแล้วนะคะแล้วก็กำหนดความยาวว่ารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะมีความกว้างเป็น30ซมค่ะแล้วก็มีความยาวเป็น40ซมนะคะส่วนเนี่ยต้องการอยากทราบว่าเราจะสามารถหาความยาวของเส้นทแยงมุม AC ได้อย่างไรค่ะค่ะนักเรียนลองสังเกตดูว่าเราจะสามารถหาได้ไงคะถูกต้องค่ะเราสามารถใช้ทฤษฎีบทพีทาโกรัสการช่วยหาคำตอบได้เพราะว่าอะไรคะเราทราบว่ามีความยาวมาให้แล้ว2ด้านใช่ไหมคะเราจะสามารถหาความยาวของด้านที่เหลือได้โดยใช้ทฤษฎีบทพีทาโกรัสนั่นเองค่ะค่ะนักเรียนคะลองดูในคำถามถัดไปค่ะแล้วเพราะเหตุใดจึงใช้ทฤษฎีบทพีทาโกรัสได้ล่ะคะทฤษฎีบทพีทาโกรัสของเราเป็นการพูดถึงรูปสามเหลี่ยมอะไรนะคะพูดถึงรูปสามเหลี่ยมมุมฉากใช่ไหมคะซึ่งนักเรียนทราบแล้วว่ารูปสามเหลี่ยม ABC เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากไหมคะเป็นใช่ไหมคะเพราะว่ารูปสามเหลี่ยม ABC นะคะมีมุม ABC เป็นมุมฉากดังนั้นเราก็จะได้ว่ารูปสามเหลี่ยม ABC เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนะคะซึ่งนักเรียนเนี่ยทราบความยาวได้มาแล้ว2ด้านเนี่ยก็สามารถหาความยาวอีก1ด้านได้ใช่ไหมคะหรือนักเรียนจะบอกว่ารูปสามเหลี่ยม ADC เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากเพราะว่าอะไรคะมีมุมไหนเป็นมุมฉากเอ่ยถูกต้องค่ะก็คือมีมุม ADC เป็นมุมฉากนะคะดังนั้นรูปสามเหลี่ยม ADC ก็เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากเช่นเดียวกันค่ะซึ่งเราสามารถใช้ทฤษฎีบทพีทาโกรัสช่วยหาคำตอบได้ค่ะค่ะและจากทฤษฎีบทพีทาโกรัสนะคะเราจะ

0: สามารถเขียนแจ้งความสัมพันธ์ในรูปสมการได้อย่างไรคะจากในตัวอย่างข้อนี้ค่ะเขียนได้อย่างไรเอ่ยเริ่มแรกเลยนะคะความสัมพันธ์เราเขียนยังไงนะคะจำได้ไหมเราดูด้านไหนก่อนคะด้านตรงข้ามมุมฉากเก่งมากซึ่งด้านตรงข้ามมุมฉากในโจทย์ข้อนี้ก็คืออะไรคะเส้นแยงมุม AC ใช่ไหมคะซึ่งเราสามารถเขียนในรูปของสมการได้ไว้ไงคะ
1: AC ยกกำลังสอง
2: เท่ากับ
1: AB ยกกำลังสองบวก BC ยกกำลังสอง
0: ถูกต้องค่ะนะคะเราสามารถเขียนได้เป็นนะคะ AC ยกกำลังสองเท่ากับ AB ยกกำลังสองบวกด้วย BC ยกกำลังสองค่ะหรือนักเรียนในเมื่อโจทย์กำหนดความยาวด้านมาให้แล้วใช่ไหมคะเราก็สามารถใส่ความยาวด้านลงไปได้เลยเลยก็จะได้เป็น AC ยกกำลังสองเท่ากับ40ยกกำลังสองบวกด้วย30ยกกำลังสองนั่นเองค่ะถูกต้องนะคะค่ะได้เลยคะและคุณครูอยากทราบว่าสรุปแล้วเส้นแยงมุม AC ของเราจะยาวเท่าไหร่คะเรียนช่วยครูหาคำตอบหน่อยค่ะเราสามารถเอากระดาษมาคำนวณดูว่าสรุปแล้วค่ะเส้นแยงมุม AC จะมีความยาวเท่ากับเท่าไหร่นะคะระหว่างนี้เรียนปลายทางสามารถช่วยคุณครูหาคำตอบได้เลยนะคะค่ะจากเมื่อสักครู่ค่ะเราเขียนแล้วว่า AC ยกกำลังสองเท่ากับ40ยกกำลังสองบวกด้วย30ยกกำลังสองเลยลองหาคำตอบให้คุณครูหน่อยค่ะบางคนบอกว่าเริ่มแก้สมการแล้วเราทราบแล้วค่ะว่า AC ยกกำลังสองเท่ากับเท่าไหร่นะคะ 2,500 ถูกต้องแต่โจทย์ต้องการทราบแค่อะไรเอ่ย AC ดังนั้น AC จะเป็นเท่าไหร่คะเท่าไหร่นะเมื่อกี้เรียนบอกคุณครูว่า AC ยกกำลังสองเท่ากับ 2,500 ถูกไหมคะดังนั้นคุณครูเนี่ยอยากทราบเส้นแยงมุม AC อยากทราบแค่ด้าน AC เท่านั้นค่ะก็คือ 50เก่งมากค่ะเราก็ใจว่าดังนั้นข้อนี้ค่ะเส้นแยงมุม AC ของเราจะมีความยาวเท่ากับ50เซนติเมตรนั่นเองค่ะซื้อเรียนปลายทางน่าจะได้คำตอบเช่นเดียวกันใช่ไหมคะเยี่ยมมากๆเลยค่ะนะคะในเมื่อเรียนเนี่ยรู้แล้วว่าเราสามารถใช้ความรู้เรื่องทฤษฎีบทนะคะพีทาโกรัสในการช่วยแก้โจทย์ปัญหาได้แล้วเดี๋ยวคุณครูมาตรวจสอบความรู้ของนักเรียนโดยการลองฝึกทำใบกิจกรรมของเรากันค่ะสำหรับกิจกรรมที่2นะคะก็คือเรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัสในชั่วโมงที่1นั่นเองค่ะซึ่งนักเรียนปลายทางและคุณครูปลายทางนะคะสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะสำหรับในใบกิจกรรมนี้นะคะก็จะมีทั้งหมด2ตอนให้กับนักเรียนได้ทำนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำในตอนที่1ไปพร้อมๆกันก่อนค่ะสำหรับตอนที่1ค่ะให้นักเรียนนะคะลากส่วนของเส้นตรง2เส้นแปลว่าเราต้องมีไม้บรรทัดกับมีดินสอหรือปากกานะคะอยู่ในมือแล้วนะคะให้นักเรียนลากส่วนของเส้นตรง2เส้นนะคะเพื่อแบ่งรูปสี่เหลี่ยมคางหมูที่คุณครูได้กำหนดให้ออกเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก3รูปที่เท่ากันที่เท่ากันนะคะพร้อมระบุมุมฉากให้ชัดเจนนี่คือในตอนที่1ของเรานั่นเองนะคะเดี๋ยวครูจะขึ้นภาพใหญ่ให้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะระหว่างนี้คุณครูจะให้นักเรียนได้ลองดูนะคะลองนะคะนักเรียนต้องวาดส่วนของเส้นตรง2เส้นให้กับคุณครูนะคะโดยมีเงื่อนไขว่าส่วนของเส้นตรง2เส้นนี้ค่ะจะต้องแบ่งรูปสี่เหลี่ยมคางหมูนะคะที่ครูได้กำหนดไว้ให้เนี่ยออกเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก3รูปที่เท่ากันก็เลยลงมือทำได้เลยนะคะลองดูว่าคำตอบจะเป็นในลักษณะแบบใดนะคะเดี๋ยวคนใดนะคะที่ได้คำตอบแล้วเดี๋ยวเรามาช่วยคุณครูเฉลยบนกระดานนะคะ

ครจะอาสาสมัครมาลองวาดบนกระดาษให้กับคุณครูได้บ้างคะมีไม่เอ่ยคนไหนที่สึกว่าเราวาดได้แล้วจะออกมาขอบคุณค่ะเดี๋ยวดูลองออกมาเขียนบนกระดาษให้คุณครูหน่อยค่ะขอบคุณค่ะวาดได้เลยนะคะนักเรียนในห้องลองดูนะคะว่าที่เพื่อนได้แบ่งรูปสี่เหลี่ยมคางหมูเนี่ยออกเป็นรูปสามเหลี่ยมบนฉาก3 รูปที่เท่ากันเนี่ยมีหน้าตาเหมือนของเราแบ่งไว้หรือเปล่านะคะ

0: ี่เรียบร้อยไหมคะโอเคค่ะอ่ะนักเรียนคะในห้องลองดูนะคะว่าตอนนี้เพื่อนได้แบ่งรูปสี่เหลี่ยมข้างหมูที่ครูได้กำหนดไว้ให้นะคะออกเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก3รูปที่เท่ากันเป็นไงคะตรงกับที่เราคิดไว้ไหมคะ
1: ตรง
0: ใช่ไหมคะตรงถูกต้องอ่ะตอนนี้นะคะถ้าเรามีไม้บรรทัดเนี่ยมันจะต้องตรงแต่ว่าเพื่อนใช้มือเนาะอาจจะมีความแบบนิดนึงนะคะโอเคตอนนี้เพื่อนได้แบ่งเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก3รูปที่เท่ากันแล้วนะคะและสิ่งที่ครูให้เพิ่มเติมลงไปคืออะไรคะให้ระบุมุมฉากนั่นเองนะคะแล้วก็อาจจะเติมมุมฉากลงไปด้วยนะคะลงไปในทั้ง3มุมเลยนะคะโอเคถูกต้องเดี๋ยวครูก็จะมีรูปที่ชัดเจนให้กับนักเรียนนะคะ

0: โอเคค่ะตอนนี้นักเรียนก็แบ่งรูปสี่เหลี่ยมข้างหมูนะคะออกเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากทั้ง3รูปที่เท่ากันเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปค่ะเรียนคะทีนี้ถ้าคุณครูเนี่ยเลือกรูปสามเหลี่ยมมุมฉากมา1รูปเรารู้ความยาวด้านไหนแล้วบ้างคะที่เราทราบแล้วตอนนี้ตอนนี้เรียนทราบกี่ด้านเราทราบ3ด้านเลยไหม2ด้านใช่ไหมคะตอนนี้อ่ะถ้าเป็นความยาวของด้านนี้เท่าไหร่คะ15อ่ะแล้วความยาวของด้านนี้ของเราล่ะคะเท่ากับ8แปลว่าเราเหลือความยาวด้านไหนด้านตรงข้ามมุมฉากเก่งมากค่ะซึ่งนักเรียนลองดูก่อนว่าถ้าความยาวของด้านที่16หน่วยแต่ว่าของเราแบ่งครึ่งจะเหลือกี่หน่วยคะ
1: 8
0: หน่วยโอเคนักเรียนก็จะได้ความยาวแต่ละด้านของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากแล้วใช่ไหมคะก็คือมีความยาว2ด้านที่โจทย์ให้แล้วก็คือมีความยาวของด้านประกอบมุมฉากเป็น8หน่วยและ15หน่วยแต่สิ่งที่เราจะต้องหาก็คือความยาวของด้านตรงข้ามมุมฉากนั่นเองนะคะดังนั้นนะคะในตอนที่2ค่ะนะคะคุณครูจะให้นักเรียนนะคะช่วยกันหาความยาวของด้านทั้ง3ของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากให้คุณครูค่ะลงมือทําได้เลยนะคะนะคะเราได้แล้วว่ารูปสามเหลี่ยมมุมฉากที่เรียนแบ่งมานั้นนะคะมีความยาวของด้านประกอบมุมฉากเป็น8หน่วยและ15หน่วยตามลำดับใช่ไหมคะเราจะหาความยาวของด้านตรงข้ามมุมฉากกันค่ะว่าคำตอบของเราจะเป็นกี่หน่วยนะคะเมื่อได้ครบทั้ง3ด้านแล้วเราก็จะได้ว่าความยาวของด้านทั้ง3ของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากรูปนี้จะเป็นเท่าไหร่นะมีใครได้คำตอบแล้วบ้างไหมคะมีได้ไหมคะได้นะคะหรือว่าลองคิดดูก่อนก็ได้ข้อนี้เราสามารถเขียนความสัมพันธ์ได้เป็นไงคะในเมื่อคุณครูไม่ได้กำหนดด้านมาให้ใช่ไหมคะเรียนก็สามารถกำหนดเป็นความยาว A หน่วย B หน่วย C หน่วยแล้วแต่หนูเลยคะกำหนดได้เลยเป็นภาษาอังกฤษตรวจพิมพ์เล็กนั่นเองอย่างข้อนี้นะคะคุณครูเนี่ยกำหนดให้ C นะคะแทนความยาวของด้านที่เหลือดังนั้นเราสามารถเขียนความสัมพันธ์ได้ว่าไงเอ่ยเก่งมากค่ะเราถ้าคุณครูกำหนดให้ C แทนความยาวของด้านที่เหลือนะคะเราสามารถเขียนความสัมพันธ์ในรูปของทฤษฎีบทพยากรณ์ได้เป็น C ยกกำลัง2เท่ากับ15ยกกำลัง2บวกด้วย8ยกกำลัง2ได้เลยค่ะแล้วก็หาคำตอบให้คุณครูนะคะข้อนี้คำตอบของเราจะเป็นเท่าไหร่คะลองหาคำตอบได้ไหมคะค่ะจากความสัมพันธ์ของเรานะคะ c กำลัง2เท่ากับ8ยกกำลัง2บวกด้วย15ยกกำลัง2อะเลยคะ8ยกกำลัง2เท่ากับเท่าไหร่คะ64 15ยกกำลัง2ล่ะคะ225นะคะ64บวกด้วย225เท่ากับเท่าไหร่คะ289เราได้แล้วค่ะว่า c กำลัง2เท่ากับ289แต่เราต้องการทราบ c ความยาวของด้าน c อย่างเดียว c จะเป็นเท่าไหร่คะ17ถูกต้องค่ะ c ก็จะเป็น17ดังนั้นข้อนี้นะคะเรียนก็จะทราบแล้วค่ะว่าความยาวของด้านที่เหลือก็คือด้าน c เนี่ยเท่ากับ17หน่วยนะคะดังนั้นความยาวของด้านทั้ง3ของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากจะมีอะไรบ้างคะมีกี่หน่วยคะมี8หน่วยใช่ไหมคะแล้วก็15หน่วยแล้วก็ตามด้วย17หน่วยนั่นเองค่ะนี่ก็คือในตอนที่1เป็นไงคะยากไหมคะไม่ยากแรนทำได้นะคะโอเคระหว่างนี้ให้แรนได้ลองจดลงในใบงานค่ะ

0: ค่ะนักเรียนคงจะจดลงใบงานเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูในตัวอย่างกันบ้างค่ะค่ะนักเรียนคะจากที่เราหาความยาวของด้านของรูปต่างๆนะคะโดยอาศัยทฤษฎีบทพีทาโกรัสแล้วนะคะแต่ว่าเรียนต้องมั่นใจก่อนว่าในการแบ่งรูปเนี่ยเพื่อหาคำตอบนะคะจะต้องเป็นรูปสามเหลี่ยมเลยคะมุมฉากนะคะเราถึงสามารถใช้ความสัมพันธ์นี้ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูในตัวอย่างที่1กันค่ะนักเรียนปลายทางข้อที่1นะคะจากรูปที่กำหนดให้จงหาด้าน BC นะคะจากรูปที่ครูได้กำหนดให้กับนักเรียนค่ะนักเรียนสังเกตดูว่าเราจะหาความยาวของด้าน BC ได้ยังไงคะก่อนอื่นเลยที่เราความยาวของด้าน BC คือรูปไหนคะนักเรียนก็คือรูปใหญ่ของเราใช่ไหมคะซึ่งถ้าเราจะหารูปสามเหลี่ยม BCD ได้เนี่ยต้องทราบด้านไหนบ้างคะถ้าเราจะหารูปใหญ
1: ่
0: ด้าน BD ด้าน BD กับด้านไหนคะกับความยาวด้าน BC ถูกต้องใช่ไหมคะซึ่งเราจะหาความยาวของด้าน BD ได้ยังไงคะเก่งมากค่ะเราสามารถใช้ทฤษฎีบทพีทาโกรัสได้ซึ่งต้องพิจารณาที่รูปสามเหลี่ยมรูปไหนก่อนคะเรื่องแรกก็คือรูปสามเหลี่ยม ABD ซึ่งเป็นรูปเล็กของเราใช่ไหมคะเราต้องเลือกรูปที่1ก่อนทำไมต้องเป็นรูปนี้ก่อนคะเพราะหนูทราบอะไรแล้วเก่งมากค่ะเพราะว่าเราทราบความยาวด้านแล้วกี่ด้านคะ2ด้านเราสามารถหาด้านที่เหลือได้ไหมคะได้โอเคถูกต้องค่ะค่ะนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาพิจารณาที่รูปสามเหลี่ยม BCD ได้แล้วใช่ไหมคะซึ่งจะมีมุม DBC เป็นมุมฉากนะคะแล้วก็สามารถเขียนความสัมพันธ์จากทฤษฎีบทพีทาโกรัสได้เลยค่ะเราก็จะได้ว่า DC ยกกำลัง2เท่ากับ BD ยกกำลัง2บวกด้วย BC ยกกำลัง2ค่ะซึ่งความยาวของด้าน BD ได้เลยทราบยังคะ
1: ทราบแล้ว
0: เท่าไหร่คะ
1: 5
0: นะคะและความยาวของด้าน BC ล่ะคะเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยทราบไหมคะยังไม่ทราบนะคะและความยาวของด้าน DC ล่ะคะเท่ากับ13หลังจากนั้นเราต้องการทราบความยาวของด้าน BC เราก็สามารถเขียนสมการรูปแบบใหม่ได้ไหมคะก็คือจัดรูปใหม่ได้เป็น BC ยกกำลัง2เท่ากับ13ยกกำลัง2ลบด้วย5ยกกำลัง2นั่นเองนะคะดังนั้นข้อนี้เรียนหาคำตอบให้คุณครูได้เลยค่ะลงมือคิดในกระดาษของเราได้เลยนะคะลองดูว่าข้อนี้นะคะ BC จะเท่ากับเท่าไหร่ค่ะมีใครได้คำตอบแล้วบ้างไหมคะขอบคุณค่ะเก่งมากนะคะค่ะเรียบร้อยไหมคะนะคะมีหลายคนที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะนี่แหละคะเดี๋ยวเรามาช่วยกันเฉลยไปพร้อมกันนะคะ13ยกกำลัง2เท่ากับเท่าไหร่คะ169 5ยกกำลัง2ล่ะคะ25นักเรียนก็จะได้ว่า169ลบด้วย25เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 144
0: ดังนั้นความยาวของด้าน BC ของเราจะเป็นเท่าไหร่คะดังนั้นเราก็จะได้ว่าความยาวของด้าน BC ของเราก็คือ12หน่วยนั่นเองค่ะนี่ก็จะเป็นของการใช้ทฤษฎีบทพีทาโกรัสในการแก้โจทย์ปัญหานะคะโอเคเนี่ยก็จดลงไปในสมุด

ค่ะเดี๋ยวดังนั้นเดี๋ยวเราไปดูในตัวอย่างที่2กันบ้างค่ะพร้อมไหมคะพร้อมแล้วนะคะค่ะในตัวอย่างที่2ข้อนี้คุณครูให้หาอะไรคะจงหาระยะ AE ระยะ AE ข้อนี้นักเรียนเราทำยังไงดีคะเนี่ยถ้าเราได้จบแบบนี้ลากเส้นใช่ไหมคะเพื่อนบอกลองดูนะคะก็คือถ้าจากโจทย์ที่คุณครูได้กำหนดให้นะคะเราก็จะลากต่อส่วนของเส้นตรง AB นะคะลากลงมานะคะให้ไปพบกับส่วนต่อของส่วนของเส้นตรง ED นะคะให้พบกันที่จุดอะไรเอ่ยจุด M นะคะในข้อที่คุณครูกำหนดให้เจอกันที่จุด M นะคะแล้วก็กำหนดมุมใส่มุมฉากให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็จะได้เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากอะไรคะถูกต้องค่ะเราก็จะได้เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก AEM นั่นเองซึ่งมีมุมอะไรเป็นมุมฉากคะมีมุม M เป็นมุมฉากนั่นเองค่ะหลังจากนั้นเราสามารถหาความยาวของ AE ได้ยังคะหาได้เลยไหมเริ่มแรกนะคะเลยความยาวของด้าน AE เราจะต้องหาใช่ไหมคะดังนั้นก่อนที่เราจะหาความยาวของด้าน AE ได้ได้เรียนต้องทราบความยาวของด้านไหนแล้ว AM กับEM ใช่ไหมคะซึ่งความยาวของด้าน AM เท่ากับกี่หน่วยคะในข้อนี้เรียนทราบแล้วว่าความยาวของด้าน AB กี่หน่วยคะ4หน่วยแล้วความยาวของด้าน BM ล่ะคะ8หน่วยเก่งมากค่ะดังนั้นความยาวของด้าน AM เท่ากับกี่หน่วยคะ12ก็คือ4บวกด้วย8เก่งมากนะคะต่อไปเราต้องทราบความยาวด้านไหนอีกคะEM นะคะซึ่งความยาวของด้าน ED หนูทราบยังคะทราบแล้วกี่หน่วยคะ6หน่วยต่อไปความยาวของด้าน DM นะคะกี่หน่วย10หน่วยเก่งมากดังนั้นความยาวของด้าน EM จะเป็นกี่หน่วยคะ16เมื่อเราได้ความยาวนะคะของด้านครบแล้วนะคะก็คือความยาวของด้าน AM 12หน่วยความยาวของด้าน EM 16หน่วยนะคะเราก็จะสามารถหาความยาวของด้าน AE ได้ยังคะได้แล้วนะคะข้อที่เรียนช่วยครูหาคำตอบหน่อยค่ะดังนั้นเราก็จะมาพิจารณารูปสามเหลี่ยม AME นะคะซึ่งมีมุม AME เป็นมุมฉากจากทฤษฎีบวกพีทาโกรัสนะคะเราก็จะได้ว่า AE ยกกำลัง2เท่ากับ AM ยกกำลัง2บวกด้วย ME ยกกำลัง2ค่ะซึ่งความยาวของด้าน AM เราทราบแล้วนะคะก็คือ12หน่วยนั่นแหละก็เติมลงไปได้เลยนะคะและความยาวของด้าน ME เราทราบแล้วก็คือ16หน่วยนั่นแหละก็เติมลงไปได้เลยค่ะเรียนเชิญครูหาคำตอบในคะระหว่างนี้

0: 12ยกกำลัง2ก็คือ12คูณด้วย12ใช่ไหมคะลองหาคำตอบดูนะคะ12ยกกำลัง2เท่ากับเท่าไหร่คะ144ค่ะ16ยกกำลัง2ล่ะคะ
1: 256
0: โอเคถูกต้องค่ะดังนั้นก็นำ144บวกด้วย256ค่ะนั้นเด่นก็จะได้คำตอบใกล้ได้คำตอบแล้วใช่ไหมคะใครได้คำตอบแล้วบ้างมีไหมคะมีโอเค144บวกด้วย256เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 400
0: เท่ากับ400ดังนั้นความยาวนะคะของด้าน AE นะคะจะเป็นเท่าไหร่คะ
1: 20
0: เท่ากับ20ค่ะดังนั้นข้อที่2เนี่ยเราก็จะได้แล้วว่าข้อนี้ระยะ AE เท่ากับกี่หน่วยคะ
1: 20
0: หน่วยนั่นเองข้อนี้นะคะดังนั้นถ้าข้อไหนที่เป็นโจทย์ปัญหานะคะแล้วก็โจทย์เนี่ยไม่ได้ให้กำหนดรูปสามเหลี่ยมมุมฉากมาให้กับนักเรียนเราสามารถหาได้ไหมคะได้แล้วก็อย่าลืมที่จะพยายามวาดรูปเนาะมันจะได้ง่ายใช่ไหมคะก็คือสร้างเป็นรูปภาพนะคะเพื่อจะรู้ว่าระยะไหนที่เราควรหานะคะสิ่งไหนที่โจทย์ให้มาแล้วสิ่งที่เราต้องหาเพิ่มเติมนะคะโอเคข้อที่2เรียบร้อยไหมคะใครมีคำถามหรืออยากให้คุณครูอธิบายส่วนไหนเพิ่มเติมมีไหมคะไม่มีนะคะโอเคจดลงสมุดของเราได้เลยค่ะ

0: เรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยแล้วนะคะโอเคค่ะดังนั้นเพื่อเป็นการตรวจสอบความเข้าใจเนื้อหาวันนี้นะคะเดี๋ยวนักเรียนลองทำแบบฝึกหัดที่3กันค่ะก็คือทฤษฎีบทพีทาโกรัส1ชั่วโมงที่1นั่นเองค่ะค่ะสำหรับแบบฝึกหัดที่3นะคะเรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส1ชั่วโมงที่1นะคะนักเรียนปลายทางและครูปลายทางนะคะสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะนะสำหรับในแบบฝึกหัดนี้ค่ะก็จะมีโจทย์ให้กับทั้งหมด3ข้อด้วยกันค่ะนะคะในข้อที่1เนี่ยก็จะเป็นการหาระยะ MN นะคะก็คือในข้อที่1อันนี้คือข้อที่1ของเรานะคะแล้วก็ในข้อที่2ค่ะก็จะให้หาระยะ MN เช่นเดียวกันค่ะแต่ก็จะมีเป็นรูปที่แตกต่างกันไปนะคะในข้อที่2ค่ะค่ะและในข้อที่3ค่ะจงหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม ABC ข้อนี้จะแตกต่างกับข้อที่1และข้อที่2นะคะข้อนี้โจทย์ต้องการหาอะไรนะคะ
1: พื้นที่
0: ของรูปสามเหลี่ยมพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมจำสูตรได้ไหมคะนักเรียนสูตรอะไรเอ่ยเศษ1ส่วน2คูณด้วยความยาวของฐานคูณด้วยความสูงใช่ไหมคะโอเคดังนั้นก็เดี๋ยวระหว่างนี้นักเรียนต้นทางและปลายทางก็ลงมือทำแบบที่3ได้เลยค่ะและเดี๋ยวเราจะมาเฉลยพร้อมๆกันค่ะ

0: ค่ะนักเรียนปลายทางคะตอนนี้นักเรียนได้ทำแบบหัดที่3กันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะงั้นเดี๋ยวเรามาเฉลยไปพร้อมกันเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาเฉลยแบบหัดที่3กันนะคะค่ะในสำหรับข้อที่1นะคะนักเรียนได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะหาระยะ MN ได้ยังเอ่ยได้เท่าไหร่คะ
1: 15
0: ได้เท่ากับ15หน่วยใช่ไหมคะซึ่งเริ่มแรกเนี่ยนักเรียนอาจจะกำหนดจุดไม่เหมือนคุณครูก็ได้นะคะเนาะเริ่มแรกค่ะจากรูปค่ะคุณครูก็ลากต่อส่วนของเส้นตรง MC นะคะไปพบกับส่วนต่อของส่วนของเส้นตรง NT นะคะที่จุด S นั่นเองนะคะก็คือลากต่อกันจนมาเจอกันนะคะหลังจากนั้นครูก็ลากส่วนของเส้นตรง MN นะคะให้มีหน้าตาลักษณะดังรูปเลยเนาะเราก็จะได้ว่ารูปสามเหลี่ยม MSN เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนั่นเองซึ่งมีมุมMSN เป็นมุมฉากนะคะดังนั้นข้อที่1 นะคะใครจะช่วยคุณครูเฉลยขอบคุณค่ะเราได้อาสาสมัครแล้วนะคะเดี๋ยวลองดูว่าคำตอบที่เพื่อนเอามาเฉลยนั้นตรงตามที่เราเขียนไว้หรือเปล่านะคะค่ะขอเชิญเลยค่ะระหว่างนี้นะคะนักเรียนต้นทางและปลายทางก็ลองร่วมนะคะลองดูว่าที่เพื่อนเฉลยนั้นตรงกับที่เราหาคำตอบไว้หรือเปล่านะคะค่ะนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางค่ะแล้วก็ลองร่วมดูคำตอบไปพร้อมกันเลยนะคะ

0: เรียบร้อยไหมคะ
1: นะคะเดี๋ยวเพื่อนๆลองดูนะคะว่าคำตอบที่เพื่อนตอบมาก็คือจะได้ระยะ MN เท่ากับ15หน่วยตรงกับที่เราหาคำตอบไว้ไหมคะตรงใช่ค่ะโอเคนะก็ปรบมือให้กับอาสาสมัครของเราด้วยค่ะโอเคที่เพื่อนตอบมาถูกต้องค่ะแต่ครูก็จะขึ้นที่นักเรียนจะมองเห็นได้ชัดเจนให้กับนักเรียนนะคะขึ้นเฉลยแบบชัดเจนให้โอเคนะคะแล้วก็โจทย์นะคะเฉลยข้อ1ลงไปในแบบฝึกหัดของเราได้เลยค่ะใครถูกก็ตัวเครื่องหมายถูกลงไปได้เลยนะคะค่ะดังนั้นเดี๋ยวเราไปดูในข้อถัดไปกันนะคะข้อที่2มีกลุ่มไหนได้คำตอบแล้วไหมคะเดี๋ยวลองดูในข้อที่2ข้อ1เรียบร้อยไหมคะถูกตรวจถูกเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเฉลยในข้อที่2กันต่อเลยค่ะสำหรับในของค่ะคุณครูก็กำหนดรูปมาให้แล้วใช่ไหมคะก็ให้เรียนหาระยะ MN นั่นเองค่ะโดยที่เนื่องจากว่านะคะด้าน MA เท่ากับด้าน MB ก็คือ6หน่วยนะคะและด้าน AN เท่ากับด้าน BN ซึ่งก็คือ8หน่วยนะคะเมื่อเราลากส่วนของเส้นตรง MN นะคะเราก็จะได้ว่ารูปสามเหลี่ยม MBN เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากที่มีมุม B เป็นมุมฉากนั่นเองค่ะค่ะดังนั้นในข้อที่2ค่ะระยะ MN จะเป็นเท่าไหร่คะเดี๋ยวขอเชิญอาสาสมัครนะคะ1คนโอเคนะคะระหว่างนี้เราก็ร่วมเฉลยไปพร้อมๆกับเพื่อนๆเลยนะคะ

0: คเรียบร้อยไหมคะ
1: นะคะเรียนลองดูว่าในข้อที่2เพื่อนเฉลยตรงกับเราไหมคะระยะ MN เท่ากับ10หน่วยถูกไหมคะถูกต้องปรบมือให้กับเพื่อนด้วยค่ะนะคะก็จะได้ในข้อที่2นะคะข้อที่2เขาเรียนปลายทางคะถ้าถูกต้องก็ตรวจถูกลงไปในแบบฝึกหัดของเราได้เลยค่ะค่ะแล้วก็ข้อสุดท้ายเดี๋ยวเรามาเฉลยพร้อมกันนะคะค่ะเรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยนะคะค่ะในข้อที่3ค่ะนะคะโจทย์บอกว่าให้หาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม ABC ก็คือรูปใหญ่ของเราใช่ไหมคะก่อนอื่นที่เราจะหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม ABC ได้เนี่ยต้องทราบก่อนว่าพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมสูตรว่าไงคะถูกต้องค่ะดังนั้นนักเรียนทราบความสูงของรูปสามเหลี่ยม ABC ยังคะ
2: ย
1: ังไม่ทราบเรายังไม่ทราบความสูงซึ่งความสูงของรูปสามเหลี่ยม ABC คือด้านไหนคะคือด้าน CD ใช่ไหมคะดังนั้นเราสามารถหาความยาวของด้าน CD ได้ไหมคะหาได้เราใช้ความรู้เรื่องอะไรเอ่ยเราใช้ความรู้เรื่องทฤษฎีบทพีระกรัสในการช่วยหาความยาวของด้านที่เหลือซึ่งด้าน CD ของเราคือด้านไหนคะนักเรียนจำได้ไหมคะคือด้านไหนเอ่ยคือด้านประกอบเก่งมากค่ะดังนั้นก็สามารถหาคำตอบได้ใช่ไหมคะก่อนที่เราจะไปหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม ABC ได้เลยก็ต้องหาพิจารณาที่รูปสามเหลี่ยมมุมฉาก ACD ก่อนใช่ไหมคะซึ่งนักเรียนก็สามารถหาคำตอบได้ดังนั้นความยาวของด้าน CD ของเราจะเป็นเท่าไหร่คะเช่นหาไว้ได้เท่าไหร่คะความยาวของด้าน CD หรือว่าความสูงของเราเป็นเท่าไหร่เอ่ยถูกต้องค่ะนั่นก็คือหาความยาวของด้าน CD ของเราก็คือ12นั่นเองนะคะถูกต้องค่ะเมื่อเราได้ความยาวของด้าน CD เท่ากับ12เซนติเมตรแล้วใช่ไหมคะซึ่งก็คือเป็นความสูงของรูปสามเหลี่ยมใช่ไหมคะ ABC ดังนั้นเราสามารถหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม ABC ได้เลยไหมคะได้เลยได้จะหาได้ว่าไงเอ่ยพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม ABC เท่ากับคูณด้วยซึ่งฐานของเราเท่ากับเท่าไหร่คะ
2: 10
1: ฐานเขาคือ10เพราะว่า 3.5 บวกด้วย 6.5 เท่ากับ10เซนติเมตรถูกต้องค่ะและความสูงที่เราหาไปแล้วก็คือ12เซนติเมตรเก่งมากๆเลยค่ะเราก็สามารถเขียนได้เลยพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม ABC เท่ากับเศษ1ส่วน2คูณด้วย 3.5 บวกด้วย 6.5 และคูณด้วย12นะคะซึ่งนักเรียนก็จะได้คำตอบของเราเป็น60ตารางเซนติเมตรนั่นเองถูกต้องค่ะนะข้อที่3ใครถูกสามารถตรวจถูกได้เลยนะคะโอเคเป็นไงคะเจอปัญหาของเรา3ข้อเรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยนะคะมีข้อไหนที่เรียนสงสัยไหมคะเพิ่มเติมไหมคะไม่มีเนาะดังนั้นเดี๋ยวเรามาสรุปความรู้ในวันนี้กันค่ะนักเรียนปลายทางค่ะนักเรียนคะเรามาสรุปบทเรียนของวันนี้กันค่ะการหาความยาวของด้านของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากจะต้องพิจารณาว่าด้านที่ต้องการหาความยาวนั้นเป็นด้านของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากรูปใดนะคะและด้านอีก2ด้านที่เหลือได้กำหนดความยาวมาให้หรือเราจะต้องพิจารณารูปเลขาอื่นๆเพิ่มเติมหรือไม่นะคะและเมื่อเราได้ข้อมูลพร้อมแล้วนะคะเราจึงจะใช้ทฤษฎีบทพีทาโกรัสในการหาความยาวของด้านที่เราต้องการค่ะค่ะแล้วก็สำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเราจะเรียนในเรื่องของทฤษฎีบทพีทาโกรัสอีกเช่นเคยค่ะสิ่งที่นักเรียนปลายทางและครูปลายทางจะต้องเตรียมในชั่วโมงต่อไปก็คือใบกิจกรรมที่3นะคะแบบฝึกหัดที่4แล้วก็แบบฝึกหัดที่5ค่ะซึ่งคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดนะคะได้ที่ www.dltv.ac.th ได้เลยค่ะค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะเราก็จบเนื้อหาแล้วนะคะเราจะมาต่อกันในชั่วโมงถัดไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: จพลังบวกทีมไม้กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ในขณะนี้เกิดสถานการณ์วิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19ซึ่งส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของคนทั้งโลกรวมทั้งประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ส่งผลให้หลายองค์กรธุรกิจหลายแห่งต้องหยุดกิจการแต่ยังมีหลายองค์กรที่สามารถปรับตัวสู้วิกฤตครั้งนี้ประคองกิจการให้ดำเนินไปได้หนึ่งในนั้นคือบริษัท QP ประเทศไทยจำกัดตั้งอยู่ที่ตำบลหลุมดินอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายมายองเนสน้ำสลัดและน้ำส้มสายชู QP ซึ่งก่อตั้งมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2524อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเกิดปัญหาหรือวิกฤตอะไรขึ้นในสังคมประเทศไทยก็ต้องขับเคลื่อนไปข้างหน้าต้องดำรงอยู่ให้ได้ในท่ามกลางสถานการณ์ที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาบริษัท QP ประเทศไทยจำกัดยังคงมุ่งมั่นในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพเติบโตควบคู่ไปกับการดำเนินงานที่รับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยมาอย่างต่อเนื่อง
1: ช่วง2ปีที่ผ่านมาถือว่าเป็นความท้าทายของทุกองค์กรนะคะสำหรับ QP ประเทศไทยของเราเองเนี่ยก็ถือเป็นวิกฤตที่สาหัสพอสมควรเช่นกันเราผ่านพ้นวิกฤตนี้มาได้เนี่ยสำคัญที่สุดคือความร่วมมือร่วมใจของพนักงานเราทุกคนองค์กรอยู่ไม่ได้หรือขับเคลื่อนได้ไม่เต็มที่ถ้าไม่ได้รับความร่วมมือจากพวกเราพนักงานทุกคนซึ่งในฐานะผู้บริหารเราต้องขอบพระคุณพนักงานจริงๆในวิกฤตที่ผ่านมาเราสามารถผ่านพ้นไปได้เนี่ยทุกคนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีการปรับตัวเป็นเรื่องที่สำคัญมากเรามีการเปลี่ยนแปลงมากมายในช่วง2ปีที่ผ่านมาจากการทำงานที่เคยทำเป็นทีมต้องแยกทีมทำเพิ่มเวลาในการทำ

0: านที่ต้องเปลี่ยนแปลงไปแต่ทุกคนก็ให้ความร่วมมือเป็นด้วยดีจะมีวิกฤตหรือไม่มีวิกฤตเนี่ยในฐานะ QP ประเทศไทยของเราถือว่าการรับผิดชอบต่อสังคมเป็นภาระหนึ่งอยู่ในมิชชั่นของเราที่เราจะต้องให้การดูแลต่อสังคมองค์กรเราอยู่ได้แน่นอนมาจากทีมงานมาจากเพื่อนร่วมงานมาจากกลุ่มลูกค้ามาจากกลุ่มซัพพลายเออร์แต่ทีมงานของเราก็อยู่อาศัยในกลุ่มหมู่บ้านในเพื่อนบ้านเรารอบๆนี้เพราะฉะนั้นแน่นอนเมื่อเรายืนได้เรามีผลกำไรการให้ความร่วมมือตอบสนองหรือช่วยเหลือหรือดูแลชุมชนในหมู่บ้านเราและรอบข้างบ้านเราเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะคะเรามองตระหนักเรื่องนี้เป็นพาร์ทสำคัญอันหนึ่งในสิ่งที่เรามองไว
1: ้บริษัท QP ประเทศไทยจำกัดให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการดูแลและปกป้องพนักงานท่ามกลางสถานการณ์วิกฤตอย่างต่อเนื่องตั้งแต่การจัดตั้งคณะบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินโควิด-19 การวางมาตรการป้องกันตามนโยบายภาครัฐอย่างเคร่งครัดรวมถึงการฉีดวัคซีนทางเลือกให้กับพนักงานบริษัท QP ประเทศไทยจำกัดโดยสั่งซื้อวัคซีนซิโนฟาร์มจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับพนักงานของบริษัทครบ 100% เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของพนักงานภายใต้แนวทางของกระทรวงสาธารณสุขถือเป็นมาตรการดูแลพนักงานของบริษัทเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับตัวพนักงานครอบครัวของพนักงานชุมชนสังคมและลูกค้าของบริษัทโดยการฉีดวัคซีนโควิด-19 ถือเป็นวาระแห่งชาติเพื่อลดความรุนแรงของโรคระบาดและลดโอกาสการเสียชีวิตดังนั้นการร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ถือเป็นเรื่องสำคัญนอกจากนี้เรายังมีมาตรการเชิงรุกด้วยการจัดสร้างศูนย์พักแยกกักบริษัท QP ประเทศไทยจำกัดหรือ FAI เพื่อรองรับการดูแลพนักงานและชุมชนในพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังซึ่งเราได้รับคำแนะนำจากหน่วยงานภาครัฐในการดำเนินการก่อสร้างและความร่วมมือจากชุมชนโดยรอบเป็นอย่างดีระยะเวลา2ปีที่ผ่านมาท่ามกลางวิกฤตของโรคระบาดโควิด-19 บริษัทไม่เคยนิ่งเฉยต่อสถานการณ์ดังกล่าวนอกจากการควบคุมดูแลภายในแล้วเรายังดูแลชุมชนสังคมอย่างสม่ำเสมอด้วยการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของบริษัทเงินและอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆให้แก่หน่วยงานต่างๆทั่วประเทศ
0: องค์กรเราจะอยู่รอดได้จะอยู่ยั่งยืนได้รับความร่วมมือจากทุกท่านทุกหน่วยงานแต่ว่าถ้าเราไม่ดูแลสังคมรอบข้างองค์กรอาจจะรันต่อไปไม่ได้เพราะฉะนั้นสำหรับองค์กรใหม่ๆที่ได้กำลังเริ่มในกิจกรรม CSR อยากให้ขอให้มุ่งมั่นดูแลสังคมรอบข้างเราทุกปีถึงแม้ว่าเราจะมีกำไรหรืออาจจะประสบภาวะวิกฤตในบางอย่างแต่ว่าก็อย่าลืมสังคมรอบข้างสังคมรอบบ้านเรานะคะช่วยดูแลเขาแล้วเราก็จะก้าวไปด้วยกันขอบคุณค่ะ
1: จากการดำเนินงานสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัท QP ประเทศไทยจำกัดที่จะอยู่ร่วมกันดูแลชุมชนและสังคมอย่างมีความสุขและยั่งยืนตลอดไป

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้พบกับครูภากรอุปการแก้วนะครับกับรายวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่2วันนี้นะครับเราเจอกันในชั่วโมงแรกนะครับนักเรียนซึ่งในหน่วยการเรียนรู้ที่เราจะได้มาเรียนรู้กันในภาคเรียนที่1นะครับสำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2นะครับก็คือเรื่องพระพุทธศาสนานั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูกันดีกว่านักเรียนกิจกรรมแรกที่ครูนำมาให้นักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางได้ร่วมกันตอบนะครับนั่นก็คือกิจกรรมวัฒนธรรมอาเซียนนักเรียนครับทราบหรือเปล่าเอ่ยว่าอาเซียนเนี่ยมีกี่ประเทศมีกี่ประเทศเอ่ยมี10ประเทศนะครับซึ่งอาเซียนเนี่ยจะอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ใช่ไหมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มี11ประเทศแต่อาเซียนเรามีแค่10ประเทศมันขาดประเทศไหนไปครับใครทราบบ้างติมอร์เลสเต้ใช่ไหมซึ่งเป็นประเทศที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกในอาเซียนนะครับทีนี้เรามาทบทวนความรู้เดิมกันหน่อยดูจากธงชาติแล้วนะครับธงชาติที่พวกเราเห็นนะครับธงชาติแรกเลยนักเรียนธงชาติประเทศอะไรเอ่ยกัมพูชาธงชาติที่2ครับ
1: สิงคโปร
0: ์ต่อไปธงชาตินี้ล่ะ
1: เม
0: ีย
1: นมา
0: โหเก่งมากต่อไปเวียดนาม
1: อ
0: ินโดนีเซียธงชาตินี้คืออะไรเอ่ยอาเซียนและ
1: ไทย
0: ฟิลิปปินส
1: ์
0: บรูไนลาว
1: มาเลเซ
0: ียนี่คือประเทศสมาชิกนะครับในอาเซียนนั่นเองทีนี้ครูบอกว่าครูมีกิจกรรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมอาเซียนมาให้นักเรียนได้ร่วมกันตอบคำถามนะครับครูจะมีภาพมาให้นักเรียนแล้วก็มีข้อความให้นักเรียนช่วยกันตอบว่ามันน่าจะเกี่ยวข้องกับภาพไหนแล้วใครมีความรู้ก็สามารถบอกคุยกับคุณครูได้ว่าภาพนี้คือภาพอะไรเรามาดูภาพแรกนะครับภาพนี้มีทั้งหมด4ภาพด้วยกันข้อความเขียนว่าอะไรเอ่ยบุโรพุทโธนักเรียนดูสิว่าน่าจะเป็นภาพไหนบุโรพุทโธภาพ1 2 3 4ภาพไหนดีมีคนบอกว่า2บางคนบอกว่า3เราดูเราตัดไปก่อนเนาะถ้าคำว่าบุโรพุทโธนักเรียนคิดว่าน่าจะ1มั้ยไม่ใช่มั้ย2ล่ะน่าจะ2มั้ย2นะครับนั่นก็คืออยู่ที่ประเทศอะไรเอ่ยอินโดนีเซียนะครับภาพนี้คือบุโรพุทโธนะครับเป็นเรียกได้ว่าเป็นเจดีย์ขนาดใหญ่นะครับที่เป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับเป็นศาสนสถานที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเช่นเดียวกันอยู่ที่ประเทศอินโดนีเซียนะครับซึ่งนักเรียนจะเห็นได้ว่าประเทศนี้เนี่ยเขานับถือศาสนาอะไรในปัจจุบันนี้ใครทราบบ้างปัจจุบันนี้นะนักเรียนอินโดนีเซียถือว่าเป็นประเทศที่

0: นับถือศาสนาอิสลามมากที่สุดในโลกนะครับแต่ในประวัติศาสตร์นะครับมีล่องรอยนะครับทางวัฒนธรรมให้พวกเราได้เห็นอยู่นั่นก็คือเจดีย์นะครับบูโรพุทโธนั่นเองเป็นหลักฐานว่าในสมัยก่อนเนี่ยอินโดนีเซียเนี่ยพระพุทธศาสนาเคยเจริญรุ่งเรืองมาก่อนนะครับที่ในอาณาจักรศรีวิชัยนั่นเองนะครับผ่านไปแล้วนะนักเรียนต่อไปภาพที่2คำที่2คือตักบาตรข้าวเหนียวง่ายมากภาพไหนเอ่ย1อยู่ประเทศอะไรครับเนี่ยลาวนะครับตักบาตรประเทศไทยมีมั้ยมีเดี๋ยวเราย้อนกลับไปหน่อยบูโรพุทโธเป็นวัดใช่มั้ยนักเรียนประเทศไทยมีวัดมั้ยมีประเทศลาวมีวัดไหมมีประเทศเมียนมามีไหมมีใช่ไหมเจดีย์ชเวดากองเห็นไหมมีความลักษณะที่คล้ายคลึงกันนะครับภาพนี้ตักบาตรข้าวเหนียวคนลาวประเทศลาวนะครับเขาตักบาตรด้วยข้าวเหนียวทำไมเอ่ยมีใครทราบบ้างนักเรียนปลายทางทราบไหมครับว่าทำไมคนลาวจึงตักบาตรกับข้าวเหนียวเดี๋ยวครูขอสุ่มสักหนึ่งกลุ่มแล้วกันขอเป็นกลุ่มที่2นะครับกลุ่มที่2รู้ตัวเองนะกลุ่มที่2บอกคุณหน่อยว่าทําไมประเทศลาวจึงตักบาตรข้าวเหนียวลองดูลองดูครับลองวิเคราะห์ดูสันนิษฐานก็ได้อันดับแรกเลยคือจับไมค์ก่อนครับเรามาดูกันว่าเพื่อนจะตอบว่าอะไร
1: เพราะคนลาวกินข้าวเหนียวครับ
0: เพราะว่าคนลาวบริโภคหรือว่ากินข้าวเหนียวเป็นอาหารหลักใช่ไหมปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับคำถามไม่ยากเลยนะครับดังนั้นนักเรียนปลายทางนักเรียนต้นทางก็ช่วยกันตอบด้วยนะครับอย่างที่เพื่อนบอกว่าประเทศลาวนั้นมักจะบริโภคข้าวเหนียวเป็นอาหารหลักใช่ไหมคนไทยตักบาตรด้วยข้าวอะไรเอ่ยข้าวสวยใช่ไหมหรือว่าข้าวเจ้านั่นเองซึ่งคนไทยโดยเฉพาะคนไทยในภาคกลางเนี่ยมักบริโภคข้าวเจ้าหรือว่าข้าวสวยเป็นอาหารหลักจึงตักบาตรด้วยข้าวสวยประเทศลาวนะครับการตักบาตรข้าวเหนียวเนี่ยถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมของประเทศลาวเลยนะครับเป็นวิถีชีวิตอันเรียบง่ายนะครับทีนี้ต่อไปนะครับข้อที่3สงน้ำพระไม่ต้องตอบเลยข้อนี้คือภาพที่3ใช่ไหมอยู่ที่ประเทศอะไรเอ่ยเมียนมาใช่ไหมเมียนมาในอดีตเนี่ยชื่อว่าประเทศพม่าแต่ปัจจุบันนี้เปลี่ยนชื่อเป็นเมียนมานะครับซึ่งนักเรียนครับดูจากภาพนี้เราย้อนกลับไปหน่อยประเทศไทยมีการส่งน้ำพระไหมมีประเทศเมียนมาประเทศลาวนะครับก็มีการส่งน้ำพระนะครับซึ่งเราจะทำกันในช่วงเทศกาลอะไรเอ่ยที่ผ่านมาสงกรานต์ใช่ไหมครับเป็นการชำระนะครับทำความสะอาดพระพุทธรูปนะครับแล้วก็ถือได้ว่าเป็นการให้ความเชื่อที่แบบว่าเราเนี่ยศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาเพราะว่าพระพุทธรูปเนี่ยถือว่าเป็นตัวแทนของใครเอ่ยเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าใช่ไหมครับทีนี้ต่อไปนักเรียนสุดท้ายแล้วนี่คือประเพณีรับบัวประเพณีรับบัวประเพณีโยนบัวน่าจะอยู่ที่จังหวัดอะไรในประเทศไทยมีคนบอกว่าปทุมธานีอ่ะใกล้ๆกันใกล้ๆกันมีอีกนักเรียนสมุทรอะไรสมุทรปราการนะครับซึ่งอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการประเพณีนี้นะครับก็จะจัดขึ้นตอนช่วงเทศกาลออกพรรษานะครับให้พุทธศาสนิกชนนะครับได้ร่วมกันโยนบัวนะครับใส่เรือของหลวงพ่อโตจำลองนะครับที่อัญเชิญลงมาในเรือนะครับเป็นการสักการะแล้วก็เป็นการศรัทธาต่อพระพุทธศาสนานะครับประเพณีที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาเนี่ยก็มีเยอะเหมือนกันใช่ไหมทั้งไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยประเทศเมียนมาประเทศลาวนะครับแต่ต้องยกเว้นที่ประเทศอินโดนีเซียที่ครูได้กล่าวไว้ข้างต้นว่าปัจจุบันนี้เขานับถือศาสนาอิสลามเป็นหลักนะครับมีแค่ประมาณ 1% เท่านั้นที่นับถือศาสนาพุทธนะครับทีนี้เรามาดูประเด็นให้คิดกันดีกว่าประเด็นให้คิดนะครับถามว่าเหตุใดประเพณีและวัฒนธรรมของประเทศเหล่านี้จึงมีลักษณะคล้ายคลึงกันนักเรียนครับคำถามนี้ครูจะให้เวลานักเรียนได้คิดและได้เขียนนะครับนักเรียนปลายทางก็เช่นเดียวกันนะครับถ้าพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติได้เลยครับ ครูให้เวลา2นาทีจับเวลาและเดี๋ยวจะสุ่ม2คนครับเราดูซิว่าจากที่เราดูทั้ง4ภาพมาแล้วทำไมมันจึงมีลักษณะที่คล้ายคลึงกัน

0: หมดเวลาแล้วนะครับเป็นยังไงบ้างครับนักเรียนปลายทางตอบกันได้หรือเปล่าเอ่ยนะครับถ้าตอบแล้วก็สามารถพูดคุยกับคุณครูปลายทางได้นะครับเขียนแล้วสามารถพูดคุยกับคุณครูปลายทางได้เดี๋ยวเรามาดูนักเรียนต้นทางกันดีกว่าว่าเขาจะมีแนวทางเขาจะมีความคิดอย่างไรบ้างนะครับขออาสาสมัคร2คนนะครับคนแรกว่ามาเลยครับทบทวนคำถามนะเหตุใดประเพณีและวัฒนธรรมของประเทศเหล่านี้จึงมีลักษณะคล้ายคลึงกันเพราะว่าอะไรครับ
1: เพราะมีพื้นที่อยู่ใกล้กันและเป็นประเทศเพื่อนบ้านจึงทำให้เกิดประเด็นประเพณีคล้ายกันครับ
0: เพื่อนบอกว่ามีพื้นที่เป็นใกล้กันเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้กันจึงมีประเพณีและวัฒนธรรมเหมือนกันถูกครึ่งหนึ่งขออาสาสมัครอีก1คนนะครับใครจะอาสาสมัครตอบให้ครูบ้างกลุ่มที่3ครับลองว่ามาสิครับเพราะว่าอะไรเอ่ยทำไมประเพณีวัฒนธรรมเขาจึงคล้ายคลึงกันจังเลยไม่ว่าจะเป็นไทยลาวเมียนมานะครับเพราะว่าอะไรครับ
2: พอประเทศเหล่านี้อยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และได้รับอิทธิพลมาจากประเทศอินเดียและมีการถ่ายทอดประเพณีต่างๆครับ
0: ขอถามอีกนิดหนึ่งเรารับอะไรมาจากอินเดียเอ่ย
2: ศาสนาครับ
0: ศาสนาที่เพื่อนพูดถึงคือศาสนาอะไรครับศาสนาพุทธปรบมือให้เพื่อนหน่อยแน่นอนนักเรียนแนวคำตอบของคำถามนี้คือเหตุใดประเพณีและวัฒนธรรมของประเทศเหล่านี้จึงมีลักษณะคล้ายคลึงกันเพราะประเทศเหล่านี้นับถือศาสนาอะไรศาสนาพุทธเหมือนกันทำให้วัฒนธรรมประเพณีความเชื่อมีความคล้ายคลึงกันนั่นเองนะครับอย่างที่ครูได้บอกไปว่าเมียนมาก็มีวัดเมียนมาก็มีประเพณีตักบาตรลาวก็มีประเพณีตักบาตรนะครับเช่นเดียวกับประเทศไทยนะครับดังนั้นเรามาดูนะครับในกิจกรรมนี้คือคำถามที่ต้องหาคำตอบนะครับคือศาสนาพุทธเผยแผ่เข้าสู่ประเทศเพื่อนบ้านอย่างไรนะครับแน่นอนนักเรียนยังตอบไม่ได้ดังนั้นนี่คือสิ่งที่พวกเราจะได้เรียนรู้กันในวันนี้นะครับนั่นก็คือเรื่องการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่ประเทศเพื่อนบ้านนั่นเองนะครับเรามาทบทวนนะครับนักเรียนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับซึ่งมีกลุ่มที่เรียกว่าอาเซียนอยู่นั่นเองใช่ไหมเรามาดูสถานการณ์ปัจจุบันกันหน่อยว่า

ในกลุ่มประเทศอาเซียนเนี่ยมีประเทศไหนบ้างที่ยังนับถือศาสนาพุทธอยู่นะครับประเทศแรกคือประเทศอะไรเอ่ยนักเรียนเมียนมานะครับเมียนมาเนี่ยถือว่ามีประชากรนะครับค่อนข้างเยอะมากเลยที่นับถือศาสนาพุทธนะครับอาจจะเรียกได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติของเมียนมาเลยคือศาสนาพุทธเจดีย์ที่เราเคยเห็นในประเทศพม่านะครับที่เราเคยผ่านหน้าผ่านตากันคือเจดีย์ชเวดากองนะครับต่อไปประเทศไทยนะครับประเทศไทยถือได้ว่ามีศาสนาพุทธนะครับอาจจะเรียกได้ว่าคนเนี่ยนับถือมากที่สุดใช่ไหมใครนับถือศาสนาอื่นบ้างในห้องนี้มีไหมพุ้นหมดเลยเหรอโอ้โหยอดเยี่ยมมากครับอ่ะต่อไปนักเรียนประเทศที่3คือประเทศอะไรเอ่ยประเทศลาวเราได้ทำกิจกรรมวัฒนธรรมอาเซียนกันแล้วลาวเนี่ยเขามีประเพณีตักบาตรดังนั้นเนี่ยจึงนับถือศาสนาพุทธเช่นเดียวกันนะครับและต่อไปคือประเทศกัมพูชาให้นักเรียนจำไว้เลยว่าถ้าพูดถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่นับถือศาสนาพุทธนี่คือ4ประเทศหลักที่นับถือศาสนาพุทธนะครับไม่ว่าจะเป็นเมียนมาไทยลาวกัมพูชาดังนั้น4ประเทศนี้จึงมีประเพณีที่คล้ายคลึงกันมีความเชื่อที่คล้ายคลึงกันเวลาเราเล่นน้ำสงกรานต์4ประเทศนี้เขาก็จะเล่นเหมือนกันเพราะเราได้รับอิทธิพลมาจากอินเดียเหมือนกันนะครับนักเรียนทีนี้ต่อไปนอกจากนี้นะครับยังมีประเทศเวียดนามนะครับเวียดนามก็มีคนที่นับถือศาสนาพุทธเช่นเดียวกันแต่เป็นพุทธนิกายมหายานนะครับต่อไปก็จะเป็นประเทศมาเลเซียจริงๆแล้วถ้าเราพูดถึงมาเลเซียเนี่ยจะนึกถึงอิสลามใช่ไหมศาสนาอิสลามนะครับแต่ก็มีคนจีนนะครับที่เข้าไปอยู่อาศัยอยู่ในประเทศมาเลเซียดังนั้นเนี่ยคนจีนเนี่ยเขาจะนับถือศาสนาพุทธนะครับก็อาจจะเป็นพุทธมหายานนะครับต่อไปก็จะเป็นสิงคโปร์เช่นเดียวกันนะครับกับประเทศมาเลเซียสีเหลืองครูวงกลมเปลี่ยนสีแล้วเป็นประเทศอินโดนีเซียอย่างที่ครูพูดไปข้างต้นว่าอินโดนีเซียนั้นนับถือศาสนาอิสลามนะครับในปัจจุบันนี้และนับถือมากที่สุดในโลกด้วยนะครับมีเพียง 1% เท่านั้นที่เป็นศาสนาพุทธนะครับต่อไปประเทศอะไรเอ่ยฟิลิปปินส์ใครรู้บ้างว่าประเทศฟิลิปปินส์ปัจจุบันนี้นับถือศาสนาอะไรเป็นหลักมีคนบอกว่าศาสนาคริสต์เพราะว่าอะไรครับรู้เหตุผลหรือเปล่าเพราะว่าอะไรเอ่ยศาสนาคริสต์เข้ามาในประเทศฟิลิปปินส์นะครับเพราะว่าเจ้าอาณานิคมของฟิลิปปินส์นั้นคือสเปนนะครับสเปนเข้ามายึดครองนะครับอาณานิคมนั่นคือประเทศฟิลิปปินส์นะครับแล้วก็ได้เผยแผ่ศาสนาคริสต์ด้วยดังนั้นเนี่ยผู้คนส่วนใหญ่ในประเทศฟิลิปปินส์เนี่ยจึงนับถือศาสนาคริสต์มาจนถึงปัจจุบันนะครับและประเทศสุดท้ายที่อยู่ในอาเซียนคือประเทศบรูไนดารุสลามนะครับประเทศบรูไนนับถือศาสนาอิสลามนะครับเป็นศาสนาประจำชาติเลยนะครับถือได้ว่า3ประเทศนี้เป็นประเทศที่นับถือศาสนาพุทธค่อนข้างน้อยนะครับมีนะครับนักเรียนไม่ใช่ไม่มีแต่มีน้อยนะครับไม่เท่าประเทศไทยเมียนมากัมพูชาแล้วก็ลาวนะครับนี่คือทบทวนความรู้เบื้องต้นให้กับพวกเรานะครับทีนี้นักเรียนครับเราจะมาทำกิจกรรมกันกิจกรรมนี้มีชื่อว่าศึกษาและค้นคว้านะครับศึกษาและค้นคว้าเรื่องอะไรเรื่องเกี่ยวกับการเผยแผ่นะครับพระพุทธศาสนาเข้ามาในประเทศเพื่อนบ้านนะครับกลุ่มที่1จะได้รับผิดชอบเกี่ยวกับประเทศเมียนมาไปต้องหาข้อมูลว่าเอ๊ะพระพุทธศาสนาเข้ามาในประเทศเมียนมาได้อย่างไรนะครับให้เรียงตามไทม์ไลน์นักเรียนรู้จักไทม์ไลน์ไหมไทม์ไลน์คือเส้นเวลานะครับอาจจะดูจากพุทธศตวรรษหรือว่าพุทธศักราชก็ได้และเรียงลำดับลงมานะครับกลุ่มแรกก็จะเป็นเมียนมากลุ่มที่2ลาวครับกลุ่มที่3กัมพูชากลุ่มที่4เวียดนามกลุ่มที่5อินโดนีเซียกลุ่มที่6มาเลเซียนะครับจะเห็นได้ว่าครูเนี่ยได้นำประเทศอินโดนีเซียมาให้นักเรียนได้สืบค้นด้วยเพราะว่าอินโดนีเซียนั้นมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ว่าเคยนับถือศาสนาพุทธศาสนาพุทธเคยเจริญรุ่งเรืองมาก่อนนะครับดังนั้นเนี่ยนี่คือหน้าที่ของพวกเราที่ต้องศึกษาแล้วก็ค้นคว้าข้อมูลมานะครับ
โดยให้พวกเราเนี่ยสืบค้นจากอินเทอร์เน็ตนะครับครูก็จะมีคู่มือไว้ให้นักเรียนแล้วมีเครื่องมือไว้ให้นักเรียนแล้วนะครับสำหรับนักเรียนปลายทางนะครับหากไม่มีเครื่องมือนะครับนักเรียนปลายทางสามารถอ่านและศึกษาได้จากใบความที่1 นะครับพระพุทธศาสนาในประเทศเพื่อนบ้านนะครับทีนี้เมื่อเราอ่านเราศึกษาแล้วทำอย่างไรต่อนะครับประเด็นที่เราจะต้องทำคือออกแบบนะครับไทม์ไลน์หรือว่าเส้นเวลานะครับออกแบบไทม์ไลน์หรือว่าเส้นเวลานะครับผ่านโปรแกรม Canva นะครับชื่อเรื่องคือการเผยแผ่ศาสนาพุทธเข้าสู่ประเทศเพื่อนบ้านตามที่เราได้รับมอบหมายไปนะครับสำหรับนักเรียนปลายทางนะครับนักเรียนปลายทางไม่มี iPad ไม่มีเครื่องมือก็สามารถทำลงในใบงานที่1ได้นะครับโดยศึกษาจากใบความรู้นะครับเมื่อเราทำเราศึกษาค้นคว้าแล้วแล้วเราออกแบบใน Canva แล้วทำอย่างไรต่อเราก็ต้องนำเสนอไทม์ไลน์นะครับแต่ละกลุ่มจะต้องออกมานำเสนอนะครับส่งตัวแทนออกมานำเสนอซึ่งการนำเสนอนี้คนที่จะเป็นคนตัดสินก็คือพวกเราเองในห้องนะครับโดยนักเรียนแต่ละกลุ่มนะครับจะมีดาวคะแนนอยู่1ดวงนะครับนักเรียนแต่ละกลุ่มจะต้องมอบดาวคะแนนให้กลุ่มอื่นโดยประเมินผลงาน3ด้านดังนี้นะครับด้านที่1ความคิดสร้างสรรค์สิ่งที่เพื่อนออกแบบมาเป็นอย่างไรบ้างนะครับไอเดียแปลกใหม่น่าสนใจการนำเสนอสร้างสรรค์หรือไม่นะครับหรือด้านที่2ความเข้าใจเนื้อหานะครับเนื้อหาถูกต้องหรือเปล่าที่เอามานำเสนอให้เราฟังนะครับครบถ้วนลึกซึ้งหรือไม่นะครับและประเด็นที่3คือการอธิบายและสื่อสารนะครับการพูดการนำเสนอที่ชัดเจนเข้าใจง่ายน่าติดตามไม่ใช่ว่าพอออกมาหน้าชั้นเรียนแล้วมือแข็งนะครับพูดไม่ออกนะครับก็ต้องซักซ้อมมาให้ดีนะครับนี่คือสิ่งที่พวกเราจะต้องทำนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับท่านนักเรียนปลายทางพร้อมแล้วนะครับลงมือปฏิบัติได้เลยครับ

เอาละครับตอนนี้หมดเวลาแล้วนะครับนักเรียนต้นทางเป็นยังไงบ้างครับทำเสร็จหรือเปล่าเอ่ยยังไม่เสร็จใช่ไหมครับดังนั้นเมื่อยังไม่เสร็จก็สามารถกลับไปเป็นการบ้านนะครับในชั่วโมงหน้าเราจะมานำเสนอกันนะครับว่ากลุ่มไหนนะครับได้ประเทศอะไรไปนะครับทำกลับมาให้สวยงามให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้าในขั้นนำเราจะได้มานำเสนอกันนะครับสำหรับนักเรียนปลายทางนะครับถ้าเสร็จแล้วก็สามารถส่งให้คุณครูปลายทางนะครับได้ตรวจสอบได้เลยนะครับทีนี้เรามาดูกิจกรรมสุดท้ายของเรานะครับ reflection นะครับสะท้อนคิดนะครับจากที่พวกเราได้เรียนเกี่ยวกับศาสนาพุทธนะครับที่เข้ามาสู่ประเทศเพื่อนบ้านนะครับเดี๋ยวจะมีสถานการณ์ให้นักเรียนได้ช่วยกันตอบคำถามนะครับเรามาดูสถานการณ์นี้ในสถานการณ์นะครับบอกไว้ว่าในโรงเรียนแห่งหนึ่งที่ชายแดนไทยลาวมีการสอนเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมร่วมกันนักเรียนสองประเทศได้เรียนรู้ว่าแม้ภาษาจะต่างกันแต่หลายประเพณีเช่นการทำบุญตักบาตรสงกรานต์หรือวันออกพรรษามีความคล้ายคลึงกันมากทำให้เกิดความรู้สึกเป็นมิตรและเข้าใจกันนี่คือสถานการณ์นะครับต่อไปคำถามนะครับคำถามชวนคิดถามว่าการเรียนรู้วัฒนธรรมและศาสนาร่วมกันช่วยลดความแตกต่างและสร้างความเข้าใจกับประเทศเพื่อนบ้านได้อย่างไรนะครับนี่คือสิ่งที่พวกเราทั้งต้นทางและปลายทางจะต้องช่วยกันตอบนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับนักเรียนลงมือเขียนได้เลยครับ

0: หมดเวลาแล้วนะครับตอนนี้หมดเวลาในการเขียนการคิดเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาทบทวนนะครับจากสถานการณ์นะครับครูก็ถามว่าคำถามชวนคิดคือการเรียนรู้วัฒนธรรมและศาสนาร่วมกันนะครับช่วยลดความแตกต่างและสร้างความเข้าใจกับประเทศเพื่อนบ้านได้อย่างไรนะครับเดี๋ยวครูจะให้ตัวแทนของกลุ่มที่3กลุ่มที่4และก็กลุ่มที่5นะครับได้ลองนำเสนอแนวคิดของตนเองนะครับขอเริ่มกลุ่มที่3เลยครับเรามาฟังคำตอบของเพื่อนกันว่าอย่างไรบ้างครับ
1: ทำให้ประเทศเพื่อนบ้านได้เข้าใจวัฒนธรรมของคนไทยค่ะแล้วก็มีบางอย่างที่ประเทศไทยเนี่ยเหมือนประเทศเพื่อนบ้านค่ะ
0: ทำให้เราเข้าใจซึ่งกันและกันใช่ไหมครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับต่อไปกลุ่มที่4มีคำตอบนอกเหนือจากนี้หรือเปล่าเอ่ยเดี๋ยวเรามาฟังกลุ่มที่4กันนะครับ
2: คือการที่เราได้ศึกษาความรู้ศาสนาของประเทศเพื่อนบ้านเราจึงรู้และเข้าใจกับประเทศเพื่อนบ้านครับ
0: เราได้รู้แล้วก็เราได้เข้าใจว่าทำไมเขาจึงทำแบบนั้นใช่ไหมครับยอดเยี่ยมมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับและกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5ครับเรามาดูไอเดียของกลุ่มที่5กันว่าเขียนว่าอย่างไรนะครับ
3: ทำให้ไม่เกิดการแบ่งแยกและการเบียดเบียนศาสนาอื่นหรือประเทศอื่นและยังทำให้เกิดความเป็นมิตรกันของทุกศาสนาและเชื้อชาติค่ะ
0: โอ้โหยอดเยี่ยมมากปรบมือให้หน่อยครับแน่นอนเลยอย่างที่เพื่อนบอกเลยนะครับก็คือเกิดความเป็นมิตรกันเดี๋ยวเรามาดูแนวคำตอบกันนะครับแนวคำตอบนะครับทำให้เราเห็นว่าประเทศเพื่อนบ้านมีความเชื่อและประเพณีที่คล้ายคลึงกับของเราใช่ไหมครับเช่นการทำบุญตักบาตรหรือวันสงกรานต์นะครับความเข้าใจในสิ่งที่เหมือนกันและแตกต่างกันนี้ช่วยลดอคติครับนักเรียนเปิดรับนะครับเปิดใจรับฟังและเคารพซึ่งกันและกันทำให้เกิดความเป็นมิตรสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขนะครับรวมทั้งนะครับพร้อมทั้งสร้างความร่วมมือที่ดีระหว่างประเทศต่อไปนะครับการที่เรานับถือศาสนาพุทธเหมือนกันนะครับเรามีอะไรคล้ายคลึงกันเวลาเราทำอะไรก็ทำง่ายใช่ไหมครับเราอยู่แบบเป็นมิตรนะครับนี่คือแนวคำตอบนั่นเองนะครับนักเรียนสรุปบทเรียนนะครับนั่นก็คือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศเพื่อนบ้านมีหลายช่วงเวลาหลายวิธีการนะครับซึ่งพระพุทธศาสนานะครับมีส่วนร่วมนะครับขออภัยครับมีส่วนสนับสนุนการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขนะครับเกิดการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและเพิ่มความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศที่นับถือศาสนาพุทธด้วยกันนะครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับเราจะได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเป็นรากฐานของวัฒนธรรมไทยและเอกลักษณ์ของชาตินะครับก่อนที่เราจะได้เรียนเรื่องนี้กันอย่าลืมนะงานของพวกเราคือการนำเสนอไทม์ไลน์นั่นเองนะครับและสิ่งที่นักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมนะครับนั่นก็คือใบความรู้และใบงานที่2เรื่องพระพุทธศาสนาเป็นรากฐานของวัฒนธรรมไทยและเอกลักษณ์ของชาตินะครับสำหรับวันนี้นะครับครูภากรและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนขอจบการเรียนการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: and cinema in the neighborhood within walking distance. There are a lot of restaurants and cafes, so I never have to worry about going hungry. Another reason that I like my neighborhood is that it is very quiet for a big city like Bangkok because it is outside of the city center. Where do you live is a common question that you will get when you meet someone new. Instead of just saying the name of the city that you live in, like Bangkok or London, you can be more descriptive. There are many details that you can give your conversation partner to help them picture your place of living better. When describing a place of living, what can you talk about? First, its location. What neighborhood is it in? Are there any landmarks nearby, such as a shopping center or a train station? Why do you like your place of living? Is it close to a shopping center, a bank, a supermarket stop, a train station, a restaurant, a cinema, etc.? Moreover, you can also talk about the different rooms in your house or apartment. Use these constructions to talk about things that we see or exist. Use there is to describe the singular and uncountable nouns. For example, there is a drugstore right next to my apartment. Use there are for plural and countable nouns. For example, there are a few Japanese restaurants in my neighborhood. For giving reasons, you can say something like this. I like my house or apartment because, or another reason that I like my house or apartment is that, for example, I like my house because it has a big pool. Or another reason that I like my apartment is because it is very close to the place that I work.
1: Stay tuned for our next episodes of Watch and Learn.
2: There are lots of interesting topics for you to learn
3: and a great chance to improve your English.
2: Enjoy watching. Bye-bye.
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
5: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่ส

สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: บัติทางธรรมชาติตอนพายุงวงช้างพัดถล่มพังพินาศ
1: การแข่งขันฟุตบอลสานฝันเกษตรรุ่นใหม่รอบชิงชนะเลิศกำลังจะเริ่มแล้วนะครับ
0: เฮ้ยโอ้ย
1: ส่งเสียงเชียร์หน่อยพวกเราเ
0: ฮ้ยว้าว
1: รออยู่เลย
2: เริ่มแข่งกันแล้วนะครับเคลื่อนตัวได้พริ้วไหวจริงๆโยนยาวแล้วก็เตะไปกลางสนามครับ
3: เข้าไปเลยเดี๋ยวมาเดี๋ยว
0: สู้สู
2: ้เป็นประตูหรือเปล่าเอาละครับโก
4: ยิงเข้าประตูไปแล้วทีมพ่อนำ1-0แล้วครับ
5: ฟ้าฝนอย่าเพิ่งตกเลยนะช่วงหน้าร้อนแบบนี้อากาศร้อนอบอ้าวติดต่อกันมา 2-3 วันแล้วแล้วดูสิวันนี้เมฆเยอะตามแนวขอบฟ้าลมก็สงบก้อนเมฆก็ก้อนใหญ่ขึ้นกลัวว่าจะมีพายุงวงช้างน่ะสิ
4: พายุงวงช้างมันคืออะไรหรอ DLTV ไม่เห็นเคยได้ยินเลย
0: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดนี่เจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าพายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มักจะเกิดขึ้นในน้ำโดยเฉพาะในทะเลจะเห็นบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดพายุงวงช้างจะมีลักษณะเป็นรูปกรวยคล้ายงวงช้างแต่มีสีดำขนาดใหญ่เชื่อมต่อระหว่างท้องฟ้ากับผืนน้ำมีความยาวประมาณ 10-600 เมตรและมีเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 1-10 เมตรเลยบางครั้งอาจเห็นพายุงวงช้างเพียงลูกเดียวหรือเกิดพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้นะ
4: เกิดได้หลายอันพร้อมๆกันด้วยเหรอน่ากลัวแล้วอยู่ดีๆจากลมพายุมันกลายเป็นลมหมุนคล้ายงวงช้างได้ยังไงเหรอ
0: นี่เลยพายุงวงช้างเกิดขึ้นบนพื้นน้ำที่มีความแตกต่างของอุณหภูมิอากาศที่กระจายอยู่ในบริเวณเดียวกันเป็นหย่อมๆและอุณหภูมิที่แตกต่างกันเหล่านั้นถูกดูดเข้าไปอยู่ในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งมากเป็นพิเศษทำให้อากาศที่ติดอยู่ในผืนน้ำยกตัวขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงส่งผลให้อากาศโดยรอบไหลเข้ามาแทนที่จึงเกิดลมพัดวนบิดเป็นเกลียวขึ้นไปในบริเวณที่มวลอากาศเย็นเคลื่อนผ่านเหนือผิวน้ำที่อุ่นกว่าเมื่ออากาศขยายตัวและเย็นลงจนถึงจุดหนึ่งไอ้น้ำก็จะควบแน่นเป็นละอองน้ำและรวมตัวเป็นหยดน้ำจำนวนหนึ่งทำให้เราเห็นเหมือนพายุหมุนมีลักษณะคล้ายงวงช้างเชื่อมผืนน้ำและเมฆยังไงล่ะ
4: แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าจะเกิดพายุงวงช้าง
0: พายุงวงช้างเป็นปรากฏการณ์ที่คาดการล่วงหน้าไม่ได้แต่เวลาที่เกิดพายุงวงช้างมันจะมีฝนฟ้าคะนองร่วมด้วยพายุงวงช้างเคลื่อนที่เร็วในช่วง 3-130 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ส่วนใหญ่ตามสถิติคือเคลื่อนที่ค่อนข้างช้าประมาณ 18-28 กิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณ 2-30 นาทีบางครั้งพายุงวงช้างก็สามารถเคลื่อนตัวพัดขึ้นฝั่งได้โดยมีจุดเริ่มต้นจากบริเวณที่มีแหล่งน้ำและจะสลายตัวไปอย่างรวดเร็ว
4: และอย่างในสารคดีที่ฉันเคยเห็นพายุลักษณะหน้าตาแบบนี้เลยแต่ว่ามันดูรุนแรงและใหญ่โตกว่านี้อีกนะมันคือพายุอะไรเหร
0: อ อ๋อที่นายเคยเห็นในสารคดีน่ะมันคือพายุทอร์นาโดเกิดขึ้นได้ในทุกทวีปและในหลายประเทศแต่ใหญ่เกิดในสหรัฐอเมริกาน่ะ
4: ทำไมเรียกชื่อไม่เหมือนกันทั้งที่หน้าตาของพายุเหมือนกันเลย
0: จริงๆแล้วพายุงวงช้างก็คือพายุชนิดเดียวกับพายุทอร์นาโดนั่นแหละแต่แหล่งบริเวณที่เกิดพายุอยู่คนละที่กันและถ้าเราเทียบเรื่องขนาดและความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางของพายุแล้วพายุทอร์นาโดจะมีขนาดใหญ่และรุนแรงกว่าพายุงวงช้างมากๆสร้างความเสียหายมหาศาลเลยล่ะ
4: แค่ฟังข้อมูลก็น่ากลัวแล้วอ่ะขออย่าเจอเลยพายุงวงช้างเนี่ย
2: ได้ยินเสียงนกหวีดจบครึ่งแรกแล้วครับ
4: หมดครึ่งแรกทีมพ่อยังนำอยู่ขอให้ครึ่งหลังทีมพ่อชนะด้วยเถอะ
0: ครึ่งหลังฉันกลัวว่าพายุจะเข้าซะก่อนนะสิมองหาที่หลบพายุก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัย
5: ดีเลย DLTV เพราะว่าถ้าเกิดมีพายุหรือพายุงวงช้างจริงๆถ้าเราหาที่หลบไม่ได้เราต้องงดกิจกรรม

0: กลางแจ้งต้องหยุดแข่งบอลเลยล่ะแล้วก็ห้ามใช้โทรศัพท์หลีกเลี่ยงการสัมผัสโลหะเครื่องใช้ไฟฟ้ารวมถึงน้ำเพราะเป็นสื่อนำไฟฟ้าที่สำคัญต้องออกห่างจากป้ายโฆษณาต้นไม้สูงเสาไฟฟ้าเพราะอาจจะล้มทับหรือปลิวมาทำอันตรายได้และถ้ามีพายุงวงช้างจริงๆเราต้องหนีไปในทิศทางตรงกันข้ามกับพายุด้วยจำได้นะปกป้อง
1: ครับแม่ผมจะจำให้ขึ้นใจเลยครับทุกคนดูโน่นอะไรนะ
2: พายุงวงช้าง
3: คนเข้าไปหลบใต้สแตนเดี๋ยวนี้พายุงวงช้างบุกแล้วไปเร็วไปเร็ว
1: เฮ้ยพ่อครับผมกลัวผมไม่เคยเจอพายุงวงช้างมาก่อนเลยครับ
4: ไม่ต้องกลัวเรามีที่หลบพายุที่แข็งแรงมั่นคงที่สนามก็มีสายล่อฟ้า
5: ห้ามทุกคนขึ้นไปบนสแตนดาดฟ้าหรือด้านนอกเด็ดขาดตอนนี้ทุกคนต้องงดใช้โทรศัพท์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดใครเห็นเครื่องใช้ไฟฟ้าอันไหนเสียปลั๊กอยู่ช่วยถอดปลั๊กออกให้ด้วยนะครับใครที่อยู่ใกล้ประตูหน้าต่างช่วยกันปิดล็อกให้แน่นเลยครับส่วนเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉิน DLTV ไว้เรียบร้อยแล้วครับ
0: ดูนู่นสิหลังคาสังกะสีลอยปลิวอยู่ในพายุงวงช้างเลยอันตรายมาก
6: พ่อแก้วแม่แก้วช่วยลูกด้วย
4: ดูนั่นสิพายุงวงช้างมันเลี้ยวเปลี่ยนทางไปแล้ว
5: ตอนนี้ทุกคนต้องรออยู่ในนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะออกไปดูสถานการณ์ด้านนอกไปตรวจดูพวกสายไฟและเสาไฟสแตนข้าวของและยานพาหนะว่ามีความเสียหายมากน้อยแค่ไหนเพราะถ้าเสียหายมาก DLTV จะรีบแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าจัดการเคลียร์พื้นที่ทันทีส่วนถ้ามีผู้ได้รับบาดเจ็บจะได้ปฐมพยาบาลและส่งโรงพยาบาลทันทีครับเดี๋ยว DLTV รีบกลับเข้ามาครับ
4: แสดงว่าพายุงวงช้างลูกนี้น่าจะก่อตัวในทะเลไกลออกไปทางนู้นแน่เลย
0: แม่ก็ว่าน่าจะใช่โชคดีที่มันเปลี่ยนทางไปเพราะก่อนหน้านี้มีข่าวพายุงวงช้างที่จังหวัดสมุทรปราการถล่มหมู่บ้านเสียหายเป็น10หลังหลังคาปลิวต้นไม้หักโค่นทับบ้านและรถยนต์เสียหาย 6-7 คันเนี่ยเสาไฟสายไฟฟ้าเสียหายหมดตามรายงานข่าวบอกว่าขนาดความเร็วและความแรงของลมพายุนั้นไม่สามารถระบุได้แต่สามารถหอบชิ้นส่วนแผ่นเหล็กน้ำหนักมากกว่า100กิโลกรัมลอยขึ้นไปและตกลงมาที่กลางถนนเลยล่ะ
5: กลับมาแล้วครับสถานการณ์ด้านนอกปลอดภัยดีนะครับไหนๆเราก็ต้องรออยู่ในนี้กันก่อน DLTV ขอบอกข้อมูลการเตรียมรับมือพายุงวงช้างหน่อยครับ
7: ดีมากเลย
8: ดีแล้วเหมือนกัน
5: ข้อมูลการเตรียมตัวรับมือพายุงวงช้างนะครับสิ่งสำคัญคือเราต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเนื่องจากพายุงวงช้างไม่สามารถคาดการล่วงหน้าได้ในช่วงที่มีมรสุมพายุตรวจสอบสายไฟตัดต้นไม้กิ่งไม้ให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันลมพายุที่อาจพัดจนหักโค่นลงมาทับรถทับบ้านเราได้และเก็บสิ่งของไว้ในที่ต่ำจัดเตรียมอาหารสิ่งของจำเป็นต่างๆให้พร้อมใช้งานเสมอจดหรือเซฟเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้เรียบร้อยเบื้องต้นถ้าทุกคนเตรียมความพร้อมรับมือได้แบบนี้หนักก็จะกลายเป็นเบาครับหรือถ้าอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุงวงช้างก็เข้าไปได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยา
9: ดีมากเลย
1: นักฟุตบอลลงสนามแข่งต่อได
4: ้ไม่แข่งแล้วจ้ะแมตช์นี้ชนะร่วมไปเลยขอกลับไปดูว่าพายุงวงช้างพัดถล่มบ้านเราหรือเปล่าดีกว่า
5: พายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเกิดขึ้นในน้ำทะเลบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดมีลักษณะเป็นรูปกลวยคล้ายเหมือนงวงช้างแต่มีสีดำขนาดใหญ่เชื่อมต่อระหว่างท้องฟ้ากับผืนน้ำบางครั้งอาจเห็นพายุงวงช้างเพียงลูกเดียวหรือเกิดพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้นะควรติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
1: ครูครับที่นี่โดนพายุบ่อยแล้วครับ
0: ก็ตลอดทั้งปีนะเพราะพื้นที่โซนนี้เป็นพื้นที่วาตภัยพาดผ่านเป็นประจำ
10: เมื่อกี้ครูพูดว่าวาตภัยใช่ไหมคะ
0: จ้าวาตภัยอาจจะเป็นคำที่ไม่คุ้นหูเด็กๆ เท่าไหร่ใช่ไหมจ๊ะเวลาที่มีพายุทีเนาะข้าวของก็จะถูกพัดล้มระเนระนาดพังเสียหายบางครั้งก็มีคนเสียชีวิต
10: เฮ้ยน่ากลัว
1: เฮ้ย

0: สถานีโทรทัศน์ ATV ห้างหุ้นส่วนจำกัดอยุธยาเน็ตเวิร์คเป็นสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นของจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีการนำเสนอข่าวต่างๆประชาสัมพันธ์กิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมสถานที่ท่องเที่ยวร้านอาหารของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1: ครับสถานีโทรทัศน์เคเบิล ATV นะครับเป็นสถานีโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกครับการให้บริการของสถานีโทรทัศน์เคเบิล ATV นะครับสามารถรับชมได้ภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจุดเด่นที่สำคัญก็คือทางสถานีโทรทัศน์เรามีรายการต่างๆนะครับที่ถ่ายทำให้กับร้านค้าหรือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับหน่วยงานต่างๆโดยที่ไม่คิดค่าใช้จ่ายครับนี่เป็นหัวใจหลักทำให้สมาชิกส่วนใหญ่ก็จะติดตาม ATV นะครับแล้วก็มาเรียกใช้บริการกันจำนวนมากครับการใช้หลักคุณธรรมนะครับในการขับเคลื่อนองค์กรของสถานีโทรทัศน์ ATV นะครับเรามองกัน2 อย่างนะครับนั่นก็คืออย่างแรกก็คือเรื่องการขับเคลื่อนภายในองค์กรเราก็จะดูแลเรื่องบุคลากรให้ความรู้และให้ความใส่ใจให้สามัญสำนึกของผู้ที่ร่วมงานเพราะว่าทุกคนถือว่าเป็นสื่อมวลชนนะครับก็จะมีสามัญสำนึกในการที่จะออกไปปฏิบัติหน้าที่นะครับในการที่จะสร้างคุณธรรมให้กับตัวเองก่อนนะครับนั่นก็คือหัวใจของการทำงานอีกเรื่องนึงก็คือในเรื่องของการที่เราออกไปทำงานเนี่ยเราจะมุ่งเน้นนะครับมองในเรื่องของการนำเสนอข่าวในเรื่องของประโยชน์ของท้องถิ่นประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลักในเรื่องของความขัดแย้ง ATV ส่วนใหญ่ก็จะหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดผ่านหน้าจอเราเด็ดขาดอันนี้ก็จะเป็นเรื่องหลักๆที่ทางสถานีเนี่ยจะให้ความสำคัญมากในเรื่องคุณธรรมนี้นะครับ
0: สถานีโทรทัศน์ ATV ห้างหุ้นส่วนจำกัดอยุธยาเน็ตเวิร์คให้ความสำคัญกับประชาชนหรือเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นลูกค้าหรือไม่ในเรื่องการประชาสัมพันธ์ไม่มุ่งเน้นเรื่องผลประโยชน์แต่จะทำหน้าที่สื่อมวลชนในส่วนที่รับผิดชอบช่วยประชาสัมพันธ์องค์กรหน่วยงานร้านค้าเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์โดยใช้หลักคุณธรรมคือความเห็นอกเห็นใจกันและความซื่อสัตย์ในอาชีพเช่นรายการแนะนำร้านอาหารเพื่อส่งเสริมการขายให้กับร้านค้าโดยไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายซึ่งไม่ว่าจะเป็นสมาชิกหรือไม่ก็สามารถประชาสัมพันธ์ได
1: ้ต้องยอมรับนะครับว่าปัญหาอุปสรรคนะครับที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานแล้วก็จะส่งผลต่อเรื่องคุณธรรมได้เนี่ยปัญหาปัจจุบันนี้ก็คือเรื่องของงบประมาณในการที่จะออกไปทำงานเมื่อก่อนนี้นะครับเราอาจจะได้งบสนับสนุนจากทางองค์กรของเรานะฮะแต่ปัจจุบันพอองค์กรลดปริมาณหรือว่าลดงบประมาณลงแล้วเนี่ยหลายคนอาจจะทำให้รู้สึกไม่สบายใจไม่อยากจะทำงานหรือทำงานไม่เต็มที่แต่โชคดีครับที่ ATV เราได้ทำงานให้กับองค์กรทำงานให้กับท้องถิ่นโดยที่เราไม่ได้คาดหวังในเรื่องนี้เราจึงรู้สึกว่าเรายังลำบากกันได้แล้วก็ให้คุณธรรมอันนี้อยู่ได้ครับในเรื่องของความสำเร็จของ ATV ครับมีความพอใจในความสำเร็จณวันนี้นะครับคือเราสามารถที่จะกำหนดนะสามารถที่จะทำให้ประชาชนเนี่ยใช้สื่อ ATV ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับส่วนในเรื่องความสำเร็จเราเคยได้รับรางวัลจากหลายองค์กรนะครับอันนั้นถือว่าเป็นส่วนประกอบแต่ความสำเร็จหนึ่งที่ภาคภูมิใจที่มีคนเชื่อมั่นเราครับ
0: สถานีโทรทัศน์ ATV ห้างหุ้นส่วนจำกัดอยุธยาเน็ตเวิร์คมีความภาคภูมิใจที่ได้ทำหน้าที่ของสื่อสารมวลชนในท้องถิ่นอย่างเต็มที่และช่วยเหลือผู้อื่นได้มีช่องทางในการประชาสัมพันธ์อีกทั้งส่วนหนึ่งยังเป็นสื่อท้องถิ่นที่รายงานข่าวสารให้คนในท้องถิ่นได้ทราบทุกวัน

ความมุ่งหวังที่จะดำเนินการในเรื่องของคุณธรรมต่อไปในอนาคตนะครับเราหวังว่าสื่อของเราไม่ว่าจะออกไปทางจานดาวเทียมออกไปทางเคเบิลออกไปทางสื่อใหญ่ๆหรือว่าในโซเชียลก็ตามอยากให้ ATV เป็นที่ยอมรับของสังคมมากขึ้นนะครับแล้วก็มีคนใช้บริการมีการประชาสัมพันธ์มีการร้องเรียนผ่านสื่อเรามากขึ้นนะครับสิ่งหนึ่งที่เราอยากจะทำนั่นก็คือเราอยากจะมีช่องรายการที่คนทั้งประเทศนะฮะได้ติดตามในช่องของ ATV แล้วก็เป็นตัวเลือกหนึ่งที่เขานึกถึงว่าถ้าหากจะประชาสัมพันธ์โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอยากจะร้องเรียนแล้วได้รับความเป็นธรรมหรือว่าอยากจะบอกเล่าเรื่องราวของตนเองให้คนอื่นได้รับรู้ต้องมาที่ ATV ครับ

0: ความสุขของผมนี่ก็คือว่าเมื่อเห็นพนักงานมีความสุขเนี่ยผมเองก็มีความสุขไปด้วยความสุขของพนักงานตามนิยามของผมเนี่ยคือพนักงานมีอนาคตสามารถเป็นที่พึ่งพาอาศัยของครอบครัวได้ความสุขของเพื่อนพนักงานจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเพื่อนพนักงานเนี่ยสามารถจัดสมดุลของความสุขทั้ง3ส่วนเข้าด้วยกันโดยความสุขส่วนแรกคือความสุขส่วนตัวส่วนที่2คือความสุขของครอบครัวและสุดท้ายคือความสุขขององค์กรและสังคมครับสิ่งแรกที่ทำให้เพื่อนพนักงานมีความสุขได้อย่างแรกเลยสำหรับผมคือการที่ส่งเสริมให้เขามีสุขภาพที่ดีมีการดูแลตัวเองทานอาหารที่มีคุณภาพอย่างเหมาะสม
1: การออกกำลังกายในตอนเช้านะครับเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนจัดงานนะครับเพื่อให้งานมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยในการทำงานมากยิ่งขึ้นครับ
2: ผมสูบบุหรี่มาทั้งหมด32ปีครับเหตุผลที่ผมอยากเลิกบุหรี่เพราะว่าหลานครับไม่อยากเป็นตัวอย่างให้หลานเห็นแล้วก็ตามครับเขาให้โอกาสผมเข้าโครงการเลิกบุหรี่ทั้งครอบครัวแล้วก็บริษัทเป็นกำลังใจในการเลิกบุหรี่ผมถึงได้เลิกได้ปัญหาสุขภาพการหายใจความรู้สึกว่าเราเหนื่อยน้อยลงดีขึ้นหมดทุกอย่างครับพอชีวิตลงตัวแล้วผมก็สามารถแบ่งกำลังกายกำลังใจไปทำสิ่งดีๆให้กับคนอื่นได้ครับผมก็อยากทำอะไรให้กับคนอื่นผมก็ไปเหลือไปเห็นไม้ผลิตเก่าๆหลังโรงงานผมก็เอามาทำตู้ทำชั้นเช้าเพื่อให้ทุกคนที่ต้องการอยากได้หรือเอาไปใช้งานกันครับ
0: โรงงานตระหนักในเรื่องของจริยธรรมและคุณธรรมการให้อภัยรู้จักให้และมีความกตัญญูรู้คุณเป็นสิ่งที่ถือว่าเป็นพื้นฐานของการดำเนินชีวิตที่ดีมีคุณภาพและผมเชื่อว่าเพื่อนพนักงานทุกคนเนี่ยต้องตระหนักในเรื่องนี้เพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นการบ่งบอกถึงการเป็นคนดีมีคุณธรรมและก็เป็นคนดีในสังคม
3: ที่สตาร์เฟลกของเรามีห้องสารธรรมเพื่อให้พนักงานได้ทำวัดสวดมนต์ทุกวันเพื่อให้เกิดความสงบและมีสติในการทำงานสติมาปัญญาเกิดจิตใจก็สะอาดความสุขก็เกิดขึ้นเกินคาดครับ
4: ตู้ปันสุขมันแบ่งปันความสุขให้กันได้จริงๆนะคะได้เห็นรอยยิ้มของผู้รับและได้เห็นน้ำใจของผู้ให้สังคมการทำงานก็เต็มไปด้วยความสุขค่ะ
5: จบหลักสูตรจากวิทยาลัยสารพัดช่างค่ะหลังเลิกงานก็จะมาเป็นจิตอาสาตัดผมให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆในช่วงวิกฤตโควิดปีค่ะจิตใจเราจะสวยอย่างเดียวไม่ได้นะคะทรงผมเราก็ต้องเป๊ะด้วยค่ะ
6: ผมได้รับโอกาสจากบริษัทได้เรียนรู้เรื่องศาสตร์พระราชาเศรษฐกิจพอเพียงและได้นำมาต่อยอดจนได้ผลิตภัณฑ์น้ำยาเอกประสงค์ชมพูสบู่น้ำมันเขียวน้ำมันเหลืองซึ่งตรงนี้มันเป็นความสุขที่เพิ่มขึ้นจากการทำงานเพราะที่นี่เป็นมากกว่าที่ทำงาน
7: พอดี
8: พอกิน
7: พอใช้
8: แค่นี้ก็พอใจแล้วค่ะ
0: ส่งเสริมอาชีพให้พวกเขามีรายได้เพิ่มเติมขึ้นนอกเหนือจากงานประจำก็เป็นสิ่งที่ควรส่งเสริมเพราะว่าหลังจากที่เขาเกษียณไปแล้วเนี่ยเราจำเป็นต้องส่งเสริมอาชีพให้เขามีอาชีพหลังเกษียณ
9: เรานำสินค้ามาจำหน่ายให้เพื่อนๆในราคาพิเศษผมมีรายได้เพิ่มขึ้นเพื่อนๆพี่ๆน้องๆก็ได้ซื้อของถูก
10: ค่าใช้จ่ายพวกเขาลดลงพวกเราแฮปปี้ครอบครัวพี่น้องสตาร์เฟกก็แฮปปี้ค่ะ
11: อะไรที่ใช้แล้วสามารถใช้ซ้ำได้ก็นำกลับมาสร้างประโยชน์ให้คุ้มค่าที่สุดได้ครับอย่างที่ StarFlex ของเราใน1วันมีน้ำแอร์ที่เปิดใช้งานทิ้งประมาณ800ลิตรพวกเราก็นำกลับมารดน้ำผักที่โรงเรือนพอเพียงรดน้ำสนามหญ้านำมาใช้ในห้องน้ำและอื่นอีกมากมายเลยครับ
12: ผักที่นี่อร่อยกว่าที่ซื้อจากตลาดเพราะเราปลูกจากใจ
13: ปลูกผักไม่ได้แค่ผักแต่ได้ปลูกรักในใจคน
0: จริงๆผมก็ไม่แน่ใจว่าผมตอบได้หรือเปล่าว่าความสุขของพนักงานจริงๆคืออะไรผมขออนุญาตตอบโดยผ่านเหตุการณ์หนึ่งที่ผมเคยเจอมาก็คือว่าเพื่อนพนักงานเนี่ยเขาถามผมว่าลูกเขาจะเรียนคณะอะไรดีวิชาอะไรดีถึงจะงานที่บริษัทนี้ดีผมก็อึ้งไปหลายวันกับคำถามนี้นะครับซึ่งทุกวันนี้เองเนี่ยลูกเขาคนนั้นก็มาทำงานที่บริษัทนี้จริงๆผมก็เลยเข้าใจว่านี่คือความสุขที่แท้จริงของเพื่อนพนักงาน
14: ที่ส่งต่อให้กับลูกหลานของเขาเมื่อพนักงานมีสุขภาพจิตสุขภาพกายที่ดีขึ้นความสุขของพวกเขาเหล่านั้นก็เพิ่มขึ้นความสุขของผมก็เพิ่มขึ้นเช่นกันความสุขของพนักงานก็คือกำไรของบริษัทครับ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: สถานีวิทยุอสมทเชียงรายเป็นองค์กรสื่อสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับมีหน้าที่เผยแพร่ข่าวสารต่อพี่น้องประชาชนในจังหวัดเชียงรายนะครับซึ่งจำเป็นจะต้องรับผิดชอบในเรื่องของจรรยาบรรณของสื่อนะครับซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทางสถานีหรือเป็นนโยบายที่เราให้เจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยปฏิบัติยึดถือนะครับเพื่อยึดมั่นในเรื่องของเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติซึ่งเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลปฏิบัติงานอย่างโปร่งใสซื่อสัตย์มีจริยธรรมนะครับจึงทำให้สถานีวิทยุอสมทเชียงรายเป็นที่นิยมอันดับต้นๆของจังหวัดเชียงราย
1: ด้วยพันธกิจของสถานีวิทยุอสมทเชียงรายคือเป็นสื่อกลางที่ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยสร้างความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันในสังคมดังนั้นความทันสมัยการใช้เทคโนโลยีการเสนอเนื้อหาผ่านทุกช่องทางอย่างรวดเร็วถูกต้องเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาที่ทางอสมทยังคงตระหนักในการทำหน้าที
0: ่นอกจากนี้ยังต้องรับผิดชอบต่อหน้าที่ตรงต่อเวลาโปร่งใสปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยปฏิบัติตามจรรยาบรรณสื่อและที่สำคัญทำงานเป็นทีมมีจิตอาสามีจิตใจบริการซึ่งทั้งหลายเหล่านี้เป็นหลักธรรมาภิบาลส่งผลให้เป็นองค์กรที่มีคุณธรรมจริยธรรมนำไปสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนต่อไป
2: ดังนั้นเรื่องของสื่อคุณธรรมที่ดีก็คือเรื่องของการนำเสนอข้อมูลข่าวสารเรื่องของการใช้ภาษานะครับต้องระมัดระวังเรื่องของการนำเสนอข่าวสารข่าวที่ถูกต้องจากแหล่งข่าวที่ดีที่เหมาะสมเรื่องของคุณธรรมต้องเล็งเห็นถึงความสำคัญเป็นอย่างมากแล้วก็อย่างสูงเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าผิดพลาดไปเนี่ยมันจะทำให้ผู้ฟังหรือผู้ที่รับข้อมูลข่าวสารเนี่ยได้รับข้อมูลที่ผิดเพี้ยนไปด้วยนะครับ
0: ผู้ติดตามสามารถแสดงความคิดเห็นแสดงข้อเสนอแนะหรือส่งข้อมูลข่าวสารได้ทำให้สถานีวิทยุอสมทเชียงรายและบุคลากรของเรารางวัลหลายรางวัลอีกทั้งบุคลากรเองมีการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อประชาชนและผู้พบเห็นอีกด้วย
3: ค่ะเราออกไปช่วยเหลือแล้วก็มีส่วนร่วมในสังคมด้านต่างๆนะคะอย่างเช่นการออกไปรับฟังความต้องการปัญหาของพี่น้องประชาชนนะคะว่าอยากจะให้วิทยุของเราเป็นสื่อกลางเป็นกระบอกเสียงในการช่วยเหลืออะไรบ้างนะคะแล้วก็ไปช่วยในด้านของงานจิตอาสาตามที่ต่างๆนะคะทำให้พี่น้องประชาชนได้รับความอุ่นใจว่าสื่อวิทยุอสมทนั้นก็เป็นอีกหนึ่งองค์กรที่เห็นความสำคัญของพี่น้องประชาชนนอกเหนือจากการที่เขารับฟังทางคลื่นของเราแล้วค่ะ
1: สถานีวิทยุอสมทเชียงรายมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาหน้าที่ของสื่อให้ดีอย่างต่อเนื่องโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและปฏิบัติตามจรรยาบรรณของสื่อเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้พบเห็นและติดตามผ่านช่องทางของสถานีต่อไป

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง MBT นะคะวันนี้วันอังคารที่19พฤษภาคม2569ค่ะอยู่กับคุณวิรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหานชันชัยส่วนล่ามภาษามือนะคะวันนี้พบกับคุณจันทราสุขสัจธรรมค่ะ
0: เดี๋ยวช่วงของข่าวเที่ยงวันนี้นะครับรอติดตามการแถลงข่าวจากทางเนียบรัฐบาลนะครับเพราะว่าวันนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีมีวาระสำคัญโดยเฉพาะวาระด้านเศรษฐกิจอย่างโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนติดตามได้นะครับเมื่อมีการแถลงจากท่านนายกรัฐมนตรีและก็ทีมงานด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลจะออกมาพูดถึงโครงการต่างๆติดตามได้ในช่วงของข่าวเที่ยง NBT ของเราวันนี้ครับแต่ว่าเที่ยงนี้เรามาเริ่มดูเพิ่งจะผ่านเหตุการณ์เมื่อวันเสาร์นับจากวันเสาร์มาจนถึงวันนี้วันอังคารประมาณ3วันท่านผู้ชมครับเหตุการณ์ที่รถไฟชนกับรถเมล์เหตุการณ์เนี่ยยังอยู่ในกระแสทุกคนยังติดตามถึงเรื่องตกลงแล้วเนี่ยคนขับรถไฟน
1: ะ
0: ครับที่เขาบอกว่าเอ๊ะอยู่หรือไม่อยู่ในห้องบังคับแต่สุดท้ายเราเห็นภาพจากวงจรปิดแล้วนะครับคนขับรถไฟอยู่ในห้องในการบังคับการเดินรถอยู่นะครับขณะที่เรื่องของคดีความต่างๆก็คงต้องว่ากันตามกระบวนการของตำรวจแต่ว่าวันนี้ก็มีเหตุเกี่ยวกับรถไฟมาอีกแล้วแต่เป็นรถไฟเฉี่ยวชนคน
1: ค่ะก็เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อช่วงสายของวันนี้ที่ผ่านมาเองหลายคนก็ตกอกตกใจเห็นข่าวเอ๊ะเกิดขึ้นอีกแล้วหรือไม่แต่ว่าถ้าไปดูตามข้อเท็จจริงเนี่ยนะอุบัติเหตุเกี่ยวกับเรื่องของรถไฟที่เกิด

0: ขึ้นครั้งนี้เมื่อช่วงสายที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างคะ
1: ก็เขาบอกว่าเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นช่วงสายๆเนี่ยนะครับถามว่าไกลจากจุดเกิดเหตุเดิมตรงบริเวณที่แยกอโศกตรงนั้นไหมไม่ได้ไกลนะ
0: ค่ะ
1: อยู่ใกล้ๆเคียงกันนะครับเป็นอุบัติเหตุรถไฟเฉี่ยวชนคนบริเวณถนนเลียบทางรถไฟมักกะสันถนนกำแพงเพชร7ใกล้กับสถานีแอร์พอร์ตของมักกะสันนะครับแอร์พอร์ตเรลลิงก์บริเวณใกล้กับโรงแรมเมอร์เคียวด้วยโดยสวพ.91เขารายงาน

0: หมวกกันน็อกทั้งใส่หูฟังด้วยนะครับก็เลยลงไปปัสสาวะพอปัสสาวะเสร็จปุ๊บเนี่ยจะหันรถกลับจะหัน
1: ตัวเองกลับมา
0: หันตัวเองกลับมาเพื่อจะกลับมาที่รถก็ปรากฏว่าเป็นจังหวะที่รถไฟเนี่ยมาพอดีนะครับผู้ได้รับบาดเจ็บเขาบอกว่าสันนิษฐานอาจจะไม่ได้ยินในเรื่องของเสียงรถไฟอย่างที่บอกยังใส่หมวกกันน็อกนะครับยังใส่หูฟังด้วยก็ทำให้เกิดเหตุขึ้นล่าสุดเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็นำตัวส่งโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
1: ไปดูความคืบหน้าคดีรถไฟชนรถเมล์เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้ศาลอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาทั้งสองคนนะคะโดยตีราคาวงเงินประกันคนละ 100,000 บาทความคืบหน้าล่าสุดในวันนี้ค่ะทางพนักงานสอบสวนจะมีการสอบปากคำผู้บาดเจ็บที่ออกจากโรงพยาบาลรวมถึงญาติของผู้เสียชีวิตเพิ่มนะคะแล้วก็สั่งการให้ฝ่ายสืบสวนค่ะกู้กล้องวงจรปิดย้อนหลัง2วันเพื่อที่จะติดตามดูพฤติกรรมพนักงานขับรถไฟแล้วก็พนักงานที่คุมไม้กั้นค่ะเพื่อหาสาเหตุของอุบัติเหตุที่แท้จริงต่อไปโดยพันตำรวจเอกกำพลรัตนประทีปรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล1ได้เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะทำงานเกี่ยวกับคดีนี้นะคะบอกว่าในส่วนของฝ่ายสืบสวนเกี่ยวกับประเด็นกล้องวงจรปิดที่มีกระแสข่าวบอกว่าไม่เห็นผู้ขับขี่หรือว่าช่างเครื่องบนรถไฟนั้นทางตำรวจยังไม่ได้ให้การยืนยันเนื่องจากว่าฝ่ายสืบสวนอยู่ระหว่างการเก็บข้อมูลจากกล้องวงจรปิดทั้งหมด3ป้อมค่ะซึ่งก็มีกล้องป้อมละ8ตัวรวม24ตัวเบื้องต้นเนี่ยพบว่ามีกล้องบางตัวในบางมุมเนี่ยไม่ได้ทำงานวันนี้จึงจะมีการเก็บกู้ข้อมูลเพื่อขยายระยะเวลาในการบันทึกภาพเพิ่มขึ้นแล้วก็นำภาพทั้งหมดเนี่ยมาวิเคราะห์พฤติกรรมย้อนหลังของทั้งคนขับรถไฟบนทุกตู้คอนเทนเนอร์แล้วก็เจ้าหน้าที่ควบคุมไม้กั้นในแต่ละแยกว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะคะมีหลักการปฏิบัติกันอย่างไรโดยฝ่ายสืบสวนก็จะเร่งสรุปรายงานส่งให้กับฝ่ายสอบสวนภายใน2วันนี้ค่ะ
2: เราเก็บข้อมูลจากกล้องไปแล้วทั้งหมดอยู่3ป้อมใน1ป้อมมีกล้องอยู่ทั้งหมด8ตัวนะครับก็มารู้ว่ากล้องทั้ง8ตัวมีกล้องใดที่สามารถทำงานได้บ้างเท่าที่ทราบก็จะมีกล้องบางตัวในมุมบางมุมไม่ทำงานนะครับวันนี้จะมีการเก็บเพื่อขยายระยะเวลาในการบันทึกภาพเพิ่มขึ้นเพื่อเอาภาพทั้งหมดมาวิเคราะห์ดูถึงพฤติกรรมทั้งของคนขับซึ่งเป็นคนขับรถไฟที่บรรทุกคอนเทนเนอร์แล้วก็คนขับของพนักงานเอ้ยแล้วก็ในส่วนของพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมไม้กั้นในแต่ละตู้นะครับเพื่อมาดูว่าหลักการปฏิบัติของเขาเนี่ยที่ผ่านมาย้อนหลังเนี่ยเขามีหลักการปฏิบัติของคนขับแล้วก็คนคุมไม้กั้นยังไง
1: ขณะที่ประเด็นการสอบปากคำช่างเครื่องเมื่อวานนี้รวมถึงคำให้การว่าจะมีการสอดคล้องกับคนขับรถไฟหรือไม่และตำแหน่งขณะที่เกิดเหตุอยู่ในห้องคนขับหรือไม่นั้นทางตำรวจก็ขอสงวนรายละเอียดไว้ก่อนเนื่องจากว่ามีผลต่อรูปคดีและป้องกันไม่ให้มีการเตรียมคำให้การเพราะว่ายังต้องรอสอบองค์ประกอบการปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ไปเทียบเคียงกับระเบียบปฏิบัติมาตรฐานของการรถไฟควบคู่กับการสอบปากคำผู้เชี่ยวชาญด้านรถไฟในวันนี้ด้วยส่วนการตรวจร่างกายหาสารเสพติดของช่างเครื่องก็ได้ทำการเจาะเลือดตรวจแล้วแต่ว่าตรวจผลตรวจออกมายังไม่ได้ส่งมาให้กับในส่วนของทางตำรวจนะคะ
2: ตัวช่างเครื่องข้อมูลของช่างเครื่องมีผลต่อในรูปของคดีนะครับผมยังไม่สามารถที่จะบอกเรื่องรายละเอียดได้ยังต้องรอการสอบปากคำในส่วนอื่นประกอบกันว่าสิ่งที่เขาให้นั้นถูกต้องตัวหรือเปล่าตัวนี้ผมขออนุญาตประชุมกับฝ่ายสืบสวนแล้วไอ้ฝ่ายสอบสวนแล้วนะครับฝ่ายสอบสวนขอสงวนไว้ก่อนส่วนที่พี่น้องสื่อมวลชนได้ข้อมูลไปยังไงนั้นทางฝ่ายตำรวจเองเราไม่รับรองในเรื่องนี้นะครับ
0: และในวันนี้ครับก็จะมีการสอบปากคำผู้บาดเจ็บที่ออกจากโรงพยาบาลแล้วเพิ่มเติมจากทั้งหมด14คนนะครับเมื่อวานนี้สอบไปแล้ว2คนวันนี้จะสอบเพิ่มอีก9คนครับเป็นคนไทยทั้งหมดส่วนอีก3คนที่เป็นชาวต่างชาตินั้นจะติดตามตัวมาสอบสวนให้ครบถ้วนครับสำหรับฝั่งของญาติผู้เสียชีวิตวันนี้จะเดินทางมาให้การกับตำรวจจำนวน4คนแบ่งเป็นช่วงเช้า1และมาจากต่างจังหวัดอีก3คนนอกจากนี้ในวันเดียวกันก็จะมีพนักงานของฝ่ายแห่งประเทศไทยเดินทางมาให้การเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่ด้วย ขณะที่เมื่อวานนี้ครับมีการสอบปากคำพนักงานขับรถไฟและเจ้าหน้าที่โบกธงให้สัญญาณโดยพบว่ามีการให้การเนี่ยขัดแย้งกันโดยฝ่ายเจ้าหน้าที่โบกธงยืนยันว่าได้ให้สัญญาณตามขั้นตอนแล้วขณะที่พนักงานขับรถไฟอ้างว่า

0: ว่าไม่เห็นสัญญาณดังกล่าวซึ่งก็ถือเป็นสิทธิ์ในการต่อสู้คดีของผู้ต้องหา
1: ทางฝ่ายของผู้ควบคุมจุดตัดทางรถไฟแจ้งว่าได้ให้สัญญาณแล้วแต่ในทางของพนักงานขับรถไฟบอกว่าไม่ได้รับสัญญาณครับ
2: ตรงนี้น่าจะตรงไหนไม่มีสิทธิ์ทราบได้ว่า
1: ครับทีมสืบสวนนะครับโดยท่านรองศักยะก็ได้มีการเก็บรวบรวมหลักฐานกล้องตั้งแต่ต้นทางจนถึงจุดเกิดเหตุมีการตั้งประเด็นไว้ว่าการผ่านแต่ละจุดตัดเจ้าหน้าที่ที่ควบคุมแต่ละจุดตัดจะต้องมีหน้าที่ทำอย่างไรบ้างเราต้องไปตรวจสอบให้ครบถ้วนครับว่าเพราะว่าไม่ใช่จุดตัดเดียวไม่มีการผ่านหลายจุดตัดมากกว่าจะมาถึงบริเวณที่เกิดเหตุต้องตรวจสอบให้ชัดเจนปรากฏชัดเจนว่าขั้นตอนการปฏิบัติหรือที่เรียกว่าโปรโตคอลเนี่ยได้ทำครบถ้วนไหมในแต่ละแยกนะครับไม่ว่าจะเป็นอนัตสัญญาณการให้สัญญาณให้ผ่านได้ด้วยไฟการให้สัญญาณธงและรวมถึงวิทยุสื่อสารที่มีการติดต่อได้ทำครบถ้วนไหมอันนี้ก็จะเป็นภาพวงจรปิดในแต่ละช่วงที่จุดตัดแยกและรวมถึงความเร็วขณะผ่านแยกจำเป็นจะต้องเอาภาพวงจรปิดไปให้ผู้เชี่ยวชาญครับที่สามารถประเมินความเร็วได้ว่าการผ่านแต่ละแยกเนี่ยใช้ความเร็วคงที่ไหม
3: อีกหนึ่งประเด็นที่สังคมให้ความสนใจนั่นก็คือกรณีผลตรวจร่างกายของพนักงานขับรถไฟนะคะที่มีสารเสพติดนะคะเจ้าตัวเองก็บอกว่ามีการเสพยาบ้าแล้วก็กัญชาเป็นประจำครั้งละหลายเม็ดค่ะคือเสพครั้งล่าสุดเนี่ยก่อนที่จะเกิดเหตุประมาณ10วันแต่ว่าตำรวจเองยังไม่ปักใจเชื่อคำให้การดังกล่าวอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็ยังไปพบประวัติพนักงานขับรถไฟเนี่ยเคยถูกดำเนินคดีเกี่ยวกับยาเสพติดเมื่อปี2562ด้วยในพื้นที่ของสภ.ทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
1: ในเบื้องต้นนะครับที่รับฟังข้อมูลมาก็คือรับสารภาพว่าเสพมาก่อนที่จะมาขับประมาณ10วันครับ10
2: วันที่จะมาขับ
1: ประมาณนะครับเห็น
2: ว่าคร
1: ับ
2: แต่ตำรวจเชื่อไหมครับว่า10วันแล้วไม
1: ่
2: ตรวจ
1: ก็ว่ากันตามพยานหลักฐานครับอันนี้ต้องเรียนนี้ครับคือเราคาดเดาไม่ได้ผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ต้องหาจะมีสิทธิ์จะให้การยังไงก็ได้แต่ว่าเราก็ว่ากันตามหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ซึ่งไม่เคยโกหกอยู่แล้วครับ
4: ลักษณะอาการหลังจากที่พอเขาก่อเหตุชนเสร็จแล้วเนี่ยค่ะตอนที่เราคุมตัวมาสอบปากคำเขาดูมีอาการเมายา
1: ก็ไม่ครับก็ไม่นะครับก็ดูโดยอาการก็ยังพูดคุยดูเรื่องครับ
0: ส่วนขั้นตอนของการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลนั้นล่าสุดสถาบันนิติเวชวิทยาครับมีการยืนยันตัวตนผู้เสียชีวิตนะครับได้แล้ว4ร่างโดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็เตรียมพร้อมส่งร่างกลับภูมิลำเนาทันทีในวันนี้พลตำรวจตรีวิรุณสุภสิงห์สิริปรีชาผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจได้เปิดเผยความคืบหน้าการตรวจสอบอัตลักษณ์บุคคลผู้เสียชีวิตทั้งหมด8ร่างว่าล่าสุดสามารถพิสูจน์และยืนยันรายชื่อได้แล้ว4ร่างโดยได้ส่งข้อมูลให้พนักงานสอบสวนสน.มักกะสันเร่งประสานญาติเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการออกเอกสารขอรับศพแล้วส่วนอีก4ร่างยังต้องรอญาติเข้ามาเก็บ DNA ก่อนซึ่งขณะนี้มีครอบครัวผู้ประสบเหตุติดต่อเข้าเก็บตัวอย่าง DNA เปรียบเทียบแล้ว7ครอบครัวจากทั้งหมด8ครอบครัวยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าตรงทุกครอบครัวหรือไม่พร้อมกับย้ำว่าญาติต้องเป็นคนมาติดต่อเพื่อเก็บตัวอย่าง DNAด้านการช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตนั้นทางมูลนิธิร่วมกตัญญูได้จัดเตรียมรถเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตจำนวน7คันมารอที่สถาบันนิติเวชแล้วเพื่อทำหน้าที่เคลื่อนย้ายศพกลับไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาอย่างภูมิลำเนาเดิมของแต่ละรายโดยจะไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นคาดว่าจะนำร่างผู้เสียชีวิตส่งคืนครอบครัวได้เร็วที่สุดภายในวันนี้ภายหลังได้รับเอกสารอนุญาตที่ชัดเจนจากพนักงานสอบสวนและก็สถาบันนิติเวช
3: วันนี้นะคะก็มีการแถลงข่าวร่วมจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีอุบัติเหตุทางรถไฟที่บริเวณมักกะสันนะคะพร้อมกับสรุปมาตรการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนแล้วก็แผนระยะยาวเพื่อที่จะสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนค่ะโดยทางกระทรวงคมนาคมมีการกำหนดหลักปฏิบัติใหม่นะคะก็คือหากเครื่องกั้นถนนไม่สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์หรือว่าสัญญาณไม่พร้อมก็ห้ามขบวนรถไฟเคลื่อนผ่านโดยเด็ดขาดค่ะนายอนันต์โพนิ่มแดงรองผู้ว่าการรฟ

0: ทได้กล่าวถึงประเด็นระบบอนุสัญญาณที่ใช้ในปัจจุบันเป็นระบบมาตรฐานยุโรปแต่ว่าระบบเครื่องกั้นถนนดังกล่าวนั้นเป็นการติดตั้งแยกต่างหากค่ะจึงไม่ได้ทำงานสัมพันธ์กับระบบอนุสัญญาณโดยตรงซึ่งตามกฎข้อบังคับระบุชัดเจนว่าพนักงานกั้นถนนจะต้องปฏิบัติตามสัญญาณมือของพนักงานที่ซุ้มกั้นถนนอย่างเคร่งครัดแต่ในกรณีที่เกิดขึ้นชัดเจนแล้วว่าทางรฟท.ยังไม่สามารถนำคันกั้นถนนลงได้สำเร็จส่วนประเด็นที่สังคมสงสัยนะคะว่าพนักงานขับรถอยู่ในห้องควบคุมขณะเกิดเหตุหรือไม่เบื้องต้นจากกราฟการเดินรถก็พบว่ามีการใช้ระบบห้ามล้อฉุกเฉินจริงคาดว่าพนักงานค่ะอาจจะมีการขยับหลบในช่วงวิกฤตทางนี้กำลังเร่งสอบสวนผู้ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมอีก7คน
1: ในการสอบสวนเบื้องต้นครับในเรื่องของระบบอนุสัญญาณนะครับเป็นระบบอนุสัญญาณมาตรฐานยุโรปที่เราใช้อยู่นะครับส่วนตัวเครื่องกั้นถนนนะครับเนื่องจากว่าเป็นการติดตั้งแยกต่างหากออกมานะครับก็จะเป็นเครื่องกั้นถนนที่ทำงานไม่ได้สัมพันธ์กับตัวอนุสัญญาณทั้งนี้กฎข้อบังคับของการรถไฟก็มีมาตรการนะครับในการที่จะให้เครื่องกั้นลงให้เรียบร้อยแล้วก็รวมถึงการให้สัญญาณให้เรียบร้อยก่อนที่จะนำขึ้นรถผ่านกรณีดังกล่าวชัดเจนครับว่าการรถไฟยังไม่สามารถที่จะนำคานกั้นถนนลงได้นะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของสัญญาณเครื่องกั้นถนนยังไม่เรียบร้อยนะครับกรณีนี้นะครับกฎข้อบังคับการรถของการรถไฟพนักงานกั้นถนนจะต้องปฏิบัติตามสัญญาณมือของพนักงานที่ซุ้มกั้นถนนโดยเคร่งครัดนะครับและในส่วนที่สองเรื่องของการสอบสวนในเรื่องของพนักงานที่อยู่ประจำขบวนรถอยู่ขบวนรถหรือไม่นะครับก็ในเบื้องต้นก็คาดว่าอยู่บนขบวนรถครับแล้วก็เดี๋ยวรอผลการสอบสวนเนื่องจากว่าพนักงานเองก็ยังปฏิบัติหน้าที่อยู่ตรงในการเรื่องของการห้ามล้อฉุกเฉิน
0: ด้านนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเน้นย้ำถึงมาตรการเร่งด่วนที่มีการสั่งการและให้มีผลบังคับใช้ทันทีค่ะโดยเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติจากเดิมที่หากระบบไฟมีปัญหาให้ใช้สัญญาณมือมาเป็นหากไม้คานกั้นไม่ลงมาหรือว่าสัญญาณไม่พร้อมห้ามขบวนรถไฟเคลื่อนตัวผ่านเด็ดขาดเพื่อตัดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อน
2: กลับเปลี่ยนไปดูสถานการณ์ชายแดนด้านตอนออกกันนะครับตอนนี้สถานการณ์ที่บริเวณนั้นยังคงถูกจับตาอย่างใกล้ชิดล่าสุดแม่ทัพภาคที่1ก็ลงพื้นที่ชายแดนจังหวัดสระแก้วเพื่อตรวจความพร้อมรบนะครับมีการสั่งทุกหน่วยยกระดับรับมือภัยคุกคามยุคใหม่ใช้โดรนในการเสริมเขี้ยวเล็บปกป้องอธิปไตยชายแดนไทยพลโทวรยศเหลืองสุวรรณแม่ทัพภาคที่1และผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่1นำคณะผู้บังคับบัญชาระดับสูงลงพื้นที่จังหวัดสระแก้วเพื่อตรวจสภาพความพร้อมรบการฝึกและการตรวจสอบเป็นหน่วยระดับกองพันประจำปี2569ของกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่12รักษาพระองค์ท่ามกลางการเฝ้าระวังภัยคุกคามตามแนวชายแดนอย่างเข้มข้นการฝึกครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่18ถึง24พฤษภาคม2569ในพื้นที่อำเภอสระแก้วและอำเภอวัฒนานครโดยแม่ทัพภาคที่1ได้ติดตามการฝึกอย่างใกล้ชิดพร้อมตรวจสภาพกำลังพลอาวุธยุทโธปกรณ์และระบบปฏิบัติการรบก่อนพบปะให้กำลังใจกำลังพลแนวหน้าและมอบสิ่งของบำรุงขวัญเพื่อสร้างขวัญกำลังใจและความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจป้องกันประเทศพร้อมกันนี้ครับมีการกำชับให้ทุกหน่วยเร่งปรับตัวสู่สงครามยุคใหม่โดยเน้นการใช้เทคโนโลยีและบทเรียนจากสนามรบจริงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรบทั้งการใช้โดรนการกวาดล้างทุ่นระเบิดการโจมตีที่มั่นดัดแปลงแข็งแรงและการปฏิบัติการข่าวสารเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรับมือภัยคุกคามทุกรูปแบบ
0: ไปดูความคืบหน้านะคะในการเก็บกู้ทุ่นระเบิดที่บริเวณบ้านหนองจางจังหวัดสระแก้วค่ะเพื่อที่จะคืนพื้นที่ปลอดภัยให้กับประชาชนล่าสุดนะคะก็มีการปลดล็อกพื้นที่เสี่ยงแล้ว 72% พบทุ่นระเบิดรวมกว่า300รายการค่ะศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาตินะคะหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่1ได้ลงพื้นที่ทำการเก็บกู้แล้วก็ปรับลดพื้นที่อันตรายจากทุ่นระเบิดที่บริเวณบ้านหนองจานตำบลโนนหมากมุ่นอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วจำนวน150ตารางเมตรคิดเป็น 0.15% ตรวจพบทุ่นระเบิดชนิด PMN จำนวน3ทุ่นสรุปผลปฏิบัติงานเก็บกู้ทุ่นระเบิดค่ะตั้งแต่วันที่18พฤศจิกายนปี2568จนถึงปัจจุบันได้พื้นที่ปลอดภัยจำนวน 72,000 ตารางเมตรคิดเป็น 72.14% คงเหลือพื้นที่ต้องสงสัยและยืนยันว่ามีทุ่นระเบิดจำนวนทั้งสิ้น 27,800

0: ตารางเมตรคิดเป็น 27.86% พบทุ่นระเบิดและสันพาวุธระเบิดที่ยังไม่ระเบิดรวม324รายการทั้งนี้กองบัญชาการกองทัพไทยและศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติยังคงมุ่งมั่นปฏิบัติภารกิจในการขจัดภัยคุกคามจากทุ่นระเบิดเพื่อคืนความปลอดภัยและความมั่นคงให้กับประชาชนในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาอย่างต่อเนื่อง
1: ยังอยู่เรื่องของชายแดนนะครับไปดูปฏิบัติการตรวจเข้มแนวชายแดนหลังกองทัพเรือนั้นสกัดจับแรงงานกัมพูชาลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายทางฝั่งพื้นที่ของจังหวัดจันทบุรีซึ่งทั้งหมดรับสารภาพนะครับยอมจ่ายค่าหัวคนละ 8,000 บาทเพื่อที่จะลักลอบเข้ามาหางานทำในประเทศไทยพลเรือตรีปรารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่ากองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดหรือว่ากปช.จต.ยังคงเพิ่มความเข้มงวดในการลาดตระเวนซุ่มเฝ้าตรวจและก็สกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาอย่างต่อเนื่องโดยกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีและกองร้อยทหารพรานนาวิกโยธินที่521สามารถจับกุมชาวกัมพูชาได้6คนพร้อมสัมภาระบริเวณแนวชายแดนจังหวัดจันทบุรีหลังพบว่าทั้งหมดนั้นไม่มีเอกสารเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรจากการสอบสวนเบื้องต้นผู้ถูกจับกุมให้การว่าเดินทางมาจากจังหวัดบันเตียเมียนเจยและจังหวัดกำปงจามประเทศกัมพูชาเนื่องจากประสบปัญหาเศรษฐกิจและตกงานจึงลักลอบเข้ามาในประเทศไทยเพื่อหางานทำในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดขอนแก่นผ่านขบวนการในหน้าลักลอบข้ามแดนโดยเสียค่าใช้จ่ายคนละ 8,000 บาทก่อนจะถูกเจ้าหน้าที่ตรวจพบและควบคุมตัวเอาไว้ได้

0: ของรัชกาลที่5นี่เฮ้ยจะบ้าหรอในหลวงท่านจะไปนั่งกับพื้นดินแบบนี้ได้ไงเล่า
1: ใช่แล้วล่ะนั่นแหละพระองค์เป็นภาพตอนที่ท่านเสด็จประพาสต้นน่ะ
0: เห็นไหมล่ะฉันบอกแล้วว่าใช่แล้วเสด็จประพาสต้นนี่มันคืออะไรหรอครับ
1: เสด็จประพาสต้นก็คือการเสด็จไปเยี่ยมเยียนราษฎรตามท้องที่ต่างๆโดยไม่บอกใครล่วงหน้าไงล่ะ
0: ทำไมต้องไม่บอกใครด้วยครับไม่เห็นเข้าใจเลย
1: เดี๋ยวปู่มีอะไรจะให้ดู
0: เอ้าปากกาหายไปไหนอ่ะพาไปตอนนั้นทีสินะ

0: จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพุทธศักราช2449
1: ที่ไหนเนี่ย
2: สิงห์พวกโยมเหรอโถ่เอ้ยนึกว่าในหลวงเสด็จซะอีก
1: ฮะในหลวงจะเสด็จมาที่นี่เหรอครับ
2: ไม่รู้ว่าจะมาหรือไม่มานะสิฉันก็กวาดวัดเตรียมทุกวันเลย
3: อ๋อเสด็จประพาสต้นไงมีข่าวว่าท่านจะมาแถวนี้เหรอคะ
2: เขาลือกันนะว่าเดือนก่อนที่วัดแถวบ้านใต้วันดีคืนดีก็มีผู้ชายมา3คนพายเรือมาแล้วก็มานั่งคุยกับเจ้าอาวาสถามไถ่ความเป็นอยู่ของชาวบ้านมีปัญหาอะไรยังไงบ้างแล้วก็กลับไปแต่พอผ่านไปไม่กี่วันก็เพิ่งรู้ว่าคนที่เจ้าอาวาสคุยด้วยนั่นแหละไหนหลวงอ่ะ
1: โหแล้วทำไมต้องแอบมาด้วยเหรอครับ
2: ก็เพราะถ้าบอกก่อนก็จะมีการจัดการรับเสด็จใหญ่โตจนไม่ได้รู้ความเป็นอยู่ที่แท้จริงของชาวบ้านยังไงล่ะและพอรู้ว่าอะไรเป็นปัญหาก็สั่งให้แก้ไขเรียกว่าเสด็จไปที่ไหนแถวนั้นก็เจริญเอาเจริญเอาเลยล่ะเดี๋ยวนั่นๆในหลวงแน่ๆเลย
3: ไม่น่าจะใช่นะคะ
2: ต้องใช่แน่ๆหลวงตา
4: นี่ดูอะไรนี่สิน
3: ี่ในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยคะ
4: ใช่การเสด็จประพาสต้นตาแม่น้ำไปเกือบทั่วทุกภูมิภาคของในหลวงรัชกาลที่5ก็เหมือนกับที่ในหลวงรัชกาลที่9เสด็จเยี่ยมเยียนและช่วยเหลือราษฎรไปทั่วประเทศถึงได้มีโครงการพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการแล้วในหลวงรัชกาลที่10ก็ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการทั้งหมดของพระราชบิดาแล้วยังมีโครงการพระราชดำริเพิ่มในสมัยของพระองค์อีกหลายร้อยโครงการทั้งหมดก็เพื่อคนไทยทั้งนั้น
3: คนไทยเนี่ยโชคดีจังเลยนะคะ
4: จ้ะ นี่ไงเห็นไหมโอ
5: ้ประพาสต้นคือการที่ในหลวงรัชกาลที่5ปลอมตัวเป็นคนธรรมดาเข้าเป็นประชาชนในที่ต่างๆโดยไม่บอกใครเพื่อจะได้เห็นความเป็นอยู่และปัญหาต่างๆของประชาชนได้อย่างแท้จริง

0: เมื่อก่อนน่ะผู้หญิงไม่ค่อยมีบทบาทเท่าผู้ชายเพิ่งจะมีครั้งแรกๆก็สมัยรัชกาลที่5ยังสภากาชาดก็ผู้หญิงเป็นผู้ก่อตั้งนะ
1: แล้วรู้หรือเปล่าสภาอุณาลมแดงเนี่ยคณะผู้ก่อตั้งก็เป็นผู้หญิงด้วยนะแต่เพราะในหลวงท่านสนับสนุนผู้หญิงก็ได้เข้าโรงเรียนสตรีเป็นครั้งแรกที่ผู้หญิงได้เรียนหนังสือล่ะคะ

0: ทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะแล้วก็สวัสดีคุณครูปลายทางและก็นักเรียนปลายทางทุกๆคนนะคะก็กลับมาพบกับคุณครูนันทวรรณทองทิพย์หรือว่าครูดีมนะคะในรายวิชาศิลปะสารดนตรีนะคะก็วันนี้เราก็มาขอสำรวจนักเรียนนิดนึงว่านักเรียนเนี่ยเคยมีประสบการณ์ในการเล่นดนตรีไหมห้องนี้เดี๋ยวอันไหนใครเคยเล่นดนตรีบ้างคะห้องนี้ใครเป็นนักดนตรีบ้างเอ่ยก็จะมีนักเรียนปลายทางล่ะคะมีใครที่เคยเล่นดนตรีมาไม่ว่าจะเป็นดนตรีไทยหรือดนตรีสากลนั่นเองนะคะนักเรียนบางคนก็อาจจะเคยผ่านการเล่นดนตรีมาแล้วก็เคยเรียนวิชาดนตรีกันมาแล้วนะคะไม่ว่าจะดนตรีไทยหรือสากลเหมือนกันแต่วันนี้เนี่ยเราจะมาเรียนกันในเรื่องขององค์ประกอบของดนตรีสากลซึ่งก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับดนตรีไทยเลยนะคะองค์ประกอบของดนตรีสากลเป็นอย่างไรมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะจุดประสงค์ในการเรียนรู้วันนี้นะคะนักเรียนก็จะสามารถอธิบายองค์ประกอบของดนตรีสากลได้ว่ามีอะไรบ้างอย่างเช่นเสียงจังหวะทำนองนะคะแล้วก็องค์ประกอบที่จะนำไปสู่การปฏิบัติดนตรีซึ่งแน่นอนว่าเดี๋ยวเราจะต้องมีการปฏิบัติทั้งการขับร้องและการบรรเลงดนตรีนะคะนักเรียนปลายทางก็เช่นกันนะคะทีนี้เดี๋ยวให้นักเรียนจดลงไปในสมุดนิดนึงนะคะนะคะองค์ประกอบของดนตรีเมื่อรวมกันแล้วจะบทเป็นบทเพลงที่สมบูรณ์นั่นก็คือเหมือนกับร่างกายของเราถ้าเรามีครบทั้งหมดทั้งร่างกายของเราเนี่ยเราก็จะมีความสมบูรณ์นะคะเหมือนกับบทเพลงหรือเครื่องดนตรีต่างๆเมื่อเอามาบรรเลงกันเป็นวงดนตรีแล้วเนี่ยก็จะมีความสมบูรณ์แล้วก็ไพเราะมากขึ้นนั่นเองนะคะในการเรียนดนตรีสากลนะคะก็จะมีอาจจะมีภาษาอังกฤษเยอะนิดนึงนะคะก็เนื่องจากว่าสากลเนี่ยเป็นดนตรีของทางตะวันตกนะคะของชาวอเมริกาเขาก็จะมีการใช้ภาษาอังกฤษซะส่วนใหญ่แล้วก็นักเรียนก็อาจจะค่อยๆจำไปเรื่อยๆนะคะวันแรกอาจจะไม่เป็นไรครั้งแรกอาจจะไม่เป็นไรนะคะก็ค่อยๆจำไปเรื่อยๆเดี๋ยวครูก็จะมีคำศัพท์ทางดนตรีสากลเนี่ยมาเรื่อยๆเพื่อให้นักเรียนค่อยๆเรียนรู้กันไปนะคะ

อ่ะโอเคนักเรียนปลายทางเสร็จเรียบร้อยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปกันต่อเรามาดูกันว่าองค์ประกอบมีอะไรบ้างนะคะ1นั่นก็คือในเรื่องของเสียงต้องมีและสำคัญเลย2จังหวะ3ทํานองนะคะ4การประสานเสียง5พื้นผิวของเสียงและ6สีสันของเสียงนั่นเองนะคะนี่6ประกอบ6องค์ประกอบนั่นเองนะคะเดี๋ยวนักเรียนจดไปนักเรียนปลายทางก็จดด้วยเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้ไปทีละหัวข้อว่ามันมีลักษณะเป็นอย่างไรเสียงจังหวะทำนองหรือต่างๆว่าพอมาแยกแล้วเนี่ยเป็นลักษณะอย่างไร

ผ่านไหมคะผ่านไหมนักเรียนปลายทางน่าจะจดเสร็จเรียบร้อยนะคะต่อไปนะคะเรามาดูในเรื่องแรกนั่นคือเรื่องเสียงเสียงก็คือโทนอยากจะให้นักเรียน เขียนภาษาอังกฤษไปด้วยนะคะเสียงหลักคือโทนนะคะก็คือคีตกวีผู้สร้างเนี่ยเป็นผู้ใช้เสียงในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนะคะเพื่อรับใช้สังคมผู้สร้างดนตรีเนี่ยสามารถสร้างเสียงได้โดยอาศัยการผลิตเสียงไม่ว่าจะเป็นการผลิตเครื่องดนตรีเป็นเครื่องดีดสีตีเป่าลักษณะมันก็คล้ายๆกับองค์ประกอบของดนตรีไทยเลยใช่ไหมคะอ่านเล่นๆจดไปจดย่อๆก็ได้ค่ะนั่นเองนะคะเสียงนะคะเป็นถ้าในทางสากลก็เหมือนการสั่นสะเทือนของวัตถุผ่านอากาศนั่นเองนะคะมีอัตราที่สนับสม่ำเสมอเดี๋ยวเสียงเนี่ยมันก็จะแยกออกไปอีกนะคะว่ามีแยกย่อยอะไรบ้างนะคะ

โอเคค่ะผ่านไหมคะนักเรียนปลายทางใกล้แล้วใกล้แล้วนะคะอ่ะให้เวลาอีกนิดนึงนักเรียนจดพอสังเขปเอาที่นักเรียนเข้าใจก็ได้นะคะแต่อยากให้มีเป็นภาษาอังกฤษเข้าไปด้วยนิดนึงนักเรียนจะได้จำได้นะคะ

ผ่านไหมเอ่ยผ่านไหมคะอ่ะผ่านเนาะอ่ะต่อไปเสียงเนี่ยมันก็จะแยกออกมาอีกในทางสากลนะคะนั่นคือจะมี4องค์ประกอบแยกมาอีกในเรื่องของเสียง1นั่นก็คือระดับเสียงก็คือ pitch นั่นเองนะคะ pitch นั่นก็คือเรนเสียงของอย่างเช่นตัวโดต่ำไปถึงตัวโดสูงนั่นเองที่เรารู้กันอย่างเช่นยกตัวอย่างเครื่องดนตรีที่จะมีเลนส์เสียงช่วงคู่เสียงเนี่ยเยอะนั่นเหมือนเปียโนนะคะก็จะมีช่วงเสียงหรือเรียกว่าออกเทปเนี่ยเยอะนั่นเองนะคะก็คือระดับเสียงสูงต่ำนั่นเอง2ก็คือความสั้นยาวของเสียง direction นะคะนั่นก็คือความสั้นยาวช่วงของการเปล่งเสียงเดี๋ยวพวกอันนี้เราจะพอแล้วได้ปฏิบัติเราก็น่าจะเข้าใจนะคะแล้วก็ความเข้มของเสียง intensityความเข้มของเสียงก็คือความดังเบานั่นเองนะคะเดี๋ยวทางดนตรีเนี่ยก็จะมีการให้นักเรียนเนี่ยพอได้ปฏิบัติก็จะมีการให้ลองดูว่าในการปฏิบัติเนี่ยเรามีเสียงอะไรบ้างนะคะแล้วก็4คุณภาพของเสียง quality นะคะคือคุณภาพที่เมื่อนำมาแล้วเป็นคุณภาพองค์ประกอบเพื่อให้ได้เสียงที่หลากหลายนั่นเองนะคะข้อสรุปรวมๆก็คือเสียงก็คือสูงเสียงสูงเสียงต่ำเสียงสั้นเสียงยาวเสียงเบาเสียงดังอันเองนะคะอันนี้ก็คือองค์ประกอบของเสียง

ผ่านไหมคะนักเรียนปลายทางใกล้แล้วนะคะใกล้เสร็จแล้วเราไปกันต่อนะคะไปกันต่อต่อไปในเรื่องของจังหวะก็คือริทึมนะคะจังหวะเนี่ยค่อนข้างที่จะสำคัญเลยในการเล่นดนตรีนะคะเป็นการจัดระเบียบเสียงที่เกี่ยวข้องกับความช้าความเร็วน้ำหนักนั่นเองนะคะเหมือนการจัดเรียงของเสียงหรือความเงียบนะคะจะมีความสั้นความยาวเอามาจัดเรียงกันเป็นระบบเอามาปฏิปต่อกันนะคะแล้วก็จะสามารถสร้างสรรค์ให้เกิดลีลาจังหวะที่หลากหลายนะคะซึ่งในทางจังหวะของสากลเนี่ยเขาก็จะมีหลายแบบหลายรูปแบบอีกเช่นกันเหมือนของเรื่องของเสียงนะคะไม่ว่าจะเป็นมีจังหวะเคาะจังหวะเน้นจังหวะขัดนะคะหรือรูปแบบของจังหวะก็จะมีแยกออกไปอีกที่ทำให้เกิดจังหวะต่างๆเคยได้ยินจังหวะสามช่าจังหวะอะไรอีกเคยได้ยินจังหวะอะไรคะเคยไหมจังหวะมาร์ชจังหวะสามช่าจังหวะมาร์ชจังหวะอะไรอีกนักเล่นปลายทางเคยได้ยินแบบเวลานักดนตรีเขาจะพูดว่าจะเล่นจังหวะไหนใช้จังหวะอะไรอย่างเงี้ยรู้ไหมพอจะทราบไหมคะรู้นักเรียนปลายทางก็พูดคุยได้นะคะว่าเคยได้ยินเคยได้ฟังจังหวะอะไรมาบ้างหรือเราชอบจังหวะไหนนะ

0: อ่ะโอเคผ่านนะคะไปกันต่อไปอ่ะทีนี้ครูมีคำถามเล็กๆน้อยๆถามว่านักเรียนคิดว่าจังหวะเนี่ยมีความสำคัญในการร้องหรือเล่นดนตรีไหมอย่างไรไหนใครจะเป็นคนตอบไม่มีถูกไม่มีผิดนะคะแค่อยากจะรู้ว่ามันสำคัญไหมถ้าเราคิดว่าอ่ะเดี๋ยวใครดีนะเดี๋ยวคุณครูขอดูก่อนแล้วกันอ่ะเดี๋ยวขอลองเด็กหญิงฟ้าชาลองตอบให้ครูดูซิว่ามันมีความสำคัญไหมในการเล่นและการร้องเล่นดนตรีแล้วก็ร้องเพลงเนี่ยจังหวะเนี่ยมันสำคัญไหมเราคิดว่า
1: คิดว่าจังหวะมีความสำคัญค่ะเพราะว่าเป็นการที่เราจะได้รู้ว่าดนตรีที่เราเล่นหรือว่าที่เราร้องมีความเร็วไหมหรือว่าช้าเกินไปหรือเปล่าค่ะ
0: โอเคปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนปลายทางก็ลองให้คำตอบคุณครูปลายทางดูได้นะคะว่ามีความคิดเห็นอย่างไรแต่รวมๆแล้วก็จังหวะเนี่ยเปรียบเสมือนชีพจรเลยของนักดนตรีของนักร้องเพราะฉะนั้นต้องมีจังหวะในหัวใจเดี๋ยวเราจะได้พอเราได้ร้องเพลงเราจะเริ่มรู้ว่าแล้วสรุปเนี่ยเราเป็นคนรู้จักจังหวะมากน้อยแค่ไหนเมื่อเราปฏิบัตินั่นเองนะคะอ่ะไปกันต่อไปเป็นเรื่องของทำนองหรือเมโลดี้ที่เราจะได้ยินกันบ่อยๆอ่ะเมโลดี้นะคะนั่นก็คือการจัดระเบียบเสียงเช่นกันนะคะก็คือมีทั้งสูงต่ำสั้นยาวดังเบานะคะเอามาเรียงร้อยต่อกันนะคะทำให้เนี่ยดนตรีเนี่ยก็จะทำให้ผู้ฟังเนี่ยทำความเข้าใจได้ง่ายมากขึ้นนะคะเมโลดี้อันนี้คือเมโลดี้นะคะมันก็คือแนวทำนองเพลงต่างๆทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับผู้ประพันธ์ด้วยผู้แต่งเพลงนั่นเองว่าจะจัดให้มีคำร้องแบบไหนนะคะ

0: ผ่านไหมคะ
1: อ่ะผ่านนะคะต่อไปนะคะในเรื่อง4ก็คือการประสานเสียงหรือฮาร์โมนีนะคะการประสานเสียงเราก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วว่านั่นก็คือการร้องเพลงที่รวมกลุ่มแล้วเขาก็จะมีเลนส์เสียงที่แตกต่างกันออกไปมี4แนวทำนองเช่นกันนะคะการประสานเสียงนะคือก็คือการร้องตั้งแต่2คนขึ้นไปนะคะซึ่งเราก็จะพบในวงออเคสตราเขาก็จะมีการนำวงประสานเสียงเนี่ยเข้ามาร้องเข้ามาบรรเลงประกอบด้วยทำให้ดนตรีเนี่ยดูน่าฟังแล้วไพเราะแล้วก็ดูมีความหลากหลายมากขึ้นนะคะการประสานเสียงเนี่ยถ้าอย่างเช่นใช้2คนเนี่ยคือขั้นคู่ก็จะใช้ขั้นคู่เข้ามาด้วยนะคะการใช้ขั้นคู่นั่นคือการใช้2เสียงขึ้นไปนั่นคือขั้นคู่เรียกว่าขั้นคู่นะคะหรือการใช้คอร์ดเข้ามาด้วยก็จะเริ่มจับกลุ่มมันก็ทำให้ไพเราะมากขึ้นการใช้คอร์ดเข้ามาร่วมด้วยคอร์ดนั่นก็คือตั้งแต่3เสียงขึ้นไปนั่นเองนะคะนักเรียนปลายทางก็น่าจะเคยได้ยินหรือเคยได้ฟังกันขับร้องประสานเสียงนะคะที่มีคนใช้คนมากมายเลยนะคะมาร้องเป็นแทนเครื่องดนตรีก็เกิดรูปแบบใหม่ความหลากหลายน่าสนใจนะคะ

ผ่านไหมคะผ่านนะคะนักเรียนปลายทางก็น่าจะเสร็จเรียบร้อยเช่นกันนะคะเอาไปกันต่อต่อไปเนี่ยเรื่องที่5นั่นคือพื้นผิวของเสียงหรือ texture นะคะพื้นผิวของเสียงก็คือลักษณะรูปแบบเสียงทั้งที่ประสาทสัมพันธ์และไม่สาทสัมพันธ์นะคะโดยจะนำมาบรรเลงซ้อนหรือพร้อมกันนะคะซึ่งจะอยู่ในแนวตั้งแนวนอนก็ได้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับคนประพันธ์หรือนักแต่งเพลงนั่นเองนะคะพื้นผิวของเสียงเนี่ยเขาก็จะมีย่อยไปอีกเหมือนกันอย่างเช่นลักษณะดนตรีที่มีเสียงเดียวแนวทำนองเดียวเราก็จะเรียกว่าโมโนโพนีนะคะแล้วถ้าสองเสียงขึ้นไปเราก็จะเรียกว่าโพลีโฟนีอันนี้คือเดี๋ยวเราก็จะได้ไปเรียนรู้กันต่อไปนะคะก็คือนำทุกๆอย่างเนี่ยมารวมกัน

อ่ะผ่านไหมคะนักเรียนปลายทางผ่านแล้วนะคะอ่ะต่อไปเลยอ่ะต่อไป6ก็คือสีสันของเสียงนั่นคือโทนคัลเลอร์นะคะองค์ประกอบที่6นะคะนั่นก็คือเหมือนกันมินมันจะเกิดได้ทั้งเสียงมนุษย์เสียงเครื่องดนตรีนะคะเป็นหลักเลยนะคะก็คือมีความแตกต่างกันเมื่อนำมาร้องหรือนำมาบรรเลงเนี่ยสีสันของเสียงเนี่ยมันก็จะแตกต่างออกไปนะคะปัจจัยเหล่านี้เนี่ยส่งผลต่อสีสันของเสียงเครื่องดนตรีทำให้เกิดคุณลักษณะของเสียงที่แตกต่างกันออกไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นสีสันของเสียง

ผ่านไหมคะผ่านนักเรียนปลายทางเสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวไปพร้อมกันเลยอ่ะต่อไปวันนี้นะคะครูมีคลิป1เพลงบทเพลง1เพลงที่จะให้นักเรียนลองฟังดูนะคะลองให้ดูองค์ประกอบแล้วลองวิเคราะห์ลองดูซิว่าในบทเพลงเนี้ยมันมีองค์ประกอบอะไรบ้างที่รวมอยู่ในนั้นซึ่งเป็นบทเพลงพระราชนิพนธ์เพลงใกล้ลุงนักเรียนเคยฟังไหมคะนักเรียนปลายทางล่ะเคยฟังบทเพลงใกล้ลุงไหมเดี๋ยวเราลองไปฟังและลองดูองค์ประกอบและลองสรุปให้ครูหน่อยว่ามีเห็นอะไรบ้างในคลิปวิดีโอนี้เดี๋ยวเราไปฟังกัน

ก็ขอขอบคุณสื่อวิดิทัศน์นะคะเพื่อใช้ในการศึกษาและเพลงใกล้รุ่งให้นักเรียนได้ดูและเรียนปลายทางได้ดูรับชมเช่นเดียวกันนะคะต่อไปกิจกรรมให้นักเรียนแบ่งกลุ่มนะคะนักเรียนปลายทางก็แบ่งกลุ่มเช่นกันนะคะ6กลุ่มนะคะตามหัวข้อที่ครูตั้งให้อย่างเช่นกลุ่มแรกเนี่ยในเอาเรื่องเสียงไปจากคลิปวิดีโอเมื่อกี้ที่คุณครูให้ดูนักเรียนก็ลองดูซิเสียงเนี่ยนักเรียนเห็นว่ามันเป็นยังไงบ้างเสียงองค์ประกอบของเสียงมีอะไรบ้างกลุ่มที่2จะเป็นในเรื่องของจังหวะลองดูซิเขาเล่นจังหวะแบบไหนจังหวะเป็นยังไงพอเรารู้สึกว่ามันฟังแล้วมันเป็นอย่างไรบ้างก็อธิบายลงไปแล้วก็กลุ่มที่3เป็นเรื่องของทำนองนะคะกลุ่มที่4เป็นเรื่องของเสียงประสานกลุ่มที่5เป็นเรื่องของอะไรมีอะไรอีกพื้นผิวและกลุ่มที่6เป็นสีสันของเสียงลองเขียนในกระดาษที่คุณครูนำมาให้เดี๋ยวลองช่วยๆกันคิดเดี๋ยวครูจะเปิดให้ฟังอีกหนึ่งรอบนักเรียนลองดูซิว่านักเรียนเห็นอะไรในองค์ประกอบไม่มีไม่เขียนมาได้เลยนะคะไม่ต้องกลัวผิดเขียนมาได้เลยนักเรียนปลายทางก็เช่นกันนะคะก็ลองเขียนและให้คุณครูปลายทางดูว่านักเรียนเห็นสิ่งไหนบ้างที่อยู่ในดนตรีเมื่อกี้ที่เรารับชมกันเมื่อกี้นะคะเดี๋ยวลงมือทำได้เลยค่ะ

0: ต้นทางเรียบร้อยหรือยังคะ
1: เรียบร้อยแล้วเท่าที่ครูเดินดูนักเรียนก็เขียนได้ทีนี้เดี๋ยวครูขอออกมาทีละกลุ่มแล้วกันส่งตัวแทนออกมานะคะว่าจากบทเพลงที่เรารับชมกันเนี่ยในหัวข้อที่ครูได้ให้เนี่ยนักเรียนเห็นอะไรบ้างมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างอ่ะเดี๋ยวขอเชิญกลุ่มที่1ก่อนเลยอ่ะที่ได้หัวข้อเรื่องเสียงอ่ะออกมาพูดให้นักเรียนปลายทางได้ฟังเอามาข้างหน้าเนี่ยค่ะเราไม่ต้องเขินเวลาเรียนวิชานี้เราต้องรีแลกซ์และไม่เขินไม่เกรงนะคะเพราะเดี๋ยวเราจะต้องมีการปฏิบัติขับร้องเพลงเพราะฉะนั้นเราต้องกล้าเลยโอเคไหมอ่ะแนะนำตัวแล้วก็พูดเลยค่ะอ่ะเราได้หัวข้อในเรื่องของ
2: เสีย
1: งครับอ่ะเห็นอะไรบ้างครับ
2: เห็นมีการใช้เสียงสูงต่ำครับและเสียงฟังเสียงยาวครับมีความไพเราะและมีการประสานเสียง
1: มีการประสานเสียง
2: มีการควบคุมระดับเสียงเสียงดังเสียงเบาครับ
1: อ๋อโอเคดีมากเลยค่ะตบมือเพื่อนหน่อยค่ะเห็นไหมเสียงมีหลากหลายมากเลยใช่ไหมคะอ่ะต่อไปกลุ่มที่สองที่ได้ในเรื่องของอะไรเอ่ยจังหวะอ่ะตัวแทนค่ะมาอ่ะเชิญค่ะ
3: 1มีจังหวะที่พร้อมเพียงกัน
1: ครับ
3: 2ตอนเริ่มบรรเลงจังหวะจะช้า3พอเพียงบรรเลงเรื่อยๆจังหวะจะเร็ว4เป็นจังหวะที่ฟังแล้วสบายหูฟังเพลิน
1: โอเคนะคะปรบมือให้เพื่อนหน่อยต่อไปขอเชิญกลุ่มเมโลดี้หรือทำนองขึ้นมาค่ะมาเราได้ในเรื่องของทำนองนะคะเมโลดี้

0: บาย
1: ตัวเพลงมีทำนองช้าเร็วตอนต้นเปิดมาจะมีความช้าและพอเริ่มเข้าท่อนร้องจะมีทำนองที่เร็วขึ้นตอนเข้าจะมีเสียงทุ้มๆหนักๆปนกับเสียงเบาๆสบายหูของเครื่องดนตรีและองค์ประกอบหลายๆอย่างและพอเข้าท่อนฮู้จะมีหนักขึ้นตอนจบจะมีเครื่องดนตรีรวมใจกันจบค
0: ่
1: ะ
0: โอเคเก่งมากค่ะปรบมือเพื่อนหน่อยค่ะต่อไปกลุ่มที่4เสียงประสานฮาร์โมนีนั่นเองนะคะนักเรียนอาจจะมีความคิดเห็นมากเขียนไปเสริมได้นะคะ
2: มีการขับร้องเป็นกลุ่มใหญ่เพื่อเพิ่มการขับร้องให้ดังขึ้นและมีการประสานเสียงพร้อมกันและไปทางทำนองเดียวกันและมีผู้ชายและผู้หญิงร้องประสานเสียงกันค่ะ
0: โอเคค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะกลุ่มที่5ค่ะ texture หรือพื้นผิวของเสียงอ่ะ1ตัวแทน1คนมานำเสนอให้เพื่อนๆปลายทางได้ฟังอาจจะมีความเห็นมากมายต่างๆนะคะนักเรียนปลายทางก็สามารถอธิบายให้คุณครูหรือเพื่อนๆฟังได้นะคะมาอันนี้ texture หรือพื้นผิวค่ะ
3: ในการร้องเพลงจะมีการร้องใช้ความสัมพันธ์ทั้งแบบประสานและไม่ประสานได้อย่างลงตัว
0: อ๋อโอเคค่ะขอปรบมือเพื่อนหน่อยค่ะสุดท้ายค่ะโทนคัลเลอร์หรือสีสันของเสียงมา
4: วิธีการบรรเลงที่หลากหลายครับแล้วก็มีการใช้เครื่องดนตรีที่หลากหลายมีเมื่อนำมาร้องและบรรเลงร่วมกันภาพรวมของเพลงมีความไพเราะครับ
0: โอเคครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยโอเคค่ะนักเรียนต้นทางก็ได้อธิบายแล้วก็บรรยายให้เพื่อนๆฟังแล้วว่าพบเห็นอะไรในคลิปวิดีโอเพลงใกล้ลุงเคยฟังไหมคะเพลงนี้นักเรียนเคยผ่านหูไหมเคยฟังใช่ไหมคะอ่ะต่อไปทีนี้นักเรียนลองดูใบงานที่คุณครูวางไว้ที่บนโต๊ะอันนี้เป็นงานนักเรียนปลายทางก็ได้รับใบงานที่คุณครูแจกได้เลยนะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวในช่องเนี่ยในเต็นช่องๆเนี่ยให้นักเรียนนำมาเติมว่ามันคืออะไรอะไรมันจับคู่กันได้บ้างแล้วก็ข้างล่างก็คือองค์ประกอบที่สำคัญในการสร้างสรรค์บทเพลงจะต้องมีเดี๋ยวข้างบนเนี่ยช่วงข้างบนเนี่ยให้นักเรียนไปทำเป็นการบ้านแต่ให้นักเรียนทำข้างล่างก่อนอ่ะให้นักเรียนทำข้างล่างก่อนนักเรียนลองดูซิว่าองค์ประกอบที่เราเรียนไปทั้งหมด6องค์ประกอบเนี่ยมันมีความจำเป็นไหมที่ในการสร้างสรรค์บทเพลงสมมุติเราจะต้องแต่งเพลงขึ้นมา1เพลงเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องใช้องค์ประกอบทั้งหมดไหมที่เราได้เรียนมาจะต้องมีองค์ประกอบหมดไหมเราลองเขียนอธิบายเหตุผลลองช่วยกันอธิบายเหตุผลเขียนลงไปนิดนึงสิ่งนี้นะคะก็คือเราจะนำไปต่อยอดเมื่อเราได้เรียนการขับร้องต่อไปเราจะต้องมีการฝึกร้องเพลงนั่นเองและเป็นบทเพลงพระราชินิพนธ์ด้วยไม่ว่าจะเป็นร้องกลุ่มร้องเดี่ยวเราก็ต้องได้ฝึกกันนะคะอ่ะเดี๋ยวลองให้นักเรียนทำใบงานในกรอบช่องนี้ก่อนนะคะนักเรียนลองวิเคราะห์ดูซิว่าถ้าเราจะแต่งเพลงเนี่ยเราจำเป็นต้องใส่องค์ประกอบทั้งหมดลงไปเลยไหมอ่ะลองดูช่วยกันค่ะนักเรียนปลายทางลงมือทำได้เลยค่ะสมมุติว่าเราจะต้องแต่งเพลงเดี๋ยวเรามีแน่นอนเลยว่าเราจะต้องมีเพลงเขียนเพลงขึ้นมาเองแต่งจาก1เพลงเนื้อเพลงเราดูซิว่าเราจะใส่เสียงจำเป็นต้องมีเสียงไหมจำเป็นต้องมีทำนองจังหวะไหมจำเป็นไหมลองดูก่อนไหมยะลองดูอ่ะลองช่วยๆกันเราจะใส่องค์ประกอบทั้งหมดก็ได้หรือว่าไม่ทั้งหมดก็ได้สมมติเราต้องมีเพลง1เพลงเนี่ยเราว่าอะไรมันจำเป็นบ้างที่ต้องใส่ไปในเพลงของเราลองดูลองช่วยๆกันนะคะ1เพลงเราต้องมีอะไรบ้างในเพลงนั้นสมมุติเราต้องแต่งเพลงเนี่ยอะไรก็ได้เราต้องใส่ทั้งหมดไหมองค์ประกอบที่เราเรียนมาหรือว่าไม่หรือมีแต่ทำนองไม่มีจังหวะก็ได้

0: ือมีแต่เสียงไม่มีทำนองไม่มีจังหวะก็ได้นะคะลองดูว่าเราต้องใส่ไหมจำเป็นหรือไม่จำเป็นอย่างไรนักเรียนปลายทางก็ลองตรวจสอบดูได้หมดเลยค่ะดีมากเลยนะคะแน่นอนนะคะว่าถ้าเรารู้จักองค์ประกอบทั้งหมดเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะฟังเพลงได้สนุกแล้วก็เข้าใจมากขึ้นในแต่ละบทเพลงนะคะลองช่วยกันคิดซิว่าถ้าเพื่อเราเป็นศิลปินเนี่ยเราจะต้องแต่งเพลงให้หนึ่งเพลงเนี่ยจะต้องใส่อะไรบ้างสมมุติเราเป็นศิลปินเป็นนักร้องลองดูซิว่าเราจะทำอย่างไรแต่ไม่มีกฎห้ามว่าไม่ให้ใส่ทุกอย่างนะคะใส่ได้หมดเลยจะมีทั้งหมดหรือไม่มีก็ได้แล้วแต่เราแล้วแต่เราโอเคเดี๋ยวช่องบนนะคะตารางข้อบนให้เรากลับไปทำเป็นการบ้านก็ได้อันนี้เราแค่ช่องล่างก่อนเอาละโอเคไม่ทันไม่เป็นไรนะคะนักเรียนปลายทางก็นำกลับไปทำเป็นการบ้านได้เช่นกันนะคะนำลองไปดูซิไปศึกษาเพิ่มเติมดูซิว่ามันต้องเป็นข้อไหนอย่างไรต่างๆแล้วก็นำมาใส่นะคะวันนี้นะคะเราก็ได้เรียนในเรื่องขององค์ประกอบของดนตรีสากลครึ่งลักษณะมันก็จะมีความคล้ายของดนตรีไทยแต่ก็จะมีความมากขึ้นกว่าเดิมใช่ไหมคะด้วยภาษาอังกฤษเข้ามาด้วยนั่นเองนะคะซึ่งถ้าเรารู้จักองค์ประกอบทั้งหมดเนี่ยสิ่งที่เราจะได้นั่นคือเราก็จะสามารถที่จะฟังเพลงได้สนุกขึ้นบางคนอาจจะเป็นฟังเพลงแล้วรู้สึกว่าฟังไปงั้นๆก็ฟังเพลงแต่ว่าอาจจะไม่รู้ว่าบทเพลงเนี้ยมันมีอะไรเข้ามาประกอบบ้างทีนี้เราก็จะได้รู้ว่าอ๋อเพลงนี้เป็นจังหวะนี้มีเสียงประสานเข้ามามีเครื่องดนตรีหยิบนุ่นเข้ามานะคะมากมายเลยนะคะกลับไปทำเป็นการบ้านนะคะอันนี้บทเรียนครั้งต่อไปนะคะเราก็จะเรียนในเรื่องของดนตรีในวัฒนธรรมต่างประเทศก็จะหยิบยกเครื่องดนตรีเนี่ยที่เราไม่ค่อยได้เจอในพบเจอในปัจจุบันแล้วนะคะมาให้นักเรียนดูเป็นของต่างประเทศนะคะสิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมมานั่นก็คือดนตรีใบความรู้ในเรื่องของดนตรีในวัฒนธรรมต่างประเทศแล้วก็ใบงานนะคะสำหรับวันนี้ใครมีคำถามนะคะนักเรียนมีคำถามไหมนักเรียนปลายทางก็สามารถสอบถามครูปลายทางได้เลยนะคะในใบเราสามารถโหลดได้เลยนะคะนักเรียนในต้นทางมีใครมีคำถามไหมคะไม่มีนะคะสำหรับวันนี้ไว้เพียงเท่านี้ค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: งพยาบาลพระนครศรีอยุธยาเป็นโรงพยาบาลประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตั้งอยู่ที่ถนนอู่ทองตำบลประตูชัยอำเภอพระนครศรีอยุธยา
1: โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยากำหนดวิสัยทัศน์นะฮะเป็นโรงพยาบาลคุณภาพคู่คุณธรรมนะบริการด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัยนะครับกับเรากำหนดจุดเป้าหมายของโรงพยาบาลคือ

0: ประชาชนสุขภาพดีเจ้าที่มีความสุขระบบสุขภาพยั่งยืนทั้งสองส่วนนี้เราก็เลยมาทำโครงการโรงพยาบาลคุณธรรมตั้งแต่ปี2558โดยกำหนดอัตลักษณ์ร่วมกันคือ1เป็นความเรื่องความซื่อสัตย์นะครับ2เรื่องความสามัคคีแล้วก็มีน้ำใจนะครับผ่านโครงการกิจกรรมที่เรื่องที่1ก็คือปัญหาที่เราอยากแก้นะครับความดีที่อยากทำโครงการนี้ได้รับความนิยมของเจ้าหน้าที่มากส่งเรื่องมาเป็นร้อยๆเรื่องนะครับเราก็คัดเลือกเป็นต้นแบบของอัตลักษณ์ทั้ง3ด้านคือความซื่อสัตย์สามัคคีและมีน้ำใจนะครับส่วนเรื่องที่2ก็คือลมชมรมจริยธรรมนะครับโดยเริ่มต้นให้เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมได้มาทำบุญทุกวันศุกร์มาถวายสังฆทานนะครับโครงการที่3คือเรื่องเล่าของคนดีนะครับสุดท้ายก็เราก็ค้นหาคนดีนะครับเพื่อจะมาเผยแพร่ความดีของเขาตามบอร์ดในหน่วยงานหรือบอร์ดของส่วนกลางนะครับ
1: โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยามีชมรมจริยธรรมมาเป็นเวลายาวนานซึ่งทำให้บุคลากรมีความตระหนักรู้ในเรื่องของจริยธรรมอันเป็นต้นทุนที่ดีและในปีพุทธศักราช2558เริ่มต้นดำเนินงานโรงพยาบาลคุณธรรมโดยคณะกรรมการโรงพยาบาลคุณธรรมภายใต้การนำของผู้บริหารที่มีใจที่จะพัฒนาบุคลากรอย่างรอบด้านทั้งจิตใจความผาสุกและคุณธรรมให้เกิดขึ้นในบุคลากรทุกระดับผ่านอัตลักษณ์ร่วมขององค์กรคือซื่อสัตย์สามัคคีมีน้ำใจภายใต้แนวคิดคนหนึ่งเริ่มคือผู้บริหารทำให้เห็น10คนสร้างคือหัวหน้าหน่วยงานลงมือทำจนเกิดผลเป็นประจักษ์ร้อยคนเห็นบุคลากรเมื่อเห็นหัวหน้าปฏิบัติก็เริ่มทำตามเชื่อมโยงสัมพันธ์การทุกเครือข่ายพันคนพบผ่านชื่นชมยินดีผู้รับบริการมีความสุขจากที่บุคลากรมีน้ำใจซื่อสัตย์และมีความสามัคคี
2: สำหรับในส่วนของชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยานะครับก็ได้มีการจัดตั้งมาตั้งแต่ปี141โดยท่านนายแพทย์สาโรจน์จีระรุ่งเรืองวงศ์นะครับพร้อมกับคณะเจ้าหน้าที่ผู้มีจิตใจที่จะมีจิตอาสาทำบุญนะครับก็อยากจะทำบุญกันในโรงพยาบาลก็ได้มีการจัดตั้งการใส่บาตรในทุกๆเช้าวันศุกร์นะครับเป็นต้นมาโดยขอความร่วมมือไปยังท่านเจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยานะครับก็จะมีพระมารับบาตรทุกๆวันศุกร์เราก็จะใส่บาตรด้วยกันนะครับก็เป็นโอกาสที่คนไข้แล้วก็ญาติเจ้าหน้าที่ญาติคนไข้ต่างๆก็จะมาทำบุญร่วมกันด้วยนะครับ
1: ในปีพุทธศักราช2558คณะกรรมการโรงพยาบาลคุณธรรมเริ่มต้นศึกษาค้นคว้าสภาพปัญหาจากปัญหาของบุคลากรที่ต้องทำงานบนกรอบตัวชี้วัดที่เพิ่มมากขึ้นทำงานในรูปแบบกำลังคนน้อยงานมากเกิดความเครียดและตามมาด้วยพฤติกรรมบริการจิตสาธารณะที่ลดน้อยลงส่งผลกระทบต่อองค์กรในเรื่องปัญหาข้อร้องเรียนมากขึ้นโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาจึงได้ศึกษาดูงานต้นแบบโรงพยาบาลคุณธรรมเพื่อแก้ไขปัญหาและกลั่นกรองออกมาได้เป็นอัตลักษณ์โรงพยาบาลคือซื่อสัตย์สามัคคีมีน้ำใจที่ใช้เป็นแนวคิดหลักในการขับเคลื่อนโรงพยาบาลคุณธรรมมาจนถึงปัจจุบันโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยามีความภาคภูมิใจสูงสุดคือการได้รับพระราชทานโล่โรงพยาบาลคุณธรรมจากพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตอีกทั้งกิจกรรมหลักที่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องจนเป็นความสำเร็จคือคนดีมีที่ยืนเพื่อยกย่องชื่นชมบุคลากรที่ทำความดีสอดคล้องตามอัตลักษณ์ของโรงพยาบาลซื่อสัตย์สามัคคีมีน้ำใจเป็นประจำทุกปีเพื่อให้บุคลากรที่รับเข็มคนดีมีที่ยืนส่งต่อความดีและแรงบันดาลใจให้บุคลากรคนอื่นจนเกิดคนดีมีที่ยืนเพิ่มขึ้นในทุกๆปีเป็นเมล็ดพันธุ์ความดีที่กระจายและพร้อมแตกหน่อเพิ่มก่อขึ้นทั่วไปในโรงพยาบาลผลแห่งความสำเร็จที่เห็นชัดในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019ที่ทุกคนช่วยเหลือกันและพร้อมปรับตัวรับมือสถานการณ์วิกฤตอย่างพร้อมเพรียงและไร้ขอบเขต
0: ผมเองก็มีความเชื่อมั่นว่าถ้าเราให้โอกาสนะครับให้เจ้าหน้าที่ได้แสดงถึงความดี หรือกระจายความดีไปในองค์กรต่างๆเนี่ย

มันก็จะมีพลังในการเปลี่ยนแปลงของโรงพยาบาลเป็นในสิ่งที่ดีเพื่อไปรู้เป้าหมายของโรงพยาบาลคือประชาชนสุขภาพดีเจ้าที่มีความสุขระบบสุขภาพยั่งยืนโดยการเริ่มต้นจากเจ้าที่มีความสุขก่อนนะครับแล้วก็ประชาชนก็สุขภาพดีระบบบริการสุขภาพหรือโรงพยาบาลก็มีความยั่งยืน

0: สดีที่ขออาจารย์อาจารย์ที่หนึ่งเดินเข้ามาในมาระมัดระวังอันตรายจากกบฏด้วยนะครับอธิยินคิดขออาจารย์อาจารย์ที่หนึ่งเดินเข้ามาในมาโอ้ระมัดระวังอันตรายจากกบฏด้วยนะครับโดยสารในทางไปกับขบวนรถนี้นำสิ่งของสัมภาระของท่านกับขณะที่นั่งบนขบวนรถครับ
1: ความดีเป็นสิ่งที่ไม่มีวันหมดอายุแม้ความดีนั้นจะไม่มีใครเห็นก็ตามแต่จะช้าจะเร็วผลของการทำความดีจะกลับมาหาเราเองทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: ศูนย์คุณธรรมองค์กรมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: Let's take a look at this one. Very good. What does she look like? Everybody say it together. Correct. What does she look like? What you think? Look at the picture. Look at the picture. For students who are watching on the RTV, right now you can take a look at the pictures and tell her appearances.
1: She is slim.
0: She is slim. Congratulations. You got 1 point. Okay. You can say she is slim or she has got what about her hair? Her hair. Her hair. What does her hair look like? Long hair. What color is it? What color is it? Is that white? Is that white? Is that white? Brown hair. You can say she has got straight brown hair. Okay. เดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันว่าวิธีการเรียงสมมุติว่าผมของเขายาวเราจะขึ้นยาวก่อนหลังจากนั้นตามด้วย color hair โอเคเนาะสีผมและsorry hair colors และตามด้วย hair นั่นเองโอเคเนาะอะ alright everyone say together she has got straight brown hair okay hair it's noun or adjective the things that you can call สิ่งเราเรียกได้เรียกว่า noun what about straight brownAdjective. Adjective ทำหน้าที่ modify ขยาย now ผมเป็นยังไงล่ะผมสี
2: bronze
0: และผมนั้นยัง straight ตรงด้วยนั่นเองเนาะอันนี้คือหน้าที่ function ของ adjective หน้าที่ของมันคือขยายคำนามนั่นเองบอกลักษณะว่า describe เนาะลักษณะ describing ว่าผมของเขาเนี่ยมีลักษณะอย่างไรโอเคเนาะบางคนอาจจะบอกว่า for example you can say it's a cat มันคือแมวตัวไหนล่ะ it's a black cat แมวสีดำอันนี้คือหน้าที่ของ adjective ทำให้สิ่งนั้นดูเจาะจงมากขึ้นโอเค alright you good okay you good or she has got if you don't want to say in a full one you can say in a short form ถ้าเราไม่อยากพูดเต็มๆ she has got เราสามารถพูดได้ว่าอะไรเอ่ยรวมถึงเรียนปลายทางด้วยนะครับถ้านักเรียนปลายทางไม่อยากพูดว่า she has got ยังมีอีกรูปแบบหนึ่งที่เป็น short form นะครับถ้าทราบแล้ว raise your hand ได้เลยมีไหมมีใครรู้ไหมเอ่ยถ้าใครบอกว่า oh she has got is quite long มันค่อนข้างที่จะยาว you can say somebody knew the answers already okay so what is it if you want to say in a full one you can say in a short form
1: she has
0: okay she has gotคือประโยคที่ยังยาวอยู่โอเคไหมคือประโยคยาวอยู่ถ้าเราอยากพูดให้สั้นลงมีวิธีหนึ่งโอเคไม่เป็นไร it's okay try again ก็คือ she's got very good or you can say okay say it together she's got ลากเสียงยาว she's got okay you can say one more time she's got straight born hairVery good. All right. So look at the next one. How many people are there in the picture? How many people are there in the picture? Two people. All right. Are they the same or different? Same or different? Same or different? It's quite same. Okay. All right. So we have the words.If you want to call somebody, or if you want to call two of them like ฝาแฝดเรามีคำศัพท์อยู่คำศัพท์คำว่าฝาแฝดคือคำว่าอะไรเอ่ย raise your hand ring the bell okay group 5, you got the answer. So what is it?
3: Twins.
0: Twins. Right, very good. All right, so they are twins. All right, we have two people, right? So you can say, เราสามารถบอกได้ไหมว่า what does she look like? พูดได้ไหมเพราะว่าตอนนี้เรามีทั้งหมด two people แล้วเพราะฉะนั้น what does ไม่ใช้ไม่ได้แล้ว you can say what somebody knew the answer just ring the bell มีคนรู้คำตอบแล้วรวมถึงเรียนปลายทางเลยนะครับถ้ารู้คำตอบแชร์คำตอบกับเพื่อนต้นทางได้เลยเราจะมา compare กันว่าคำตอบของต้นทางและปลายทางจะถูกต้องหรือไม่นะครับโอเค so if you were this one you cannot say what does you say shut up
3: What do they look like?
0: Very good, exactly. All right, clap your hand. All right, so look at this one. If we have two people, so you can use do. But if you have only one person, you use does. Very good. อันนี้เป็นทริคการจำเนาะ If you have two people, not two people or two or more. You can use do. แต่เมื่อสักครู่นี้รูปภาพสักครู่นี้มีแค่คนเดียวเท่านั้น You can use that. Okay, together. Everyone say, what do they look like?
2: What do they look like?
0: They. Very good. All right. What do they look like? What do they look like? What do they look like?Look at the picture. What do they look like? Ring the bell, ring the bell. Somebody? First of all, you can take a look at the hair first. Okay, so เราเรียนไปทางนะครับสามารถร่วมตอบคำถามกับเพื่อนในชั้นเรียนได้เลยนะครับ Okay, what do they look like?Like the hair, talking about her hair, short or long, short hair, okay, straight or wavy,
2: straight,
0: right? So, what color is it?
2: Black,
0: okay, so right now we have straight.Short black hair. Okay, let's take a look at this one. You can say they have got what? Straight. What about color?
2: Black
0: hair. Okay, or you can say straight. You can say short black hair. Okay, one more time. Everybody say they have got short black.Hair. So hair is adjective or noun?
2: Noun.
0: Very good. Short black. Adjective. Okay. Modifying hair. If you don't want to say they have got, you can say. ถ้าเราไม่พูดว่า they have got, บางคนอาจจะบอก they have got ค่อนข้างที่จะยาวไป You can say. You can say what is that? You can say they've got.Together, they've got short black hair. Perfect. Now, let's take a look at her. All right, so we have to kind of solve the questions. The first one, it's the question asking for information, okay? Let me...ประเภทของคำถามทั้งหมด2ประเภทเนาะประเภทแรกคือ the question asking for information คำถามที่ต้องการคำตอบเป็นข้อมูลอย่างเช่น what does he look like he has got short black hair อันนี้คือ short black hair คือ information อีกคำถามประเภทหนึ่งเป็น yes no question if you want to make sure เนาะถ้าเราอยากจะ make sure ทำให้แน่ใจคำตอบจะมีแค่2อย่างเท่านั้นคือ yes and orNo, เท่านั้น Okay, ดูจากอย่างตัวอย่างประโยค You can say, has she got a bun? One more time, everyone say together. Has she got a bun? Okay, so this kind of the questions, you need to put rising sounds at the end of the question ถ้าเป็นประโยคคำถามต้องการ yes กับ no เราจะใส่เสียงสูงไปที่ท้ายประโยคคำถามโอเคแต่ถ้าเป็นคำถามที่ต้องการคำตอบเป็นข้อมูลเราใส่เสียง lower sound เสียงต่ำลงไปอ่ะอันนี้เสียงสูงหรือเสียง rising sound or lower soundRising sound, very good. One more time. Has she got a bun? Very good. Has she got a bun? A bun. What does it mean? A bun. A bun. What does it mean? A bun. A bun. เรียกว่าอะไรเอ่ย A bun. Look at her. Bun. แปลว่าอะไรเอ่ย Bun. Bun. A bun. A bun.ขนมปังอาจจะใช่เพราะว่า Chinese bun เนาะซาลาเปาเราเรียกว่า Chinese bun โอเคเพราะนั้นลักษณะผมแบบนี้จะเหมือนมีซาลาเปาอยู่ข้างบนเนาะ Has she got a bun? Yes or no?
2: Yes.
0: Yes. She. Yes. She.
2: Yes. She.
0: Yes. She have or yes she has?
2: Yes. She has.
0: Very good. Yes. She has. เนาะคำถามให้เราลงท้ายด้วยสิ่งนั้นเลย Has she got a bun? Yes, she has. Okay, all right. So the next one. Has she has followed by the first person? Okay, the first. The third singular person. Okay, เราจะตามด้วยสรรพนามบุรุษที่สามรู้จักสรรพนามบุรุษที่สามไหมเอ่ยสรรพนามบุรุษที่หนึ่ง I, the one. Okay.The one talking, the one is talking คือ I สำนามที่สองคือ the one who, the one that you are talking to คือคนที่เราคุยด้วยสำนามที่สองส่วนสำนามที่สาม she's not here คนที่ไม่อยู่ในนี้โอเคไหม for example Jenny do we have Jenny เรามี Jenny ในนี้ไหมไม่มีเพราะนั้น Jenny isบุรุษสรรพนามที่สามนั่นเองโอเคเนาะอ่ะ alright so look at this one how many peopleTwo people, right? So you can use. What's the question? If we have two people, has or have? Has or have? Has or have? Have. All right. So you can say have. They got curry hair. Very good. All right. Have they got curry hair? Have they got curry hair?
2: No.
0: No. No.They, though they have what? No, they have what? If you have no, you need to have, you need to have not. Very good. You can say, no, they have not or haven't. Okay, haven't is a short form for have not. Okay, right? All right.Okay, so right now we have the conversation. Susan is talking with Nick about a new student. Now, เดี๋ยวเราจะมาฝึกพูดบทสนทนากัน Okay, who wants to be Susan? ใครอยากเป็น Susan? Raise your hand. Susan. นักเรียนปลายทางสามารถเลือกเลยนะครับว่าใครอยากจะเป็น Susan และใครอยากจะเป็น Nick เพราะว่า we're going to have a conversation between Susan and Nick talking abouta new student เราจะมาลองมา role play กันนะครับในห้องนี้ who wants to be Susan raise your hand ใครดี I'm gonna give you one extra point for the group who wants to be Nick who wants to be Nick Foster you want to be Nick thank you very much what about Susan's we have only SusanWe don't have Susan. Who wants to be Susan? Raise your hand. The class leader, you want to be Susan? เดี๋ยวเราไม่ต้องกลัวนะครับภาษาอังกฤษเพราะว่าเดี๋ยวทีเชอร์จะพาออกเสียงก่อนหลังจากนั้นก็จะเป็นหน้าที่ของเราโอเค All right. You want to be Susan? Thank you very much. Okay. The first one. Okay, Susan. Okay, together, say together. All right. There is a new student.Together.
2: There is a new student.
0: In our school.
2: In our school.
0: She is from Thailand.
2: She is from Thailand.
0: What about me? Really?
2: Really?
0: Yeah.

0: Remember to ring the bell if you want to answer. First one, everybody say Nick. Everybody say Nick.
1: Nick.
0: Do you know the new teacher?
1: No.
0: Yes, we have a new teacher in our school. Okay, so next one, yes. Okay, ring the bell. 1, 2, 3. Group 5. Yeah, can you read it in a foot? Okay, 1, 2, 3. Who's the first one? Okay, one more time. 1, 2, 3. Group 5. Okay, group 5.
2: Yes, she has.
0: Yes, she has. Congratulations, you got one. All right. Okay, so now we move to the next worksheet, which is number 4. เดี๋ยวคุณครูไปทางสามารถแจกใบงานที่4ให้กับนักเรียนได้เลยนะครับซึ่งใบงานนี้มีชื่อว่า he or she รูปร่างหน้าตาของใบงานบน presentation ได้เลยนะครับโอเค In this worksheet we have 2 parts of it เรามีทั้งหมด2 part ด้วยกันนะครับ part แรกจะเป็น A และ part ที่2คือ B นะครับเราจะเริ่มทำตั้งแต่ part A กันก่อนนะครับ Let's take a look at part 1 which is part A The direction is look and write write what had got or hasn't got in each sentence เรามีแค่2 อย่างที่เราต้องเขียนคือ has got and hasn't got โอเคนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราให้เวลาทำสัก3 นาทีโอเค 3 minutes to do this exercise

Circling, okay? Circle, circle. Finish. Finish. All right, 3 minutes. รวมถึงเรียนปลายทางนะครับที่ช่วยให้เวลา3นาทีในการทำ Part B นะครับซึ่ง Part B กิจกรรมก็ให้ดูรูปภาพจาก Part A ได้เลยนะครับหลังจากนั้นอ่านคำถามและตอบคำถามโดยวงกลมคำตอบนั่นเองครับ 3 minutes. Let's do it.

APM Group ของเราเนี่ยเริ่มต้นเมื่อปี2511ครับนะฮะเราประกอบธุรกิจขายจักรยานยนต์ฮะร้านเล็กๆแห่งหนึ่งในตลาดเจ้าพรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจนถึงวันนี้ก็ครึ่งทศวรรษแล้วนะครับเข้ามาปั๊บผมก็เริ่มมาวางระบบเรื่องของการทำงานเรื่องของกระบวนการในการทำงานนะเพื่อต่อยอดธุรกิจต่อไปนะฮะและที่สำคัญที่สุดเมื่อเราดำเนินธุรกิจอย่างแบบมีรูปแบบแผนมีมาตรฐานการทำงานที่ดีแล้วเนี่ยจุดที่สำคัญที่สุดที่ผมพบเลยว่าเป็นหัวใจสำคัญก็คือบุคลากรนะฮะในสมัยแรกๆเนี่ยบุคลากรของเราเนี่ยนะฮะอยู่ด้วยกันมานานนะฮะอยู่ด้วยกันเหมือนพี่เหมือนน้องนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันคือความเข้าใจซึ่งกันและกันนะมันไม่ได้อยู่ด้วยคำว่ากฎระเบียบแต่มันคือความเข้าใจเหมือนกันอยู่ร่วมกันในครอบครัวแต่พอมาวันนึงครับธุรกิจเราขยายมากขึ้นนะฮะจากกลุ่มคนเล็กๆที่มี10กว่าคนนะฮะที่เรายังรักใคร่มีความเข้าใจกันหมดปัจจุบันเรามีพนักงานเกินร้อยแล้วครับเพราะเนื่องจากว่าเรามีธุรกิจหลายอย่างเราก็พยายามนะฮะที่จะพัฒนาบุคลากรของเราโดยการอบรมนะฮะเชิญวิทยากรเข้ามานั่งคุยสุดท้ายเราก็พบอยู่อย่างหนึ่งว่าการอบรมเนี่ยมันก็ได้ระยะเวลาในช่วงหนึ่งสั้นๆนะฮะเพราะว่าอาจจะรู้แต่ยังไม่เข้าใจทำยังไงครับเราถึงเข้ามาสู่ระบบครอบครัวคนไทยเองเนี่ยผมว่ามันมีส่วนที่ดีฮะนะในอดีตเนี่ยผมเคยได้ยินคำพูดหนึ่งครับนะฮะเขาบอกว่าฝรั่งเนี่ยมีวินัยนะฮะญี่ปุ่นนี่มีทีมเวิร์กแต่คนไทยฮะมีความอบอ้อมอารีนะฮะนี่เป็นลักษณะเด่นของคนไทยถามว่าจุดนี้ยังเป็นอย่างนั้นใช่ไหมผมว่าคนไทยเรายังมีความอบอ้อมอารีจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นโควิดหรืออะไรต่างๆนะเราจะเห็นความอบอ้อมอารีของคนไทยความน่ารักของคนไทยตรงนี้นั่นก็เป็นอีกหนึ่งจุดประกายครับที่ผมมีความรู้สึกว่าทำยังไงฮะสังคมของ APM Group ของผมเนี่ยซึ่งมีบุคลากรเยอะขึ้นจะไม่ต้องใช้คำว่ากฎระเบียบอีกต่อไปกลับมามีความเข้าใจกันเหมือนในอดีตและในที่สุดนะฮะผมก็พบว่าอ๋อต้องระเบิดจากข้างในเหมือนเดิมฮะทำยังไงให้ทุกคนมีความรู้สึกว่าเข้าใจการที่จะเข้าใจนะฮะมันจะไม่มีความยากลำบากในคำว่ากฎระเบียบหรือข้อบังคับอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยนั่นคือหัวใจที่สำคัญนะครับอีกอย่างนึงเนี่ยเพลินผมก็มีโอกาสนะฮะได้ทำงานในหลายๆด้านนะครับปัจจุบันก็เองเนี่ยก็เป็นรองประธานธรรมาภิบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้มีโอกาสได้เข้าไปดูโครงการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเยอะแยะมากมายนะฮะเราก็พบว่าอันหนึ่งนะฮะโครงการที่เกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงในความคิดของผมเนี่ยมันเป็นทัศนคติความพอเพียงถ้าเราบอกว่าพอเพียงแล้วไม่ต้องทำอะไรเลยผมคงไม่ได้ขยายงานมาถึงขนาดนี้นะฮะเพียงแต่ว่าพอเพียงพอประมาณมีภูมิคุ้มกันอันนั้นคือสิ่งที่สำคัญทุกคนมีข้อจำกัดหมดนะฮะผมก็ไม่ใช่ว่าเป็นคนที่ดีทั้งหมดทุกคนก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับแต่เพียงแต่ว่าวันนี้เราจะเอาความดีมาร่วมกันนะฮะเพื่อจะสร้างสรรค์สังคมของ APM Group ของเรานะครับและผมเชื่อว่าเมื่อทุกคนอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานแห่งความเข้าใจแบบนี้ละมีความสุขร่วมกันแบบนี้ละมันจะขับเคลื่อนยุคต่อไปได้นะครับซึ่งจะเป็นยุคที่3เป็นยุคที่รุ่นลูกละครับนะฮะที่จะมาขับเคลื่อนต่อซึ่งเราก็ทำให้เขาเห็นถึงความสำคัญในเรื่องของบุคลากรนะซึ่งเขาก็เห็นความสำคัญตรงนี้แล้วก็จะขับเคลื่อนนะฮะ APM Group ของเราให้เป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรมคิดดีทำดีผมเชื่อว่าการพัฒนานะฮะมันจะเกิดความยั่งยืนฮะคือการพัฒนาเนี่ยถ้าถือว่ามันไม่มีเรื่องของความดีเข้ามาเนี่ยผมก็มีความรู้สึกว่ามันพัฒนาได้แค่โครงสร้างแต่การจะยั่งยืนอยู่ได้ปั๊บไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นทุกอย่างจะต้องถูกขับเคลื่อนด้วยพลังของคนนะครับแต่จุดที่สำคัญที่สุดโดยเฉพาะธุรกิจเราเป็นธุรกิจยานยนต์งานบริการคือหัวใจที่สำคัญที่สุดนะครับองค์กรจะยั่งยืนได้ก็ต้องมีบุคลากรที่มีคุณธรรมบริษัทก็ต้องมีคุณธรรมนะแล้วมีความสุขร่วมกันนะบนพื้นฐานของคำว่าคุณธรรมครับ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทยูแบนช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:00

0: 13:30 น.ช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

อนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายขันติปรมังตโปติติฆาขันติคือ

จริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุในวันนี้เราจะได้ฟังการอธิบายความเกี่ยวกับแผนการประกาศพระพุทธศาสนาของพระพุทธองค์ที่ได้ทรงวางไว้ตั้งแต่2600ปีที่ผ่านมาแผนการนี้ท่านพระพุทธองค์ได้ประกาศในวันจาตุรงคสันนิบาตวันมาฆบูชาเป็นวันที่พระสงฆ์ 1,250 รูปซึ่งเป็นพระอรหันต์มาประชุมกันโดยไม่ได้นัดหมายซึ่งพระสงฆ์เหล่านั้นเป็นพระที่พระพุทธองค์บวชให้หรือเรียกว่าเอหิภิกขุและในวันนั้นพระพุทธองค์ได้ประกาศนโยบายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเอาไว้เรียกว่าโอวาทปาติโมกใจความของโอวาทปาติโมกนั้นแบ่งเป็น3ตอนหรือที่เรียกว่าอุดมการณ์หลักการและวิธีการอุดมการณ์ของพระพุทธศาสนานั้นทรงแสดงว่าพระนิพพานเป็นธรรมชาติที่เป็นสูงสุดความอดทนคือความอดกลั้นเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยอดเยี่ยมคนที่เบียดเบียนคนอื่นอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิตเลยคุ้นกันอยู่และได้ยินได้ฟังบ่อยๆพระพุทธองค์ทรงแสดงว่าการไม่ทำบาปทั้งปวงการทำกุศลให้ถึงพร้อมและการทำจิตใจของตนให้บริสุทธิ์ผ่องแผ้วนี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายส่วนในตอนที่3ก็คือการวิธีการที่สาวกทั้งหลายของพระพุทธองค์จะไปเผยแผ่พระพุทธศาสนานั้นได้ทรงวางหลักเอาไว้ว่าจะต้องไม่เข้าไปทำร้ายจะต้องไม่เข้าไปกล่าวร้ายบุคคลอื่นต้องมีความสำรวมในพระปาติโมกต้องมีความสำรวมในโภชนะในภัตตาหารมีความยินดีในเสนาสนะอันสงัดและเป็นคนที่หมั่นประกอบการทำสมาธิการเจริญจิตภาวนาอยู่เป็นประจำนี่แหละเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่พระพุทธองค์ได้ทรงวางไว้แก่เหล่าพุทธสาวกที่ส่งไปประกาศพระศาสนาในครั้งนั้นกล่าวในเฉพาะในส่วนที่เป็นหลักการของพระพุทธศาสนาที่บอกว่าการไม่ทำบาปทั้งปวงก่อนอื่นก็ทำความเข้าใจก่อนว่าบาปคืออะไรบาปก็คือสิ่งที่ทำไปแล้วรู้สึกเร่าร้อนมีความเดือดร้อนใจในภายหลังแม้ว่าในขณะที่กระทํานั้นผลของมันจะยังไม่แสดงออกมาเรายังมีความดีใจยังมีความเพลิดเพลินอยู่มีความสุขอยู่แต่ภายหลังเมื่อบาปนั้นให้ผลเราก็จะได้รับรู้ถึงความลำบากใจความเดือดเนื้อร้อนใจในที่นี้พระพุทธองค์ทรงแสดงว่าการไม่กระทําบาปทั้งปวงนั่นก็หมายความว่าแม้จะเป็นเล็กน้อยก็ทรงตรัสห้ามว่าไม่ให้กระทําบาปทั้งปวงที่ว่านี้คืออะไรบ้างถ้าโดยทางกายก็มีอยู่3อย่างหรือเรียกว่ากายกรรมหรือกายทุจริต3อย่าง 1. การฆ่าสัตว์ 2. การลักทรัพย์ 3. การประพฤติผิดในกามทั้ง3อย่างนี้เรียกว่าการกระทำบาปทางกายเมื่อกระทำแล้วก็จะมีความเดือดเนื้อร้อนใจทั้งในเบื้องต้นในท่ามกลางและในที่สุดการกระทำบาปทางวาจา

หรือว่าวจีทุจริตมีอยู่4อย่างก็คือการพูดเท็จพูดคำหยาบพูดส่อเสียดและพูดเพ้อเจ้อทั้ง4ประการนี้เป็นการกระทำบาปทางวาจาเมื่อกระทำลงไปแล้วเราก็จะได้รับผลคือความไม่ไว้วางใจความแตกความสามัคคีการถูกดุด่าว่ากล่าวเพราะฉะนั้นจึงทรงห้ามว่าเราไม่ควรที่จะกระทำบาปเพื่อผลประโยชน์ส่วนตนและสุดท้ายที่สำคัญก็คือการกระทำบาปทางใจหรือเรียกว่ามโนทุจริตซึ่งในส่วนที่3นี้อาจจะไม่ส่งผลกระทบต่อคนอื่นเพราะว่าคนอื่นยังไม่รู้เพราะเป็นการกระทำทางใจแต่เมื่อเราคิดอย่างไรโดยส่วนมากเราก็จะทำอย่างนั้นการกระทำและการพูดทุกอย่างของเรามาจากความคิดถ้าเราคิดไม่ดีเราก็จะทำไม่ดีแต่ถ้าเราคิดดีเราก็จะทำดีในส่วนของการกระทำบาปทางใจก็มีอยู่3อย่างหรือเรียกว่ามโนทุจริต3นั่นก็คือข้อ1การเพ่งเล็งอยากได้สมบัติของบุคคลอื่นคิดอยากจะได้ทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่นเอามาเป็นสมบัติของตนเองพยายามจ้องหาทางที่จะยึดเอามาให้ได้เมื่อเจ้าของทรัพย์เขาพลั้งเผลอนั่นเป็นในระดับความคิดเมื่อคิดอย่างนี้แล้วก็จะทำให้เกิดการลักขโมยการช่อราษฎร์บังหลวงการคอร์รัปชันตามมาประการที่2ก็คือความพยาบาทการคิดพยาบาทปองร้ายคนอื่นนี่ก็เป็นบาปทางใจแม้ว่าเจ้าของคนที่เราคิดพยาบาทนั้นจะไม่รู้สึกตัวแต่คนที่เดือดร้อนใจเป็นอันดับแรกก็คือตัวของเราเองตัวของเราเองก็เหมือนกับก้านไม้ขีดเมื่อจุดแล้วสิ่งที่ไหม้ก่อนก็คือตัวเองก่อนแล้วจึงจะไหม้คนอื่นบาปที่เกิดขึ้นในใจก็เผารนจิตใจของเราก่อนความพยาบาทที่เกิดขึ้นก็จะเผาจิตใจของตนเองก่อนและเมื่อนำไปสู่การกระทำก็จะนำไปสู่การฆ่าการกระทำปานาติบาตให้เขาได้รับอันตรายถึงแก่ชีวิตนั่นประการที่สองประการที่สามก็คือมีความเห็นผิดจากทํานองคลองธรรมซึ่งในข้อนี้เป็นข้อที่อันตรายมากกว่าอย่างอื่นเพราะว่าเมื่อเราเห็นผิดแล้วไม่มีความเชื่อในเรื่องบาปบุญคุณโทษไม่มีความเชื่อในเรื่องบุญคุณของคุณพ่อคุณแม่ไม่มีความเชื่อในเรื่องผลแห่งการกระทําไม่เชื่อว่าทําดีแล้วจะได้ดีไม่เชื่อว่าทําชั่วจะได้ชั่วมีความเห็นผิดไปจากทํานองคลองธรรมอย่างนี้เราก็จะไม่สนใจในการกระทําในผลของการกระทําเราคิดอยากจะทําอะไรเราก็จะทําอย่างนั้นตามที่ใจตนเองปรารถนาทั้ง10ประการนี้ท่านเรียกว่าอกุศลกรรมบท10ประการหรือบาปทั้ง10ประการพระพุทธองค์ตรัสว่าแม้เล็กน้อยก็ไม่ควรกระทําจึงตรัสว่าการไม่ทำบาปทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นทางกายทางวาจาหรือทางใจประการที่สองก็คือการทำกุศลให้ถึงพร้อมกุศลที่ว่านี้ก็คือการงดเว้นจากการกระทำบาปทั้ง10ประการนั้นอย่างหนึ่งแล้วก็ทำบุญ3ประการเพิ่มขึ้นนั่นก็คือการให้ทานบุญสำเร็จด้วยการบริจาคทานด้วยการให้คำว่าทานในที่นี้ก็มีทั้งอามิสทานคือทานที่กระทำด้วยการให้วัตถุสิ่งของการให้วัตถุสิ่งของเสื้อผ้าอาหารแก่บุคคลอื่นให้เป็นทานหรือ

ธรรมทานการให้ความรู้การเผยแพร่ความรู้แก่บุคคลอื่นช่วยให้เขามีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนั่นก็ถือว่าเป็นการทำทานอย่างหนึ่งโดยที่สุดแม้อภัยทานการให้อภัยซึ่งกันและกันก็ถือว่าเป็นทานอันยอดเยี่ยมเพราะการอันยอดเพราะทานอันยอดเยี่ยมหรือว่าอภัยทานนี้พระพุทธองค์ตรัสว่าสัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะย่อมชนะการให้ทั้งปวงการให้อภัยเป็นการให้ธรรมะเพราะไม่ได้ให้วัตถุสิ่งของแต่เป็นธรรมทานการให้ทำเป็นทานนี้ชนะการให้ทั้งปวงนี่เป็นข้อแรกที่เราสามารถที่จะเพิ่มบุญของเราได้ข้อที่สองก็คือการรักษาศีลศีลในระดับต้นก็คือเราต้องรักษาศีล5ประการการไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามการไม่พูดคำหยาบพูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อและการไม่ดื่มสุราเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทนั่นคือการรักษาศีล5หรือเราอยากจะเพิ่มพูนศีลบารมีของเราให้มากขึ้นไปอีกเราก็สามารถทำได้ด้วยการรักษาศีล8ศีลอุโบสถเพื่อเป็นการขจัดขัดเกลาจิตใจของตนให้มีธรรมะมากยิ่งขึ้นนั่นโดยระดับของศีลและสุดท้ายก็คือการเจริญภาวนาการเจริญภาวนาการปฏิบัติกรรมฐานเพื่อให้จิตใจสงบท่านเรียกว่าสมถกรรมฐานเป็นอุบายที่จะสงบจิตใจไม่ให้ว้าวุ่นนะอีกประการหนึ่งก็คือการทำจิตใจของตนให้ประกอบด้วยปัญญาหรือว่าการเจริญวิปัสสนากรรมฐานเป็นการกำหนดรู้ชีวิตตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นเมื่อเราทำกุศลทั้ง3ประการนี้แล้วท่านจึงบอกว่าเป็นการทำกุศลให้ถึงพร้อมตามหลักข้อที่2ส่วนข้อที่3การทำจิตใจของตนให้ผ่องแผ้วการทำจิตใจของตนให้ผ่องแผ้วนั้นเราก็จะต้องชำระจิตใจของตนให้ปราศจากกิเลสทั้งหลายที่เข้ามาก่อกวนที่เข้ามาทำให้จิตใจของเราเศร้าหมองวิธีการก็คือการชำระล้างด้วยบุญญกิริยาทั้งหลายที่ได้กล่าวมาแล้วนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบำเพ็ญเพียรทางใจเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะว่าพระพุทธองค์ตรัสว่าธรรมทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นประธานมีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นสภาพที่ถึงก่อนมีใจประเสริฐที่สุดสำเร็จด้วยใจเพราะว่าอะไรก็ตามที่เรากระทำออกไปเราพูดออกไปนั่นก็เพราะว่าใจเราคิดเมื่อคิดอย่างนี้จึงพูดออกไปอย่างนี้เมื่อคิดอย่างนี้จึงทำอย่างนี้จึงมีคำกล่าวว่าให้เราคิดทุกอย่างที่จะทำแต่อย่าทำทุกอย่างที่คิดให้เราคิดทุกคำที่จะพูดแต่อย่าพูดทุกคำที่คิดเพราะว่าเมื่อเราทำทุกอย่างที่คิดพูดทุกอย่างที่คิดอาจจะทำให้เกิดความผิดพลาดอาจจะทำให้เกิดสิ่งที่ไม่ดีไม่งามขึ้นก็ได้เพราะความคิดของเรานั้นเป็นสิ่งที่รวดเร็วห้ามยากนะเพราะฉะนั้นเมื่อเราคิดอะไรแล้วเราก็ไม่จำเป็นต้องทำทุกอย่างเพราะว่าถ้าเราคิดในสิ่งที่ไม่ดีเราก็ไม่ควรที่จะพูดออกไปหรือทำออกไปให้คนอื่นได้รับความเดือดร้อนการที่จะทำสิ่งที่ผิดพลาดพูดสิ่งที่ผิดพลาดนั่นถือเป็นเรื่องของการความผิดในระดับของศีลแต่ว่าความผิดในระดับของความคิดก็คือผิดธรรมเพราะฉะนั้นเราคิดผิดก็อย่าทำผิดนั่นก็หมายความว่าคิดในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แล้วมีสติระลึกได้ก็อย่าทำในสิ่งนั้นอะไรที่คิดแล้ว
พิจารณาแล้วว่าเป็นสิ่งที่ดีมีประโยชน์เราก็ควรที่จะทำสิ่งนั้นให้เจริญงอกงามยิ่งยิ่งขึ้นไปทำทั้งสามประการนี้เป็นหัวใจหลักของพระพุทธศาสนาหลายคนหลายท่านคงจะได้ยินคำว่าหัวใจพระพุทธศาสนาก็คือละชั่วทำดีทำจิตใจของตนให้ผ่องใสนั่นก็หมายความว่าไม่ให้ทำสิ่งที่เป็นบาปสร้างแต่สิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลและพยายามประคับประคองจิตใจของตนให้ผ่องใสสะอาดในโอกาสนี้เป็นโอกาสที่ครบ 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าและถ้านับวันที่พระพุทธองค์ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ในวันมาฆบูชาก็จะเป็นครบ2,600ปีแห่งวันมาฆบูชาด้วยเช่นกันถือโอกาสนี้ให้พุทธศาสนิกชนทุกท่านได้ลองสำรวจตัวเองว่าเราได้ประพฤติปฏิบัติตามสิ่งที่พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงไว้หรือไม่อะไรที่เป็นส่วนที่บกพร่องอะไรที่เป็นส่วนที่เรายังไม่ได้ทำเราก็ต้องพยายามกระทำสิ่งนั้นให้เพิ่มมากขึ้นให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปอะไรที่ตรัสว่าไม่เป็นประโยชน์เป็นโทษเราก็จะต้องพยายามละลดเลิกสิ่งนั้นให้ได้เพื่อความสำเร็จของชีวิตเพื่อความเจริญงอกงามของชีวิตของตัวเราเองและครอบครัวในโอวาทปาติโมกข์นี้ในส่วนท้ายตอนที่3ซึ่งพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงเกี่ยวกับการวางตัวของพุทธศาสนิกชนโดยเฉพาะพระสงฆ์ซึ่งไปเผยแผ่พระพุทธศาสนานั้นได้ทรงวางหลักว่าห้ามเข้าไปกล่าวร้ายห้ามเข้าไปทำร้ายก็หมายความว่าในการเผยแผ่พระพุทธศาสนานั้นไม่จำเป็นที่จะต้องไปว่าร้ายคนอื่นไม่จำเป็นที่จะต้องไปกล่าวร้ายคนอื่นทำร้ายคนอื่นในชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันถ้าเราอยากจะให้คนอื่นเห็นเราว่าเป็นคนดีเราก็อย่าไปกล่าวดูถูกคนอื่นว่าเขาด้อยกว่าเราให้เขาเห็นคุณค่าความดีของเราจากการประพฤติปฏิบัติของเราจากการกระทำของเราว่าเรานี่แหละเป็นคนดีไม่ใช่ดีขึ้นด้วยการเหยียบย่ำคนอื่นให้มีความสำรวมในพระปาติโมกข์ถ้าเป็นญาติโยมก็ให้มีความสำรวมในการประพฤติปฏิบัติให้มีความระวังในการกระทำการงานให้ได้ดีให้มีประสิทธิภาพในเรื่องการรับประทานอาหารก็เช่นเดียวกันทรงแสดงว่าให้รู้จักประมาณในการบริโภคคำว่ารู้จักประมาณในการบริโภคก็คือว่าให้กินเฉพาะแต่พอดีไม่แสวงหาอะไรที่มันฟุ่มเฟือยเกินไปซึ่งการรับประทานอาหารนั้นก็เพื่อต้องการทำให้ร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยบรรเทาความหิวไปได้ไม่ใช่ว่าเพื่อบำรุงบำเรอให้เกิดความสวยความงามขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อเราคิดถึงผลประโยชน์ที่แท้จริงของการรับประทานอาหารแล้วเราก็จะมีความพออยู่พอกินรับประทานอาหารเฉพาะที่จำเป็นการได้สำรวมระวังยินดีในที่นั่งอันสงัดและการมีความยินดีในการประกอบความเพียรทางจิตนี่ก็เป็นสิ่งที่สาวกทั้งหลายจะต้องบำเพ็ญเพียรให้เพิ่มมากขึ้นตามที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ในโอวาทปาติโมกข์นั้นพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงหลักการไว้อย่างนี้นั่นก็คือหลักของอุดมการณ์หลักการและวิธีการโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักการของพระพุทธศาสนานั้นให้ญาติโยมทั้งหลายได้ละชั่วทำดีทำจิตใจของตนให้ผ่องใสธรรมสาธุในวันนี้ขอจบการบรรยายในเรื่องของโอวาทปาติโมกข์แต่เท่านี้ขอเจริญพร

ะอะการะนังการไม่ทำบาปทั้งปวงกุศลัสสุปะสัมปทาการทำกุศลให้ถึงพร้อมสจิตตปริโยทปนังการชำระจิตของตนให้ขาวรอบเอตังพุทธานะสาสนังทำสามอย่างนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายขันติปรมังตะโปติติฆาขันติคือความอดกลั้นเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งนิพพานังปรมังวทันติพุทธาผู้รู้ทั้งหลายกล่าวพระนิพพานว่าเป็นธรรมอันยิ่งนะหิปัพพชิโตปรูปคาตีผู้กำจัดสัตว์อื่นอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิตเลยสมโนโหติปรังวิเหทะยันโตผู้ทำสัตว์อื่นให้ลำบากอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะเลยอนุปวาโทอนุปคาโตการไม่พูดร้ายการไม่ทำร้ายปาติโมกเขจะสังวโรการสำรวมในปาติโมกข์

ริโภคปันตันจะสะยะนาสะนังการนอนการนั่งในที่อันสงัดอธิจิตเตจะอายโคความมันประกอบในการทำจิตให้ยิ่งเอตังพุทธานะสาสนังทำหกอย่างนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย

0: อ่ะนักเรียนวันนี้ก็หมดเวลาเรียนแล้วครับกลับบ้านได้ครับผม
1: ทำดีไม่ต้องเหี่ยว
2: ก่อนกลับบ้านต้องทำมานี่ทีมก่อนห้อง
3: ทีมก่อนเรียบร้อยครับผม
2: ทีมหมดยาฆ่าเชื้อ
3: ฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วค่ะ
2: ทีมเช็ดโต๊ะ
3: เช็ดโต๊ะเรียบร้อยแล้วค่ะ
2: เชิญยกเก้าอี้ทีมก่อนน้ำจมน้ำเรียบร้อยแล้วครับทีมถูกพูด
4: เด็กไทยรู้หน้าที่ทำดีไม่ต้องเดียวจากบตด.

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ให้ค้นบ้านไก่ต้องเป็นค้นไก่ห้างย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: พี่น้องเอ๋ยอย่าให้คนบ้านไก่ต้องเป็นคนไก่ห้างย้อนความบ่ใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการแง้มประตูสู่ลาวรายการของเราจะชวนคุณผู้ชมมารู้จักกับคำศัพท์การประสมคำประโยคบทสนทนาภาษาลาวรวมถึงเกล็ดน่ารู้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นจากนั้นเราจะมาฝึกฟังพร้อมกับออกเสียงภาษาลาวตามแบบเจ้าของภาษากับท่านอาจารย์สมภาวัน
1: พูดนะคะจึงมีความสำคัญค่ะวันนี้เราจึงมาเรียนรู้ภาษาลาวเพราะเราอยากเข้าใจเพื่อนค่ะคุณผู้ชมเรามีหมวดคำศัพท์นะคะช่วงแรกของเราจะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ค่ะและนะคะนำคำศัพท์เหล่านั้นมาประสมกันนะคะเพื่อเป็นนะคะคำศัพท์ที่ใช้ในภาษาลาวในหมวดหมู่ต่างๆค่ะสำหรับช่วงแรกนี้นะคะหมวดหมู่คำศัพท์ของเราอยู่ในกลุ่มของคำกริยาค่ะคุณผู้ชมคำกริยานี่ถือว่าสำคัญนะคะเพราะเมื่อเราจะพูดนะคะหรือเราจะแสดงความคิดเห็นอย่างไรถ้าเราไม่เข้าใจคำนามเราก็จะไปพุ่งที่คำกริยาหรือว่าไปเพ่งที่คำกริยาเพื่อจะให้เข้าใจความหมายของประโยคนั้นค่ะคุณผู้ชมคะกริยาในภาษาลาวและภาษาไทยมีทั้งที่ใช้เหมือนกันและใช้ต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นคำที่เรานำมารวบรวมไว้จึงมีทั้งคำที่เหมือนกันและคำที่ต่างกันหลังจากนั้นเราก็จะเอาคำศัพท์เหล่านี้ไปนะคะประกอบเป็นบทสนทนาให้คุณผู้ชมได้เข้าใจถึงบริบทการใช้คำศัพท์ค่ะเราไปกันเลยนะคะคำกริยาคำแรกนะคะคือคำว่าฮอดฮอดแปลว่าถึงค่ะนะคะแปลว่าถึงนะคะไปต่อค่ะคำที่สองค่ะต่ำต่ำแปลว่าชนคุณผู้ชมคะคำนี้ต้องให้ความสำคัญสักนิดนึงนะคะเพราะคำว่าต่ำในภาษาลาวใช้กับสิ่งที่ไม่มีชีวิตค่ะเช่นในภาษาไทยเราพูดว่ารถชนกันใช่ไหมคะในภาษาลาวต้องพูดว่ารถต่ำกันเพราะอะไรคะเพราะรถเป็นสิ่งไม่มีชีวิตค่ะคุณผู้ชมส่วนในภาษาลาวถ้าเราจะพูดว่านะคะส้นส้นหมายถึงสิ่งที่มีชีวิตค่ะเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะต่ำใช้กับสิ่งที่ไม่มีชีวิตค่ะไปต่อนะคะย้านย้านคำนี้หมายถึงกลัวค่ะคุณผู้ชมไปต่อค่ะคำว่าจมจมหมายถึง

บ่นคำนี้นะคะผู้หญิงมักจะใช้มากกว่าผู้ชายค่ะจมหมายถึงบ่นนั่นเองค่ะไปต่อนะคะไขค่ะไขแปลว่าเปิดหรือแปลว่าผลักก็ได้นะคะคุณผู้ชมไปต่อค่ะหู้ตัวหู้ตัวแปลว่ารู้ตัวค่ะไม่ได้เป็นคำภาษาเหนือที่แปลว่ารู้ตัวที่เป็นคำลงท้ายนะคะคำนี้หู้ตัวแปลว่ารู้ตัวค่ะไปต่อนะคะคำสุดท้ายค่ะในช่วงคำกริยาของเราวันนี้คือคำว่าฝึกแอบฝึกแอบคุณผู้ชมคะภาษาไทยใช้คำว่าฝึกนะคะหรือฝึกนั่นเองค่ะนะคะส่วนคำภาษาลาวสามารถปรากฏคำเดียวได้ค่ะคือปรากฏเฉพาะคำว่าแอบถ้ามีใครสักคนนะคะบอกว่านะคะค่อยแอบซ้อมกีฬาค่อยแอบซ้อมกีฬาอยู่แสดงว่าเขาฝึกซ้อมกีฬาแต่ไม่ได้หมายถึงเขาไปแอบเล่นกีฬานะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเราก็รู้แล้วนะคะคำกริยาในภาษาลาวที่เราเคยคิดว่าเหมือนกันกับภาษาไทยวันนี้ต่างกันแล้วค่ะมาทวนกันดีกว่านะคะว่ามีคำอะไรบ้างและออกเสียงอย่างไรหากคุณผู้ชมต้องการออกเสียงไปพร้อมกันก็ได้นะคะเริ่มเลยค่ะคำแรกนะคะฮอดฮอดแปลว่าถึงค่ะต่อไปเลยนะคะตำตำแปลว่าชนใช้กับสิ่งที่ไม่มีชีวิตนะคะอย่าลืมนะคะไปต่อค่ะย้านย้านคำนี้ออกเสียงเหมือนยอยักษ์นะคะแปลว่ากลัวนั่นเองค่ะไปต่อค่ะจมจมแปลว่าบ่นค่ะต่อไปที่คำว่าไขไขแปลว่าเปิดหรือผลักประตูก็ได้นะคะไปต่อค่ะหู้ตั๋วหู้ตั๋วแปลว่ารู้ตัวหรือรู้สึกตัวก็ได้นะคะคำสุดท้ายค่ะฝึกแอบฝึกแอบหมายถึงการฝึกซ้อมค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นคำกริยาง่ายๆสั้นๆเหล่านี้นะคะจะมีบทบาทสำคัญมากหากเราใช้ผิดค่ะวันนี้คุณผู้ชมก็ได้เรียนรู้การใช้ภาษาลาวแบบถูกต้องแล้วว่าเป็นยังไงบ้างนำไปใช้นะคะหรือถ้าเคยได้ยินการสนทนาโดยใช้คำเหล่านี้คุณผู้ชมก็จะแปลออกแล้วค่ะว่าหมายถึงอะไรค่ะ

ภาษาลาวเพิ่มมากขึ้นค่ะคุณผู้ชมคะไม่ยากอย่างที่คิดนะคะการเรียนรู้ภาษาลาวเพียงแค่เราเข้าใจแล้วก็จำสิ่งที่ต่างนะคะคุณผู้ชมเพียงเท่านี้เราก็จะสามารถเรียนรู้ภาษาลาวไปพร้อมๆกันได้แล้วค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้เราจะสอนเขียนถ้าคุณผู้ชมนะคะจะเขียนไปพร้อมกันก็ได้นะคะแต่เราจะสอนให้เห็นความแตกต่างของการใช้รูปพยัญชนะจากภาษาลาวและภาษาไทยค่ะคุณผู้ชมคะคำแรกเลยนะคะฮอดฮอดคุณผู้ชมคะเริ่มต้นนะคะฮอเฮื่อนฮอเฮื่อนภาษาลาวเขียนแบบนี้ค่ะจะเหมือนรอเรือนะคะแต่คุณผู้ชมให้สังเกตนะคะความแตกต่างก็คือการที่นะคะใช้รอเรือแล้วก็หางขึ้นค่ะคุณผู้ชมคะหางขึ้นนะคะจะกลายเป็นฮอเฮื่อนเวลาจำถ้าจำไม่ได้ก็ต้องจำแบบนี้ค่ะฮอเฮื่อนขึ้นเฮื่อนขึ้นเฮื่อนเวลาขึ้นบ้านหรือขึ้นเรือนเราต้องเดินขึ้นเพราะฉะนั้นรอเรือต้องใช้หางขึ้นค่ะพยัญชนะตัวต่อไปนะคะอ้อโออ้อโอคือหลังในภาษาไทยนั่นเองค่ะเขียนแบบนี้นะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะสระหรือพยัญชนะในภาษาลาวต้องเริ่มจากหัวค่ะคุณผู้ชมก็ม้วนหัวอ้อโอนะคะม้วนไปเลยค่ะจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนมีหัวนิดนึงนะคะคุณผู้ชมคะอ้อโอตัวนี้ทำหน้าที่เป็นสระค่ะอ้อโอตัวนี้ทำหน้าที่เป็นสระอค่ะสระอเมื่อมีตัวสะกดจะเปลี่ยนเป็นอ้อโอนะคะเพราะฉะนั้นนะคะก็จะกลายเป็นสระอปิดท้ายค่ะพยัญชนะสะกดนะคะดอเด็กน้อยคุณผู้ชมคะดอเด็กน้อยค่ะเริ่มต้นนะคะม้วนหัวจากระดับบรรทัดนะคะขึ้นไปเลยค่ะนะคะคุณผู้ชมก็จะอ่านว่าฮอดคือเสียงฮอเฮื่อนนะคะไปต่อค่ะคำว่าจมจมค่ะคุณผู้ชมต้องจำนิดนึงนะคะไปก่อนเลยค่ะจอจอกค่ะคุณผู้ชมตัวนี้คือจอจอกหรือจอจานค่ะหม้อแมวหม้อแมวคุณผู้ชมคะหม้อแมวหัวอยู่ด้านล่างนะคะเริ่มต้นจากหัวอยู่ด้านล่างค่ะหมุนขึ้นไปเลยนะคะข้างบนค่ะลากลงมาอีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้เป็นหม้อแมวหรือหม้อม้าในภาษาไทยค่ะสิ่งที่ต้องจำของคำนี้นะคะคือสระโอลดรูปค่ะคุณผู้ชมสระโอลดรูปในภาษาไทยไม่มีแต่ในภาษาลาวมีนะคะใช้ตัวนี้ค่ะไม่ก๋งค่ะไม่ก๋งหัวลงนะคะไม่ก๋งหัวลงค่ะคุณผู้ชมคะใช้ไม่หันอากาศคว่ำนั่นเองค่ะนะคะไม่ก๋งหัวลงกลายเป็นสระโอลดรูปเมื่อมีตัวสะกดค่ะปิดท้ายด้วยรูปวรรณยุกต์เอค่ะเราก็จะได้คำว่าจมหมายถึงบ่นแล้วค่ะไปต่อค่ะคำนี้ง่ายมากเลยค่ะคุณผู้ชมเขียนเหมือนไทยค่ะคุณผู้ชมเริ่มต้นจากไม่ไม้ไม่ไม้หรือสระไอไม่ไม้ในภาษาลาวนะคะเริ่มต้นเลยค่ะเริ่มจากหัวด้านล่างลากขึ้นไปด้านบนหางยาวนะคะคุณผู้ชมคะใช้ขอใครขอใครคุณผู้ชมคะขอใครประเทศลาวหัวใหญ่มากเลยค่ะม้วนหัวจากด้านบนนะคะโค้งมานิดนึงตอนท้ายจะมีหยักนิดนึงแต่ไม่ลากลงนะคะตอนท้ายจะมีหยักนิดนึงแต่ไม่ลากลงค่ะเราก็จะอ่านออกเสียงได้ว่าไข่ค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะคำนี้ออกเสียงว่าฮู้ตัวฮู้ตัวเสียงก็บอกแล้วใช่ไหมคะว่าเราต้องใช้ฮ่อเฮื่อนฮ่อเฮื่อนหรือออกเสียงเหมือนหอนกฮูกในภาษาไทยนะคะแต่อย่าสับสนกันนะคะคุณผู้ชมห่อเฮื่อนหางขึ้นค่ะเขียนแบบไหนคะเขียนแบบนี้ค่ะม้วนจากหัวด้านล่างนะคะเหมือนรอเรือค่ะแต่เราไม่ออกเสียงรอเรือเพราะเราออกเสียงฮู้ตัวหางขึ้นค่ะห่อเฮื่อนหางขึ้นค่ะคุณผู้ชมคะใส่สระอูค่ะเหมือนไทยเลยค่ะปิดท้ายด้วยรูปวรรณยุกต์โทค่ะนะคะคำว่าตั๋วคำนี้ต้องเรียนค่ะคุณผู้ชมจำเป็นมากเลยค่ะเพราะใช้ไม่เหมือนกับภาษาไทยค่ะคุณผู้ชมคะสระอัวในภาษาลาวเขียนแบบนี้ค่ะสระอัวเมื่อไม่มีตัวสะกดเขียนแบบนี้นะคะคุณผู้ชมคะไม่ก๋งค่ะหัวลงนะคะบวกด้วยวอวี่วอวี่หรือวอแหวนในภาษาลาวนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้น

0: สระอัวในภาษาลาวแตกต่างจากสระอัวในภาษาไทยตรงไหนคะคุณผู้ชมตรงที่ไม้กงในภาษาลาวหัวลงส่วนในภาษาไทยใช้หัวขึ้นหรือใช้ไม่หันอากาศนั่นเองเมื่อเราจะเขียนคำว่าตัวคุณผู้ชมก็ใส่พยัญชนะเลยค่ะต่อตาค่ะลากจากข้างล่างขึ้นไปนะคะค่ะบวกด้วยสระอัวค่ะวอวีวอวีไม่กงหัวลงค่ะก็จะได้คำว่าหู้ตัวหู้ตัวนะคะไปต่อนะคะคำสุดท้ายค่ะฝึกแอบฝึกแอบคำนี้เขียนเหมือนภาษาไทยค่ะคุณผู้ชมไปต่อเลยนะคะฝอฝนค่ะคุณผู้ชมคะตัวนี้พยัญชนะตัวนี้เรียกว่าฝอฝนค่ะลากขึ้นไปนะคะเหมือนฝอฝาในภาษาไทยค่ะสะกดตรงตัวค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวง่ายนิดเดียวสะกดตรงตามมาตาสะกดค่ะกอไก่คุณผู้ชมคะไก่ที่ประเทศลาวมี2หัวค่ะจำแบบนี้นะคะไก่ที่ประเทศลาวมี2หัวค่ะคือพยัญชนะกอไก่ตัวนี้นี่เองค่ะม้วนหัวจากด้านล่างนะคะหัวออกนะคะขึ้นไปค่ะสระอึค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมใช้สระอินะคะใช้สระอิค่ะแล้วจุดข้างในค่ะกลายเป็นสระอึค่ะเราก็จะได้คำว่าฝึกส่วนคำว่าแอบเหมือนภาษาไทยค่ะง่ายนิดเดียวค่ะสระแอค่ะนะคะลากจากด้านล่างออโอค่ะบวกด้วยบอแบ้ค่ะกลายเป็นคำว่าฝึกแอบค่ะคุณผู้ชม
1: สบายดีพง
2: สบายดีแก้วเจ้าไปใส่มา
1: ค่อยหาก็มาฮอดเมืองลาว
2: ไปเที่ยวมาบอก
1: แม่นแล้ว
2: ไปเที่ยวใส่มา
1: ค่อยไปเที่ยวเมืองไทยมาม
2: วนบ
1: อก็มวนอยู่แต่ว่าเมืองไทยรถหลายหลายค่อยเห็นรถต่ำกัน
2: มีคนเป็นอย่างบ
1: อบอเพิ่นไปห้องหมอทันค่อยละย้านเพิ่นเป็นอย่างหลาย
2: แล้วเจ้าไปเที่ยวใส่มา
1: ค่อยไปเที่ยวมาหลายแหงแล้วเจ้าพร้อมสิไปใส่นี
2: ่ข่อยพร้อมสิไปสถานีตำรวจ
1: โอ้เจ้าสิไปเฮ็ดหยัง
2: ข่อยสิไปแจ้งการย้อนว่าเงินข่อยถูกโจรขึ้น
1: มันลักอย่างไปแด
2: ลักค้ำไป2เส้นกับเงิน 200,000 กีบ
1: โจรมันเข้าไปลักเครื่องเฮือนเจ้ายามใด
2: ตอน 6:00 นแลงเป็นยามที่ข่อยบ่อยู่เฮือน
1: เจ้าฮู้ได้แนวใดว่ามีโจร
2: ข่อยไขประตูเข้าเฮือนพอดีข่อยเลยเห็นมัน
1: แล้วเจ้าเฮ็ดแนวใดต
2: ่อข่อยเลยเอาฟอยล์ไล่ฟาดมัน
1: มันเป็นแนวใดฟาดถึกบ
2: ่บ่ถึกมันฮู้ตัวทันแล้วแลนลงเฮือนไป
1: เจ้าสิให้ข่อยไปแจ้งการเป็นหมู่นำเจ้าบ
2: ่บ่จำเป็นดอกข่อยว่าสิเลยไปเบิ่งเขาฝึกแอบกีฬานำ
1: เจ้าข่อยก็ต้องเฝ้ากับเฮือนย่านว่าแม่ข่อยสิจมข่อยอีก
2: ย้อนหยังแม่เจ้าคือสิจมให้เจ้า
1: ย้อนว่าข่อยกลับฮอดเฮือนคำหลายเทื่อแล้ว
2: เจ้าโชคดีลาก่อน
1: เจ้าโชคดีเส้นเดียวกัน
0: คุณผู้ชมคะฟังบทสนทนาข้างต้นทันหรือเปล่าคะอาจจะไม่ทันนะคะเพราะคุณผู้ชมยังไม่รู้จักประโยคและคำศัพท์ในภาษาลาวค่ะหากเราเรียนรู้และเพิ่มคำศัพท์ในภาษาลาวเพิ่มมากขึ้นรวมถึงการรู้จักภาษาลาวโดยผ่านการใช้ประโยคก็จะทำให้เราฟังภาษาลาวเข้าใจมากขึ้นนั่นเองค่ะในช่วงนี้เราจึงเอาประโยคข้างต้นนะคะมาทบทวนกันค่ะว่ามีการใช้อย่างไรและเราก็จะสอนคำศัพท์ที่ใช้แตกต่างกันระหว่างภาษาลาวและภาษาไทยในช่วงนี้ด้วยเลยนะคะคุณผู้ชมหากใครออกเสียงภาษาลาวไปพร้อมกันก็ได้นะคะการเริ่มฝึกการออกเสียงจะทำให้คุณผู้ชมมั่นใจขึ้นนะคะว่าออกเสียงภาษาลาวถูกหรือไม่ถูกแต่อย่างน้อยก็ทำให้เราได้เรียนรู้เสียงและการใช้คำศัพท์ประโยคภาษาลาวไปพร้อมๆกันแล้วค่ะไปที่ประโยคแรกเลยนะคะค่อยหากอกลับมาฮอดเมืองลาวค่อยหากอกลับมาฮอดเมืองลาวคุณผู้ชมคะคำว่าค่อยในภาษาลาวนะคะหมายถึงฉันหรือผมก็ได้ค่ะเป็นบุรุษสรรพนาม

ใช้แทนผู้หญิงผู้ชายได้ทั้งหมดเลยค่ะคำต่อไปนะคะหากอหากอคำนี้แปลว่าพึ่งจะนะคะพึ่งจะค่ะคุณผู้ชมส่วนคำต่อไปนะคะฮอดฮอดคุณผู้ชมคงจำได้เลยนะคะคำนี้แปลว่าถึงค่ะคุณผู้ชมถึงนั่นเองนะคะพูดใหม่นะคะคุณผู้ชมไปพร้อมกันค่ะค่อยหากอกลับมาฮอดเมืองลาวแปลว่าผมหรือฉันพึ่งจะกลับมาถึงเมืองลาวนั่นเองค่ะไปต่อนะคะประโยคที่สองค่ะคำนี้ถ้าฟังเร็วๆอาจจะไม่เข้าใจนะคะคำนี้นะคะคุณผู้ชมคะไปพร้อมกันนะคะประโยคคำถามค่ะไปเที่ยวมาบ่ไปเที่ยวมาบ่แปลว่าไปเที่ยวที่ไหนมานั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะคำว่าบ่นะคะแปลว่าไหนค่ะคุณผู้ชมแต่ในบริบทนี้อาจจะหมายถึงไปเที่ยวที่ไหนมาก็ได้นะคะคุณผู้ชมคะมีคำศัพท์นะคะคำว่าบ่อค่ะเป็นคำลงท้ายหมายถึงที่ไหนนะคะคุณผู้ชมไปต่อค่ะมีคนเป็นหยังบ่อมีคนเป็นหยังบ่อแปลว่ามีใครเป็นอะไรไหมค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะมีคำศัพท์ค่ะคนคนในภาษาลาวประโยคนี้แปลเป็นไทยได้ว่าใครนะคะจะบอกว่ามีคนเป็นอะไรไหมก็ได้ค่ะแต่จะให้ไพเราะก็ต้องแปลว่าใครค่ะคำว่าหยังค่ะคุณผู้ชมหยังแปลว่าอะไรค่ะหยังแปลว่าอะไรและจบด้วยประโยคคำถามด้วยคำนี้ค่ะคำแสดงคำถามในภาษาลาวนะคะคำว่าบอบอคุณผู้ชมคะไม่มีรูปหมายเอกนะคะบอแปลว่าไหมค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นออกเสียงพร้อมกันนะคะมีคนเป็นหยังบ่อหมายถึงมีใครเป็นอะไรไหมนั่นเองค่ะไปต่อกันนะคะประโยคต่อไปค่ะเจ้าสิไปเฮ็ดหยังเจ้าสิไปเฮ็ดหยังแปลว่าคุณจะไปทำอะไรค่ะคุณผู้ชมคะเจ้าในภาษาลาวหมายถึงคุณค่ะจะใช้คุณที่หมายถึงผู้หญิงหรือคุณที่เป็นผู้ชายเป็นเด็กหรือว่าเป็นผู้ใหญ่ก็ได้ทั้งนั้นค่ะออกเสียงสั้นนะคะคุณผู้ชมเจ้าค่ะนะคะคำต่อไปค่ะคำว่าสี่ค่ะแปลว่าจะเสียงให้สอดคล้องกับภาษาลาวให้มากที่สุดอาจจะไม่เหมือนแต่คิดว่าคนลาวน่าจะชื่นใจนะคะเวลาได้ยินเราหรือคนไทยพูดภาษาลาวเหมือนกับที่เราก็คงชื่นใจและดีใจเมื่อคนลาวนะคะมาในประเทศไทยและพูดภาษาไทยของเราได้แสดงว่าเขาให้ความสำคัญกับภาษาไทยและการเรียนรู้ภาษาไทยของคุณลาวก็คงต้องเรียนด้วยตัวเองเหมือนคุณผู้ชมที่กำลังชมรายการของเราอยู่นี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาทบทวนกันดีกว่านะคะว่าประโยคนะคะในภาษาลาวมีอะไรบ้างคุณผู้ชมคะลองออกเสียงไปพร้อมกันนะคะหรืออาจจะออกเสียงตามเล็กน้อยนะคะตามมาติดๆแบบนั้นแหละค่ะนะคะก็จะทำให้คุณผู้ชมได้ฝึกการออกเสียงภาษาลาวค่ะไปเลยนะคะประโยคแรกนะคะค่อยหากอกับมาฮอดเมืองลาวค่อยหากอกับมาฮอดเมืองลาวแปลว่าผมหรือฉันเพิ่งจะกลับมาถึงเมืองลาวค่ะประโยคที่สองนะคะไปเที่ยวมาบ่อไปเที่ยวมาบ่อนะคะแปลว่าไปเที่ยวที่ไหนมานั่นเองค่ะไปต่อนะคะมีคนเป็นหยังบ่อคุณผู้ชมคะออกขึ้นเสียงสูงตอนสุดท้ายนะคะเพราะเป็นคำถามค่ะมีคนเป็นหยังบ่อแปลว่ามีใครเป็นอะไรไหมนั่นเองค่ะสุดท้ายนะคะเจ้าสิไปเฮ็ดหยังเจ้าสิไปเฮ็ดหยังหมายถึงคุณจะไปทำอะไรนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมไม่ต้องกังวลเรื่องการออกเสียงเหมือนหรือไม่เหมือนนะคะเพราะภาษาลาวนะคะไม่มีภาษาที่เป็นมาตรฐานค่ะหมายถึงสำเนียงนะคะคุณผู้ชมไม่มีสำเนียงที่เป็นมาตรฐานเพราะอะไรคะเพราะคุณผู้ชมถ้าจะอยู่ภาคเหนือของลาวนะคะอยู่ภาคกลางหรืออยู่ภาคใต้ของประเทศลาวคุณผู้ชมก็สามารถออก

0: เสียงคำลาวได้อย่างเท่าเทียมกันค่ะเพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมจะออกเสียงภาษาลาวที่ผิดเพี้ยนไปบ้างคุณลาวก็คงเข้าใจนั่นแหละค่ะ
1: การพัฒนาเส้นทางระหว่างประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวให้สามารถเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้านให้หลากหลายเส้นทางมากขึ้นโดยเฉพาะการเชื่อมต่อระหว่างประเทศไทยกับประเทศเวียดนามที่ปัจจุบันสามารถเดินทางผ่านประเทศลาวโดยทางรถยนต์ได้ดังนั้นการสร้างสะพานมิตรภาพไทยลาวหรือลาวไทยตลอดแนวแม่น้ำโขงรวมถึงการเปิดด่านพรมแดนลาวเวียดนามที่เพิ่มขึ้นนี้จะส่งผลให้การขนส่งและการเดินทางของประเทศต่างๆในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงเกิดความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นสิ่งที่ตามมากับการเดินทางที่สะดวกรวดเร็วก็คือการเข้ามาของนักท่องเที่ยวที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะการมุ่งสู่เมืองหลวงอย่างนครหลวงเวียงจันทร์ดังนั้นนครหลวงแห่งนี้จึงต้องวางแผนการพัฒนาตัวเมืองและการกำหนดนโยบายเพื่อให้การพัฒนาเดินเคียงคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นนโยบายหลักของประเทศประเทศลาวได้กำหนดผังชี้นำรวมหรือแผนผังการพัฒนาโดยภาพรวมของนครหลวงเวียงจันทร์ในปีพุทธศักราช2573ซึ่งรองรับการเพิ่มจำนวนของประชากรที่จะสูงขึ้นถึง 1,440,000 คนโดยประมาณดังนั้นการขยายตัวเมืองจากจุดเดียวอาจจะไม่เป็นระบบระเบียบประเทศลาวจึงมีนโยบาย3ประการเพื่อให้เป็นแนวทางในการพัฒนาเมืองคือ 1. การพัฒนาเพื่อเป็นเมืองศูนย์กลางของกลุ่มลุ่มน้ำโขง 2. การเป็นเมืองศูนย์กลางของรัฐซึ่งต้องมีการพัฒนาระบบบริหารจัดการของรัฐ 3. การเป็นเมืองน่าอยู่และเมืองแสนรักของคนเวียงจันทร์และแขกที่เข้ามาท่องเที่ยวโดยการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวและมีทัศนียภาพที่เขียวสวยงามการขยายตัวของตัวเมืองจึงเป็นไปแบบกระจายหลายจุดตามถนนสายสำคัญในตัวเมืองเวียงจันทร์อย่างไรก็ตามการพัฒนาที่กล่าวมาทั้งหมดควรจะให้ความสำคัญกับการพัฒนาของสังคมมนุษย์ไม่ควรทำลายวัฒนธรรมและธรรมชาติหากการพัฒนาความเจริญมั่งคั่งของสังคมเมืองนั้นไม่เคารพต่อวัฒนธรรมและธรรมชาติสิ่งนั้นไม่ใช่การพัฒนานี่เป็นคำขวัญของคนลาวที่น่าชื่นชม
2: เป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมได้รับสาระความรู้จากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาทั้งคำศัพท์ในภาษาลาวการสะกดคำการประสมคำแล้วยังได้ฟังประโยคสนทนาพร้อมกับฝึกพูดตามท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาและได้รับสาระความรู้จากเกร็ดความรู้อีกด้วยนะคะคงจะทำให้คุณผู้ชมได้เข้าใจภาษาและประเพณีวัฒนธรรมลาวมากขึ้นแล้วนะคะสำหรับวันนี้เวลาของรายการแง้มประตูสู่ลาวก็หมดลงแล้วขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: อ่ะนักเรียนวันนี้ก็หมดเวลาเรียนแล้วครับกลับบ้านได้ครับผม
1: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: ก่อนกลับบ้านต้องทำอะไรทีมก่อนห้อง
3: ทีมก่อนเรียบร้อยครับผม
2: ทีมหมดยาฆ่าเชื้อ

0: เด็กไทยรู้หน้าที่ทำดีไม่ต้องเดียวจากบตด.
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระนาทีรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนครับรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมเข้าใจในแนวคิดและเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนมากยิ่งขึ้นอยู่กับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลและวิทยากรประจำรายการของเราครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีอาจารย์ธำรงศักดิ์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้เราจะมาพูดคุยถึงอีกหนึ่งเสาหลักของประชาคมอาเซียนก็คือเรื่องของการเมืองและความมั่นคงเขามีวัตถุประสงค์ยังไงครับ
1: ครับประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนนะครับวัตถุประสงค์หลักก็คือทำอย่างไรที่จะทำให้เศรษฐกิจความมั่งคั่งของอาเซียนเกิดขึ้นได้เศรษฐกิจการค้าและความมั่งคั่งเกิดขึ้นได้มันต้องมีสันติภาพนะครับ อาเซียนเรียนรู้ตลอดมาและโลกทั้งใบเรียนรู้ตลอดมานะครับว่าสงครามเนี่ยจะก่อให้เกิดความมั่งคั่งเฉพาะผู้ขายอาวุธสงครามนะครับมีความมั่งคั่งแน่สงครามนะครับแต่ใครมีคนจำนวนไม่มากที่ได้ความมั่งคั่งนั้นไป
0: ในวงแคบ
1: แต่เมื่อไหร่ที่เกิดสันติภาพเนี่ยความมั่งคั่งมันจะแผ่หรือว่ากระจายลงไปยังประชาชนมากที่สุดเลยนะครับ
0: เพราะฉะนั้นก่อนจะเป็นเสาหลักของ AEC เรื่องความมั่นคั่งการเมืองก็ต้องมั่นคงก่อน
1: ใช่การเมืองเขาเรียกว่าเป็นตัวสนับสนุนที่จะทำให้การค้าการขายการเดินทางเนี่ยเป็นไปได้อย่างราบรื่น
0: น
1: ะครับดังนั้นเวลาเราพูดถึงคำว่าการเมืองความมั่นคงอาเซียนคำว่าการเมืองในสังคมไทยเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันต้องไปยุ่งกับการเมืองนะครับโลกทั้งใบเนี่ยต้องจัดการเรื่องการเมืองเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ปัญหาระหว่างประเทศมันเกิดขึ้นอย่างเช่นประเทศในอาเซียนนะครับยังมีเขาเรียกว่าข้อพิพาทขัดแย้งทางด้านเขตแดนกันเนี่ย20กว่ากรณีด้วยกันอันนี้ไม่นับรวมของประเทศไทยกับเพื่อนบ้านนะครับอันนี้เราตัดประเทศไทยออกประเทศไทยกับเพื่อนบ้านมีอีกหลาย10กรณีส่วนประเทศในอาเซียนเนี่ยมีความขัดแย้งข้อพิพาทเขตแดนข้อพิพาทเขตแดนเนี่ยอาจจะนำไปสู่สงครามได้นะครับซึ่งตัวนี้เองก็ทำให้ทำอย่างไรที่จะแก้ไขข้อพิพาทบนการพูดจาปราศัยหรือว่าการเจรจาตกลงกันมากกว่าการที่จะเอากำลังเสริมทัพไปอยู่ตรงชายแดนหรือว่าตรงข้อพิพาทแล้วยิงปืนใหญ่ถล่มกันนะครับตรงจุดนี้เองก็คือวิถีอาเซียนที่อาเซียนบอกว่าเราเจรจากันดีกว่าเราคุยกันเรานั่งโต๊ะคุยกันได้ไหมนะครับถ้านั่งโต๊ะคุยกันได้ความรู้สึกมันก็อาจจะเข้าใจกันมากขึ้นนะครับคือพูดง่ายว่าข้อพิพาทเขตแดนเป็นข้อพิพาทที่ธรรมดาของโลกใบนี้ประเทศทั้งหมดที่อยู่ในโลกใบนี้ต่างมีข้อพิพาทเขตแดนกันหมดและอย่างเช่นข้อพิพาทเขตแดนที่ใหญ่มากเลยนะครับที่อยู่ในเขตอาเซียนที่เราเรียกว่าหมู่เกาะสเปลลี่ซึ่งหลายประเทศของอาเซียนเนี่ยมีข้อพิพาทกับประเทศจีนที่จีนบอกว่านี่เขตหมู่เกาะสเปลลี่ซึ่งมีขนาด

0: ขนาดใหญ่เกือบเท่าประเทศไทยนะครับต่างแย่งชิงพื้นที่กันว่านี่ของเวียดนามนี่ของบรูไนนี่ของฟิลิปปินส์นี่ของอินโดนีเซียมาเลเซียนะครับทำไมถึงเกิดข้อพิพาทเขตแดนกลางทะเลเพราะเดี๋ยวนี้ทะเลนะครับเป็นที่มาของน้ำมันและแก๊สธรรมชาติไม่ใช่แค่อาหารทะเลนะครับแต่ลึกลงไปเนื่องจากว่าเทคโนโลยีของโลกเนี่ยสามารถขุดเจาะน้ำมันได้ลึกขึ้นและไกลขึ้นมันก็เลยมีการขยับเคลื่อนย้ายและเริ่มตระหนักว่าข้างในนั้นอาจจะมีแก๊สธรรมชาติบ่อขนาดใหญ่ซึ่งเป็นทรัพยากรที่แต่ประเทศต้องการ
1: พลังงานทั้งนั้นเลย
0: ตรงนี้เองที่นำมาผลประโยชน์นะครับก็นำมาซึ่งข้อพิพาทแต่จะคลี่คลายกันยังไงเพราะว่าข้อพิพาทในหมู่เกาะทะเลจีนใต้หรือว่าหมู่เกาะสเปนลี่เนี่ยเป็นข้อพิพาทที่โลกใบนี้ก็เฝ้าจับตามองนะครับว่าจะก่อให้เกิดสงครามในเอเชียครั้งใหญ่หรือไม
1: ่
0: เห็นไหมครับว่าถ้าเกิดสงครามปุ๊บปัญหาของอาเซียนเลยนะครับว่าอาเซียนจะมีความมั่งคั่งไหมนะครับเพราะว่าตรงนี้ก็จะกระทบต่อการขนถ่ายสินค้าการผลิตการบริโภคอย่างเต็มที่นี่เป็นประเด็นสำคัญนะครับว่าทำไมอาเซียนจึงต้องตระหนักถึงนะครับว่าด้วยเสาหลักทางด้านการเมืองและความมั่นคงและโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือทำอย่างไรไม่ให้แต่ละประเทศนี้หวาด
1: ระแวงกันเอง
0: เพราะที่ผ่านมาเนี่ยเพราะว่าระแวงกันจึงนำไปสู่การซื้ออาวุธสงครามซื้อเครื่องบินรบซื้อเรือดำน้ำนะครับเติมกองทัพให้กับตัวเองเพราะว่าต่างระแวงว่าอีกฝ่ายหนึ่งได้สร้างกองกำลังขนาดใหญ่ไว้ซึ่งถ้าไม่ประเทศตนเองไม่มีกองกำลังที่เท่าเทียมก็อาจจะนำไปสู่การพ่ายแพ้ได
1: ้
0: การเข้ามารวมกันแล้วบอกว่าเอ้ารัฐมนตรีกลาโหมของแต่ละประเทศมานั่งคุยกันสิว่าทิศทางของกองทัพของตนเองเนี่ยได้แฝงอะไรไว้ไห
1: ม
0: การเข้าใจซึ่งกันและกันเนี่ยนำไปสู่การคลี่คลายความหวาดระแวงเมื่อคลี่คลายความหวาดระแวงก็นำไปสู่การไม่กลัวกันนะครับเมื่อผู้นำเหล่าทัพรัฐมนตรีกลาโหมได้พูดเจรจากันอาจจะนำไปสู่ความร่วมมือของประเทศในอาเซียนคือจริงๆเป้าหมายของอาเซียนคือความร่วมมือทางด้านการทหารแทนที่จะสะสมกำลังของแต่ละประเทศกับร่วมมือกันแล้วบอกว่าเราจะหาทางคุ้มครองอาเซียนอันเป็นหนึ่งเดียวกันได้ยังไง
1: จากภายนอก
0: ใช่ตรงจุดนี้ก็ทำให้ไม่ต้องใช้งบประมาณกระทรวงกลาโหมมากเกินไปนะครับนำไปสู่การสร้างสาธารณูปโภคนำไปสู่การสร้างรถไฟความเร็วสูงนำไปสู่การสร้างถนนหนทางเพื่อขนย้ายสินค้าและคนดีกว่า คือเงินมันมีจำกัดนะครับเงินมันมีจำกัดถ้ามันเอาเงินเนี่ยไปใช้ในด้านการทหารมันก็นำไปสู่เงินน้อยลงในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจนะครับนี่คือหลักการง่ายๆของประชาคมการเมืองและความมั่นคงอ
1: าจารย์แล้วตั้งแต่เรามีประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนเนี่ยข้อพิพาทระหว่างประเทศมันลดน้อยลงบ้างไหมครับ
0: ข้อพิพาทระหว่างประเทศเนี่ยไม่น้อยลงนะครับมีเท่าไหร่ก็เท่าเดิมนะครับเพียงแต่ว่ามีหลักการในการเจรจากันมากขึ้น อย่างเช่นกรณีตัวอย่างนะครับว่าข้อพิพาทเขตแดนของมาเลเซียกับสิงคโปร
1: ์
0: แย่งเกาะกันเล็กๆ3เกาะนะครับในช่องแคบมะละกาทั้ง2ประเทศเนี่ยต้องนำคดีนี้ขึ้นศาลโลกเมื่อไม่กี่ปีมานี้และศาลโลกก็พิพากษาว่าเกาะ1เป็นของสิงคโปร์เกาะ1เป็นของมาเลเซียอีกเกาะ1ต้องการน้ำหลงจึงเห็นเป็นเกาะให้เจรจากันเองเห็นไหมครับคือในที่สุดศาลโลกก็ไม่มีแนวทางที่แน่ชัดว่าจะให้ทำยังไงเพราะว่ามันไม่มีหลักฐานทำได้ก็คือท่านต้องเจรจาเพื่อยุติปัญหากันให้ได้นะครับด้วยเหตุนี้แนวทางของแต่ละประเทศนะครับข้อพิพาทเขตแดนของประเทศต่างๆรวมทั้งข้อพิพาทเขาเรียกว่าข้ามแดนเนี่ยก็มีแนวทางเจรจากันมากขึ้น
1: คือปัญหามีเหมือนเดิมแต่ว่ามีแนวโน้มที่จะเจรจาตกลงกันได้มากยิ่งขึ้นกว่าเดิม
0: ครับเพราะว่ามีเวทีในการเจอหน้ากันบ่อยครั้งนะครับอย่างเช่นผู้นำของแต่ละประเทศผู้นำสูงสุดใช่ไหมครับก็เจอหน้ากันปีละ2ครั้งในเวทีของอาเซียนที่เราเรียกว่าอาเซียนสัมมิตนะครับการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนปีหนึ่งมาเจอกัน2ครั้งนี่ถือนับว่าบ่อยมากแถมยังไปเจอกันในเวทีอื่นๆอีกนะครับรัฐมนตรีของกระทรวงต่างๆก็มาเจอกันปีละหลายๆครั้งนะครับการพูดคุยมันมากขึ้นการพูดคุยมากขึ้นก็ทำให้เรารู้สึกเอ้ยรู้จักกันนี่อะไรนี่มันก็เลยทำให้
1: เข้าอกเข้าใจกันมากขึ้น
0: ขอกันได้โทรศัพท์หน่อยที่ว่าเป็นอย่างนี้จริงๆไหมอย่าเพิ่งยิงมานะ เขาเรียกว่ามันยุติเสียงปืนได
1: ้อลุ่มอล่วยกันได้มากขึ้นนะครับทีนี้พูดถึงการปกครองมาดีกว่าครับทำไมในประชาคมอาเซียนเนี่ยเราถึงเน้นการปกครองระบอบประชาธิปไตยชูเป็นหลักเลยครับ
0: ประชาคมการเมืองและเศรษฐกิจอาเซียนเนี่ยบอกว่าประชาธิปไตยเป็นเหมือนหัวใจหลักที่อาเซียนอยากเดินไปให้ถึงนะครับเดินไปถึงเพราะว่าประชาธิปไตยเนี่ยมันทำให้เกิดเสรีภาพเสรีภาพเนี่ยเราลองคิดถึงนะครับว่าเวลาเราจะสร้างความมั่งคั่งสร้างสินค้าเนี่ย เราต้องการที่มีเสรีภาพในการคิดสร้างสรรค์นะครับประชาธิปไตยเนี่ยจะทำให้คนเนี่ยมีเสรีภาพมากขึ้นเสรีภาพตัวนี้เองนะครับมันจะนำไปสู่อีกสิ่งหนึ่งก็คือสิ่งที่เราเรียกว่าหลักธรรมาภิบาลหรือว่า good governance good governance ไม่สามารถเกิดได้ในระบอบการเมืองที่ปิดหรือว่าเป็นเผด็จการ good governance มีหลักการว่าทุกอย่างโปร่งใสคำว่าโปร่งใสหมายความว่าข้อมูลของภาครัฐว่าด้วยการที่จะให้ประมูลสัมปทานอะไรต่างๆเนี่ยทุกฝ่ายรับรู้กันหมด
1: รวมถึงประชาชนด้วย
0: ใช่มันเหมือนกับว่าตอนนี้อาเซียนรวมกัน10ประเทศแล้วถ้าบอกว่าเฮ้ยข้อมูลนี้ให้แต่บริษัทของเราเท่านั้นรับรู้บริษัทอื่นไม่ให้รับรู้มันจะนำไปสู่การแข่งขันประมูลได้อย่างไรนะคร
1: ับ
0: ซึ่งตัวนี้เอง good governance ไม่เพียงแค่โปร่งใสข้อมูลแต่ทำให้เกิดการตรวจสอบการคอร์รัปชันของรัฐบาลได้อาเซียนยอมรับตัวเองเลยนะครับว่ากลไกของระบบราชการของประเทศต่างๆนะครับเป็นกลไกที่คอร์รัปชัน
1: นี่คือยอมรับระดับสากลเลยเหรอฮะ
0: ระดับสากลยกเว้นประเทศเดียวนะครับที่ได้ชื่อว่าข้ามประเด็นคอร์รัปชันได้อันดับต้นๆของโลกเลยนะครับก็คือสิงคโปร์
1: เขาทำได้ยังไง
0: สิงคโปร์มีกลไกตั้งแต่ระดับผู้นำประเทศลงมาจนกระทั่งการสร้างวิถีชีวิตให้เชื่อมั่นว่าไม่ใช่ของท่านอย่าเอานะดังนั้นเวลาท่านเจอกระเป๋าเงินตกหรือว่าวางไว้ท่านกำลังอาจถูกทดสอบก็ได้นะครับ
1: อาจจะกลายเป็นอาชญากรได้นะครับ
0: ดังนั้นท่านต้องเฉยเมยนะครับอย่าไปเอาเด็ดขาดอะไรเงี้ยก็คือสิ่งเหล่านี้เงินทองเนี่ยจริงๆแล้วคนก็อยากได้ทั้งนั้นแหละแต่วัฒนธรรมมันคือสิ่งที่สร้างได้การกำหนดกฎเกณฑ์ทำให้ชีวิตของความเป็นอาเซียนเนี่ยเราต้องข้ามนะครับข้ามพรมแดนข้ามเวลาให้เร็วขึ้นไงน
1: ี่
0: ก็คือหลักการอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของ human rights หรือว่าสิทธิมนุษยชนพอ democracy แล้วใช่ไหมประชาธิปไตยแล้วนะครับพอมันมีเรื่องของหลักธรรมาภิบาลแล้วตอนนี้ทุกคนเนี่ยเราต้องตระหนักเรื่องสิทธิของมนุษย์นะครับสิทธิของมนุษย์คืออะไรคือสิทธิในร่างกายร่างกายของเราเป็นของเราห้ามคนอื่นมาทำอะไรกับเรา
1: ครับ
0: ตรงนี้เองก็คือตอนนี้เวลาเราไปทำอะไรนะครับประเด็นคำว่าสิทธิมนุษยชนจะใหญ่ขึ้นดังขึ้นนะครับซึ่งอาเซียนเนี่ยกำลังเข้าสู่ประเด็นสำคัญนี้ก็คือเรื่องสิทธิมนุษยชนดังนั้นประชาธิปไตยจึงทำให้ความมั่งคั่งเกิดขึ้นได้จริง
1: ครับแล้วในเมื่อก่อนหน้านี้เราเคยคุยกันเรื่องการข้ามแดนอย่างเสรีนะครับอาจารย์แล้วแบบนี้เมื่อข้ามแดนอย่างเสรีไปมาหาสู่กันได้เนี่ยความมั่นคงของแต่ละประเทศมันจะมีผลกระทบในเรื่องของสันติภาพไหมครับ
0: โอ้ความมั่นคงเนี่ยสำคัญเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้พอข้ามคนข้ามแดนได้เร็วขึ้นไวขึ้นสินค้าข้ามแดนได้มากขึ้นนะครับปัญหาตามมาก็คือยาเสพติดก็ข้ามแดนด้วย
1: มาด้วยนะ
0: ปัญหายาเสพติดคือตอนนี้ก็จะต้องมีกระบวนการติดตามหรือว่าตามค้นตามคว้ายาเสพติดให้มากขึ้นเพราะยาเสพติดเดี๋ยวนี้ก็ผลิตง่ายส่งขนส่งง่ายนะครับเขาเรียกว่าการไล่ล่าก็จะต้องสร้างประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับหรือแม้แต่เรื่องของการค้ามนุษย์การข้ามมนุษย์เนี่ยเราจะเห็นว่าพอพื้นที่ในการข้ามแดนมันข้ามได้เร็วขึ้นก็มีการเอาแรงงานจากคนไม่รู้นะครับหรือว่าจากคนที่อยู่ห่างไกลนะซื้อขายคนแล้วเอาไปเป็นแรงงานทาสในการผลิตทั้งในโรงงานอุตสาหกรรมในการประมงหรือว่าในระบบที่เราเรียกว่าการค้าผู้หญิงอะไรพวกนี้ซึ่งตัวนี้เองก็เป็นปัญหาสำคัญที่อาเซียนก็ต้องพัฒนาฝีมือนะครับในการที่จะปกป้องคนนะครับว่าด้วยการค้ามนุษย์ตอนนี้เรื่องของการค้ามนุษย์ในเรือประมงของกลุ่มประเทศอาเซียนเนี่ยใหญ่มากสำหรับโลกใบนี้เพราะว่ากลุ่มประเทศอาเซียนนะครับโดยเฉพาะไทยเนี่ยเป็นประเทศที่มีกองเรือประมงขนาดใหญ่ของโลกนะครับเราเนี่ยเป็นประเทศที่ผลิตปลาทูน่าส่งออกอันดับต้นๆของโลกนะ
1: คร
0: ับที่ท้องทะเลไทยนี่ไม่มีปลาทูน่าเลยแต่เราเนี่ยมีโรงงานผลิตปลาทูน่าเนี่ย16-17โรงงานด้วยกันมันหมายความว่ากระบวนการโลกธุรกิจการประมงและสินค้าอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับทะเลเนี่ยของประเทศไทยสำคัญมาก
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นปัญหาของการค้ามนุษย์จึงได้รับการจับตานะครับหรือปัญหาอีกอันหนึ่งก็คือปัญหาการจัดการเขตแดนหรือว่าการข้ามแดนทำยังไงจะทำให้หนึ่งข้ามแดนสะดวกแต่สองก็มีกลไกในการ
1: รักษาความปลอดภัย
0: รักษาความปลอดภัยดังนั้นตอนนี้ เวลาเราข้ามแดนใช่ไหมครับ แม้แต่การสแตมป์ยังไม่มีเลยนะครับเดี๋ยวนี้เขาสแกนปุ๊บเรียบร้อยเลย
1: ผ
0: ่านเดี๋ยวนี้พาสปอร์ตของเราเนี่ยขาวสะอาดหมดเลยเมื่อก่อนนะจะโชว์กันว่าโอ๊ยไปไหนมาบ้างพาสปอร์ตหนาเป็นปึกๆเดี๋ยวนี้แบนราบเหมือนกันเพราะว่าโลกมันเป็นโลกอิเล็กทรอนิกส์แล้วนะครับมันก็จะมีวิธีการตรวจจับมากขึ้นแต่ปัญหาที่สำคัญที่อาเซียนจะต้องเผชิญก็คือโลกเขาเรียกว่าอาชญากรรมทางไซเบอร
1: ์
0: นะตอนนี้ไม่ใช่มีคนมีสินค้าแล้วแต่เขาเรียกว่าการล้วงตับล้วงข้อมูลกันผ่านไซเบอร์อ
1: ินเทอร์เน็ตเนี่ย
0: อินเทอร์เน็ตหรือว่าทำให้ระบบอีกฝ่ายหนึ่งล้มเหลวอะไรเงี้ยซึ่งเขาเรียกปัญหาใหม่ๆทั้งนั้นเลยนะครับเป็นสิ่งที่อาเซียนก็ต้องพัฒนาฝีมือขึ้นครับ
1: ครับเพราะนั้นเป็นเรื่องที่น่าจับตามองต่อไปเกี่ยวกับการเมืองและความมั่นคงของอาเซียนนะครับแล้ววันนี้ต้องขอบคุณนะฮะทัศนะและความรู้ดีๆจากวิทยากรประจำรายการของเราครับอาจารย์ธำรงศักดิ์ขอบพระคุณมากครับคุณผู้ชมครับเรื่องราวของอาเซียนที่น่าสนใจยังไม่หมดแค่นี้กลับมาติดตามต่อได้ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วเราสองคนลาไปก่อนขอบคุณทุกการรับชมและสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนครับเพื่อความเข้าใจในแนวคิดและเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนมากยิ่งขึ้นนะครับเช่นเคยอยู่กับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลและวันนี้ก็อยู่กับวิทยากรประจำรายการของเราด้วยครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีอาจารย์ธำรงศักดิ์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้เราจะมาคุยกันถึงอีกหนึ่งเสาหลักของประชาคมอาเซียนก็คือเสาด้านประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนแนวคิดหลักของด้านนี้เป็นยังไงครับ
1: แนวคิดหลักของเสาด้านสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนนะครับถ้าพูดถึงความเข้าใจในสังคมไทยนะครับมักจะคิดถึงอาหารคำทักทายการแต่งตัวการร้องเพลงอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งเสาด้านสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนเนี่ยพูดถึงเรื่องนี้น้อยมากเลยนะครับโอเคอยากเข้าใจก็ทำกันไปแต่ที่จริงแล้วเสาหลักทางด้านสังคมและวัฒนธรรมเนี่ยมุ่งเน้นว่าทำอย่างไรที่จะทำให้ชีวิตของประชาชน600กว่าล้านคนเนี่ยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับมีชีวิตที่ดีขึ้น
0: อยู่ดีกินดี
1: ใช่
0: แสดงว่าไอ้ที่เราเห็นว่าเป็นเรื่องร้องรำทำเพลงทักทายเป็นแค่เปลือกของท้องของมันเท่านั้นเอง
1: ก็เป็นความรู้จักเพื่อนบ้านว่างั้นเถอะนะครับซึ่งตรงจุดนี้มันมาจากพัฒนาการที่ว่าถ้าเกิดว่ามีการเติบโตหรือว่าขยายตัวทางเศรษฐกิจ
0: ครับ
1: อาเซียนเนี่ยเป้าหมายของเขาคือความมั่งคั่งใช่ไหมครับหลังจากที่เขาเริ่มสร้างความมั่งคั่งแน่นอนมุมหนึ่งก็มองว่าบริษัทการค้าหรือว่าบริษัทที่ลงทุนใหญ่ๆเนี่ยจะเอาประโยชน์จากความเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะครับซึ่งทำให้บริษัทเหล่านี้ได้เอาประโยชน์ไปอย่างมากโดยที่ประชาชนอาจจะไม่ได้รับประโยชน์เท่าที่ควร
0: ครับ
1: ซึ่งคนที่ออกแบบประชาคมอาเซียนก็มองว่าต้องตระหนักถึงเสาทางด้านสังคมและวัฒนธรรมซึ่งเสาทางด้านสังคมและวัฒนธรรมเนี่ยเป็นเสาที่องค์การสหประชาชาตินะครับมุ่งเน้นอย่างมากเลย
0: UN เนี่ยนะฮะ
1: ใช่ครับองค์การสหประชาชาติได้ประกาศเมื่อสิ้นปี2015นะครับซึ่งเป็นปีเดียวกันที่อาเซียนประกาศว่าได้บรรลุการสร้างประชาคมอาเซียนนะครับ UN ก็ประกาศว่านโยบายของ UN นะครับมุ่งเน้นที่จะทำให้ชีวิตของคนในทุกเรื่องทุกราวเนี่ยรวมทั้งสิ่งแวดล้อมเนี่ยได้รับการเขาเรียกดูแลจัดสรรและสร้างความยั่งยืน อย่างเช่น UN ประกาศเลยนะครับว่าอีก15ปีข้างหน้าก็คือ2030นะครับ UN บอกว่าจะเป็นยุคสมัยของการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะครับ Sustainable Development
0: มีตัวอย่างไหมครับ
1: Sustainable Development ของ UN เนี่ยก็คือตั้งแต่เรื่องการศึกษา เรื่องน้ำเรื่องชีวิตความเป็นอยู่เรื่องสภาพแวดล้อมทุกอย่างเลยนะครับ
0: เรื่องพื้นฐานทั่วไป
1: ใช่
0: ครับ
1: ซึ่งอาเซียนบอกว่าเสาด้านสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนที่อาเซียนบอกว่าจะวางแผนหรือว่าวิชั่นไปอีก10ปีข้างหน้าคือ2025ก็เอาตามอย่าง UN นั่นแหละคือพูดง่ายว่า UN ว่าไงอาเซียนว่าตาม
0: นะคร ับ
1: แต่มันเป็นประเด็นที่

0: ซียนปฏิเสธไม่ได้นะครับอย่างเช่นเรื่องของเด็กผู้หญิงคนชรานะครับที่จะต้องดูแลอย่างไรเนี่ยโลกใบนี้เนี่ยได้กำกับไว้เรียบร้อยเลยนะครับอย่างเช่นที่เราจะต้องดูแลคนชราดูแลเด็กมากขึ้นเป็นผลมาจากกระบวนการของ UN นะครับในรอบ50ปีที่ผ่านมา
1: ผมค่อยๆแทรกซึมมาโดยที่เราไม่รู้ตัวด้วยนะฮะ
0: ใช่คือเรามักจะคิดว่ารัฐบาลของไทยเนี่ยก็สร้างนโยบายอย่างนี้อย่างนี้แต่ที่จริงแล้วนี่คือนโยบายของระดับโลกเลยนะ
1: ที่ส่งต่อมาถึงเรา
0: ใช่แล้วแต่ละประเทศก็พยายามให้ได้มากที่สุดเท่าที่ตนเองทำได้หากทำไม่ได้เนี่ยก็จะถูกเขาเรียกว่าถูกการเชิญไปพูดคุยนะครับว่ามีปัญหาตรงไหนอะไรเงี้ย คือโลกใบนี้เดินทางมาแล้วทำให้ชีวิตของเราเนี่ยมีการศึกษามากขึ้นในประเทศต่างๆอะไรได้เนี่ยเป็นเพราะ UN ค่อยๆกำกับนะครับทำให้รัฐบาลต่างๆต้องแบ่งค่าใช้จ่ายไปลงที่การศึกษาลงที่การสาธารณสุขอย่างเช่นตอนนี้ UN นะครับองค์การสหประชาชาติบอกว่าประเทศไทยถือว่าเป็นต้นแบบที่ทำให้คนเนี่ยได้รับการรักษาโรคภัยไข้เจ็บนะครับเข้าถึงโรงพยาบาลที่ดีที่สุดในระดับโลกนะครับ UN ก็ชื่นชมตรงนี้นะครับซึ่งความชื่นชมตรงนี้ก็เป็นความชื่นชมที่ว่าเอ้ยไทยกลายเป็นตัวอย่างหรือว่าโมเดลของโลกได้เช่นกัน
1: ให้ประเทศอื่นๆดูเป็นแบบอย่างได้
0: ใช่ตรงนี้เองก็ทำให้ประเทศต่างๆมองหาวิธีการว่าทำอย่างไรที่จะทำให้คนในประเทศของตนเองเนี่ยเข้าไปยังโรงพยาบาลได
1: ้
0: เราลองคิดถึงนะครับว่าเมื่อก่อนนี้40ปีที่แล้วโรงพยาบาลอำเภอไม่มีนะครับ มีอย่างเก่งก็คือโรงพยาบาลในจังหวัดแต่ตอนนี้โรงพยาบาลลงไปถึงตำบลเลยการกระจายตัวของโรงพยาบาลทำให้คนเนี่ยสามารถที่จะบอกว่าเอ้ยไม่สบายเนี่ยเข้าหาหมอไม่ใช่ไปไม่สบายไปหาหมอไสยศาสตร์อย่างเงี้ยUN บอกว่าโลกทุกอย่างต้องเดินตามความเป็นวิทยาศาสตร์ให้ได้
1: บุคลากรทางการแพทย์ก็เพิ่มจำนวนขึ้นแล้วก็กระจายอย่างทั่วถึงมากขึ้นด้วย
0: ครับคราวนี้ระหว่างประเทศมีช่องว่างไหมมีอีกนะอย่างเช่นที่ประเทศที่พัฒนาแล้วเช่นสิงคโปร์กับประเทศที่กำลังพัฒนาเช่นพม่ากับลาวกับกัมพูชาช่องว่างตรงนี้จะทำยังไงให้เกิดลดช่องว่างให้ได้
1: ให้ได้น้อยที่สุด
0: ใช่อันนี้คือสองระดับนะครับในประเทศและระหว่างประเทศคราวนี้ช่องว่างในประเทศเนี่ยนอกเหนือจากช่องว่างทางเศรษฐกิจรายได้แล้วก็คือความเป็นธรรมและโอกาสนะครับ
1: ยังไงครับตรงนี้
0: เช่นคนทุกคนได้เรียนไหมเด็กทุกคนได้เรียน
1: โอกาสทางการศึกษา
0: ใช่แม่เนี่ยดูแลเด็กในท้องดีไหมไม่ใช่ว่าเด็กก็ออกมาพิกลพิการแล้วกลายเป็น
1: ปัญหาสังคมตามมาอีก
0: ทางสังคมนะครับดังนั้นกระบวนการดูแลชีวิตที่ดีขึ้นเนี่ยเข้าไปถึงกระทั่งลูกที่อยู่ในท้องจนกระทั่งคลอดออกมาได้เรียนหนังสือในระดับอนุบาลไหมที่จะมีสังคมการสร้างสรรค์ได้ดื่มนมไห
1: ม
0: นะครับเขาเรียกว่าตรงเนี้ยก็คือการสร้างเสริมทรัพยากรมนุษย
1: ์ทั้งหมดทั้งระบบเลย
0: กระบวนการสร้างเสริมทรัพยากรมนุษย์ที่เน้นมากๆเลยก็คือเรื่องของการศึกษาแต่เวลาเราพูดถึงการศึกษาเรามักถึงการเข้าสู่โรงเรียนนะครับแต่โลกของอาเซียนและโลกของ UN นะบอกว่านอกเหนือจากโรงเรียนแล้วทำยังไงที่จะทำให้มนุษย์เนี่ยเข้าสู่การศึกษาในโลกสมัยใหม่ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต IT ได้เร็วขึ้น
1: ไม่จำเป็นต้องไปโรงเรียนเท่านั้น
0: ใช่นอกเหนือจากระบบโรงเรียนเพื่อทำให้ชีวิตเนี่ยเข้าสู่ความเป็นโลกสมัยใหม่ให้ได้คือตอนนี้การศึกษาถ้าเข้าสู่แค่ระบบโรงเรียนเนี่ยมันไม่ทันละนะเราจะเห็นได้ว่าหลายประเทศเริ่มบอกว่าถ้างั้นส่งเสริมให้นักเรียนเนี่ยใช้ระบบคอมพิวเตอร์นะครับส่งงานกันผ่านระบบคอมพิวเตอร์เลยอะไรเงี้ยยุคของการจดเลคเชอร์อะไรเงี้ยจะค่อยๆข้ามไปนะครับเรียนยุคใหม่นี้จะใช้เครื่องมือเทคโนโลยีได้มากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งนะครับว่าด้วยการพัฒนามนุษย
1: ์ทีนี้อีกเรื่องที่ผมอยากรู้ครับเราพัฒนาเรื่องสาธารณูปโภคพื้นฐานแล้วเรื่องของการศึกษาคุณภาพชีวิตมนุษย์แล้วสิ่งแวดล้อมมันจะเสื่อมสลายไปควบคู่กับการพัฒนาเราจะรักษาสิ่งแวดล้อมตรงนี้ยังไงให้ยั่งยืนครับ
0: โอ้ตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจก็คือการบริโภคสิ่งแวดล้อม
1: น
0: ั่นโดยตัวของเขาเองใช่ไหมครับแล้วคราวนี้พอมีกระบวนการอุตสาหกรรมมากขึ้นก็มีการถ่ายเขาเรียกว่าสิ่งซึ่งเป็นผลผลิตของอุตสาหกรรมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นน้ำเสียอะไรเงี้ยก็ออกมาเยอะมากสิ่งแวดล้อมเนี่ยอาเซียนบอกว่าทำยังไงที่จะทำให้มีเขาเรียกว่าสามารถรักษาสิ่งแวดล้อมหรือว่าทรัพยากรสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องน้ำนะน้ำในโลกนี้มีเยอะมากแต่เนื่องจากว่าประชากรเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วการบริโภคใช้น้ำเนี่ยก็มีเพิ่มขึ้น
1: ครับ
0: บางประเทศนะครับที่เคยบอกว่าเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์ของน้ำกับน้ำหมดทั้งประเทศ
1: ในบ้านเราในตอนนี้เลยนะฮะ
0: นั่นหมายความว่าทำอย่างไรที่จะตระหนักเรื่องน้ำมากขึ้น
1: ค
0: ือ

0: เดิมทีมนุษย์เนี่ยก็คิดว่าน้ำเป็นของธรรมชาติใช้แล้วไม่มีวันหมดแต่ตอนนี้เริ่มตระหนักแล้วว่ามีวันหมดอย่างเช่นกรณีของสิงคโปร
1: ์ครับ
0: สิงคโปร์เป็นประเทศที่เป็นเกาะใช่ไหมครับมีแหล่งน้ำของตนเองน้อยมาก
1: มีแต่น้ำเค็ม
0: สิงคโปร์เนี่ยต้องซื้อน้ำจากมาเลเซียจากข้อตกลงตั้งแต่แยกตัวออกจากมาเลเซียเมื่อ50ปีที่แล้วนะครับสิงคโปร์ตระหนักเรื่องน้ำมากและสิงคโปร์ต้องคิดเรื่องน้ำว่าทำอย่างไรที่จะทำให้น้ำเนี่ยที่ใช้ตามบ้านเรือนเนี่ยสามารถนำมาใช้อีกมาทำการ
1: reuse
0: reproduce กันใหม่นะครับรวมทั้งน้ำดื่มรัฐบาลสิงคโปร์บอกว่าทำไมคนจะต้องใช้จ่ายเงินเพื่อซื้อน้ำดื่
1: ม
0: ในเมื่อน้ำเนี่ยเป็นทรัพยากรที่มีต้นทุนต่ำมาก
1: ครับ
0: ดังนั้นรัฐบาลสิงคโปร์จึงสร้างวัฒนธรรมว่าไม่ซื้อน้ำดื่มแต่ให้ดื่มน้ำจากน้ำประปาน้ำประปาสิงคโปร์ดื่มได้ดังนั้นวัฒนธรรมตามมาก็คือคนที่เป็นคนสิงคโปร์ไม่ว่าจะเป็นคนหนุ่มสาวหรือว่าคนที่ทำงานมีกระติกน้ำแล้วก็รัฐบาลสิงคโปร์ก็ออกแบบให้ตึกที่ทำงานต่างๆครับต้องมีที่กรองน้ำที่กดน้ำฟรีใครไปกดก็ได้คนอยู่นอกตึกไปกดก็ได
1: ้
0: เพราะถือว่าน้ำเป็นส่วนหนึ่งของการบริโภคร่วมกัน
1: ดีจังเลย
0: ซึ่งแม้ว่าพอคนมีเงินคนก็รู้สึกว่าอยากซื้อน้ำที่พิเศษขึ้นรัฐบาลสิงคโปร์ก็จะต้องสู้เรื่องว่าทำยังไงที่จะดื่มน้ำโดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายหรือเสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดนะครับอันนี้ก็คือน้ำนะครับหรือกรณีของแม่น้ำโขงแม่น้ำโขงที่เราเรียกว่าแม่น้ำนานาชาติตอนนี้ก็กลายเป็นการแย่งชิงทรัพยากรน้ำกันแล้วนะครับตั้งแต่ต้นน้ำกับปลายน้ำนะต้นน้ำสร้างเขื่อนปลายน้ำเขาบอกว่าน้ำเค็มเข้ามานะครับจะทำยังไงดีมันก็นำไปสู่ปัญหาข้อพิพาทปัญหาเรื่องน้ำน้ำเลยกลายเป็นปัญหาใหญ่อันหนึ่งเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำใช้หรือว่าน้ำบริโภคที่สะอาดและพอเพียง เรื่องน้ำนี่เป็นเรื่องใหญ่มากของโลกใบนี้นะครับหลายประเทศต้องรณรงค์ว่าทำอย่างไรให้คนเนี่ยมีน้ำบริโภคที่สะอาดให้ได้นะครับ
1: จริงนอกจากน้ำนี่ยังมีพวกหมอกควันเรื่องต้นไม้อะไรพวกนี้อีกนะครับ
0: โอ้เรื่องควันนี่เป็นเรื่องใหญ่ตอนนี้เลยนะครับในฤดูแล้งเนี่ยถ้าใครไปเชียงใหม่เชียงรายอะไรเงี้ยก็จะเห็นว่าควันปกคลุมเมือง
1: ทุกปี
0: แล้วถ้าใครไปสิงคโปร์มาเลเซียนะครับก็จะเจอควันปกคลุม
1: จากอินโดนีเซียใช่ไหม
0: คร
1: ับ
0: ควันจากการเผานะครับควันจากไฟป่านะครับปกคลุมกลายเป็นปัญหานานาชาติแต่ควันบอกว่าควันบอกว่าไม่รู้ว่าอยู่ชาติไหนนะครับคว
1: ัน ลอยไปทั่ว
0: เมื่อก่อนนี้ควันไม่มีปัญหาเพราะว่าคนเนี่ยหรือว่าเมืองเนี่ยตั้งอยู่ห่างไกลจากเขตพ่อปลูกนะครับแต่ตอนนี้ควันมีปัญหาเพราะว่าเมืองมันใหญ่ขึ้นแล้วควันมันก็ขึ้นไปแล้วมันลงมาเมื่อมีคนก็เลยกลายเป็นรู้สึกว่าควันเป็นปัญหา
1: อ
0: ันนะครับก็นำไปสู่กระบวนการที่ต้องแก้ไขวิธีการเผาป่าเผาสิ่งเพาะปลูกต่างๆในฤดูแล้งควันจึงกลายเป็นประเด็นสำคัญของสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนเพราะควันนี้นำไปสู่ปัญหาสุขภาพสิงคโปร์กับมาเลเซียนะครับตระหนักว่าควันทำให้เกิดปัญหาภายในของคนเยอะมากเลยนะครับดังนั้นสิงคโปร์กับมาเลเซียต้องการเข้าไปแก้ไขปัญหาณตรงจุดของปัญหาแต่มันก็ต้องใช้ความร่วมมือและก็เทคโนโลยีสูงมากนะครับมันเป็นปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกันที่ก็พยายามอธิบายว่าปัญหามันเริ่มต้นตรงไหนกันแน่ๆอันนี้ก็ยังปรึกษายังศึกษากันนะครับจะไปชี้สาเหตุใดสาเหตุหนึ่งก็ยังไม่ได้แต่หมายความว่าอาเซียนร่วมมือกันในเรื่องนี้นะครับเพื่อทำให้ชีวิตคนนี้อยู่ดีกินดีมากขึ้น
1: ชีวิตคนในอาเซียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมากขึ้นนะครับและทั้งหมดนี้คือประเด็นในเรื่องสังคมและวัฒนธรรมของอาเซียนนะครับต้องขอบคุณทัศนะและความรู้ดีๆที่นำมาแบ่งปันจากอาจารย์ธำรงศักดิ์ครับขอบพระคุณอาจารย์มากๆครับแล้วกลับมาพบกับเรา2คนได้ใหม่ในรายการวิถีอาเซียนครับครั้งหน้ายังมีประเด็นที่น่าสนใจให้ติดตามวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ

บการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ท่านผู้ชมคะวันนี้เราพาท่านผู้ชมมาที่สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยค่ะและเราเป็นทีมงานแรกที่ได้เข้ามาถ่ายทำในสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยในวันนี้ดิฉันปิรัญญานิยมไทยและแขกรับเชิญของเราคุณมาร์ควอร์นอกค่ะสวัสดีค่ะคุณมาร์คค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สถานทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยเป็นสถานทูตที่ใหญ่ที่สุดอันดับ4ของประเทศออสเตรเลียทั่วโลกครับ
0: ค่ะ
2: แล้วอันนี้สะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างออสเตรเลียกับไทยที่แน่นแฟนมากครับแล้วคุณสามารถเห็นว่าออกแบบของสถานทูตแห่งนี้เป็นออกแบบพิเศษมากเพราะว่าผสมผสานสไตล์ไทยกับสไตล์ออสเตรเลียครับคุณปิ้นอยากไปดูไหม
0: คุณมาร์คพาไปชมเลยค่ะ
1: ได้ครับ

0: ก็ห้องนี้เป็นห้องถงของสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียครับและปีที่แล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคุณจูลีบิชอปได้มาเปิดสถานทูตแห่งใหม่ครับรัฐมนตรีไทยของรัฐมนตรีกระทรวงการว่าการกระทรวงการต่างประเทศไทยมาร่วมงานเลี้ยงด้วยครับแล้วคุณจิรายุอิสรังกุลณอยุธยาผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ได้มาด้วยครับ
1: เมื่อวันที่3สิงหาคม2560นะคะ
0: ใช่ครับแล้วผมจำได้มากเพราะว่าผมเป็นพิธีกรในงานนี้ครับผมเป็นโอกาสพิเศษมากครับ
1: เราได้เจอกับพิธีกรของงานเปิดสถานทูตด้วยตนเองนะคะคุณมาร์คพาเราชมต่อไปเลยค่ะ
0: ได้ครับ

0: เลียประจำประเทศไทยนะคะและแขกรับเชิญของเราค่ะคุณมาร์ควอร์น็อกค่ะคุณมาร์คคะคุณมาร์คเรียนภาษาไทยมายังไงคะ
1: ก็โอเคครับผมคิดว่าเราต้องเรียนภาษาไทยก่อนเริ่มทำงานที่สถานทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยเพราะสังสมต่ำต้องพูดภาษาไทยนะ
0: สังสมต่ำต้องพูดภาษาไทยนะคะ
1: ใช่ครับ
0: คุณมาร์คเรียนภาษาไทยยากไหมคะ
1: ยากมากครับก็เรียนภาษาอื่นๆก็ไม่ใช่เรื่องง่ายครับแต่ว่ารัฐบาลของออสเตรเลียเราต้องการให้นักการทูตพูดภาษาอื่นรวมถึงภาษาไทยด้วยครับเพราะฉะนั้นก็ผมคิดว่าผมสามารถผมพูดภาษาไทยได้แล้วช่วยผมในการทำของผมแต่ว่าถ้าผมไปเดินทางต่างจังหวัดช่วยมากครับ
0: เอาไว้สั่งอาหารนะคะ
1: สั่งอาหาร
0: แต่ว่าภาษาไทยเนี่ยที่ยากที่สุดคืออะไรคะสำหรับคุณมาร์ค
1: ก็ด้วยหนังสือครับผมต้องจำได้กอไก่ปอปลาปอใบไม้ก็จำได้ยากครับแล้วนอกจากนี้คำบางครั้งออกเสียงยากครับโดยยกตัวอย่างครับขายไก่ยากมากครับ
0: ว้าวท่านผู้ชมครับ
1: เข้าใจประโยคแบบนี้ผมคิดว่าเป็นประโยคยากครับ
0: แต่คุณมาร์คสามารถพูดได้อย่างชัดเจนนะคะ
1: ใคร
0: ขายไข่ไก่ท่านผู้ชมคะเราอยากทราบต่อไปว่าตำแหน่งเลขานุการโทรหรือว่า second secretary เนี่ยทำอะไรคะ
1: ก็ที่สถานทูตเราพยายามพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศออสเตรเลียกับประเทศไทยครับผมเป็นเจ้าหน้าที่ที่พยายามช่วยในเรื่องนี้ครับสิ่งที่ผมทำก็คือผมพยายามเข้าใจวิธีคิดของคนไทยครับแล้วผมพยายามเข้าใจวัฒนธรรมไทยการเมืองไทยเศรษฐกิจไทยเพื่อทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศให้ได้ดีขึ้นครับ
0: นักการทูตจะต้องสามารถเข้าใจวัฒนธรรมท้องถิ่นภาษาของประเทศนั้นๆเพื่อที่จะสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอย
1: ่
0: างน
1: ี้
0: ใช่ไหมคะท่านผู้ชมคะเราทราบกันนะคะว่าออสเตรเลียกับไทย มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดมาเป็นเวลายาวนาน
1: ใช่ครับ
0: เมื่อปี2560ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นปีที่ครบรอบความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับออสเตรเลีย65ปีแล้วนะคะซึ่งเราก็มีการแลกเปลี่ยนการเยือนกันเป็นอย่างมากหลายๆครั้งนะคะอยากให้คุณมาร์คเล่าให้เราฟังนิดนึงค่ะว่าภาพรวมความสัมพันธ์ของไทยกับออสเตรเลียเป็นอย่างไรคะ
1: ก็ดีมากครับปีที่แล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคุณจูลีบิชอปเขามาเยือนประเทศไทยแล้วเป็นการเยือนสำคัญมากคุณจูลีบิชอปเขาเจอนายกรัฐมนตรีไทยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแล้วรองนายกรัฐมนตรีดร.สมคิดด้วยครับเป็นการเยือนที่สำคัญมากเพราะว่าผู้นำของเราสามารถหารือกันแล้วผมคิดว่าหารือกันสามารถทำความเข้าใจที่ดีขึ้นแล้วผมคิดว่าเป็นโอกาสที่ดีมากนอกจากนี้คุณจูลีบิชอปได้มาเบิดสถานทูตสถานเอกอัครราชทูตแห่งใหม่ครับแล้วเป็นโอกาสที่ดีมากสำหรับเราครับ
0: ค่ะเราทราบว่าคุณมาร์คเนี่ยได้เป็นผู้ติดตามท่านรัฐมนตรีจูลีบิชอปในการเยือนในครั้งที่ผ่าน

0: ้องทำอย่างไรบ้างคะ
1: ก็เราต้องทำงานอย่างหนักโดยเฉพาะกับเจ้าหน้าที่ที่ทำงานที่กระทรวงการต่างประเทศไทยครับเราสามารถจัดการการยื่นแบบนี้ถ้าเราไม่มีความร่วมมือที่ดีมากกับเจ้าหน้าที่ที่ทำงานที่กระทรวงการต่างประเทศครับแต่ว่าเราต้องเตรียมตัวด้านจัดงานการประชุมระหว่างผู้นำครับแล้วอันนี้เราต้องทำให้ทุกอย่างเรียบร้อยครับแล้วเราต้องเตรียมประเด็นที่ผู้นำของเราจะหารือกันแล้วอันนี้
0: เป็นเรื่องที่ยากใช่ไหม
1: ไม่ยากแต่ว่าเป็นเรื่องสำคัญครับ
0: เป็นเรื่องสำคัญเราต้องเตรียมตั้งแต่การเข้าพบของท่านรัฐมนตรีกับผู้นำในด้านต่างๆใช่ไหมคะเราต้องเตรียมประเด็นสนทนาเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างประสบความสำเร็จได้ด้วยดีเพราะว่าเรามีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกัน
1: ใช่ครับ
0: เราทราบมาว่าท่านนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา มีกำหนดที่จะเยือนออสเตรเลียในช่วงมีนาคมนี
1: ้ใน
0: กรอบการประชุมสุดยอดอาเซียนออสเตรเลียคุณมาร์คเล่าให้เราฟังหน่อยค่ะว่าการไปเยือนครั้งแรกของท่านนายกนี้จะมีความประโยชน์อย่างไรต่อความสัมพันธ์ของเราสองประเทศคะ
1: ผมคิดว่าจะมีประโยชน์อย่างมากครับโดยเฉพาะรัฐมนตรีของประเทศออสเตรเลียยินดีที่จะเป็นประธานจัดการของการประชุมสุดยอดอาเซียนออสเตรเลียครับแล้วผู้นำของประเทศไทยและทุกประเทศที่ในอาเซียนจะมาเยือนประเทศออสเตรเลียในช่วงเดียวกันเป็นผมคิดว่าเป็นครั้งแรกที่นายกรัฐมนตรีออสเตรเลียได้จัดการการประชุมสุดยอดแบบนี้ครับแล้วผมมั่นใจว่านายกรัฐมนตรีไทยและนายกรัฐมนตรีของประเทศออสเตรเลียจะได้รับประโยชน์จากการหารือกันครับผมคิดว่าจะเป็นจุดสำคัญสำหรับความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับออสเตรเลียผมคิดว่าจะเป็นเรื่องดีมากเพราะนอกจากนี้ผมจะไปด้วยผมจะไปที่ประเทศออสเตรเลียแล้วผมจะเป็น liaison officer สำหรับนายกรัฐมนตรีไทย
0: ค่ะคุณมาร์คจะเป็นเจ้าหน้าที่ที่ติดตามท่านนายกรัฐมนตรีประยุทธ์นะคะในการประชุมในเดือนมีนาคมดังกล่าวนี้นะคะอย่างที่ได้เรียนว่าการเยือนครั้งนี้จะเป็นการเยือนครั้งแรกของท่านนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยที่จะไปเยือนออสเตรเลียด้วยซึ่งก็จะเป็นก้าวที่สำคัญที่จะช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ของไทยและออสเตรเลียนะคะ
1: ใช่ครับ
0: คุณมาร์คคะในปี2561นี้เนี่ยสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียมีแผนในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างออสเตรเลียและไทยอย่างไรบ้างคะ
1: ก็เรามีแผนงานหลายอย่างครับปีที่แล้วเป็นปีที่สำคัญมากเรามีรัฐมนตรีคุณจูลีบิชอปเรามีรัฐมนตรีกลาโหมด้วยที่มาเยือนประเทศไทยปีที่แล้วแล้วก็รัฐมนตรียุติธรรมแล้วเราวางแผนว่าอาจจะมีการเยือนที่สำคัญมากปีนี้ครับแล้วแต่ยังกำลังจัดการเรื่องนี้ครับแล้วก็นอกจากนี้เรามีความร่วมมือด้านหลายด้านโดยเฉพาะการด้านศึกษาด้านตำรวจด้านทหารแล้วก็การท่องเที่ยวแน่นอนครับ
0: ความร่วมมือของไทยกับออสเตรเลียครบรอบในทุกๆด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษาด้านตำรวจทหารหรือว่าเป็นด้านการท่องเที่ยวนะคะเราอยากมาพูดถึงเรื่องความร่วมมือในด้านเศรษฐกิจบ้างนะคะ
1: ได้ครับ
0: ออสเตรเลียกับไทยเนี่ยมีความใกล้ชิดกันทางด้านเศรษฐกิจพอสมควรเราซื้อขายกันมานานแล้วอย่างไรก็ดีเนี่ยตั้งแต่ปี2547ที่ผ่านมาออสเตรเลียกับไทยได้ลงนามความตกลงการค้าเสรีไทยออสเตรเลียหรือที่เราเรียกกันว่าทัฟต้านะ
1: ค
0: ะซึ่งทำให้การค้าของประเทศเราเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง3เท่าแต่ว่าท่านผู้ชมหลายๆท่านอาจจะไม่ทราบว่าที่ผ่านมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี2560เนี่ยไทยได้ดุลการค้าจากออสเตรเลียเป็นจำนวนประมาณ 6,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะอยากให้คุณมาเล่าให้เราฟังนิดนึงค่ะว่าคนออสเตรเลียเนี่ยสนใจซื้ออะไรจากประเทศไทยคะ
1: ก็เราสนใจซื้อหลายอย่างครับแต่ว่าผมคิดว่าการค้าระหว่างประเทศไทยกับออสเตรเลีย

0: เลียคนออสเตรเลียชอบซื้อรถของประเทศไทยซื้อรถจำนวนมากครับแล้วก็สำหรับประเทศออสเตรเลียเรารู้ว่าคนไทยต้องการมาเรียนที่ประเทศออสเตรเลียจริงๆแล้วมีคนไทยหลายคนที่พูดภาษาอังกฤษกับสำเนียงออสซี่มากๆแล้วผมตกใจมากครับแล้วเราหวังว่าความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจดีขึ้นแล้วการลงทุนดีขึ้นด้วยครับ
1: ค่ะคุณมาพูดถึงเรื่องการลงทุน
0: ใช่ครับ
1: มีข้อมูลที่ได้เตรียมมาว่าประเทศไทยเนี่ยไปลงทุนในออสเตรเลียจำนวนไม่น้อยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยการลงทุนในแง่ของในด้านพลังงานเหม
0: ื
1: องแร่หรือว่าธุรกิจด้านโรงแร
0: ม
1: ซึ่งการลงทุนของไทยที่ผ่านมาเนี่ยมากถึง 2,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐด้วยกันนะคะคุณมาคิดว่าไทยกับออสเตรเลียยังสามารถส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจอย่างไรบ้างอีกคะ
0: ก็ผมคิดว่านโยบาย Thailand 4.0 หรือนโยบายของ EEC ของประเทศไทยให้โอกาสที่สำคัญมากสำหรับธุรกิจของประเทศออสเตรเลียพวกเขากำลังคิดเกี่ยวกับการลงทุนในประเทศไทยแล้วผมคิดว่าอันนี้อาจจะช่วยนโยบายใหม่ของรัฐบาลไทยแบบ Thailand 4.0 ก็ 4.0 ครับ
1: ค่ะนักลงทุนออสเตรเลียสนใจที่จะมาลงทุนใน Thailand 4.0 และ EEC นะคะเพราะฉะนั้นเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้เห็นการลงทุนของนักลงทุนออสเตรเลียใน2โครงการดังกล่าวมากยิ่งขึ้น
0: ครับ
1: เมื่อสักครู่คุณมาร์คได้พูดถึงในเรื่องของการศึกษาเราทราบกันนะคะว่าประเทศไทยเนี่ยสนใจที่ไปเรียนที่ออสเตรเลียเป็นอย่างมากทั้งในระดับมัธยมหรือว่าในระดับมหาวิทยาลัยคุณมาร์คจะแนะนำนักเรียนนักศึกษาหรือว่าผู้ปกครองที่สนใจจะส่งลูกไปเรียนที่ประเทศออสเตรเลียให้เตรียมตัวยังไงดีคะเขาจะหาข้อมูลได้จากที่ไหนบ้าง
0: ก็ผมคิดว่านักเรียนคนไทยมีนักเรียนคนไทยจำนวนมากที่เรียนที่ออสเตรเลียแล้วแต่สิ่งที่สำคัญก็คือนักเรียนคนไทยต้องพูดภาษาอังกฤษได้ครับแล้วผมคิดว่าสำเนียงออสซีอาจจะเป็นสิ่งที่ยากสำหรับคนไทยเพราะฉะนั้นผมจะแนะนำให้คนไทยหรือนักเรียนไทยดูหนังออสซีครับ
1: ดูหนังออสซี
0: ใช่ครับ
1: สำเนียงภาษาอังกฤษแบบออสซี่เนี่ยยากอย่างไรคะคุณมาร์ค
0: What do you reckon? You don't know what I mean?
1: Oops
0: แน่นอนว่าสำเนียงออสซี่ก็เราพูดเร็วมากแล้วบางครั้งเราไม่พูดชัดมากครับผมคิดว่าคนไทยหรือนักเรียนไทยอาจจะไม่ได้ได้ยินสำเนียงแบบนี้ครับโดยเฉพาะพูดแบบกระไดไหมไม่เราไม่บอก Good morningเราพูดแบบกระไดแบบไม่จริงจังมากครับ
1: นอกจากภาษาแล้วอย่างไรก็ดีเนี่ยสถานเอกอัครราชทูตก็สามารถที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องการศึกษา
0: ใช่ครับ
1: ให้กับผู้ที่สนใจจะไปศึกษาที่ออสเตรเลียได้ใช่ไหมครับ
0: ได้ครับ
1: เพราะฉะนั้นถ้าหากว่านักเรียนนักศึกษาไทยสนใจที่จะไปเรียนที่ออสเตรเลียก็สามารถที่จะเข้ามาติดต่อที่สถานเอกอัครราชทูตได
0: ้
1: เพื่อขอข้อมูลนะคะคุณมาร์คคะออสเตรเลียกับอาเซียนเนี่ยเป็นเพื่อนกันมายาวนานมาก
0: ใช่ครับ
1: ออสเตรเลียเริ่มเป็นคู่เจรจาของอาเซียนตั้งแต่อาเซียนอายุเพียงแค่7ขวบนะคะตั้งแต่ปี2517เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเป็นเพื่อนที่ใกล้ชิดกันมาก
0: ใช่ครับ
1: คุณมาร์คคิดว่าประชาชนอาเซียนและออสเตรเลียได้ประโยชน์อะไรจากการร่วมมือกันระหว่างอาเซียนกับออสเตรเลียคะ
0: ก็ผมคิดว่าเป้าหมายของความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับออสเตรเลียก็คือทำให้ความมั่นคงมากขึ้นแล้วก็ทำให้ความพัฒนามากขึ้นด้วยครับแล้วก็เรามีโครงการหลายอย่างเพื่อทำให้ความมั่นคงและความพัฒนามากขึ้นครับเรามีหลายด้านครับการศึกษาการหารือผมคิดอาเซียนเป็นสิ่งที่อาเซียนทำค่อนข้างดีมากก็คือจัดงานประชุมผู้นำระดับผู้นำเช่น East Asia Summit แล้วการประชุมอื่นๆครับ

0: แล้วผมคิดว่าเมื่อกี้คุณบอกว่าประเทศออสเตรเลียเป็นคู่เจรจาตั้งแต่หลายปีแล้วผมคิดว่าประเทศออสเตรเลียเป็นคู่เจรจาครั้งแรกของ
1: ประเทศแรก
0: ของอาเซียนเพราะฉะนั้นเรามีประสบการณ์ที่ดีมากกับในการทำงานกับอาเซียนครับแต่ว่าในที่สุดเป้าหมายก็คือความพัฒนาแล้วความมั่นคงที่ดีที่มากขึ้นครับ
1: คุณมาร์คคะเราขอถามเกี่ยวกับเรื่องไลฟ์สไตล์บ้างนะคะ
0: ใช่ครับ
1: คุณมาร์คเคยมาเที่ยวที่ประเทศไทยก่อนที่จะมาประจำการเ
0: ร
1: ื่องมาประจำการแล้วเนี่ยความคาดหวังที่เคยมีกับประเทศไทยเป็นไปอย่างนั้นไหมคะ
0: ก็ตอนผมอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียผมพยายามเรียนภาษาไทยแล้วนอกจากนี้ผมพยายามเรียนหนังสือเกี่ยวกับประเทศไทยโดยเฉพาะวัฒนธรรมไทยแล้วผมรู้ว่าคนไทยใจดีมากเพราะว่าสิ่งที่ผมสังเกตตอนผมอยู่ที่ประเทศไทยก็คือคนไทยน้ำใจมากๆครับ
1: มีน้ำใจมากๆ
0: มีน้ำใจมากๆครับ
1: ใช่ค่ะคุณมาร์คคะประเทศไทยเนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศที่ได้รับความนิยมสำหรับนักการทูตที่จะมาประจำการสำหรับออสเตรเลียเนี่ยเป็นที่นิยมเหมือนกันหรือเปล่าคะ
0: ได้ครับมีนักการทูตหลายคนที่ต้องการมาประจำที่ประเทศไทยเพราะว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่เป็นส่วนกลางของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับเราสามารถทำงานเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทวิภาคีแล้วก็เราสามารถทำงานเกี่ยวกับหรือกับประเทศไทยที่เป็นส่วนกลางของภูมิภาคนี้ครับนี่มีความสำคัญอย่างมากครับ
1: ค่ะเราถามคุณมาร์คเรื่องสบายๆบ้าง
0: ได้ครับ
1: คุณมาร์คคะคุณมาร์คได้ท่องเที่ยวในประเทศไทยบ้างไหมคะหรือทำงานจนไม่มีเวลาได้ไปเที่ยว
0: อ๋อผมต้องการไปเที่ยวตลอดเวลาครับ ผมเคยไปเที่ยวที่ต่างจังหวัดภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้ เกือบทุกภาคครับแล้ว ก็มีทุกครั้งที่ผมไปนอกจากกรุงเทพแล้วที่กรุงเทพด้วยสนุกมากครับ
1: ถ้าคุณมาร์คจะแนะนำเพื่อนชาวออสซี่ที่ไม่เคยมาประเทศไทยให้มาเที่ยวในประเทศไทยเนี่ยจะแนะนำให้ไปเที่ยวที่ไหนคะ
0: ก็คนออสซี่เกือบทุกคนรู้จักภูเก็ตแล้วกระบี่แล้วแต่ว่าสิ่งที่ผมอาจจะแนะนำก็คือไปเที่ยวที่จังหวัดอื่นๆแบบอุบลราชธานีครับผมเคยไปที่นู่นแล้วก็มี National Park ที่สวยงามมากครับมีสัตว์มีป่ามีธรรมชาติที่ดีมากครับ
1: อุบลราชธานีนะคะซ
0: ึ่
1: งสอดคล้องกับนโยบายของประเทศไทยขณะนี้ที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองนะคะไม่ใช่ไปแต่ภูเก็ตหรือว่าเชียงใหม่อาจจะไปในที่ยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นนะคะคุณมาร์คครับมีที่ไหนที่คุณมาร์คอยากไปแต่ยังไม่ได้ไปในประเทศไทยอีกบ้างไหมคะ
0: ก็ผมสิ่งที่สำคัญสิ่งที่ผมต้องการทำก็คือไปบ่อยกว่านี้ครับ
1: ไปบ่อยกว่านี้
0: บ่อยกว่านี้ครับ เพราะว่าผมชอบไปเที่ยวทั่วประเทศสิ่งที่ผมชอบมากก็คือหารือกับคนไทย ที่อยู่ต่างจังหวัดเพราะว่าบางครั้งคนไทยมีแนวคิดหรือความคิดเห็นหรือมีอาหารที่แตกต่างครับแล้วผมชอบไปเที่ยวเพราะว่าน่าสนใจ
1: ครับตั้งแต่ตอนเริ่มรายการคุณมาร์คบอกว่าเรียนรู้ภาษาไทยแล้วก็สามารถสั่งส้มตำได้ด
0: ้
1: วยตัวเองด้วย อาหารโปรดของคุณมาร์คในประเทศไทยคืออะไรคะ
0: อาหารโปรด
1: อาหารที่ชอบทาน
0: ก็กุ้งเต้นครับ
1: กุ้งเต้น ซึ่งเป็นอาหารที่หาทาน
0: ไม่จริงครับพูดเล่นครับแต่ว่าผมเคยกินกุ้งเต้นครับที
1: ่
0: ภา
1: ค
0: อ
1: ี
0: สานสดสด
1: อร่อยไหมคะ
0: กระโดดออกจากถ้วยครับ
1: กระโดด
0: ผม
1: เลยไม่ได้ทานเพราะกุ้งกระโดดออกไปจากถ้วย
0: ทานได้เลยครับแต่ว่าผมคิดว่าเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายที่ผมจะทานกุ้งเต้นครับแต่เป็น
1: าา
0: ผมแปลกใจนิดหน่อยครับ
1: อาหารอร่อยที่ทานครั้งแรกและจะเป็นครั้งสุดท้ายคือกุ้งเต้นนะคะ
0: ค
1: แต่ว่าก็ยังมีอาหารอื่นๆที่ชอบทาน
0: แน่นอนครับ
1: นะคะ
0: เช่นน้ำตกหมูไส้กรอกอีสาน
1: ไส้กรอกอีสาน
0: ใช่ครับ
1: oh,
0: อร่อยมากคร
1: ับ
0: อ
1: ร่อยมาก
0: แล้วขนมจีนน้ำยาครับ
1: น้ำตกหมูนะคะไส้กรอกอีสานขนมจีนน้ำยา

0: ใช่ครับ
1: ล้วนแต่เป็นอาหารที่อาจจะไม่ใช่อาหารที่เป็นคนรู้จักกันมากนักนะคะแต่อันนี้ต้องถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญมากในระดับหนึ่งถึงจะสามารถเลือกทานอาหารแบบนี้ได้นะคะศึกษาต่อไปค่ะว่าจะทำอะไรต่อนะคะ อาหารอันหนึ่งที่ตอนนี้ประเทศไทยกำลังส่งเสริมก็คือในเรื่องของสตรีทฟู้ดคุณมาร์คได้ลองทานสตรีทฟู้ดในประเทศไทยบ้างไหมคะ
0: บ้างครับบ่อยมากครับ
1: ชอบไหมคะ
0: ผมผักแถวสีลมครับแถวที่ถนนคอนเวนมีสตรีทฟู้ดเยอะมากครับแล้วอร่อยมากครับถ้าผมมีเพื่อนที่มาเที่ยวที่กรุงเทพทุกคนต้องการไปกินสตรีทฟู้ดครับ
1: นับว่าเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของประเทศไทยนะคะคุณมาร์คคะแต่ละปีก็มีนักท่องเที่ยวไทยเนี่ยไปเที่ยวออสเตรเลียเป็นจำนวนไม่น้อยนะคะแต่ส่วนใหญ่ก็อาจจะไปในเมืองใหญ่ๆเหมือนกันคุณมาร์คมีสถานที่ที่จะแนะนำให้คนไทยไปเที่ยว
0: มีครับมีเพราะว่า
1: เป็น best kept secret เลยนะคะ
0: best kept secret คือ Townsville ผมมาจาก Townsville อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับมีอากาศดีมากแล้วสัตว์มีปลามึนอุบลเลยครับเป็นที่ที่ไม่มีคนที่รู้จักมากครับแต่ว่าเป็นสถานที่ที่สวยมากครับ
1: ค่ะ
0: แล้วมีวิถีชีวิตที่สบายผมคิดว่าคนไทยจะชอบมากครับ
1: เราก็ต้องลองศึกษาดูนะคะ Townsville ของออสเตรเลีย
0: ใช่ครับ
1: อย่าลืมไปศึกษากันค่ะคำถามสุดท้ายแล้วนะคะคุณมาร์คทำงานในฐานะนักการทูตเนี่ยมีประสบการณ์อย่างไรบ้างคนออสเตรเลียมองนักการทูตอย่างไรบ้างคะเล่าให้ฟังนิดนึงว่าสำหรับประเทศไทยเนี่ยหลายๆครั้งคนจะมองว่านักการทูตมีชีวิตที่สะดวกสบายหรูหราและก็อาจจะไปงานเลี้ยงเพื่อที่จะสังสรรค์มากกว่าที่จะทำงานเป็นเนื้อหาสาระค่ะ
0: ก็คนออสเตรเลียบางคนคิดว่านักการทูตไปงานเลี้ยงบ่อยแต่ว่าสิ่งที่สำคัญสำหรับผมก็คือผมเป็นตัวแทนของประเทศออสเตรเลียแล้วก็ผมมาทำงานที่ประเทศไทยแล้วผมพยายามส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างออสเตรเลียกับไทยแล้วผมพยายามนักมากเรียนภาษาไทยเรียนเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยวิธีคิดไทยแล้วเป้าหมายก็คือเป็นเป้าหมายสำคัญไม่ใช่เรื่องของแค่ไปงานเลี้ยงครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเป็นโอกาสที่สำคัญแล้วผมภูมิใจเป็นตัวแทนของประเทศออสเตรเลียครับ
1: ค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้เราอยู่กับคุณมาร์ควอร์น็อกนะคะที่สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยเราได้เรียนรู้ประสบการณ์ของคุณมาร์คในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะนักการทูตในประเทศไทยรวมถึงเรียนรู้ถึงมุมมองของคุณมาร์คในการใช้ชีวิตในประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งประสบการณ์ในการท่องเที่ยวและรับประทานกุ้งเต้นนะคะ คุณมาร์คมีอะไรอยากจะฝากให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมของรายการวิทยุสรานรมบ้างไหมคะ
0: นี่ครับท่านผู้ชมสามารถติดต่อและติดตามข้อมูลของสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียได้ตามช่องทางดังนี้ครับ
1: ท่านผู้ชมคะสำหรับวันนี้เราขอขอบพระคุณสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยคุณมาร์ควอร์น็อกนะคะที่ได้นำเราชมสถานเอกอัครราชทูตที่สวยงามโอทโถงอันนี้นะคะท่านผู้ชมติดตามรายการรอบบ้านเราของเราต่อไปในโอกาสหน้าผ่านช่องทางวิทยุสรานรมทาง Facebook สรานรมเรดิโอรวมทั้งทางช่องทางของ Facebook กระทรวงการต่างประเทศค่ะสำหรับโอกาสหน้าเราอยากให้ท่านติดตามต่อไปว่าเราจะพาท่านไปที่สถานเอกอัครราชทูตไหนนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th

้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดแนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: เตรียมตัวแล้วไปปลุกเนซ่าออกไปผจญภัยกันดีกว่าสวัสดีครับเนซ่าทำไมตื่นเร็วจังเลยอ่ะ
1: แหมก็จะให้เนซ่าตื่นสายให้ตะวันมาปลุกทุกวันได้ยังไงล่ะถึงยังไงการตามหาบันทึกข้อมูลก็เป็นเรื่องของเนซ่านะเนซ่าก็ต้องมีความรับผิดชอบเองด้วยสิ
2: แหมขอให้เป็นแบบนี้ทุกวันเถอะนะ
1: อย่ามาแซวกันนะคอมมี
0: ่เรามาดูกันดีกว่านะว่าเราจะไปประเทศไหนกันต่อเมื่อวานตะวันบอกว่าจะไปประเทศที่ก่อตั้งอาเซียนกันก่อนใช่ไหมล่ะ
3: ใช่ครับเราไปมาเลเซียกันมาแล้วถ้าไม่นับประเทศไทยก็ยังเหลืออีก3ประเทศอ่ะ
1: สิงคโปร์อินโดนีเซียฟิลิปปินส
3: ์ถูกต้อง
1: งั้นประเทศต่อไปที่เราจะไปก็คือประเทศนี้สิงคโปร
3: ์ว้าวในที่สุดตะวันก็จะได้ไปสิงคโปร์ตะวันได้ยินมาว่าประเทศเป็นเกาะเล็กๆที่มีชื่อเสียงมากเลยอ่ะ
1: ใช่แล้วล่ะตะวันสิงคโปร์น่ะเป็นประเทศที่มีขนาดเล็กที่สุดในอาเซียนเลยนะแต่ว่ากลับเป็นประเทศที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและมั่งคั่งระดับต้นๆของโลกชนะ
3: ว้าวจริงเหรอครับเนี่ยผมอยากรู้จังเลยว่าสิงคโปร์เป็นยังไงอ่ะ
1: งั้นไปดูกันเลยค่ะยินดีต้อนรับสู่สิงคโปร์

0: ือบไปแล้วอ่ะทำไมเรามาโผล่กลางทะเลได้ล่ะครับเนซ่า
1: คือมันไม่รู้เหมือนกันนะเดี๋ยวดูแผนที่ก่อนนะในแผนที่บอกว่าบันทึกข้อมูลอยู่แถวนี้นี่นะนี่ก็คือช่องแคบยะโฮซึ่งเป็นช่องแคบที่อยู่ระหว่างมาเลเซียกับสิงคโปร์ยังไงล่ะแสดงว่าบันทึกข้อมูลน่ะต้องอยู่บนเรือนี้แน่ๆเลย
0: งั้นเราก็มาหากันเถอะ
1: เจอแล้วประเทศสิงคโปร์มีชื่ออย่างเป็นทางการว่าสาธารณรัฐสิงคโปร์เป็นนครรัฐที่ตั้งอยู่บนเกาะเล็กๆทางใต้ของมาเลเซียทางเหนือติดกับประเทศมาเลเซียขั้นด้วยช่องแคบยะ

0: เล็กมีพื้นที่เพียงประมาณ710ตารางกิโลเมตรทั้งประเทศจึงมีเมืองเดียวและมีฐานะเป็นเมืองหลวงในตัวเองด้วย
1: โอ้โหมีขนาดพื้นที่พอๆกับเกาะภูเก็ตของไทยเราเองเลยนะเนี่ยเนซ่า
0: ใช่แล้วล่ะและเพราะว่ามีพื้นที่น้อยนี่เองจึงทำให้สิงคโปร์เป็นประเทศที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นมากที่สุดในโลกแห่งหนึ่งเลยทีเดียวนะส่วนทางด้านภูมิอากาศนั้นเป็นแบบร้อนชื้นแล้วก็มีฝนตกชุกอุณหภูมิอบอุ่นสม่ำเสมอตลอดทั้งปี
1: ว้าวอากาศอบอุ่นตลอดปีเลยอ่ะดีจังเลยเนาะ
0: ใช่แล้วล่ะนี่เป็นจุดเด่นที่ทำให้คนมาท่องเที่ยวที่สิงคโปร์ได้ตลอดทั้งปีเลยล่ะเอาล่ะเรามาถึงสิงคโปร์แล้วล่ะ
2: ท่องโลก10บวก1อาเซียน
3: โอ้โหรถเจ้าเด็ก2คนนั่นแท้ๆเลยทำเอาเราลอยมาออกกลางทะเลได้ยังไงล่ะเนี่ยโอ้ยหิวก็หิวตัวก็เหม็นเอ๊ะอะเดเอ๊ะนั่นนั่นมันเจ้าเด็ก2คนนั่นนี่นะพวกมันมาอยู่ที่นี่ด้วยงั้นเหรอดีละได้โอกาสล้างแค้นแล้ว
1: นี่คือเมอร์ไลออนที่โด่งดังสินะครับผมเคยเห็นในรูปตั้งหลายครั้งแล้วว่า
0: ใช่แล้วล่ะนี่ก็คือเมอร์ไลออนเดิมทีถูกออกแบบให้เป็นสัญลักษณ์ของการท่องเที่ยวของสิงคโปร์แต่ตอนนี้ถือได้ว่าเป็นเครื่องหมายประจำชาติของประเทศสิงคโปร์ไปแล้วล่ะ
1: แล้วเมอร์ไลออนเนี่ยคือตัวอะไรเหรอครับเนซ่า
0: เมอร์ไลออนหมายถึงสิงโตทะเลเพราะมีหัวเป็นสิงโตมีตัวเป็นปลายังไงล่ะที่มีรูปร่างอย่างเนี้ยก็เพื่อสื่อให้เห็นถึงความเป็นมาของประเทศสิงคโปร์ยังไงล่ะ
1: ความเป็นมาของสิงคโปร์เป็นยังไงเหรอครับ
0: งั้นลองมาดูประวัติของสิงคโปร์จากบันทึกข้อมูลที่เก็บมาเมื่อกี้แล้วกันนะสิงคโปร์เดิมทีชื่อว่าเทมาเซกมีความหมายว่าเมืองแห่งทะเลเป็นจุดพักสินค้าและเรือเดินสมุทรจากพ่อค้าทั่วโลกตามบันทึกของชาวมาเลเล่ากันว่ามีเจ้าชายองค์หนึ่งได้เดินทางผ่านมาแล้วก็ได้เห็นสัตว์รูปร่างสวยงามที่ชาวเมืองเรียกกันว่าสิงโตจึงได้ตั้งชื่อก่อนนี้ใหม่ว่าสิงหาปุระมีความหมายว่าเมืองสิงโตซึ่งก็คือประเทศสิงคโปร์ในปัจจุบันไงล่ะ
1: อ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองอ่ะหัวสิงโตกับท่อนตัวที่เป็นปลาคล้ายๆกับนางเงือกของไทยเลยนะครับ
0: นางเงือกอะไรหรอ
1: ก็นางเงือกตัวละครในวรรณคดีไทยเรื่องพระอภัยมณีไงล่ะครับที่ท่อนบนเป็นผู้หญิงแต่มีท่อนล่างเป็นปลายังไงล่ะครับตะวันแค่อยากจะบอกว่าเมืองไทยก็มีอะไรคล้ายๆแบบนี้เหมือนกันนะครับอ่ะต่อเรื่องสิงคโปร์กันต่อดีกว่าเนอะ
0: ได้เลยตะวันรู้ไหมว่ากว่าจะมาเป็นสิงคโปร์อย่างทุกวันนี้ได้อ่ะสิงคโปร์ต้องตกอยู่ภายใต้การปกครองของประเทศในยุโรปหลายประเทศเลยทีเดียวนะนั่นเป็นเพราะว่าที่ตั้งของประเทศสิงคโปร์อยู่ในเส้นทางการค้าเดินเรือขายสินค้าระหว่างจีนญี่ปุ่นกับอินเดียเปอร์เซียและยุโรปที่สะดวกที่สุดโดยผ่านทางช่องแคบมาลากาเข้ามายังไงล่ะสิงคโปร์อยู่ภายใต้การปกครองของอาณาจักรต่างๆมาหลายอาณาจักรจนกระทั่งช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่15โปรตุเกสเป็นยุโรปชาติแรกที่เข้ามายึดครองสิงคโปร์ต่อมาศตวรรษที่17ก็เปลี่ยนไปอยู่ภายใต้อิทธิพลของฮอลันดาแทนและเมื่ออังกฤษแผ่ขยายอิทธิพลเข้ามาในแหลมมาเล

0: ยังมีฐานะเป็นประเทศอาณานิคมของอังกฤษอยู่อีกหรือเปล่าวะครับเนซ่า
1: อ๋อไม่แล้วล่ะจ้าตะวันประเทศสิงคโปร์ได้ประกาศตัวเป็นเอกราชมีอธิปไตยเป็นของตัวเองมาตั้งแต่ปี1965หรือในช่วงปีพุทธศักราช2508โดยปกครองในรูปแบบสาธารณรัฐมีประธานาธิบดีเป็นประมุขฝ่ายพิธีการและมีนายกรัฐมนตรีเป็นประมุขฝ่ายบริหารค่ะในปัจจุบันสิงคโปร์ถือได้ว่าเป็นประเทศที่มีความมั่นคงทางการเมืองมากที่สุดในโลกอีกประเทศหนึ่งเลยทีเดียวนะรู้ไหมว่าทำไม
0: ทำไมเหรอครับ
1: เพราะว่าตั้งแต่สิงคโปร์เป็นเอกราชรัฐบาลของสิงคโปร์ก็มาจากพรรคการเมืองเดียวที่ครองเสียงข้างมากมาโดยตลอดไงล่ะนอกจากนี้สิงคโปร์ยังเป็นชาติเดียวในเอเชียที่ติดทำเนียบประเทศที่มีการคอร์รัปชันน้อยที่สุดอีกด้วยนะ
0: อ
1: ๋
0: อเป็นแบบนี้นี่เองอ่ะนี่ถ้าประเทศไทยได้ติดทำเนียบประเทศที่มีการคอร์รัปชันน้อยที่สุดบ้างก็ดีสิเนาะ
1: รำพึงอะไรนะตะวัน
0: อ๋อเปล่าไม่มีอะไรหรอกตะวันแค่คิดเล่นๆนะ
1: เอาล่ะถ้าไม่มีอะไรแล้วเราไปที่ต่อไปกันดีกว่านะ
2: จะพวกนั้นจะไปแล้วต้องรีบตามไปโอ้ยหิวจังเลยหาอะไรกินไปด้วยดีกว่าข้อยังชั่วอิ่มขึ้นมาหน่อยข้าอาหารเหรอเดี๋ยวนะอ้าวนี่อ้าวไม่ใช่เหรองั้นนี่อ่ะอ้าวไม่ใช่อ้าวนี่ก็ไม่ใช่อ้าวไม่ใช่โอ้ยวุ่นวายจริงๆเลยเอาไปเลือกเองเลยไปเอ้าอ๋อนี่น่ะเหรอเงินที่ใช้ในสิงคโปร์เนี่ยเรียกว่าอะไรนะดอลลาร์สิงคโปร์งั้นเหรอ
0: นี่เนซ่าตะวันว่าคนสิงคโปร์เนี่ยดูหลากหลายจังเลยเนอะนั่นก็เหมือนคนจีนนี่ก็เหมือนคนแขกอ่ะ
1: ตะวันเข้าใจไม่ผิดหรอกจ้าเพราะว่าสิงคโปร์นะเป็นสังคมแบบรวมหลายเชื้อชาติยังไงล่ะ
0: สังคมแบบรวมหลายเชื้อชาติเป็นยังไงเหรอครับ
1: คือว่าไปแล้วนะชาวสิงคโปร์ดั้งเดิมน่ะไม่มีหรอกแต่จะเป็นคนมาจากหลายๆเชื้อชาติที่มาอาศัยอยู่บนเกาะสิงคโปร์ซึ่งมีทั้งคนจีนคนอินเดียมาเลเซียแต่ว่าสิงคโปร์ก็ส่งเสริมความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันโดยให้ทุกคนเป็นชาวสิงคโปร์โดยไม่คำนึงว่าเป็นเชื้อชาติใดยังไงล่ะ
0: เป็นอย่างนี้นี่ดีจังเลยนะครับแต่อย่างเงี้ยจะไม่ลำบากเหรอครับมีหลายเชื้อชาติแบบเนี้ยคงมีหลายเรื่องที่ไม่สะดวกอ่ะ
1: อย่างที่ตะวันคิดนั่นแหละสิงคโปร์น่ะถือว่าเป็นประเทศที่มีการนับถือศาสนาและการใช้ภาษาพูดที่หลากหลายมากก็เพราะว่าการที่มีหลายเชื้อชาตินี่แหละอย่างเรื่องภาษาที่มีอยู่มากมายแต่สิงคโปร์ก็มีการกำหนดภาษาที่เป็นภาษาราชการถึง4ภาษาเชียวนะก็คือภาษามาเลภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาทมิฬแถมรัฐบาลยังสนับสนุนให้คนสิงคโปร์รู้ภาษากันอย่างน้อยคนละ2ภาษาด้วยล่ะ
0: แสดงว่าเขาต้องให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตและการศึกษามากเลยสินะครับ
1: แต่ก็ต้องบอกด้วยนะว่าสิงคโปร์น่ะเคร่งครัดเรื่องกฎระเบียบมากเลยดูได้จากป้ายห้ามตามที่ต่างๆไงถ้าเผลอฝ่าฝืนแล้วก็โดนปรับอันแน่เลย
0: เฮ้ยเนซ่านั่นธงชาติของสิงคโปร์ใช่ไหมครับอ้าวมีบันทึกข้อมูลอยู่ตรงนั้นด้วยอะ
1: ใช่แล้วตะวันนี่คือธงชาติของสิงคโปร์ธงชาติของสิงคโปร์ประกอบด้วยแถบ2สีแบ่งครึ่งกลางธงตามแนวขวางและมีสัญลักษณ์รูปพระจันทร์เสี้ยวกับดาว5ดวงที่มุมซ้ายบนของธงสีแดงหมายถึงพาราดอนภาพและความเสมอภาคของมนุษย์โดยทั่วหน้าสีขาวหมายถึงความบริสุทธิ์และความดีงามที่แพร่หลายและคงอยู่ตลอดกาลรูปพระจันทร์เสี้ยวเป็นรูปพระจันทร์เสี้ยวข้างขึ้นซึ่งแสดงถึงความเป็นชาติใหม่ที่ถือกำเนิดขึ้นดาว5ดวงหมายถึงอุดมคติ5ประการของชาติสิงคโปร์ได้แก่ประชาธิปไตยสันติภาพความก้าวหน้าความยุติธรรมและความเสมอภาค
2: ไอ้เจ้าเด็กพวกนั้นมันอยู่ที่ไหนกันนะอ่ะอยู่นั่นเองพวกมันจะไปแล้วต้องรีบตามไปอะละ
3: ท่องโลก10+1อา

0: เหมือนกับเยาวราชสินะครับตะวันดูสิถึงจะอยู่ในเขตของคนจีนนะแต่ก็มีวัดของหลายศาสนาอยู่เลยใช่ไหมทั้งวัดแขกวัดจีนแล้วก็โบสถ์ฝรั่งโอ้จริงด้วยครับ
1: ยี่หน่อยอยู่ไหนกันนะแป๊บเดียวหายไปหมดละอ่ะนั่นไงเย้ยหายไปแล้วเจอแล้วจะพวกเด็กตัวแสบ
2: ว้าจอมจรไม่ยากรไม่อยู่ที่นี่ได้ไงเนี่ย
1: เฮ้อพูดแล้วเรื่องมันยาวยาวแถมรันทดด้วยนะทั้งผ้าตกน้ำโดนพัดจนออกมาทะเลต้องลอยคอเฮ้ยไอ้จะพวกเด็กบ้าหนีไปแล้วเหรอเฮ้ยอย่าหนีนะจะพวกเด็กตัวแสบ
3: เฮ้ยทำไงดีตามมาติดๆเลยเดี๋ยวเลี้ยวข้างหน้านั่นนะแล้วก็ใช้ที่วัดหนีมันไปดีกว่า
1: เฮ้ยอ้าวเฮ้ยหายไปไหนกันอีกแล้วเนี่ยเมื่อกี้ยังเห็นเลี้ยวเข้ามาแท้ๆนะมาโถเฮ้ยหายไปไหนกันนะ

0: เนซ่าบอกแล้วว่ากฎระเบียบของที่นี่เคร่งครัดมากเลยนะตะวันเป็นไงล่ะ
1: โอ้ยหนีเจ้าจอมโจรพ้นแล้วสินะมันไม่ตามมาแล้วใช่ไหมอ่ะ
0: คงตามมาไม่ได้แล้วล่ะ
1: นั่นชิงช้าสวรรค์อันเบอร์เลยอ่ะ
0: นี่ก็คือสิงคโปร์ฟลายเออร์ชิงช้าสวรรค์ที่สูงที่สุดในโลกในขณะนี้ในปี2012ต่อไปอ่ะอาจจะมีที่สูงกว่านี้อีกก็ได้นะสิงคโปร์ถือว่าเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วเพียงประเทศเดียวในอาเซียนและเป็นประเทศที่มีความมั่นคงทางการเงินและเศรษฐกิจมากที่สุดประเทศหนึ่งในโลกทั้งที่เป็นเกาะขนาดเล็กและไม่มีทรัพยากรทางธรรมชาติมากนักนั่นเป็นเพราะว่าสิงคโปร์เน้นพัฒนาเศรษฐกิจด้านการค้าโดยเป็นประเทศคนกลางในการซื้อขายสินค้าเนื่องจากมีท่าเรือขนส่งสินค้าปลอดภาษีทำให้สินค้าที่ผ่านสิงคโปร์มีราคาถูกและปัจจุบันสิงคโปร์ยังมีท่าเรือขนาดใหญ่และทันสมัยที่สุดในโลกประเทศนึงนอกจากนี้สิงคโปร์ยังเป็นผู้สร้างแท่นขุดเจาะน้ำมันรายใหญ่ของโลกและยังมีกิจการกลั่นน้ำมันใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกอีกด้วย
1: โอ้โหไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าประเทศเล็กๆแบบนี้จะมีเรื่องราวน่าสนใจมากมายขนาดนี้มิน่าล่ะเวลาตะวันดูข่าวเกี่ยวกับเรื่องราคาน้ำมันเขาถึงได้อ้างราคาตลาดสิงคโปร์ทุกทีเลยอ่ะเป็นเพราะว่าที่นี่เป็นตลาดซื้อขายใหญ่มากนั่นเองอ่ะ
0: ใช่แล้วล่ะยังมีเรื่องน่าสนใจเกี่ยวกับสิงคโปร์อยู่อีกมากเลยนะแต่วันนี้ก็เย็นแล้วล่ะเรากลับบ้านของตะวันกันเถอะ
1: โอเคกลับกันเถอะนะครับเนซ่าวันนี้ก็สนุกจังเลยนะครับเนซ่า
0: เดี๋ยววันนี้ก็รีบเข้านอนจะได้ตื่นเช้าออกมาผจญภัยกันอีกดีกว่าเนอะเย้ยตะวันจะรีบไปไหนข้าวเย็นยังไม่ได้กินเลยนะ
1: ผมกำลังติดลมอะครับว่าจะไปหาข้อมูลเกี่ยวกับสิงคโปร์เพิ่มขึ้นอีกหน่อยอะยังมีอีกหลายเรื่องเลยที่ผมอยากรู้อะครับ
0: งั้นเนซ่าไปช่วยด้วยอีกคนนะ
1: ได้เลย
2: จินสิง正式国事访问之际施利吉王太后殿下倡议对泰国不同历史时期的女性服饰进行研究与探索，这些服饰被称为泰式皇室礼服。
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fly รินทาชาริยพัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fly พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลา
2: 泰式皇室礼服和玉器衬衫反映了泰国宫廷技艺和艺术手工品，世代相传的实践与传承。它们经过设计和调整，成为了当代服饰，具有连裁版型，并使用泰国本土生产的材料。这反映了社区工匠精湛的独特身份，同时也

0: 反映了泰国精神的整体面貌。在2024年，泰国内阁根据文化部的提议，批准了一项决议，将泰式皇室礼服提请联合国教育、科学及文化组织，列入人类非物质文化遗产代表作名录。
1: อาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
2: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมีเท็กซ์เจอร์ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของเท็กซ์เจอร์ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนนึงเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือว่านะพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมนี้แล้วครับ
0: 目前穿着泰式皇室礼服以及各种类型的泰国布料正变得越来越受欢迎鉴于士力万纳万里纳里拉塔纳拉查卡尼公主殿下集成和发扬了施利吉王太后殿下保护与推广泰国纺织品的皇家夙愿殿下将泰国布料进行现代化应用使其一直以来都受到国内外市场的欢迎并创立了品牌 Siri Wanavari 殿下还提出了各种理念和方针鼓励社会各家穿着泰式服装最终联合国教科文组织宣布对殿下进行表彰并授予了纪念勋章以表彰殿下在保护文化遗产推广精美艺术以及推动泰国文化和创意产业发展方面的皇室功绩
1: วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

และอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการซินเจ๋อเวียดนามสวัสดีเวียดนามค่ะคุณผู้ชมคะเวลาถือว่าเป็นของมีค่าเมื่อผ่านไปแล้วจะไม่สามารถย้อนกลับมาได้อีกเพราะฉะนั้นเราต้องใช้เวลาทุกนาทีที่มีอยู่ให้มีค่าที่สุดนะคะอ้าวงงละสิคะคงกำลังสงสัยว่าวันนี้หงจะมาไม้ไหนอย่างงค่ะซินเจ๋อเวียดนามวันนี้จะมาว่ากันด้วยเรื่องของเวลาค่ะแต่จะเป็นเวลาแบบไหนเวลาอะไรเวลาของใครต้องไปพบกับอาจารย์พิสิทธิ์อํานวยเงินตราอาจารย์ภาษาเวียดนามประจำคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กันเลยค่ะ
1: Kính chào quý vị và các bạn. Sau và đi thân phụ chôm thúc than khắp. Hôm nay chúng ta sẽ học về cách hỏi giờ trong tiếng Việt. วันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการถามเวลาในภาษาเวียดนามกันนะครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับการถามเวลาในภาษาเวียดนามเราสามารถถามได้2รูปแบบนะครับคือรูปแบบสั้นและรูปแบบยาวนะครับซึ่งมีรูปประโยคตามนี้เลยนะฮะรูปแบบยาวนะครับเบยเซอร์ลาเหมยเซอร์เบย์เซอร์ลาเหมยเซอร์เบย์เซอร์แปลว่าตอนนี้ลาแปลว่าเป็นหรือคือนะฮะเหมยเซอร์แปลว่ากี่โมงเบย์เซอร์ลาเหมยเซอร์ตอนนี้เป็นเวลากี่โมงนะครับถ้าถามเบย์เซอร์หรือถามรูปแบบยาวก็ตอบรูปแบบยาวสามารถตอบว่าเบย์เซอร์ลาจินเซอร์ตอนนี้เป็นเวลา9โมงนะครับอีกรูปแบบนึงคือรูปแบบสั้นนะครับคือเหมยเซอร์โจยเหมยเซอร์โจยเหมยแปลว่ากี่เซอร์แปลว่าโมงโจยแปลว่าแล้วแปลว่ากี่โมงแล้วนะครับเราสามารถตอบว่าจินเซอร์โจย9โมงแล้วนะครับต่อมาเรามาดูตัวอย่างประโยคการถามตอบเวลากันนะฮะเริ่มต้นที่ประโยคแรกนะครับเบยเซอร์ลาเหมยเซอร์เบยเซอร์ลาเหมยเซอร์ตอนนี้เป็นเวลา

กี่โมงนะครับเวลาตอบเหมือนที่ผมบอกนะฮะเอาเบยเซอร์นำเลยเบยเซอร์ลาเมยเซอร์ตอนนี้เป็นเวลา10โมงนะฮะต่อมาแบบสั้นนะฮะเมยเซอร์โซยเมยเซอร์โซยกี่โมงแล้วนะครับตามเซอร์โซยตามเซอร์โซย8โมงแล้วนะครับและถ้าเราอยากจะทำให้การถามนั้นสุภาพยิ่งขึ้นนะครับเราก็เติมคำว่าซินโหลยวางไว้ข้างหน้านะครับที่แปลว่าขอโทษนั่นเองนะฮะและถ้าอยากให้สุภาพยิ่งกว่านั้นอีกนะครับเราสามารถเติมคำว่าครับหรือค่ะในภาษาไทยซึ่งภาษาเวียดนามใช้คำว่าอะนะครับในการลงท้ายประโยคนะฮะก็จะกลายเป็นซินโหลยแองซินโหลยจิซินโหลยแอมเบยเซอร์ลาเหมยเซอร์อะนะครับขอโทษพี่ขอโทษน้องนะครับตอนนี้เป็นเวลากี่โมงครับกี่โมงค่ะนะฮะถ้าเวลาตอบนะครับก็สามารถตอบว่าเบยเซอร์ลาเมยโหมดเซอร์อะนะครับตอนนี้เป็นเวลา11โมงครับ11โมงค่ะนะฮะดูอีกตัวอย่างนะฮะซินโหลยอังซินโหลยจิซินโหลยแอมนะครับขอโทษพี่ผู้ชายขอโทษพี่ผู้หญิงขอโทษน้องนะครับเหมยเซอร์โซยอะนะครับกี่โมงแล้วครับกี่โมงแล้วค่ะนะฮะก็ตอบสั้นได้นะครับเป็นเมยไฮเซอร์โซยอะเที่ยงแล้วครับเที่ยงแล้วค่ะนะฮะต่อมาเรามาดูการตอบเวลาในภาษาเวียดนามซึ่งมีด้วย4รูปแบบดังนี้นะครับรูปแบบแรกนะครับการตอบเวลาแบบตรงนะฮะคำว่าตรงภาษาไทยเนี่ยถ้าแปลเป็นเวียดนามใช้คำว่าดุงนะฮะดูตัวอย่างอันแรกคือ7นาฬิกาตรงนะฮะใช้คำว่าไบเซอร์ก็คือ7โมงหรือไบเซอร์ดุง7โมงตรงนั่นเองนะฮะต่อมา8โมงนะครับตามเซอร์ตามเซอร์ตามคือ8เซอร์คือโมงนะฮะก็คือ8โมงหรือตามเซอร์ดุง8โมงตรงนะครับต่อมา9โมงจินเซอร์หรือจินเซอร์ดุงนะครับ9โมงตรงต่อมาคือการถามการตอบเวลาแบบไม่เกิน30นาทีนะครับดูตัวอย่างแรก4นาฬิกา10นาทีนะฮะโบนเซอร์เหมื่อยฟุตนะฮะหรือโบนเซอร์เหมื่อยก็ได้นะครับแปลว่า4โมง10นะฮะต่อมา5โมง15นะครับภาษาเวียดนามนัมเซอร์เหมื่อยลำหรือเติมคำว่าฟุตด้วยก็จะกลายเป็นนัมเซอร์เหมื่อยลำฟุตนะครับต่อมา6โมง29นะฮะเซาเซอร์เหมื่อยจินฟุตหรือเซาเซอร์เหมื่อยจินนะครับต่อมาคือการถามตอบเวลานะครับการตอบเวลาแบบ30นาทีภาษาเวียดนามนะครับมีคำว่าครึ่งเหมือนภาษาไทยเลยนะครับลองมาดู 9:30 นะฮะจินเซอร์บาเมยฟุตนะครับก็คือ 9:30 นาทีหรือจินเซอร์เสือยก็คือ 9:30 คำว่าเสือยเสือยแปลว่าครึ่งนั่นเองนะครับต่อมา 10:30 มาดูกันเมยเซอร์บาเมยฟุตนะฮะเมื่อยเซอร์บาเมื่อยฟุตนะครับก็คือ 10:30 นาทีหรือเมื่อยเซอร์เสือยเมื่อยเซอร์เสือยก็คือ 10:30 นั่นเองนะครับต่อมาเที่ยงครึ่งภาษาเวียดนามพูดยังไงนะฮะเมื่อยไฮเซอร์บาเมื่อยฟุตหรือเมื่อยไฮเซอร์เสือยแค่นั้นเองนะฮะต่อมานะครับการตอบเวลาแบบเกิน30นาทีนะฮะเรามาดูตัวอย่างนะครับ6นาฬิกา45นะครับเราสามารถใช้ว่าเสาเซอร์โบนเมลัมฟุตนะครับหรือใบเซอร์แกมเมลัมฟุตนะครับก็คืออีก15นาที7โมงก็ได้นะฮะต่อมา7โมง50นาทีนะครับสามารถพูดได้ว่าใบเซอร์นำเมยฟุตนะฮะหรือตามเซอร์แกมเมยฟุตนะครับก็คืออีก10นาที8โมงนะครับต่อมา8โมง55เราสามารถพูดเรียงตามตัวไปได้เลยก็จะเป็นตามเซอร์นำเมลัมฟุตนะครับหรือจินเซอร์แกมนำฟุตนะครับอีก5นาที9โมงนะครับดังนั้นท่านผู้ชมต้องเลือกใช้คำตอบให้5ช่วงเวลานะครับดูตารางพร้อมกันนะฮะตารางการแบ่งช่วงเวลาภาษาเวียดนามนะครับเริ่มต้นที่ตอนเช้านะครับตอนเช้าภาษาเวียดนามใช้คำว่าบ่วยสางนะครับบ่วยแปลว่าตอนสางแปลว่าเช้านะครับเริ่มตั้งแต่1นาฬิกาถึง10นาฬิกานะฮะต่อมาตอนเที่ยงนะครับตอนเที่ยงใช้คำว่าบ่วยเจือบ่วยเจือนะครับก็คือตอนเที่ยงหรือตอนกลางวันนะครับนับตั้งแต่11โมง

ถึง12นาฬิกานะฮะต่อมาคือตอนบ่ายและตอนเย็นนะครับใช้คำว่าบ่วยเจียวบ่วยเจียวนะฮะตั้งแต่13นาฬิกาถึง18นาฬิกานะครับต่อมาตอนค่ำนะฮะตอนค่ำออกเสียงว่าบ่วยโตยบ่วยโตยนะครับเริ่มตั้งแต่19นาฬิกาถึง21นาฬิกาก็คือ1ทุ่มถึง3ทุ่มนั่นเองนะครับและช่วงสุดท้ายคือบ่วยเดมนะครับบ่วยเดมจะเริ่มตั้งแต่4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะครับตามที่ผมได้กล่าวไปแล้วนะครับการแบ่งช่วงเวลาของภาษาเวียดนามมีความสำคัญมากนะครับเพราะชาวเวียดนามนิยมนำการแบ่งช่วงเวลานะครับนิยมนำคำศัพท์ในการบอกช่วงเวลาไปใช้ในภาษาพูดนะครับเรามาดูกันเขาใช้ยังไงนะฮะเบยเซอร์ลาเสาเซอร์สางเบยเซอร์ลาเสาเซอร์สางตอนนี้เป็นเวลา6โมงเช้าเสาเซอร์6โมงสางเช้านะครับด้วยตัวอย่างนะฮะเบยเซอร์ลานำเซอร์เจียวเบยเซอร์ลานำเซอร์เจียวตอนนี้เป็นเวลา5โมงเย็นคำว่าเจียวแปลว่าบ่ายหรือแปลว่าเย็นนั่นเองนะครับดูอีกตัวอย่างนะฮะเบยเซอร์ลาตามเซอร์โตยดูดีๆตัวอย่างนี้เบยเซอร์ลาตามเซอร์โตยตอนนี้เป็นเวลา2ทุ่มนะฮะ2ทุ่มตามเซอร์นะครับเข็มชี้เลข8ตัวอย่างสุดท้ายนะครับเรามาดูกันเบยเซอร์ลาเมื่อยเซอร์เดมเบยเซอร์ลาเมื่อยเซอร์เดมนะครับตอนนี้เป็นเวลา4ทุ่มนะครับหรือถ้าแปลเป็นเวียดนามคือ10โมงค่ำนั่นเองนะครับการบอกเวลาในภาษาพูดของชาวเวียดนามนั้นง่ายนิดเดียวนะครับท่านผู้ชมอย่าหลงเอาการบอกเวลาแบบไทยๆเข้าไปใช้นะครับเช่นคนไทยชอบติดว่า1ทุ่ม2ทุ่ม3ทุ่มนะฮะแต่พอเปลี่ยนเป็นภาษาเวียดนามกลายเป็นโมดเซอร์ไฮเซอร์บาเซอร์ซึ่งมีความหมายว่าตี1ตี2ตี3นะครับไม่ใช่เลยเรียนรู้เรื่องการตอบถามตอบเวลาในภาษาเวียดนามไปแล้วครับต่อมาเรามาเรียนรู้เรื่องคำศัพท์เกี่ยวกับเวลาในภาษาเวียดนามเริ่มต้นด้วยคำแรกนะครับพร้อมกันเบยเซอร์แปลว่าตอนนี้นะครับต่อมาเซอร์คำเดียวแปลว่าเวลาโมงชั่วโมงนะครับต่อมาเตียงเตียงนะครับท่านผู้ชมคงคุ้นนะฮะคำว่าเตียงแปลว่าภาษาก็ได้หรือแปลว่าชั่วโมงก็ได้นะครับต่อมาฟุตฟุตแปลว่านาทีเซยวินาทีบานไงบานเดมบานไงคือกลางวันบานเดมคือกลางคืนนะฮะต่อมาเควียเควียแปลว่าดึกนะฮะดุงเรียนไปแล้วดุงแปลว่าตรง

ัดเหนือลาดเหนือนะครับแล้วถ้าเราอยากจะบอกว่า1นาทีก่อน2นาทีก่อน3นาทีก่อนสามารถพูดได้ว่าโหมดฟุตเจื้อกไฮฟุตเจื้อกบาฟุตเจื้อกนะครับคำว่าเจื้อกแปลว่าก่อนและต่อมานะครับหากท่านผู้ชมอยากจะพูดว่า1 2 3ชั่วโมงก่อนนะครับก็เพียงจะเปลี่ยนจากคำว่าฟุตเป็นคำว่าเตียงนะครับก็จะกลายเป็นโหมดเตียงเจื้อกไฮเตียงเจื้อกบาเตียงเจื้อกแค่นั้นเองนะฮะต่อมาเรามาดูนะฮะถ้าเราอยากจะบอกว่าอีก1นาทีนะครับภาษาเวียดนามพูดว่าอย่างไรก็จะพูดว่าโหมดฟุตเหนือนะครับอีก2นาทีไฮฟุตเหนือและอีก3นาทีคือบาฟุตเหนือนะครับต่อมาถ้าจะบอกว่าอีก1ชั่วโมงนะครับก็จะพูดว่าโหมดเตียงเหนือไฮเตียงเหนือนะครับและบาเตียงเหนือก็คืออีก3ชั่วโมงนะครับต่อมานะครับเป็นเรื่องการถามตอบเกี่ยวกับชีวิตประจำวันนะฮะกิจวัตรประจำวันซึ่งท่านผู้ชมสามารถถามตอบด้วยรูปแบบประโยคตามนี้นะฮะเริ่มต้นที่องเซยลุกเหมยเซอร์นะครับเอาประธานวาข้างหน้าตามด้วยกิริยาและบวกคำว่าลุกเหมยเซอร์นะครับแปลว่ากี่โมงนั่นเองนะฮะองเซยลุกเหมยเซอร์แปลว่าองตื่นนอนตอนกี่โมงนะครับองคือปู่หรือตานะฮะต่อมาบาอันสางลุกเหมยเซอร์นะครับคุณย่าคุณยายกินข้าวเช้าตอนกี่โมงนะฮะแองดีหลามลุกเหมยเซอร์นะครับพี่ผู้ชายนะครับไปทำงานตอนกี่โมงนะฮะจิเวญาลุกเหมยเซอร์นะครับเวญาแปลว่ากลับบ้านนะครับพี่ผู้หญิงกลับบ้านตอนกี่โมงและแอมงูลุกเหมยเซอร์นะครับน้องนอนกี่โมงนะครับน้องนอนตอนกี่โมงนะครับคราวนี้เวลาตอบนะครับเวลาตอบเช่นเดียวกันเอาประธานบวกกริยาและบวกลุกและบวกเวลาเช่นนะครับโตยเซยลุกแล้วก็บวกเวลาคราวนี้ท่านผู้ชมมาดูตัวอย่างแรกนะครับแองบัตเดลลามเวียกลุกเหมยเซอร์นะครับแองแปลว่าพี่นะฮะบัตเดลคือเริ่มลามเวียกทำงานลุกตอนนะฮะเหมยเซอร์กี่โมงพี่เริ่มทำงานตอนกี่โมงนะครับเวลาตอบทวนกลับง่ายๆนะครับโดยบัดเดิลลามเวียกลุกตามเจอสางนะครับฉันเริ่มทำงานตอน8โมงเช้านะครับอีกตัวอย่างนะฮะจิดีเติบเทสุกลุกเหมยเจอนะฮะพี่ไปเติบเทสุกคือออกกำลังกายตอนกี่โมงนะครับสามารถตอบได้ว่าโดยดีเติบเทสุกลุกนำเจอเจียวนะครับนำเจอเจียวคืออะไร5โมงเย็นฉันไปออกกำลังกายตอน5โมงเย็นนะครับต่อมาองเถืองงูลุกเหมยเจอองเถืองงูลุกเหมยเจอนะครับคุณตาคุณปู่เถืองไปว่าปกตินะครับปกตินอนตอนกี่โมงนะครับโตยเถืองงูเจอลุกเมื่อยหายเจอเดมนะครับตาปู่นะครับปกติจะนอนตอนเมื่อยหายเจอเดมคือเที่ยงคืนนะครับคราวนี้เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์กิจวัตรประจำวันในภาษาเวียดนามที่น่าจะได้ใช้นะครับเริ่มต้นที่คำแรกนะฮะพร้อมกันงูเซยทึกเซยเซยนะครับ3คำนี้แปลว่าตื่นนะครับต่อมาเติบเถสุกออกกำลังกายเจยเถเทาเจยแปลว่าเล่นเถเทาแปลว่ากีฬาฉะนั้นเจยเถเทาแปลว่าเล่นกีฬาต่อมาแดงซังแดงซังแปลงฟันเสื่อหมัดเสื่อหมัดล้างหน้าต๋ำต๋ำอาบน้ำหมักกวนอาวหมักกวนอาวใส่เสื้อผ้าอันสางอันสางกินข้าวเช้าดีหลามไปทำงานนะครับดีหอกไปเรียนนะฮะอันเจือกินข้าวเที่ยงหอบประชุมเวญาเวญากลับบ้านนั่นเองนะครับต่อมาเหนียวอันเหนียวอันคือทำอาหารนะครับต่อมาอันโตยอันโตยกินข้าวค่ำนะฮะต่อมาดอกแซกดอกแซกอ่านหนังสือดอกบ่าวดอกบ่าวอ่านหนังสือพิมพ์แซมทีวีนะครับคือดูทีวีนะเวียดนามเรียกว่าทีวีนะฮะและคำสุดท้ายงูงูคือนอนนั่นเองนะครับต่อมาเรื่องต่อมาไวยากรณ์เรื่องตื่อจุดๆเด่นนะครับ
หมายถึงอะไรนะฮะตือแปลว่าตั้งแต่เดนแปลว่าถึงนะครับ

0: ใช้พูดถึงช่วงเวลาเริ่มต้นจนถึงช่วงเวลาสิ้นสุดของเหตุการณ์หรือการกระทำนั้นๆ นะครับตามตัวอย่างเช่นแอมเอ๋ยหอกเตียงถ่ายตือจินเซอเดนเมยโหมดเซอนะฮะน้องคนนั้นนะครับแอมเอ๋ยหอกเตียงถ่ายเรียนภาษาไทยตั้งแต่9โมงถึง11โมงนะครับตัวอย่างต่อมานะครับกงตีแองเอ๋ยบัดเดิลลามเวียกตือ3เซอเซอเดนเมยเซาเซอเซอนะครับกงตีแปลว่าบริษัทนะฮะบริษัทพี่คนนั้นเริ่มทำงานตั้งแต่8โมงครึ่งนะครับถึง4โมงครึ่งนะฮะต่อมาจิเอ๋ยแซมฟิล์มตื่น3เซอโตยเดนเมื่อยเซอเดมแซมฟิล์มเรียนไปแล้วนะฮะพี่คนนั้นดูหนังตื่นตั้งแต่2ทุ่มครึ่งถึง4ทุ่มครึ่งนั่นเองต่อมานะครับเป็นเรื่องการตั้งคำถามด้วยคำว่าด่าจุดจุดจุดเจือนะครับแปลว่าอะไรนะฮะเดี๋ยวมาอธิบายกันก่อนนะครับด่าจุดจุดจุดเจือนะครับใช้ถามเหตุการณ์หรือการกระทำว่าเกิดขึ้นหรือยังนะครับตัวอย่างเช่นแองด่ามัวตีวีเจือแองด่ามัวตีวีเจือพี่ซื้อทีวีหรือยังนะครับถ้าซื้อแล้วใช้คำว่าโอยยังไม่ซื้อใช้เจือนะครับคราวนี้เรามาดูตัวอย่างซื้อแล้วนะฮะพร้อมกันโอยโตยมัวตีวีโอยนะครับแล้วฉันซื้อทีวีแล้วนะครับอีกตัวอย่างนะฮะจิด่าดีกงเวียนเจือจิด่าดีกงเวียนเจือนะครับพี่ไปสวนสาธารณะหรือยังนะครับอันนี้เรามาดูการปฏิเสธว่ายังนะครับเขาจะตอบว่าเจือโตยเจือดีกงเวียนเจือโตยเจือดีกงเวียนยังฉันยังไม่ได้ไปสวนสาธารณะนะครับอีกตัวอย่างนะฮะแอมด่าดังกี่หกเตียงเวียดเจือแอมด่าดังกี่หกเตียงเวียดเจือน้องดังกี่ดังกี่คือลงทะเบียนนะครับหกเตียงเวียดเรียนภาษาเวียดนามหรือยังนะครับน้องลงทะเบียนเรียนภาษาเวียดนามหรือยังนะครับเรามาดูตัวอย่างตอบรับนะฮะโจยแอมดังกี่หกเตียงเวียดโจยอะนะครับแล้วนะครับแอมลงทะเบียนนะครับน้องลงทะเบียนเรียนภาษาเวียดนามแล้วครับแล้วค่ะนะฮะต่อมาถ้าปฏิเสธนะครับเจือแอมเจือดังกี่หกเตียงเวียดอะนะครับยังน้องยังไม่ได้ลงทะเบียนเรียนภาษาเวียดนามเช่นเดียวกันนะครับหากเราต้องการถามว่ารับประทานอาหารหรือยังนะครับเราสามารถพูดภาษาเวียดนามได้ด้วยการใช้ด่าจุดจุดเจือที่เรียนมาเมื่อกี้นะครับคราวนี้เรามาดูรูปประโยคกันนะครับพร้อมกันเลยแองด่าอันสางเจือจิด่าอันเจือเจือแอมด่าอันโตยเจือนะครับเราสามารถละคำว่าด่าได้นะฮะอันสางคือกินข้าวเช้าอันเจือกินข้าวเที่ยงและอันโตยคือกินข้าวค่ำนั่นเองนะครับถ้ากินแล้วตอบโจยยังไม่กินตอบเจือนะครับแล้วทวนกลับนะฮะเช่นถ้ากินแล้วนะฮะโจยแองอันโอยนะครับก็คือแล้วพี่กินแล้วนะฮะเราสามารถเปลี่ยนประธานได้ถ้ายังไม่กินนะครับเจือแองเจืออันเจือจิเจืออันเจือแอมเจืออันนะครับยังพี่ยังไม่ได้กินนะครับต่อมาเรามาดูตัวอย่างนะครับของการถามประโยคแบบนี้ตัวอย่างแรกนะครับแองเลิมอันสางเจืออะนะครับพี่เลิมกินข้าวเช้าหรือยังครับหรือยังค่ะนะฮะถ้ากินแล้วนะครับโจยโตยอันโจยโตยอันเฟอโฝหลีกวกซือนะครับแล้วฉันกินแล้วนะครับฉันกินเฟอเฟอคือเฟอนั่นเองนะครับฉันกินเฟอที่ถนนหลีกวกซือนะครับต่อมาจิเฮืองอันโตยเจืออะพี่เฮืองกินข้าวค่ำหรือยังครับหรือยังค่ะนะฮะอันนี้ตอบว่ายังไม่กินนะครับก็จะพูดว่าเจือโตยเจืออันจิดางอันเกียงนะครับอันเกียงแปลว่าควบคุมอาหารหรือไดเอทนั่นเองนะครับก็จะแปลทั้งประโยคว่ายังฉันยังไม่ได้กินนะครับฉันกำลังคุมอาหารนะครับ
1: สินโหลยแอมเบยเซอร์ลับเมยเซอร์โซ

0: bây giờ là 10 giờ sáng, chị có gì không ạ?
1: Chị đã hẹn bạn đi ăn cơm lúc 12 giờ chưa?
0: Còn 2 tiếng nữa mà.
1: Vâng.
0: Nếu thế, chị có thể đi mua xét quế em. Ở hiểu xét một chút được không ạ?
1: Được chứ, đi luôn nhé.
0: Vâng ạ.
2: คุณผู้ชมคะช่วงรอบรู้เวียดนามวันนี้เราจะพาไปรู้จักกับเทศกาลที่ยิ่งใหญ่เทศกาลหนึ่งของเวียดนามนั่นก็คือเทศกาลตรุษเวียดนามจะเหมือนกับตรุษจีนตรุษไทยหรือว่าตรุษไหนๆหรือเปล่าต้องไปถามอาจารย์พิสิทธิ์อํานวยเงินตราผู้เชี่ยวชาญด้านเวียดนามศึกษากันเลยค่ะสวัสดีค่ะ
3: ก็ซึมอยู่ในลากลึกของวัฒนธรรมเวียดนามมากๆเลยนะฮะก็จะมีกิจกรรมหลายๆอย่างคล้ายกันนะฮะและวันตรุษเวียดนามเนี่ยถ้านับกันจริงๆก็คือวันที่1เดือน1ตามปฏิทินจันทรคติ
2: ก็คือ1มกราหรือเปล่าคะ
3: ไม่ใช่1มกรามกราคือปฏิทินสากลนะฮะนะแต่อันนี้คือปฏิทินจันทรคตินะฮะก็คือวันที่1เดือน1นะครับกิจกรรมของวันเต๊ะจะมีตั้งแต่วันที่23เดือน12จนถึงวันที่7เดือน1ฟังดูยากนะฮ
2: ะ
3: โอเคเอาเป็นว่าตรงกับวันตรุษจีนในเมืองไทยแล้วกันวันเดียวกันเลย
2: ตรงก
3: ันเลยนะครับ
2: ค่ะและอย่างนี้อาจารย์คะอยากรู้ว่ากิจกรรมของตรุษเวียดนามเนี่ยค่ะเหมือนกับตรุษจีนไหมคะเห็นบอกว่าวันเดียวกันด้วย
3: ใช่นะฮะกิจกรรมก็เริ่มต้นนะฮะก็จะมีการไหว้ก่อนวันตรุษเวียดนามเนี่ยประมาณ1สัปดาห์นะฮะก็คือจะไปทำความสะอาดหลุมศพนะจะมีการไหว้เทพเจ้าภายในบ้าน
2: ค่ะ
3: นะฮะและนะครับช่วงก่อนวันตรุษเวียดนามเนี่ยทุกบ้านต้องไปซื้อของไปช้อปปิ้งเพื่อที่จะซื้อของกระเช้าไปมอบให้กับญาติผู้ใหญ่
2: เรียกว่าวันจ่ายเหมือนตุ๊ด
3: ใช่เหมือนวันจ่ายของตุ๊ดจีนนะฮะและนอกจากนั้นพอถึงวันตุ๊ดเวียดนามปุ๊บก็จะมีการแจกอั่งเปาเหมือนกันเหมือนคนจีนเลยนะคล้ายกันเลยก็คือผู้ใหญ่คนที่แก่ก็ต้องแจกให้เด็กใช่ไหมฮะหรือบางครั้งลูกก็เอาอั่งเปาให้พ่อแม
2: ่นะครับก็คือเป็นการเงินเดือนอะไรอย่างนี้เอามาให้ผู้ใหญ่ใช่ไหมคะ
3: นอกจากนี้นะครับจะมีการทำเขาเรียกว่าทำแบงจึงคือข้าวต้มมัดยวน
2: ะ
3: นะฮะถ้าเราเคยเห็นมันจะเป็นก้อนสี่เหลี่ยมเป็นอาหารเวียดนามอย่างหนึ่งนะครับซึ่งจะทำเฉพาะวันเต๊ะวันตุ๊ดเวียดนาม
2: ค่ะ
3: นะฮะทุกบ้านก็จะมาทำซึ่งวิธีการทำนี่ต้องต้มจำได้ว่าต้มประมาณ10ชั่วโมงเลยนะฮะนานมาก
2: ค่ะ
3: นะครับก็จะเป็นกิจกรรมหนึ่งก็คือหลายบ้านก็จะมอบไอ้แบ่งจึงเนี้ยให้กับแต่ละบ้านเพื่อเป็นสิริมงคลเหมือนกัน
2: อาจารย์คล้ายๆกับการทำมาจ่างหรือเปล่า
3: คล้ายๆกันนะครับก็เดี๋ยวลองไปดูเองแล้วกันว่ารูปเป็นยังไงนะฮะแบ่งจึงส่วนพอถึงวันตรุษเวียดนามปุ๊บจะมีสิ่งหนึ่งก็คือคืนข้ามปีนะฮะคนเวียดนามจะมีการทำพิธีกรรมเขาเรียกว่าการทรงหย่านะฮะกิจกรรมนี้คืออะไรกิจกรรมนี้คือเขาจะเชิญคนที่ถือว่าเป็นคนที่เก่งเป็นคนที่ดวงดีเป็นคนที่เฮงเป็นคนที่ดวงถูกกับปีนั้นๆนะฮะเดินเข้าบ้านเป็นคนแรก
2: ค่ะคือเลือกในบรรดาญาติเราเหรอคะหรือว่า
3: เลือกคนข้างนอกก็ได้ครับแต่คนที่เหมือนก็คือ
2: ดวงดีคือต้องดีทุกอย่าง
3: ดีทุกอย่างนะแล้วก็เดินเข้าบ้านคนแรกเพื่อที่จะเป็นการแสดงว่าตลอดทั้งปีเนี่ยเขาจะโชคดีตลอด
2: นำสิ่งดีๆเข้าบ้าน
3: นำสิ่งดีๆเข้าบ้านนะฮะแล้วก็จะมีกิจกรรมเหมือนกันเช่นวันที่1วันแรกนะฮะวันแรกก็คือจะไม่เราจะไม่ไปบ้านคนอื่นเด็ดขาด
2: ต้องอยู่บ้านตัวเองเท่านั้น
3: ต้องอยู่บ้านตัวเองเพราะกลัวว่าเดี๋ยวจะดวงไม่ดีเดี๋ยวจะทำให้คนอื่นเขาคิดยังไงหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะก็จะมีกิจกรรมคล้ายๆกับคนจีนเลย
2: ค่ะ
3: ครับนอกจากนั้นที่สำคัญก็คือการบูชาบรรพบุรุษนะฮะเป็นสิ่งที่สำคัญมากก็คือพอวันตรุษเวียดนามช่วงเช้าเนี่ยจะมีการไหว้บรรพบุรุษนะฮะลูกหลานก็จะมาไหว้ตอนค่ำก็จะมีการกินเลี้ยงกัน
2: ค่ะ
3: นะฮะซึ่งเป็นพิธีกรรมที่ขาดไม่ได้เลยนอกจากนั้นก็จะมีการเผากระดาษเงินกระดาษทองเหมือนคนจีนเลย
2: ค่ะ
3: นะฮะซึ่งเวลาเผาก็ต้องห้ามให้กระดาษขาดเพราะว่าเดี๋ยวกลัวบรรพบุรุษจะรับได้ไม่เต็มอะไรอย่างเงี้ยนะก็จะคล้ายกัน
2: คือซีเรียสเลยใช่ไหม
3: ซีเรียสเลยนะครับและบรรยากาศอยู่ที่ประเทศเวียดนามนี่น่าสนใจก็คือว่าพอถึงมาตรุษเวียดนามปุ๊บนะฮะทั้งเมืองจะเป็นเมืองล้างเลยโดยเฉพาะเมืองใหญ่ๆคนเขาจะกลับต่างจังหวัดก็คือกลับไปบ้านเกิดคนเวียดนามเชื่อว่าถ้าถึงวันตรุษเวียดนามถ้าไม่กลับบ้านเกิดไม่กลับไปเยี่ยมพ่อแม่ไม่กลับไปไหว้บรรพบุรุษเนี่ยจะถือว่าเป็นคนอกตัญญูเลยนะฮะ
2: โอ้โหคือเขาจริงจังขนาดนั้น
3: เขาจริงจังมากฉะนั้นทุกคนต้องกลับไปรวมกันหมดเลยดังนั้นพอถึงวันตรุษเวียดนามปุ๊บเริ่มวันที่1ของปีเม
2: ื
3: องไม่มีคนอยู่เลยแท็กซี่ก็ไม่ทำงานนะฮะหายไปหมดเลย
2: ต้องกลับไปไหว้บรรพบุรุษ
3: ใช่นะฮะนอกจากนั้นอยู่ในบ้านชาวเวียดนามที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวเวียดนามเนี่ยเขาจะมีการประดับต้นเขาเรียกว่าดอกท้อนะฮ
2: ะ
3: เป็นดอกสีชมพูนะทางภาคเนี่ยเขาจะประดับกันหรือทางภาคใต้หรือภาคเหนือทั้งสองภาคเลยก็จะมีการประดับเขาเรียกว่าส้ม

0: จีนส้มสีส้มๆเล็กลูกเล็กๆนะฮะ
1: คล้ายๆส้มจี๊ดใช
0: ่ไหมส้มจี๊ดเป็นเพื่อเป็นสิริมงคลภายในบ้าน
1: ครับค่ะอาจารย์อยากรู้หน่อยว่าอาจารย์เคยอยู่ในบรรยากาศนั้นไหมคะ
0: เ
1: ห็นอาจารย์ไปเรียนนานเหมือนกันใช่ไหมคะอยากรู้ว่าบรรยากาศอบอุ่นขนาดไหนคะอาจารย
0: ์พอญาติพี่น้องเขากลับมารวมกันเราก็สัมผัสได้ว่าถึงความสามัคคีความเป็นตามแนวคิดของจื้อคือมารวมตัวกันนะฮ
1: ะ
0: ก็เป็นบรรยากาศที่ดีแต่ถ้าพอเราไปในเมืองเราจะรู้สึกว่า
1: เหงาจัง
0: มันเหงามากนะฮะเรียกแท็กซี่ก็ไม่ได้
1: อ
0: ๋
1: อคือแท็กซี่เขาก็กลับไปบ้านเหมือนกัน
0: ใช่นะฮะก็คือความรู้สึกพอก่อนวันตรุษเวียดนามเนี่ยทั้งประเทศเวียดนามทุกคนจะรู้สึกว่ากำลังจะเข้าสู่ปีใหม
1: ่
0: ถ้าเทียบกับคนไทยความรู้สึกช่วงนั้นก็คือวันสงกรานต
1: ์
0: ที่ทุกคนจะรู้สึกว่าได้หยุดและจะได้กลับไปบ้านไปเจอหน้าญาติพี่น้องพ่อแม
1: ่
0: บรรยากาศจะคล้ายๆกันเลย
1: ค่ะ
0: ครับ
1: เอาละค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราก็ได้เรียนรู้เรื่องของเวลากันไปแล้วหากเรามีธุระหรือว่าไปท่องเที่ยวประเทศเวียดนามก็พูดคุยเรื่องเวลาได้อย่างถูกต้องแล้วนะคะยังมีเนื้อหาของภาษาเวียดนามที่เราต้องเรียนรู้อีกไม่น้อยเลยค่ะต้องติดตามซินเจาเวียดนามสวัสดีเวียดนามอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องด้วยนะคะและที่สำคัญคือต้องฝึกออกเสียงด้วยค่ะแล้วเรากลับมาพบกับรายการซินเจาเวียดนามสวัสดีเวียดนามได้ใหม่กับหงและอาจารย์พิสิทธิ์ครั้งหน้าวันนี้หงขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ

0: อัญยองอาเซโยสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการฮันกุโกอัญยองกับผมตูนวรัตนะครับรายการสอนภาษาเกาหลีแบบง่ายๆที่ส่งตรงถึงหน้าจอที่บ้านคุณผู้ชมเลยแหละครับและแน่นอนครับอาจารย์ที่จะมาสอนคำแนะนำดีๆจากเกาหลีเลยวันนี้นะครับอาจารย์วอนแฮยองอยู่กับผมเรียบร้อยแล้วครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อัญยองอาเซโย
1: อาจารย์ครับ
0: ชาวชินแอสโย
1: เน่ชาวชินแอสโยตุนชิโดชาวชินแอสโย
0: เน่ชันชินแอสโย
1: อ
0: ันนี้เป็นคำถามตอบพื้นฐานเบื้องต้นนะครับว่าสบายดีไหมเราสบายดีแต่ผมสงสัยจังเลยครับว่าถ้าเกิดเราปวดหัวเมื่อยตัวไม่สบายขึ้นมาเราจะตอบว่ายังไงครับ
1: วันนี้จะสอนเรื่องอาการพอดีค่ะ
0: อ
1: ๋
0: ออาการเจ็บป่วยไม่สบายทั้งหลายนะคร
1: ับ ใช่ค่ะลองดูนะคะประโยคที่เราจะเรียนว่า어디가아파요증상이어때요배가아파요머리도아파요감기에걸렸어요감기약주세요6ประโยคค่ะ
0: วันนี้6ประโยคด้วยกันนะครับแปลว่าอะไรบ้างครับ
1: ประโยคที่แรกคือ어디가아파요어디คือว่าที่ไหน
0: เราเคยเรียนไปแล้วคำนี
1: ้아파요คือว่าปวดเจ็บปวดค่ะแ
0: ต่เป็น
1: ใช่ค่ะ아파요คือว่าเจ็
0: บ
1: ปวดแต่ว่าเป็น아파요คือคำถามใช่ไหมคะ어디가아

0: วดที่ไหนไม่สบายที่ไหนไม่สบายที่ไหนก็ได้แต่ดูเหมือนว่าไม่สบายเราก็ถามว่าโอ้ที่กับไปอ๋อไม่สบายไหมคะหรือว่าไม่สบายที่ไหนคะแล้วตบถ้าไม่สบายก็ไม่สบายอย่างไรก็ถึงสางี้อัดเตยถึงสั่งคือว่าอาการค่ะถึงสางี้อัดเตยคือถึงสั่งอาการเป็นอย่างไรบ้าง
1: อ๋อเหมือนเรารู้แล้วว่าคนนี้ไม่สบาย
0: ใช่ค่ะอ
1: ยากถามว่าการเป็นไงก็ซึงซางี้เอาใจโย
0: ค่ะมีซึงซางแล้วแต่ทงเสียหรือว่าปวดหัวมีหลายอย่างใช่ไหมคะก็เราไม่รู้ว่าเขาไม่สบายที่ไหนไม่สบายอย่างไรก็ซึงซางี้อัดเตยเราตอบได้ว่าปวดท้องเพก้าอับผายเพคือว่าท้องปวดท้องจะปวดคืออัพไพโอเพก้าอัพไพโอถ้าปวดหัวบอดีก้าอัพไพโอ
1: บอดีก้าอัพไพโ
0: อถ้าเจ็บคอก็โบกี้อัพไพโอคอคือว่าบกนะคะก็โบกี้อัพไพโอแล้วถ้าปวดขาทาดีก้าอัพไพโอ
1: ทาดีก้าอัพไพโออัพไพโอหมดเลย
0: ใช่
1: เปลี่ยนคำข้างหน้าเท่านั้นเอง
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับ
0: ค่ะแล้วถ้าหากว่ามีไม่สบายทรงที่หรือทำที่ปวดท้องด้วยปวดหัวด้วยค่ะแล้วจะบอกได้ว่าเพก้าอัพไพปวดท้องแล้วก็ปวดหัวด้วยก็บอดีโตอัพไพโตคือว่าด้วยหรือว่าโก้เหมือนกันปวดหัวด้วยคือบอดีโตอัพไพโอคุณนี้ได้ค่ะ
1: คือเป็นหลายอย่างก็บอกไปตามอาการที่เป็นนะครับแล้วถ้าเป็นไข้ล่ะครับ
0: ก็เป็นไข้ก็เป็นคำศัพท์เฉพาะนะคะคำกี้เอ่ยยอดสอยถ้าเป็นไข้ก็มีอาการมีหลายอย่างใช่ไหมคะ
1: ค
0: แล้วก
1: ็ ไอด้วย
0: ด้วยกิจิมุลเฮยอกิจิมุลเฮยอคำศัพท์เฉพาะนี้นะคะแล้วก็มีไข้ด้วยยอรีนาย
1: อยอรีนาย
0: อยอรีนาย
1: อ
0: แล้วก็น้ำมูกไหลคมมูรีนายอ
1: คอมมูรีนายโยนี่คือน้ำมูกไหล
0: ใช่ค่ะคอมมูรีนาย
1: โยถ้าเป็นหลายอย่างเราต้องบอก
0: ใช่ค่ะแล้วก็คำศัพท์เฉพาะด้วยแล้วก็ถ้าไอก็กิจิมุลเฮโย
1: กิจิมุลเฮโย
0: มีไข้ยอรีนายอแล้วตอนที่เรากินอาหารผิดเราก็ท้องเสียนะคะก็จะใช้คำนี้เพทารีนัสซอยเพทารีนัสซอยแล้วถ้าท้องเสียหรือว่าไม่สบายต้องกินยาด้วยใช่ไหมคะยาภาษาเกาหลีคือว่าย
1: ัก
0: ใช่ค่ะก็เป็นไข้หวัดก็กินยาไข้หวัดคือคำกียัก
1: คำยียัก
0: ใช่ค่ะ
1: คำ
0: ยักยักนะคะคำยียักแล้วก็ถ้าไปร้านขายยาก็บอกว่าขอยาสำหรับไข้หวัดก็คำยียักจูเซโย
1: โอ้คำยียักจูเซโยขอยาแก้หวัดหน่อย
0: ใช่ค่ะจูเซโยคือว่าขอให้หน่อยนะคะจูเซโยคำยียักจูเซโย
1: ครับ
0: แล้วก็มียาลดไข้เฮยอลเจจูเซโย
1: เฮยอนเจชูเซโย
0: เหมือนพ
1: าราเซตามอลอะไรพวกนี้นะครับลดไข้ทีนี้คุณผู้ชมก็ซื้อยาแก้หวัดเป็นแล้วถ้าเป็นยาแก้ปวดล่ะครับอาจารย
0: ์ก็ภาษาเกาหลีจินทงเจค่ะ
1: จินทงเจ
0: ค่ะปวดที่ไหนปวดหัวหรือว่าปวดท้องใช้ได้ทั้งนั้นค่ะจินทงเจ
1: อ๋อเป็นยาที่ค่อนข้างครอบคลุมนะครับแล้วบางคนสมมติเดินทางไปเที่ยวเกาหลีไปกินอะไรผิดสำแดงแล้วท้องเสียขึ้นมา
0: โอ้ต้องกินยาจีซาเจค่ะ
1: ชีซาแจ
0: ชีซาแจก็ทำให้สบายขึ้น
1: ว่าแต่ว่าเรารู้จักยาแต่ละชนิดแล้วถ้าเราจะไปถามหาร้านขายยาที่จะซื้อยาเหล่านี้แหละครับ
0: ซื้อยาที่ยากูค่ะ
1: ยากู
0: ใช่ค่ะก็ร้านขายยาชื่อเกาหลีคือยากุกยากุกก็ยากุก
1: สังเกตป้ายเขียนว่ายากุกถึงจะเป็นร้านขายยาแล้ววิธีการกินยาล่ะครับ
0: ปกติที่เกาหลีถ้าเราซื้อยาที่ยากุกร้านขายยาเขาเขียนไว้ให้ว่าฮารุเอะเซบอนวันละ3ครั้งฮารุเอะคือฮารุคือว่า1วันฮารุเอะวันละเซบอน3ครั้งนะคะแล้วก็ต้องเช็คด้วยว่าต้องกินอาหารก่อนหรือว่า
1: หลังอาหาร
0: หรือว่าก่อนอาหาร
1: บางทีมันกัดกระเพาะนะตัวยา
0: ใช่ค่ะหลังอาหารคือว่าชิกซาฮู
1: ชิกซาฮู
0: ชิกซาคือว่าอาหารค่ะมื้ออาหารแล้วก็ฮูคือว่าหลังกินหลังอาหารกินยาหลังอาหารชิกซาฮูเอ먹어요แล้วก็ก่อนอาหารคือชิกซาก่อนเอ먹어요

0: 전 그와 권 아하르 그 식사 전에 먹어요.
1: 그럼 ทีนี้สมมุติเรารู้ว่าเพื่อนเราป่วยแล้วเราอยากจะอวยพรให้เขาว่าหายไวๆเอาละครับได้เวลาไปฝึกฝนวิชากันแล้วไปกันต่อเลยในช่วง Try Out ครับ

0: 제
1: และวันนี้หมดเวลาของรายการฮันกุกออันยองแล้วแหละครับทาอุเมเพ็บเก็ตซึมนิดาพบกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ

0: 안녕하세요. 샤오시네서요. สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการฮันกูโกอันยองกับผมตูนวรัตน์นะครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปเรียนรู้ภาษาเกาหลีแบบง่ายๆกับกูรูภาษาเกาหลีอาจารย์วอนแฮยองจากปูซาน University of Foreign Studies นะครับมาถึงตอนนี้เนี่ยผมเชื่อว่าถ้าคุณผู้ชมติดตามรายการของเราเป็นประจำและนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่องแล้วก็ตอนนี้ต้องพูดภาษาเกาหลีได้เก่งขึ้นอย่างแน่นอนเลยใช่ไหมล่ะครับและถ้าพูดถึงการพูดคุยกับเพื่อนๆเนี่ยประเด็นหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเป็นการถามว่าคุณมีงานอดิเรกอะไรเวลาว่างชอบทำอะไรใช่ไหมล่ะครับวันนี้แหละครับเราจะไปหาคำตอบกันจากอาจารย์วอนแฮยองครับสวัสดีครับอาจารย์วอนครับ
1: สวัสดีค่ะชิชังจ้าเยอรบุนอันยองฮาเซโย
0: แล้ววันนี้เราจะเริ่มที่ประโยคไหนดีครับ
1: ประโยคแรกนะคะชิมิกาโมเยโยชิมิกาโมเยโยแล้วก็ชิมิคืองานอดิเรกนะคะเสียงยากนิดนึงชิมี
0: ชิมี
1: ค่ะชิมีก็โมเยโยโมเยโยคือโมคือว่าอะไรคืออะไรคะก็งานอดิเรกคืออะไรคะชิมีก็โมเยโยแล้วตอบได้ว่าดึงซานิลชัวเฮโยดึงซานิลชัวเฮโยดึงซานคือว่าการภูเขานะคะคงเกาหลีชอบเป็นภูเขาแล้วให้เป็นคำนามก่อนนะคะการบินภูเขา
0: คือ
1: ชัวเฮโยคือว่าชอบค่ะชอบต้องใช้กับคำช่วยชี้หรือด้วยค่ะแล้วแต่คำศัพท์ข้างหน้ามีตัวสะกดหรือไม่ก็ถ้ามีตัวสะกดใช้ถ้าไม่มีตัวสะกดใช้นะคะแล้วชอบอะไรบอกได้นะคะแล้วชอบการบินภูเขาถึงซานิลชัวเฮโยหรือไม่ก็ชอบการตกปลานักชีลชัวเฮโยหรือชอบการเดินทางยอเฮงอ์ชัวเฮโยข้างหน้าคำศัพท์เปลี่ยนได้ด้วยชอบอะไร
0: ก็เปลี่ยนคำหน้าได้หมดเลย
1: ได้ค่ะ
0: ครับ
1: แล้วต่อไปชิการีอิสเมียนโบเฮโยชิการีอิสเมียนโบเฮโยชิการีอิสโซโยเราเคยเรียนมาแล้วนะคะมีเวลา
0: ครับ
1: แล้วก็โบเฮโยจะทำอะไรแต่ว่าชิการีอิสโซโยมีเวลากับโบเฮโยทำอะไรนี่สองประโยคจะเชื่อม
0: ครับ
1: อิสเมียนเมียนคือว่าถ้าแล้วชิการีอิสเมียนแปลว่าถ้ามีเวลา
0: ครับ
1: ทำอะไรคะหรือเป็นคำถามแล้วถ้าว่างๆจะทำอะไรเหมือนว่ามีงานอดิเรกอะไรก็ตอบได้ว่าช้อปปิ้งฮานึนก็ซิลโชวาเฮโยก็ชัวเฮโยเหมือนกันค่ะแต่ข้างหน้าช้อปปิ้งฮานึนก็ซิลจะยาวขึ้นนะคะ
0: ครับ
1: ช้อปปิ้งอ์ชัวเฮโยก็ได
0: ้
1: ก็ชอบการช้อปปิ้งแต่ว่าอันนี้เป็นกริยานะคะช้อปปิ้งฮานึนก็ซิลโชวาเฮโยนึนก็ซิลโชวาเฮโยใส่ข้างหน้าใส่กริยานะคะ
0: ครับ
1: ช้อปปิ้งฮานึนก็ซิลโชวาเฮโยถ้าเปลี่ยนได้ก็ยองว่าโบนึนก็ซิลโชวาเฮโยชอบดูหนังก็เป็นดูหนังก็ดูเหมือนกริยานะคะชอบดูหนังก็ยองว่าโบนึนก็ซิลโชวาเฮโย
0: ครับ
1: แล้วก็ถ้าชอบร้องเพลงโดเรบูรุนก็ซิลโชวาเฮโยถ้าฟังเพลงชอบฟังเพลงโดเรดินนึนก็ซิลโชวาเฮโยแล้วตุนชอบอะไรคะถ้ามีเวลาม
0: ีเวลาผมชอบเนี่ยครับฟังเพลงก็ชอบชอบอ่านหนังสืออ
1: ๋อถ้าอ่านหนังสือคือว่าเช็คอิลโกยอกก็เข้าไปข้างในแล้วก็เช็คอิลนึงก็ซิลโชวาเฮโย
0: อ
1: ๋
0: อ
1: เช็คอิลนึงก็ซิลโชวาเฮโย
0: ครับอาจารย์ครับอย่างช่วงนี้หลายคนนิยมการขี่จักรยานถ้าชอบขี่จักรยานนี่พูดว่าไงครับ
1: อ๋อขี่จักรยานก็เป็นกิริยาใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: นั้นจาจงก็ท่าตาจาจงก็ท่าโยแล้วก็ใส่ข้างหน้านึ่งก็ซื้อชัวเฮโยนะคะจาจงก็ท่านึ่งก็ซื้อชัวเฮโยจาจงก็ท่านึ่งก็ซื้อชัวเฮโยนั่นก็จะยาวนิดนึงนะคะแล้วถ้าคนชอบเดินเล่นเดินเล่นก็สันเช็คฮาตานะคะก็สันเช็คฮานึงก็ซื้อชัวเฮโยชอบเดินเล่นสันเช็คฮานึงก็ซื้อชัวเฮโยแล้วบางคนชอบออกกำลังกายนะคะก็ชอบออกกำลังกายคือว่าอุ่นดงฮานึงก็ซื้อชัวเฮโยออกกำลังกายก็อุ่นดงฮาตาอุ่นดงฮานึงก็ซื้อชัวเฮโยตอบอย่างนี้ได้ค่ะ
0: สมมติบางคนเขาจะตอบว่าเขาชอบวิ่ง
1: ค่ะวิ่งคือว่าทัลลีดะนะคะเป
0: ็
1: นกริยาก็อยู่ข้างหน้าได
0: ้
1: ทัลลีนึงก็ซื้อชัวเฮโยทัลลีนึงก็ซื้อชัวเฮโยได้ค่ะ
0: ก็ตอบได้ว่าชอบวิ่งนะครับ
1: ค่ะแล้วฉันอธิบายสองแบบนะคะก็ชอบอะไรอะไร แต่ว่าใส่คำนามหรือว่าใส่กริยาก็รูปแบบต่างกันนิดนึงนะคะใส่คำนามคือว่าสั้นๆอึหรือดึชัวแฮยแต่ว่าถ้าใส่กริยาก็ยาวขึ้นนิดนึงนึ่งก็ซึ่งชัวแฮยใช้ได้ทั้งสองอย่างเหมือนกันค่ะ
0: สื่อความหมายได้เหมือนกันนะครับทีนี้เราอยากรู้ว่าไอ้สิ่งที่เขาชอบเนี่ยงานอดิเรกเวลาว่างนี่เขาทำเนี่ยเขาทำมันบ่อยแค่ไหนถี่แค่ไหนทำครับ
1: ทำบ่อยแค่ไหน얼마나자주하세요하세요คือว่าทำนะคะ
0: ค
1: แล้ว얼마나เท่าไหร่แล้ว자주บ่อยนะคะก็รวมกัน얼마나자주하세요ทำบ่อยแค่ไหน얼마나자주하세요แล้วตอบได้ว่าทำอาทิตย์ละครั้ง일주일에한번해요일주일คือว่า1สัปดาห์นะคะเออาทิตย์ละนะคะละคือว่าเอ일주일에한번หนึ่งครั้ง해요탐탐อาทิตย์ละหนึ่งครั้ง일주일에한번해요งั้นเปลี่ยนได้หนึ่งสัปดาห์หรือว่าหนึ่งเดือนหนึ่งปีอย่างนี้ได้นะคะ한달에한번1년에한번ก็ได้เลยค่ะไม่ต้องหนึ่งครั้งก็ได้ค่ะสองครั้งสามครั้งก็ได
0: ้
1: 한달에두번เดือนละสองครั้งปีละสามครั้ง1년에세번ได้ค่ะแล้วอันนี้เป็นงานอดิเรกก็จะทำได้ทุกวันก็매일해요매일คือว่าทุกวันทุกวันแล้วทุกสัปดาห
0: ์
1: ทำทุกสัปดาห์คือว่า매주해요
0: 매주해요
1: 매주แล้วทุกเดือนทำทุกเดือนก็매달해요แล้วทำทุกปี매년해요매일매주매달매년คือว่าเหมือนทุกวัน
0: ทุกวันทุกสัปดาห์ทุกเดือนและทุกปี
1: ใช่ก็ใช้ได้เหมือนกันค่ะ
0: ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราก็ได้เรียนรู้ภาษาเกาหลีแล้วก็ได้ความรู้มากมายเช่นเคยนะครับขอบคุณอีกครั้งครับสำหรับอาจารย์วอนแฮยองครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะ시청자여러분한국어를열심히공부하세요그리고다음에기회가있으면또만나요고맙습니다안녕히계세요คุณผู้ชมตั้งใจเรียนภาษาเกาหลีนะคะแล้วถ้ามีโอกาสคราวหน้าจะกลับมาค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: เอาเลยครับคุณผู้ชมวันนี้ได้รับความรู้กันเต็มเปี่ยมเลยนะครับเรียนในห้องเรียนแล้วก็ต้องออกไปใช้ข้างนอกกันด้วยครับกับช่วงนี้เลย Try Out
2: 시간이있으면뭐해요여행하는것을좋아해요쇼핑하는것도좋아해요민씨는취미가뭐예요
3: 저는영화보는것을좋아해요
2: 얼마나자주보세요
3: 일주일에한번봐요
2: 내일시간이있어요
3: 내일네있어요
2: 그럼백화점에갈까요
3: 백화점에왜가요
2: 영화보러가요
3: 아그럼쇼핑도하러갑시다
2: 네좋아요시간이있으면뭐해요여행하는것을좋아해요쇼핑하는것도좋아해요민씨는취미가뭐예요
3: 저는영화보는것을좋아해요
2: 얼마나자주보세요
3: 일주일에한번봐요
2: 내일시간이있어요
3: 내일네있어요
2: 그럼백화점에갈까요
3: 백화점에왜가요
2: 영화보러가요
3: 아그럼쇼핑도하러갑시다
2: 네좋아요
1: 취미가뭐예요취미가뭐예요취미가뭐예요취미가뭐예요시간이있으면뭐해요시간이있으면뭐요시간이있으면뭐해요시간이있으면뭐해요등산을좋아해요등산을좋아해요등산을좋아해요등산을좋아해요쇼핑하는것을좋아해요쇼핑하는것을좋아해요 쇼핑하는 것을 좋아해요. 쇼핑하는 것을 좋아해요. 얼마나 자주 하세요? 얼마나 자주 하세요? 얼마나 자주 하세요? 얼마나 자주 하세요? 일주일에 한 번 해요. 일주일에 한 번 해요. 일주일에 한 번 해요. 일주일에 한 번 해요. 한 달에 한 번 해요. 한 달에 한 번 해요. 1년에 한 번 해요. 1년에 한 번 해요. 매주 해요. 매주 해요. 매달 해요. 매달 해요. 매년 해요. 매년 해요. 낚시를 좋아해요. 낚시를 좋아해요. 등산을 좋아해요. 등산을 좋아해요. 여행을 좋아해요. 여행을 좋아해요. 자전거 타는 것을 좋아해요. 자전거 타는 것을 좋아해요. 운동하는 것을 좋아해요. 운동하는 것을 좋아해요. 산책하는 것을 좋아해요. 산책하는 것을 좋아해요. 달리는 것을 좋아해요. 달리는 것을 좋아해요. 책 읽는 것을 좋아해요. 책 읽는 것을 좋아해요. 노래 부르는 것을 좋아해요. 노래 부르는 것을 좋아해요. 노래 듣는 것을 좋아해요. 노래 듣는 것을 좋아해요.
0: คุณผู้ชมครับวันนี้หมดเวลาของรายการเราแล้วนะครับแล้วก็เป็นตอนสุดท้ายแล้วด้วยของรายการฮันกูกออันยองนะครับเราได้นำเสนอไปทั้งหมดเลยทั้งคำศัพท์แล้วก็ประโยชน์สนทนามากมายที่ได้ใช้ในชีวิตประจำวันนะครับเรียกว่าแทบจะครบทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นวันเวลาดินฟ้าอากาศสุขภาพอาหารการกินการเดินทางรวมถึงเรื่องของงานอดิเรกในวันนี้ด้วยนะครับเรื่องของการเรียนภาษาเกาหลีเนี่ยไม่ยากเลยนะครับถ้าคุณผู้ชมมีความตั้งใจขยันหมั่นฝึกฝนพูดแล้วก็ใช้บ่อยนะครับและถ้าคุณผู้ชมคนไหนต้องการทบทวนการเรียนรู้คำศัพท์การฝึกพูดการออกเสียงสามารถเข้าไปชมรายการย้อนหลังได้เลยครับที่ www.etvthai.tv ส่วนวันนี้ผมตูนวรัตน์ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วอันยองฮีเคเซโยสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันที่19พฤษภาคม2569วันนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าเตรียมร่มกันให้พร้อมค่ะเพราะว่าประเทศไทยของเรานั้นมีฝนตกหนักหลายพื้นที่เลยนะคะโดยเฉพาะภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้วยค่ะที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษเลยค่ะสำหรับสาเหตุหลักนั้นนะคะก็มาจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยนั้นมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนด้วยก็ส่งผลให้ประเทศไทยของเรานั้นมีฝนสะสมในหลายจุดค่ะวันนี้ชาวเรือก็ต้องระวังนะคะเพราะว่าคลื่นลมในทะเลฝั่งอันดามันตอนบนคลื่นสูง 2-3 เมตรเลยค่ะถ้าหากว่ามีฝนฟ้าคะนองนั้นคลื่นก็อาจจะสูงมากกว่า3เมตรได้ส่วนอ่าวไทยตอนบนนั้นนะคะคลื่นสูงประมาณ2เมตรดังนั้นวันนี้เรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่13มีผลกระทบต่อเนื่องจนถึง21พฤษภาคมนี้ในช่วงวันที่19ถึง21พฤษภาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนมากทางด้านตะวันตกของประเทศบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณชายฝั่งเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มเอาไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวเอาไว้ด้วยค่ะและนี่คือแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะในช่วงวันที่20และ21พฤษภาคมนี้ค่ะพยากรณ์อากาศรายภาคภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 28-34 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอให้ทุกท่านในพื้นที่ค่ะโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงภัยนั้นระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มและที่ลาดเชิงเขานะคะที่สำคัญค่ะอย่าลืมดูแลสุขภาพเนื่องจากอากาศเปลี่ยนแปลงในระยะนี้เอาไว้ด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: รัชกาลที่5นี่เฮ้ยจะบ้าหรอในหลวงท่านจะไปนั่งกับพื้นดินแบบนี้ได้ไงเล่า
1: ใช่แล้วล่ะนั่นแหละพระองค์เป็นภาพตอนที่ท่านเสด็จประพาสต้นน่ะ
0: เห็นไหมล่ะฉันบอกแล้วว่าใช่แล้วเสด็จประพาสต้นนี่คืออะไรเหรอครับ
1: เสด็จประพาสต้นก็คือการเสด็จไปเยี่ยมเยียนราษฎรตามท้องที่ต่างๆโดยไม่บอกใครล่วงหน้าไงล่ะ
0: บอกใครด้วยครับไม่เห็นเข้าใจเลย
1: เดี๋ยวปู่มีอะไรจะให้ดู
0: เอ้าปากกาหายไปไหนอ่ะ
2: พาไปตอนนั้นทีสิ

0: จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพุทธศักราช2449
1: ที่ไหนเนี่ย
2: สิงพวกโยมเหรอโถ่เอ้ยนึกว่าในหลวงเสด็จซะอีก
1: ฮะในหลวงจะเสด็จมาที่นี่เหรอครับ
2: ไม่รู้ว่าจะมาหรือไม่มานะสิฉันก็กวาดวัดเตรียมทุกวันเลย
3: อ๋อเสด็จประพาสต้นไงมีข่าวว่าท่านจะมาแถวนี้เหรอคะ
2: เขาลือกันนะว่าเดือนก่อนที่วัดแถวบ้านใต้วันดีคืนดีก็มีผู้ชายมา3คนพายเรือมาแล้วก็มานั่งคุยกับเจ้าอาวาสถามไถ่ความเป็นอยู่ของชาวบ้านมีปัญหาอะไรยังไงบ้างแล้วก็กลับไปแต่พอผ่านไปไม่กี่วันก็เพิ่งรู้ว่าคนที่เจ้าอาวาสคุยด้วยนั่นแหละไหนหลวงอ่ะ
1: โหแล้วทำไมต้องแอบมาด้วยเหรอครับ
2: ก็เพราะถ้าบอกก่อนก็จะมีการจัดการรับเสด็จใหญ่โตจนไม่ได้รู้ความเป็นอยู่ที่แท้จริงของชาวบ้านยังไงล่ะและพอรู้ว่าอะ

0: ไหนเป็นปัญหาก็สั่งให้แก้ไขเรียกว่าเสด็จไปที่ไหนแถวนั้นก็เจริญเอาเจริญเอาเลยล่ะเดี๋ยวนั่นๆในหลวงแน่ๆเลย
1: ไม่น่าจะใช่นะคะ
0: ต้องใช่แน่ๆหลวงตา
2: โอ้ยทำไมประตูต้องไปเปิดกลางน้ำแบบนั้นด้วยอ่ะ
3: นี่ดูอะไรนี่สิน
1: ี่ในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยคะ
3: ใช่การเสด็จประพาสต้นตาแม่น้ำไปเกือบทั่วทุกภูมิภาคของในหลวงรัชกาลที่5ก็เหมือนกับที่ในหลวงรัชกาลที่9เสด็จเยี่ยมเยียนและช่วยเหลือราษฎรไปทั่วประเทศถึงได้มีโครงการพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการแล้วในหลวงรัชกาลที่10ก็ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการทั้งหมดของพระราชบิดาแล้วยังมีโครงการพระราชดำริเพิ่มในสมัยของพระองค์อีกหลายร้อยโครงการทั้งหมดก็เพื่อคนไทยทั้งนั้น
1: คนไทยเนี่ยโชคดีจังเลยนะคะ
3: จ้ะ นี่ไงเห็นไหมโอ
4: ้ประพาสต้นคือการที่ในหลวงรัชกาลที่5ปลอมตัวเป็นคนธรรมดาเข้าไปเยี่ยมเยียนประชาชนในที่ต่างๆโดยไม่บอกใครเพื่อจะได้เห็นความเป็นอยู่และปัญหาต่างๆของประชาชนได้อย่างแท้จริง

0: เมื่อก่อนน่ะผู้หญิงไม่ค่อยมีบทบาทเท่าผู้ชายเพิ่งจะมีครั้งแรกๆก็สมัยรัชกาลที่5ยังสภากาชาดก็ผู้หญิงเป็นผู้ก่อตั้งนะ
1: แล้วรู้หรือเปล่าสภาอุณาโลมแดงเนี่ยคณะผู้ก่อตั้งก็เป็นผู้หญิงด้วยนะแต่เพราะในหลวงท่านสนับสนุนผู้หญิงก็ได้เข้าโรงเรียนสตรีเป็นครั้งแรกที่ผู้หญิงได้เรียนหนังสือล่ะคะ

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนพายุงวงช้างพัดถล่มพังพินาศ
1: การแข่งขันฟุตบอลสารฝันเกษตรรุ่นใหม่รอบชิงชนะเลิศกำลังจะเริ่มแล้วนะครับ
0: ว้าย
1: ส่งเสียงเชียร์หน่อยพวกเรา
0: ว้าว
1: รออยู่เลย
2: เริ่มแข่งกันแล้วนะครับเคลื่อนตัวได้พริ้วไหวจริงๆโยนยาวแล้วก็เตะไปกลางสนามครับ
3: เข้าไปเลยเดี๋ยวพ่อเป็นพ่อสู้สู้
2: เป็นประตูหรือเปล่าเอาละครับโก
4: ยยิงเข้าประตูไปแล้วทีมพ่อนำ1-0แล้วครับ
5: ฟ้าฝนอย่าเพิ่ง

0: ่อนนะพลังแห่งความคิดนี่เจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าพายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มักจะเกิดขึ้นในน้ำโดยเฉพาะในทะเลจะเห็นบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดพายุงวงช้างจะมีลักษณะเป็นรูปกลวยคล้ายงวงช้างแต่มีสีดำขนาดใหญ่เชื่อมต่อระหว่างท้องฟ้ากับผืนน้ำมีความยาวประมาณ 10-600 เมตรและมีเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 1-10 เมตรเลยบางครั้งอาจเห็นพายุงวงช้างเพียงลูกเดียวหรือเกิดพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้นะ
1: เกิดได้หลายอันพร้อมๆกันด้วยเหรอน่ากลัวแล้วอยู่ดีๆจากลมพายุมันกลายเป็นลมหมุนคล้ายงวงช้างได้ยังไงเหรอ
0: นี่เลยพายุงวงช้างเกิดขึ้นบนพื้นน้ำที่มีความแตกต่างของอุณหภูมิอากาศที่กระจายอยู่ในบริเวณเดียวกันเป็นหย่อมๆและอุณหภูมิที่แตกต่างกันเหล่านั้นถูกดูดเข้าไปอยู่ในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งมากเป็นพิเศษทำให้อากาศที่ติดอยู่ในผืนน้ำยกตัวขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงส่งผลให้อากาศโดยรอบไหลเข้ามาแทนที่จึงเกิดลมพัดวนบิดเป็นเกลียวขึ้นไปในบริเวณที่มวลอากาศเย็นเคลื่อนผ่านเหนือผิวน้ำที่อุ่นกว่าเมื่ออากาศขยายตัวและเย็นลงจนถึงจุดหนึ่งไอ้น้ำก็จะควบแน่นเป็นละอองน้ำและรวมตัวเป็นหยดน้ำจำนวนหนึ่งทำให้เราเห็นเหมือนพายุหมุนมีลักษณะคล้ายงวงช้างเชื่อมผืนน้ำและเมฆยังไงล่ะ
1: แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าจะเกิดพายุงวงช้าง
0: พายุงวงช้างเป็นปรากฏการณ์ที่คาดการล่วงหน้าไม่ได้แต่เวลาที่เกิดพายุงวงช้างมันจะมีฝนฟ้าคะนองร่วมด้วยพายุงวงช้างเคลื่อนที่เร็วในช่วง 3-130 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ส่วนใหญ่ตามสถิติคือเคลื่อนที่ค่อนข้างช้าประมาณ 18-28 กิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณ 2-30 นาทีบางครั้งพายุงวงช้างก็สามารถเคลื่อนตัวพัดขึ้นฝั่งได้โดยมีจุดเริ่มต้นจากบริเวณที่มีแหล่งน้ำและจะสลายตัวไปอย่างรวดเร็ว
1: และอย่างในสารคดีที่ฉันเคยเห็นพายุลักษณะหน้าตาแบบนี้เลยแต่ว่ามันดูรุนแรงและใหญ่โตกว่านี้อีกนะมันคือพายุอะไรเหร
0: อ ที่นายเคยเห็นในสารคดีน่ะมันคือพายุทอร์นาโดเกิดขึ้นได้ในทุกทวีปและในหลายประเทศแต่ส่วนใหญ่เกิดในสหรัฐอเมริกาน่ะ
1: ทำไมเรียกชื่อไม่เหมือนกันทั้งที่หน้าตาของพายุเหมือนกันเลย
0: จริงๆแล้วพายุงวงช้างก็คือพายุชนิดเดียวกับพายุทอร์นาโดนั่นแหละแต่แหล่งบริเวณที่เกิดพายุอยู่คนละที่กันและถ้าเราเทียบเรื่องขนาดและความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางของพายุแล้วพายุทอร์นาโดจะมีขนาดใหญ่และรุนแรงกว่าพายุงวงช้างมากๆสร้างความเสียหายมหาศาลเลยล่ะ
1: แค่ฟังข้อมูลก็น่ากลัวแล้วว่าขออย่าเจอเลยพายุงวงช้างเนี่ย
2: ได้ยินเสียงนกหวีดจบครึ่งแรกแล้วครับ
1: หมดครึ่งแรกทีมพ่อยังนำอยู่ขอให้ครึ่งหลังทีมพ่อชนะด้วยเถอะ
0: ครึ่งหลังฉันกลัวว่าพายุจะเข้าซะก่อนนะสิมองหาที่หลบพายุก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัย
3: ดีเลย DLTV เพราะว่าถ้าเกิดมีพายุหรือพายุงวงช้างจริงๆถ้าเราหาที่หลบไม่ได้เราต้องงดกิจกรรมกลางแจ้งต้องหยุดแข่งบอลเลยล่ะแล้วก็ห้ามใช้โทรศัพท์หลีกเลี่ยงการสัมผัสโลหะเครื่องใช้ไฟฟ้ารวมถึงน้ำเพราะเป็นสื่อนำไฟฟ้าที่สำคัญต้องออกห่างจากป้ายโฆษณาต้นไม้สูงเสาไฟฟ้าเพราะอาจจะล้มทับหรือปลิวมาทำอันตรายได้และถ้ามีพายุงวงช้างจริงๆเราต้องหนีไปในทิศทางตรงกันข้ามกับพายุด้วยจำได้นะปกป้อง
1: ครับแม่ผมจะจำให้ขึ้นใจเลยครับทุกคนดูโน่นอะไรนะ
4: พายุงวงช้าง
5: ทุกคนเข้าไปหลบใต้สแตนเดี๋ยวนี้พายุงวงช้างปลุกแล้วไปเร็วไปเร็ว
1: เฮ้ยพ่อครับผมกลัวผมไม่เคยเจอพายุงวงช้างมาก่อนเลยครับ
6: ไม่ต้องกลัวเรามีที่หลบพายุที่แข็งแรงมั่นคงที่สนามก็มีสายล่อฟ้า
0: ห้ามทุกคนขึ้นไปบนสแตนดาดฟ้าหรือด้านนอกเด็ดขาดตอนนี้ทุกคนต้องงดใช้โทรศัพท์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดใครเห็นเครื่องใช้ไฟฟ้าอันไหนเสียปลั๊กอยู่ช่วยถอดปลั๊กออกให้ด้วยนะครับใครที่อยู่ใกล้ประตูหน้าต่างช่วยกันปิดล็อกให้แน่นเลยครับส่วนเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉิน DLTV เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วครับ
3: ดูนู่นสิหลังคาสังกะสีลอยปลิวอยู่ในพายุงวงช้างเลยอันตรายมาก
7: พ่อแก้วแม่แก้วช่วยลูกด้วย
6: ดูนั่นสิพายุงวงช้างมันเลี้ยเปลี่ยนทางไปแล้ว
8: พายุงวงช้างไปแล้ว
0: แต่ตอนนี้ทุกคนต้องรออยู่ในนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะออกไปดูสถานการณ์ด้านนอกไปตรวจดูพวกสายไฟและเสาไฟสแตนข้าวของและยานพาหนะว่ามีความ

0: เสียหายมากน้อยแค่ไหนเพราะถ้าเสียหายมาก DLTV จะรีบแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าจัดการเคลียร์พื้นที่ทันทีส่วนถ้ามีผู้ได้รับบาดเจ็บจะได้ปฐมพยาบาลและส่งโรงพยาบาลทันทีครับเดี๋ยว DLTV รีบกลับเข้ามาครับ
1: แสดงว่าพายุงวงช้างลูกนี้น่าจะก่อตัวในทะเลไกลออกไปทางนู้นแน่เลย
2: แม่ก็ว่าน่าจะใช่โชคดีที่มันเปลี่ยนทางไปเพราะก่อนหน้านี้มีข่าวพายุงวงช้างที่จังหวัดสมุทรปราการถล่มหมู่บ้านเสียหายเป็น10หลังหลังคาปลิวต้นไม้หักโค่นทับบ้านและรถยนต์เสียหาย 6-7 คันเนี่ยเสาไฟสายไฟฟ้าเสียหายหมดตามรายงานข่าวบอกว่าขนาดความเร็วและความแรงของลมพายุนั้นไม่สามารถระบุได้แต่สามารถหอบชิ้นส่วนแผ่นเหล็กน้ำหนักมากกว่า100กิโลกรัมลอยขึ้นไปและตกลงมาที่กลางถนนเลยล่ะ
0: กลับมาแล้วครับสถานการณ์ด้านนอกปลอดภัยดีนะครับไหนๆเราก็ต้องรออยู่ในนี้กัน DLTV ขอบอกข้อมูลการเตรียมรับมือพายุงวงช้างหน่อยครับ
3: ดีมากเลย
4: ดีแล้วดีแล้วเหมือนกัน
0: ข้อมูลการเตรียมตัวรับมือพายุงวงช้างนะครับสิ่งสำคัญคือเราต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเนื่องจากพายุงวงช้างไม่สามารถคาดการล่วงหน้าได้ในช่วงที่มีมรสุมพายุต้องตรวจสอบสายไฟตัดต้นไม้กิ่งไม้ให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันลมพายุที่อาจพัดจนหักโค่นลงมาทับรถทับบ้านเราได้และเก็บสิ่งของไว้ในที่ต่ำจัดเตรียมอาหารสิ่งของจำเป็นต่างๆให้พร้อมใช้งานเสมอจดหรือเซฟเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้เรียบร้อยเบื้องต้นถ้าทุกคนเตรียมความพร้อมรับมือได้แบบนี้หนักก็จะกลายเป็นเบาครับหรือถ้าอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุงวงช้างก็เข้าไปได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยา
5: เย้ดีมากได้ความรู้เยอะเลย
6: ดีมากเลย
7: นักฟุตบอลลงสนามแข่งต่อได้
1: ไม่แข่งแล้วจ้ะแมตช์นี้ชนะร่วมไปเลยขอกลับไปดูว่าพายุงวงช้างพัดถล่มบ้านเราหรือเปล่าดีกว่า
0: พายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเกิดขึ้นในน้ำทะเลบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดมีลักษณะเป็นรูปกล้วยคล้ายเหมือนงวงช้างแต่มีสีดำขนาดใหญ่เชื่อมต่อระหว่างท้องฟ้ากับผืนน้ำบางครั้งอาจเห็นพายุงวงช้างเพียงลูกเดียวหรือเกิดพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้นะควรติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
8: ครูครับที่นี่โดนพายุบ่อยแล้วครับ
2: ก็ตลอดทั้งปีนะเพราะพื้นที่โซนนี้เป็นพื้นที่วาตภัยพาดผ่านเป็นประจำ
9: เมื่อกี้ครูพูดว่าวาตภัยใช่ไหมคะ
2: จ้าวาตภัยอาจจะเป็นคำที่มีคุ้นหูเด็กๆเท่าไหร่ใช่ไหมจ้าเวลาที่มีพายุทีเนาะข้าวของก็จะถูกพัดล้มระเนระนาดพังเสียหายบางครั้งก็มีคนเสียชีวิต
9: เฮ้ยน่ากลัว
10: 私たちの製品はお客様に喜んでもらえる製品をいっぱい作りたいと思っています。そのためには技術だけでなくモラルも必要です。働いてくれる人が技術とモラルと両方備わっている人がたくさんいてる会社が一番強い会社であり、最後にはお客様に喜んでもらえる製品をいっぱい作ることができると思います。そして最後にはそのお客さんが喜んでもらえたことが皆さん従業員の人それから家族の人の幸せとなることを私は祈っています
11: ความจริงเกี่ยวกับเรื่องของคุณธรรมมันอยู่ในตัวตนของคนทุกคนอยู่แล้วครับถ้าหากว่าคนในองค์กรของเราเนี่ยไม่มีคุณธรรมเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นทุกวันเนี่ยเราอาจจะค่อนข้างวิตกกันนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีซึ่งสิ่งเหล่านี้ผมเชื่อว่าเทคโนโลยีจะก้าวไปถึงไหนนะครับสำคัญที่สุดก็คือเรายังคงต้องใช้คนอยู่และคนเนี่ยก็จะต้องมีทักษะหรือมีความสามารถที่เหนือ AI แล้วก็ต้องมีทักษะทางด้านความคิดที่จะสร้างนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมาแต่สิ่งที่ AI ทำไม่ได้ก็คือเรื่องของจิตใจนะครับและผมเองผมก็ยังเชื่อว่าคนมีความสามารถที่ไร้ขีดจำกัดจริงๆถ้าหากว่าเราสามารถที่จะทำให้เขามีใจที่จะทำงานนะครับ
12: ร่วมขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมด้วยการสร้างองค์กรคุณธรรมพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสารับผิดชอบเพื่อสังคมไทย

0: 在这一片土地上，自然资源富饶，人们生活丰富多样。泰国是一个地理环境和文化紧密相连的国度，这形成了一种难以言说的独特而美妙的特质。这种魅力让全世界为之倾倒，从兰纳陡峭的山顶到广阔的一山高原，从湄南河盆地巨流的稻田，带被邻侧海洋环绕的半岛，地理环境的多样性使得泰国成为亚洲生态系统最丰富的地区之一。这源自风水林、森林、农耕区以及水下世界的丰富。自然资源维系了各地区人们的生活方式，热带雨林和河流创造了农业，广阔的海洋带来了渔业智慧，而一山高原提供了土壤和植被，创造了独特的地方美食。大自然不仅滋养了生命，也滋养了文化。大自然是泰国社会的伟大导师。我拥有超过60个不同的少数民族，每个族群都有不同的语言、食物、服装和仪式。兰纳优雅的指甲舞，一扇欢乐的莫兰歌舞节奏，泰国南部诺拉舞和皮影戏的旋律，以及童趣蜡染布、格纹布的美丽，都深刻地反映了泰国每个地区人民的身份认同。泰国菜是地理环境的反应，北部口味清淡，使用叶菜和山地食材，伊善地区使用发酵食品腌鱼酱和糯米，农部口味浓烈，使用草药和海鲜，中部则精妙地平衡各种味道。每一口食物都是关于当地资源和世代相传的智慧的故事。当自然资源的富饶与文化的多样性融合在一起时，就孕育了泰国社会独一无二的魅力。正是这种魅力使得泰国的艺术美食节日和生活方式迈向国际舞台。泰国的地理社会文化就是关于这一片美丽的土地以及赋予这片土地意义的人民的故事。泰国自然资源丰富，文化气息浓厚，并在世界舞台上光彩夺目。
1: สิ่งที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติบนโลกกายต่างกันประเพณีวัฒนธรรมเรามีประเพณีต่างๆมากมายนะที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มาปั้นแต่งรวมกันอะแล้วก็อาจจะมีในหลายๆมิติที่เราอาจจะมองว่าการคมนาคมก็ใช่อย่างเงี้ยค่ะหรือจะให้เรียกอีกอย่างหนึ่งในอีกคำหนึ่งที่เราใช้กันนอกเหนือจากภูมิทัศน์วัฒนธรรมนะคะก็จะเป็นเรื่องของภูมิสังคมที่มีการเกี่ยวข้องร้อยเรียงในเรื่องของภูมิศาสตร์กับความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นเรื่องของเพราะว่ามนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะเป็นสังคมก็เป็นวิถีของสังคมด้วยนะคะภูมิทัศน์ไทยเสด็จที่ทั้งโลกต้องหลงรัก
0: 这种地理多样性不仅创造了不同的生活方式和文化，它也是泰国强大的身份认同。泰式魅力吸引着世界各地的人们。

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานีองค์กรที่ทำหน้าที่รักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติให้คงอยู่สืบไปดังคำที่ว่าการรักษาวัฒนธรรมคือการรักษาชาติเป็นองค์กรที่เปี่ยมไปด้วยความสุขด้วยหลักคุณธรรมแห่งการมีน้ำใจและความเอื้ออาทร
1: ในส่วนของบุคลากรนั้นเราปลูกฝังเรื่องของความมีน้ำใจเรื่องของระเบียบวินัยอะไรต่างๆนะครับหน่วยงานไหนที่ขอรับการสนับสนุนนะครับเราจะไม่ปฏิเสธเรื่องนี้นะครับเราจะออกไปสนับสนุนงานได้ทันทีไม่ว่าจะเป็นทางวัดเองทางหน่วยงานราชการนะครับทางภาคเอกชนสิ่งใดที่ให้เราได้สนับสนุนเราจะออกทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
0: แม้จะแยกแผนกและกลุ่มงานอย่างชัดเจนหากกลุ่มงานไหนมีงานล้นติดภารกิจเร่งด่วนหรืองานที่จำเป็นต้องใช้กำลังคนเป็นจำนวนมากบุคลากรในสำนักงานก็จะหยิบยื่นความมีน้ำใจและเอื้ออาทรนี้เข้ามาช่วยเหลืองานกันจนกลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กรที่น่ารักอยู่ด้วยกันอย่างพี่น้องรักใคร่ดังคนในครอบครัวซึ่งทำให้ลดช่องว่างระหว่างการทำงานและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดของงานด้วยพลังแห่งความสามัคคีของคนในองค์กรนั่นเอง
2: ในลักษณะขององค์กรเราจะอยู่กันอย่างเครือญาตินะคะค่ะและในส่วนของการแบ่งงานถึงจะมีการแบ่งกลุ่มแบ่งฝ่ายที่ชัดเจนแต่เนื้องานจริงๆเวลาเราลงมือทำเราจะร่วมด้วยช่วยกันค่ะช่วยเหลือซึ่งกันและกันซึ่งตรงนี้เป็นวัฒนธรรมองค์กรของเราค่ะ
3: ซึ่งการทำงานของเราจะไม่ได้แบ่งว่าเป็นงานของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะคะก็ลงไปช่วยกันโดยที่ไม่ต้องอาศัยคำสั่งนะคะเราก็มีน้ำใจช่วยกันจนงานนั้นออกมาสำเร็จนะคะในการมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเรามีการห่อข้าวมีของอะไรก็มาแบ่งกันกินนะคะก็ทำให้สำนักงานเราน่าอยู่นะคะ
0: จากการหยิบยื่นน้ำใจภายในองค์กรก็ขยายความเอื้ออาทรนี้ออกสู่สังคมภายนอกผ่านงานจิตอาสาเพื่อช่วยเหลืองานของหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆโดยไม่ได้หวังผลตอบแทน
4: งานจิตอาสาในเรื่องของทำความสะอาดวัดบริเวณรอบวัดเป็นหน่วยงานที่เราไปสนับสนุนในเรื่องของงานพิธีการทั้งงานรัฐพิธีรัฐพิธีเราก็จะเข้าไปในการปฏิบัติงานนะครับตามแต่ละหน่วยงานนั้นๆร้องขอนะครับลงพื้นที่ทำแล้วมีความสุขใจ
0: นี่คือแบบอย่างดีๆของคนวัฒนธรรมที่กลายเป็นต้นแบบแห่งองค์กรของความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อและเอื้ออาทร

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ
0: สีสันแอฟริกาค่ะ
1: ในสัปดาห์นี้นะคะอ๋อก่อนอื่นเลยคือรายการสีสันแอฟริกาของเรานะคะออกอากาศทุกวันพฤหัสบดีเวลา6 นาฬิกาถึง6 นาฬิกา 30 นาทีแต่ว่าถ้าเกิดเช้าเกินไปยังไงยังสามารถติดตามชมรายการตอนปัจจุบันรวมถึงตอนย้อนหลังได้ทางเพจ Facebook สรานรมเรดิโอรวมถึงเว็บไซต์วิทยุสรานรมนะคะทางวิทยุเนี่ยเป็น AM 1575ค่ะ
0: ใช่ค่ะ
1: ในสัปดาห์นี้นะคะเราก็จะแบ่งรายการเป็น2ช่วงโดยช่วงแรกเนี่ยจะดำเนินรายการโดยยานิสาชื่อถาวรหรือปุ้ยนะคะ
0: ค่ะแล้วมัสยาศิริมาตยานันท์มารีน่าค่ะ
1: ค่ะจะเป็นช่วงแรกที่นำเสนอพวกข่าว
0: เกร็ดต่างๆเนาะ
1: รวมถึงการทำงานของกอง
0: ด้วย
1: ประชาสัมพันธ์นะโดยที่จริงๆแล้วเนี่ยธีมของสัปดาห์นี้เนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องประเทศรวันดา
0: ใช่แล้ว
1: แต่ว่าก่อนที่จะเข้าเรื่องนี้เราจะมาเล่าถึงข่าวที่ผ่านมา
0: ที่น่าสนใจใช่อาทิตย์นี้เหมือนมีข่าวนึงที่แบบพาดหัวข่าวในเมืองไทยด้วยเนาะแล้วก็เมืองนอกแล้วก็ทั่วโลกเพราะมันเป็นอะไรที่แบบไม่เกิดขึ้นบ่อยๆ ในโลกนี้ในโลกปัจจุบันมันคืออะไรเอ่ยคะพี่ปุ้ย
1: ข่าวนี้ก็คือการที่สวาซีแลนด์เนี่ยนะคะได้เปลี่ยนชื่อประเทศเป็นเอสวาตินี
0: โ
1: อ้ค่ะ
0: แปลกมากเป็นนานแล้วยังเลย
1: ใช่ค่ะคือเพิ่งอันนี้เนี่ยนะคะเพิ่งเกิดขึ้นโดยที่เป็นต้องบอกว่าเป็นเมื่อวันที่19 เมษายนที่ผ่านมาคือประมาณช่วงอาทิตย์ที่แล้วนะคะซึ่งสมเด็จพระราชาธิบดีอึมสวาติที่3แห่งราชอาณาจักรสวาซีแลนด์แต่เราจะพูดกันสั้นๆว่าสวาซีแลนด์นะคะได้ประกาศในช่วงงานฉลองครบรอบ50 ปีการประกาศเอกราชของสวาซีแลนด์ว่าจะขอจะได้เปลี่ยนชื่อประเทศเนี่ยนะคะจากราชอาณาจักรสวาซีแลนด์เป็นราชอาณาจักรเอสวาตินี
0: เอสวาตินีแล้วมันแปลว่าอะไรอะคะ
1: ใช่ค่ะคือตัวสะกดนี้นะคะมันจะเป็นถ้าสังเกตมันจะเป็นอีตัวเล็กนะคะมันมีที่มาที่ไปค่ะคือว่าจริงๆเนี่ยสวาซีแลนด์เนี่ยถ้าแปลตามภาษาอังกฤษคือ the land of the Swazi อะนะคะ
0: ใช่ใช่สวาซีแลนด์เนาะ
1: ใช่แต่ว่าตอนนี้เนี่ยใช้เป็นภาษาสวาซีซึ่งเป็นภาษาดั้งเดิมในการเรียกชื่อประเทศเอสวาตินีโดยคำว่า e ตัวเล็กนี่นะคะมันเทียบเท่ากับคำว่า at ในภาษาอังกฤษส่วนคำว่าสวาตินีคือชื่อประเทศก็คือ
0: at Swazini
1: ก็เหมือน
0: at Swaziland
1: ใช่ place of the Swazi ค่ะ
0: อ๋อน่าสนใจมาก
1: ใช่ค่ะ
0: น่าสนใจมาก
1: ใช่
0: ก็เหมือนกับการกลับไปถึง roots ของตัว
1: ภาษาดั้งเดิมของ Swaziland นะคะ
0: ก็มีความสวยงามแต่พี่ปุ้ยมันจะเกิดขึ้นง่ายไหมคะการเปลี่ยนชื่อประเทศอย่างนี้เนี่ย
1: คือจริงๆแล้วเนี่ยนะคะทางสมเด็จพระราชาธิบดีอึมสวาติเนี่ยก็เคยเรียกประเทศของตนว่าอิสวาตินีมาก่อนแล้วเพียงแต่ว่านี่เป็นการประกาศในระหว่างการเฉลิมฉลอง50ปีนะคะแต่ว่าทางนี้ทางนั้นแล้วเนี่ยก็ต้องติดตามดูว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยทางประเทศสวาซีแลนด์หรือเอสวาตินีนะคะจะประกาศเปลี่ยนอย่างเป็นทางการเมื่อไหร่ยังไงค่ะแต่นี่เป็นอัปเดตข่าวที่คิดว่าน่าสนใจแล้วก
0: ็ใช่ๆ
1: ไปใครบอกว่าเนี่ยประเทศใหม่ชื่อนี้ได้ยินไหมเราก็จะสามารถตอบได้ค่ะเอสวาตินีค่ะ
0: ชื่อนี้นี่เองอย่าลืมนะคะ
1: อันนี้ก็เป็นข่าวเล็กๆน้อยๆนะคะแ
0: ต่ว่าฝาก
1: ใช่แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยรายการที่ผ่านมาเนี่ยมีผู้ดำเนินรายการ1 คนที่เราไม่ค่อยเห็นหน้าเห็นตาคิดถึงกันเหมือนกันนะคะใครก็ไม่รู้
0: ใครเนาะ
1: คนนึงก็คืออาร์มนะคะ
0: พี่อาร์มนี่เอง
1: ศิลปกรค่ะ
0: ใช่ก็ในช่วงนี้พี่อาร์มเขาก็จะล่องหนหายไปแล้วก็ไม่ไปดำเนินรายการกับพวกเราเลยแต่จะบอกคุณผู้ชมแล้วก็แฟนรายการทุกคนว่าพี่อาร์มเขามีงานใหญ่โตที่เขาจัดอยู
1: ่
0: แล้ว
1: ราชการเล็กน้อย
0: ใช่ตอนนี้พี่อาร์มเขาอยู่ที่ต่างประเทศค่ะ
1: ไป
0: เข้าร่วมการประชุมคณะงานทำงานร่วมหรือ Joint Working Group กับระหว่างไทยกับประเทศซูดานอยู่ที่คาทูมซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศซูดานก็ที่จริงแล้วเขาก็ยุ่งมาหลายอาทิตย์แล้วแหละเตรียมหารือการประชุมแต่ว่าเขาเพิ่งได้ออกเดินทางเมื่อวานนะคะเมื่อวันจันทร์แล้วก็จะไปอยู่ที่ซูดานที่คาทูมระหว่างวันที่23ถึงวันที่27ใช่แล้วคณะของเราก็จะนำโดยอธิบดีของกรมเราเองอธิบดีกรมเอเชียใต้ตะวันออกกลางและแอฟริกาค่ะ
1: คือว่า JWG เนี่ยนะคะย่อมาจาก Joint Working Group เนี่ยมันจะเป็นหนึ่งในกรอบความร่วมมือหลายๆกรอบที่กระทรวงการต่างประเทศของเรามีกับกระทรวงต่างประเทศอื่นต่างประเทศแล้วนะคะซึ่งหนึ่งนั้นคือเป็นการประชุมเพื่อ
0: การ
1: หารือเสริมสร้างความร่วม

0: มือ ในด้านต่างๆ
1: ใช่ในมิติต่างๆที่เราอาจจะมีความสามารถแบ่งปันความรู้ประสบการณ์ในด้านต่างๆด้วยกันได้แต่ในระดับJWG ครั้งนี้ก็จะเป็นระดับอธิบดีซะส่วนใหญ่จะไม่ใช่ระดับรัฐมนตรีก็จะเล็กลงมาหน่อยแต่ว่าผลงานที่ออกมาก็ต้องรอติดตามชมกันอีกทีนะคะให้พี่อาร์มกลับมาเล่าให้พวกเราฟังกัน
0: ก็จะเป็นเหมือนการประชุมอันนี้จะเป็นศัพท์ของกระทรวงต่างประเทศว่าจะมีการโดยที่แต่ละประเทศเนี่ยนะคะจะสลับกันเป็นเจ้าภาพอย่างเช่นในปีนี้เนี่ยค่ะทาง
1: สุดานเป็น
0: ทางฝ่ายสุดานเป็นเจ้าภาพจัดที่กรุงคาทูมเมือง
1: ใช่ใช่ก
0: ็ในครั้งฝ่ายไทยก็ต้องเดินทางไป
1: ใช่แล้วก็ในครั้งที่แล้วครั้งที่สองก็ไทยเป็นคนจัดแล้วเขาก็เดินทางมาก็สลับกันไปประมาณนี้ใช่แล้ว
0: ไม่เป็นไรนะคะใครติดตามเป็นแฟนคลับพี่อาร์มก็จะกลับ
1: รอชมอีกอาทิตย์หน้านะคะรออาทิตย์หน้า
0: แน่นอนค่ะ
1: โอเคพี่ก็ในวันอาทิตย์นี้นอกจากข่าวเล็กน้อยที่เรามีมาฝากแล้วเราจะมาเล่าเกริ่นดีกว่าเกี่ยวกับประเทศที่พี่อาร์มกับพี่กฤตที่จะมาดำเนินรายการ
0: อ๋อพี่ชอน
1: พี่ชอนติดมากคิดถึงพี่อาร์มมากเลยคือไม่ได้เจอพี่อาร์มนานมากเลยนะคิดถึงจริงๆแต่ไม่อาทิตย์นี้จะเป็นพี่ชอนกับพี่กฤตเข้ามาเล่าให้เราฟังถึงประเทศรวันดา
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ในเบื้องต้นเรามากิฟต์ซัมแฟกต์ดีกว่าว่ารวันดาคือประเทศตรงไหนชื่ออะไรเป็นยังไง
0: แนะนำก่อนที่จะเข้าช่วง2ก็คือพูดถึงรวันดาโดยละเอียดเนี่ยนะคะมาแนะนำก่อนว่ารวันดาเนี่ยอาจจะคุ้นชื่อภาพยนตร์โฮเทลรวันดา
1: โฮเทลรวันดาใช่เป็นหนังที่ชนะเลิศในด้านออสการ
0: ์
1: มาก่อนสำหรับก็เคยมาเล่าให้ฟังแล้วใช่ก็ครั้งนี้จะเป็นอีกมุมนึงอาจจะเป็นมุมลึกมากกว่าตอนที่เราเล่าเรื่องหนัง
0: รวันดามีอะไรมากกว่าโฮเทลรวันดานะคะ
1: โอเคค่ะ
0: เริ่มต้นรวันดาเนี่ยตั้งอยู่ที่ไหนคะ
1: รวันดาจะอยู่ทางตะวันออกของแอฟริกาค่ะติดอยู่กับประเทศ DRC คองโกหรือ Democratic Republic of Congo นะคะ
0: เรียกว่าเป็นประเทศที่เป็นเรียกว่าแลนด์ล็อกหรือเปล่า
1: ใช่มันจะไม่มีทางออกสู่ทะเลแล้วก็เป็นประเทศที่เล็กมากโดยเล็กกว่าไทยประมาณ19เท่าค่ะ
0: แต่ถึงจะเล็กอย่างนั้นนะคะเขาจะรวันดาเนี่ยเป็นที่รู้จักในฐานะว่าเป็น Land of a Thousand Hills คือสะท้อนถึงภูมิประเทศสวยงามแปลว่าดินแดนที่เต็มไปด้วยแบบ
1: ภูเขา
0: เนินเขาสวยงาม
1: มากใช่แล้วเป็นหนึ่งในประเทศที่ถ้าอยากไปแอฟริกาแล้วอยากชมกอริลลาต้องไปที่รวันดา
0: เป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศ
1: ใช่ค่ะมีอยู่ไม่สัก 2-3 ประเทศในแอฟริกาที่สามารถชมกอริลลาในธรรมชาติได้แล้วก็มีความพิเศษมากๆด้านเทคโนโลยีที่เดี๋ยวเรารอให้พี่ชอนกับพี่กฤตมาเล่าให้ฟังดีกว
0: ่
1: า
0: ภาษาราชการของรวันดานะคะมีทั้งฝรั่งเศสอังกฤษรวมถึงภาษาท้องถิ่นนะคะคือรวันดา
1: อืมใช่แล้วแล้วทำไมเขาถึงใช้ภาษาฝรั่งเศสนะคะ
0: เขาเคยเป็นอยู่ในภายใต้การปกครองอาณานิคมคนที่พี่ชอนและน้องกฤตเนี่ยจะมาแนะนำเกี่ยวกับอะไรเนี่ยต้องติดตามชมในเบรกแรกเบรกหลังจากเบรกนี้นะคะได้ค่ะได้ยังไงเราขอเบรกกันพักก่อนพักกันก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาต่อกันเกี่ยวกับประเทศรวันดาค่ะ
1: ขอ
0: บค
1: ุ
0: ณค่ะ
2: การต่างประเทศจากสิ่งที่เราเห็นการประชุมประชุมแล้วก็ประชุมการจับมือจับมือแล้วก็จับมือหลายคนคงรู้สึกว่าการต่างประเทศช่างเป็นเรื่องที่ไกลตัวซะเหลือเกินแต่จริงๆแล้วการต่างประเทศใกล้ตัวกว่าที่คุณคิดเพราะการต่างประเทศนั้นช่วยสร้างมิตรภาพสร้างความเข้าใจสร้างความร่วมมือสร้างโอกาสและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศของเราเพื่อให้โลกได้มองเห็นและชื่นชมในสิ่งที่ดีงามต่างๆของเรามาซื้อสินค้าไทยมาลงทุนในไทยมาเที่ยวเมืองไทยเพิ่มความร่วมมือกับไทยและเพื่อเชิญชวนให้โลกได้มาสัมผัสความเป็นไทยการประเทศจึงเป็นเครื่องมือที่จะเชื่อมไทยสู่โลกเชื่อมโลกสู่ไทยและเชื่อมท้องถิ่นสู่สากลแล้วการต่างประเทศในมุมมองของคุณล่ะเป็นแบบไหน20ปีวิทยุสรานรม
3: ครับ
4: ครับ
3: ก็ช่วงที่2นะครับก็กลับเข้าสู่รายการสีสันแอฟริกานะครับซึ่งก็อยู่กับผมครับชอนนราวิทย์แล้วก็กฤตจักรกฤตนะครับซึ่งในช่วงนี้นะครับเราก็จะมารู้จักกับประเทศที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
4: ใช่ครับ
3: มากที่สุดประเทศหนึ่งในแอฟริกาก็คือประเทศไหนครับกรี
4: รวันดานั่นเอง
3: รวันดานั่นเองอ
4: าจจะฟังดูไม่น่าเชื่อหรือประหลาดใจนะครับ
3: แต่ว่าคนไทยหลายคนก็รู้จักได้เคยได้ยินชื่อประเทศรวันดามานะครับทีนี้เนี่ยอยากจะให้กรีเนี่ยช่วยย้อนกลับไปเล่านิดนึงว่าประวัติศาสตร์ของรวันดาเนี่ยเขาเป็นยังไงกว่าที่เขาจะมีประเทศเขาถึงทุกวันนี้ครับ
4: ครับผมก็เรียกได้ว่านะครับรวันดาเนี่ยเป็นที่รู้จักของชาวโลกมาช้านานนะครับ
3: ได้ยินชื่อ

0: ได้ยินชื่อเสียงมาช้านานแต่ว่าเป็นในด้านของการฆ่าล้างเผ่าพันธุ
1: ์
0: เป็นส่วนใหญ่คือจะไม่มีภาพของความเจริญหรือว่าเป็นเมืองที่มีความทันสมัย
1: คือเคยดูภาพยนตร์เรื่องหนึ่งชื่อว่าโฮเทลรวันดา
0: ครับผม
1: ก็สร้างมาจากเรื่องจริง
0: ใช่ครับเป็นการจำลองจากประวัติของประเทศรวันดาเองนะฮะว่าตั้งแต่ก่อนที่จะมีการพัฒนามาจนถึงระดับในปัจจุบันเนี่ยนะฮะว่าผ่านวิวัฒนาการหรือว่าผ่านการสู้รบกันมาอย่างเรียกว่าช้านานก็ว่าได้นะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะย้อนเล่าไปถึงประวัติของรวันดานะครับในการตั้งแต่ตอนที่จะก่อตั้งประเทศให้เป็นประเทศที่เรียกว่าทันสมัยในแอฟริกาแล้วก็
1: เขามีที่ที่ไปที่มาอย่างไร
0: ใช่ครับใช่ครับซึ่งรวันดาเนี่ยนะครับเป็นประเทศเล็กๆตั้งอยู่ในภูมิภาคแอลเบอร์ไทลิฟนะครับซึ่งอยู่ระหว่างตอนกลางแล้วก็ตะวันออกของทวีปแอฟริกานะครับพี่ชอน
1: ครับ
0: ซึ่งดินแดนแห่งเนี้ยเป็นดินแดนที่เรียกว่าแลนด์ล็อกก็คือไม่มีทางออกสู่ทะเลคล้ายๆเพื่อนบ้านของเราก็คือประเทศลาวใช่ครับผม
1: เนี่ยครับ
0: แล้วก
1: ็
0: ครับผมทางด้านตะวันออกนะครับของประเทศเนี่ยจะอยู่ติดกับทะเลสาบเกรทเลคซึ่งในอดีตเนี่ยประเทศนี้เนี่ยก็เรียกว่าแทบไม่เป็นที่รู้จักของชาวโลกนะฮะจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์หนึ่งซึ่งก็คือการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์นั่นเอง
1: จีโนไซด์นั่นเอง
0: จีโนไซด์นะครับซึ่งประเทศรวันดาเนี่ยนะครับมีชื่อเต็มว่าสาธารณรัฐรวันดานะครับมีเมืองหลวงชื่อกรุงคิกาลีนะฮะซึ่งดินแดนแห่งนี้เนี่ยมีประชากรร่วมเนี่ยประมาณ8ล้านคนและถือเป็นหนึ่งในประเทศที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดประเทศหนึ่งในแอฟริกานะครับภูมิประเทศส่วนใหญ่ของรวันดาเนี่ยเป็นเนินเขาปกคลุมด้วยป่าดงดิบนะครับแล้วก็อาณาเขตของรวันดาทางตอนเหนือเนี่ยจะติดกับอูกันดานะฮะส่วนทางใต้เนี่ยติดกับบูรุนดีฝั่งตะวันตกเนี่ยจะติดกับประเทศคองโกนะฮะดังที่เราเห็นในแผนที่เมื่อครู่นะครับ
1: ครับ
0: และทางตะวันออกเนี่ยก็จะติดกับแทนซาเนียนะฮะซึ่งเรียกว่ารายล้อมไปด้วยประเทศเพื่อนบ้านที่หลากหลายพอสมควรนะครับผมซึ่งดินแดนทั้งหมดตรงที่ผมได้กล่าวมาเนี่ยเราจะเรียกว่าแอลเบอร์ไทลิฟนะครับซึ่งพลเมืองส่วนใหญ่ของรวันดาเนี่ยก็ประกอบไปด้วย3ชนเผ่าใหญ่ๆนะครับ
1: ชนเผ่าแรกคือ
0: ซึ่งได้แก่ชาวฮูตูนะฮะ
1: เคยได้ยินชื่อ
0: ใช่ครับทุกคนน่าจะเคยได้ยินนะฮะซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มชนเผ่าที่มีจำนวนมากที่สุดในประเทศรวันดานะครับเผ่าฮูตูเนี่ยนะฮะถัดมานะครับก็คือชาวทุตซี่นะฮะซึ่งชาวทุตซี่เนี่ยจะเป็นชนเผ่าเลี้ยงสัตว์นะครับพี่ชอน
1: อ๋อเหรอครับ
0: ใช่ครับทางการเลี้ยงสัตว์อย่างเงี้ยครับจะเป็นเหมือนอาชีพหลักของชนเผ่านี้นะฮะ
1: ครับ
0: ตามมาด้วยสุดท้ายนะครับเป็นชนกลุ่มน้อยที่สุดในรวันดาเองก็คือพวกทวานะฮะหรือที่เราเรียกว่าปิกมี่นะฮะซึ่งเป็นชนเผ่าที่เรียกว่าตัวเล็กที่สุดในโลกนะฮะ
1: อ๋อชนเผ่าปิกมี
0: ่ใช่ครับเคยได้ยินไหมครับ
1: เคยได้ยินชื่อครับปิกมี่
0: ใช่ครับก็คือชนเผ่าปิกมี่นี่เองนะฮะที่มีตัวเล็กที่สุดในโลกนะ
1: ครับ
0: ซึ่งตามประวัติศาสตร์แล้วเนี่ยดินแดนแอลเบอร์ไทลิฟเนี่ยบริเวณที่ผมได้กล่าวไปเนี่ยนะฮะที่นี่เนี่ยจะประกอบไปด้วยชนพื้นเมืองหลายกลุ่มเข้ามาตั้งรกรากตั้งแต่เมื่อคริสตศักราช500นะครับ
1: ครับ
0: ซึ่งพวกนี้นะครับเป็นชนที่พูดภาษาบันตูเหมือนกันนะฮะและหลังจากเวลาผ่านไปเนี่ยชนพื้นเมืองเหล่านี้ก็ได้แบ่งแยกชัดเจนออกเป็นกลุ่มชนเลี้ยงสัตว์แล้วก็กลุ่มชนที่ประกอบกสิกรรมนะฮะ
1: ก็คือเหมือนกับประเทศอื่นในแอฟริกา
0: ก็คือจะมีวิถีชีวิตที่แตกต่างกันออกไปของแต่ละชนเผ่านะฮะนอกจากนั้นเนี่ยยังมีความแตกต่างในด้านขนบประเพณีแล้วก็การแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละชนเผ่านะฮะดังจะเห็นได้จาก
1: ในภาพนะครับเหมือนก็มีความต่าง
0: ใช่ครับมีความต่างซ่อนอยู่ฮะซึ่งก็ทำให้ลักษณะทางกายภาพของแต่ละชนเผ่านี่ต่างออกไปเป็นที่สังเกตได้ง่ายนะฮะ
1: แต่ก็ต้องอยู่ในประเทศเดียวกัน
0: ใช่ใช่ครับผมคราวนี้เนี่ยกลุ่มชนที่เลี้ยงสัตว์เนี่ยนะฮะก็จะมีรูปร่างที่สูงเพรียวนะฮะริมฝีปากบางแล้วก็สีผิวค่อนข้างอ่อนนะฮะในขณะที่กลุ่มที่ทำกิจกรรมนี่นะฮะจะมีรูปร่างที่เรียกว่าปานกลางผิวเข้มนะมีริมฝีปากหนา
1: ครับ
0: ผมใช่ครับดังนั้นเนี่ยเมื่อชาวผิวขาวนะครับมาถึงดินแดนนี้ในศตวรรษที่19เนี่ยนะครับ
1: ชาวตะวันตก
0: ใช่ครับชาวตะวันตก พวกเขาเนี่ยก็พบ

0: ว่ารัฐเล็กๆรอบทะเลสาบเกรทเลคเนี่ยที่ถูกปกครองโดยชนเลี้ยงสัตว์เนี่ยมีพัฒนาการที่ก้าวหน้าเป็นแบบแผนกว่ากลุ่มที่ประกอบกสิกรรมนะฮะ
1: ครับ
0: อันนี้ชาวตะวันตกเนี่ยจึงเข้าใจผิดว่าชนเลี้ยงสัตว์เนี่ยเป็นกลุ่มชนที่เจริญกว่าและเป็นผู้มาเข้ามาพิชิตหรือมารังแกของกลุ่มชนที่ประกอบกสิกรรมนะฮะ
1: ครับ
0: ชาวตะวันตกเหล่านี้ที่เข้ามานะครับก็ได้ดำเนินการก่อตั้งรัฐขึ้นมานะครับอย่างเป็นแบบแผนในวิชาสมัยนั้นนะฮะ
1: ครับ
0: ซึ่งเป็นไปด้วยความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนอย่างที่ได้กล่าวไปนะฮะและด้วยความเข้าใจผิดของชาวตะวันตกนี้เองนะฮะทำให้ชาวเบลเยียมนะฮะได้แบ่งกลุ่มชนนะฮะที่อยู่ในอาณานิคมเนี่ยออกเป็น2กลุ่มครับโดยใช้ลักษณะทางกายภาพบางประการนะครับในการแบ่งดิเช่นก็พวกชนเผ่าเลี้ยงสัตว์เนี่ยก็จะเรียกว่าพวกทุตซี่นะฮะซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยเนี่ยถูกแบ่งแยกออกจากชนเผ่ากสิกรรมอย่างพวกฮูตูฮะและนอกจากจะแบ่งแยกชัดเจนแล้วเนี่ยรัฐบาลเบลเยียมณขณะนั้นเนี่ยฮะยังให้สิทธิ์ของแต่ละชนเผ่าเนี่ยไม่เท่าเทียมกันฮะ
1: ก็กลายเป็นปัญหาสิครับ
0: ใช่ครับทำให้เกิดความรู้สึกว่าความไม่เป็นธรรมในสังคมของสองชนเผ่าใช่ครับมีความรู้สึกขัดแย้งความไม่พอใจที่อยู่ข้างในนะฮะพัฒนามาเรื่อยๆนะฮะ
1: จนในที่สุด
0: จนในที่สุดเนี่ยนะครับ
1: ขึ้นครับพี่กิต
0: ชนเผ่าทุตซี่เนี่ยซึ่งมีความที่เรียกว่ามีอคติกับชนเผ่าฮูตูนะฮะทั้งที่แท้จริงแล้วเนี่ยทั้งสองชนเผ่าเนี่ยมีรากเหง้าเดียวกันนะครับผม
1: ก็คือเป็นคนรวันด้าเหมือนกัน
0: เป็นคนรวันด้าเหมือนกันใช้ภาษาเดียวกันนะฮะและการดูถูกเหยียดหยามทั้งหลายที่เกิดขึ้นในสังคมนี่รวมถึงการได้รับสิทธิที่ต่างๆจากเจ้าอาณานิคมที่ไม่เท่าเทียมกันเนี่ยนะครับพี่ชอนมันทำให้ชาวฮูเนี่ยเกิดความรู้สึกเกลียดชังชาวทุตซี
1: ่
0: นะฮะ
1: นะครับ
0: จนกระทั่งในปี1933เนี่ยนะครับเบลเยียมเนี่ยได้ออกบัตรประจำตัวของชนเผ่าเพื่อแบ่งแยกชาวทุตซี่กับชาวฮูตูออกจากกันโดยชัดเจนนะฮะซึ่งรัฐบาลเบลเยียมขนาดนั้นไม่ทราบเลยว่านี่คือสาเหตุของที่จะนำมาสู่การเกิดโศกอนาฏกรรมอันเลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ของมวลมนุษยชาติในเวลาต่อมานะครับพี่ซึ่งหลังการปกครองเบลเยียมสิ้นสุดลงเนี่ยรวันดาก็ได้รับเอกราชและถูกปกครองโดยรัฐบาลชาวทุตซี่นะซึ่งเข้าข้างชาวทุตซี่ด้วยกัน
1: นี่แหละครับคือปัญหา
0: แล้วก็มากดขี่ชาวฮูตูถัดไปอีกนะฮะสุดท้ายเนี่ยชาวฮูตูทนไม่ไหวครับพี
1: ่
0: ลุกขึ้นมาปฏิวัติแล้วก็เข้ายึดอำนาจรัฐนะฮะทำให้ชาวทุตซี่จำนวนมากในเวลานั้นเนี่ยครับต้องอพยพลี้ภัยออกนอกประเทศ
1: ครับบางประเทศบางคนไปประเทศเพื่อนบ้าน
0: อ
1: ูกันดาอะไรอย่างเงี้ยนะคร
0: ับ ใช่ครับผมขนาดที่ส่วนหนึ่งเนี่ยไม่ยอมอพยพแต่ได้จัดตั้งกองกำลังขึ้นมาต่อต้านรัฐบาลฮูตู
1: ก็มีเหมือนกัน
0: ครับโดยใช้ชื่อกลุ่มณขณะนั้นว่ากลุ่มแนวหน้ารักชาติรวันดา RPF นะครับถัดมาเมื่อในปี1994เนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: ประธานาธิบดีจูเวนาลฮับยาริมาน่าของฮูตูเนี่ยนะฮะครับตัดสินใจเจรจาสันติภาพกับ RPF
1: RPF ก็คือกองกำลัง
0: ใช่ครับกองกำลัง
1: ต่อต้าน
0: รัฐชาติรวันดานะครับแต่ว่าลูกน้องจำนวนมากบางส่วนเนี่ยก็ไม่เห็นด้วยนะฮะและการหลังจากตกลงเจรจาสงบศึกนี่เองนะครับเครื่องบินของประธานาธิบดีจูเวนาลนะครับก็ถูกจรวดวิสไซยิงถล่มปิดชีพนะฮะ
1: ครับ
0: เนี่ยจุดนี้นะครับนำมาสู่เป็นชนวนความโกรธแค้นซึ่งชาวฮูตูก็กล่าวหาว่าเป็นพวกฝีมือของพวกทุตซี่นะฮะซึ่งก็เชื่อกันว่าผู้ลงมือเนี่ยน่าจะเป็นลูกน้องของประธานาธิบดีจูเวนาลเองที่ไม่พอใจการสงบศึกมากกว่านะครับ
1: ครับ
0: ซึ่งนั่นก็นำมาสู่การลุกขึ้นมาฆ่าล้างเผ่าพันธุ์แล้วก็รบราฆ่าฟันยาวนานกันมาจนปัจจุบันนะครับพี่คราวนี้เนี่ยหลังจากเกิดเหตุการณ์ความวุ่นวายแล้วเนี่ยเห็นทุกท่านที่เห็นภาพไปแล้วเนี่ยนะครับเกิดความแปลกใจว่าเอ๊ะแล้วทำไมรวันดาทำอย่างไรถึงสามารถสงบศึกในประเทศได้แล้วก็กลับมาพัฒนาประเทศจนกระทั่งเป็นรวันดาที่มีความก้าวหน้าในหลายด้านในแอฟริกาในขณะนี้พี่ชอนพอจะเล่าให้ท่านผู้ชม
1: แน่นอนที่สุดนะครับบุคคลสำคัญที่อยู่เบื้องหลังก็คือนายพอลคากาเม่ก็คือประธานาธิบดีคนปัจจุบันของรวันดานั่นเองนะครับซึ่งนายพอลคากาเม่เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาเกิดในชนเผ่าทุตซี่นะครับซึ่งมีความใกล้ชิดแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายเบลเยียม

0: ในสมัยที่เป็นเจ้านานิคมของรวันดานะครับก็มีการที่ว่าตั้งกองกำลังนะครับรวันดา Patriotic Front RPF ที่บอกไปเมื่อกี้นะครับแล้วก็นำกองกำลังนี้กลับไปยึดประเทศบ้านเกิดของตัวเองโดยมีการระดมพลนะฮะชาวรวันดาที่อพยพไปเนี่ยเข้ามาเป็นกองกำลังนะครับ
1: ครับ
0: ซึ่งหลังจากที่มีสงครามกลางเมืองเนี่ยที่ดำเนินมา3ปีเต็มเนี่ยมีผู้นำเนี่ยเป็นชาวตูซี่นะฮะทำให้ชาวฮูตูก็เกิดความเรียกว่าคลั่งแค้นนะฮะผสมกับมีการสื่อวิทยุนะครับของรวันดาเองเนี่ยก็มีการโฆษณาชวนเชื่อนะครับให้มีการทำลายฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เกิดขึ้นนะฮะจนนำไปสู่การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์100วันนะครับแล้วก็ทำให้มีคนเสียชีวิตไปกว่า 800,000 คนซึ่งพอคากาเม่ในขณะนั้นเนี่ยก็ได้ก้าวขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีละแล้วก็มีการส่งสารเตือนถึงคณะทหารที่ทำการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เนี่ยให้มีการยุติลงนะฮะให้มีการยุติการต่อสู้นะครับมีการแจ้งต่อสหประชาชาติด้วยนะฮะก็สรุปแล้วเนี่ย เขาก็สามารถที่จะล้อมกรุงคิกาลีไว้ได้แล้วก็ยึดอำนาจได้สำเร็จนะครับภายใน3เดือนนั้นมีการปิดฉากการฆ่าล้างเผ่าพันธุ
1: ์
0: สำเร็จนะครับแล้วก็มีการสถาปนารัฐบาลใหม่ขึ้นมานะครับซึ่งรัฐบาลที่มีการสถาปนาใหม่ขึ้นมาเนี่ยเป็นรัฐบาลที่มีทั้งชาวฮูตูและชาวทูซี่เนี่ยปกครองร่วมกัน
1: แล้วรัฐบาลที่สถาปนาขึ้นมาใหม่เนี่ยครับพี่ชอนเขามีแนวทางในการแก้ไขความขัดแย้งในประเทศแล้วก็มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาชาติของเขายังไงครับ
0: คือเขามีการกำหนดสัดส่วนนะฮะสัดส่วนของรัฐบาลเนี่ยจะต้องประกอบด้วยชาวฮูตูและตูซี
1: ่
0: ในตามสัดส่วนของประชากรที่ว่ามีความยุติธรรมในการแบ่งเรียกว่าอะไรอำนาจทางการปกครองนะฮะและก็อำนาจทางเศรษฐกิจด้วยนะครับแล้วก็มีการเรียกว่าภายใต้การนำของนายพอลคากาเม่นะครับก็มีการวางวิสัยทัศน์ว่าจะให้รวันดาเนี่ยเป็นสิงคโปร์แห่งแอฟริกาใครจะเชื่อ
1: สิงคโปร์แห่งแอฟริกาจากประเทศที่มีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์
0: และเขาก็สามารถทำได้สำเร็จด้วยนะครับซึ่งวิสัยทัศน์อันนี้นี่ก็คือว่าการที่ยังทำให้รวันดาเนี่ยจากประเทศที่ด้อยพัฒนาเนี่ยกลายเป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลางหรือ middle income country เนี่ยภายในปี2563ค่อยประมาณ2ปีนะครับ
1: ครับผม
0: โดยวิธีการส่งเสริมการลงทุนและพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศหรือ ICT เป็นหลักเลยนะครับ
1: ครับ
0: ก็ทำให้ทุกวันนี้นะครับรวันดาเนี่ยก็มีนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่ค่อนข้างสูงนะครับในการที่จะทำให้เศรษฐกิจของเขาเนี่ยมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วนะครับ มากที่สุดประเทศหนึ่งในแอฟริกาด้วยซึ่งทุกวันนี้เนี่ยเขาบอกว่ารัฐบาลรวันดาเองเนี่ยได้ติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตชนิดไฟเบอร์ออปติกความเร็วสูงทั่วประเทศแล้ว
1: ครับผม
0: นะครับใครจะเชื่อแต่ว่าเกิดขึ้นแล้วที่รวันดาในแอฟริกานะฮะแล้วก็มีการให้บริการเทคโนโลยีสื่อสารไร้สายตามยุค 4G LTE ก็มีการขยายออกไปครึ่งประเทศแล้วเช่นกันนะครับ
1: ครับ
0: ทางนี้เนี่ยมีการคาดการณ์ว่านะครับเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเนี่ยก็จะครอบคลุมทั่วประเทศละแล้วก็จะทำให้รวันดาเนี่ยถูกจัดให้เป็นประเทศอันดับที่11จาก51ประเทศที่มีการให้บริการอินเทอร์เน็ตแก่ประชาชนนะครับก็ถือเป็นการพลิกโฉมรวันดาเลยนะครับ
1: ครั้งใหญ่เลย
0: ใช่นอกจากนั้นแล้วยังไม่จบครับเพราะว่าประธานาธิบดีพอลกาคาเม่เนี่ยก็วางแผนว่าจะให้เมืองหลวงชื่อว่ากรุงคิกาลีเนี่ยเป็นเมืองแห่งนวัตกรรมนะครับมีการเชิญบริษัททางด้านเทคโนโลยีเนี่ยจากต่างประเทศมาช่วยวางแผนที่จะทำให้เมืองคิกาลีเป็นเมืองดิจิตอลคล้ายๆกับดิจิตอลไทยแลนด์ของเรานะครับซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยก็เรียกว่าแผนพัฒนาเรื่องเศรษฐกิจแผนพัฒนาประเทศเขาก็กำลังดำเนินต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งนะครับนอกจากนี้แล้วเขาก็ยังมีอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวด้วยนะคะที่โดดเด่นมากก็คือการส่องลิงกอริลลาภูเขาซึ่งยัง
1: กอริลลา
0: หลงเหลืออยู่แค่2ประเทศคือที่รวันดากับยูกันดาเท่านั้น
1: ครับผม
0: นะครับ
1: น่าสนใจ
0: น่าสนใจมากๆนะครับก่อนที่จะจากไปเรามี10ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศรวันดามาฝากแฟนรายการนะครับก็คือว่ารวันดาเนี่ยเป็นประเทศที่เข้าไปลงทุนทำธุรกิจง่ายเป็นอันดับที่2นะครับในแอฟริกาเลยนะฮะและเป็นอันดับที่42ของโลกซึ่งถือว่าอันดับสูงกว่าประเทศไทยด้วยนะครับไม่น่าเชื่อ
1: มาได้ไกล
0: ใช่แล้วอย่างที่บอกไปก็คือเขามีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่สุดในแอฟริกานะครับรวมทั้งอัตราอาชญากรรมก็ต่ำมากนะฮะรวมถึงมีอัตราคนอ่านออกเขียนได้เนี่ย เพิ่มเป็น 71% ละซึ่งถือว่าสูงมากในแอฟริกานะฮะ
1: ร
0: วมถึงอายุขัยเฉลี่ยประชากรก็ตอนนี้ก็เป็น56 ปีก็ถือว่าสูง
1: ไม่สูง
0: ที่ไหนเลยนะฮะแล้วก็สนามบินนานาชาติกรุงคิกาลีมีเที่ยวบินนานาชาติมากกว่า500เที่ยวบินต่อสัปดาห
1: ์เรียกว่า
0: ซึ่งถือว่าก็เป็นอาจจะเป็นศูนย์กลางการบินของแอฟริกาในอนาคตก็เป็นได้นะครับ
1: มาไกลมากครับพี
0: ่ไม่น่าเชื่อว่าแอฟริกาจะพลิกโฉมได้ขนาดนี้ใช่ไหมครับแต่ก็เกิดขึ้นแล้วนะครับนี่ก็คือดูตัวอย่างจากรวันดานะครับ
1: ครับผม
0: ก็สำหรับสัปดาห์นี้ก็พวกเรา2คนก็มาฝากแฟนๆรายการแต่เพียงเท่านี้แต่ว่าเนื้อหาสาระของแอฟริกายังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้นะครับก็พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับสัปดาห์นี้พวกเรา2คนก็ขอลาไปก่อนนะครับ
1: สวัสดีครับ

0: อ่ะนักเรียนวันนี้ก็หมดเวลาเรียนแล้วครับกลับบ้านได้ครับผม
1: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: ก่อนกลับบ้านก็ต้องทำมาดิทีมก่อนห้องทีมก่อนเรียบร้อยครับผมทีมวุฒิยาฆ่าเชื้อฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วค่ะทีมเชตโต้เชตโต้เรียบร้อยแล้วค่ะช่วยยกเก้าอี้ทีมก่อนน้ำจมน้ำเรียบร้อยแล้วครับทีมถูกพูด
3: เด็กไทยรู้หน้าที่ทำดีไม่ต้องเดี๋ยวจากบตด.
4: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีครับภาษาพม่าง่ายๆวันนี้เราจะมาเรียนรู้ศัพท์เกี่ยวกับเหตุการณ์ธรรมชาติกันนะครับถ้าเกิดอยากรู้คำว่าฝนตกฟ้าร้องแดดร้อนน้ำท่วมในภาษาพม่าเขาพูดว่าอย่างไรวันนี้ได้รู้กันแน่นอนนะครับเตรียมกระดาษกับปากกาไว้ให้พร้อมเลยนะครับแล้วตามอาจารย์มิมิไปเข้าห้องเรียนกันเลยนะครับ
1: สวัสดีค่ะมิงลาวาชิเหตุการณ์ธรรมชาติเป็นผู้เราเจอกันทุกวันนะคะก็เพราะฉะนั้นวันนี้เรามาเรียนการเกี่ยวกับคำศัพท์เกี่ยวกับเหตุการณ์ธรรมชาตินะคะพูดถึงเหตุการณ์ธรรมชาติเนี่ยภาษาพม่าว่ายังไงบ้างนะคะตะปาวะเบดาตะปาวะเบดาตะปาวะก็คือธรรมชาติค่ะเบดาก็คือประสบภัยหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆนะคะก็ตะปาวะเบดานะอ้าวประเทศเรามีฤดูกี่ฤดูล่ะคะมี3ฤดูเหมือนทันไทยนะคะก็มีอะไรบ้างอ้าวฤดูร้อนก็คือนุยยาตีนุยยาตีค่ะฤดูหนาวซาวยาตีซาวยาตีฤดูฝนโมยาตีโมยาตีถ้าอย่างนั้นคุณผู้ชมได้ยินแล้วว่ายาตีเนี่ยแปลว่าอะไรคะนะคะยาตีก็คือเป็นฤดูนั้นเองค่ะนะคะยาตีอุตุยาตีอุตุหมายถึงฤดูนั้นเองนะคะถ้าสมมติว่าอากาศหนาวล่ะจะพูดยังไงคะอาจารย์นะคะอากาศหนาวเนี่ยยาตีอุดุเอเดนะคะเอเดยาตีอุดุเอเดเอแปลว่าเย็นนะคะอากาศเย็นเนี่ยอากาศหนาวนะคะเอเดอากาศเย็นนะคะเอเดยาตีอุดุเอเดนะคะถ้าหาว่าเรารู้สึกหนาวล่ะคะไม่เหมือนที่แบบอากาศเย็นนะคะเรารู้สึกหนาวเราก็บอกว่าฉันเดค่ะฉันเดเราไม่บอกว่าอีเดอะไรพวกนี้เราไม่บอกเราบอกว่ารู้สึกหนาวก็คือฉันเดนะคะเราจำคู่กันแล้วกันนะคะถ้าเป็นอากาศเย็นเราบอกว่ายาติอุดุอีเดนะคะถ้าตัวเองหนาวรู้สึกหนาวเราก็บอกว่าจะมาชันเดนะคะชันเดอ้าวตัวนี้เรามาดูว่าวันนี้อากาศร้อนนะนะเวอากาศร้อนเนี่ยจะพูดยังไงยาดีอุดุปูเดปูเดนะคะยาดีอุดุปูเดฝนตกล่ะคะฝนตกจะพูดยังไงนะคะโมยวาเดเอาโมยวาเดโมก็คือฝนยวาก็คือตกนะคะโมยวาเดฝนตกนะคะโมยวาเดถ้าเป็นพายุเราเรียกว่าอะไรนะคะมงได้มงได้นะคะมีพายุก็คือมงได้สี่เดมงได้สี่เดอ้าวพายุไปแล้วตัวนี้น้ำท่วมบ้านนะคะอ้าวน้ำท่วมเนี่ยจะพูดยังไงเยจีเดเยจีเดแล้วก็บางทีไม่ใช่แค่น้ำท่วมน้ำป่าไหลนะคะน้ำป่าไหลก็เลยแบบตัวนี้เราก็ใช้คำที่ว่าคนไทยใช้ป่านะน้ำป่าไหลแต่คนพม่าใช้ว่าน้ำจากภูเขาไหลนะฮะเป็นแบบเนี้ยนะที่สูงแล้วก็มาที่ที่ต่ำนะฮะก็ตองจ้าหยีสีเดตองจ้าหยีสีเดนะฮะตองจ้าหยีก็คือน้ำป่านั่นเองนะคะสีเดแปลว่าไหลมานะตองจ้าหยีสีเดนะแต่ชาวบ้านก็พูดว่าตองหยีจ้าเด ตองหยีจ้าเดนะฮะเขาก็พูดแบบสั้นๆนะฮะอ้าวตัวนี้เราก็เลยมาดูแบบคำแบบใช้แบบเป็นประโยชน์เรียนนิดนึงดีไหมคะวันนี้อากาศดีนะจะพูดยังไงนะฮะวันนี้อากาศดีนะก็คือดีนี่ยาติอุดุกาวเดดีนี่ยาติอุดุกาวเดนะคะดีนี่ก็คือวันนี้ยาติอุดุก็คือแบบอากาศนะฮะกาวเดแปลว่าดีดีนี่ยาติอุดุกาวเดนะคะแล้วก็อ้าวฝนตกน้ำท่วมนะฝนตกก็เลยน้ำท่วมอ้าวจะพูดยังไงโมจิโลเยจิเดโมจิโลเยจิเดนะโมจิแปลว่าฝนตกไม่ใช่ธรรมดาฝนตกหนักนิดนึงอ่ะนะคะโมจิโลเยจิเดถ้าหากว่าเป็นพยากรณ์อากาศเนี่ยเราจะเรียกว่ายังไงนะคะเราก็เรียกว่าโมเลวัตตะโมเลวัตตะค่ะก็คำใช้ดันดานี้เนี่ยเราจะใช้ยังไงคำศัพท์ดันดานี้เราจะใช้ยังไงนี่ก็คือไปชมที่บทสนทนากันนะคะ
2: เสียเปลี่ยนมาโมยอนนี่วิ่ง
3: ฮู้ล่ะตัวได้ล่ะพ่อทีนี้ที่อยู่ล่ะลูก
2: ฮู้แกดาบิแม่โมที่เราจีนี่ดอเยจีไหนลูกติติทาบาเนาะเสีย
3: อคูลูกใส่ปูดาเจซุเต็มมาเด้เสียซ้อๆเปลี่ยนไล่โอแม่เนาะ
2: ฮู้แกจ้ามันยีคิวใส่บาเนาะเสีย
3: เจซุเบ้ต่อบีเนาะ
4: ใครที่เคยไปพม่าคงจะทราบกันดีว่าระบบสาธารณูปโภคส่วนใหญ่ของพม่ายังไม่พร้อมและมีไม่เพียงพอต่อความต้องการทั้งโทรศัพท์ถนนไฟฟ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งไฟฟ้าซึ่งเหตุการณ์ไฟฟ้าดับหรือไฟฟ้าตกบ่อยครั้งในพม่าตลอดช่วงวันถือเป็นเรื่องปกติพม่าต้องจัดระเบียบการใช้ไฟฟ้าเป็นช่วงเวลาเพื่อให้แต่ละเมืองมีไฟฟ้าใช้เท่าเทียมกันนับถึงปี2556มีเพียงเมืองหลวงนอปิดอเพียงเมืองเดียวเท่านั้นที่มีไฟฟ้าใช้ตลอด24ชั่วโมงแม้แต่ย่างกุ้งเมืองหลวงเก่าของพม่าก็ยังไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้24ชั่วโมงดังนั้นในโรงแรมใหญ่ๆของย่างกุ้งจะต้องมีเครื่องปั่นไฟไว้สำหรับใช้งานภายในโรงแรมของตนเพื่อความสะดวกสบายของลูกค้าผู้มาใช้บริการเรื่องไฟฟ้าที่ไม่พอใช้จึงนับเป็นอีกหนึ่งเรื่องแปลกของพม่าที่ได้รับการกล่าวขานไปทั่วโลกค่ะ
0: วันนี้เราก็ได้เรียนรู้เรื่องราวของเหตุการณ์ธรรมชาติกันหลายเหตุการณ์ด้วยกันนะครับสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศของประเทศพม่าก็เหมือนกันกับประเทศไทยเราดังนั้นนะครับเหตุการณ์ทางธรรมชาติของพม่า

0: สวัสดีครับการเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นเรื่องปกติของมนุษย์ทุกคนแต่ถ้าเจ็บป่วยแล้วบอกอาการไม่ได้ไม่รู้จะบอกอย่างไรก็จะทำให้เกิดความลำบากในการรักษาโดยเฉพาะเมื่อไปอยู่ต่างบ้านต่างเมืองวันนี้นะครับอาจารย์มิมิจะมาสอนคำศัพท์เกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยและวิธีบอกอาการในภาษาพม่านะครับไปพบกับอาจารย์มิมิกันเลยครับ
1: สวัสดีค่ะมิงลาวาชิอาการเจ็บป่วยเปลี่ยนแบบเกิดขึ้นได้กับทุกๆคนทุกเวลาเหมือนกันนะคะก็ถ้าหาว่าเราจะบอกอาการเรานั้นเนี่ยเปลี่ยนภาษาพม่าเนี่ยจะว่ายังไงจะพูดยังไงเนี่ยเรามาเรียนกันนะคะวันนี้อาการเจ็บป่วยเนี่ยเราต้องพูดกับคุณหมอให้ได้ใช่ไหมคะถ้าหาว่าเราไปพม่าเนี่ยเราพูดภาษาพม่าไม่ได้ก็เราก็อึดอัดนิดนึงนะคะเอาตอนนี้เรามาเริ่มจะปวดหัวดีไหมคะนะคะปวดหัวละกันก้าวใกล้เดก้าวใกล้เดก้าวก็คือหัวใกล้ก็คือปวดค่ะนะคะก้าวใกล้เดอ้าวเวียนหัวล่ะคะนะไม่ปวดเวียนศีรษะเวียนหัวก็คือก้าวมูเดก้าวมูเดมูที่แบบเวียนอยู่นะคะก็เกามูเดถ้าเป็นไข้ล่ะคะนะคะเป็นไข้มีไข้เป็นไข้ก็คืออพยาชีเดอพยาชีเดนะคะอพยาก็คือไข้นะชีเดก็คือมีไข้อพยาชีเดนะคะเอาเป็นไข้แล้วเป็นหวัดล่ะคะจะพูดยังไงเอมีเดเอมีเดนะคะเอก็คือความเย็นมีแปลว่าเราได้โดนนะคะก็เป็นหวัดนั้นเองก็เอมีเดนะคะอ้าวพอเอมีเนี่ยเราเป็นอะไรบ้างน้ำมูกไหลแล้วใช่ไหมคะน้ำมูกไหลเนี่ยเราพูดว่านาซีเดนาซีเดนะคะอันนี้น้ำมูกไหลมีเสียงขึ้นจมูกนิดนึงนะคะนาซีเดอ้าวพอน้ำมูกไหลแล้วก็เจ็บคอแล้วนะคะเลบีนาเดเลบีนาเดนะคะเลบีนาเดอ้าวเจ็บคอแล้วก็ไอขึ้นมาอีกแล้วอ้าวนะเช้าโซเดเช้าโซเดนะแปลว่าไอนะคะต่อไปก็คืออาการจะอุบัติเหตุนะคะอาการจะอุบัติเหตุก็คือมาตอตสะดัญญายาเดมาตอตสะดัญญายาเดนะคะมาตอตสะก็คือด้วยที่แบบมีคีข้าววานว่าจะเกิดขึ้นนะคะก็ดัญญาก็คือแผลบาดเจ็บนะย่าเดก็คือได้บาดเจ็บนะคะมาตอตสะดายาย่าเดอ้าวมาตอตสะเนี่ยนะคะถ้าอุบัติเหตุขึ้นมาเนี่ยเราเป็นอะไรบ้างแขนหักขาหักใช่ไหมคะก็แขนหักเนี่ยเราจะพูดว่ายังไงและโจเดและโจเดเนาะและก็คือมือนะคะก็แขนก็ได้มือก็ได้นะคะโจเดแปลว่าหักนะและโจเดอ้าวขาหักล่ะคะฉีโจเดฉีโจเดถ้าหาว่าดิฉันน่ะไม่ค่อยสบายเลยค่ะนะคะไม่ค่อยสบายค่ะเราก็ต้องพูดว่าจะมาเตะนิลุมะกาวบูจะมา

0: နေလို့မကောင်းဘူးเนาะသိတ်နေလို့မကောင်းဘူးเนาะကျမသိတ်နေလို့မကောင်းဘူးก็ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นะคะกรุณาพาไปหาหมอหน่อยได้ไหมนะจะพูดว่ายังไงใช่มั้ยถ้าไม่ค่อยสบายเนี่ยเสียวินสีขอตั๋วปะไปพาเสียวินสีขอตั๋วปะไปพาก็คือกรุณาพาไปหาหมอหน่อยนะก็เสียวินสีขอตั๋วปะไปพานะเสียวินก็คือหมอนะขอตั๋วก็คือพาไปนะฮะปะไปพาก็คือช่วยให้คุณหมอดูหน่อยนะมีอะไรบ้างอีกเกี่ยวกับการสุขภาพเราก็ต้องคำที่เป็นสุขภาพเนี่ยเราจำเป็นต้องรู้แล้วใช่ไหมคะก็สุขภาพเนี่ยการสุขภาพเนี่ยจะพูดว่ายังไงจำมาเยค่ะจำมาเยนะคะจำมาเยเอาขอให้เป็นสุขภาพแข็งแรงเราจะพูดว่ายังไงนะคะจำมาเยก้าวบาสีจำมาเยก้าวบาสีนะคะอันนี้เราอวยพรให้เขาแบบขอให้สุขภาพแข็งแรงจำมาเยก้าวบาสีเอาถ้าหาว่าเราจะพูดกับเขาว่าระวังสุขภาพนะคะดูแลสุขภาพด้วยนะคะเนี่ยเราจะพูดว่ายังไงจำมาเยกยูไซปาจำมาเยกยูไซปานะกยูไซก็คือดูแลเองนะคะจำมาเยกยูไซปาก็สำหรับวันนี้นี่ที่เราเรียนมาทั้งหมดเกี่ยวกับสุขภาพเนี่ยนะคะเราก็มาชมที่การบทสนทนาว่าเราจะใช้ยังไงบ้างนะคะ
1: เสียบาผิดป่ะตะเลยหิน
2: อ๋อข้างใกล้หลูป่ะ
1: อ๋อเฮาล่ะใกล้ๆกะล่ะเสียอะ
2: ยังใกล้เด้อพยาดองเต็ดฉินนี่บี
1: ดาซูยิงเสียซี้ยงตวาบีเสียวนปะยิงปูก้าวเม
2: เอ๋เนาะซ้อยิงไปดาเจซุติมาเด้อ

0: ประเทศพม่าเป็นหนึ่งในประเทศที่นับถือศาสนาพุทธและมีความศรัทธาอย่างแรงกล้าจะเห็นได้ว่ามีวัดวาอารามมากมายเรียงรายอยู่ทั่วทุกโขนแห่งดังนั้นนักท่องเที่ยวควรจะรู้ธรรมเนียมเรื่องการปฏิบัติตนอย่างเช่นเรื่องของการแต่งกายศาสนสถานในพม่าทุกแห่งห้ามสวมกางเกงขาสั้นหรือกระโปรงสั้นเข้าไปสุภาพสตรีสวมกางเกงขายาวได้บางแห่งจะมีการบริการเช่าผ้าถุงหรือสโลงรวมทั้งยังต้องถอดหมวกถอดแว่นดำก่อนที่จะเข้าไปด้วยสำหรับรองเท้าทุกคนต้องถอดรองเท้าทุกชนิดก่อนเข้าเขตศาสนสถานตั้งแต่รั้วด้านนอกถุงเท้าถุงน่องก็ห้ามใส่เข้าไปต้องเดินเท้าเปล่าและเป็นธรรมเนียมที่เคร่งครัดมากศาสนสถานบางแห่งห้ามสุภาพสตรีเข้าไปในเขตห่วงห้ามดังนั้นก่อนที่จะเข้าไปจะต้องศึกษาหรืออ่านระเบียบปฏิบัติก่อนเข้าไปจะทำให้ไม่เสียความรู้สึกเมื่อโดนตักเตือนค่ะ
1: เป็นอย่างไรบ้างครับภาษาพม่าไม่ได้ยากอย่างที่คิดใช่ไหมครับจะสามารถสังเกตได้นะครับว่าการออกเสียงในภาษาพม่านั้นมีบางคำนะครับที่คล้ายคลึงกับภาษาอังกฤษดังนั้นนะครับจึงต้องฝึกฝนบ่อยๆถึงจะสามารถพูดได้คล่องนะครับและก็วันนี้นะครับเราก็ยังได้เรียนรู้ถึงวิธีการที่ต้องทำตัวให้ถูกต้องตามธรรมเนียมเมื่อไปเยี่ยมวัดในพม่านะครับสำหรับวันนี้นะครับเวลาของรายการเราก็ได้หมดลงแล้วคราวหน้าพบกันใหม่นะครับวันนี้สวัสดีครับ

0: 在这一片土地上，自然资源富饶，人们生活丰富多样。泰国是一个地理环境和文化紧密相连的国度，这形成了一种难以言说的独特而美妙的特质。这种魅力让全世界为之倾倒，从兰纳陡峭的山顶到广阔的一上高原，从湄南河盆地去绿的稻田，带被邻侧海洋环绕的半岛，地理环境的多样性使得泰国成为亚洲生态系统最丰富的地区之一。这源自风水林、森林、农耕区以及水下世界的丰富。自然资源维系了各地区人们的生活方式，热带雨林和河流创造了农业，广阔的海洋带来了渔业智慧，而一山高原提供了土壤和植被，创造了独特的地方美食。大自然不仅滋养了生命，也滋养了文化。大自然是泰国社会的伟大导师。泰国拥有超过60个不同的少数民族，每个族群都有不同的语言、食物、服装和仪式。兰纳优雅的指甲舞，一扇欢乐的莫兰歌舞节奏，泰国南部诺拉舞和皮影戏的旋律，以及铜雀、蜡染布、格纹布的美丽，都深刻地反映了泰国每个地区人民的身份认同。泰国菜是地理环境的反应，北部口味清淡，使用叶菜和山地食材，伊善地区使用发酵食品、腌鱼酱和糯米。农部口味浓烈，使用草药和海鲜，中部则精妙地平衡各种味道，每一口食物都是关于当地资源和世代相传的智慧的故事。当自然资源的富饶与文化的多样性融合在一起时，就孕育了泰国社会独一无二的魅力。正是这种魅力，使得泰国的艺术美食节日和生活方式迈向国际舞台。泰国的地理社会文化，就是关于这一片美丽的土地以及赋予这片土地意义的人民的故事。泰国自然资源丰富，文化气息浓厚，并在世界舞台上光彩夺目。
1: สิ่งที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติบนโลกเรากับสิ่งที่มนุษย์เราเปลี่ยนแปลงให้โลกเรามีมิติที่หลากหลายแล้วก็มีความสวยงามทีนี้พอเราเอาเรื่องของความเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์เรามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติมนุษย์เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเพื่อให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆคือถ้าพูดถึงแลนด์สเคปที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราจะพูดถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมเราจะเรียกว่าเป็น cultural landscape นะคะสมมุติว่าถ้าเรามองว่ามันมีการเรียกว่ามีอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์เป็นตัวแปรที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะไปส่งผลให้เห็นเราอาจจะปรากฏในสายตาเราในแง่ของรูปแบบการแต่งตัวเครื่องแต่งกายอาหารอย่างเงี้ยค่ะในแต่ละพื้นที่เราจะเห็นว่าอาหารก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะเครื่องแต่งกายต่างกันประเพณีวัฒนธรรมเรามีประเพณีต่างๆมากมายนะที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มาปั้นแต่งรวมกันอะแล้วก็อาจจะมีในหลายๆมิติที่เราอาจจะมองว่าการคมนาคมก็ใช่อย่างเงี้ยค่ะหรือจะให้เรียกอีกอย่างหนึ่งในอีกคำหนึ่งที่เราใช้กันนอกเหนือจากภูมิทัศน์วัฒนธรรมนะคะก็จะเป็นเรื่องของภูมิสังคมที่มีการเกี่ยวข้องร้อยเรียงในเรื่องของภูมิศาสตร์ความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นเรื่องของเพราะว่ามนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะเป็นสังคมก็เป็นวิถีของสังคมด้วยนะคะภูมิทัศน์ไทยเสด็จที่ทั้งโลกต้องหลงรัก
0: 这种地理多样性不仅创造了不同的生活方式和文化，它也是泰国强大的身份认同。泰式魅力吸引着世界各地的人们。
2: หากพลาด ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

เราทุกคนต่างใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้โดยส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอยู่เสมอไม่ทางใดก็ทางหนึ่งในความเป็นจริงแล้วเราสามารถเลือกที่จะลดผลกระทบเหล่านี้ให้เบาบางลงได้หากเราทุกคนร่วมมือร่วมใจเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ให้น่าอยู่ขึ้นผมและรายการ Bicycle Diary จะพาทุกท่านไปสัมผัสกับวิธีในการเยียวยาโลกใบนี้ด้วยจักรยานครับ

0: สวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการ Bicycle Diary นะครับรายการที่จะทำให้โลกใบนี้น่าอยู่ขึ้นด้วยจักรยานนะครับสำหรับวันนี้นะครับวันหยุดแบบนี้เนี่ยคนกรุงเทพอย่างเราเนี่ยนะครับก็ต้องมาถือโอกาสสูดอากาศบริสุทธิ์นะครับเพื่อที่จะให้รางวัลกับชีวิตของเราบ้างนะครับที่นี่เลยครับ
1: สวนรถไฟหรือสวนวชิระเกิดขึ้นจากมติคณะรัฐมนตรีสมัยพลเอกชาติชายชุนหวันดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีที่ต้องการฟื้นฟูพื้นที่สีเขียวเพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตของชาวกรุงเทพให้ทัดเทียมมหานครใหญ่ในภูมิภาคจึงได้จัดสร้างสวนสาธารณะบนพื้นที่สนามกอล์ฟรถไฟที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยส่วนแรก140ไร่ให้สร้างเป็นสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ส่วนที่เหลือ375ไร่กรุงเทพมหานครรับมอบที่ดินจากกระทรวงคมนาคมและเริ่มต้นปรับปรุงพื้นที่สนามกอล์ฟเดิมเมื่อปีพุทธศักราช2542ต่อมาเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวรโอกาสที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงมีพระชนมายุครบ50พรรษาในวันที่28กรกฎาคม2545กรุงเทพมหานครได้ขอพระราชทานชื่อให้กับสวนรถไฟทรงพระราชทานนามใหม่ว่าสวนวชิระเบญจทัศน
0: ์เอาล่ะตอนนี้นะครับเจฟฟรีย์ก็อยู่ที่สวนรถไฟนะครับที่ฟอกปอดแห่งหนึ่งของคนกรุงเทพนะครับสำหรับใครที่อยากจะชมให้ทั่วสวนรถไฟเลยนะครับโดยที่ไม่ต้องเดินเนี่ยไม่ยากครับที่นี่นะครับเขามีบริการจักรยานเช่าด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่ามีร้านให้เช่าจักรยานเยอะแยะเลยนะครับเราไปดูกันดีกว่าครับ
2: จักรยานมั้ยครับร้าน
0: โอ้ดีเลยครับเป็นไงครับกติกาเช่าจักรยาน
2: ก็ธรรมดาจะ20บาทนะครับปั่นทั้งวันถ้าเป็นรถเกียร์จะ40บาทครับปั่นทั้งวันเหมือนกัน
0: อันนั้นเดี๋ยวขอเข้าไปดูหน่อยแล้วกันนะว่ามีอะไรบ้างนะ
2: ครับด้านในเลยครับ
3: นี่ก็เป็นพวกรถเกียร์ใช่มั้ยฮะ
2: คร
3: ับ
2: ผม
3: นะร้านนี้ก็จะเป็น
2: ธรรมดาครับ
3: ครับผมที่นั่งเด็กนี่ต้องเสียตังค์เพิ่มไหม
2: ไม่เสียครับจะมีติดกับรถอย่างนี้20บาทเหมือนกัน
0: อ๋อติดรถมาให้แล้ว
2: ครับผม
3: อย่าง
2: เงี้ยครับ
3: ได้เลย
2: รถโบราณหน่อย
3: มาเลย
0: ได้แล้วใช่ไหมครับ
2: ครับผม
0: เบย์ครับเท่าไหร่นะ
2: 20บาทครับ
0: 20บาท
2: บัตรไว้1ใบ
0: บัตร1ใบ
2: ประชาชนหรือใบขับขี่ก็ได้ครับ
0: อ๋อ
2: ที่เป็นมีรูปมีชื่อไว
3: ้ครับผมก็20บาทครับ
0: 20บาทครับ
2: เดี๋ยวผมรอสักครู่นะคร
0: ับอันนี้ต้องเราต้องดูแลยังไงบ้างถ้าเกิดว่ายางตรงยางแตก
2: ก็คือเดี๋ยวผมเข้าไปเอาบัตรมาให้มันจะมีในบัตรจะมีเบอร์ติดต่อครับถ้ารถเสียยางแตกหรือรถมีปัญหาอะไรโทรกลับมาที่ร้านแล้วทางร้านจะเอารถลงไปเปลี่ยนให้ครับถ้าเป็นครั้งแรกเนี่ยถ้ารถเสียสมมติยางแตกครั้งแรกอ่ะจะไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดครั้งสองมันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายครับ
3: โอเคได้เลยครับ
0: ครับผม
2: เป็นบัตรของร้านครับส่วน
0: ข้าง
2: หน้านี่เป็นเบอร์ติดต่อของร้าน
0: ครับผม
2: บัตรนี้จะเป็นบัตรสะสมนะครับถ้าพี่เช่าครบ5คันจะได้ฟรี1คันนะมาได้รุ่น1คันฟรีได้บัตรฟรีครับ
0: โอเคครับ
2: ครับ
0: เรียบร้อยแล้วครับ
2: ครับผม
0: ขอบคุณมากครับ
2: ครับ
0: สำหรับที่นี่นะครับก็จะมีคนที่จะมาวิ่งจ็อกกิ้งกันนะครับมานั่งชมสวนกันนะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็จะมีการปั่นจักรยานด้วยนะครับซึ่งเส้นทางจักรยานที่นี่ก็ประมาณ3กิโลครับก็เลยเป็นที่ชื่นชอบสำหรับคนที่จะมาปั่นจักรยานกันนะครับเพราะว่าเขาจะมีทางจักรยานเนี่ยให้ปั่นเฉพาะเลยครับสำหรับผมส่วนใหญ่เนี่ยจะมาทำงานแล้วส่วนใหญ่มาถ่ายละครมาถ่ายรายการทีวีอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่มาทีไรก็รู้สึกร่มรื่นนะเพราะว่ามันเหมือนมองไปรอบๆมันมีแต่พื้นที่สีเขียวมันได้รู้สึกเหมือนกดรีเซ็ตตัวเอง

0: พาครอบครัวมาออกกำลังกายครับปั่นจักรยานอยากให้เขาเห็นธรรมชาติที่มีต้นไม้ใหญ่
1: ๆมาปั่นจักรยานเล่นกับเพื่อนครับก็ดีครับธรรมชาติดีครับ
2: ต้นไม้จะเยอะมากอะค่ะงั้นเวลาเราปั่นไปเนี่ยถึงแม้จะไม่มีอากาศร้อนแต่ว่าสิ่งที่เราได้ก็คือความร่มเย็นและร่มรื่นนะคะแล้วก็ทุกคนที่อยู่ที่นี่ก็คือเป็นมิตรกันหมดอะ
3: ว่าแต่เราอยู่สวนรถไฟเนี่ยยังไม่เห็นรถไฟเลยครับไปตามหารถไฟกันดีกว่าอันนี้ครับรถไฟถึงแล้วถึงโซนรถไฟนะครับก็พลาดไม่ได้เลยที่จะต้องมาชมนิดนึงนะครับสำหรับรถไฟที่นี่นะครับแล้วที่นี่ก็มีกิจกรรมต่างๆมากมายนะครับก็แล้วแต่บางคนก็ชอบถ่ายรูปบางคนก็อาจจะมานั่งคุยกันปิกนิกนะครับบางคนก็อาจจะมานี่พายเรือคายักนะครับแต่ว่าที่นี่ดีเพราะว่าคนที่นี่เขารักสัตว์เขาไม่ถีบเป็ดกันแง่งงมาดิเรือเป็ด
4: ชอบที่สุดนะตอนนี้นะครับชอบสวนโมกครับเพราะว่ามันเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมที่ทันสมัยฮะแล้วมันอยู่กับธรรมชาติที่นี่ก็เลยรู้สึกว่าเวลาขี่ปั่นจักรยานผ่านไปทีไรก็รู้สึกดีทุกครั้ง
5: มีกิจกรรมอะค่ะกิจกรรมสำหรับเด็กสำหรับผู้ใหญ่สำหรับคนสูงอายุคือมีครบอะค่ะ
6: เขาบอกอย่างนั้นเยอะเช่าง่ายที่เห็นนะแต่ส่วนใหญ่ก็คือพาลูกมาออกกำลังกายมาเล่นเรือใบที่นี่ด้วยแล้วก็พอจากเรือใบไม่มีลมก็ปั่นจักรยาน
7: ก็ไปที่สวนผีเสื้อนะครับแล้วก็ไปดูที่สนามเด็กเล่นนะครับแล้วก็เอาลูกๆบางทีเขามากันวันนี้ลูกๆมากันหลายคนนะครับก็เลยเข้าไปที่เขาเรียกอะไรอ่ะที่จราจรเมืองจำลองครับ
3: ที่นี่ก็อาจจะมีแบบสนามเด็กเล่นมีสวนสัตว์เล็กๆอะไรเงี้ยเหมือนพวกผีส่งผีเสื้อพึ่งมีให้เด็กๆได้ชมด้วยครับนี่เขาก็มีที่จอดจักรยานให้เรียบร้อยเลยนะครับที่อุทยานผีเสื้อและแมลงกรุงเทพมหานคร

0: แล้ววันที่เรามาเนี่ยนะครับเขาก็จะมีเมืองจราจรจำลองด้วยนะครับอยากรู้ไหมครับว่าเป็นไงเดี๋ยวเราแวะไปดูดีกว่าเอาละครับถึงแล้วครับเมืองจราจรจำลองป๊าบเจฟฟรีย์เข้ามาที่นี่ก็หลายครั้งแล้วนะครับแต่ว่าไม่เคยเข้าไปดูข้างในสักทีเลยครับวันนี้เนี่ยถือโอกาสเข้าไปดีกว่าจอดในที่ที่เขาเตรียมไว้ให้นะครับเอาละครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ไม่ทราบว่าเมืองจราจรเนี่ยนะครับมีอะไรให้เด็กโขงผมเล่นบ้าง
1: ก็ที่เมืองจราจรจำลองแห่งนี้นะคะเราก็จะมีกิจกรรมให้กับน้องๆได้ร่วมสนุกกันค่ะได้ขับขี่ในสนามจำลองค่ะของถนนในกรุงเทพมหานครนะคะแล้วก็น้องๆก็ยังจะได้อบรมในเรื่องของการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยค่ะรอบ10โมงรอบบ่ายโมงครึ่งแล้วก็รอบ3โมงค่ะเปิดทำการทุกวันอังคารถึงวันอาทิตย์ค่ะ
0: แล้วเรื่องของอายุเด็กครับ
1: น้องๆที่เข้าร่วมกิจกรรมนะคะก็จะอยู่ในช่วงอายุ3ถึง12ปีค่ะ
0: 3ถึง12ปีนะครับถ้ายังได้อยู่นะครับ
1: ถ้ายังได้อยู่ก็ขั้นตอนแรกนะคะเชิญลงทะเบียนลงชื่อไว้ก่อนเลยค่ะ
0: ได้ครับเด็กชายเจฟฟี
1: ่เดี๋ยวเชิญที่ในห้องอบรมได้เลยนะคะเราจะมีการอบรมความรู้ในเบื้องต้นก่อนเป็นภาคทฤษฎีนะคะหลังจากนั้นเราก็จะเป็นภาคปฏิบัติขับขี่จักรยานในสนามจำลองกันค่ะ
0: โอเคก็คือเริ่มจากอบรมในห้องเรียนก่อน
1: ใช่ค่ะก็จะใช้เวลาทั้งหมดประมาณ1ชั่วโมงครึ่งค่ะเชิญค่ะ
0: ครับผม
1: ก่อนอื่นนะคะขอต้อนรับเข้าสู่เมืองจราจรจำลองค่ะซึ่งเป็นแหล่งสถานที่ให้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: คุณครูครับเสร็จแล้วครับ
1: 6 7 8 9 20คะแนนเต็มตอบถูกหมดเลยค่ะรับของรางวัลไปเลยค่ะเก่งมาก
0: อบรมเสร็จแล้วไปไหนต่อครับ
1: เดี๋ยวเราจะไปทดสอบขับขี่กันในสนามนะคะ
0: โอเคครับ
2: สวัสดีค่ะเดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปนะคะเราต้องไปสวมหมวกกันน็อกก่อนนะคะพอสวมหมวกกันน็อกเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาเลือกจักรยานเพราะว่าต้องป้องกันก่อนใช่แล้วเราก็มาเลือกจักรยานอันนี้ถามก่อนว่าเป็นประเภทอะไรคะ
0: อันนี้เป็นประเภทป้ายสีเหลืองครับ
2: ป้ายเตือน
0: ครับผม
2: ลักษณะจะเป็นสี่เหลี่ยมนะคะสีเหลืองแล้วก็มีขอบสีดำเขาเรียกว่าป้ายอะไรคะ
0: ป้ายคนเดินข้ามถนนครับ
2: ระวังคนเดินข้ามถนนหรือทางม้าลายนะคะเดี๋ยวดูป้ายต่อไปนี่ประเภทป้ายบังคับลักษณะคือจะเป็นวงกลมนะคะขอบสีแดงพื้นสีขาวแบบนี้นะคะเขาเรียกว่าป้ายอะไรเอ่ย
0: วงเวียนครับ
2: วงเวียนนะคะเดี๋ยวเราจะไปเริ่มจากอนุสาวรีย์ชัย
0: ครับผม
2: เราจะขี่ไปถึงนู่นเลยภูเขาทองแต่ว่าจะต้องผ่านเสาชิงช้าจะไปข้ามสะพานพระราม8เจอภูเขาทองพร้อมแล้วก็ไปได้ค่ะ
0: ครับผม
2: เฮ้ยทำไมกลับมาที่เดิมอ่ะสังเกตลูกศรข้างหน้าด้วยเราจะเลี้ยวทางด้านไหนนะคะ
0: เลี้ยวขวาต้องชิดขวา
2: ถูกต้อง
0: ครับผม
2: ตรงนี้เราก็คือต้องตรงไปป้ายนี้คือป้าย
0: ระวังถนนยึกยักนะฮะ
2: ไม่ใช่
0: ไม่ใช่นะครับ
2: ป้ายห้ามอะไรเอ่ย
0: ห้ามแซงครับ
2: ห้ามแซงเก่งมาก
3: ตอนนี้เราก็จะขึ้นสะพานพระราม8แล้วไปอ้อมภูเขาทอง
4: ครับผม
3: แล้วก็จะกลับไปที่เดิม
0: แล้วถ้าเกิดว่าเด็กที่มาสอบภาคปฏิบัติผ่านแล้วเนี่ยครับเขาจะได้อะไรครับ
2: ถ้าผ่านแล้ว
0: ครับ
2: ผ่านจากตรงจุดสนามแล้วใช่ไหมคะ
0: ครับผม
2: เราก็จะมีอีกโซนนึงเกมขับรถเด็กๆชอบมากตรงนี้นี่แหละที่เขาแบบอยากเล่นแต่ต้องมีข้อแม้นิดนึง
0: ต้องมาฝึกถ้าจะเล่นเรียกได้ว่าเป็นเกมขับรถเนี่ยจะต้องผ่านการอบรมจะต้องผ่านภาคปฏิบัติมาก่อน
2: มาลงสนามก่อนแล้วเราค่อยไปขับรถกันถูกต้อง
0: โอ้โหเรียบร้อยแล้วครับ
1: ค่ะเป็นไงบ้างคะได้ฝึกขับขี่แล้วในสนาม
0: สบายมากเลยครับนี่น้องๆมากันแล้วนี่ครับ
1: ใช่แล้วค่ะก็คือลงทะเบียนกันไว้เรียบร้อยแล้วถ้าอย่างนั้นเจ๊พร้อมที่จะเป็นวิทยากรในรอบต่อไปไหมคะ
0: โอ้ได้เลยครับเดี๋ยวผมช่วยเต็มที่เลยครับ
1: ได้ค่ะเชิญห้องข้างในเลย
0: เชิญที่ห้องเลยจ้าทางนี้เลยจ้าน
1: ั่งเลยลูกแถวหน้าว่างอยู่ที่นึง
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับน้องๆทุกคนนะคะเข้าสู่เมืองจราจรจำลองนะคะที่ซึ่งน้องๆจะได้เรียนรู้เรื่องของการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยนะคะและในวันนี้ค่ะเรามีผู้ช่วยวิทยากรพิเศษด้วยค่ะแนะนำให้น้องๆรู้จักกันหน่อยค่ะ
5: สวัสดีครับชื่อพี่เจฟฟรีย์นะครับวันนี้จะมาเป็นผู้ช่วยนะครับสำหรับน้องๆที่จะมาเรียนในวันนี้นะครับ
1: เดี๋ยวลำดับต่อไปนะคะเราจะไปเรียนรู้กันว่าการใช้รถใช้ถนนให้ปลอดภัยควรจะทำยังไงนะคะตั้งใจชมกันให้ดีๆค่ะเดี๋ยวเราจะมีคำถามให้ด้วย
6: แอปไซน์ใช้ต่อ

0: ได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะเดี๋ยวน้องๆจะได้ทำแบบทดสอบด้วยเพื่อจะได้รับใบขับขี่จูเนียร์นะคะ
1: เดี๋ยวพี่ๆแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวขออาสาสมัครดีกว่ามาทบทวนวิธีการข้ามถนนกัน
0: ใช
1: ่
0: มาเลยครับทางด้านนี้เลยค่ะนี่วิธีการข้ามถนนนะคะต้องมองข้างไหนก่อนคะเราต้องมองทางด้านขวามือของเราก่อนนะคะเพราะว่ารถบนท้องถนนเขาจะวิ่งอยู่ทางด้านเลนซ้ายมองขวา
1: ขวาม
0: องซ้าย
1: ซ้าย
0: มองขวาอีกครั้งหนึ่ง
1: แล้วก็กลับมาขวา
0: ใช่ค่ะพอไม่มีรถแล้วเราจะไปข้างหน้าใช่ไหมคะปลอดภัยแล้วเราต้องข้ามที่ไหนคะทางม้าลายหรือสะพานลอยนั่นเองเก่งมากเอาปรบมือตัวเองหน่อยค่ะเก่งทุกคนเลย
1: มาทำข้อสอบกันดีกว่า
0: ใช่แล้วเดี๋ยวเรามาทบทวนความรู้กันก่อนนะคะก่อนที่น้องๆจะไปสู่ภาคปฏิบัติขับขี่ในสนามจำลองขับขี่รถจักรยานยนต์หรือมอเตอร์ไซค์ให้ปลอดภัยทั้งคนขับและคนซ้อนจะต้องสวมหมวกกันน็อกนะคะสัญญาณไฟจราจรมีกี่สี3สีสีแดงหมายถึง
2: หย
0: ุดสีเหลืองเตรียมตัวหยุดนะคะแล้วก็สีเขียวไปได้นะคะนี่ก็คือความรู้ง่ายๆนะคะที่น้องๆจะได้ใช้ในชีวิตประจำวัน
1: สำหรับน้องๆตัวจิ๋วก็จะมีกิจกรรมระบายสีอะไรเล็กๆน้อยๆให้นะครับสำหรับใครที่ยังปั่นจักรยานไม่เป็นชิดซ้ายจ้า
3: ถนนแบ่งเป็น2ช่องอยู่แล้วนะคะมีเส้นสีเหลืองเส้นสีเหลืองเป็นตัวแบ่งนะคะเป็นเส้นแบ่งถนนนะคะแสดงว่ามีรถสวนทางนะคะให้น้องๆชิดด้านซ้ายมือของเรานะคะซ้ายมือนะคะเดี๋ยวเราจะปั่นจากหน้าอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะคะเราจะไปผ่านเสาชิงช้านะคะไปข้ามสะพาน

0: รู้สึกยังไงครับกับการได้มาสอนเด็กๆการใช้รถใช้ถนนการจราจรที่นี่ครับ
1: รับเด็กๆอะค่ะเราได้ปลูกฝังให้เขาตั้งแต่เด็กเติบโตขึ้นไปเขาจะได้เอาสิ่งที่เราสอนเขาเนี่ยไปใช้ให้ถูกต้องอะค่ะลดอุบัติเหตุด้วยอะค่ะในอนาคต
0: หลังจากที่เรามาทำตรงนี้วินัยจราจรเราเองเนี่ยดีขึ้นไหม
1: อ๋อดีมากๆป้ายบางป้ายที่เราไม่เคยรู้อะไรเงี้ยค่ะเราก็ได้รู้กฎต่างๆเราก็ได้รู้มากขึ้น
0: ขออนุญาตครับขออนุญาตครับถามพี่คนนี้หนึ่งดีกว่าครับเห็นพี่ใส่เสื้อเหลืองๆเนี่ยแล้วก็วิ่งตามน้องๆเนี่ยครับพี่ทำหน้าที่อะไรตรงนี้ครับ
2: อ๋อก็คอยดูและแนะนำน้องๆครับว่าอย่างนี้ถูกกฎหรือเปล่าอะไรเงี้ยโค้งไหนควรระวังยังไงควรให้ทางยังไง
0: ก็คือร่วมขับขี่ไปกับเขาแล้วแนะนำป้ายต่างๆแล้วก็วิธีการขับใช่ไหมครับ
3: เดี๋ยวเราจะเข้าไปที่โซนเกมคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับการขับรถยนต์นะคะสิ่งที่ชอบใช่ไหมติดเน็ตด้วยโอ้โหเน้นๆเลยนะคะแต่ว่าต้องขับรถให้ถูกต้องนะคะ
4: เขาสอนเรื่องการขับรถการดูไฟการข้ามถนนนะครับ
5: ได้รู้เรื่องกฎจราจรอะไรอย่างนี้เข้าใจมากขึ้น
6: ก็เป็นการปลูกฝังวินัยจราจรของเขาตั้งแต่เด็กๆโตไปเขาจะได้เป็นคนที่ดีของสังคมอะค
0: ่
6: ะ
0: อบรมเรียบร้อยนะครับไปสอบข้อปฏิบัติแล้วนะครับสอบข้อเขียนเมื่อกี้แล้วน้องๆเขาก็จะได้ใบขับขี่ครับจะยืนรอเข้าแถวเตรียมรับใบขับขี่แล้วก็จะได้ไปเล่นคอมพิวเตอร์ทางด้านโน้นเป็นเกมขับรถสนุกครับ
7: เมื่อก่อนนี้เนี่ยเราเคยมีใบอนุญาตขับขี่จักรยานกันด้วยนะครับเรียกว่าใบอนุญาตขับขี่ล้อเลื่อนประเภทจักรยาน2ล้อผู้ขับขี่รถจักรยานทุกประเภทต้องขอใบอนุญาตขับขี่ก่อนนำรถจักรยานออกไปขับขี่บนทางหลวงแต่ว่าในปีพุทธศักราช2546ได้มีการยกเลิกพระราชบัญญัติล้อเลื่อน2478ซึ่งเคยมีผลบังคับใช้กับรถที่ไม่มีเครื่องเช่น3ล้อถีบและก็รถจักรยานส่งผลให้ใบอนุญาตขับขี่จักรยานทุกชนิดยกเลิกไปเลยครับ
3: เราก็จะไปเล่นเกมขับรถปลอดภัยกันนะคะพร้อมแล้วเดี๋ยวพี่เข้าไป

จริงๆแล้วนะครับไฮไลท์ของที่นี่นะครับก็คือสำหรับเด็กๆแล้วเนี่ยคือเกมคอมพิวเตอร์เหล่านี้แหละครับแต่ว่าการที่จะได้มาเล่นเกมตรงนี้นะครับสิ่งต่างๆที่เขาได้ตามมาก็คือเรื่องของการเรียนรู้เรื่องวินัยจราจรต่างๆเนี่ยซึ่งเป็นเหมือนเป็นไอเดียที่ดีมากเลยครับ

0: นะครับน้องๆเขาก็มาเตรียมรับไปกับขี่ใช่ไหมครับโอ้โหคนนี้นี่เก่งมาก20เต็ม20เลยโอ้เยี่ยมเลย
1: เดี๋ยวแลกกันเอาบัตรอันนี้คืนพี่นะคะเดี๋ยวเราแลกกันนะคะ
0: สำหรับในสมุดก็จะบอกนะว่าเครื่องหมายต่างๆเนี่ยหมายความว่ายังไงเราก็ไปเปิดอ่านดูได้นะในนี้เอาละครับสำหรับน้องๆเนี่ยเขาก็จะได้ใบขับขี่กันไปนะครับคราวหน้าเนี่ยเขาก็สามารถเอาใบขับขี่ตัวเนี้ยมาแวะเล่นเกมได้นะครับแล้วก็แวะเวียนเข้ามามีอะไรก็จะได้พูดคุยแล้วก็เรียกว่าอยู่ในวินัยจราจรตลอด
2: ปัจจุบันมีเด็กๆ เข้าร่วมอบรมการจราจรเบื้องต้นที่เมืองจราจรจำลองแห่งนี้เกือบ 200,000 คนแล้วนะครับความมุ่งหวังของกิจกรรมนี้คือให้เด็กๆมีทักษะในการขับขี่ที่ถูกต้องติดตัวไปรู้จักกฎกติกาในการใช้ถนนร่วมกับผู้อื่นแต่ทีนี้มันก็เป็นเพียงแค่สนามเล็กๆเท่านั้นนะครับสิ่งสำคัญที่จะสอนพวกเขาต่อไปในอนาคตก็คือท้องถนนที่พวกเราขับขี่กันอยู่จริงๆต่างหากครับคงเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนที่ต้องช่วยกันทำให้เด็กๆเห็นว่ากฎจราจรคือสิ่งที่พึงปฏิบัติและน้ำใจในการใช้รถใช้ถนนคือสิ่งที่พบเห็นได้ทั่วไปในสังคมของเราครับ
0: เรียบร้อยแล้วครับ
3: ค่ะเป็นไงบ้างคะวันนี้สนุกไหมคะ
0: สนุกมากเลยครับแล้วก็ได้ความรู้เยอะมากเลยครับ
3: ค่ะ
0: ยังไงวันนั้นเดี๋ยวจะแวะเข้ามาใหม่แล้วกันครับ
3: ค่ะยินดีค่ะโอกาสหน้าขอเชิญมาเป็นวิทยากรอีกนะคะ
0: ได้ครับขอบคุณมากเลยคร
3: ับ ค่ะสวัสดีค่ะ

0: แม้เมื่อเด็กๆ เหล่านี้โตขึ้นจักรยานอาจจะไม่ใช่ทางเลือกอันดับแรกของพวกเขาแต่ผมเชื่อว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่พวกเขาหยิบมันมาปั่นอีกสักครั้งนึงความทรงจำดีๆในวันนี้ก็จะทำให้พวกเขามีความสุขเหมือนอย่างผมนี่แหละครับ Bicycle Diary สวัสดีครับ
1: เมืองจราจรค่ะ
2: เห็นป้ายอยู่ฮะแต่ว่ามันคืออะไรยังไม่แน่ใจเหมือนกัน
3: สนุกมันก็ดีกว่าอยู่บ้านเล่นเกมอ่ะ
4: ได้ทักษะการขับจักรยาน
5: ก็ถ้าเกิดมีโอกาสว่างๆก็ไม่มีเรียนอะไรอย่างเงี้ย

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่19พฤษภาคมพุทธศักราช2569ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินถึงสมาพันธรัฐสวิสแล้วโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

ันที่18พฤษภาคมพุทธศักราช2569เวลา 7:40 นตามเวลาท้องถิ่นของสมาพันธรัฐสวิสซึ่งช้ากว่าประเทศไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระนิธิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG970เสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานซูริกนครซูริกสมาพันธรัฐสวิสนางสาวพันณภาจันทารมเอกอัครราชทูตณกรุงเบิร์นและข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเบิร์นเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จเวลา 11:30 ประทับเครื่องบินของสายการบิน Swiss International Airline เที่ยวบินที่ LX2824 เสด็จพระราชดำเนินจากนครซูริกไปนครเจนีวาใช้เวลาบินประมาณ50นาทีเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานเจนีวานางสาวอุษณาพิรานนท์เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติณ นครเจนีวาผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารข้าราชการคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ นครเจนีวาและข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเบิร์นเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จเวลา 15:30 สมเด็จพระนิธิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปพิพิธภัณฑ์กาชาดและเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศนายปีแอร์เครเฮนเบิร์นผู้อำนวยการใหญ่คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จพิพิธภัณฑ์กาชาดและเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศอยู่ติดอาคารสำนักงานใหญ่คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ ICRC และใกล้สำนักงานใหญ่สหประชาชาตินายโลรองส์มาตีริเริ่มก่อตั้งพิพิธภัณฑ์นี้เมื่อปีคริสตศักราช1988เพื่อถ่ายทอดประวัติศาสตร์และภารกิจด้านมนุษยธรรมในระดับสากลอาคารพิพิธภัณฑ์ตั้งอยู่บนเนินมีสถาปัตยกรรมที่ดีเด่นใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่สร้างแสงเงาและเสียงมีทางเดินโค้งพื้นที่แคบสลับกว้างนำเข้านิทรรศการชื่อ The Human Nitorian Adventure การเผชิญภัยด้านมนุษยธรรมเหมือนการเดินผ่านประสบการณ์ชีวิตผู้คนช่วงสงครามโลกนิทรรศการมี3ส่วนส่วนที่1เรื่องการปกป้องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ Defending Human Dignity แสดงจุดเริ่มต้นการก่อตั้งคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศมีนายอังรีดูนังเป็นผู้ผลักดันแนวคิดด้านมนุษยธรรมเสนอให้ทุกฝ่ายมีองค์กรกลางที่เป็นอิสระเพื่อช่วยเหลือผู้บาดเจ็บในสงครามแนวคิดนี้นำไปสู่การก่อตั้ง ICRC ที่นครเจนีวาในปีคริสตศักราช1863แสดงวัตถุทางประวัติศาสตร์เอกสารและจดหมายเหตุสำคัญต่างๆมากกว่า 30,000 ชิ้นที่สำคัญได้แก่อนุสัญญาเจนีวาคอนเวนชั่นฉบับแรกใช้ชื่อว่าอนุสัญญาว่าด้วยการปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ของผู้บาดเจ็บในกองทัพที่อยู่ในสนามรบเหรียญรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพเหรียญแรกที่นายอังรีดูนังได้รับร่วมกับนายเฟเดริกปาซีเมื่อปีคริสตศักราช1901นอกจากนี้ยังมีตราสัญลักษณ์กาชาดตราสัญลักษณ์เสี้ยววงเดือนแดงและงานศิลปะสิ่งประดิษฐ์ที่ผู้ถูกคุมขังและผู้ประสบภัยสงครามทำขึ้นระหว่างถูกกักกันการจัดแสดงทำให้ผู้ชมมีส่วนร่วมและรู้สึกเหมือนอยู่ในเหตุการณ์จริงมากกว่าการเดินดูของจัดแสดงหรืออ่านข้อความบนผนังแบบเดิมนิทรรศการส่วนที่2เรื่องการฟื้นฟูสายสัมพันธ์ครอบครัว Restoring Family Links แสดงวิวัฒนาการรูปแบบและวิธีการบันทึกข้อมูลเฉลยศึกและพลเรือนที่ถูกกักกันมากกว่า2ล้านคนในช่วงสงครามโลกครั้งที่1ติดตามหาผู้สูญหายจากภัยพิบัติหรืออพยพปัจจุบันมีฐานข้อมูลดิจิทัลแปลงเอกสารกระดาษลงระบบออนไลน์ช่วยสืบค้นติดตามและเชื่อมโยงข้อมูล

0: เร็วขึ้นระบบสแกนใบหน้าลายนิ้วมือรวมถึงการวิเคราะห์ DNA ช่วยยืนยันตัวบุคคลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ระบุตำแหน่งการอพยพเส้นทางผู้ลี้ภัยหรือพื้นที่เกิดภัยพิบัติช่วยค้นหาและวางแผนช่วยเหลือแม่นยำมากขึ้นนิทรรศการส่วนที่3เรื่องการลดความเสี่ยงภัยพิบัติ Reducing Natural Risks แสดงการป้องกันและเตรียมรับมือภัยธรรมชาติเช่นแผ่นดินไหวน้ำท่วมพายุภัยแล้งโรคระบาดและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการนำเสนอใช้เกมและภาพยนตร์สร้างความตระหนักรู้เรื่องการตัดสินใจในช่วงวิกฤตเพราะทุกวินาทีมีผลต่อชีวิตผู้คนจำนวนมากการรับมือภัยพิบัติต้องอาศัยความร่วมมือจากทั้งภาครัฐผู้เชี่ยวชาญอาสาสมัครและชุมชนทำงานร่วมกันคิดวางแผนและเตรียมการเพื่อลดความเสียหายและช่วยเหลือผู้คนไม่เลือกปฏิบัติซึ่งเป็นหลักการพื้นฐานของการชาติสากลการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์การชาติและเสื้อวงเดินแดงระหว่างประเทศทำให้เห็นผลของสงครามที่ไม่ใช่กระทบแต่เรื่องอาหารและบาดเจ็บทางกายแต่มีการบาดเจ็บทางสังคมคือการพลัดพรากจากกันสิ่งต่างๆถูกทำลายผู้คนลำบากรวมไปถึงการหนีหรือลี้ภัยมีกลไกทางสังคมเช่นการช่วยเหลือกันสื่อสารกันเขียนจดหมายและบอกเล่าประสบการณ์ของคนที่ต้องเผชิญสิ่งต่างๆเพื่อหาทางมองปัญหาหรือแก้นอกจากภาวะสงครามแล้วยังมีภัยพิบัติต่างๆทำให้เกิดความเสียหายถึงชีวิตความเสียหายของบ้านเมืองและความเสียหายของการพัดพรากจากกันพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ช่วยเพิ่มพูนความรู้ด้านมนุษยธรรมทำให้เห็นคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เห็นความเมตตาและความร่วมมือระหว่างประเทศซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของสังคมโลกในปัจจุบันความรู้ที่ได้รับสามารถนำไปต่อยอดพัฒนางานด้านมนุษยธรรมของไทยให้ก้าวหน้าอย่างมีทิศทางต่อไปทัดรวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากนครเจนีวาสมาพันธรัฐสวิส
1: ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงเป็นประธานในกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์ธุรกิจบันเทิงไทยและสร้างเครือข่ายหรือไทยไนท์ณเมืองคานสาธารณรัฐฝรั่งเศส

0: เวลา 19:32 วันที่14พฤษภาคม2569ตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งช้ากว่าประเทศไทย5ชั่วโมงทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังห้องแกรนด์ซาลอนโรงแรมคาร์ตันคานส์ณเมืองคานส์สาธารณรัฐฝรั่งเศสทรงเป็นประธานในกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์ธุรกิจบันเทิงไทยและสร้างเครือข่ายหรือไทยไนท์ซึ่งจัดขึ้นในช่วงคานส์ฟิล์มเฟสติวัล2026โดยมีคณะผู้บริหารพร้อมด้วยข้าราชการกระทรวงพาณิชย์และผู้เกี่ยวข้องเฝ้ารับเสด็จงานไทยไนท์เป็นกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์ธุรกิจภาพยนตร์ไทยที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์จัดขึ้นทุกปีในช่วงเทศกาลภาพยนตร์ที่สำคัญของโลกเช่นงานคานส์ฟิล์มเฟสติวัลโดยได้รับพระกรุณาที่คุณจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงเป็นประธานในงานโอกาสนี้มีพระดำรัสเปิดงานทรงกล่าวถึงภาพรวมความสำเร็จของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย
1: Thailand has always stood at a crossroads between East and West between tradition and modernity between the sacred and the profane This has never been a contradictionIt has been our strength. In Thailand, a temple may rise beside a glass tower. Ancient rituals endure in the glow of a smartphone screen. The rhythms of village life coexist with the energy of one of the world's greatest cities. Our culture is not frozen in time. It is alive. It absorbs.Transforms and renews itself. That is why Thai creativity cannot be reduced to a postcard image. The Thailand emerging through cinema today is layered, surprising, and full of contrasts, deeply rooted in local experience, yet capable of speaking to audiences everywhere. Our filmmakers are not seeking to emulate or imitate. They are inventing their own creative language.

0: grossing over $73 million worldwide. At Cannes last year, the Thai film A Useful Ghost received one of the festival's highest distinctions, winning the top prize at Critics Week. Daring and wholly original, it revealed a cinema unafraid of risk, one that refuses easy categories and yet finds universal acclaim. This Thai new wave is not limited to cinema. The global ascent of Thai Boy Love and Girl Love series represents a seismic shift in international media consumption, transforming Thailand into premier exporter of pop culture. Fueled by high production values and savvy adoption of social media engagement, series like Together, Kin Porsche, and Gap have transcended linguistic barriers, cultivating massive fan bases across Asia, Latin America, and Europe. Meanwhile, we are seeing Thai artists breaking through in new ways across the international stage. From Blackpink's Lisa Manoban's groundbreaking acting debut in HBO series The White Lotus, to Thai rapper Millie making history with fourth place and top global votes in the Korean hit show Show Me the Money 12. These achievements matter not that they flatter our pride, but because they remind us of something essential. The more deeply a work is rooted in its own soil, the more genuine it feels and the further it can travel. Audiences do not connect with stories because they are generic. People relate to them because they carry the texture of real place and the emotional truth of lived experience. Thailand has countless stories still waiting to be told, stories that are not only important for Thailand, but that are part of the larger human history. This is why, more than ever, the Thai government is committed to supporting our next generation of filmmakers. More than a destination, Thailand offers filmmakers a real partnership supported by a strengthened 30% cash rebate for international productions, and a comparable incentive now extends to domestic projects, empowering Thai producers to engage as equal partners in global collaborations.
1: สำหรับแนวคิดหลักของการจัดงานคือ Reimagining Thailand โดยทีมของปี2569คือ Thailand Where Films Come Alive เพื่อสื่อสารบทบาทใหม่ของประเทศไทยในอุตสาหกรรมบันเทิงที่กำลังเปลี่ยนแปลงจากฐานการผลิต Production Base สู่แหล่งกำเนิด Content Creative Origin จากผู้ให้บริการ Service Provider สู่ผู้สร้างสรรค์เรื่องราว Story Creatorจากอุตสาหกรรมในประเทศสู่พันธมิตรระดับโลก Global Creative Partner ยกระดับภาพลักษณ์ประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมภาพยนตร์และสื่อบันเทิงในเอเชียสะท้อนศักยภาพของอุตสาหกรรมธุรกิจบันเทิงไทยทางด้านความคิดสร้างสรรค์และการผลิตอย่างครบวงจรและสร้างการรับรู้และความเชื่อมั่นในระดับนานาชาติโอกาสนี้ทรงร้องเพลงสากลและเพลงไทยเช่นเพลงจีบโลดยังโสดอยู่บทเพลงเนทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีสร้างความประทับใจและความสนุกสนานให้แก่บุคลากรสำคัญในกลุ่มอุตสาหกรรมภาพยนตร์ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่มาร่วมงานทั้งนี้งานไทยไนท์ถือเป็นการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์และแสดงศักยภาพของอุตสาหกรรมภาพยนตร์และธุรกิจบันเทิงไทยให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในตลาดต่างประเทศอันจะนำไปสู่การเพิ่มมูลค่าการส่งออกและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศในภาพรวมซึ่งประเทศไทยกำลังก้าวสู่บทบาทใหม่ในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์โลกโดยไม่ได้เป็นเพียงจุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับการถ่ายทำภาพยนตร์เท่านั้นแต่ยังเป็นแหล่งกำเนิดเรื่องราวต้นฉบับที่มีเอกลักษณ์และเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ที่พร้อมร่วมผลิตผลงานกับนานาชาติโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
2: องคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสมณ

รศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญวันนี้เวลา 14:00 น.ณ วัดใหม่เทพนิมิตเขตบางพลัดกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอนุรักษ์มาประณีตองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระวชิรปัญญาสุธีซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระครูสรพันธ์พิสุทธิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระวชิรปัญญาสุธีตั้งแต่วันที่9พฤษภาคมพุทธศักราช2569คณะองคมนตรีร่วมประชุมติดตามสถานการณ์น้ำและเตรียมการแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี2569วันนี้เวลา 13:55 นาทีที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตดุสิตกรุงเทพมหานครกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือบก.ปภช.ได้จัดประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและเตรียมการแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี2569โดยมีคณะองคมนตรีประกอบด้วยพลกรสุวรรณรัตน์พลอากาศเอกชลิตพุกผาสุขพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาพลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาพลตรเอกพงเทพหนูเทพพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างและนายเศรษฐพุทธสุทธิวาทนฤพุทธร่วมประชุมมีนายอนุทินชันวรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเป็นประธานการประชุมและผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ไปยัง76จังหวัดทั่วประเทศภาพรวมสถานการณ์น้ำในปีนี้จะมีปริมาณฝนน้อยกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากแนวโน้มการเผชิญกับสภาวะเอลนีโญในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม2569และอาจต่อเนื่องจนถึงปลายปีซึ่งจะทำให้หลายจังหวัดมีพื้นที่เสี่ยงและได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วงที่ประชุมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดรวมถึงกรุงเทพมหานครติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิดให้วิเคราะห์ข้อมูลสภาพอากาศปริมาณน้ำในแหล่งกักเก็บปัญหาการใช้น้ำของภาคส่วนต่างๆปริมาณน้ำฝนและประเมินความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เป็นระยะกำชับให้หน่วยงานในพื้นที่เตรียมความพร้อมทั้งในด้านกำลังพลวัสดุอุปกรณ์และเครื่องจักรกลสาธารณภัยเช่นรถบรรทุกน้ำและเครื่องสูบน้ำให้พร้อมใช้งานได้ทันทีพร้อมจัดทำแผนการแจกจ่ายน้ำในจุดต่างๆเพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคที่สะอาดอย่างเพียงพอทั่วถึงสร้างการรับรู้ความเข้าใจกับประชาชนอย่างต่อเนื่องถึงแนวทางการบริหารจัดการน้ำและความตระหนักรู้ในเรื่องการใช้น้ำเพื่อให้มีน้ำใช้อย่างเพียงพอและคุ้มค่าทั้งเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรกรรมท่านนี้องคมนตรีได้เน้นย้ำให้จัดทำแผนเผชิญเหตุภัยแล้งให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริงให้ซักซ้อมความเข้าใจในแนวทางปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งฝ่ายพลเรือนทหารและภาคเอกชนเพื่อให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและเป็นระบบและให้น้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นกรอบในการวางแผนบริหารจัดการน้ำในระยะยาวเพื่อให้มีน้ำเพียงพอต่อความต้องการในทุกภาคส่วนโดยคำนึงถึงน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคของประชาชนเป็นลำดับแรกควบคู่ไปกับการรักษาสมดุลของน้ำเพื่อรองรับการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ให้สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได้อย่างต่อเนื่องหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชลบุรีมูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชาติในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนางอรสาแก้วสารถีและคณะนายชูชีพตรีโพคาและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต
ให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดสุพรรณบุรีประกอบด้วยวัดดอนเจดีวัดธัญวารีวัดศรีสันมนทารามหรือวัดไผ่แปลกแม่วัดหนองกระดวงวัดน้อยวัดโพธารามวัดทุ่งตลิ่งชันวัดบางปลาหมอวัดวังพลักใต้และวัดเจษฎารามจังหวัดสมุทรสาครสวดพระพุทธมนต์จบแล้วทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระในการนี้ผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพทอดผ้าไตรถวายแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.กรมวิชาการเกษตรได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดนครราชสีมาประกอบด้วยวัดพายัพวัดชัยมงคลวัดปากเมืองแก้ววัดมะเกลือใหม่วัดชัยศรีคณารามวัดสแกวัดสิงห์วนารามและวัดบึงสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.มูลนิธิจากนางฟ้าถึงคุณวันใหม่บริษัทปิยนันท์ทรานสปอร์ตจำกัดสมาคมช่างภาพผู้สื่อข่าวโทรทัศน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์บริษัททรามวัฒนาอินเตอร์กรุ๊ปจำกัดและโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครวัดเสาธงทองจังหวัดลพบุรีวัดพระพุทธบาทตากผ้าวัดดงฤาษีวัดร่องช้างพญาวันจังหวัดลำพูนสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดศาลาลอยจังหวัดสุรินทร์4รูปท่านนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตที่ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.toyooffice.thวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาดอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีเทศบาลตำบลป่าแดดอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่กองพันทหารช่างที่52กรมทหารช่างที่1จังหวัดราชบุรีท่านนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบมูลนิธิชัยพัฒนาเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่กำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจ
จากชายแดนไทยกัมพูชาที่ผ่านมามีประชาชนและกำลังพลได้รับผลกระทบทั้งบาดเจ็บและเสียชีวิตสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจแก่ประชาชนและกำลังพลผู้ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่โดยวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายละลิตถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่กำลังพล

ซึ่งปัจจุบันพักรักษาตัวอยู่ที่ภูมิลำเนาจังหวัดนครพนมดังนี้เวลา 14:00 น.ณบ้านเลขที่83หมู่7ตำบลนาแกอำเภอนาแกจังหวัดนครพนมเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่อาสาสมัครทหารพรานอนันต์เชื้อดวงผุยกำลังพลสังกัดกรมทหารพรานที่23ที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากสะเก็ดระเบิดอาวุธยิงสนับสนุนของฝ่ายตรงข้ามขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณทิศตะวันออกปราสาทโดนตวนอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษจากนั้นเดินทางไปยังบ้านเลขที่186หมู่8ตำบลหนองบ่ออำเภอนาแกจังหวัดนครพนมเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมาให้แก่พลทหารรัชชานนท์ไกยะฝ่ายกำลังพลสังกัดกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่16ที่ได้รับบาดเจ็บจากสะเก็ดระเบิดอาวุธยิงสนับสนุนของฝ่ายตรงข้ามขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณภูมะเขืออำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษการได้รับถุงสิ่งของพระราชทานยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณแก่กำลังพลและครอบครัวเป็นล้นพ้นจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันจดิษฐ์สวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: ากรัชกาลที่5นี
1: ่เฮ้ยจะบ้าหรอในหลวงท่านจะไปนั่งกับพื้นดินแบบนี้ได้ไงเล่า
2: ใช่แล้วล่ะนั่นแหละพระองค์เป็นภาพตอนที่ท่านเสด็จประพาสต้นน่ะ
0: เห็นไหมล่ะฉันบอกแล้วว่าใช่
1: แล้วเสด็จประพาสต้นนี่มันคืออะไรเหรอครับ
2: เสด็จประพาสต้นก็คือการเสด็จไปเยี่ยมเยียนราษฎรตามท้องที่ต่างๆโดยไม่บอกใครล่วงหน้าไงล่ะ
1: ทำไมต้องไม่บอกใครด้วยครับไม่เห็นเข้าใจเลย
2: เดี๋ยวปู่มีอะไรจะให้ดู
1: เอ้าปากกาหายไปไหนอ่ะ
0: พาไปตอนนั้นทีสิ

0: จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพุทธศักราช2449
1: ที่ไหนเนี่ย
2: สิงพวกโยมเหรอโถ่เอ้ยนึกว่าในหลวงเสด็จซะอีก
1: ฮะในหลวงจะเสด็จมาที่นี่เหรอครับ
2: ไม่รู้ว่าจะมาหรือไม่มานะสิฉันก็กวาดวัดเตรียมทุกวันเลย
3: อ๋อเสด็จประพาสต้นไงมีข่าวว่าท่านจะมาแถวนี้เหรอคะ
2: เขาลือกันนะวันเดือนที่วัดแถวบ้านใต้วันดีคืนดีก็มีผู้ชายมา3คนพายเรือมาแล้วก็มานั่งคุยกับเจ้าอาวาสถามไถ่ความเป็นอยู่ของชาวบ้านมีปัญหาอะไรยังไงบ้างแล้วก็กลับไปแต่พอผ่านไปไม่กี่วันก็เพิ่งรู้ว่าคนที่เจ้าอาวาสคุยด้วยนั่นแหละไหนหลวงอ่ะ
1: โหแล้วทำไมต้องแอบมาด้วยหรอครับ
2: ก็เพราะถ้าบอกก่อนก็จะมีการจัดการรับเสด็จใหญ่โตจนไม่ได้รู้ความเป็นอยู่ที่แท้จริงของชาวบ้านยังไงล่ะและพอรู้ว่าอะไรเป็นปัญหาก็สั่งให้แก้ไขเรียกว่าเสด็จไปที่ไหนแถวนั้นก็เจริญเอาเจริญเอาเลยล่ะเดี๋ยวนั่นๆในหลวงแน่ๆเลย
3: ไม่น่าจะใช่นะคะ
2: ต้องใช่แน่ๆหลวงตา
1: นั้นด้วย
3: เฮ้เฮ้เฮ้เ
1: ฮ้เฮ้เฮ้เ
4: ฮ้นี่ดูอะไรนี่สิน
3: ี่ในหลวงรัชกาลที่9นี่คะ
4: ใช่การเสด็จประพาสต้นตามแม่น้ำไปเกือบทั่วทุกภูมิภาคของในหลวงรัชกาลที่5ก็เหมือนกับที่ในหลวงรัชกาลที่9เสด็จเยี่ยมเยียนและช่วยเหลือราษฎรไปทั่วประเทศถึงได้มีโครงการพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการแล้วในหลวงรัชกาลที่10ก็ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการทั้งหมดของพระราชบิดาแล้วยังมีโครงการพระราชดำริเพิ่มในสมัยของพระองค์อีกหลายร้อยโครงการทั้งหมดก็เพื่อคนไทยทั้งนั้น
3: คนไทยเนี่ยโชคดีจังเลยนะคะ
4: จ้ะนี่ไงเห็นไหมโอ
5: ้ประพาสต้นคือการที่ในหลวงรัชกาลที่5ปลอมตัวเป็นคนธรรมดาเข้าไปเยี่ยมเยียนประชาชนในที่ต่างๆ

0: เมื่อก่อนผู้หญิงไม่ค่อยมีบทบาทเท่าผู้ชายเพิ่งจะมีครั้งแรกๆก็สมัยรัชกาลที่5ยังสภากาชาดก็ผู้หญิงเป็นผู้ก่อตั้งนะ
1: แล้วรู้หรือเปล่าสภาอุณาลมแดงเนี่ยคณะผู้ก่อตั้งก็เป็นผู้หญิงด้วยนะแต่เพราะในหลวงท่านสนับสนุนผู้หญิงก็ได้เข้าโรงเรียนสตรีเป็นครั้งแรกที่ผู้หญิงได้เรียนหนังสือล่ะคะ

ยู่รอบตัวเราค่ะก็ประกอบไปด้วยสีสันความพิเศษของสียังถึงตัวตนของเราได้อีกด้วยค่ะเหมือนกับเรื่องราวของสีไทยค่ะที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ในสไตล์แบบไทยๆวันนี้ค่ะพิ้นจะขออาสาพาทุกคนไปหาความพิเศษของสีไทยกันค่ะคำตอบจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะ

สีไทยเนี่ยมันเป็นสีที่อยู่คู่กับคนไทยนั่นแหละครับถ้าเอาในด้านของงานศิลปะด้านการย้อมการทาเราก็เจอมาตั้งแต่ทวารวดีจนถึงสุโขทัยแล้วก็มาในช่วงวิทยาต้นในช่วงยากลางยาปลายนี่จะค่อนข้างจะมีหลักฐานเหลืออยู่อย่างเช่นจิตรกรรมฝาผนังที่วัดใหญ่สุวรรณรามเพชรบุรีที่พระตำหนักพุทธโฆสาจารย์ที่อยุธยาสีไทยเนี่ยมันเป็นสีที่ผลิตมาจากธรรมชาติหนึ่งก็มีดินแดงที่พบในประเทศไทยที่สามารถนำมาใช้ได้เราสามารถปลูกครามแล้วก็สกัดสีเป็นสีน้ำเงินและอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของสีไทยเราก็คือเรื่องการผสมสีให้เกิดเฉดสีต่างๆแล้วก็มีชื่อเรียกเฉพาะอย่างเช่นเอาชาติมาผสมขาวเราก็เรียกว่าหงชาติเอาแสนมาผสมขาวก็เรียกว่าหงแสนคนโบราณเขาจะเอาฝุ่นขาวนี่มาผสมกับน้ำมันตานีที่เคี่ยวจนเหนียวเนี่ยมาทาหน้าคนแสดงและเขาก็จะใช้กระดาษชาติลิ้นจี่ซึ่งมาจากแมลงโคชินิลเนี่ยมาเม้มให้ปากเป็นสีแดงชมพูและเรือทาแก้มด้วยแล้วขมเหลาต่างๆเนี่ยเขาจะมาเอามาทาคิ้วทาตาสีพวกนี้ก็เข้ามาอยู่ในชีวิตประจำวันของคนไทยสมัยก่อนทั้งหมดนะครับ

0: ถึงสีไทยนะคะสิ่งแรกที่พิงค์จะนึกถึงคงเป็นเรื่องของการย้อมสีค่ะและตอนนี้นะคะพิงค์พาทุกคนมาอยู่กันที่จังหวัดสกลนครซึ่งเป็นแหล่งย้อมครามที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยค่ะเดี๋ยวเราตามไปดูที่มาของสีครามกันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่พิงค์
1: สวัสดีค่ะ
2: ใช่ค่ะ
0: หนูชื่อพิงค์นะคะวันนี้เนี่ยมาหาคุณแม่เพราะว่าอยากเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับสีธรรมชาติค่ะที่นำมาย้อมที่สกลนี่มันมีเรื่องของสีครามเยอะมากเลยใช่ไหม
2: ใช่ค่ะสีครามนี่เป็นเอกลักษณ์ของสกลนครเลยคือครามนี่เป็นสีธรรมชาติที่เกาะติดทนนานกว่าทุกสีความเป็นมาของครามนี่อยู่ได้เป็นถึงพันปีเป็นสีกรณีพิเศษมาจากธรรมชาติช่วงนี้ก็ปลูกครามอยู่แต่ว่ามันไม่ต้นมันจะไม่สูงอยากดูใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
2: ไปดูกันอันนี้เพิ่งปลูกระยะที่จะเก็บเกี่ยวได้คือ3เดือนต้นเขาจะสูงประมาณ2เมตร
0: ต้นครามนี่ปลูกยากไหมคะ
2: ลงแปลงเลยและผ้ายางคลุมเป็นแปลงยาวต้นครามนี้ปลูก3เดือนปุ๊บต้นสูงแล้วก็ตัดแต่เช้าก่อนแสงพระอาทิตย์ขึ้นเอาไปแช่หมักค่อยทำเนื้อครามถึงไปผสมกับน้ำด่างที่เผาย้อมหม้อครามได้ถ้าไม่มีต้นครามก็คือไม่ได้ถ้าไม่มีน้ำด่างส่วนผสมก็คือไม่ได
0: ้มีต้นอื่นอีกไหมคะคุณ
2: ต้นอื่นแม่จะย้อมเปลือกไม้ผสมผสาน1มีต้นว่า2ต้นมะม่วงหรือต้นสะเดาต้นประดู่มีเยอะ
0: ส่วนมากเป็นสีแบบสีน้ำตาลอะไรอย่างงี้
2: สีน้ำตาลมาจากเปลือกไม้หลายๆชนิดต้นต่อไปคือต้นว่านะคะเขาจะให้สีเป็นสีน้ำตาลถากเอาเปลือกมันไปย้อมร้อนเปลือกไม้ก็ต้องตอนเช้าๆเนี่ยถึงเขาถึงจะให้ยางถ้าฝนตกมาไม่ได้นะยางไม่ออกไปย้อมก็ไม่ได้สีนี่ไงอันนี้คือเปลือกว่าถ้าเราไม่อยากได้สีน้ำตาลเอาไปลงโคนตมขยำลงไปแล้วจะได้สีเทายังมีอีกเปลือกมะม่วงต้นมะม่วงนี้เขาจะให้สีเหลืองสีเหลืองสวยเลยล่ะโอเคต้นประดู่นี่มันอยู่ข้างในสวนแม่ว่าแต่แม่ถางมาไว้เรียบร้อยแล้วต้มแล้วโอเคนะคะ
0: งั้นเดี๋ยวไปย้อมกันดีกว่าค่ะคุณแม่
2: ค่ะ

0: ลูกเขาจะมาเรียนย้อมเปลือก
1: พ่อดีค่ะ
2: ผมมะม่วงสายมะม่วงอันนี้เพศเดียวกันสีน้ำตาลเพศเดียวกันได
3: ้อ้าวคนๆเข้า
1: อันนี้คือเป็นกระดูกใช่ไหมคะ
2: ครับอันนี้กระดูกนะครับนี่เราก็มาต้มนะครับเราก็เคี่ยวไปสีมันก็จะเข้มขึ้นนะครับตักน้ำเนี่ยเอาเรียบร้อยแล้วเอาผ้าคลุมบีบคั้นแล้วก
1: ็ยิ่งย้อมหลายๆรอบก็คือสีมันก็จะยิ่งเข้มขึ้นใช่ไหมคะคุณพ่อ
2: สีเข้มอยู่ที่นี่แล้วตายตัวแล้วแต่การจะเข้มขึ้นและสมูทขึ้นจะต้องอยู่ที่น้ำปูนนี่นะครับ
1: ต้องแช่นานไหมคะ
2: ประมาณสัก10นาทีสีมันก็จะเข้มขึ้น
1: มันก็ต่อเนื่องกันมากขึ้น
2: ครับย้อมมะม่วงดูไหมครับ
1: ค่ะหนูจุ่มเข้าไปเลยนะ
2: ครับผมไม่เป็นไรแค่นี้ก็พอครับปิดนี่คือเปลือกมะม่วงนะครับ
1: สีแบบนี้ค่ะมะม่วงที่ผสมกับสีฟ้าครามก็จะเป็นสีเขียวแบบนี้ค่ะแล้วส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นสีของต้นประดู่ค่ะก็จะเป็นสีน้ำตาลแดงๆค่ะนี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะวิธีการย้อมร้อนค่ะต่อไปนะคะเราจะไปดูวิธีการย้อมเย็นกันค่ะนั่นก็คือการย้อมครามนั่นเองวันนี้ขอบคุณคุณพ่อมากเลยนะคะเดี๋ยวพิงไปหาคุณแม่ต่อขอบคุณนะคะ

0: คะเมื่อกี้พิงค์ไปเรียนเรื่องย้อมร้อนมาแล้ว อันนี้อยากมาให้คุณแม่สอนเรื่องย้อมเย็น
1: ได้เลย
0: แล้วทำไมต้องมีหลายๆใบด้วยคะคุณแม
1: ่ย้อมครามคือย้อมครั้งเดียวเราจะไม่ได้สีตามต้องการสีอาจจะอ่อนเราต้องการสีเข้มเราจะต้องลงหม้อใบนี้ใบนี้ใบนี้ใบนี้ต่อต่ออ้าวทีนี้เอาลงเลยเอาลงในหม้อคนละใบลูกเอาลงใบนี้จุ่มลงไปเลยบีบอย่าคนก้นหม้อบีบน้ำออกบีบแล้วเราต้องขี้ออกมาให้มันโดนอากาศอย่างนี้
0: สมมติว่าสีนี้เราโอเคแล้วเราต้องทำไงต่อคะ
1: เราไปลายออกแล้วก็ไปล้าง
0: เดี๋ยวลองแกะดูหน่อยเสร็จแล้วเราเอามาล้างตรงนี้ป่ะคะคุณแม่
1: ค่ะค่ะ

0: ลงไปเลย
1: จุ่มลงเลยค่ะลูกล้างลงไป
2: ถ้าเราจะเอาไปใช้เราต้องซักน้ำยาให้สะอาดมากกว่านี
0: ้พอเราย้อมเสร็จแล้วเอามาตากแล้วก็ถือว่าเป็นการเสร็จกระบวนการแล้วใช่ไหมคะคุณแม
1: ่ใช่ค่ะ
0: นี่คือภูมิปัญญานะคะที่ถูกส่งกันมาจากรุ่นสู่รุ่นใช่ไหมคะโดยใช้สิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเราขอบคุณคุณแม่มากเลยนะคะ
1: ขอบคุณค่ะ
3: ดีค่ะ

0: พอเราทราบถึงกระบวนการทำสีครามและสีธรรมชาติที่อยู่รอบตัวเราแล้วสีเหล่านี้ก็จะถูกแปรรูปให้อยู่ในผลิตภัณฑ์ต่างๆค่ะซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่านั้นก็ได้มาอยู่ที่นี่แล้วค่ะเดี๋ยวไปชมพร้อมๆกับพิงค์เลยดีกว่าค่ะ
1: ร้านครามสกุลเนี่ยค่ะมีที่มาอย่างไรคะในการก่อตั้ง
2: พี่นกสกุณาค่ะเป็นเจ้าของที่ดูแลร้านครามสกุลได้คุกคีกับผ้าครามแล้วเห็นว่าผ้าที่ชาวบ้านทำเนี่ยมันน่าจะทำอะไรได้มากกว่านี้ก็เลยเริ่มต้นจากตรงนั้นขึ้นมาก็ได้เป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในร้านนะคะเนี่ยค่ะผ้าที่เรารับมาจากของชาวบ้านนะคะ
1: นี่ก็มีเป็นเน็กไทมีเป็นเสื้อตัวผ้านี่ก็หนูจับแล้วก็รู้สึกว่า
2: ไม่เหมือน
1: กัน
2: ใช่ใช่ค่ะอันนี้จะเป็นเลย์ย่อนค่ะอันนี้เป็นฝ้ายเบอร์10ค่ะ

0: โอ้พี่หมิวผลิตภัณฑ์ในห้องนี้เนี่ยมีเยอะมากเลยนะมีทั้งเสื้อมีกระเป๋าหมวกอะไรเยอะแยะเลย
1: นี่แหละค่ะของเราคือได้ความแตกต่างได้อะไรที่แบบมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ชาวบ้านเขาทำมาดีอยู่แล้วแต่เพียงแค่เรามาเพิ่มให้เขามีความที่แบบคงทนมากขึ้นเพราะสีครามมันสีสวยอยู่แล้ว
0: เหมือนแรงบันดาลใจให้เขาด้วย
2: ใช่

0: ากที่พิงได้ไปเรียนรู้การทำสีครามและสีอื่นๆที่เกิดจากธรรมชาติกันไปแล้ววันนี้พิงจะพาคุณผู้ชมไปพบกับอาจารย์ไพโรจน์ พิทยาเมธีหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญเรื่องสีเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับสีธรรมชาติเพิ่มขึ้นค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: วันนี้พิงค์มาหาอาจารย์วันนี้เนี่ยมีเรื่องอยากจะมาถามอาจารย์เรื่องของสีไทยหน่อยค่ะแต่ก่อนนี่เขาใช้สีไปทำอะไรอะคะ
1: ในสีที่เป็นไทยเนี่ยก็จะไปอยู่ในงานจิตรกรรมที่แบบว่าอยู่ในวัดต่างๆกับอีกอันนึงก็คือไปเพ้นท์เป็นหัวโขนเช่นอาทศกัณฐ์ก็คือเขียวดินอย่างเงี้ยเป็นต้น
0: แล้วอย่างที่พิงค์ทราบมามีเรื่องของจีวรด้วยป่ะคะที่เหมือนกับว่าคนแต่ก่อนต้องมาย้อมสีเพื่อที่จะเอาไปย้อมจีวรซะ
1: ใช่เราก็จะย้อมโดยใช้ธรรมชาติของเราเนี่ยแหละจะย้อมฝาดย้อมเขย้อมลากยอป่าอะไรต่าง
0: แต่ละภาคอะค่ะแต่ก่อนเขาก็ใช้สีเหมือนกันหมดเลยเหรอคะ
1: คือถ้าเป็นภาคกลางเนี่ยองค์ความรู้เนี่ยจะเป็นของส่วนที่เป็นกิจกรรมไทยภาคกลางนะยกตัวอย่างว่าสีแดงเนี่ยนะตะวันตกหรือยุโรปหรืออเมริกาเขาจะบอกว่าอ๋อคือสีคริสต์มาสหรือว่าถ้าจีนก็บอกอ๋อคือความโชคดีตุ๊ดจีนอะไรเงี้ยนะแต่ถ้าเป็นของไทยก็คือบอกว่านี่คือบรรยากาศของสวรรค์ถ้าเกิดว่าเราเข้าไปอยู่ในโบสถ์ในวิหารเนี่ยก็จะจำลองว่าอันนั้นคือเรากำลังก้าวเข้าไปอยู่ในสวรรค์ชั้นดาวดึง
0: ก็ในโบสถ์ก็จะเป็นสีแดงรอบๆใช่ไหมคะ
1: โดยคุมสีทั้งหมดเป็นสีแดงอยู่ประมาณ 70-90% หรือว่าสีทองมีความเชื่อร่วมกันในเอเชียอาคเนย์เป็นสีที่มีค่าที่สุดเวลาหล่อพระอย่างเงี้ยก็ต้องหล่อด้วยทองคำ
0: ต
1: ้องเป็นสีทองหรือไม่จะเป็นอย่างอื่นก็ตามแต่ก็ต้องแปะทองอย่างเงี้ยนะหรือว่าเจดีย์อะไรต่างๆก็ต้องแปะทองถึงจะมีคุณค่ากับสิ่งที่ควรเคารพที่สุดอย่างเงี้ย
0: คืออย่างภาคกลางนี่ก็จะเป็นสีแบบที่เป็นแม่สีใช่ไหมคะ
1: ถ้าเป็นในจิตรกรรมนะสีต่างๆที่จะไปแต้มเนี่ยมันก็จะหลากหลายพอสมควรถ้าเป็นสีผ้าตัวลายผ้ามันก็จะแบบว่าประกอบด้วยหลายสีลายต้องตัดเส้นด้วยแดงตัดสิงก็ต้องท้องต้องเป็นสีท้องสิงก็คือสีชมพูอะไรเงี้ยก็คือโบราณเขาจะแบบว่าช่างจินตนาการอย่างเงี้ยสีอันนี้คือสีเขียวขี้นกกาละเวกอันนี้มาจากหินเทอร์คอยยกตัวอย่างให้ดู
0: มีในนี้ด้วย
1: มีในนี้อันนี้ก็เป็นเทอร์คอยมันคล้ายๆขี้เหมือนกันนะโบราณก็คงจะแบบว่าเคยเจอก้อนอันนี้เขาเลยบอกว่าเอ้ยเนี่ยมันต้องขี้นกกาละเวกแน่เลยเคยเจอนกกาละเวกไหม
0: ไม่เคยค่ะ
1: ต้องไม่เจอแน่ๆเพราะว่ามันเป็นสัตว์หิมพานต์ที่ไม่ได้อยู่บนโลกมนุษย
0: ์อาจารย์ไปหาข้อมูลพวกนี้มาจาก

0: เรื่องชื่อเรียกเอาจากบทกลอนงานวรรณกรรมของสุโขทัยของอยุธยาอะไรเงี้ยแล้วก็ select มาว่าอันนี้คือชื่อเรียกนะกับอีกอันนึงก็คือก็โบราณที่เขาเคยเรียกกันแต่จะบอกว่าชื่อเรียกอันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นชื่อเรียกเฉพาะของสีไทย
1: ไทโทนนี่คือเป็นชื่อเรียกของเฉดสีที่เหมือนไทยโบราณใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับไทโทนเนี่ยคือเป็นคำที่เฉพาะที่ตั้งขึ้นมา
1: เหมือนโทนสีอย่างนี้ป่ะคะ
0: ใช่จริงๆก็จะบอกว่าเรียนแบบแพนโทนนั่นแหละแพนโทนเป็นไทโทนใช่แค่นั้น
1: ตอนนี้ไทโทนนี่มีการพัฒนาสีจากเดิมไหมคะ
0: ตอนที่จัดนิทรรศการที่ของกระทรวงวัฒนธรรมอันนั้นก็เผยแพร่ร้อยให้สามสีแต่ปัจจุบันที่ผมได้ข้อมูลมาจากทั้งชื่อเรียกทั้งอะไรต่างๆเนี่ยมีอยู่ประมาณสัก220สีก็คงจะต้องวิจัยต่อไปยังไม่หยุดนิ่งเท่าไหร่ปัจจุบันคือมีไทโทน 2.0 เพราะว่าเราคาดว่าเราก็จะมีการปรับปรุงอยู่เรื่อยๆ
1: สีพวกนี้ค่ะ
0: ครับ
1: เวลาทำนี่ก็จะทำแตกต่างกันถูกไหมคะ
0: ใช่อันนี้ก็คือมาจากหินเทอร์คอยส์ใช่ไหมแล้วก็เหลืองลงอะไรต่างๆนี่จริงๆมันก็คือวัสดุจากแม่สีมันสมมติว่าสีชมพูหงสบาท
1: ชมพูหงสบาทนี่คือชมพูแบบ
0: เขาเรียกว่าเป็นชมพูเทียบสีจากตัว
1: เท้าของหง
0: เท้าของหงใช่หงสบาทก็คือ
1: เท้าของหงแล้วก็กลายมาเป็นชื่อนี้เลย
0: ใช่แล้วเดี๋ยวผสมให้ดูเลยละกันปกติก็คือสีขาวของเราจะใช้จากสีฝุ่นที่เป็นฝุ่นขาวมีแดงงั้นใส่แดงเข้าไปอันนี้ผมเลยใช้ดินแดงเทสแทนละกันนะเติมน้ำเข้าไปเพื่อที่จะละลายไอ้ตัวสีฝุ่นให้มันกลายเป็นสีก่อน
1: อาจารย์ใส่ยังไง
0: คะแนนก่อน
1: อ๋อค่าคะแนนก่อนใช่ไหมคะ
0: ว่ามันจะได้เป็นสีนั้นหรือเปล่าแล้วก็ปกติก็คือจะต้องใส่เหลืองไปนิดนึงอันนี้ผมใส่เหลืองลงเข้าไปหน่อยนึง
1: อันนี้ก็เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ
0: เรียบร้อยแต่จริงๆก็ต้องละเอียดกว่านี้ล่ะ
1: สีไทยอย่างเงี้ยค่ะคือมันก็มาจากวัสดุธรรมชาติใช่ไหมคะเราก็เอามาทำเป็นผงๆอย่างเงี้ยเหรอ
0: ใช่กว่าจะเป็นสีนั้นมันต้องผ่านวัสดุว่ามันมาจากอะไรยกตัวอย่างเช่นอันนี้ก็จะมาจากไม้ฝางนะอันนี้ก็จะเป็นยาเป็นแบบว่าเครื่องดื่มสมุนไพรเหมือนกันก็ไปต้มจะได้เป็นสีลิ้นจี่นะครับสกัดออกมาก็กลายเป็นสีลิ้นจี่แล้วก็นอกนั้นก็จะเป็นลงอันนี้ก็จะลงทองครับแล้วก็ตัวชาติแต่ผมไม่หยิบชาติแล้วเพราะว่ามีประหลอดอันนี้ก็จะเป็นทองแดงที่มีการหมักให้เป็นสนิมนะครับอันนี้ขูดไปปุ๊บแล้วก็ไปทำสีได้อันนี้คือเรียกเขียวตังแชนะผมมีเศษงาช้างแต่เป็นแค่เศษนะเขาก็เอาไว้เผาเพื่อที่ทำสีไอวอรี่แบ็กเขาบอกว่าสีดำที่เข้มที่สุดหรือว่าดีที่สุดเนื้อละเอียดที่สุดก็คือมาจากสีดำที่เผาจากงาช้าง
1: แล้วข้างหลังเนี่ยคะอาจารย์
0: ครับจะเห็นว่าเราก็จะใช้สีฝุ่นเนี่ยเป็นต้นแบบก็คือพวกวัสดุที่เป็นสีฝุ่นเพราะว่าถ้าเกิดว่าได้อันนี้มาเนี่ยปลอดภัยละเขาก็จะง่ายในการที่จะต้องทำเป็นอย่างอื่นใช่ไหมคือเขาบดเขามาเรียบร้อยเสร็จสับแล้ว อันนี้คือดินนี่ดินหรือดินเขียวดินแดงดินเหลือง
1: อ๋ออันนี้คือเป็นหมวดที่มาจากดินเหมือนกัน
0: ใช่ถ้าเกิดว่าฝรั่งเรียกเขาจะเรียกว่าไอรอนออกไซด์เหมือนกันก็คือสนิมจากเหล็กเหมือนกันแต่ทำปฏิกิริยาให้สีไม่เหมือนกัน

0: เราได้รู้จักกับสีไทยกันไปในเบื้องต้นแล้วต่อไปพิงค์จะพาคุณผู้ชมไปชมการใช้สีไทยในการวาดภาพในสไตล์ของอาจารย์ไพโรจน์ค่ะนี่อาจารย์ทำอะไรอยู่อะคะ
1: ครับก็ตอนนี้ผมผสมสีมาได้แล้วแล้วผมก็จะเอามาใส่บนจานสีเพื่อที่จะเพ้นในตัวรูปนะครับก็คือในนี้ก็สมมติ
0: ผสมแล้ว
1: สีจานผสมโดยสีเหลืองดินสีฝุ่นขาวเบรกด้วยสีดำขมเหลานะครับแล้วก็มาใส่ในนี้อันนี้ก็จะเป็นสีน้ำตาลไหมนะครับ
0: อันนี้อาจารย์จะผสมไปลงตรงช่วงไหนอะคะ
1: ในตัวภาพเนี่ยผมก็จะใช้สีรองพื้นนะครับก็คือเป็นสีกลางก็เป็นสีนวลจันทร์ใบหน้าก็จะใช้สีนวลเพื่อที่จะถักระยะจากความสว่างเนี่ยให้ขึ้นมาชื่อพระนามผมก็ใช้สีทองเพราะว่าเป็นสีแห่งความศักดิ์สิทธิ์อย่างเงี้ยนะครับก็เหมือนกับว่าเป็นอีกมิตินึงแต่ก็ในตัวคอนเซปต์ของภาพวาดอันนี้ก็จะบอกว่าเป็นเหมือนกับการจารึกพระนามการปิดทองให้พระนะครับก็คือแทนว่านี่คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชอะไรเงี้ยนะครับ
0: อาจารย์คะแล้วอย่างภาพเนี้ยค่ะ
1: ครับจริงๆอ
0: ันนี้ก็ใช้สีคล้ายๆกันใช่มั
1: ้ยใช่คอนเซปต์เดียวกันมีแนวคิดเพิ่มเติมก็คือมันมีสีแดงอยู่นะครับตามทัศนคติของสีแดงตามความเชื่อ
0: ใช
1: ่ที่เป็นบรรยากาศของสวรรค์แต่ผมก็ไม่อยากจะให้ทั้งภาพเป็นสีแดงนะครับผมก็มีกรอบตัวนี้ล้อมรอบแต่นี่ก็มีสัญลักษณ์ที่ผมแฝงเอาไว้ก็คือว่าอันนี้คือท่านอยู่ในอีกมิตินึงอ่ะเหมือนกับแบบอยู่ในสวรรค
0: ์แล้วถ้าเป็นบุคคลทั่วไปอะคะจะมีวิธีการช่วยให้สีไทยคงอยู่ต่อไปในอนาคตได้ยังไงบ้างคะ
1: จริงๆมันจะเข้าไปอยู่ในชีวิตประจำวันได้นะเช่นแบบว่าซื้อเสื้อแต่เป็นเสื้อที่เป็นม่วงแม่น้ำปางหรืออะไรเงี้ยนะหรือไม่ก็ใช้สีทาบ้านอย่างนี้เราก็บอกว่าโอ้ยวันนี้ทาด้วยสีนวลสีหงส์สบ่าอย่างเงี้ยนะมันก็จะแบบว่าทำให้บ้านเรากลายเป็นที่เผยแพร่ขององค์ความรู้นี้ไปถ้าเกิดว่าเป็นคนทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับโปรดักต์สินค้านะครับสมมติว่าเอาไปกำหนดอยู่ในสีที่เป็นโบชัวแผ่นพับรีเฟลตอะไรเงี้ยที่ต้องใช้สีเนี่ยโอเคไกด์สีที่เป็นไททวนเข้าไปเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยก็สามารถที่อธิบายได้ว่าอันนี้ใช้หมวดที่เป็นของไททวนนะครับมันก็จะทำให้คุณไททวนคืออะไรก็จะได้มีโอกาสที่อธิบายมันอีกผมว่ามันเป็นสื่อประชาสัมพันธ์เนื่องจากว่ามันเป็นบุคลิกที่เป็นเอกลักษณ์ของคนไทยได้ยินว่าโหนี่มันเป็นสีไทยก็จะตัวคนไทยก็จะภาคภูมิใจในความเป็นไทย

0: ที่อาจารย์บอกว่าสีไทยของเราเนี่ยจะโกอินเตอร์ใช่ไหมคะแล้วก็จะมีเทรนด์สีไทยในอนาคตใช่ไหมคะ
1: จริงๆมันเป็นไปได้แล้วผมก็วางไว้ว่าเอ๊ะเราจะไปยังไงแล้วก็เลยมี2อันนึงในโปรแกรมของ Illustrator นะใน Adobe ประมาณ2018อย่างเงี้ยนะครับก็จะถูกบรรจุเอาไว้อยู่ในซิสเต็มของเขาเลยโดยที่ต่อไปก็คือจะไปเปิดที่หน้า Windows แล้วก็ไปที่ Swatch มันก็จะขึ้นมาเป็นค่า Swatch Library นะครับแล้วก็จะมีคำว่าไทโทนอยู่ในนี้กดมาปุ๊บมันก็จะได้เป็นค่าสีที่ดีไซเนอร์เนี่ยสามารถคลิกจากในนี้ได้ทั้งหมดหรือว่าถ้าเกิดว่าตอนนี้ยังไม่มีการเอาเข้าไปเนี่ยก็สามารถที่จะโหลดสวอชชุดนี้ได้ที่หน้าเพจไทโทนนะครับก็จะเอาไปใส่เข้าไปเองมันก็จะกลายเป็นสวอชที่แบบว่าไม่ต้องไปนั่งดูดสีจากโปรแกรมกับอีกอันนึงก็คือมีผู้ที่ทำแอปพลิเคชันนะครับชื่อว่า Color of ASEAN ใน Color of ASEAN เนี่ยก็เป็นสีที่เป็นสวอชของประเทศต่างๆด้วยแล้วก็ทำเป็นแอปขึ้นมาถ้าเป็นของประเทศไทยก็จะเป็นของไทโทนเลยแต่ถ้าเกิดว่าที่เคยเผยแพร่ไปเนี่ยก็จะมีที่ศูนย์สร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัยมหิดลก็ทำเป็น Color of ASEAN เป็นการต่อยอดในประเทศอาเซียนได้ว่ามีการเผยแพร่ไปนะครับแล้วก็ไทโทนก็อยู่ในนี้เช่นกันถ้าเป็นในสาขาของแฟชั่นดีไซน์เขาอยากจะเปลี่ยนซีรีส์ให้เป็นชุดสีไทยก็เราก็มีบริษัทย้อมไหมให้ดูว่าโอเคเนี่ยย้อมผ้าไหมมาแล้วก็จะเป็นสีเฉดประมาณอย่างนี้ก็มีสมุดโน้ตใช้ตัวแมสคอตไทโทนมอนสเตอร์ก็เป็นสัตว์ประหลาดแต่ก็มันมีความเป็นไทยอยู่ในนี้

0: ถ้าเกิดว่าของ TOA มีการวางจำหน่ายจะสามารถที่จะไปซื้อสีไทโทนเนี่ยได้ในเครือข่ายของ TOA ที่วางจำหน่ายแล้วก็อยู่ในอาเซียนด้วยมันก็หมายว่าสามารถที่ขยายไปเป็นอาเซียนแล้วไปเป็นสีอินเตอร์แล้วเพื่อที่จะทำให้ฝันของเราเป็นจริงได้ง่ายขึ้น
1: ก็เหมือนกับพัฒนาสีไทยไปในระดับโลกเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับเราจะทำไทโทนให้มันได้มาตรฐานค่าสีที่รหัสเดียวกันทุกอย่างเดียวกันมาตรฐานเดียวกันทั้งหมดตั้งใจว่าโอเคไทโทนมันน่าจะประสบความสำเร็จแล้วก็เขาน่าจะใช้ได้ง่ายที่สุด
1: และนี่นะคะก็คือตัวอย่างเพียงส่วนหนึ่งของสีไทยนะคะที่สามารถทำให้สีไทยของเราเนี่ยไม่ได้อยู่แค่ในประเทศไทยเท่านั้นค่ะแต่ยังก้าวไกลไปถึงระดับอาเซียนและจะก้าวไกลไปอีกถึงระดับโลกค่ะ
2: คิงเชื่อว่าเมื่อเราหันมาใช้สีไทยกันมากขึ้นความเป็นไทยก็จะก่อตัวผู้คนก็จะรับรู้ถึงเสน่ห์ของสีไทยซึ่งถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์ของศิลปะวัฒนธรรมไทยค่ะ

อนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายขันติปะระมังตะโปติติฆาขันติคือ

เจริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุในวันนี้เราจะได้ฟังการอธิบายความเกี่ยวกับแผนการประกาศพระพุทธศาสนาของพระพุทธองค์ที่ได้ทรงวางไว้ตั้งแต่ 2,600 ปีที่ผ่านมาแผนการนี้ท่านพระพุทธองค์ได้ประกาศในวันจาตุรงคสันนิบาตวันมาฆบูชาเป็นวันที่พระสงฆ์ 1,250 รูปซึ่งเป็นพระอรหันต์มาประชุมกันโดยไม่ได้นัดหมายซึ่งพระสงฆ์เหล่านั้นเป็นพระที่พระพุทธองค์บวชให้หรือเรียกว่าเอหิภิกขุและในวันนั้นพระพุทธองค์ได้ประกาศนโยบายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเอาไว้เรียกว่าโอวาทปาติโมกใจความของโอวาทปาติโมกนั้นแบ่งเป็น3ตอนหรือที่เรียกว่าอุดมการณ์หลักการและวิธีการอุดมการณ์ของพระพุทธศาสนานั้นทรงแสดงว่าพระนิพพานเป็นธรรมชาติที่เป็นสูงสุดความอดทนคือความอดกลั้นเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยอดเยี่ยมคนที่เบียดเบียนคนอื่นอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิตเลยคนที่ทำให้คนอื่นลำบากอยู่ก็ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะเลยส่วนในหลักการของพระพุทธศาสนาซึ่งเราทั้งหลายคุ้นกันอยู่และได้ยินได้ฟังบ่อยๆพระพุทธองค์ทรงแสดงว่าการไม่ทำบาปทั้งปวงการทำกุศลให้ถึงพร้อมและการทำจิตใจของตนให้บริสุทธิ์ผ่องแผ้วนี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายส่วนในตอนที่3ก็คือการวิธีการที่สาวกทั้งหลายของพระพุทธองค์จะไปเผยแผ่พระพุทธศาสนานั้นได้ทรงวางหลักเอาไว้ว่าจะต้องไม่เข้าไปทำร้ายจะต้องไม่เข้าไปกล่าวร้ายบุคคลอื่นต้องมีความสำรวมในพระปาติโมกต้องมีความสำรวมในโภชนะในภัตตาหารมีความยินดีในเสนาสนะอันสงัดและเป็นคนที่หมั่นประกอบการทำสมาธิการเจริญจิตภาวนาอยู่เป็นประจำนี่แหละเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่พระพุทธองค์ได้ทรงวางไว้แก่เหล่าพุทธสาวกที่ส่งไปประกาศพระศาสนาในครั้งนั้นกล่าวในเฉพาะในส่วนที่เป็นหลักการของพระพุทธศาสนาที่บอกว่าการไม่ทำบาปทั้งปวงก่อนอื่นก็ทำความเข้าใจก่อนว่าบาปคืออะไรบาปก็คือสิ่งที่ทำไปแล้วรู้สึกเร่าร้อนมีความเดือดร้อนใจในภายหลังแม้ว่าในขณะที่กระทำนั้นผลของมันจะยังไม่แสดงออกมาเรายังมีความดีใจยังมีความเพลิดเพลินอยู่มีความสุขอยู่แต่ภายหลังเมื่อบาปนั้นให้เราก็จะได้รับรู้ถึงความลำบากใจความเดือดเนื้อร้อนใจในที่นี้พระพุทธองค์ทรงแสดงว่าการไม่กระทำบาปทั้งปวงนั่นก็หมายความว่าแม้จะเป็นเล็กน้อยก็ทรงตรัสห้ามว่าไม่ให้กระทำบาปทั้งปวงที่ว่านี้คืออะไรบ้างถ้าโดยทางกายก็มีอยู่3อย่างหรือเรียกว่ากายกรรมหรือกายทุจริต3อย่าง 1. การฆ่าสัตว์ 2. การลักทรัพย์ 3. การประพฤติผิดในกามทั้ง3อย่างนี้เรียกว่าการกระทำบาปทางกายเมื่อกระทำแล้วก็จะมีความเดือดเนื้อร้อนใจทั้งในเบื้องต้นใน

ท่ามกลางและในที่สุดการกระทำบาปทางวาจาหรือว่าวจีทุจริตมีอยู่4อย่างก็คือการพูดเท็จพูดคำหยาบพูดส่อเสียดและพูดเพ้อเจ้อ

ความไม่ไว้วางใจความแตกความสามัคคีการถูกดุด่าว่ากล่าวเพราะฉะนั้นจึงทรงห้ามว่าเราไม่ควรที่จะกระทำบาปเพื่อผลประโยชน์ส่วนตนและสุดท้ายที่สำคัญก็คือการกระทำบาปทางใจหรือเรียกว่ามโนทุจริตซึ่งในส่วนที่3นี้อาจจะไม่ส่งผลกระทบต่อคนอื่นเพราะว่าคนอื่นยังไม่รู้เพราะเป็นการกระทำทางใจแต่เมื่อเราคิดอย่างไรโดยส่วนมากเราก็จะทำอย่างนั้นการกระทำและการทุกอย่างของเรามาจากความคิดถ้าเราคิดไม่ดีเราก็จะทำไม่ดีแต่ถ้าเราคิดดีเราก็จะทำดีในส่วนของการกระทำบาปทางใจก็มีอยู่3อย่างหรือเรียกว่ามโนทุจริต3นั่นก็คือข้อ1การเพ่งเล็งอยากได้ทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่นคิดอยากจะได้ทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่นเอามาเป็นสมบัติของตนเองพยายามจ้องหาทางที่จะยึดเอามาให้ได้เมื่อเจ้าของทรัพย์เขาพลั้งเผลอนั่นเป็นในระดับความคิดเมื่อคิดอย่างนี้แล้วก็จะทำให้เกิดการลักขโมยการช่อราษฎร์บังหลวงการคอร์รัปชันตามมาประการที่2ก็คือความพยาบาทการคิดพยาบาทปองร้ายคนอื่นนี่ก็เป็นบาปทางใจแม้ว่าเจ้าของคนที่เราคิดพยาบาทนั้นจะไม่รู้สึกตัวแต่คนที่เดือดร้อนใจเป็นอันดับแรกก็คือตัวของเราเองตัวของเราเองก็เหมือนกับก้านไม้ขีดเมื่อจุดแล้วสิ่งที่ไหม้ก่อนก็คือตัวเองก่อนแล้วจึงจะไหม้คนอื่นบาปที่เกิดขึ้นในใจก็เผารนจิตใจของเราก่อนความพยาบาทที่เกิดขึ้นก็จะเผาจิตใจของตนเองก่อนและเมื่อนำไปสู่การกระทำก็จะนำไปสู่การฆ่าการกระทำปานาติบาตให้เขาได้รับอันตรายถึงแก่ชีวิตนั่นประการที่2ประการที่3ก็คือมีความเห็นผิดจากทำนองครองธรรมซึ่งในข้อนี้เป็นข้อที่อันตรายมากกว่าอย่างอื่นเพราะว่าเมื่อเราเห็นผิดแล้วไม่มีความเชื่อในเรื่องบาปบุญคุณโทษไม่มีความเชื่อในเรื่องบุญคุณของคุณพ่อคุณแม่ไม่มีความเชื่อในเรื่องผลแห่งการกระทําไม่เชื่อว่าทําดีแล้วจะได้ดีไม่เชื่อว่าทําชั่วจะได้ชั่วมีความเห็นผิดไปจากทํานองครองธรรมอย่างนี้เราก็จะไม่สนใจในการกระทําในผลของการกระทําเราคิดอยากจะทำอะไรเราก็จะทำอย่างนั้นตามที่ใจตนเองปรารถนาทั้ง10ประการนี้ท่านเรียกว่าอกุศลกรรมบท10ประการหรือบาปทั้ง10ประการพระพุทธองค์ตรัสว่าแม้เล็กน้อยก็ไม่ควรกระทำจึงตรัสว่าการไม่ทำบาปทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นทางกายทางวาจาหรือทางใจประการที่2ก็คือการทำกุศลให้ถึงพร้อมกุศลที่ว่านี้ก็คือการงดเว้นจากการกระทำบาปทั้ง10ประการนั้นอย่างหนึ่งแล้วก็ทำบุญ3ประการเพิ่มขึ้นนั่นก็คือการให้ทานบุญสำเร็จด้วยการบริจาคทานด้วยการให้คำว่าทานในที่นี้ก็มีทั้งอามิสทานคือทานที่กระทำด้วยการให้วัตถุสิ่งของการให้วัตถุสิ่งของเสื้อผ้าอาหารแก่บุคคลอื่นให้เป็นทานหรือธรรมทานการให้ความรู้การเผยแพร่ความรู้แก่บุคคลอื่นช่วยให้เขามีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนั่นก็ถือว่าเป็นการทำทานอย่างหนึ่งโดยที่สุดแม้อภัยทานการให้อภัยซึ่งกันและกันก็ถือว่าเป็นทานอันยอดเยี่ยม

เยี่ยมเพราะการอันยอดเพราะทานอันยอดเยี่ยมหรือว่าอภัยทานนี้พระพุทธองค์ตรัสว่าสัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะย่อมชนะการให้ทั้งปวงการให้อภัยเป็นการให้ธรรมะเพราะไม่ได้ให้วัตถุสิ่งของแต่เป็นธรรมทานการให้ธรรมเป็นทานนี้ชนะการให้ทั้งปวงนี่เป็นข้อแรกที่เราสามารถที่จะเพิ่มบุญของเราได้ข้อที่สองก็คือการรักษาศีลศีลในระดับต้นก็คือเราต้องรักษาศีล5ประการการไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามการไม่พูดคำหยาบพูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อและการไม่ดื่มสุราเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทนั่นคือการรักษาศีล5หรือเราอยากจะเพิ่มพูนศีลบารมีของเราให้มากขึ้นไปอีกเราก็สามารถทำได้ด้วยการรักษาศีล8ศีลอุโบสถเพื่อเป็นการขจัดขัดเกลาจิตใจของตนให้มีธรรมะมากยิ่งขึ้นนั่นโดยระดับของศีลและสุดท้ายก็คือการเจริญภาวนาการเจริญภาวนาการปฏิบัติกรรมฐานเพื่อให้จิตใจสงบท่านเรียกว่าสมถกรรมฐานเป็นอุบายที่จะสงบจิตใจไม่ให้ว้าวุ่นนะอีกประการหนึ่งก็คือการทำจิตใจของตนให้ประกอบด้วยปัญญาหรือว่าการเจริญวิปัสสนากรรมฐานเป็นการกำหนดรู้ชีวิตตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นเมื่อเราทำกุศลทั้ง3ประการนี้แล้วท่านจึงบอกว่าเป็นการทำกุศลให้ถึงพร้อมตามหลักข้อที่2ส่วนข้อที่3การทำจิตใจของตนให้ผ่องแผ้วการทำจิตใจของตนให้ผ่องแผ้วนั้นเราก็จะต้องชำระจิตใจของตนให้ปราศจากกิเลสทั้งหลายที่เข้ามาก่อกวนที่เข้ามาทำให้จิตใจของเราเศร้าหมองวิธีการก็คือการชำระล้างด้วยบุญญกิริยาทั้งหลายที่ได้กล่าวมาแล้วนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบำเพ็ญเพียรทางใจเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะว่าพระพุทธองค์ตรัสว่าธรรมทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นประธานมีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นสภาพที่ถึงก่อนมีใจประเสริฐที่สุดสำเร็จด้วยใจเพราะว่าอะไรก็ตามที่เรากระทำออกไปเราพูดออกไปนั่นก็เพราะว่าใจเราคิดเมื่อคิดอย่างนี้จึงพูดออกไปอย่างนี้เมื่อคิดอย่างนี้จึงทำอย่างนี้จึงมีคำกล่าวว่าให้เราคิดทุกอย่างที่จะทำแต่อย่าทำทุกอย่างที่คิดให้เราคิดทุกคำที่จะพูดแต่อย่าพูดทุกคำที่คิดเพราะว่าเมื่อเราทำทุกอย่างที่คิดพูดทุกอย่างที่คิดอาจจะทำให้เกิดความผิดพลาดอาจจะทำให้เกิดสิ่งที่ไม่ดีไม่งามขึ้นก็ได้เพราะความคิดของเรานั้นเป็นสิ่งที่รวดเร็วห้ามยากนะเพราะฉะนั้นเมื่อเราคิดอะไรแล้วเราก็ไม่จำเป็นต้องทำทุกอย่างเพราะว่าถ้าเราคิดในสิ่งที่ไม่ดีเราก็ไม่ควรที่จะพูดออกไปหรือทำออกไปให้คนอื่นได้รับความเดือดร้อนการที่จะทำสิ่งที่ผิดพลาดพูดสิ่งที่ผิดพลาดนั่นถือเป็นเรื่องของการความผิดในระดับของศีลแต่ว่าความผิดในระดับของความคิดก็คือผิดธรรมเพราะฉะนั้นเราคิดผิดก็อย่าทำผิดนั่นก็หมายความว่าคิดในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แล้วมีสติระลึกได้ก็อย่าทำในสิ่งนั้นอะไรที่คิดแล้วพิจารณาแล้วว่าเป็นสิ่งที่ดีมีประโยชน์เราก็ควรที่จะทำสิ่งนั้นให้เจริญงอกงามยิ่งยิ่งขึ้นไปทำทั้ง3ประการนี้เป็นหัวใจหลักของพระพุทธศาสนาหลายคนหลายท่านคงจะได้ยินคำว่าหัวใจพระพุทธศาสนาก็คือละชั่วทำดี
ทำจิตใจของตนให้ผ่องใสนั่นก็หมายความว่าไม่ให้ทำสิ่งที่เป็นบาปสร้างแต่สิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลและพยายามประคับประคองจิตใจของตนให้ผ่องใสสะอาดในโอกาสนี้เป็นโอกาสที่ครบ 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าและถ้านับวันที่พระพุทธองค์ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ในวันมาฆบูชาก็จะเป็นครบ 2,600 ปีแห่งวันมาฆบูชาด้วยเช่นกันถือโอกาสนี้ให้พุทธศาสนิกชนทุกท่านได้ลองสำรวจตัวเองว่าเราได้ประพฤติปฏิบัติตามสิ่งที่พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงไว้หรือไม่อะไรที่เป็นส่วนที่บกพร่องอะไรที่เป็นส่วนที่เรายังไม่ได้ทำเราก็ต้องพยายามกระทำสิ่งนั้นให้เพิ่มมากขึ้นให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปอะไรที่ตรัสว่าไม่เป็นประโยชน์เป็นโทษเราก็จะต้องพยายามละลดเลิกสิ่งนั้นให้ได้เพื่อความสำเร็จของชีวิตเพื่อความเจริญงอกงามของชีวิตของตัวเราเองและครอบครัวในโอวาทปาติโมกนี้ในส่วนท้ายตอนที่3ซึ่งพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงเกี่ยวกับการวางตัวของพุทธศาสนิกชนโดยเฉพาะพระสงฆ์ซึ่งไปเผยแผ่พระพุทธศาสนานั้นได้ทรงวางหลักว่าห้ามเข้าไปกล่าวร้ายห้ามเข้าไปทำร้ายก็หมายความว่าในการเผยแผ่พระพุทธศาสนานั้นไม่จำเป็นที่จะต้องไปว่าร้ายคนอื่นไม่จำเป็นที่จะต้องไปกล่าวร้ายคนอื่นทำร้ายคนอื่นในชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันถ้าเราอยากจะให้คนอื่นเห็นเราว่าเป็นคนดีเราก็อย่าไปกล่าวดูถูกคนอื่นว่าเขาด้อยกว่าเราให้เขาเห็นคุณค่าความดีของเราจากการประพฤติปฏิบัติของเราจากการกระทำของเราว่าเรานี่แหละเป็นคนดีไม่ใช่ดีขึ้นด้วยการเหยียบย่ำคนอื่นให้มีความสำรวมในพระปาติโมกข์ถ้าเป็นญาติโยมก็ให้มีความสำรวมในการประพฤติปฏิบัติให้มีความระวังในการกระทำการงานให้ได้ดีให้มีประสิทธิภาพในเรื่องการรับประทานอาหารก็เช่นเดียวกันทรงแสดงว่าให้รู้จักประมาณในการบริโภคคำว่ารู้จักประมาณในการบริโภคก็คือว่าให้กินเฉพาะแต่พอดีไม่แสวงหาอะไรที่มันฟุ่มเฟือยเกินไปซึ่งการรับประทานอาหารนั้นก็เพื่อต้องการทำให้ร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยบรรเทาความหิวไปได้ไม่ใช่ว่าเพื่อบำรุงบำเรอให้เกิดความสวยความงามขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อเราคิดถึงผลประโยชน์ที่แท้จริงของการรับประทานอาหารแล้วเราก็จะมีความพออยู่พอกินรับประทานอาหารเฉพาะที่จำเป็นการได้สำรวมระวังยินดีในที่นั่งที่นอนอันสงัดและการมีความยินดีในการประกอบความเพียรทางจิตนี่ก็เป็นสิ่งที่สาวกทั้งหลายจะต้องบำเพ็ญเพียรให้เพิ่มมากขึ้นตามที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ในโอวาทปาติโมกข์นั้นพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงหลักการไว้อย่างนี้นั่นก็คือหลักของอุดมการณ์หลักการและวิธีการโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักการของพระพุทธศาสนานั้นให้ญาติโยมทั้งหลายได้ละชั่วทำดีทำจิตใจของตนให้ผ่องใสธรรมสาธุในวันนี้ขอจบการบรรยายในเรื่องของโอวาทปาติโมกข์แต่เท่านี้ขอเจริญพร

สะอะกะระนังการไม่ทำบาปทั้งปวงกุศลสุปสัมปทาการทำกุศลให้ถึงพร้อมสจิตตปริโยทะปะนังการชำระจิตของตนให้ขาวรอบเอตังพุทธานะสาสนังทำสามอย่างนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายขันติปรมังตะโปติติฆาขันติคือความอดกลั้นเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งนิพพานังปรมังวทันติพุทธาผู้รู้ทั้งหลายกล่าวพระนิพพานว่าเป็นธรรมอันยิ่งนะหิปัพพชิโตปรูปคาตีผู้กำจัดสัตว์อื่นอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิตเลยสะมะโนโหติปรังวิเหทะยันโตผู้ทำสัตว์อื่นให้ลำบากอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะเลยอนุปวาโทอนุปคาโตการไม่พูดร้ายการไม่ทำร้ายปาติโมกเขจะสังวโรการสำรวมในปาติโมก

ปริโภคปันตัญจะสะยะนาสะนังการนอนการนั่งในที่อันสงัดอธิจิตเตจะอายโคความมันประกอบในการทำจิตให้ยิ่งเอตังพุทธานะสาสนังทำหกอย่างนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย

เอ๋ยอย่าให้ข้นบ้านไก่ต้องเป็นข้นไก่หางย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัน
1: พี่น้องเอ๋ยอย่าให้ค้นบ้านไก่ต้องเป็นค้นไก่ห้างย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับรายการแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการแง้มประตูสู่ลาวรายการของเราจะชวนคุณผู้ชมมารู้จักกับคำศัพท์การประสมคำประโยคบทสนทนาภาษาลาวรวมถึงเกร็ดน่ารู้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นจากนั้นเราจะมาฝึกฟังพร้อมกับออกเสียงภาษาลาวตามแบบเจ้าของภาษากับท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์กันค่ะแล้วคุณผู้ชมจะไม่ปล่อยให้เพื่อนบ้านใกล้ต้องกลายเป็นคนไกลเพราะความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนทางภาษาอย่างแน่นอนค่ะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะสวัสดีกันอีกครั้งนะคะคุณผู้ชมเป็นยังไงบ้างคะภาษาลาวนะคะเป็นสิ่งที่สำคัญเหมือนกันเพราะเป็นประเทศเพื่อนบ้านเราค่ะเราใช้คำว่าประเทศเพื่อนบ้านนะคะหมายถึงความเท่าเทียมกันค่ะเป็นเพื่อนกันนั้นดีที่สุดนะคะคุณผู้ชมการที่จะเข้าใจเพื่อนก็ต้องเข้าใจภาษาด้วยค่ะภาษาของเพื่อนพูดนะคะจึงมีความสำคัญค่ะวันนี้เราจึงมาเรียนรู้ภาษาลาวเพราะเราอยากเข้าใจเพื่อนค่ะคุณผู้ชมเรามีหมวดคำศัพท์นะคะช่วงแรกของเราจะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ค่ะและนะคะนำคำศัพท์เหล่านั้นมาผสมกันนะคะเพื่อเป็นนะคะคำศัพท์ที่ใช้ในภาษาลาวในหมวดหมู่ต่างๆค่ะสำหรับช่วงแรกนี้นะคะหมวดหมู่คำศัพท์ของเราอยู่ในกลุ่มของคำกริยาค่ะคุณผู้ชมคำกริยานี่ถือว่าสำคัญนะคะเพราะเมื่อเราจะพูดนะคะหรือเราจะแสดงความคิดเห็นอย่างไรถ้าเราไม่เข้าใจคำนามเราก็จะไปพุ่งที่คำกริยาหรือว่าไปเพ่งที่คำกริยาเพื่อจะให้เข้าใจความหมายของประโยคนั้นค่ะคุณผู้ชมคะกริยาในภาษาลาวและภาษาไทยมีทั้งที่ใช้เหมือนกันและใช้ต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นคำที่เรานำมารวบรวมไว้จึงมีทั้งคำที่เหมือนกันและคำที่ต่างกันหลังจากนั้นเราก็จะเอาคำศัพท์เหล่านี้ไปนะคะประกอบเป็นบทสนทนาให้คุณผู้ชมได้เข้าใจถึงบริบทการใช้คำศัพท์ค่ะเราไปกันเลยนะคะคำกริยาคำแรกนะคะคือคำว่าฮอดฮอดแปลว่าถึงค่ะนะคะแปลว่าถึงนะคะไปต่อค่ะคำที่สองค่ะต่ำต่ำแปลว่าชนคุณผู้ชมคะคำนี้ต้องให้ความสำคัญสักนิดนึงนะคะเพราะคำว่าต่ำในภาษาลาวใช้กับสิ่งที่ไม่มีชีวิตค่ะเช่นในภาษาไทยเราพูดว่ารถชนกันใช่ไหมคะในภาษาลาวต้องพูดรถต่ำกันเพราะอะไรคะเพราะรถเป็นสิ่งไม่มีชีวิตค่ะคุณผู้ชมส่วนในภาษาลาวถ้าเราจะพูดว่านะคะส้นส้นหมายถึงสิ่งที่มีชีวิตค่ะเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะต่ำใช้กับสิ่งที่ไม่มีชีวิตค่ะไปต่อนะคะย้านย้านคำนี้หมายถึงกลัวค่ะคุณผู้ชมไปต่อค่ะคำว่าจมจมหมายถึงบ่นคำนี้นะคะผู้หญิงมักจะใช้มากกว่าผู้ชายค่ะจมหมายถึงบ่นนั่นเองค่ะไปต่อนะคะไขค่ะไขแปลว่าเปิดหรือแปลว่าผลักก็ได้นะคะคุณผู้ชมไปต่อค่ะหู้ตัวหู้ตัวแปลว่ารู้ตัวค่ะไม่ได้เป็นคำภาษาเหนือที่แปลว่ารู้ตัวที่เป็นคำลงท้ายนะคะคำนี้หู้ตัวแปลว่ารู้ตัวค่ะไปต่อนะคะคำสุดท้ายค่ะในช่วงคำกริยาของเราวันนี้คือคำว่าฝึกแอบฝึกแอบคุณผู้ชมคะภาษาไทยใช้คำว่าฝึกนะคะหรือฝึกนั่นเองค่ะนะคะส่วนคำภาษาลาวสามารถปรากฏคำเดียวได้ค่ะคือปรากฏเฉพาะคำว่าแอบถ้ามีใครสักคนนะคะบอกว่านะคะค่อยแอบซ้อมกีฬาค่อยแอบซ้อมกีฬาอยู่แสดงว่าเขาฝึกซ้อมกีฬาแต่ไม่ได้หมายถึงเขาไปแอบเล่นกีฬานะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเราก็รู้แล้วนะคะคำกริยาในภาษาลาวที่เราเคยคิดว่าเหมือนกันกับภาษาไทยวันนี้ต่างกันแล้วค่ะมาทวนกันดีกว่านะคะว่ามีคำอะไรบ้างและออกเสียงอย่างไรหากคุณผู้ชมต้องการออกเสียงไปพร้อมกันก็ได้นะคะเริ่มเลยค่ะคำแรกนะคะฮอดฮอดแปลว่าถึงค่ะต่อไปเลยนะคะต่ำ

0: 3แปลว่าชนใช้กับสิ่งที่ไม่มีชีวิตนะคะอย่าลืมนะคะไปต่อค่ะย้านย้านคำนี้ออกเสียงเหมือนยอยักษ์นะคะแปลว่ากลัวนั่นเองค่ะไปต่อค่ะจมจมแปลว่าบ่นค่ะต่อไปที่คำว่าไขไขแปลว่าเปิดหรือผลักประตูก็ได้นะคะไปต่อค่ะหู้ตั๋วหู้ตั๋วแปลว่ารู้ตัวหรือรู้สึกตัวก็ได้นะคะคำสุดท้ายค่ะฝึกแอบฝึกแอบหมายถึงการฝึกซ้อมค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นคำกริยาง่ายๆสั้นๆเหล่านี้นะคะจะมีบทบาทสำคัญมากหากเราใช้ผิดค่ะวันนี้คุณผู้ชมก็ได้เรียนรู้การใช้ภาษาลาวแบบถูกต้องแล้วว่าเป็นยังไงบ้างนำไปใช้นะคะหรือถ้าเคยได้ยินการสนทนาโดยใช้คำเหล่านี้คุณผู้ชมก็จะแปลออกแล้วค่ะว่าหมายถึงอะไรค่ะเป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมรู้จักคำกริยาในภาษาลาวเพิ่มมากขึ้นเราก็จะเอาคำศัพท์เหล่านั้นนะคะมาเรียนรู้การประสมคำนะคะในภาษาลาวจะทำให้เรารู้จักพยัญชนะสระและวรรณยุกต์ในภาษาลาวเพิ่มมากขึ้นค่ะคุณผู้ชมคะไม่ยากอย่างที่คิดนะคะการเรียนรู้ภาษาลาวเพียงแค่เราเข้าใจแล้วก็จำสิ่งที่ต่างนะคะคุณผู้ชมเพียงเท่านี้เราก็จะสามารถเรียนรู้ภาษาลาวไปพร้อมๆกันได้แล้วค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้เราจะสอนเขียนถ้าคุณผู้ชมนะคะจะเขียนไปพร้อมกันก็ได้นะคะแต่เราจะสอนให้เห็นความแตกต่างของการใช้รูปพยัญชนะจากภาษาลาวและภาษาไทยค่ะคุณผู้ชมคะคำแรกเลยนะคะฮอดคุณผู้ชมคะเริ่มต้นนะคะฮอเฮือนฮอเฮือนภาษาลาวเขียนแบบนี้ค่ะจะเหมือนรอเรือนะคะแต่คุณผู้ชมให้สังเกตนะคะความแตกต่างก็คือการที่นะคะใช้รอเรือแล้วก็หางขึ้นค่ะคุณผู้ชมคะหางขึ้นนะคะจะกลายเป็นฮอเฮือนเวลาจำถ้าจำไม่ได้ก็ต้องจำแบบนี้ค่ะฮอเฮือนขึ้นเฮือนขึ้นเฮือนเวลาขึ้นบ้านหรือขึ้นเรือนเราต้องเดินขึ้นเพราะฉะนั้นรอเรือต้องใช้หางขึ้นค่ะพยัญชนะตัวต่อไปนะคะอ้อโออ้อโอคืออ่างในภาษาไทยนั่นเองค่ะเขียนแบบนี้นะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะสระหรือพยัญชนะในภาษาลาวต้องเริ่มจากหัวค่ะคุณผู้ชมก็ม้วนหัวอ้อโอนะคะม้วนไปเลยค่ะจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนมีหัวนิดนึงนะคะคุณผู้ชมคะอ้อโอตัวนี้ทำหน้าที่เป็นสระค่ะอ้อโอตัวนี้ทำหน้าที่เป็นสระอค่ะสระอเมื่อมีตัวสะกดจะเปลี่ยนเป็นอ้อโอนะคะเพราะฉะนั้นนะคะก็จะกลายเป็นสระอปิดท้ายค่ะพยัญชนะสะกดนะคะดอเด็กน้อยคุณผู้ชมคะดอเด็กน้อยค่ะเริ่มต้นนะคะม้วนหัวจากระดับบรรทัดนะคะขึ้นไปเลยค่ะนะคะคุณผู้ชมก็จะอ่านว่าฮอดคือเสียงฮอเฮือนนะคะไปต่อค่ะคำว่าจมจมค่ะคุณผู้ชมต้องจำนิดนึงนะคะไปต่อเลยค่ะจอจอกค่ะคุณผู้ชมตัวนี้คือจอจอกหรือจอจานค่ะหม้อแมวหม้อแมวคุณผู้ชมคะหม้อแมวหัวอยู่ด้านล่างนะคะเริ่มต้นจากหัวอยู่ด้านล่างค่ะหมุนขึ้นไปเลยนะคะข้างบนค่ะลากลงมาอีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้เป็นม่อแมวหรือมอม้าในภาษาไทยค่ะสิ่งที่ต้องจำของคำนี้นะคะคือสระโอลดรูปค่ะคุณผู้ชมสระโอลดรูปในภาษาไทยไม่มีแต่ในภาษาลาวมีนะคะใช้ตัวนี้ค่ะไม่กงค่ะไม่กงหัวลงนะคะไม่กงหัวลงค่ะคุณผู้ชมคะใช้ไม่หันอากาศคว่ำนั่นเองค่ะนะคะไม่กงหัวลงกลายเป็นสระโอรดรูปเมื่อมีตัวสะกดค่ะปิดท้ายด้วยรูปวรรณยุกต์เอค่ะเราก็จะได้คำว่าจมหมายถึงบ่นละค่ะไปต่อค่ะคำนี้ง่ายมากเลยค่ะคุณผู้ชมเขียนเหมือนไทยค่ะคุณผู้ชมเริ่มต้นจากไม่ไม้ไม่ไม้หรือสระไอไม่ไม้ในภาษาลาวนะคะเริ่มต้นเลยค่ะเริ่มจากหัวด้านล่างลากขึ้นไปด้านบนหางยาวนะคะคุณผู้ชมคะใช้ขอใครขอใ คุณผู้ชมคะขอใครประเทศลาวหัวใหญ่มากเลยค่ะม้วนหัวจากด้านบนนะคะโค้งมานิดนึงตอนท้ายจะมีหยักนิดนึงแต่ไม่ลากลงนะคะตอนท้ายจะมีหยักนิดนึงแต่ไม่ลากลงค่ะเราก็จะอ่านออกเสียงได้ว่าไข่ค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะคำนี้ออกเสียงว่าฮู้ตัวฮู้ตัวเสียงก็บอกแล้วใช่ไหมคะว่าเราต้องใช้ห่อเฮื่อนห่อเฮื่อนหรือออกเสียงเหมือนหอนกฮูกในภาษาไทยนะคะแต่อย่าสับสนกันนะคะคุณผู้ชมห่อเฮื่อนหางขึ้นค่ะเขียนแบบไหนคะเขียนแบบนี้ค่ะม้วนจากหัวด้านล่างนะคะเหมือนรอเรือค่ะแต่เราไม่ออกเสียงรอเรือเพราะเราออกเสียงฮู้ตัวหางขึ้นค่ะห่อเฮือนหางขึ้นค่ะคุณผู้ชมคะใส่สระอูค่ะเหมือนไทยเลยค่ะปิดท้ายด้วยรูปวรรณยุกต์โทค่ะนะคะคำว่าตัวคำนี้ต้องเรียนค่ะคุณผู้ชมจะมากเลยค่ะเพราะใช้ไม่เหมือนกับภาษาไทยค่ะคุณผู้ชมคะสระอัวในภาษาลาวเขียนแบบนี้ค่ะสระอัวเมื่อไม่มีตัวสะกดเขียนแบบนี้นะคะคุณผู้ชมคะไม่กุ๋งค่ะหัวลงนะคะบวกด้วยวอวี่วอวี่หรือวอแหวนในภาษาลาวนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นสระอัวในภาษาลาวแตกต่างจากสระอัวในภาษาไทยตรงไหนคะคุณผู้ชมตรงที่ไม่กุ๋งในภาษาลาวหัวลงส่วนในภาษาไทยใช้หัวขึ้นหรือใช้ไม่หันอากาศนั่นเองเมื่อเราจะเขียนคำว่าตัวคุณผู้ชมก็ใส่พยัญชนะเลยค่ะต่อตาค่ะลากจากข้างล่างขึ้นไปนะคะค่ะบวกด้วยสระอัวค่ะวอวีวอวีไม่กุ๋งหัวลงค่ะก็จะได้คำว่าฮู้ตัวฮู้ตัวนะคะไปต่อนะคะคำสุดท้ายค่ะฝึกแอบฝึกแอบคำนี้เขียนเหมือนภาษาไทยค่ะคุณผู้ชมไปต่อเลยนะคะฝอฝนค่ะคุณผู้ชมคะตัวนี้พยัญชนะตัวนี้เรียกว่าฝอฝนค่ะลากขึ้นไปนะคะเหมือนฝอฝาในภาษาไทยค่ะสะกดตรงตัวค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวง่ายนิดเดียวสะกดตรงตามมาตาสะกดค่ะกอไก่คุณผู้ชมคะไก่ที่ประเทศลาวมี2หัวค่ะจำแบบนี้นะคะไก่ที่ประเทศลาวมี2หัวค่ะคือพยัญชนะกอไก่ตัวนี้นี่เองค่ะม้วนหัวจากด้านล่างนะคะหัวออกนะคะขึ้นไปค่ะสระอึค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมใช้สระอินะคะใช้สระอิค่ะแล้วจุดข้างในค่ะกลายเป็นสระอึค่ะเราก็จะได้คำว่าฟึกส่วนคำว่าแอบเหมือนภาษาไทยค่ะง่ายนิดเดียวค่ะสระแอค่ะนะคะลากจากด้านล่างออโอค่ะบวกด้วยบอแบ้ค่ะกลายเป็นคำว่าฟึกแอบค่ะคุณผู้ชม
1: สบายดีพง
2: สบายดีแก้วเจ้าไปใส่มา
1: ค่อยหาก็มาฮอดเมืองลาว
2: ไปเที่ยวมาบอก
1: แม่นแล้ว
2: ไปเที่ยวใส่มา
1: ค่อยไปเที่ยวเมืองไทยมาม
2: วนบ
1: อก็มวนอยู่แต่ว่าเมืองไทยลดหลายหลายค่อยเห็นลดต่ำกัน
2: มีคนเป็นอย่างบอ
1: บอเพื่อนไปห้องหมอทันคอยละย้านเพื่อนเป็นอย่างหลาย
2: แล้วเจ้าไปเที่ยวใส่มา
1: คอยไปเที่ยวมาหลายแหงแล้วเจ้าพ้วมสิไปใส่นี
2: ่คอยพ้วมสิไปสถานีตำรวจ
1: โอ้เจ้าสิไปเฮ็ดหยัง
2: คอยสิไปแจ้งการย้อนว่าเงินคอยถูกโจรขึ้น
1: มันลักอย่างไปแด
2: ลักค้ำไปสองเส้นกับเงิน200,000กีบ
1: โจรมันเข้าไปลักเครื่องเฮือนเจ้ายามใด
2: ตอน6โมงแล้งเป็นยามที่ข่อยบ่อยู่เฮือน
1: เจ้าฮู้ได้แนวใดว่ามีโจร
2: ข่อยไขประตูเข้าเฮือนพอดีข่อยเลยเห็นมัน
1: แล้วเจ้าเฮ็ดแนวใดต่อ
2: ข่อยเลยเอาฟอยไล่ฟาดมัน
1: มันเป็นแนวใดฟาดถึกบ
2: ่บ่ถึกมันฮู้ตัวทันแล้วแลนลงเฮือนไป
1: เจ้าสิให้ข่อยไปแจ้งการเป็นหมู่นำเจ้าบ่
2: บ่จำเป็นดอกข่อยว่าสิเลื้อยไปเบิ่งเขาฝึกแอบกีฬาน้ำ
1: เจ้าข่อยก็ต้องเฝ้ากับเฮือนย่านว่าแม่ข่อยสิจมข่อยอีก
2: ย้อนหยังแม่เจ้าคือสิจมให้เจ้า
1: ย้อนว่าข่อยกลับฮอดเฮือนคำหลายเทื่อแล้ว
2: เจ้าโชคดีลาก่อน
1: จ้าโชคดีเส้นเดียวกัน
0: คุณผู้ชมคะฟังบทสนทนาข้างต้นทันหรือเปล่าคะอาจจะไม่ทันนะคะเพราะคุณผู้ชมยังไม่รู้จักประโยคและคำศัพท์ในภาษาลาวค่ะหากเราเรียนรู้และเพิ่มคำศัพท์ในภาษาลาวเพิ่มมากขึ้นรวมถึงการรู้จักภาษาลาวโดยผ่านการใช้ประโยคก็จะทำให้เราฟังภาษาลาวเข้าใจมากขึ้นนั่นเองค่ะในช่วงนี้เราจึงเอาประโยคข้างต้นนะคะมาทบทวนกันค่ะว่ามีการใช้อย่างไรและเราก็จะสอนคำศัพท์ที่ใช้แตกต่างกันระหว่างภาษาลาวและภาษาไทยในช่วงนี้ด้วยเลยนะคะคุณผู้ชมหากใครจะลองออกเสียงภาษาลาวไปพร้อมกันก็ได้นะคะการเริ่มฝึกการออกเสียงจะทำให้คุณผู้ชมมั่นใจขึ้นนะคะว่าออกเสียงภาษาลาวถูกหรือไม่ถูกแต่อย่างน้อยก็ทำให้เราได้เรียนรู้เสียงและการใช้คำศัพท์ประโยคภาษาลาวไปพร้อมๆกันแล้วค่ะไปที่ประโยคแรกเลยนะคะค่อยหากอกับมาฮอดเมืองลาวค่อยหากอกับมาฮอดเมืองลาวคุณผู้ชมคะคำว่าค่อยในภาษาลาวนะคะหมายถึงฉันหรือผมก็ได้ค่ะเป็นบุรุษสรรพนามใช้แทนผู้หญิงผู้ชายได้ทั้งหมดเลยค่ะคำต่อไปนะคะหากอหากอคำนี้แปลว่าพึ่งจะนะคะพึ่งจะค่ะคุณผู้ชมส่วนคำต่อไปนะคะฮอดฮอดคุณผู้ชมคงจำได้เลยนะคะคำนี้แปลว่าถึงค่ะคุณผู้ชมถึงนั่นเองนะคะพูดใหม่นะคะคุณผู้ชมไปพร้อมกันค่ะค่อยหากอกลับมาฮอดเมืองลาวแปลว่าผมหรือฉันเพิ่งจะกลับมาถึงเมืองลาวนั่นเองค่ะไปต่อนะคะประโยคที่สองค่ะคำนี้ถ้าฟังเร็วๆอาจจะไม่เข้าใจนะคะคำนี้นะคะคุณผู้ชมคะไปพร้อมกันนะคะประโยคคำถามค่ะไปเที่ยวมาบ่อไปเที่ยวมาบ่อแปลว่าไปเที่ยวที่ไหนมานั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะคำว่าบ่อนะคะแปลว่าไหนค่ะคุณผู้ชมแต่ในบริบทนี้อาจจะหมายถึงไปเที่ยวที่ไหนมาก็ได้นะคะคุณผู้ชมคะมีคำศัพท์นะคะคำว่าบ่อค่ะเป็นคำลงท้ายหมายถึงที่ไหนนะคะคุณผู้ชมไปต่อค่ะมีคนเป็นหยังบ่อมีคนเป็นหยังบ่อแปลว่ามีใครเป็นอะไรไหมค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะมีคำศัพท์ค่ะคนคนในภาษาลาวประโยคนี้แปลเป็นไทยได้ว่าใครนะคะจะบอกว่ามีคนเป็นอะไรไหมก็ได้ค่ะแต่จะให้ไพเราะก็ต้องแปลว่าใครค่ะคำว่าหยังค่ะคุณผู้ชมหยังแปลว่าอะไรค่ะหยังแปลว่าอะไรและจบด้วยประโยคคำถามด้วยคำนี้ค่ะคำแสดงคำถามในภาษาลาวนะคะคำว่าบ่อบ่อคุณผู้ชมคะไม่มีรูปไม้เอกนะคะบ่อแปลว่าไหมค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นออกเสียงพร้อมกันนะคะมีคนเป็นหยังบ่อหมายถึงมีใครเป็นอะไรไหมนั่นเองค่ะไปต่อกันนะคะประโยคต่อไปค่ะเจ้าสิไปเฮ็ดหยังเจ้าสิไปเฮ็ดหยังแปลว่าคุณจะไปทำอะไรค่ะคุณผู้ชมคะเจ้าในภาษาลาวหมายถึงคุณค่ะจะใช้คุณที่หมายถึงผู้หญิงหรือคุณที่เป็นผู้ชายเป็นเด็กหรือว่าเป็นผู้ใหญ่ก็ได้ทั้งนั้นค่ะออกเสียงสั้นนะคะคุณผู้ชมเจ้าโอ้ค่ะนะคะคำต่อไปค่ะคำว่าสิสิค่ะแปลว่าจะค่ะคุณผู้ชมคำต่อไปนะคะเฮ็ดเฮ็ดแปลว่าทำค่ะคุณผู้ชมส่วนคำถามคำนี้คุณผู้ชมทราบแล้วนะคะหยังค่ะหยังแปลว่าอะไรออกเสียงไปพร้อมกันเลยนะคะเจ้าสิไปเฮ็ดหยังเจ้าสิไปเฮ็ดหยังแปลว่าคุณจะไปทำอะไรค่ะคุณผู้ชมคะบทสนทนาในภาษาลาวนะคะเราสามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันค่ะเพียงแค่เรารู้จักการใช้คำถาม เรารู้จักการใช้คำลงท้ายและเรารู้จักการออกเสียงให้สอดคล้องกับภาษาลาวให้มากที่สุดอาจจะไม่เหมือนแต่คิดว่าคนลาวน่าจะชื่นใจนะคะเวลาได้ยินเราหรือคนไทยพูดภาษาลาวเหมือนกับที่เราก็คงชื่นใจและดีใจเมื่อคนลาวนะคะมาในประเทศไทยและพูดภาษาไทยของเราได้แสดงว่าเขาให้ความสำคัญกับภาษาไทยและการเรียนรู้ภาษาไทยของคุณลาวก็คงต้องเรียนด้วยตัวเองเหมือนคุณผู้ชมที่กำลังชมรายการของเราอยู่นี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาทบทวนกันดีกว่านะคะว่าประโยคนะคะในภาษาลาวมีอะไรบ้างคุณผู้ชมคะลองออกเสียงไปพร้อมกันนะคะหรืออาจจะออกเสียงตามเล็กน้อยนะคะตามมาติดๆแบบนั้นแหละค่ะนะคะก็จะทำให้คุณผู้ชมได้ฝึกการออกเสียงภาษาลาวค่ะไปเลยนะคะประโยคแรกนะคะค่อยหากอกับมาฮอดเมืองลาวค่อยหากอกับมาฮอดเมืองลาวแปลว่าผมหรือฉันเพิ่งจะกลับมาถึงเมืองลาวค่ะประโยคที่2นะคะไปเที่ยวมาบ่อไปเที่ยวมาบ่อนะคะแปลว่าไปเที่ยวที่ไหนมานั่นเองค่ะไปต่อนะคะมีคนเป็นหยังบ่คุณผู้ชมคะออกขึ้นเสียงสูงตอนสุดท้ายนะคะเพราะเป็นคำถามค่ะมีคนเป็นหยังบ่แปลว่ามีใครเป็นอะไรไหมนั่นเองค่ะสุดท้ายนะคะเจ้าสิไปเฮ็ดหยังเจ้าสิไปเฮ็ดหยังหมายถึงคุณจะไปทำอะไรนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมไม่ต้องกังวลเรื่องการออกเสียงเหมือนหรือไม่เหมือนนะคะเพราะภาษาลาวนะคะไม่มีภาษาที่เป็นมาตรฐานค่ะหมายถึงสำเนียงนะคะคุณผู้ชมไม่มีสำเนียงที่เป็นมาตรฐานเพราะอะไรคะเพราะคุณผู้ชมถ้าจะอยู่ภาคเหนือของลาวนะคะอยู่ภาคกลางหรืออยู่ภาคใต้ของประเทศลาวคุณผู้ชมก็สามารถออกเสียงคำลาวได้อย่างเท่าเทียมกันค่ะเพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมจะออกเสียงภาษาลาวที่ผิดเพี้ยนไปบ้างคุณลาวก็คงเข้าใจนั่นแหละค่ะ
3: การพัฒนาเส้นทางระหว่างประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวให้สามารถเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้านให้หลากหลายเส้นทางมากขึ้นโดยเฉพาะการเชื่อมต่อระหว่างประเทศไทยกับประเทศเวียดนามที่ปัจจุบันสามารถเดินทางผ่านประเทศลาวโดยทางรถยนต์ได้ดังนั้นการสร้างสะพานมิตรภาพไทยลาวหรือลาวไทยตลอดแนวแม่น้ำโขงรวมถึงการเปิดด่านพรมแดนลาวเวียดนามที่เพิ่มขึ้นนี้จะส่งผลให้การขนส่งและการเดินทางของประเทศต่างๆในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงเกิดความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นสิ่งที่ตามมากับการเดินทางที่สะดวกรวดเร็วก็คือการเข้ามาของนักท่องเที่ยวที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะการมุ่งสู่เมืองหลวงอย่างนครหลวงเวียงจันทน์ดังนั้นนครหลวงแห่งนี้จึงต้องวางแผนการพัฒนาตัวเมืองและการกำหนดนโยบายเพื่อให้การพัฒนาเดินเคียงคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นนโยบายหลักของประเทศประเทศลาวได้กำหนดผังชี้นำรวมหรือแผนผังการพัฒนาโดยภาพรวมของนครหลวงเวียงจันทน์ในปีพุทธศักราช2573ซึ่งรองรับการเพิ่มจำนวนของประชากรที่จะสูงขึ้นถึง 1,440,000 คนโดยประมาณดังนั้นการขยายตัวเมืองจากจุดเดียวอาจจะไม่เป็นระบบระเบียบประเทศลาวจึงมีนโยบาย3ประการเพื่อให้เป็นแนวทางในการพัฒนาเมืองคือ 1.การพัฒนาเพื่อเป็นเมืองศูนย์กลางของกลุ่มลุ่มน้ำโขง 2. การเป็นเมืองศูนย์กลางของรัฐซึ่งต้องมีการพัฒนาระบบบริหารจัดการของรัฐ 3. การเป็นเมืองน่าอยู่และเมืองแสนรักของคนเวียงจันทน์และแขกที่เข้ามาท่องเที่ยวโดยการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวและมีทัศนียภาพที่เขียวสวยงามการขยายตัวของตัวเมืองจึงเป็นไปแบบกระจายหลายจุดตามถนนสายสำคัญในตัวเมืองเวียงจันทน์อย่างไรก็ตามการพัฒนาที่กล่าวมาทั้งหมดควรจะให้ความสำคัญกับการพัฒนาของสังคมมนุษย์ไม่ควรทำลายวัฒนธรรมและธรรมชาติหากการพัฒนาความเจริญมั่งคั่งของสังคมเมืองนั้นไม่เคารพต่อวัฒนธรรมและธรรมชาติสิ่งนั้นไม่ใช่การพัฒนานี่เป็นคำขวัญของคนลาวที่น่าชื่นชม เป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมได้รับสาระความรู้จากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาทั้งคำศัพท์ในภาษาลาวการสะกดคำ

คำการผสมคำแล้วยังได้ฟังประโยคสนทนาพร้อมกับฝึกพูดตามท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาและได้รับสาระความรู้จากเกร็ดความรู้อีกด้วยนะคะคงจะทำให้คุณผู้ชมได้เข้าใจภาษาและประเพณีวัฒนธรรมลาวมากขึ้นแล้วนะคะสำหรับวันนี้เวลาของรายการแง้มประตูสู่ลาวก็หมดลงแล้วขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: ทำดีเริ่มได้จากตัวเรา
1: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: เพราะการทำความดีจะนำมาซึ่งสังคมที่ดี
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนครับรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมเข้าใจในแนวคิดและเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนมากยิ่งขึ้นอยู่กับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลและวิทยากรประจำรายการของเราครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีอาจารย์ธำรงศักดิ์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้เราจะมาพูดคุยถึงอีกหนึ่งเสาหลักของประชาคมอาเซียนก็คือเรื่องของการเมืองและความมั่นคงเขามีวัตถุประสงค์ยังไงครับ
1: ครับประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนนะครับวัตถุประสงค์หลักก็คือทำอย่างไรที่จะทำให้เศรษฐกิจความมั่งคั่งของอาเซียนเกิดขึ้นได้เศรษฐกิจการค้าและความมั่งคั่งเกิดขึ้นได้มันต้องมีสันติภาพนะครับอาเซียนเรียนรู้ตลอดมาและโลกทั้งใบเรียนรู้ตลอดมานะครับว่าสงครามเนี่ยจะก่อให้เกิดความมั่งคั่งเฉพาะผู้ขายอาวุธสงครามนะครับมีความมั่งคั่งแน่สงครามนะครับแต่ใครมีคนจำนวนไม่มากที่ได้ความมั่งคั่งนั้นไป
0: ในวงแคบ
1: แต่เมื่อไหร่ที่เกิดสันติภาพเนี่ยความมั่งคั่งมันจะแผ่หรือว่ากระจายลงไปยังประชาชนมากที่สุดเลยนะครับ
0: เพราะฉะนั้นก่อนจะเป็นเสาหลักของ AEC เรื่องความมั่นคั่งการเมืองก็ต้องมั่นคงก่อน
1: ใช่การเมืองเขาเรียกว่าเป็นตัวสนับสนุนที่จะทำให้การค้าการขายการเดินทางเนี่ยเป็นไปได้อย่างราบร
0: ื่น
1: นะครับดังนั้นเวลาเราพูดถึงคำว่าการเมืองความคงอาเซียนคำว่าการเมืองในสังคมไทยเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันต้องไปยุ่งกับการเมืองนะครับโลกทั้งใบเนี่ยต้องจัดการเรื่องการเมืองเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ปัญหาระหว่างประเทศมันเกิดขึ้นอย่างเช่นประเทศในอาเซียนนะครับยังมีเขาเรียกว่าข้อพิพาทขัดแย้งทางด้านเขตแดนกันเนี่ย20กว่ากรณีด้วยกันอันนี้ไม่นับรวมของประเทศไทยกับเพื่อนบ้านนะครับอันนี้เราตัดประเทศไทยออกประเทศไทยกับเพื่อนบ้านมีอีกหลาย10กรณีส่วนประเทศในอาเซียนเนี่ยมีความขัดแย้งข้อพิพาทเขตแดนข้อพิพาทเขตแดนเนี่ยอาจจะนำไปสู่สงครามได้นะครับซึ่งตัวนี้เองก็ทำให้เอ๊ะทำอย่างไรที่จะแก้ไขข้อพิพาทบนการพูดจาปราศัยหรือว่าการเจรจาตกลงกันมากกว่าการที่จะเอากำลังเสริมทัพไปอยู่ตรงชายแดนหรือว่าตรงข้อพิพาทแล้วยิงปืนใหญ่ถล่มกันนะครับตรงจุดนี้เองก็คือวิถีอาเซียนที่อาเซียนบอกว่าเราเจรจากันดีกว่าเราคุยกันเรานั่งโต๊ะคุยกันได้ไหมนะครับถ้านั่งโต๊ะคุยกันได้ความรู้สึกมันก็อาจจะเข้าใจกันมากขึ้นนะครับคือพูดง่ายว่าข้อพิพาทเขตแดนเป็นข้อพิพาทที่ธรรมดาของโลกใบนี้ประเทศทั้งหมดที่อยู่ในโลกใบนี้ต่างมีข้อพิพาทเขตแดนกันหมดและอย่างเช่นข้อพิพาทเขตแดนที่ใหญ่มากเลยนะครับที่อยู่ในเขตอาเซียนที่เราเรียกว่าหมู่เกาะสเปลลี่ซึ่งหลายประเทศของอาเซียนเนี่ยมีข้อพิพาทกับประเทศจีนที่จีนบอกว่านี่เขตหมู่เกาะสเปลลี่ซึ่งมีขนาดใหญ่เกือบเท่าประเทศไทยนะครับต่างแย่งชิงพื้นที่กันว่านี่ของเวียดนามนี่ของบรูไนนี่ของฟิลิปปินส์นี่ของอินโดนีเซียมาเลเซียนะครับทำไมถึงเกิดข้อพิพาทเขตแดนกลางทะเลเพราะเดี๋ยวนี้ทะเลนะครับเป็นที่มาของน้ำมันและแก๊สธรรมชาติไม่ใช่แค่อาหารทะเลนะครับแต่ลึกลงไปเนื่องจากว่าเทคโนโลยีของโลกเนี่ยสามารถขุดเจาะน้ำมันได้ลึกขึ้นและไกลขึ้นมันก็เลยมีการขยายเคลื่อนย้ายและเริ่มตระหนักว่าข้างในนั้นอาจจะมีแก๊สธรรมชาติบ่อขนาดใหญ่ซึ่งเป็นทรัพยากรที่แต่ประเทศต้องการ
0: พลังงานทั้งนั้นเลย
1: ตรงนี้เองที่นำมาผลประโยชน์นะครับก็นำมาซึ่งข้อพิพาทแต่จะคลี่คลายกันยังไงเพราะว่าข้อพิพาทในหมู่เกาะทะเลจีนใต้หรือว่าหมู่เกาะสเปลลี่เนี่ยเป็นข้อพิพาทที่โลกใบนี้ก็เฝ้าจับตามองนะครับว่าจะก่อให้เกิดสงครามในเอเชียครั้งใหญ่หรือไม
0: ่
1: เห็นไหมครับว่าถ้าเกิดสงครามปุ๊บปัญหาของอาเซียนเลยนะครับว่าอาเซียนจะมีความมั่งคั่งไหมนะครับเพราะว่าตรงนี้ก็จะกระทบต่อการขนถ่ายสินค้าการผลิตการบริโภคอย่างเต็มที่นี่เป็นประเด็นสำคัญนะครับว่าทำไมอาเซียนจึงต้องตระหนักถึงนะครับว่าด้วยเสาหลักทางด้านการเมืองและความมั่นคงและโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือทำอย่างไรไม่ให้แต่ละประเทศนี้หวาด
0: ระแวงกันเอง
1: เพราะที่ผ่านมาเนี่ยเพราะว่าระแวงกันจึงนำไปสู่การซื้ออาวุธสงครามซื้อเครื่องบินรบซื้อเรือดำน้ำนะครับเติมกองทัพให้กับตัวเองเพราะว่าต่างระแวงว่าอีกฝ่ายหนึ่งได้สร้างกองกำลังขนาดใหญ่ไว้ซึ่งถ้าไม่ประเทศตนเองไม่มีกองกำลังที่เท่าเทียมก็อาจจะนำไปสู่การพ่ายแพ้ได้การเข้ามารวมกันแล้วบอกว่าเอ้ารัฐมนตรีกลาโหมของแต่ละประเทศมานั่งคุยกันสิว่าทิศทางของกองทัพของตนเองเนี่ยได้แฝงอะไรไว้ไห
0: ม
1: การเข้าใจซึ่งกันและกันเนี่ยนำไปสู่การคลี่คลายความหวาดระแวงเมื่อคลี่คลายความหวาดระแวงก็นำไปสู่การไม่กลัวกันนะครับเมื่อผู้นำเหล่าทัพรัฐมนตรีกลาโหมได้พูดจาเจรจากันอาจจะนำไปสู่ความร่วมมือ ของประเทศในอาเซียนคือจริงๆเป้าหมายของอาเซียนคือความร่วมมือทางด้านการทหารแทนที่จะสะสมกำลังของแต่ละประเทศกับร่วมมือกันแล้วบอกว่าเราจะหาทางคุ้มครองอาเซียนอันเป็นหนึ่งเดียวกันได้ยังไง
0: จากภายนอก

0: ใช่ตรงจุดนี้ก็ทำให้ไม่ต้องใช้งบประมาณกระทรวงกลาโหมมากเกินไปนะครับนำไปสู่การสร้างสาธารณูปโภคนำไปสู่การสร้างรถไฟความเร็วสูงนำไปสู่การสร้างถนนหนทางเพื่อขนย้ายสินค้าและคนดีกว่า
1: ค
0: ือเงินมันมีจำกัดนะครับเงินมันมีจำกัดถ้ามันเอาเงินเนี่ยไปใช้ในด้านการทหารก็นำไปสู่เงินน้อยลงในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจนะครับนี่คือหลักการง่ายๆของประชาคมการเมืองและความมั่นคงอ
1: าจารย์แล้วตั้งแต่เรามีประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนเนี่ยข้อพิพาทระหว่างประเทศมันลดน้อยลงบ้างไหมครับ
0: ข้อพิพาทระหว่างประเทศเนี่ยไม่น้อยลงนะครับมีเท่าไหร่ก็เท่าเดิมนะครับเพียงแต่ว่ามีหลักการในการเจรจากันมากขึ้น อย่างเช่นกรณีตัวอย่างนะครับว่าข้อพิพาทเขตแดนของมาเลเซียกับสิงคโปร
1: ์
0: แย่งเกาะกันเล็กๆ3เกาะนะครับในช่องแคบมะละกาทั้ง2ประเทศเนี่ยต้องนำคดีนี้ขึ้นศาลโลกเมื่อไม่กี่ปีมานี้และศาลโลกก็พิพากษาว่าเกาะ1เป็นของสิงคโปร์เกาะ1เป็นของมาเลเซียอีกเกาะ1ต้องการน้ำขึ้นน้ำลงจึงเห็นเป็นเกาะให้เจรจากันเองเห็นไหมครับคือในที่สุดศาลโลกก็ไม่มีแนวทางที่แน่ชัดว่าจะให้ทำยังไงเพราะว่ามันไม่มีหลักฐานทำได้ก็คือท่านต้องเจรจาเพื่อยุติปัญหากันให้ได
1: ้
0: นะครับด้วยเหตุนี้แนวทางของแต่ละประเทศนะครับข้อพิพาทเขตแดนของประเทศต่างๆรวมทั้งข้อพิพาทเขาเรียกข้ามแดนเนี่ยก็มีแนวทางเจรจากันมากขึ้น
1: คือปัญหามีเหมือนเดิมแต่ว่ามีแนวโน้มที่จะเจรจาตกลงกันได้มากยิ่งขึ้นกว่าเดิม
0: ครับเพราะว่ามีเวทีในการเจอหน้ากันบ่อยครั้งนะครับอย่างเช่นผู้นำของแต่ละประเทศผู้นำสูงสุดใช่ไหมครับก็เจอหน้ากันปีละ2ครั้งในเวทีของอาเซียนที่เราเรียกว่าอาเซียนซัมมิตนะครับการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนปีหนึ่งมาเจอกัน2ครั้งนี่ถือนับว่าบ่อยมากแถมยังไปเจอกันในเวทีอื่นๆอีกนะครับรัฐมนตรีของกระทรวงต่างๆก็มาเจอกันปีละหลายๆครั้งนะครับการพูดคุยมันมากขึ้นการพูดคุยมากขึ้นก็ทำให้เรารู้สึกเอ้ยรู้จักกันนี่อะไรนี่มันก็เลยทำให้
1: เข้าอกเข้าใจกันมากขึ้น
0: ขอกันได้โทรศัพท์หน่อยที่ว่าเป็นอย่างนี้จริงๆไหมอย่าเพิ่งยิงมานะ เขาเรียกว่ามันยุติเสียงปืนได
1: ้ลุ่มอร่วยกันได้มากขึ้นนะครับทีนี้พูดถึงการปกครองมาดีกว่าครับทำไมในประชาคมอาเซียนเนี่ยเราถึงเน้นการปกครองระบบประชาธิปไตยชูเป็นหลักเลยครับ
0: ประชาคมการเมืองและเศรษฐกิจอาเซียนเนี่ยบอกว่าประชาธิปไตยเป็นเหมือนหัวใจหลักที่อาเซียนอยากเดินไปให้ถึงนะครับเดินไปถึงเพราะว่าประชาธิปไตยเนี่ยมันทำให้เกิดเสรีภาพเสรีภาพเนี่ยเราลองคิดถึงนะครับว่าเวลาเราจะสร้างความมั่งคั่งสร้างสินค้าเนี่ยเราต้องการที่มีเสรีภาพในการคิดสร้างสรรค์นะครับประชาธิปไตยนี่จะทำให้คนนี่มีเสรีภาพมากขึ้นเสรีภาพตัวนี้เองนะครับมันจะนำไปสู่อีกสิ่งหนึ่งก็คือสิ่งที่เราเรียกว่าหลักธรรมภิบาลหรือว่า good governance good governance ไม่สามารถเกิดได้ในระบอบการเมืองที่ปิดหรือว่าเป็นเผด็จการ good governance มีหลักการว่าทุกอย่างโปร่งใสคำว่าโปร่งใสหมายความว่าข้อมูลของภาครัฐว่าด้วยการที่จะให้ประมูลสัมปทานอะไรต่างๆเนี่ยทุกฝ่ายรับรู้กันหมด
1: รวมถึงประชาชนด้วย
0: ใช่มันเหมือนกับว่าตอนนี้ อาเซียนรวมกัน10ประเทศแล้วถ้าบอกว่าเฮ้ยข้อมูลนี้ให้แต่บริษัทของเราเท่านั้นรับรู้บริษัทอื่นไม่ให้รับรู้มันจะนำไปสู่การแข่งขันประมูลได้อย่างไรนะคร
1: ับ
0: ซึ่งตัวนี้เอง good governanceไม่เพียงแค่โปร่งใสข้อมูลแต่ทำให้เกิดการตรวจสอบการคอร์รัปชันของรัฐบาลได้อาเซียนยอมรับตัวเองเลยนะครับว่ากลไกของระบบราชการของประเทศต่างๆนะครับเป็นกลไกที่คอร์รัปชัน
1: นี่คือยอมรับระดับสากลเลยเหรอฮะ
0: ระดับสากลยกเว้นประเทศเดียวนะครับที่ได้ชื่อว่าข้ามประเด็นคอร์รัปชันได้อันดับต้นๆของโลกเลยนะครับก็คือสิงคโปร์
1: เขาทำได้ยังไง
0: สิงคโปร์มีกลไกตั้งแต่ระดับผู้นำประเทศลงมาจนกระทั่งการสร้างวิถีชีวิตให้เชื่อมั่นว่าไม่ใช่ของท่านอย่าเอานะครับดังนั้นเวลาท่านเจอกระเป๋าเงินตกหรือว่าวางไว้ท่านกำลังอาจถูกทดสอบก็ได้นะครับ
1: อาจจะกลายเป็นอาชญากรได้นะครับ
0: ดังนั้นท่านต้องเฉยเมยนะครับอย่าไปเอาเด็ดขาดอะไรเงี้ยก็คือสิ่งเหล่านี้เงินทองเนี่ยจริงๆแล้วคนก็อยากได้ทั้งนั้นแหละแต่วัฒนธรรมมันคือสิ่งที่สร้างได้การกำหนดกฎเกณฑ์ทำให้ชีวิตเป็นอาเซียนเนี่ยเราต้องข้ามนะครับข้ามพรมแดนข้ามเวลาให้เร็วขึ้นไง นี่ก็คือหลักการอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของ human rights หรือว่าสิทธิมนุษยชนพอ democracy แล้วใช่ไหมประชาธิปไตยแล้วนะครับพอมันมีเรื่องของหลักธรรมาภิบาลแล้วตอนนี้ทุกคนเนี่ยเราต้องตระหนักเรื่องสิทธิของมนุษย์นะครับสิทธิของมนุษย์คืออะไรคือสิทธิในร่างกายร่างกายของเราเป็นของเราห้ามคนอื่นมาทำอะไรกับเราตรงนี้เองก็คือตอนนี้เวลาเราไปทำอะไรนะครับประเด็นคำว่าสิทธิมนุษยชนจะใหญ่ขึ้นดังขึ้นดังขึ้นนะครับ

0: ซึ่งอาเซียนเนี่ยกำลังเข้าสู่ประเด็นสำคัญนี้ก็คือเรื่องสิทธิมนุษยชนดังนั้นประชาธิปไตยจึงทำให้ความมั่งคั่งเกิดขึ้นได้จริง
1: ครับแล้วในเมื่อก่อนหน้านี้เราเคยคุยกันเรื่องการข้ามแดนอย่างเสรีนะครับอาจารย์แล้วแบบนี้เมื่อข้ามแดนอย่างเสรีไปมาหาสู่กันได้เนี่ยความมั่นคงของแต่ละประเทศมันจะมีผลกระทบในเรื่องของสันติภาพไหมครับ

0: ตามขวายาเสพติดให้มากขึ้นเพราะยาเสพติดเดี๋ยวนี้ก็ผลิตง่ายส่งขนส่งง่ายนะครับเขาเรียกว่าการไล่ล่าก็จะต้องสร้างประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับหรือแม้แต่เรื่องของการค้ามนุษย์การค้ามนุษย์เนี่ยเราจะเห็นว่าพอพื้นที่ในการข้ามแดนมันข้ามได้เร็วขึ้นก็มีการเขาเรียกเอาแรงงานจากคนไม่รู้นะครับหรือว่าจากคนที่อยู่ห่างไกลนะซื้อขายคนแล้วเอาไปเป็นแรงงานทาสในการผลิตทั้งในโรงงานอุตสาหกรรมในการประมงหรือว่าในระบบที่เราเรียกว่าการค้าผู้หญิงอะไรพวกนี้ซึ่งตัวนี้เองก็เป็นปัญหาสำคัญที่อาเซียนก็ต้องพัฒนาฝีมือนะครับในการที่จะปกป้องคนนะครับว่าด้วยการค้ามนุษย์ตอนนี้เรื่องของการค้ามนุษย์ในเรือประมงของกลุ่มประเทศอาเซียนเนี่ยใหญ่มากสำหรับโลกใบนี้เพราะว่ากลุ่มประเทศอาเซียนนะครับโดยเฉพาะไทยเนี่ยเป็นประเทศที่มีกองเรือประมงขนาดใหญ่ของโลกนะครับเราเนี่ยเป็นประเทศที่ผลิตปลาทูน่าส่งออกอันดับต้นๆของโลกในขณะที่ท้องทะเลไทยนี่ไม่มีปลาทูน่าเลยแต่เราเนี่ยมีโรงงานผลิตปลาทูน่าเนี่ย16-17โรงงานด้วยกันมันหมายความว่ากระบวนการโลกธุรกิจการประมงและสินค้าอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับทะเลเนี่ยของประเทศไทยสำคัญมาก
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นปัญหาของการค้ามนุษย์จึงได้รับการจับตานะครับหรือปัญหาอีกอันหนึ่งก็คือปัญหาการจัดการเขตแดนหรือว่าการข้ามแดนทำยังไงจะทำให้1ข้ามแดนสะดวกแต่2ก็มีกลไกในการ
1: รักษาความปลอดภัย
0: รักษาความปลอดภัยดังนั้นตอนนี้เวลาเราข้ามแดนใช่ไหมครับแม้แต่การสแตมป์ยังไม่มีเลยนะครับเดี๋ยวนี้เขาสแกนปุ๊บเรียบร้อยเล
1: ย
0: ผ่านเดี๋ยวนี้พาสปอร์ตของเราเนี่ยขาวสะอาดหมดเลยเมื่อก่อนนะจะโชว์กันว่าโอ้ยไปไหนมาบ้างพาสปอร์ตหนาเป็นปึกๆเดี๋ยวนี้แบนราบเหมือนกันเพราะว่าโลกมันเป็นโลกอิเล็กทรอนิกส์แล้วนะครับมันก็จะมีวิธีการตรวจจับมากขึ้นแต่ปัญหาที่สำคัญที่อาเซียนจะต้องเผชิญก็คือโลกเขาเรียกว่าอาชญากรรมทางไซเบอร
1: ์
0: นะตอนนี้ไม่ใช่มีคนมีสินค้าแล้วแต่เขาเรียกว่าการล้วงตับล้วงข้อมูลกันผ่านไซเบอร์อ
1: ินเทอร์เน็ตเนี่ย
0: อินเทอร์เน็ตหรือว่าทำให้ระบบอีกฝ่ายหนึ่งล้มเหลวอะไรเงี้ยซึ่งเขาเรียกปัญหาใหม่ๆทั้งนั้นเลยนะครับเป็นสิ่งที่อาเซียนก็ต้องพัฒนาฝีมือขึ้นครับ
1: ครับเพราะนั้นเป็นเรื่องที่น่าจับตามองต่อไปเกี่ยวกับการเมืองและความมั่นคงของอาเซียนนะครับแล้ววันนี้ต้องขอบคุณนะฮะทัศนะและความรู้ดีๆจากวิทยากรประจำรายการของเราครับอาจารย์ธำรงศักดิ์ขอบพระคุณมากครับคุณผู้ชมครับเรื่องราวของอาเซียนที่น่าสนใจยังไม่หมดแค่นี้กลับมาติดตามต่อได้เลยครั้งหน้าสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วเราสองคนลาไปก่อนขอบคุณทุกการรับชมและ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนครับเพื่อความเข้าใจในแนวคิดและเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนมากยิ่งขึ้นนะครับเช่นเคยอยู่กับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลและวันนี้ก็อยู่กับวิทยากรประจำรายการของเราด้วยครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีอาจารย์ธำรงศักดิ์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้เราจะมาคุยกันถึงอีกหนึ่งเสาหลักของประชาคมอาเซียนก็คือเสาด้านประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนแนวคิดหลักของด้านนี้เป็นยังไงครับ
1: แนวคิดหลักของเสาด้านสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนนะครับถ้าพูดถึงความเข้าใจในสังคมไทยนะครับมักจะคิดถึงอาหารคำทักทายการแต่งตัวการร้องเพลงอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งเสาด้านสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนเนี่ยพูดถึงเรื่องนี้น้อยมากเลยนะครับโอเคอยากเข้าใจก็ทำกันไปแต่ที่จริงแล้วเสาหลักทางด้านสังคมและวัฒนธรรมเนี่ยมุ่งเน้นว่าทำอย่างไรที่จะทำให้ชีวิตของประชาชน600กว่าล้านคนเนี่ยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับมีชีวิตที่ดีขึ้น
0: อยู่ดีกินดี
1: ใช่

0: แสดงว่าไอ้ที่เราเห็นว่าเป็นเรื่องร้องรำทำเพลงทักทายเป็นแค่เปลือกของท่อนของมันเท่านั้นเอง
1: ก็เป็นความรู้จักเพื่อนบ้านว่างั้นเถอะนะครับซึ่งตรงจุดนี้มันมาจากพัฒนาการที่ว่าถ้าเกิดว่ามีการเติบโตหรือว่าขยายตัวทางเศรษฐกิจอาเซียนเนี่ยเป้าหมายของเขาคือความมั่งคั่งใช่ไหมครับหลังจากที่เขาเริ่มสร้างความมั่งคั่งแน่นอนมุมหนึ่งก็มองว่าบริษัทการค้าหรือว่าบริษัทที่ลงทุนใหญ่ๆเนี่ยจะเอาประโยชน์จากความเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะครับซึ่งทำให้บริษัทเหล่านี้ได้เอาประโยชน์ไปอย่างมากโดยที่ประชาชนอาจจะไม่ได้รับประโยชน์เท่าที่ควร
0: ครับ
1: ซึ่งคนที่ออกแบบประชาคมอาเซียนก็มองว่าต้องตระหนักถึงเสาทางด้านสังคมและวัฒนธรรมซึ่งเสาทางด้านสังคมและวัฒนธรรมเนี่ยเป็นเสาที่องค์การสหประชาชาตินะครับมุ่งเน้นอย่างมากเลย
0: UN เนี่ยนะฮะ
1: ใช่ครับองค์การสหประชาชาติได้ประกาศเมื่อสิ้นปี2015นะครับซึ่งเป็นปีเดียวกันที่อาเซียนประกาศว่าได้บรรลุการสร้างประชาคมอาเซียนนะครับ UN ก็ประกาศว่านโยบายของ UN นะครับมุ่งเน้นที่จะทำให้ชีวิตของคนในทุกเรื่องทุกราวเนี่ยรวมทั้งสิ่งแวดล้อมเนี่ยได้รับการเขาเรียกดูแลจัดสรรและสร้างความยั่งยืน อย่างเช่น UN ประกาศเลยนะครับว่าอีก15ปีข้างหน้าก็คือ2030นะครับ UN บอกว่าจะเป็นยุคสมัยของการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะครับ Sustainable Development
0: มีตัวอย่างไหมครับ
1: Sustainable Development ของ UN เนี่ยก็คือตั้งแต่เรื่องการศึกษาเรื่องน้ำเรื่องชีวิตความเป็นอยู่เรื่องสภาพแวดล้อมทุกอย่างเลยนะครับ
0: เรื่องพื้นฐานทั่วไป
1: ใช่
0: ครับ
1: ซึ่งอาเซียนบอกว่าเสาด้านสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนที่อาเซียนบอกว่าจะวางแผนหรือว่าวิชั่นไปอีก10ปีคือ2025ก็เอาตามอย่าง UN นั่นแหละคือพูดง่ายว่า UN ว่าไงอาเซียนว่าตาม
0: นะ
1: คร
0: ับ
1: แต่มันเป็นประเด็นที่อาเซียนปฏิเสธไม่ได้นะครับอย่างเช่นเรื่องของเด็กผู้หญิงคนชรานะครับที่จะต้องดูแลอย่างไรเนี่ยโลกเป็นนี้เนี่ยได้กำกับไปเรียบร้อยเลยนะครับอย่างเช่นที่เราจะต้องดูแลคนชราดูแลเด็กมากขึ้นเป็นผลมาจากกระบวนการของ UN นะครับในรอบ50ปีที่ผ่านมา
0: ผมค่อยๆแทรกซึมมาโดยที่เราไม่รู้ตัวด้วยนะฮะ
1: คือเรามักจะคิดว่ารัฐบาลของไทยเนี่ยก็สร้างนโยบายอย่างนี้อย่างนี้แต่ที่จริงแล้วนี่คือนโยบายของระดับโลกเลยนะ
0: ที่ส่งต่อมาถึงเรา
1: ใช่แล้วแต่ละประเทศก็พยายามทำให้ได้มากที่สุดเท่าที่ตนเองทำได
0: ้
1: หากทำไม่ได้เนี่ยก็จะถูกเขาเรียกว่าถูกการเชิญไปพูดคุย นะครับว่ามีปัญหาตรงไหนอะไรเงี้ย คือโลกใบนี้เดินทางมาแล้วทำให้ชีวิตของเราเนี่ยมีการศึกษามากขึ้นในประเทศต่างๆอะไรได้เนี่ยเป็นเพราะ UN ค่อยๆกำกับนะครับทำให้รัฐบาลต่างๆต้องแบ่งค่าใช้จ่ายไปลงที่การศึกษาลงที่การสาธารณสุขอย่างเช่นตอนนี้ UN นะครับองค์การสหประชาชาติบอกว่าประเทศไทยถือว่าเป็นต้นแบบที่ทำให้คนเนี่ยได้รับการรักษาโรคภัยไข้เจ็บนะครับเข้าถึงโรงพยาบาลที่ดีที่สุดในระดับโลกนะครับ UN ก็ชื่นชมตรงนี้นะครับซึ่งความชื่นชมตรงนี้ก็เป็นความชื่นชมที่ว่าเอ้ยไทยกลายเป็นตัวอย่างหรือว่าโมเดลของโลกได้เช่นกัน
0: ให้ประเทศอื่นๆดูเป็นแบบอย่างได้
1: ใช่ตรงนี้เองก็ทำให้ประเทศต่างๆมองหาวิธีการว่าทำอย่างไรที่จะทำใหคนในประเทศของตนเองเนี่ยเข้าไปยังโรงพยาบาลได
0: ้
1: เราลองคิดถึงนะครับว่าเมื่อก่อนนี้40ปีที่แล้วโรงพยาบาลอำเภอไม่มีนะครับมีอย่างเก่งก็คือโรงพยาบาลในจังหวัดแต่ตอนนี้โรงพยาบาลลงไปถึงตำบลเลยการกระจายตัวของโรงพยาบาลทำให้คนเนี่ยสามารถที่จะบอกว่าเอ้ยไม่สบายเนี่ยเข้าหาหมอไม่ใช่ไปไม่สบายไปหาหมอไสยศาสตร์อย่างเงี้ยUN บอกว่าโลกทุกอย่างต้องเดินตามความเป็นวิทยาศาสตร์ให้ได้
0: บุคลากรทางการแพทย์ก็เพิ่มจำนวนขึ้นแล้วก็กระจายอย่างทั่วถึงมากขึ้นด้วย
1: ครับคราวนี้ระหว่างประเทศมีช่องว่างไหมมีอีกนะอย่างเช่นที่ประเทศที่พัฒนาแล้วเช่นสิงคโปร์กับประเทศที่กำลังพัฒนาเช่นพม่ากับลาวกับกัมพูชาช่องว่างตรงนี้จะทำยังไงให้เกิดลดช่องว่างให้ได
0: ้ได้น้อยที่สุด
1: ใช่อันนี้คือสองระดับนะครับในประเทศและระหว่างประเทศคราวนี้ช่องว่างในประเทศเนี่ยนอกเหนือจากช่องว่างทางเศรษฐกิจรายได้แล้วก็คือความเป็นธรรมและโอกาสนะครับ
0: ยังไงครับตรงนี้
1: เช่นคนทุกคนได้เรียนไหมเด็กทุกคนได้เรียน
0: โอกาสทางการศึกษา
1: ใช่แม่เนี่ยดูแลเด็กในท้องดีไหมไม่ใช่ว่าเด็กก็ออกมาพิกลพิการแล้วกลายเป็น
0: ผลกระทบสังคมตามมาอีก
1: ทางสังคมนะครับดังนั้นกระบวนการดูแลชีวิตที่ดีขึ้นเนี่ยเข้าไปถึงกระทั่งลูกที่อยู่ในท้องจนกระทั่งคลอดออกมาได้เรียนหนังสือในระดับอนุบาลไหมที่จะมีสังคมการสร้างสรรค์ได้ดื่มนมไห
0: ม
1: นะครับเขาเรียกว่าตรงนี้ก็คือการสร้างเสริมทรัพยากรมนุษย
0: ์ทั้งหมดทั้งระบบเลย
1: กระบวนการสร้างเสริมทรัพยากรม

0: รถที่เน้นมากๆเลยก็คือเรื่องของการศึกษาแต่เวลาเราพูดถึงการศึกษาเรามักถึงการเข้าสู่โรงเรียนนะครับแต่โลกของอาเซียนและโลกของ UN นะบอกว่านอกเหนือจากโรงเรียนแล้วทำยังไงที่จะทำให้มนุษย์เนี่ยเข้าสู่การศึกษาในโลกสมัยใหม่ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต IT ได้เร็วขึ้น
1: ไม่จำเป็นต้องไปโรงเรียนเท่านั้น
0: ใช่นอกเหนือจากระบบโรงเรียนเพื่อทำให้ชีวิตเนี่ยเข้าสู่ความเป็นโลกสมัยใหม่ให้ได้คือตอนนี้การศึกษาถ้าเข้าสู่แค่ระบบโรงเรียนเนี่ยมันไม่ทันละนะเราจะเห็นได้ว่าหลายประเทศเริ่มบอกว่าถ้างั้นส่งเสริมให้นักเรียนเนี่ยใช้ระบบคอมพิวเตอร์นะครับส่งงานกันผ่านระบบคอมพิวเตอร์เลยอะไรเงี้ยยุคของการจดเลคเชอร์อะไรเงี้ยจะค่อยๆข้ามไปนะครับเรียนยุคใหม่นี้จะใช้เครื่องมือเทคโนโลยีได้มากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งนะครับว่าด้วยการพัฒนามนุษย
1: ์ทีนี้อีกเรื่องที่ผมอยากรู้ครับพัฒนาเรื่องสาธารณูปโภคพื้นฐานแล้วเรื่องของการศึกษาคุณภาพชีวิตมนุษย์แล้วสิ่งแวดล้อมมันจะเสื่อมสลายไปควบคู่กับการพัฒนาเราจะรักษาสิ่งแวดล้อมตรงนี้ยังไงให้ยั่งยืนครับ
0: โอ้ตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจก็คือการบริโภคสิ่งแวดล้อม
1: น
0: ั่นโดยตัวของเขาเองใช่ไหมครับแล้วคราวนี้พอมีกระบวนการอุตสาหกรรมมากขึ้นก็มีการถ่ายเขาเรียกว่าสิ่งซึ่งเป็นผลผลิตของอุตสาหกรรมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นน้ำเสียอะไรเงี้ยก็ออกมาเยอะมากสิ่งแวดล้อมเนี่ยอาเซียนบอกว่าทำยังไงที่จะทำให้มีเขาเรียกว่าสามารถรักษาสิ่งแวดล้อมหรือว่าใช้ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องน้ำนะน้ำในโลกนี้มีเยอะมากแต่เนื่องจากว่าประชากรเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วการบริโภคใช้น้ำเนี่ยก็มีเพิ่มขึ้นบางประเทศนะครับที่เคยบอกว่าเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์ของน้ำกับน้ำหมดทั้งประเทศ
1: ในบ้านเราในตอนนี้เลยนะฮะ
0: นั่นหมายความว่าทำอย่างไรที่จะตระหนักเรื่องน้ำมากขึ้น
1: ค
0: ือเดิมทีมนุษย์เนี่ยก็คิดว่าน้ำเป็นของธรรมชาติใช้แล้วไม่มีวันหมดแต่ตอนนี้เริ่มตระหนักแล้วว่ามีวันหมดอย่างเช่นกรณีของสิงคโปร
1: ์ครับ
0: สิงคโปร์เป็นประเทศที่เป็นเกาะใช่ไหมครับมีแหล่งน้ำของตนเองน้อยมาก
1: มีแต่น้ำเค็ม
0: สิงคโปร์เนี่ยต้องซื้อน้ำจากมาเลเซียจากข้อตกลงตั้งแต่แยกตัวออกจากมาเลเซียเมื่อ50ปีที่แล้วนะครับสิงคโปร์ตระหนักเรื่องน้ำมากและสิงคโปร์ต้องคิดเรื่องน้ำว่าทำอย่างไรที่จะทำให้น้ำเนี่ยที่ใช้ตามบ้านเรือนเนี่ยสามารถนำมาใช้อีกมาทำการ
1: reuse
0: กันใหม่นะครับรวมทั้งน้ำดื่มรัฐบาลสิงคโปร์บอกว่าทำไมคนจะต้องใช้จ่ายเงินเพื่อซื้อน้ำดื่
1: ม
0: ในเมื่อน้ำเนี่ยเป็นทรัพยากรที่มีต้นทุนต่ำมากดังนั้นรัฐบาลสิงคโปร์จึงสร้างวัฒนธรรมว่าไม่ซื้อน้ำดื่มแต่ให้ดื่มน้ำจากน้ำประปาน้ำประปาสิงคโปร์ดื่มได้ดังนั้นวัฒนธรรมตามมาก็คือคนที่เป็นคนสิงคโปร์ไม่ว่าจะเป็นคนหนุ่มสาวหรือว่าคนที่ทำงานมีกระติกน้ำแล้วก็รัฐบาลสิงคโปร์ก็ออกแบบให้ตึกที่ทำงานต่างๆครับต้องมีที่กรองน้ำที่กดน้ำฟรีใครไปกดก็ได้คนอยู่นอกตึกไปกดก็ได
1: ้
0: เพราะถือว่าน้ำเป็นส่วนหนึ่งของการบริโภคร่วมกัน
1: ดีจังเลย
0: ซึ่งแม้ว่าพอคนมีเงินคนก็รู้สึกว่าอยากซื้อน้ำที่พิเศษขึ้นรัฐบาลสิงคโปร์ก็จะต้องสู้เรื่องว่าทำยังไงที่จะดื่มน้ำโดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายหรือเสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดนะครับอันนี้ก็คือน้ำนะครับหรือกรณีของแม่น้ำโขงแม่น้ำโขงที่เราเรียกว่าแม่น้ำนานาชาติตอนนี้ก็กลายเป็นการแย่งชิงทรัพยากรน้ำกันแล้วนะครับตั้งแต่ต้นน้ำกับปลายน้ำนะต้นน้ำสร้างเขื่อนปลายน้ำเขาบอกว่าน้ำเค็มเข้ามานะครับจะทำยังไงดีมันก็นำไปสู่ปัญหาข้อพิพาทปัญหาเรื่องน้ำน้ำเลยกลายเป็นปัญหาใหญ่อันหนึ่งเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำใช้หรือว่าน้ำบริโภคที่สะอาดและพอเพียงเรื่องน้ำนี่เป็นเรื่องใหญ่มากของโลกใบนี้นะครับหลายประเทศต้องรณรงค์ว่าทำอย่างไรให้คนเนี่ยมีน้ำบริโภคที่สะอาดให้ได้นะครับ
1: จริงนอกจากน้ำนี่ยังมีพวกหมอกควันเรื่องต้นไม้อะไรพวกนี้อีกนะครับ
0: โอ้เรื่องควันนี่เป็นเรื่องใหญ่ตอนนี้เลยนะครับในฤดูแล้งเนี่ยถ้าใครไปเชียงใหม่เชียงรายอะไรเงี้ยก็จะเห็นว่าควันปกคลุมเมือง
1: ทุกปี
0: แล้วถ้าใครไปสิงคโปร์มาเลเซียนะครับก็จะเจอควันปกคลุม
1: จากอินโดนีเซียใช่ไหมฮะ
0: ควันจากการเผานะครับควันจากไฟป่านะครับปกคลุมกลายเป็นปัญหานานาชาติแต่ควันบอกว่าควันบอกว่าไม่รู้ว่าอยู่ชาติไหนนะครับคว
1: ันลอยไปทั่ว
0: เมื่อก่อนนี้ควันไม่มีปัญหาเพราะว่าคนเนี่ยหรือว่าเมืองเนี่ยตั้งอยู่ห่างไกลจากเขตพ่อปลูกนะครับแต่ตอนนี้ควันมีปัญหาเพราะว่าเมืองมันใหญ่ขึ้นแล้วควันมันก็ขึ้นไปแล้วมันลงมาเมื่อมีคนก็เลยกลายเป็นรู้สึกว่าควันเป็นปัญหานะครับก็นำไปสู่กระบวนการที่ต้องแก้ไขวิธีการเผาป่าเผา เพราะปลูกต่างๆในฤดูแล้งควันจึงกลายเป็นประเด็นสำคัญของสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนเพราะควันนี้นำไปสู่ปัญหาสุขภาพสิงคโปร์กับมาเลเซียนะครับตระหนักว่าควันทำให้เกิดปัญหาภายในของคนเยอะมากเลยนะครับดังนั้นสิงคโปร์กับมาเลเซียต้องการเข้าไปแก้ไขปัญหาณตรงจุดของปัญหาแต่มันก็ต้องใช้ความร่วมมือและก็เทคโนโลยีสูงมากนะครับมันเป็นปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกันที่ก็พยายามอธิบายว่าปัญหามันเริ่มต้นตรงไหนกันแน่ๆอันนี้ก็ยังปรึกษายังศึกษากันนะครับจะไปชี้สาเหตุใดสาเหตุหนึ่งก็ยังไม่ได้แต่หมายความว่าอาเซียนจะต้องร่วมมือกันในเรื่องนี้นะครับเพื่อทำให้ชีวิตคนเนี่ยอยู่ดีกินดีมากขึ้นครับ
1: ชีวิตคนในอาเซียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมากขึ้นนะครับและทั้งหมดนี้คือประเด็นในเรื่องสังคมและวัฒนธรรมของอาเซียนนะครับต้องขอบคุณทัศนะและความรู้ดีๆที่นำมาแบ่งปันจากอาจารย์ธำรงศักดิ์ครับขอบพระคุณอาจารย์มากๆครับแล้วกลับมาพบกับเราสองคนได้ใหม่ในรายการวิถีอาเซียนครับครั้งหน้ายังมีประเด็นที่น่าสนใจให้ติดตามวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ

การผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ผู้ชมคะวันนี้เราพาท่านผู้ชมมาที่สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยค่ะและเราเป็นทีมงานแรกที่ได้เข้ามาถ่ายทำในสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยในวันนี้ดิฉันปิรัญญานิยมไทยและแขกรับเชิญของเราคุณมาร์ควอร์นอคค่ะสวัสดีค่ะคุณมาร์คค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สถานทูตออสเตรเลียประเทศไทยเป็นสถานทูตที่ใหญ่ที่สุดอันดับ4ของประเทศออสเตรเลียทั่วโลกครับ
0: ค่ะ
2: แล้วอันนี้สะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างออสเตรเลียกับไทยที่แน่นแฟนมากครับแล้วคุณสามารถเห็นว่าออกแบบของสถานทูตแห่งนี้เป็นออกแบบพิเศษมากเพราะว่าผสมผสานสไตล์ไทยกับสไตล์ออสเตรเลียครับคุณปิ้นอยากไปดูไหม
0: คุณมาร์คพาไปชมเลยค่ะ
1: ได้ครับ

0: ก็ห้องนี้เป็นห้องถงของสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียครับแต่ปีที่แล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคุณจูลีบิชอปได้มาเปิดสถานทูตแห่งใหม่ครับรัฐมนตรีไทยของรัฐมนตรีกระทรวงการต่างว่าการกระทรวงการต่างประเทศไทยมาร่วมงานเลี้ยงด้วยครับแล้วคุณจิรายุอิสรังกุลณอยุธยาผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ได้มาด้วยครับ
1: เมื่อวันที่3สิงหาคม2560นะคะ
0: ใช่ครับแล้วผมจำได้มากเพราะว่าผมเป็นพิธีกรในงานในงานนี้ครับผมเป็นโอกาสพิเศษมากครับ
1: เราได้เจอกับพิธีกรของงานเปิดสถานทูตด้วยตนเองนะคะคุณมาร์คพาเราชมต่อไปเลยค่ะ
0: ได้ครับ

0: ท่านผู้ชมคะขณะนี้เรานั่งอยู่ในสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยนะคะและแขกรับเชิญของเราค่ะคุณมาร์ควอร์น็อกค่ะคุณมาร์คคะคุณมาร์คเรียนภาษาไทยมายังไงคะ
1: ก็โอเคครับผมคิดว่าเราต้องเรียนภาษาไทยก่อนเริ่มทำงานที่สถานทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยเพราะสังสมต่ำต้องพูดภาษาไทยนะ
0: สังสมต่ำต้องพูดภาษาไทยนะคะ
1: ใช่ครับ
0: คุณมาร์คเรียนภาษาไทยยากไหมคะ
1: ยากมากครับก็เรียนภาษาอื่นๆก็ไม่ใช่เรื่องง่ายครับแต่ว่ารัฐบาลของออสเตรเลียเราต้องการให้นักการทูตพูดภาษาอื่นรวมถึงภาษาไทยด้วยครับเพราะฉะนั้นก็ผมคิดว่าผมสามารถผมพูดภาษาไทยได้แล้วช่วยผมในงานทำของผมแต่ว่าถ้าผมไปเดินทางต่างจังหวัดช่วยมากครับ
0: เอาไว้สั่งอาหารนะคะ
1: สั่งอาหาร
0: แต่ว่าภาษาไทยเนี่ยที่ยากที่สุดคืออะไรคะสำหรับคุณมาร์ค
1: ก็ด้วยหนังสือครับผมต้องจำได้กอไก่ปอปลาปอใบไม้ก็จำได้ยากครับแล้วนอกนี้คำบางครั้งออกเสียงยากครับโดยยกตัวอย่างครับขายไก่ยากมากครับ
0: ว้าวท่านผู้ชมคะ
1: เข้าใจประโยคแบบนี้ผมคิดว่าเป็นประโยคยากครับ
0: แต่คุณมาร์คสามารถพูดได้อย่างชัดเจนนะคะ
1: ใคร
0: ขายไข่ไก่ท่านผู้ชมคะเราอยากทราบต่อไปว่าตำแหน่งเลขานุการโทหรือว่า second secretary เนี่ยทำอะไรคะ
1: ก็ที่สถานทูตเราพยายามพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศออสเตรเลียกับประเทศไทยครับแล้วผมเป็นเจ้าหน้าที่ที่พยายามช่วยในเรื่องนี้ครับสิ่งที่ผมทำก็คือผมพยายามเข้าใจวิธีคิดของคนไทยครับแล้วผมพยายามเข้าใจวัฒนธรรมไทยการเมืองไทยเศรษฐกิจไทยเพื่อทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศให้ได้ดีขึ้นครับ
0: นักการทูตจะต้องสามารถเข้าใจวัฒนธรรมท้องถิ่นภาษาของประเทศนั้นๆเพื่อที่จะสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอย
1: ่
0: างน
1: ี้
0: ใช่ไหมคะท่านผู้ชมคะเราทราบกันนะคะว่าออสเตรเลียกับไทย มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดมาเป็นเวลายาวนาน
1: ใช่ครับ
0: เมื่อปี2560ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นปีที่ครบรอบความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับออสเตรเลีย65ปีแล้วนะคะซึ่งเราก็มีการแลกเปลี่ยนการเยือนกันเป็นอย่างมากหลายๆครั้งนะคะอยากให้คุณมาร์คเล่าให้เราฟังนิดนึงค่ะว่าภาพรวมความสัมพันธ์ของไทยกับออสเตรเลียเป็นอย่างไรคะ
1: ก็ดีมากครับปีที่แล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคุณจูลีบิชอป

0: เขามาเยือนประเทศไทยแล้วเป็นการเยือนสำคัญมากคุณจูลี บิชอปเขาเจอนายกรัฐมนตรีไทยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแล้วรองนายกรัฐมนตรีดร.สมคิดด้วยครับเป็นการเยือนที่สำคัญมากเพราะว่าผู้นำของเราสามารถหารือกันแล้วผมคิดว่าหารือกันสามารถทำความเข้าใจที่ดีขึ้นแล้วผมคิดว่าเป็นโอกาสที่ดีมากนอกจากนี้คุณจูลี บิชอปได้มาเบิดสถานทูตสถานเอกอัครราชทูตแห่งใหม่ครับแล้วเป็นโอกาสที่ดีมากสำหรับเราครับ
1: ค่ะเราทราบว่าคุณมาร์กเนี่ยได้เป็นผู้ติดตาม ท่านรัฐมนตรีจูลี่บิชอปในการเยือนในครั้งที่ผ่านมาด้วยคุณมาร์กเล่าให้เราฟังนิดนึงค่ะว่าการเป็นเจ้าหน้าที่การทูตที่ช่วยเตรียมการเยือนของรัฐมนตรีของประเทศของตัวเองต้องทำอย่างไรบ้างคะ
0: ก็เราต้องทำงานอย่างหนักโดยเฉพาะกับเจ้าหน้าที่ที่ทำงานที่กระทรวงการต่างประเทศไทยครับเราสามารถจัดการการยื่นแบบนี้ถ้าเราไม่มีความร่วมมือที่ดีมากกับเจ้าหน้าที่ที่ทำงานที่กระทรวงการต่างประเทศครับแต่ว่าเราต้องเตรียมตัวด้านจัดงานการประชุมระหว่างผู้นำครับแล้วอันนี้เราต้องทำให้ทุกอย่างเรียบร้อยครับแล้วเราต้องเตรียมประเด็นที่ผู้นำของเราจะหารือกันแล้วอันนี้
1: เป็นเรื่องที่ยากใช่ไหม
0: ไม่ยากแต่ว่าเป็นเรื่องสำคัญครับ
1: เป็นเรื่องสำคัญเราต้องเตรียมตั้งแต่การเข้าพบของท่านรัฐมนตรีกับผู้นำในด้านต่างๆใช่ไหมคะเราต้องเตรียมประเด็นสนทนาเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างประสบความสำเร็จได้ด้วยดีเพราะว่าเรามีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกัน
0: ใช่ครับ
1: เราทราบมาว่าท่านนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา มีกำหนดที่จะเยือนออสเตรเลียในช่วงมีนาคมนี
0: ้ใน
1: กรอบการประชุมสุดยอดอาเซียนออสเตรเลียคุณมาร์กเล่าให้เราฟังหน่อยค่ะว่าการไปเยือนครั้งแรกของท่านนายกนี้จะมีความประโยชน์อย่างไรต่อความสัมพันธ์ของเราสองประเทศคะ
0: ผมคิดว่าจะมีประโยชน์อย่างมากครับโดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีของประเทศออสเตรเลียยินดีที่จะเป็นประธานจัดการของการประชุมสุดยอดอาเซียนออสเตรเลียครับแล้วผู้นำของประเทศไทยและทุกประเทศที่ในอาเซียนจะมาเยือนประเทศออสเตรเลียในช่วงเดียวกันเป็นผมคิดว่าเป็นครั้งแรกที่นายกรัฐมนตรีออสเตรเลียได้จัดการการประชุมสุดยอดแบบนี้ครับแล้วผมมั่นใจว่านายกรัฐมนตรีไทยและนายกรัฐมนตรีของประเทศออสเตรเลียจะได้รับประโยชน์จากการหารือกันครับผมคิดว่าจะเป็นจุดสำคัญสำหรับความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับออสเตรเลียผมคิดว่าจะเป็นเรื่องดีมากแล้วนอกจากนี้ผมจะไปด้วยผมจะไป
1: oh,
0: ที่ประเทศออสเตรเลียแล้วผมจะเป็น liaison officer สำหรับนายกรัฐมนตรีไทย
1: ค่ะคุณมาร์กจะเป็นเจ้าหน้าที่ที่ติดตามท่านนายกรัฐมนตรีประยุทธ์นะคะในการประชุมในเดือนมีนาคมดังกล่าวนี้นะคะอย่างที่ได้เรียนว่าการเยือนครั้งนี้จะเป็นการเยือนครั้งแรกของท่านนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยที่จะไปเยือนออสเตรเลียด้วยซึ่งก็จะเป็นก้าวที่สำคัญที่จะช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ของไทยและออสเตรเลียนะคะ
0: ใช่ครับ
1: คุณมาร์กคะในปี2561นี้เนี่ยสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียมีแผนในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างออสเตรเลียและไทยอย่างไรบ้างคะ
0: ก็เรามีแผนงานหลายอย่างครับปีที่แล้วเป็นปีที่สำคัญมากเรามีรัฐมนตรีคุณจูลี บิชอปเรามีรัฐมนตรีกลาโหมด้วยที่มาเยือนประเทศไทยปีที่แล้วแล้วก็รัฐมนตรียุติธรรมแล้วเราวางแผนว่าอาจจะมีการเยือนที่สำคัญมากปีนี้ครับแล้วแต่ยังกำลังจัดการเรื่องนี้ครับแล้วก็นอกจากนี้เรามีความร่วมมือด้านหลายด้านโดยเฉพาะการด้านศึกษาด้านตำรวจด้านทหารแล้วก็การท่องเที่ยวแน่นอนครับ
1: ความร่วมมือของไทยกับ

0: ออสเตรเลียครบรอบในทุกๆด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษาด้านตำรวจทหารหรือว่าเป็นด้านการท่องเที่ยวนะคะเราอยากมาพูดถึงเรื่องความร่วมมือในด้านเศรษฐกิจบ้างนะคะ
1: ได้ครับ
0: ออสเตรเลียกับไทยเนี่ยมีความใกล้ชิดกันทางด้านเศรษฐกิจพอสมควรเราซื้อขายกันมานานแล้วอย่างไรก็ดีเนี่ยตั้งแต่ปี2547ที่ผ่านมาออสเตรเลียกับไทยได้ลงนามความตกลงการค้าเสรีไทยออสเตรเลียหรือที่เราเรียกกันว่าทัฟต้านะ
1: ค
0: ะซึ่งทำให้การค้าของประเทศเราเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง3เท่าแต่ว่าท่านผู้ชมหลายๆท่านอาจจะไม่ทราบว่าที่ผ่านมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี2560เนี่ยไทยได้ดุลการค้าจากออสเตรเลียเป็นจำนวนประมาณ 6,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะอยากให้คุณมาเล่าให้เราฟังนิดนึงค่ะว่าคนออสเตรเลียเนี่ยสนใจซื้ออะไรจากประเทศไทยคะ
1: ก็เราสนใจซื้อหลายอย่างครับแต่ว่าผมคิดว่าการค้าระหว่างประเทศไทยกับออสเตรเลียคนออสเตรเลียชอบรถของประเทศไทยซื้อรถจำนวนมากครับแล้วก็สำหรับประเทศออสเตรเลียเรารู้ว่าคนไทยต้องการมาเรียนที่ประเทศออสเตรเลียจริงๆแล้วมีคนไทยหลายคนที่พูดภาษาอังกฤษกับสำเนียงโอซี่มากๆแล้วผมตกใจมากครับแล้วเราหวังว่าความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจดีขึ้นแล้วการลงทุนดีขึ้นด้วยครับ
0: ค่ะคุณมาพูดถึงเรื่องการลงทุน
1: ใช่ครับ
0: มีข้อมูลที่เราได้เตรียมมาว่าประเทศไทยเนี่ยไปลงทุนในออสเตรเลียจำนวนไม่น้อยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยการลงทุนในแง่ของในด้านพลังงานเหม
1: ื
0: องแร่หรือว่าธุรกิจด้านโรงแร
1: ม
0: ซึ่งการลงทุนของไทยที่ผ่านมาเนี่ยมากถึง 2,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐด้วยกันนะคะคุณมาคิดว่าไทยกับออสเตรเลียยังสามารถส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจอย่างไรบ้างอีกคะ
1: ก็ผมคิดว่านโยบาย Thailand 4.0 หรือนโยบายของ EEC ของประเทศไทยให้โอกาสที่สำคัญมากสำหรับธุรกิจของประเทศออสเตรเลียพวกเขากำลังคิดเกี่ยวกับการลงทุนในประเทศไทยแล้วผมคิดว่าอันนี้อาจจะช่วยนโยบายใหม่ของรัฐบาลไทยแบบ Thailand 4.0 ก็ 4.0 ครับ
0: ค่ะนักลงทุนออสเตรเลียสนใจที่จะมาลงทุนใน Thailand 4.0 และ EEC นะคะเพราะฉะนั้นเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้เห็นการลงทุนของนักลงทุนออสเตรเลียใน2โครงการดังกล่าวมากยิ่งขึ้น
1: ครับ
0: เมื่อสักครู่คุณมาร์คได้พูดถึงในเรื่องของการศึกษาเราทราบกันนะคะว่าประเทศไทยเนี่ยสนใจที่ไปเรียนที่ออสเตรเลียเป็นอย่างมากทั้งในระดับมัธยมหรือว่าในระดับมหาวิทยาลัยคุณมาร์คจะแนะนำนักเรียนนักศึกษาหรือว่าผู้ปกครองที่สนใจจะส่งลูกไปเรียนที่ประเทศออสเตรเลียให้เตรียมตัวยังไงดีคะเขาจะหาข้อมูลได้จากที่ไหนบ้าง
1: ก็ผมคิดว่านักเรียนคนไทยมีนักเรียนคนไทยจำนวนมากที่เรียนที่ออสเตรเลียแล้วและสิ่งที่สำคัญก็คือนักเรียนคนไทยต้องพูดภาษาอังกฤษได้ครับแล้วผมคิดว่าสำเนียงโอซีอาจจะเป็นสิ่งที่ยากสำหรับคนไทยเพราะฉะนั้นผมจะแนะนำให้คนไทยหรือนักเรียนไทยดูหนังโอซีครับ
0: ดูหนังโอซี
1: ใช่ครับ
0: สำเนียงภาษาอังกฤษแบบออสซี่เนี่ยยากอย่างไรคะคุณมาร์ค
1: What do you reckon? You don't know what I mean?
0: Oops
1: แน่นอนว่าสำเนียงออสซี่ก็เราพูดเร็วมากแล้วบางครั้งเราไม่พูดชัดมากครับผมคิดว่าคนไทยหรือนักเรียนไทยอาจจะไม่ได้ได้ยินสำเนียงแบบนี้ครับโดยเฉพาะพูดแบบกระไดไหมไม่เราไม่บอก Good morningเราพูดแบบกระไดแบบไม่จริงจังมากครับ
0: นอกจากภาษาแล้วอย่างไรก็ดีเนี่ยสถานเอกอัครราชทูตก็สามารถที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องการศึกษา
1: ใช่ครับ
0: ให้กับผู้ที่สนใจจะไปศึกษาที่ออสเตรเลียได้ใช่ไหมครับ
1: ได้ครับ
0: เพราะฉะนั้นถ้าหากว่านักเรียนนักศึกษาไทยสนใจที่จะไปเรียนที่ออสเตรเลียก็สามารถที่จะเข้ามาติดต่อที่สถานเอกอัครราชทูตได
1: ้
0: เพื่อขอข้อมูลนะคะคุณมาร์คคะออสเตรเลียกับอาเซียนเนี่ย เป็นเพื่อนกันมายาวนานมาก
1: ใช่ครับ
0: ออสเตรเลียเริ่มเป็นคู่เจรจาของอาเซียนตั้งแต่อาเซียนอายุเพียงแค่7ขวบ
1: ใช่
0: นะคะตั้งแต่ปี2517เพราะฉะนั้นเราเป็นเพื่อนที่ใกล้ชิดกันมาก
1: ใช่ครับ
0: คุณมาร์คคิดว่าประชาชนอาเซียนและออสเตรเลียได้ประโยชน์อะไรจากการร่วมมือกันระหว่างอาเซียนกับออสเตรเลียคะ
1: ก็ผมคิดว่าเป้าหมายของความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับออสเตรเลียก็คือทำให้ความมั่นคงมากขึ้นแล้วก็ทำให้ความพัฒนามากขึ้นด้วยครับแล้วก็เรามีโครงการหลายอย่างเพื่อทำให้ความมั่นคงและความพัฒนามากขึ้นครับเรามีหลายด้านครับการศึกษาการหารือผมคิดว่าอาเซียนเป็นสิ่งที่อาเซียนทำค่อนข้างดีมากก็คือจัดงานประชุมผู้นำระดับผู้นำเช่น East Asia Summit แล้วการประชุมอื่นๆครับแล้วผมคิดว่าเมื่อกี้คุณบอกว่าประเทศออสเตรเลียเป็นคู่เจรจาตั้งแต่หลายปีแล้วผมคิดว่าประเทศออสเตรเลียเป็นคู่เจรจาครั้งแรกของ
0: ประเทศแรก
1: ของอาเซียนเพราะฉะนั้นเรามีประสบการณ์ที่ดีมากกับในการทำงานกับอาเซียนครับแต่ว่าในที่สุดเป้าหมายก็คือความพัฒนาแล้วความมั่นคงที่ดีที่มากขึ้นครับ
0: คุณมาร์คคะเราขอถามเกี่ยวกับเรื่องไลฟ์สไตล์บ้างนะคะ
1: ครับ
0: คุณมาร์คเคยมาเที่ยวที่ประเทศไทยก่อนที่จะมาประจำการเม
1: ื
0: ่อมาประจำการแล้วเนี่ยความคาดหวังที่เคยมีกับประเทศไทยเป็นไปอย่างนั้นไหมคะ
1: ก็ตอนผมอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียผมพยายามเรียนภาษาไทยแล้วนอกจากนี้ผมพยายามเรียนหนังสือเกี่ยวกับประเทศไทยโดยเฉพาะวัฒนธรรมไทยแล้วผมรู้ว่าคนไทยใจดีมากเพราะว่าสิ่งที่ผมสังเกตตอนผมอยู่ที่ประเทศไทยก็คือคนไทยน้ำใจมากๆครับ
0: มีน้ำใจมากๆ
1: มีน้ำใจมากๆครับ
0: ใช่ค่ะคุณมาร์คคะประเทศไทยเนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศที่ได้รับความนิยมสำหรับนักการทูตที่จะมาประจำการสำหรับออสเตรเลียเนี่ยเป็นที่นิยมเหมือนกันหรือเปล่าคะ
1: ได้ครับมีนักการทูตหลายคนที่ต้องการมาประจำที่ประเทศไทยเพราะว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่เป็นส่วนกลางของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับเราสามารถทำงานเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทวิภาคีแล้วก็เราสามารถทำงานเกี่ยวกับหรือกับประเทศไทยที่เป็นส่วนกลางของภูมิภาคนี้ครับนี่มีความสำคัญอย่างมากครับ
0: ค่ะเราถามคุณมาร์คเรื่องสบายๆ บ้าง
1: ได้ครับ
0: คุณมาร์คคะคุณมาร์คได้ท่องเที่ยวในประเทศไทยบ้างไหมคะหรือทำงานจนไม่มีเวลาได้ไปเที่ยว
1: อ๋อผมต้องการไปเที่ยวตลอดเวลาครับ ผมเคยไปเที่ยวที่ต่างจังหวัดภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้เกือบทุกภาคครับแล้วก็มีทุกครั้งที่ผมไปนอกจากกรุงเทพแล้วที่กรุงเทพด้วยสนุกมากครับ
0: ถ้าคุณมาร์คจะแนะนำเพื่อนชาวออสซี่ที่ไม่เคยมาประเทศไทยให้มาเที่ยวในประเทศไทยเนี่ยจะแนะนำให้ไปเที่ยวที่ไหนคะ
1: ก็คนออสซี่เกือบทุกคนรู้จักภูเก็ตแล้วกระบี่แล้วแต่ว่าสิ่งที่ผมอาจจะแนะนำก็คือไปเที่ยวที่จังหวัดอื่นๆแบบอุบลราชธานีครับผมเคยไปที่นู่นแล้วก็มี National Park ที่สวยงามมากครับมีสัตว์มีป่ามีธรรมชาติที่ดีมากครับ
0: อุบลราชธานีนะคะซ
1: ึ่
0: งสอดคล้องกับนโยบายของประเทศไทยขณะนี้ที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองนะคะไม่ใช่ไปแต่ภูเก็ตหรือว่าเชียงใหม่อาจจะไปในที่ที่ยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นนะคะคุณมาร์คครับมีที่ไหนที่คุณมาร์คอยากไปแต่ยังไม่ได้ไปในประเทศไทยอีกบ้างไหมคะ
1: ก็ผมสิ่งที่สำคัญสิ่งที่ผมต้องการทำก็คือไปบ่อยกว่านี้ครับ
0: ไปบ่อยกว่านี้
1: บ่อยกว่านี้ครับ เพราะว่าผมชอบไปเที่ยวทั่วประเทศสิ่งที่ผมชอบมากก็คือหารือกับคนไทยที่อยู่ต่างจังหวัดเพราะว่าบางครั้งคนไทยมีแนวคิดหรือความคิดเห็นหรือมีอาหารที่แตกต่างครับแล้วผมชอบ ผมชอบไปเที่ยวเพราะว่าน่าสนใจ
0: ครับตั้งแต่ตอนเริ่มรายการคุณมาร์คบอกว่าเรียนรู้ภาษาไทยแล้วก็สามารถสั่งส้มตำได
1: ้ด้วย
0: ต
1: ั
0: วเองด้วยอาหารโปรดของคุณมาร์คในประเทศไทยคืออะไรคะ
1: อาหารโปรด
0: อาหารที่ชอบทาน
1: ก็กุ้งเต้นครับ
0: กุ้งเต้นซึ่งเป็นอาหารที่หาทาน
1: ไม่จริงไม่จริงครับพูดเล่นครับแต่ว่าผมเคยกินกุ้งเต้นครับที
0: ่
1: ภ
0: า
1: คอีสานสดสด
0: อร่อยไหมคะ
1: กระโดดออกจากถ้วยครับ
0: กระโดด
1: ผม
0: เลยไม่ได้ทานเพราะกุ้งกระโดดออกไปจากถ้วย
1: ทานได้เลยครับแต่ว่าผมคิดว่าเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายที่ผมจะทานกุ้งเต้นครับแต่เป็นผมแปลกใจนะครับ
0: อาหารอร่อยที่ทานครั้งแรกและจะเป็นครั้งสุดท้ายคือกุ้งเต้นนะคะแต่ว่าก็ยังมีอาหารอื่นๆที่ชอบทาน
1: แน่นอนครับ
0: นะคะ
1: เช่นน้ำตกหมูไส้กรอกอีสาน
0: ไส้กรอกอีสาน
1: ใช่ครับ อร่อยมากคร
0: ับ
1: อ
0: ร่อยมาก
1: แล้วขนมจีนน้ำยาครับ
0: น้ำตกหมูนะคะไส้กรอกอีสานขนมจีนน้ำยา
1: ใช่ครับ
0: ล้วนแต่เป็นอาหารที่อาจจะไม่ใช่อาหารที่เป็นคนรู้จักกันมากนักนะคะแต่อันนี้ต้องถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญ มากในระดับหนึ่งถึงจะสามารถเลือกทานอาหารแบบนี้ได้นะคะศึกษาต่อไปค่ะว่าจะทำอะไรต่อนะคะ อาหารอันหนึ่งที่ตอนนี้ประเทศไทยกำลังส่งเสริมก็คือในเรื่องของสตรีทฟู้ดคุณมาร์คได้ลองทานสตรีทฟู้ดในประเทศไทยบ้างไหมคะ
1: บ้างครับบ่อยมากครับ
0: ชอบไหมคะ
1: ผมผักแถวสีลมครับแล้วที่ถนนคอนเวนมีสตรีทฟู้ดเยอะมากครับแล้วอร่อยมากครับถ้าผมมีเพื่อนที่มาเที่ยวที่กรุงเทพทุกคนต้องการไปกินสตรีทฟู้ดครับ
0: นับว่าเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของประเทศไทยนะคะคุณมาร์คคะแต่ละปีก็มีนักท่องเที่ยวไทยเนี่ยไปเที่ยวออสเตรเลียเป็นจำนวนไม่น้อยนะคะแต่ส่วนใหญ่ก็อาจจะไปในเมืองใหญ่ๆเหมือนกันคุณมาร์คมีสถานที่ที่จะแนะนำให้คนไทยไปเที่ยว
1: มีครับมีเพราะว่า
0: เป็น best kept secret เลยนะคะ
1: best kept secret คือ Townsville ผมมาจาก Townsville อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับมีอากาศดีมากแล้วสัตว์มีป่ามึนอุบลเลยครับเป็นที่ที่ไม่มีคนที่รู้จักมากครับแต่ว่าเป็นสถานที่ที่สวยมากครับ
0: ค่ะ
1: แล้วมีวิถีชีวิตที่สบายสบายผมคิดว่าคนไทยจะชอบมากครับ
0: เราก็ต้องลองศึกษาดูนะคะ Townsville ของออสเตรเลีย
1: ใช่ครับ
0: อย่าลืมไปศึกษากันค่ะคำถามสุดท้ายแล้วนะคะคุณมาร์คทำงานในฐานะนักการทูตเนี่ยมีประสบการณ์อย่างไรบ้างคนออสเตรเลียมองนักการทูตอย่างไรบ้างคะเล่าให้ฟังนิดนึงว่าสำหรับประเทศไทยเนี่ยหลายๆครั้งคนจะมองว่านักการทูตมีชีวิตที่สะดวกสบายหรูหราแล้วก็อาจจะไปงานเลี้ยงเพื่อที่จะสังสรรค์มากกว่าที่จะทำงานเป็นเนื้อหาสาระค่ะ
1: ก็คนออสเตรเลียบางคนคิดว่านักการทูตไปงานเลี้ยงบ่อยแต่ว่าสิ่งที่สำคัญสำหรับผมก็คือผมแทนของประเทศออสเตรเลียแล้วก็ผมมาทำงานที่ประเทศไทยแล้วผมพยายามส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างออสเตรเลียกับไทยแล้วผมพยายามนักมากเรียนภาษาไทยเรียนเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยวิธีคิดไทยแล้วเป้าหมายก็คือเป็นเป้าหมายสำคัญไม่ใช่เรื่องของแค่ไปงานเลี้ยงครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเป็นโอกาสที่สำคัญแล้วผมภูมิใจเป็นตัวแทนของประเทศออสเตรเลียครับ
0: ค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้เราอยู่กับคุณมาร์ควอร์น็อกนะคะที่สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยเราได้เรียนรู้ประสบการณ์ของคุณมาร์คในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะนักการทูตในประเทศไทยรวมถึงเรียนรู้ถึงมุมมองของคุณมาร์คในการใช้ชีวิตในประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งประสบการณ์ในการท่องเที่ยวและรับประทานกุ้งเต้นนะคะ คุณมาร์คมีอะไรอยากจะฝากให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมของรายการวิทยุสรานรมบ้างไหมคะ
1: นี่ครับท่านผู้ชมสามารถติดต่อและติดตามข้อมูลของสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียได้ตามช่องทางดังนี้ครับ
0: ท่านผู้ชมคะสำหรับวันนี้เราขอขอบพระคุณสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยคุณมาร์ควอร์น็อกนะคะที่ได้นำเราชมสถานเอกอัครราชทูตที่สวยงามโอดโถงอันนี้นะคะ ท่านผู้ชมติดตามรายการรอบบ้านเราของเราต่อไปในโอกาสหน้าผ่านช่องทางวิทยุสรานรมทาง Facebook สรานรมเรดิโอรวมทั้งทางช่องทางของ Facebook กระทรวงการต่างประเทศค่ะสำหรับโอกาสหน้าเราอยากให้ท่านติดตามต่อไปว่าเราจะพาท่านไปที่สถานเอกอัครราชทูตไหนนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: อ่ะนักเรียนวันนี้ก็หมดเวลาเรียนแล้วครับกลับบ้านได้ครับผม
1: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: ก่อนกลับบ้านต้องทำมารีทีมก่อนห้องทีมก่อนเรียบร้อยครับผมทีมบนยาฆ่าเชื้อฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วค่ะทีมเช็ดโต๊ะเช็ดโต๊ะเรียบร้อยแล้วค่ะเชิญยกเก้าอี้ทีมขนน้ำจมน้ำเรียบร้อยแล้วครับทีมถูพื้น
3: เด็กไทยรู้หน้าที่ดีไม่ต้องเดียวจากบตด.

0: กิติพงศ์กับอภิสรทำไมถึงมาเรียนสายครับ
1: ระหว่างที่มาโรงเรียนผมเจอคุณยายเป็นลมครับผมก็เลยแวะช่วยคุณยายครับ
2: เพื่อนเราไปดูยายคนนั้นไหมว่ายายเขาเป็นอะไร
3: ได้สิเราไปดูกัน
1: ก็เลยมาเรียนสายครับ
0: จริงไหมครับอภิสร
4: จริงครับ
5: ครับเมื่อเช้านะครับเพื่อนของเรา2คนนี้นะครับมาเรียนสายครูก็เลยได้สอบถามสาเหตุไปนะครับระหว่างทางที่มาเรียนเนี่ยเพื่อนของเราเจอคนแก่กำลังเป็นลมอยู่ที่ทุ่งนาครับเพื่อนก็เลยไปช่วยครูอยากให้นักเรียนทุกคนนะครับปรบมือให้กับเพื่อนด้วยครับ
6: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว

0: เตรียมตัวแล้วไปปลุกเนซ่าออกไปผจญภัยกันดีกว่าสวัสดีครับเนซ่าทำไมตื่นเร็วจังเลยอ่ะ
1: แหมก็จะให้ตื่นสายให้ตะวันมาปลุกทุกวันได้ยังไงล่ะถึงยังไงการตามหาบันทึกข้อมูลก็เป็นเรื่องของเนซ่านะเนซ่าก็ต้องมีความรับผิดชอบเองด้วยสิ
2: แหมขอให้เป็นแบบนี้ทุกวันเถอะนะ
1: อย่ามาแซวกันนะคอมมี
0: ่เรามาดูกันดีกว่านะว่าเราจะไปประเทศไหนกันต่อ
1: เมื่อวานตะวันบอกว่าจะไปประเทศที่ก่อตั้งอาเซียนกันก่อนใช่ไหมล่ะ
0: ใช่ครับเราไปมาเลเซียกันมาแล้วถ้าไม่นับประเทศไทยก็ยังเหลืออีก3ประเทศอ่ะ
1: สิงคโปร์อินโดนีเซียฟิลิปปินส
0: ์ถูกต้อง
1: งั้นประเทศต่อไปที่เราจะไปก็คือประเทศนี้สิงคโปร
0: ์ว้าวในที่สุดตะวันก็จะได้ไปสิงคโปร์ตะวันได้ยินมาว่าประเทศเป็นเกาะเล็กๆที่มีชื่อเสียงมากเลยอ่ะ
1: ใช่แล้วล่ะตะวันสิงคโปร์น่ะเป็นประเทศที่มีขนาดเล็กที่สุดในอาเซียนเลยนะแต่ว่ากลับเป็นประเทศที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและมั่งคั่งระดับต้นๆของโลกชนะ
0: ว้าวจริงเหรอครับเนี่ยผมอยากรู้จังเลยว่าสิงคโปร์เป็นยังไงอ่ะ
1: งั้นไปดูกันเลยค่ะยินดีต้อนรับสู่สิงคโปร์

0: ือบไปแล้วอ่ะทำไมเรามาโผล่กลางทะเลได้ครับเมซ่า
1: คือมันไม่รู้เหมือนกันนะเดี๋ยวดูแผนที่ก่อนนะในแผนที่บอกว่าบันทึกข้อมูลอยู่แถบนี้นี่แน่ก็คือช่องแคบยะโฮซึ่งเป็นช่องแคบที่อยู่ระหว่างมาเลเซียกับสิงคโปร์ยังไงล่ะแสดงว่าบันทึกข้อมูลน่ะต้องอยู่บนเรือนี้แน่ๆเลย
0: งั้นเราก็มาหากันเถอะ
1: เจอแล้วประเทศสิงคโปร์มีชื่ออย่างเป็นทางการว่าสาธารณรัฐสิงคโปร์เป็นนครรัฐที่ตั้งอยู่บนเกาะเล็กๆทางใต้ของมาเลเซียทางเหนือติดกับประเทศมาเลเซียขั้นด้วยช่องแคบยะโฮทางตอนใต้ติดกับประเทศอินโดนีเซียขั้นด้วยช่องแคบมาละกาและถูกขนานด้วยทะเลจีนใต้ทางทิศตะวันตกสิงคโปร์เป็นประเทศขนาดเล็กมีพื้นที่เพียงประมาณ710ตารางกิโลเมตรทั้งประเทศจึงมีเมืองเดียวและมีฐานะเป็นเมืองหลวงในตัวเองด้วย
0: โอ้โหมีขนาดพื้นที่พอๆกับเกาะภูเก็ตของไทยเราเองเลยนะเนี่ยเนซ่า
1: ใช่แล้วล่ะและเพราะว่ามีพื้นที่น้อยนี่เองจึงทำให้สิงคโปร์เป็นประเทศที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นมากที่สุดในโลกแห่งหนึ่งเลยทีเดียวนะส่วนทางด้านภูมิอากาศนั้นเป็นแบบร้อนชื้นแล้วก็มีฝนตกชุกอุณหภูมิอบอุ่นสม่ำเสมอตลอดทั้งปี
0: ว้าวอากาศอบอุ่นตลอดปีเลยอ่ะดีจังเลยเนาะ
1: ใช่แล้วล่ะนี่เป็นจุดเด่นที่ทำให้คนมาท่องเที่ยวที่สิงคโปร์ได้ตลอดทั้งปีเลยล่ะเอาล่ะเรามาถึงสิงคโปร์แล้วล่ะ
2: ท่องโลก10บวก1อาเซียน
3: โอ้ยเพราะเจ้าเด็กสองคนนั่นแท้ๆเลยทำเอาเราลอยมาออกกลางทะเลได้ยังไงล่ะเนี่ยโอ้ยหิวก็หิวตัวก็เหม็นเอ๊ะอะเดเอ๊ะนั่นนั่นมันเจ้าเด็กสองคนนั่นนี่นะพวกมันมาอยู่ที่นี่ด้วยงั้นเหรอดีละได้โอกาสล้างแค้นแล้ว
0: นี่คือเมอร์ไลออนที่โด่งดังสินะครับผมเคยเห็นในรูปตั้งหลายครั้งแล้วว่า
1: ใช่แล้วล่ะนี่ก็คือเมอร์ไลออนเดิมทีถูกออกแบบให้เป็นสัญลักษณ์ของการท่องเที่ยวของสิงคโปร์แต่ตอนนี้ถือได้ว่าเป็นเครื่องหมายประจำชาติของประเทศสิงคโปร์ไปแล้วล่ะ
0: แล้วเมอร์ไลออนเนี่ยคือตัวอะไรเหรอครับเนซ่า
1: เมอร์ไลออนหมายถึงสิงโตทะเลเพราะมีหัวเป็นสิงโตมีตัวเป็นปลายังไงล่ะที่มีรูปร่างอย่างเนี้ยก็เพื่อสื่อให้เห็นถึงความเป็นมาของประเทศสิงคโปร์ยังไงล่ะ
0: ความเป็นมาของสิงคโปร์เป็นยังไงเหรอครับ
1: งั้นลองมาดูประวัติของสิงคโปร์จากบันทึกข้อมูลที่เก็บมาเมื่อกี้แล้วกันนะสิงคโปร์เดิมทีชื่อว่าเทมาเซกมีความหมายว่าเมืองแห่งทะเลเป็นจุดพักสินค้าและเรือเดินสมุทรจากพ่อค้าทั่วโลกตามบันทึกของชาวมาเลเล่ากันว่ามีเจ้าชายองค์หนึ่งได้เดินทางผ่านมาแล้วก็ได้เห็นสัตว์รูปร่างสวยงามที่ชาวเมืองเรียกกันว่าสิงโตจึงได้ตั้งชื่อเกาะนี้ใหม่ว่าสิงหปุระมีความหมายว่าเมืองสิงโตซึ่งก็คือประเทศสิงคโปร์ในปัจจุบันไงล่ะ
0: อ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองอ่ะหัวสิงโตกับท่อนตัวที่เป็นปลาคล้ายๆกับนางเงือกของไทยเลยนะครับ
1: นางเงือกอะไรหรอ
0: ก็นางเงือกตัวละครในวรรณ

0: ไทยเรื่องพระอภัยมณีไงล่ะครับที่ท่อนบนเป็นผู้หญิงแต่มีท่อนล่างเป็นปลายังไงล่ะครับตะวันแค่อยากจะบอกว่าเมืองไทยก็มีอะไรคล้ายๆแบบนี้เหมือนกันนะครับอ่ะต่อเรื่องสิงคโปร์กันต่อดีกว่าเนอะ
1: ได้เลยตะวันรู้ไหมว่ากว่าจะมาเป็นสิงคโปร์อย่างทุกวันนี้ได้อ่ะสิงคโปร์ต้องตกอยู่ภายใต้การปกครองของประเทศในยุโรปหลายประเทศเลยทีเดียวนะนั่นเป็นเพราะว่าที่ตั้งของประเทศสิงคโปร์อยู่ในซานค้าเดินเรือขายสินค้าระหว่างจีนญี่ปุ่นกับอินเดียเปอร์เซียและยุโรปที่สะดวกที่สุดโดยผ่านทางช่องแคบมาละกาเข้ามายังไงล่ะสิงคโปร์อยู่ภายใต้การปกครองของอาณาจักรต่างๆมาหลายอาณาจักรจนกระทั่งช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่15โปรตุเกสเป็นยุโรปชาติแรกที่เข้ามายึดครองสิงคโปร์ต่อมาศตวรรษที่17ก็เปลี่ยนไปอยู่ภายใต้อิทธิพลของฮอลันดาแทนและเมื่ออังกฤษแผ่ขยายอิทธิพลเข้ามาในแหลมมาลายูในราวคริสต์ศตวรรษที่18ได้มาขอเช่าสิงคโปร์จากฮอลันดาและมีสิทธิครอบครองตามข้อตกลงต่อจากนั้นมาสิงคโปร์ก็ตกอยู่ภายใต้อาณานิคมของอังกฤษพอหลังสงครามโลกครั้งที่2อังกฤษยกฐานะสิงคโปร์ให้เป็นอาณานิคมแบบเอกเทศมีอำนาจปกครองกิจการภายในของตัวเองยกเว้นในเรื่องการทหารและการต่างประเทศ
0: ทั้งที่เป็นเกาะเล็กๆนะแต่กลับเกิดเรื่องขึ้นมากมายเลยนะครับ
1: ถึงสิงคโปร์จะเป็นเกาะเล็กๆแต่ก็อยู่ในตำแหน่งที่สำคัญมากใช่นะเพราะว่าเป็นจุดผ่านสำคัญในการเดินเรือมาตั้งแต่สมัยก่อนเลยยังไงล่ะ
0: ว่าแต่ว่าตอนนี้สิงคโปร์ยังมีฐานะเป็นประเทศอาณานิคมของอังกฤษอยู่อีกหรือเปล่าวะครับเนซ่า
1: อ๋อไม่ละละกาตะวันประเทศสิงคโปร์ได้ประกาศตัวเป็นเอกราชมีอธิปไตยเป็นของตัวเองมาตั้งแต่ปี1965หรือในช่วงปีพุทธศักราช2508โดยปกครองในรูปแบบสาธารณรัฐมีประธานาธิบดีเป็นประมุขฝ่ายพิธีการและมีนายกรัฐมนตรีเป็นประมุขฝ่ายบริหารค่ะในปัจจุบันสิงคโปร์ถือได้ว่าเป็นประเทศที่มีความมั่นคงทางการเมืองมากที่สุดในโลกอีกประเทศหนึ่งเลยทีเดียวนะรู้ไหมว่าทำไม
0: ทำไมเหรอครับ
1: เพราะว่าตั้งแต่สิงคโปร์เป็นเอกราชรัฐบาลของสิงคโปร์ก็มาจากพรรคการเมืองเดียวที่ครองเสียงข้างมากมาโดยตลอดไงล่ะนอกจากนี้สิงคโปร์ยังเป็นชาติเดียวในเอเชียที่ติดทำเนียบประเทศที่มีการคอร์รัปชันน้อยที่สุดอีกด้วยนะ
0: อ
1: ๋
0: อเป็นแบบนี้นี่เองอะนี่ถ้าประเทศไทยได้ติดทำเนียบประเทศที่มีการคอร์รัปชันน้อยที่สุดบ้างก็ดีสิเนาะ
1: รำพึงอะไรนะตะวัน
0: โอ้เปล่าไม่มีอะไรหรอกตะวันแค่คิดเล่นๆนะ
1: เอาล่ะถ้าไม่มีอะไรแล้วเราไปที่ต่อไปกันดีกว่าเนาะ
2: จะพวกนั้นจะไปแล้วต้องรีบตามไปโอ้ยหิวจังเลยหาอะไรกินไปด้วยดีกว่าข้อยังชั่วอิ่มขึ้นมาหน่อยข้าอาหารเหรอเดี๋ยวนะอ้าวนี่อ้าวไม่ใช่เหรองั้นนี่อ่ะอ้าวไม่ใช่เอ้านี่ก็ไม่ใช่เอ้าไม่ใช่โอ้ยวุ่นวายจริงๆเลยเอาไปเลือกเองเลยไปเอ้าอ๋อนี่น่ะเหรอเงินที่ใช้ในสิงคโปร์เนี่ยเรียกว่าอะไรนะดอลลาร์สิงคโปร์งั้นเหรอ
0: นี่เนซ่าตะวันว่าคนสิงคโปร์เนี่ยดูหลากหลายจังเลยเนอะนั่นก็เหมือนคนจีนนี่ก็เหมือนคนแขกอะ
1: ตะวันเขาจะไม่ผิดหรอกจ้าเพราะว่าสิงคโปร์นะเป็นสังคมแบบรวมหลายเชื้อชาติยังไงล่ะ
0: สังคมแบบรวมหลายเชื้อชาติเป็นยังไงเหรอครับ
1: คือว่าไปแล้วนะชาวสิงคโปร์ดั้งเดิมน่ะไม่มีหรอกแต่จะเป็นคนมาจากหลายๆเชื้อชาติที่มาอาศัยอยู่บนเกาะสิงคโปร์ซึ่งมีทั้งคนจีนคนอินเดียมาเลเซียแต่ว่าสิงคโปร์ก็ส่งเสริมความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันโดยให้ทุกคนเป็นชาวสิงคโปร์โดยไม่คำนึงว่าเป็นเชื้อชาติใดยังไงล่ะ
0: เป็นอย่างนี้นี่ดีจังเลยนะครับแต่อย่างเงี้ยจะไม่ลำบากเหรอครับมีหลายเชื้อชาติแบบเนี้ยคงมีหลายเรื่องที่ไม่สะดวกอะ
1: อย่างที่ตะวันคิดนั่นแหละสิงคโปร์น่ะถือว่าเป็นประเทศที่มีการนับถือศาสนาและการใช้ภาษาพูดที่หลากหลายมากก็เพราะว่าการเชื้อชาตินี่แหละอย่างเรื่องภาษาที่มีอยู่มากมายแต่สิงคโปร์ก็มีการกำหนดภาษาที่เป็นภาษาราชการถึง4ภาษาเชียวนะก็คือภาษามาเลย์ภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาทมิฬแถมรัฐบาลยังสนับสนุนให้คนสิงคโปร์รู้ภาษากันอย่างน้อยคนละ2ภาษาด้วยล่ะ
0: แสดงว่าเขาต้องให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตและการศึกษามากเลยสินะครับ
1: แต่ก็ต้องบอกด้วยนะว่า

0: ืนแล้วก็โดนปรับอาแน่เลย
1: หึยอ่ะเนซ่านั่นธงชาติของสิงคโปร์ใช่ไหมครับ

0: มอภาคของมนุษย์โดยทั่วหน้าสีขาวหมายถึงความบริสุทธิ์และความดีงามที่แพร่หลายและคงอยู่ตลอดกาลรูปพระจันทร์เสี้ยวเป็นรูปพระจันทร์เสี้ยวข้างขึ้นซึ่งแสดงถึงความเป็นชาติใหม่ที่ถือกำเนิดขึ้นดาว5ดวงหมายถึงอุดมคติ5ประการของชาติสิงคโปร์ได้แก่ประชาธิปไตยสันติภาพความก้าวหน้าความยุติธรรมและความเสมอภาค
1: ไอ้เจ้าเด็กพวกนั้นมันอยู่ที่ไหนกันนะอ่ะอยู่นั่นเองพวกมันจะไปแล้วต้องรีบตามไปอะละ
2: ท่องโลก10+1อ่ะ

0: ไรหรอครับเนซ่า
1: อ๋อที่นี่ก็คือไชน่าทาวน์พูดง่ายๆว่าย่านของคนจีนในสิงคโปร์ยังไงล่ะ
0: อ๋องั้นก็เหมือนกับเยาวราชสินะครับ
1: ตะวันดูสิถึงจะอยู่ในเขตของคนจีนนะแต่ก็มีวัดของหลายศาสนาอยู่เลยใช่ไหมทั้งวัดแขกวัดจีนแล้วก็โบสถ์ฝรั่ง
0: โอ้จริงด้วยครับ
2: ยี่หน่อยอยู่ไหนกันนะแป๊บเดียวหายไปหมดละอ่ะนั่นไงเย้ยหายไปแล้วเจอแล้วจะพกเด็กตัวแสบ
0: ว้าจอมจรมายากรไม่อยู่ที่นี่ได้ไงเนี่ย
2: เฮ้อพูดแล้วเรื่องมันยาวยาวแถมรันทดด้วยนะทั้งพลาดตกน้ำโดนพัดจนออกมาทะเลต้องลอยคอเฮ้ยไอ้จะพวกเด็กบ้าหนีไปแล้วเหรอเฮ้ยอย่าหนีนะจะพวกเด็กตัวแสบ
0: เฮ้ยทำไงดีอ่ะตามมาติดๆเลยอ่ะเดี๋ยวเลี้ยวข้างหน้านั่นนะแล้วก็ใช้ที่วัดถึงนั้นไปดีกว่า
2: เฮ้ยอ้าวเฮ้ยหายไปไหนกันอีกแล้วเนี่ยเมื่อกี้ยังเห็นเลี้ยวเข้ามาแท้ๆนะมาโถเฮ้ยหายไปไหนกันนะ

0: เดซ่าบอกแล้วว่ากฎระเบียบของที่นี่เคร่งครัดมากเลยนะตะวันเป็นไงล่ะ
1: โอ้ยหนีเจ้าจอมจรพ้นแล้วสินะมันไม่ตามมาแล้วใช่ไหมอ่ะ
0: คงตามมาไม่ได้แล้วล่ะ
1: นั่นชิงช้าสวรรค์อันเบอร์เลยอ่ะ
0: นี่ก็คือสิงคโปร์ไฟลายเออร์ชิงช้าสวรรค์ที่สูงที่สุดในโลกในขณะนี้ในปี2012ต่อไปอ่ะอาจจะมีที่สูงกว่านี้อีกก็ได้นะสิงคโปร์ถือว่าเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วเพียงประเทศเดียวในอาเซียนและเป็นประเทศที่มีความมั่นคงทางการเงินและเศรษฐกิจมากที่สุดประเทศหนึ่งในโลกทั้งที่เป็นเกาะขนาดเล็กและไม่มีทรัพยากรทางธรรมชาติมากนักนั่นเป็นเพราะว่าสิงคโปร์เน้นพัฒนาเศรษฐกิจด้านการค้าโดยเป็นประเทศพ่อค้าคนกลางในการซื้อขายสินค้าเนื่องจากมีท่าเรือขนส่งสินค้าปลอดภาษีทำให้สินค้าที่ผ่านสิงคโปร์มีราคาถูกและปัจจุบันสิงคโปร์ยังมีท่าเรือขนาดใหญ่และทันสมัยที่สุดในโลกประเทศหนึ่งนอกจากนี้สิงคโปร์ยังเป็นผู้สร้างแท่นขุดเจาะน้ำมันรายใหญ่ของโลกและยังมีกิจการกลั่นน้ำมันใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกอีกด้วย
1: โอ้โหไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าประเทศเล็กๆแบบนี้จะมีเรื่องราวน่าสนใจมากมายขนาดนี้มิน่าล่ะเวลาตะวันดูข่าวเกี่ยวกับเรื่องราคาน้ำมันเขาถึงได้อ้างราคาตลาดสิงคโปร์ทุกทีเลยอ่ะเป็นเพราะว่าที่เนี่ยเป็นตลาดซื้อขายใหญ่มากนั่นเองอ่ะ
0: ใช่แล้วล่ะยังมีเรื่องน่าสนใจเกี่ยวกับสิงคโปร์อยู่อีกมากเลยนะแต่วันนี้ก็เย็นแล้วล่ะเรากลับบ้านของตะวันกันเถอะ
1: โอเคกลับกันเถอะนะครับเนซ่าวันนี้ก็สนุกจังเลยนะครับเนซ่า
0: เดี๋ยววันนี้ก็รีบเข้านอนจะได้ตื่นเช้าออกมาผจญภัยกันอีกดีกว่านะเย้ยตะวันจะรีบไปไหนข้าวเย็นยังไม่ได้กินเลยนะ
1: ผมกำลังติดลมอะครับว่าจะไปหาข้อมูลเกี่ยวกับสิงคโปร์เพิ่มขึ้นอีกหน่อยอะยังมีอีกหลายเรื่องเลยที่ผมอยากรู้อะครับ
0: งั้นเนซ่าไปช่วยด้วยอีกคนนะ
1: ได้เลย

0: 在过去当医学技术尚未发达时，人类治疗自身的疾病主要依靠的是巫术信仰和世代相传的传统医学智慧，例如使用草药、运用冷热疗法以及按摩等。随着医学技术的发展，人们开始倾向于使用现代方法治疗疾病，并使用含有化学成分可能对长期健康造成危害的药物，因此掀起了一股将传统医学这种自然疗法加以融合并与现代医学共同应用的趋势，形成了替代医学。而泰式按摩正是这种传统疗法之一，它重新获得了普及并得到了官方认可。无论是在泰国还是在国外，泰式按摩治理是健康护理的科学与艺术，它旨在纠正人体内四种元素的失衡，即地、水、风、火，特别是通过各种方法来解决经脉中血液和气的阻塞，包括按压、揉捏、挤压、捶打、热敷，或根据发展和传承下来的其他方法，由过去的泰式按摩大师们一直传承至今。
1: และตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
2: ค่ะ
1: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นเชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
2: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
1: ่ครับ
2: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
1: การนวดแผนไทยมีการอีโวลมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
2: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะฮะอย่างสวีดิชเนื้อนวดน้ำมัน
1: อ
2: ่ะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
1: อ
2: ๋
1: อเหรอครับเนื้อน้ำมัน
2: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเรากดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราอย่างเงี้ยมันคนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
1: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
2: ใช่
1: คือการความลึก
2: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
0: 泰式按摩被认为起源于吉瓦嘎古马拉巴嘎，是佛陀的御医。他为通过树木进行治疗的理念奠定了基础。这种树木充满了知识、慈悲和对人体的理解，最终演变成了按摩这门学科。此后，这门按摩学科在寺庙、宫廷和乡村得以传播。它融合了文化和本土知识，成为了一种通过口述传承也身体实践并也心灵和信仰相连的智慧。因为按摩师除了必须具备按摩治疗的能力之外，还必须遵守佛教原则的道德原理，并尊重传授技艺的师父。
3: People have to try this to like, I don't know, to live life. I feel like it's just such an amazing experience.
4: I really liked when they were doing like the back of my head and they would hit like very like small pressure points and like I didn't even know were there. And it made me feel like so relaxed, like in a way I really haven't felt before.
1: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับ
0: 泰式按摩不仅是为了放松经络或治疗身体酸痛，它更是一种智慧，将身体、心灵和生命能量连接为一体。
1: จะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

0: องรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: ภาชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการซินเจ๋อเวียดนามสวัสดีเวียดนามค่ะคุณผู้ชมคะเวลาถือว่าเป็นของมีค่าเมื่อผ่านไปแล้วจะไม่สามารถย้อนกลับมาได้อีกเพราะฉะนั้นเราต้องใช้เวลาทุกนาทีที่มีอยู่ให้มีค่าที่สุดนะคะอ้าวงงละสิคะคงกำลังสงสัยว่าวันนี้หงจะมาไม้ไหนอย่างงค่ะซินเจ๋อเวียดนามวันนี้จะมาว่ากันด้วยเรื่องของเวลาค่ะแต่จะเป็นเวลาแบบเวลาอะไรเวลาของใครต้องไปพบกับอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราอาจารย์ภาษาเวียดนามประจำคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กันเลยค่ะ

Kính chào quý vị và các bạn. Sau và đi thân phụ chôm thúc than khắp. Hôm nay chúng ta sẽ học về các hồi giờ trong tiếng Việt. วันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการถามเวลาในภาษาเวียดนามกันนะครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับการถามเวลาในภาษาเวียดนามเราสามารถถามได้2รูปแบบนะครับคือรูปแบบสั้นและรูปแบบยาวนะครับซึ่งมีรูปประโยคตามนี้เลยนะฮะรูปแบบยาวนะครับเบย์เซอร์ลาเหมยเซอร์เบย์เซอร์ลาเหมยเซอร์เบย์เซอร์แปลว่าตอนนี้ลาแปลว่าเป็นหรือคือนะฮะเหมยเซอร์แปลว่ากี่โมงเบย์เซอร์ลาเหมยเซอร์ตอนนี้เป็นเวลากี่โมงนะครับถ้าถามเบย์เซอร์หรือถามรูปแบบยาวก็ตอบรูปแบบยาวสามารถตอบว่าเบย์เซอร์ลาจินเซอร์ตอนนี้เป็นเวลา9โมงนะครับอีกรูปแบบหนึ่งคือรูปแบบสั้นนะครับคือเหมยเซอร์โจยเหมยเซอร์โจยเหมยแปลว่ากี่เซอร์แปลว่าโมงโจยแปลว่าแล้วแปลว่ากี่โมงแล้วนะครับเราสามารถตอบว่าจินเซอร์โจย9โมงแล้วนะครับต่อมาเรามาดูตัวอย่างประโยคการถามตอบเวลากันนะฮะเริ่มต้นที่ประโยคแรกนะครับเบย์เซอร์ลาเหมยเซอร์เบย์เซอร์ลาเหมยเซอร์ตอนนี้เป็นเวลากี่โมงนะครับเวลาตอบเหมือนที่ผมบอกนะฮะเอาเบย์เซอร์นำเลยเบย์เซอร์ลาเหมยเซอร์ตอนนี้เป็นเวลา10โมงนะฮะต่อมาแบบสั้นนะฮะเหมยเซอร์โจยเหมยเซอร์โจยกี่โมงแล้วนะครับตามเซอร์โจยตามเซอร์โจย8โมงแล้วนะครับและถ้าเราอยากจะทำให้การถามนั้นสุภาพยิ่งขึ้นนะครับเราก็เติมคำว่าซินโหลยวางไว้ข้างหน้านะครับที่แปลว่าขอโทษนั่นเองนะฮะและถ้าอยากให้สุภาพยิ่งกว่านั้นอีกนะครับเราสามารถเติมคำว่าครับหรือค่ะในภาษาไทยซึ่งภาษาเวียดนามใช้คำว่าอะนะครับในการลงท้ายประโยคนะฮะก็จะกลายเป็นซินโหลยแองซินโหลยจิซินโหลยแอมเบย์เซอร์ลาเหมยเซอร์อะนะครับขอโทษพี่ขอโทษน้องนะครับตอนนี้เป็นเวลากี่โมงครับกี่โมงค่ะนะฮะถ้าเวลาตอบนะครับก็สามารถตอบว่าเบย์เซอร์ลาเมย์โหมดเซอร์อะนะครับตอนนี้เป็นเวลา11โมงครับ11โมงค่ะนะฮะดูอีกตัวอย่างนะฮะซินโหลยอังซินโหลยจิซินโหลยแอมนะครับขอโทษพี่ผู้ชายขอโทษพี่ผู้หญิงขอโทษน้องนะครับเหมยเซอร์โจยอะนะครับกี่โมงแล้วครับกี่โมงแล้วค่ะนะฮะก็ตอบสั้นได้นะครับเป็นเมื่อยไฮเซอร์โจยอะเที่ยงแล้วครับเที่ยงแล้วค่ะนะฮะต่อมาเรามาดูการตอบเวลาในภาษาเวียดนามซึ่งมีด้วย4รูปแบบดังนี้นะครับรูปแบบแรกนะครับการตอบเวลาแบบตรงนะฮะคำว่าตรงภาษาไทยเนี่ยถ้าแปลเป็นเวียดนามใช้คำว่าดุงนะฮะดูตัวอย่างอันแรกคือ7นาฬิกาตรงนะฮะใช้คำว่าบ่ายเซอร์ก็คือ7โมงหรือบ่ายเซอร์ดุง7โมงตรงนั่นเองนะฮะต่อมา8โมงนะครับตามเซอร์ตามเซอร์ตามคือ8เซอร์คือโมงนะฮะก็คือ8โมงหรือตามเซอร์ดุง8โมงตรงนะครับต่อมา9โมงจินเซอร์หรือจินเซอร์ดุงนะครับ9โมงตรงต่อมาคือการถามการตอบเวลาแบบไม่เกิน30นาทีนะครับดูตัวอย่างแรก4นาฬิกานาทีนะฮะโบนเซอร์เหมื่อยฟุตนะฮะหรือโบนเซอร์เหมื่อยก็ได้นะครับแปลว่า4โมง10นะฮะต่อมา5โมง15นะครับภาษาเวียดนามนำเซอร์เหมื่อยลำหรือเติมคำว่าฟุตด้วยก็จะกลายเป็นนำเซอร์เหมื่อยลำฟุตนะครับต่อมา6โมง29นะฮะเสาเซอร์เหมื่อยจินฟุตหรือเสาเซอร์เหมื่อยจินนะครับต่อมาคือการถามตอบเวลานะครับการตอบเวลาแบบ30นาทีภาษาเวียดนามนะครับมีคำว่าครึ่งเหมือนภาษาไทยเลยนะครับลองมาดู9โมง30นะฮะจินเซอร์บาเมยฟุตนะครับก็คือ9โมง30นาทีหรือจินเซอร์เหลือยก็คือ9โมงครึ่งคำว่าเหลือยเหลือยแปลว่าครึ่งนั่นเองนะครับต่อมา10โมงครึ่งมาดูกันเมยเซอร์บาเมยฟุตนะฮะเมื่อยเซอร์บาเมื่อยฟุตนะครับก็คือ10โมง30นาทีหรือเมื่อยเซอร์เหลือยเมื่อยเซอร์เหลือยก็คือ10โมงครึ่งนั่นเองนะครับต่อมาเที่ยงครึ่งภาษาเวียดนามพูดยังไงนะฮะเมื่อยไฮเซอร์บาเมื่อยฟุตหรือเมื่อยไฮเซอร์เหลือยแค่นั้นเองนะฮะ
ต่อมานะครับการต่อเวลาแบบเกิน30นาทีนะฮะเรามาดูตัวอย่างนะครับ6นาฬิกา45นะครับเราสามารถใช้ว่าเสาเซอร์โบนเมลัมฟุตนะครับหรือใบเซอร์แกมเมลัมฟุตนะครับก็คืออีก15นาที7โมงก็ได้นะฮะต่อมา7โมง50นาทีนะครับสามารถพูดได้ว่าใบเซอร์นำเมยฟุตนะฮะหรือตามเซอร์แกมเมยฟุตนะครับก็คืออีก10นาที8โมงนะครับต่อมา8โมง55เราสามารถพูดเรียงตามตัวไปได้เลยก็จะเป็นตามเซอร์นำเมลัมฟุตนะครับหรือจินเซอร์แกมนำฟุตนะครับอีก5นาที9โมงนะครับดังนั้นท่านผู้ชมต้องเลือกใช้คำตอบให้เหมาะสมและไปฝึกกันเยอะๆนะครับผมขอเพิ่มเติมอีกเรื่องหนึ่งนะฮะเกี่ยวกับข้อสังเกตการใช้คำว่าเซอร์นะครับคำว่าเซอร์ในภาษาเวียดนามแปลว่าโมงนะครับเราสามารถเขียนย่อโดยใช้ตัว G ได้นะครับหรือเขียนตามภาษาอังกฤษคือใช้ตัว H ก็ได้นะครับเมื่อกี้นี้นะฮะท่านผู้ชมได้เรียนรู้เกี่ยวกับการถามตอบเวลาในภาษาเวียดนามไปแล้วนะครับซึ่งการบอกเวลานะครับจะบอกในระบบ24ชั่วโมงนะฮะอย่างไรก็ตามในภาษาพูดชาวเวียดนามไม่นิยมบอกเวลาระบบ24ชั่วโมงนะครับการแบ่งเวลาของชาวเวียดนามเราสามารถแบ่งออกได้เป็น5ช่วงเวลานะครับดูตารางพร้อมกันนะฮะตารางการแบ่งช่วงเวลาภาษาเวียดนามนะครับเริ่มต้นที่ตอนเช้านะครับตอนเช้าภาษาเวียดนามใช้คำว่าบ่วยสางนะครับบ่วยแปลว่าตอนสางแปลว่าเช้านะครับเริ่มตั้งแต่1นาฬิกาถึง10นาฬิกานะฮะต่อมาตอนเที่ยงนะครับตอนเที่ยงใช้คำว่าบ่วยเจือบ่วยเจือนะครับก็คือตอนเที่ยงหรือตอนกลางวันนะครับนับตั้งแต่11โมงถึง12นาฬิกานะฮะต่อมาคือตอนบ่ายและตอนเย็นนะครับใช้คำว่าบ่วยเจียวบ่วยเจียวนะฮะตั้งแต่13นาฬิกาถึง18นาฬิกานะครับต่อมาตอนค่ำนะฮะตอนค่ำออกเสียงว่าบ่วยโตยบ่วยโตยนะครับเริ่มตั้งแต่19นาฬิกาถึง21นาฬิกาก็คือ1ทุ่มถึง3ทุ่มนั่นเองนะครับและช่วงสุดท้ายคือบ่วยเดมนะครับบ่วยเดมจะเริ่มตั้งแต่4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะครับตามที่ผมได้กล่าวไปแล้วนะครับการแบ่งช่วงเวลาของภาษาเวียดนามมีความสำคัญมากนะครับเพราะชาวเวียดนามนิยมนำการแบ่งช่วงเวลานะครับนิยมนำคำศัพท์ในการบอกช่วงเวลาไปใช้ในภาษาพูดนะครับเรามาดูกันเขาใช้ยังไงนะฮะเบยเซอลาเสาเซอสางเบยเซอลาเสาเซอสางตอนนี้เป็นเวลา6โมงเช้าเสาเซอ6โมงสางเช้านะครับด้วยตัวอย่างนะฮะเบยเซอลานำเซอเจียวเบยเซอลานำเซอเจียวตอนนี้เป็นเวลา5โมงเย็นคำว่าเจียวแปลว่าบ่ายหรือแปลว่าเย็นนั่นเองนะครับดูอีกตัวอย่างนะฮะเบยเซอลาตามเซอโตยดูดีๆตัวอย่างนี้เบยเซอลาตามเซอโตยตอนนี้เป็นเวลา2ทุ่มนะฮะ2ทุ่มตามเซอนะครับเข็มชี้เลข8ตัวอย่างสุดท้ายนะครับเรามาดูกันเบยเซอลาเมื่อยเซอเดมเบยเซอลาเมื่อยเซอเดมนะครับตอนนี้เป็นเวลา4ทุ่มนะครับหรือถ้าแปลเป็นเวียดนามคือ10โมงค่ำนั่นเองนะครับการบอกเวลาในภาษาพูดของชาวเวียดนามนั้นง่ายนิดเดียวนะครับท่านผู้ชมอย่าหลงเอาการบอกเวลาแบบไทยๆเข้าไปใช้นะครับเช่นคนไทยชอบติดว่า1ทุ่ม2ทุ่ม3ทุ่มนะฮะแต่พอเปลี่ยนเป็นภาษาเวียดนามกลายเป็นโมดเซอไฮเซอบาเซอซึ่งมีความหมายว่าตี1ตี2ตี3นะครับไม่ใช่เลยเรียนรู้เรื่องการตอบถามตอบเวลาในภาษาเวียดนามไปแล้วนะครับต่อมาเรามาเรียนรู้เรื่องคำศัพท์เกี่ยวกับเวลาในภาษาเวียดนามเริ่มต้นด้วยคำแรกนะครับพร้อมกันเบยเซอแปลว่าตอนนี้นะครับต่อมาเซอคำเดียวแปลว่าเวลาโมงชั่วโมงนะครับต่อมาเตียงเตียงนะครับท่านผู้ชมคงคุ้นนะฮะคำว่าเตียงแปลว่าภาษาก็ได้หรือแปลว่าชั่วโมงก็ได้นะครับต่อมาฟุตฟุตแปลว่านาทีเซยวินาทีบานไงบานเดมบานไงคือกลางวันบานเดมคือกลางคืนนะฮะต่อมาเควียเควียแปลว่าดึกนะฮะดุงเรียนไปแล้วดุงแปลว่าตรงนะครับต่อมาแกมแกมคือขาดอีกนะฮะต่อมาเสื่อยเสื่อยแปลว่าครึ่งนะฮะต่อมาลุกลุกคำนี้ควรจำลุกแปลว่าตอนนะครับคราวนี้เรามาดูเที่ยงวันเที่ยงคืนภาษาเวียดนามเที่ยงวันคือเมื่อยไฮเซอร์เจือเ
เที่ยงคืนคือเมื่อยไฮเซอร์เดมนะครับและถ้าเราอยากจะบอกว่าเมื่อกี้นี้ภาษาเวียดนามพูดว่ายังไงใช้คำว่าลุกไหนลุกไหนนะฮะต่อมาไปอนาคตอีกสักพักนะครับอีกสักพักภาษาเวียดนามใช้คำว่าลาดเหนือลาดเหนือนะครับแล้วถ้าเราอยากจะบอกว่า1นาทีก่อน2นาทีก่อน3นาทีก่อนสามารถพูดได้ว่าโหมดฟุตเจือกไฮฟุตเจือกบาฟุตเจือกนะครับคำว่าเจือกแปลว่าก่อนและต่อมานะครับหากท่านผู้ชมอยากจะพูดว่า1 2 3ชั่วโมงก่อนนะครับก็เพียงจะเปลี่ยนจากคำว่าฟุตเป็นคำว่าเตียงนะครับก็จะกลายเป็นโหมดเตียงเจือกไฮเตียงเจือกบาเตียงเจือกแค่นั้นเองนะฮะต่อมาเรามาดูนะฮะถ้าเราอยากจะบอกว่าอีก1นาทีนะครับภาษาเวียดนามพูดว่าอย่างไรก็จะพูดว่าโหมดฟุตเหนือนะครับอีก2นาทีไฮฟุตเหนือและอีก3นาทีคือบาฟุตเหนือนะครับต่อมาถ้าจะบอกว่าอีก1ชั่วโมงนะครับก็จะพูดว่าโหมดเตียงเหนือไฮเตียงเหนือนะครับและบาเตียงเหนือก็คืออีก3ชั่วโมงนะครับต่อมานะครับเป็นเรื่องการถามตอบเกี่ยวกับชีวิตประจำวันนะฮะกิจวัตรประจำวันซึ่งท่านผู้ชมสามารถถามตอบด้วยรูปแบบประโยคตามนี้นะฮะเริ่มต้นที่องเจยลุกเหมยเจอร์นะครับเอาประธานวาข้างหน้าตามด้วยกิริยาและบวกคำว่าลุกเหมยเจอร์นะครับแปลว่ากี่โมงนั่นเองนะฮะองเจยลุกเหมยเจอร์แปลว่าองตื่นนอนตอนกี่โมงนะครับองคือปู่หรือตานะฮะต่อมาบาอันสางลุกเหมยเจอร์นะครับคุณย่าคุณยายกินข้าวเช้าตอนกี่โมงนะฮะแองดีหลามลุกเหมยเจอร์นะครับพี่ผู้ชายนะไปทำงานตอนกี่โมงนะฮะจิเวญาลุกเหมยเจอร์นะครับเวญาแปลว่ากลับบ้านนะครับพี่ผู้หญิงกลับบ้านตอนกี่โมงและแอมงูลุกเหมยเจอร์นะครับน้องนอนกี่โมงนะครับน้องนอนตอนกี่โมงนะครับคราวนี้เวลาตอบนะครับเวลาตอบเช่นเดียวกันเอาประธานบวกกริยาและบวกลุกและบวกเวลาเช่นนะครับโตยเจยลุกแล้วก็บวกเวลาคราวนี้ท่านผู้ชมมาดูตัวอย่างแรกนะครับแองบัดเดิลลามเวียกลุกเหมยเจอร์นะครับแองแปลว่าพี่นะฮะบัดเดิลคือเริ่มลามเวียกทำงานลุกตอนนะฮะเหมยเจอร์กี่โมงพี่เริ่มทำงานตอนกี่โมงนะครับเวลาตอบทวนกลับง่ายๆนะครับโตยบัดเดิลลามเวียกลุกสามเจอร์สางนะครับฉันเริ่มทำงานตอน8โมงเช้านะครับอีกตัวอย่างนะฮะจิดีเติบเทสุกลุกเหมยเจอร์นะฮะพี่ไปเติบเทสุกคือออกกำลังกายตอนกี่โมงนะครับสามารถตอบได้ว่าโตยดีเติบเทสุกลุกนำเจอร์เจียวนะครับนำเจอร์เจียวคืออะไร5โมงเย็นฉันไปออกกำลังกายตอน5โมงเย็นนะครับต่อมาองเถื่องงูลุกเหมยเจอร์องเถื่องงูลุกเหมยเจอร์นะครับคุณตาคุณปู่เถื่องไปว่าปกตินะครับปกตินอนตอนกี่โมงนะครับโตยเถื่องงูเจยลุกเมื่อยไฮเจอร์เดมนะครับตาปู่นะครับปกติจะนอนตอนเมื่อยไฮเจอร์เดมคือเที่ยงคืนนะครับคราวนี้เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์กิจวัตรประจำวันในภาษาเวียดนามที่น่าจะได้ใช้นะครับเริ่มต้นที่คำแรกนะฮะพร้อมกันงูเจยทึกเจยเจยนะครับ3คำนี้แปลว่าตื่นนะครับต่อมาเติบเถสุกออกกำลังกายเจยเถเทาเจยแปลว่าเล่นเถเทาแปลว่ากีฬาฉะนั้นเจยเถเทาแปลว่าเล่นกีฬาต่อมาแดงซังแดงซังแปลงฟันเสือหมัดเสือหมัดล้างหน้าต่ําตำอาบน้ำหมักกวนอาวหมักกวนอาวใส่เสื้อผ้าอันสางอันสางกินข้าวเช้าดีหลามไปทำงานนะครับดีหอกไปเรียนนะฮะอันเจือกินข้าวเที่ยงหอบประชุมเวญาเวญากลับบ้านนั่นเองนะครับต่อมาเหนียวอันเหนียวอันคือทำอาหารนะครับต่อมาอันโตยอันโตยกินข้าวค่ำนะฮะต่อมาดอกแซกดอกแซกอ่านหนังสือดอกบ่าวดอกบ่าวอ่านหนังสือพิมพ์แซมทีวีนะครับคือ
ดูทีวีนะเวียดนามเรียกว่าตีวีนะฮะและคำสุดท้ายงูงูคือนอนนั่นเองนะครับต่อมาเรื่องต่อมาไวยากรณ์เรื่องตื่อจุดๆเด่นนะครับหมายถึงอะไรนะฮะตื่อแปลว่าตั้งแต่เด่นแปลว่าถึงนะครับใช้พูดถึงช่วงเวลาเริ่มต้นจนถึงช่วงเวลาสิ้นสุดของเหตุการณ์หรือการกระทำนั้นๆนะครับตามตัวอย่างเช่น

0: em ấy học tiếng Thái từ 9 giờ đến 11 giờ นะฮะน้องคนนั้นนะครับแอมเอ๋ยหอกเตียงท้ายเรียนภาษาไทยตั้งแต่9โมงถึง11โมงนะครับตัวอย่างต่อมานะครับกงตีแองเอ๋ยบัดเดิลลามเวียกตือตามเจอเสือยเดนเหมยเสาเจอเสือยนะครับกงตีแปลว่าบริษัทนะฮะบริษัทพี่คนนั้นเริ่มทำงานแต่8โมงครึ่งนะครับถึง4โมงครึ่งนะฮะต่อมาจีเอ๋ยแซมฟิล์มตื่น8โมงตุ๋ยเดน10โมงเดมนะครับแซมฟิล์มเรียนไปแล้วนะฮะพี่คนนั้นดูหนังตื่นตั้งแต่2ทุ่มครึ่งถึง4ทุ่มครึ่งนั่นเองต่อมานะครับเป็นเรื่องการตั้งคำถามด้วยคำว่าด๋าจุดจุดจุดเจือนะครับแปลว่าอะไรนะฮะเดี๋ยวมาอธิบายก่อนนะครับด๋าจุดจุดจุดเจือนะครับใช้ถามเหตุการณ์หรือการกระทำว่าเกิดขึ้นหรือยังนะครับตัวอย่างเช่นแองด๋ามัวตีวีเจือแองด๋ามัวตีวีเจือพี่ซื้อทีวีหรือยังนะครับถ้าซื้อแล้วใช้คำว่าโจยยังไม่ซื้อใช้เจือนะครับคราวนี้เรามาดูตัวอย่างซื้อแล้วนะฮะพร้อมกันโจยโตยมัวตีวีโจยนะครับแล้วฉันซื้อทีวีแล้วนะครับอีกตัวอย่างนะฮะจิด๋าดีกงเวียนเจือจิด๋าดีกงเวียนเจือนะครับพี่ไปสวนสาธารณะหรือยังนะครับอันนี้เรามาดูการปฏิเสธว่ายังนะครับเขาจะตอบว่าเจือโตยเจือดีกงเวียนเจือโตยเจือดีกงเวียนยังฉันยังไม่ได้ไปสวนสาธารณะนะครับอีกตัวอย่างนะฮะแอมด๋าดังกี่หกเตียงเบียดเจือแอมด๋าดังกี่หกเตียงเบียดเจือน้องดังกี่ดังกี่คือลงทะเบียนนะครับหกเตียงเบียดเรียนภาษาเวียดนามหรือยังนะครับน้องลงทะเบียนเรียนภาษาเวียดนามหรือยังนะครับเรามาดูตัวอย่างตอบรับนะฮะโจยแอมดังกี่หกเตียงเบียดโจยอะนะครับแล้วนะครับแอมลงทะเบียนนะครับน้องลงทะเบียนเรียนภาษาเวียดนามแล้วครับแล้วค่ะนะฮะต่อมาถ้าปฏิเสธนะครับเจือแอมเจือดังกี่หกเตียงเวียดอะนะครับยังน้องยังไม่ได้ลงทะเบียนเรียนภาษาเวียดนามเช่นเดียวกันนะครับหากเราต้องการถามว่ารับประทานอาหารหรือยังนะครับเราสามารถพูดภาษาเวียดนามได้ด้วยการใช้ด๋าจุดจุดเจือที่เรียนมาเมื่อกี้นะครับคราวนี้เรามาดูรูปประโยคกันนะครับพร้อมกันเลยแองด๋าอันสางเจือจิด๋าอันเจือเจือแอมด๋าอันโตยเจือนะครับเราสามารถละคำว่าด๋าได้นะฮะอันสางคือกินข้าวเช้าอันเจือกินข้าวเที่ยงและอันโตยคือกินข้าวค่ำนั่นเองนะครับถ้ากินแล้วตอบโจยยังไม่กินตอบเจือนะครับแล้วทวนกลับนะฮะเช่นถ้ากินแล้วนะฮะโจยแองอันโอยนะครับก็คือแล้วพี่กินแล้วนะฮะเราสามารถเปลี่ยนประธานได้ถ้ายังไม่กินนะครับเจือแองเจืออันเจือจิเจืออันเจือแอมเจืออันนะครับยังพี่ยังไม่ได้กินนะครับต่อมาเรามาดูตัวอย่างนะครับของการถามประโยคแบบนี้ตัวอย่างแรกนะครับแองเลิมอันสางเจืออะนะครับพี่เลิมกินข้าวเช้าหรือยังครับหรือยังค่ะนะฮะถ้ากินแล้วนะครับโจยโตยอันโจยโตยอันเฟอโฝหลีกวกซือนะครับแล้วฉันกินแล้วนะครับฉันกินเฟอเฟอคือเฟอนั่นเองนะครับฉันกินเฟอที่ถนนหลีกวกซือนะครับต่อมาจิเฮืองอันโตยเจืออะพี่เฮืองกินข้าวค่ำหรือยังครับหรือยังค่ะนะฮะอันนี้ตอบว่ายังไม่กินนะครับก็จะพูดว่าเจือโตยเจืออันจิดางอันเกียงนะครับอันเกียงแปลว่าคุมอาหารหรือไดเอทนั่นเองนะครับก็จะแปลทั้งประโยคว่ายังฉันยังไม่ได้กินนะครับฉันกำลังคุมอาหารนะครับ
1: Xin lỗi em, bây giờ là 10 giờ rồi.
2: Bây giờ là 10 giờ sáng, chị có gì không ạ?
1: À, chị đã hẹn bạn đi ăn cơm lúc 12 giờ trưa.

0: ก่อนหายเตียงเหนือมา
1: เวิ้ง
0: เหนียวเถจีก่อเถดีมัวแซกเวยแอมเหี่ยวแซกหมดจุดเดือกคงอ่ะ
1: เดือกจื้อดีล้วนแยะ
0: เวิ้งอ่ะ
2: คุณผู้ชมคะช่วงรอบรู้เวียดนามวันนี้เราจะพาไปรู้จักกับเทศกาลที่ยิ่งใหญ่เทศกาลหนึ่งของเวียดนามนั่นก็คือเทศกาลตรุษเวียดนามจะเหมือนกับตรุษจีนตรุษไทยหรือว่าตรุษไหนๆหรือเปล่าต้องไปถามอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราผู้เชี่ยวชาญด้านเวียดนามศึกษากันเลยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์
3: สวัสดีครับ
2: อาจารย์คะหงเรียกตรุษเวียดนามพูดถูกไหมคะ
3: ถูกครับอันนี้คือภาษาไทยนะฮะตรุษเวียดนาม
2: รู้สึกไม่ค่อยคุ้นปากเพราะว่าปกติจะพูดแต่ตรุษจีน
3: ครับ
2: ค่ะอย่างนี้เหมือนกับตรุษจีนไหมคะอาจารย์
3: ครับเดี๋ยวเอาชื่อก่อนแล้วกันนะฮะชื่อในภาษาเวียดนามเรียกว่าเต๊ดเงวียนดานนะฮะชื่อเต็มนะฮะ
2: เต๊ดเงวียนดาน
3: ใช่เทศกาลแห่งรุ่งอรุณนะฮะก็คือรับปีใหม
2: ่ค่ะ
3: วันตรุษเวียดนามก็คือวันปีใหม่ของชาวเวียดนามนั่นเองอาจจะเรียกสั้นๆว่าวันเต๊ดก็ได
2: ้วันเต๊ด
3: นะฮะกิจกรรมแล้วก็หลายๆอย่างนี่จะคล้ายกับตรุษจีนนะฮะคล้ายกับตรุษจีนในเมืองไทยเลยนะครับเนื่องจากอะไรเนื่องจากเวียดนามเคยเป็นเมืองขึ้นของจีนกว่าพันปีดังนั้นวัฒนธรรมต่างๆที่เกี่ยวกับการเฉลิมฉลองปีใหม่เนี่ยก็ซึมอยู่ในลากลึกของวัฒนธรรมเวียดนามมากๆเลยนะฮะก็จะมีกิจกรรมหลายๆอย่างคล้ายกันนะฮะและวันตรุษเวียดนามเนี่ยถ้านับกันจริงๆก็คือวันที่1เดือน1ตามปฏิทินจันทรคติ
2: ก็คือ1มกราหรือเปล่าคะ
3: ไม่ใช่1มกรามกราคือปฏิทินสากลนะฮะนะแต่อันนี้คือปฏิทินจันทรคตินะฮะก็คือวันที่1เดือน1นะครับกิจกรรมของวันเต๊ะจะมีตั้งแต่วันที่23เดือน12จนถึงวันที่7เดือน1ฟังดูยากนะฮะโอเคเอาเป็นว่าตรงกับวันตรุษจีนในเมืองไทยแล้วกันวันเดียวกันเลย
2: ตรงก
3: ัน
2: เลย
3: ตรงกันเลยนะครับ
2: ค่ะแล้วอย่างนี้อาจารย์คะอยากรู้ว่ากิจกรรมของตรุษเวียดนามเนี่ยค่ะเหมือนกับตรุษจีนไหมคะเห็นบอกว่าวันเดียวกันด้วย
3: ใช่นะฮะกิจกรรมก็เริ่มต้นนะฮะก็จะมีการไหว้ก่อนวันตรุษเวียดนามเนี่ยประมาณ1สัปดาห์นะฮะก็คือจะไปทำความสะอาดหลุมศพนะจะมีการไหว้เทพเจ้าภายในบ้าน
2: ค่ะ
3: นะฮะและนะครับช่วงก่อนวันตรุษเวียดนามเนี่ยทุกบ้านต้องไปซื้อของไปช้อปปิ้งเพื่อที่จะซื้อของกระเช้าไปมอบให้กับญาติผู้ใหญ
2: ่เรียกว่าวันจ่ายเหมือนตรุษ
3: ใช่ๆเหมือนวันจ่ายของตรุษจีนนะฮะและนอกจากนั้นพอถึงวันตรุษเวียดนามปุ๊บก็จะมีการแจกอั่งเปาเหมือนกันเหมือนคนจีนเลยนะคล้ายกันเลยก็คือผู้ใหญ่คนที่แก่ก็ต้องแจกให้เด็กใช่มั้ยฮะหรือบางครั้งลูกก็เอาอั่งเปาให้พ่อแม
2: ่
3: นะครับ
2: ก็คือเป็นการเงินเดือนอะไรอย่างงี้เอามาให้ผู้ใหญ่ใช่มั้ยคะ
3: นอกจากนี้นะครับจะมีการทําเค้าเรียกว่าทําแบงจึงแบงจึงคือข้าวต้มมัดยวน
2: ค
3: ่
2: ะ
3: นะฮะถ้าเราเคยเห็นมันจะเป็นก้อนสี่เหลี่ยมเป็นอาหารเวียดนามอย่างนึงนะครับซึ่งจะทําเฉพาะวันเต๊ะวันตรุษเวียดนาม
2: ค่ะ
3: นะฮะทุกบ้านก็จะมาทำซึ่งวิธีการทำนี่ต้องต้มจำได้ว่าต้มประมาณ10ชั่วโมงเลยนะฮะนานมาก
2: ค
3: ่ะนะครับก็จะเป็นกิจกรรมนึงก็คือหลายบ้านก็จะมอบไอ้แบ่งจึงเนี้ยให้กับแต่ละบ้านเพื่อเป็นสิริมงคลเหมือนกัน
2: อาจารย์คล้ายๆกับการทำมาจ่างหรือเปล่า
3: คล้ายๆกันนะครับก็เดี๋ยวลองไปดูเองแล้วกันว่ารูปเป็นยังไงนะฮะแบ่งจึงส่วนพอถึงวันตรุษเวียดนามปุ๊บจะมีสิ่งนึงก็คือคืนข้ามปีนะฮะคนเวียดนามจะมีการทำพิธีกรรมเขาเรียกว่าการทรงหย่านะฮะกิจกรรมนี้คืออะไรกิจกรรมนี้คือเขาจะเชิญที่ถือว่าเป็นคนที่เก่งเป็นคนที่ดวงดีเป็นคนที่เฮงเป็นคนที่ดวงถูกกับปีนั้นๆนะฮะเดินเข้าบ้านเป็นคนแรก
2: ค่ะคือเลือกในบรรดาญาติเราเหรอคะหรือว่า
3: เลือกคนข้างนอกก็ได้ครับแต่ต้องเป็นคนที่เหมือนก็คือมีคุณสมบัติ
2: คือต้องดีทุกอย่าง
3: ดีทุกอย่างนะแล้วก็เดินเข้าบ้านคนแรกเพื่อที่จะเป็นการแสดงว่าตลอดทั้งปีเนี่ยเขาจะโชคดีตลอด
2: นำสิ่งดีๆเข้าบ้าน
3: นำสิ่งดีๆเข้าบ้านนะฮะแล้วก็จะมีกิจกรรมเหมือนกันเช่นวันที่1วันแรกนะฮะวันแรกก็คือจะไม่เราจะไม่ไปบ้านคนอื่นเด็ดขาด
2: ต้องอยู่บ้านตัวเองเท่านั้น
3: ต้องอยู่บ้านตัวเองเพราะกลัวว่าเดี๋ยวจะดวงไม่ดีเดี๋ยวจะทำให้คนอื่นเขาคิดยังไงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะก็จะมีกิจกรรมคล้ายๆกับคนจีนเลย
2: ค่ะ
3: ครับนอกจากนั้นที่สำคัญก็คือการบูชาบรรพบุรุษนะฮะเป็นสิ่งที่สำคัญมากก็คือพอวันตรุษเวียดนามช่วงเช้าเนี่ยจะมีการไหว้บรรพบุรุษนะฮะลูกหลานก็จะมาไหว้ตอนค่ำก็จะมีการกินเลี้ยงกัน
2: ค่ะ
3: นะฮะซึ่งเป็นพิธีกรรมที่ขาดไม่ได้เลยนอกจากนั้นก็จะมีการเผากระดาษเงินกระดาษทองเหมือนคนจีนเลย
2: ค
3: ่
2: ะ
3: นะฮะซึ่งเวลาเผาก็ต้องห้ามให้กระดาษขาดเพราะว่าเดี๋ยวกลัวบรรพบุรุษจะรับได้ไม่เต็มอะไรอย่างเงี้ยนะก็จะคล้ายๆกัน
2: คือซีเรียสเลยใช่ไหม
3: ซีเรียสเลยนะครับและบรรยากาศอยู่ที่ประเทศเวียดนามนี่น่าสนใจก็คือว่าพอถึงมาตรุษเวียดนามปุ๊บนะฮะทั้งเมืองจะเป็นเมืองล้างเลยโดยเฉพาะเมืองใหญ่ๆคนเขาจะกลับต่างจังหวัดก็คือกลับไปบ้านเกิดคนเวียดนามเชื่อว่าถ้าถึงวันตรุษเวียดนามถ้าไม่กลับบ้านเกิดไม่กลับไปเยี่ยมพ่อแม่ไม่กลับไปไหว้

0: บรรพบุรุษเนี่ยจะถือว่าเป็นคนอกตัญญูเลยนะฮะ
1: โอ้โหคือเขาจริงจังขนาด
0: เขาจริงจ
1: ัง
0: มากฉะนั้นทุกคนต้องกลับไปรวมกันหมดเลยดังนั้นพอถึงวันตุดเวียดนามปุ๊บเริ่มวันที่1ของปีเม
1: ื
0: องไม่มีคนอยู่เลยแท็กซี่ก็ไม่ทำงานนะฮะหายไปหมดเลย
1: ต้องกลับไปไหว้บรรพบุรุษ
0: ใช่นะฮะนอกจากนั้นอยู่ในบ้านชาวเวียดนามที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวเวียดนามเนี่ยเขาจะมีการประดับต้นเขาเรียกว่าดอกท้อนะฮ
1: ะ
0: เป็นดอกสีชมพูนะทางภาคเนี่ยเขาจะประดับกันหร
1: ือ
0: ทางภาคใต้หรือภาคเหนือทั้งสองภาคเลยก็จะมีการประดับเขาเรียกว่าส้มจีนส้มสีส้มเล็กลูกเล็กๆนะฮะ
1: คล้ายๆส้มจี๊ดใช
0: ่ส้มจี๊ดเป็นเพื่อเป็นสิริมงคลภายในบ้านครับ
1: ค่ะอาจารย์อยากรู้หน่อยว่าอาจารย์เคยอยู่ในบรรยากาศนั้นไหมคะ
0: เ
1: ห็นอาจารย์ไปเรียนนานเหมือนกันใช่ไหมคะอยากรู้ว่าบรรยากาศอบอุ่นขนาดไหนคะอาจารย
0: ์พอญาติพี่น้องเขากลับมารวมกันเราก็สัมผัสได้ว่าถึงความสามัคคีความเป็นตามแนวคิดคงจื้อคือมารวมตัวกันนะฮ
1: ะ
0: ก็เป็นบรรยากาศที่ดีแต่ถ้าพอเราไปในเมืองเราจะรู้สึกว่า
1: เหงาจัง
0: มันเหงามากนะฮะเรียกแท็กซี่ก็ไม่ได้
1: อ
0: ๋
1: อคือแท็กซี่เขาก็กลับไปบ้านเหมือนกัน
0: ใช่นะฮะก็คือความรู้สึกพอก่อนวันตรุษเวียดนามเนี่ยทั้งประเทศเวียดนามทุกคนจะรู้สึกว่ากำลังจะเข้าสู่ปีใหม
1: ่
0: ถ้าเทียบกับคนไทยความรู้สึกช่วงนั้นก็คือวันสงกรานต
1: ์
0: ที่ทุกคนจะรู้สึกว่าได้หยุดและจะได้กลับไปบ้านไปเจอหน้าญาติพี่น้องพ่อแม
1: ่
0: บรรยากาศจะคล้ายๆกันเลย
1: ค่ะ
0: ครับ
1: เอาละค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราก็ได้เรียนรู้เรื่องของเวลากันไปแล้วหากเรามีธุระหรือว่าไปท่องเที่ยวประเทศเวียดนามก็พูดคุยเรื่องเวลาได้อย่างถูกต้องแล้วนะคะยังมีเนื้อหาของภาษาเวียดนามที่เราต้องเรียนรู้อีกไม่น้อยเลยค่ะต้องติดตามซินเจาเวียดนามสวัสดีเวียดนามอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องด้วยนะคะและที่สำคัญคือต้องฝึกออกเสียงด้วยค่ะแล้วเรากลับมาพบกับรายการซินเจาเวียดนามสวัสดีเวียดนามได้ใหม่กับหงและอาจารย์พิสิทธิ์ครั้งหน้าวันนี้หงขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการซินเจ๋าเวียดนามสวัสดีเวียดนามค่ะคุณผู้ชมคะเวลาถือว่าเป็นของมีค่าเมื่อผ่านไปแล้วจะไม่สามารถย้อนกลับมาได้อีกเพราะฉะนั้นเราต้องใช้เวลาทุกนาทีที่มีอยู่ให้มีค่าที่สุดนะคะอ้าวงงละสิคะคงกำลังสงสัยว่าวันนี้หงจะมาไม้ไหนอย่างงค่ะซินเจ๋าเวียดนามวันนี้จะมาว่ากันด้วยเรื่องของเวลาค่ะแต่จะเป็นเวลาแบบไหนเวลาอะไรเวลาของใครต้องไปพบกับอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราอาจารย์ภาษาเวียดนามประจำคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กันเลยค่ะ

Kính chào quý vị và các bạn. Sau và đi thân phụ chôm thúc thân khắp. Hôm nay chúng ta sẽ học về các hồi giờ trong tiếng Việt. วันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการถามเวลาในภาษาเวียดนามกันนะครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับการถามเวลาในภาษาเวียดนามเราสามารถถามได้2รูปแบบนะครับคือรูปแบบสั้นและรูปแบบยาวนะครับซึ่งมีรูปประโยคตามนี้เลยนะฮะรูปแบบยาวนะครับเบยเซอร์ลาเหมยเซอร์เบยเซอร์ลาเหมยเซอร์เบยเซอร์แปลว่าตอนนี้ลาแปลว่าเป็นหรือคือนะฮะเหมยเซอร์แปลว่ากี่โมงเบยเซอร์ลาเหมยเซอร์ตอนนี้เป็นเวลากี่โมงนะครับถ้าถามเบยเซอร์หรือถามรูปแบบยาวก็ตอบรูปแบบยาวสามารถตอบว่าเบยเซอร์ลาจินเซอร์ตอนนี้เป็นเวลา9โมงนะครับอีกรูปแบบหนึ่งคือรูปแบบสั้นนะครับคือเหมยเซอร์โจยเหมยเซอร์โจยเหมยแปลว่ากี่เซอร์แปลว่าโมงโจยแปลว่าแล้วแปลว่ากี่โมงแล้วนะครับเราสามารถตอบว่าจินเซอร์โจย9โมงแล้วนะครับต่อมาเรามาดูตัวอย่างประโยคการถามตอบเวลากันนะฮะเริ่มต้นที่ประโยคแรกนะครับเบยเซอร์ลาเหมยเซอร์เบยเซอร์ลาเหมยเซอร์ตอนนี้เป็นเวลากี่โมงนะครับเวลาตอบเหมือนที่ผมบอกนะฮะเอาเบยเซอร์นำเลยเบยเซอร์ลาเหมยเซอร์ตอนนี้เป็นเวลา10โมงนะฮะต่อมาแบบสั้นนะฮะเหมยเซอร์โจยเหมยเซอร์โจยกี่โมงแล้วนะครับตามเซอร์โจยตามเซอร์โจย8โมงแล้วนะครับและถ้าเราอยากจะทำให้การถามนั้นสุภาพยิ่งขึ้นนะครับเราก็เติมคำว่าซินโหลยวางไว้ข้างหน้านะครับที่แปลว่าขอโทษนั่นเองนะฮะและถ้าอยากให้สุภาพยิ่งกว่านั้นอีกนะครับเราสามารถเติมคำว่าครับหรือค่ะในภาษาไทยซึ่งภาษาเวียดนามใช้คำว่าอะนะครับในการลงท้ายประโยคนะฮะก็จะกลายเป็นซินโหลยอังซินโหลยจิซินโหลยแอมเบยเซอร์ลาเหมยเซอร์อะนะครับขอโทษพี่ขอโทษน้องนะครับตอนนี้เป็นเวลากี่โมงครับกี่โมงค่ะนะฮะถ้าเวลาตอบนะครับก็สามารถตอบว่าเบยเซอร์ลาเมยโมดเซอร์อะนะครับตอนนี้เป็นเวลา11โมงครับ11โมงค่ะนะฮะดูอีกตัวอย่างนะฮะซินโหลยอังซินโหลยจิซินโหลยแอมนะครับขอโทษพี่ผู้ชายขอโทษพี่ผู้หญิงขอโทษน้องนะครับเมยเซอร์โจยอะนะครับกี่โมงแล้วครับกี่โมงแล้วค่ะนะฮะก็ตอบสั้นได้นะครับเป็นเมื่อยหายเจอโจยอะเที่ยงแล้วครับเที่ยงแล้วค่ะนะฮะต่อมาเรามาดูการตอบเวลาในภาษาเวียดนามซึ่งมีด้วย4รูปแบบดังนี้นะครับรูปแบบแรกนะครับการตอบเวลาแบบตรงนะฮะคำว่าตรงภาษาไทยเนี่ยถ้าแปลเป็นเวียดนามใช้คำว่าดุ๋งนะฮะดูตัวอย่างอันแรกคือ7นาฬิกาตรงนะฮะใช้คำว่าไบเซอร์ก็คือ7โมงหรือไบเซอร์ดุง7โมงตรงนั่นเองนะฮะต่อมา8โมงนะครับตามเซอร์ตามเซอร์ตามคือ8เซอร์คือโมงนะฮะก็คือ8โมงหรือตามเซอร์ดุง8โมงตรงนะครับต่อมา9โมงจินเซอร์หรือจินเซอร์ดุงนะครับ9โมงตรงต่อมาคือการถามการตอบเวลาแบบไม่เกิน30นาทีนะครับดูตัวอย่างแรก4นาฬิกา10นาทีนะฮะโบนเซอร์เหมื่อยฟุตนะฮะหรือโบนเซอร์เหมื่อยก็ได้นะครับแปลว่า4โมง10นะฮะต่อมา5โมง15นะครับภาษาเวียดนามนำเซอร์เหมื่อยลำหรือเติมคำว่าฟุตด้วยก็จะกลายเป็นนำเซอร์เหมื่อยลำฟุตนะครับต่อมา6โมง29นะฮะเสาเซอร์เหมื่อยจินฟุตหรือเสาเซอร์เหมื่อยจินนะครับต่อมาคือการถามตอบเวลานะครับการตอบเวลาแบบ30นาทีภาษาเวียดนามนะครับมีคำว่าครึ่งเหมือนภาษาไทยเลยนะครับลองมาดู9โมง30นะฮะจินเซอร์บาเมยฟุตนะครับก็คือ9โมง30นาทีหรือจินเซอร์เสือยก็คือ9โมงครึ่งคำว่าเสือยเสือยแปลว่าครึ่งนั่นเองนะครับต่อมา10โมงครึ่งมาดูกันเมยเซอร์บาเมยฟุตนะฮะเมื่อยเซอร์บาเมื่อยฟุตนะครับก็คือ10โมง30นาทีหรือเมื่อยเซอร์เสือยเมื่อยเซอร์เสือยก็คือ10โมงครึ่งนั่นเองนะครับต่อมาเที่ยงครึ่งภาษาเวียดนามพูดยังไงนะฮะเมื่อยหายเซอร์บาเมื่อยฟุตหรือเมื่อยหายเซอร์เสือยแค่นั้นเองนะฮะต
่อมานะครับการตอบเวลาแบบเกิน30นาทีนะฮะเรามาดูตัวอย่างนะครับ6นาฬิกา45นะครับเราสามารถใช้ว่าเสาเจอโบนเมลัมฟุตนะครับหรือใบเจอแกมเหมยลัมฟุตนะครับก็คืออีก15นาที7โมงก็ได้นะฮะต่อมา7โมง50นาทีนะครับสามารถพูดได้ว่าใบเจอนำเมยฟุตนะฮะหรือ

ือ3เสร์แก่เหมื่อยฟุตนะครับก็คืออีก10นาที8โมงนะครับต่อมา8โมง55เราสามารถพูดเรียงตามตัวไปได้เลยก็จะเป็น3เสร์นำเมยลำฟุตนะครับหรือจินเสร์แก่มนำฟุตนะครับอีก5นาที9โมงนะครับดังนั้นท่านผู้ชมต้องเลือกใช้คำตอบให้เหมาะสมและไปฝึกกันเยอะๆนะครับผมขอเพิ่มเติมอีกเรื่องหนึ่งนะฮะเกี่ยวกับข้อสังเกตการใช้คำว่าเจอนะครับคำว่าเจอในภาษาเวียดนามแปลว่าโมงนะครับเราสามารถเขียนย่อโดยใช้ตัว G ได้นะครับหรือเขียนตามภาษาอังกฤษคือใช้ตัว H ก็ได้นะครับเมื่อกี้นี้นะฮะท่านผู้ชมได้เรียนรู้เกี่ยวกับการถามตอบเวลาในภาษาเวียดนามไปแล้วนะครับซึ่งการบอกเวลานะครับจะบอกในระบบ24ชั่วโมงนะฮะอย่างไรก็ตามในภาษาพูดชาวเวียดนามไม่นิยมบอกเวลาระบบ24ชั่วโมงนะครับการแบ่งเวลาของชาวเวียดนามเราสามารถแบ่งออกได้เป็น5ช่วงเวลานะครับดูตารางพร้อมกันนะฮะตารางการแบ่งช่วงเวลาภาษาเวียดนามนะครับเริ่มต้นที่ตอนเช้านะครับตอนเช้าภาษาเวียดนามใช้คำว่าบุ่ยสางนะครับบุ่ยแปลว่าตอนสางแปลว่าเช้านะครับเริ่มตั้งแต่1นาฬิกาถึง10นาฬิกานะฮะต่อมาตอนเที่ยงนะครับตอนเที่ยงใช้คำว่าบุ่ยเจือบุ่ยเจือนะครับก็คือตอนเที่ยงหรือตอนกลางวันนะครับนับตั้งแต่11โมงถึง12นาฬิกานะฮะต่อมาคือตอนบ่ายและตอนเย็นนะครับใช้คำว่าบุ่ยเจียวบุ่ยเจียวนะฮะตั้งแต่13นาฬิกาถึง18นาฬิกานะครับต่อมาตอนค่ำนะฮะตอนค่ำออกเสียงว่าบุ่ยโตยบุ่ยโตยนะครับเริ่มตั้งแต่19นาฬิกาถึง21นาฬิกาก็คือ1ทุ่มถึง3ทุ่มนั่นเองนะครับและช่วงสุดท้ายคือบุ่ยเดมนะครับบุ่ยเดมจะเริ่มตั้งแต่4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะครับตามที่ผมได้กล่าวไปแล้วนะครับการแบ่งช่วงเวลาของภาษาเวียดนามมีความสำคัญมากนะครับเพราะชาวเวียดนามนิยมนำการแบ่งช่วงเวลานะครับนิยมนำคำศัพท์ในการบอกช่วงเวลาไปใช้ในภาษาพูดนะครับเรามาดูกันเขาใช้ยังไงนะฮะเบยเจอลาเสาเจอสางเบยเจอลาเสาเจอสางตอนนี้เป็นเวลา6โมงเช้าเสาเจอ6โมงสางเช้านะครับด้วยตัวอย่างนะฮะเบยเจอลานำเจอเจียวเบยเจอลานำเจอเจียวตอนนี้เป็นเวลา5โมงเย็นคำว่าเจียวแปลว่าบ่ายหรือแปลว่าเย็นนั่นเองนะครับดูอีกตัวอย่างนะฮะเบยเจอลาตามเจอโตยดูดีๆตัวอย่างนี้เบยเจอลาตามเจอโตยตอนนี้เป็นเวลา2ทุ่มนะฮะ2ทุ่มตามเจอนะครับเข็มชี้เลข8ตัวอย่างสุดท้ายนะครับเรามาดูกันเบยเจอลาเมื่อยเจอเดมเบยเจอลาเมื่อยเจอเดมนะครับตอนนี้เป็นเวลา4ทุ่มนะครับหรือถ้าแปลเป็นเวียดนามคือ10โมงค่ำนั่นเองนะครับการบอกเวลาในภาษาพูดของชาวเวียดนามนั้นง่ายนิดเดียวนะครับท่านผู้ชมอย่าหลงเอาการบอกเวลาแบบไทยๆเข้าไปใช้นะครับเช่นคนไทยชอบติดว่า1ทุ่ม2ทุ่ม3ทุ่มนะฮะแต่พอเปลี่ยนเป็นภาษาเวียดนามกลายเป็นโมดเจอร์ไฮเจอร์บาเจอร์ซึ่งมีความหมายว่าตี1ตี2ตี3นะครับไม่ใช่เลยเรียนรู้เรื่องการตอบถามตอบเวลาในภาษาเวียดนามไปแล้วนะครับต่อมาเรามาเรียนรู้เรื่องคำศัพท์เกี่ยวกับเวลาในภาษาเวียดนามเริ่มต้นด้วยคำแรกนะครับพร้อมกันเบยเจอแปลว่าตอนนี้นะครับต่อมาเจอคำเดียวแปลว่าเวลาโมงชั่วโมงนะครับต่อมาเตียงเตียงนะครับท่านผู้ชมคงคุ้นนะฮะคำว่าเตียงแปลว่าภาษาก็ได้หรือแปลว่าชั่วโมงก็ได้นะครับต่อมาฟุตฟุตแปลว่านาทีเซยวินาทีบานไงบานเดมบานไงคือกลางวันบานเดมคือกลางคืนนะฮะต่อมาเควียเควียแปลว่าดึกนะฮะดุงเรียนไปแล้วดุงแปลว่าตรงนะครับต่อมาแกมแกมคือขาดอีกนะฮะต่อมาเสือยเสือยแปลว่าครึ่งนะฮะต่อมาลุกลุกคำนี้ควรจำลุกแปลว่าตอนนะครับคราวนี้เรามาดูเที่ยงวันเที่ยงคืนภาษาเวียดนามเที่ยงวันคือเมื่อยหายเจอเจือเที่ยงคืนคือเมื่อยหายเจอเดมนะครับแล้วถ้าเราอยากจะบอกว่าเมื่อกี้นี้ภาษาเวียดนามพูดว่ายังไงใช้คำว่าลุกไหนลุกไหนนะฮะต่อมาไปอนาคตอีกสักพักนะครับอีกสักพักภาษาเวียดนามใช้คำว่าลาดเหนือลาดเหนือนะครับแล้วถ้าเราอยากจะบอกว่า
1นาทีก่อน2นาทีก่อน3นาทีก่อนสามารถพูดได้ว่าโหมดฟุตเจื๊อกไฮฟุตเจื๊อกบาร์ฟุตเจื๊อกนะครับคำว่าเจื๊อกแปลว่าก่อนและต่อมานะครับหากท่านผู้ชมอยากจะพูดว่า1 2 3ชั่วโมงก่อนนะครับก็เพียงจะเปลี่ยนจากคำว่าฟุตเป็นคำว่าเตียงนะครับก็จะกลายเป็นโหมดเตียงเจื๊อก

อีก1 ชั่วโมงนะครับก็จะพูดว่าโมเตียงเหนือไฮเตียงเหนือนะครับและบาเตียงเหนือก็คืออีก3 ชั่วโมงนะครับต่อมานะครับเป็นเรื่องการถามตอบเกี่ยวกับชีวิตประจําวันนะฮะกิจวัตรประจําวันซึ่งท่านผู้ชมสามารถถามตอบด้วยรูปแบบประโยคตามนี้นะฮะเริ่มต้นที่องเจยลุกเหมยเจอนะครับเอาประธานวางข้างหน้าตามด้วยกริยาและบวกคําว่าลุกเหมยเจอนะครับแปลว่ากี่โมงนั่นเองนะฮะองเจยลุกเหมยเจอแปลว่าองตื่นนอนตอนกี่โมงนะครับองคือปู่หรือตานะฮะต่อมาบาอันสางลุกเหมยเซอนะครับคุณย่าคุณยายกินข้าวเช้าตอนกี่โมงนะฮะแองดีหลามลุกเหมยเซอนะครับพี่ผู้ชายนะครับไปทำงานตอนกี่โมงนะฮะจิเวญาลุกเหมยเซอนะครับเวญาแปลว่ากลับบ้านนะครับพี่ผู้หญิงกลับบ้านตอนกี่โมงและแอมงูลุกเหมยเซอนะครับน้องนอนกี่โมงนะครับน้องนอนตอนกี่โมงนะครับคราวนี้เวลาตอบนะครับเวลาตอบเช่นเดียวกันเอาประธานบวกกริยาและบวกลุกและบวกเวลาเช่นนะครับโตยเจยลุกแล้วก็บวกเวลาคราวนี้ท่านผู้ชมมาดูตัวอย่างแรกนะครับแองบัดเดิลลามเวียกลุกเหมยเจอนะครับแองแปลว่าพี่นะฮะบัดเดิลคือเริ่มลามเวียกทำงานลุกตอนนะเหมยเจอกี่โมงพี่เริ่มทำงานตอนกี่โมงนะครับเวลาตอบทวนกลับง่ายๆนะครับโตยบัดเดิลลามเวียกลุกตามเจอสางนะครับฉันเริ่มทำงานตอน8 โมงเช้านะครับอีกตัวอย่างนะฮะจิดีเติบเทสุกลุกเหมยเจอนะฮะพี่ไปเติบเทสุกคือออกกำลังกายตอนกี่โมงนะครับสามารถตอบได้ว่าโตยดีเติบเทสุกลุกนำเจอเจียวนะครับนำเจอเจียวคืออะไร5 โมงเย็นฉันไปออกกำลังกายตอน5 โมงเย็นนะครับต่อมาองเถื่องงูลุกเหมยเจอองเถื่องงูลุกเหมยเจอนะครับคุณตาคุณปู่เถื่องไปว่าปกตินะครับปกตินอนตอนกี่โมงนะครับโตยเถื่องงูเจอลุกเมื่อยหายเจอเดมนะครับตาปู่นะครับปกติจะนอนตอนเมื่อยหายเจอเดมคือเที่ยงคืนนะครับคราวนี้เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์กิจวัตรประจำวันในภาษาเวียดนามที่น่าจะได้ใช้นะครับเริ่มต้นที่คำแรกนะฮะพร้อมกันงูเจยทึกเจยเจยนะครับ3 คำนี้แปลว่าตื่นนะครับต่อมาเติบเถสุกออกกำลังกายเจยเถ่เท้าเจยแปลว่าเล่นเถ่เท้าแปลว่ากีฬาฉะนั้นเจยเถ่เท้าแปลว่าเล่นกีฬาต่อมาแดงจังแดงจังแปลงฟันเสือหมัดเสือหมัดล้างหน้าต๋ําต๋ําอาบน้ําหมักกวนอาวหมักกวนอาวใส่เสื้อผ้าอันสางอันสางกินข้าวเช้าดีหลามไปทำงานนะครับดีหอกไปเรียนนะฮะอันเจือกินข้าวเที่ยงหอบประชุมเวญาเวญากลับบ้านนั่นเองนะครับต่อมาเหนียวอันเหนียวอันคือทำอาหารนะครับต่อมาอันโตยอันโตยกินข้าวค่ำนะฮะต่อมาดอกแซกดอกแซกอ่านหนังสือดอกบ่าวดอกบ่าวอ่านหนังสือพิมพ์แซมทีวีนะครับคือดูทีวีนะเวียดนามเรียกว่าทีวีนะฮะและคำสุดท้ายงูงูคือนอนนั่นเองนะครับต่อมาเรื่องต่อมาไวยากรณ์เรื่องตื่อจุดจุดจุดเด่นนะครับหมายถึงอะไรนะฮะตื่อแปลว่าตั้งแต่เด่นแปลว่าถึงนะครับใช้พูดถึงช่วงเวลาเริ่มต้นจนถึงช่วงเวลาสิ้นสุดของเหตุการณ์หรือการกระทำนั้นๆ นะครับตามตัวอย่างเช่นแอมเอ๋ยหอกเตียงถ่ายตื่อจินเจอเด่นเมื่อยหมดเจอนะฮะน้องคนนั้นนะครับแอมเอ๋ยหอกเตียงถ่ายเรียนภาษาไทยตั้งแต่9 โมงถึง11 โมงนะครับตัวอย่างต่อมาเนี่ยครับกงตีแองเอ๋ยบัดเดิลลามเวียกตื่อตามเจอเสือยเดนเหมยเสาเจอเสือยนะครับกงตีแปลว่าบริษัทนะฮะบริษัทพี่คนนั้นเริ่มทำงานตั้งแต่8 โมงครึ่งนะครับถึง4 โมงครึ่งนะฮะต่อมาจิ
เอ๋ยแซมฟิล์มตือตามเจอโต

0: วยเดนเมื่อยเจอเดมนะครับแซมฟิล์มเรียนไปแล้วนะฮะพี่คนนั้นดูหนังตือตั้งแต่2 ทุ่มครึ่งถึง4 ทุ่มครึ่งนั่นเองต่อมานะครับเป็นเรื่องการตั้งคำถามด้วยคำว่าด่าจุดจุดจุดเจือนะครับแปลว่าอะไรนะฮะเดี๋ยวมาอธิบายก่อนนะครับด่าจุดจุดจุดเจือนะครับใช้ถามเหตุการณ์หรือการกระทำว่าเกิดขึ้นหรือยังนะครับตัวอย่างเช่นแองด่ามัวทีวีเจือแองด่ามัวทีวีเจือพี่ซื้อทีวีหรือยังนะครับถ้าซื้อแล้วใช้คำว่าโอยยังไม่ซื้อใช้เจือนะครับคราวนี้เรามาดูตัวอย่างซื้อแล้วนะฮะพร้อมกันโอยตอยมัวทีวีโอยนะครับแล้วฉันซื้อทีวีแล้วนะครับอีกตัวอย่างนะฮะจิด๋าดีกงเวียนเจือจิด๋าดีกงเวียนเจือนะครับพี่ไปสวนสาธารณะหรือยังนะครับอันนี้เรามาดูการปฏิเสธว่ายังนะครับเขาจะตอบว่าเจือโตยเจือดีกงเวียนเจือโตยเจือดีกงเวียนยังฉันยังไม่ได้ไปสวนสาธารณะนะครับอีกตัวอย่างนะฮะแอมด๋าดังกี่หกเตียงเวียดเจือแอมด๋าดังกี่หกเตียงเวียดเจือน้องดังกี่ดังกี่คือลงทะเบียนนะครับหกเตียงเวียดเรียนภาษาเวียดนามหรือยังนะครับน้องลงทะเบียนเรียนภาษาเวียดนามหรือยังนะครับเรามาดูตัวอย่างตอบรับนะฮะโจยแอมดังกี่หกเตียงเวียดโจยอะนะครับแล้วนะครับแอมลงทะเบียนนะครับน้องลงทะเบียนเรียนภาษาเวียดนามแล้วครับแล้วค่ะนะฮะต่อมาถ้าปฏิเสธนะครับเจือแอมเจือดังกี่หกเตียงเวียดอะนะครับยังน้องยังไม่ได้ลงทะเบียนเรียนภาษาเวียดนามเช่นเดียวกันนะครับหากเราต้องการถามว่ารับประทานอาหารหรือยังนะครับเราสามารถพูดภาษาเวียดนามได้ด้วยการใช้ด๋าจุดจุดเจือที่เรียนมาเมื่อกี้นะครับคราวนี้เรามาดูรูปประโยคกันนะครับพร้อมกันเลยแองด๋าอันสางเจือจิด๋าอันเจือเจือแอมด๋าอันโตยเจือนะครับเราสามารถละคำว่าด๋าได้นะฮะอันสางคือกินข้าวเช้าอันเจือกินข้าวเที่ยงและอันโตยคือกินข้าวค่ำนั่นเองนะครับถ้ากินแล้วตอบโจยยังไม่กินตอบเจือนะครับแล้วทวนกลับนะฮะเช่นถ้ากินแล้วนะฮะโจยแองอันโจยนะครับก็คือแล้วพี่กินแล้วนะฮะเราสามารถเปลี่ยนประธานได้ถ้ายังไม่กินนะครับเจือแองเจืออันเจือจิเจืออันเจือแอมเจืออันนะครับยังพี่ยังไม่ได้กินนะครับต่อมาเรามาดูตัวอย่างนะครับของการถามประโยคแบบนี้ตัวอย่างแรกนะครับแองเลิมอันสางเจืออะนะครับพี่เลิมกินข้าวเช้าหรือยังครับหรือยังค่ะนะฮะถ้ากินแล้วนะครับโจยโตยอันโจยโตยอันเฟอโฝหลีกวกซือนะครับแล้วฉันกินแล้วนะครับฉันกินเฟอคือเฟอนั่นเองนะครับฉันกินเฟอที่ถนนหลีกวกซือนะครับต่อมาจิเฮืองอันโตยเจืออะพี่เฮืองกินข้าวค่ำหรือยังครับหรือยังค่ะนะฮะอันนี้ตอบว่ายังไม่กินนะครับก็จะพูดว่าเจือโตยเจืออันจิดางอันเกียงนะครับอันเกียงแปลว่าควบคุมอาหารหรือไดเอทนั่นเองนะครับก็จะแปลทั้งประโยคว่ายังฉันยังไม่ได้กินนะครับฉันกำลังคุมอาหารนะครับ
1: ซินโหลยแอมเบยเซอร์ละเมยเซอร์โซย
2: เบยเซอร์ละเมยเซอร์สางจิก่อสี่คงอ่ะ
1: จิดาแห่นบานดีอันเกิมลุกเหมยไฮเสอเจือ
2: ก่อนไฮเตียงเหนือมา
1: เวิ้ง
2: เหนียวเถจีก่อเถดีมัวแซกเวแอมเหี่ยวแซกหมดจุดเดือกคงอะ
1: เดือกจื้อดีล้วนแ
2: หเวิ้งอะ
3: คุณผู้ชมคะช่วงรอบรู้เวียดนามวันนี้เราจะพาไปรู้จักกับเทศกาลที่ยิ่งใหญ่เทศกาลหนึ่งของเวียดนามนั่นก็คือเทศกาลตรุษเวียดนามจะเหมือนกับตรุษจีนตรุษไทยหรือว่าตรุษไหนๆหรือเปล่าต้องไปถามอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราผู้

0: วชาญด้านเวียดนามศึกษากันเลยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย
1: ์สวัสดีครับ
0: อาจารย์คะหงเรียกตรุษเวียดนามพูดถูกไหมคะ
1: ถูกครับอันนี้คือภาษาไทยนะฮะตรุษเวียดนาม
0: รู้สึกไม่ค่อยคุ้นปากเพราะว่าปกติจะพูดแต่ตรุษจีน
1: ครับ
0: ค่ะอย่างนี้เหมือนกับตรุษจีนไหมคะอาจารย์
1: ครับเดี๋ยวเอาชื่อก่อนแล้วกันนะฮะชื่อในภาษาเวียดนามเรียกว่าเต๊ดเงวียนดานนะฮะชื่อเต็มนะฮะ
0: เต๊ดเงวียนดาน
1: ใช่เทศกาลแห่งรุ่งอรุณนะฮะก็คือรับปีใหม
0: ่ค่ะ
1: วันตรุษเวียดนามก็คือวันปีใหม่ของชาวเวียดนามนั่นเอง
0: อ
1: าจจะเรียกสั้นๆว่าวันเต๊ดก็ได
0: ้วันเต๊ด
1: นะฮะกิจกรรมแล้วก็หลายๆอย่างนี่จะคล้ายกับตรุษจีนนะฮะคล้ายกับตรุษจีนในเมืองไทยเลยนะครับเนื่องจากอะไรเนื่องจากเวียดนามเคยเป็นเมืองขึ้นของจีนกว่าพันปีดังนั้นวัฒนธรรมต่างๆที่เกี่ยวกับการเฉลิมฉลองปีใหม่เนี่ยก็ซึมอยู่ในลากลึกของวัฒนธรรมเวียดนามมากๆเลยนะฮะก็จะมีกิจกรรมหลายๆอย่างคล้ายกันนะฮะและวันตรุษเวียดนามเนี่ยถ้านับกันจริงๆก็คือวันที่1เดือน1ตามปฏิทินจันทรคติ
0: ก็คือ1มกราหรือเปล่าคะ
1: ไม่ใช่1มกรามกราคือปฏิทินสากลนะฮะนะแต่อันนี้คือปฏิทินจันทรคตินะฮะก็คือวันที่1เดือน1นะครับกิจกรรมของวันเต๊ะจะมีตั้งแต่วันที่23เดือน12จนถึงวันที่7เดือนเดือน1ฟังดูยากนะฮะโอเคเอาเป็นว่าตรงกับวันตรุษจีนในเมืองไทยแล้วกันวันเดียวกันเลย
0: ตรงก
1: ัน
0: เลย
1: ตรงกันเลยนะครับ
0: อย่างนี้อาจารย์คะอยากรู้ว่ากิจกรรมของตรุษเวียดนามเนี่ยค่ะเหมือนกับตรุษจีนไหมคะเห็นบอกว่าวันเดียวกันด้วย
1: ใช่นะฮะกิจกรรมก็เริ่มต้นนะฮะก็จะมีการไหว้ก่อนวันตรุษเวียดนามเนี่ยประมาณ1สัปดาห์นะฮะก็คือจะไปทำความสะอาดหลุมศพนะจะมีการไหว้เทพเจ้าภายในบ้าน
0: ค่ะ
1: นะฮะและนะครับช่วงก่อนวันตรุษเวียดนามเนี่ยทุกบ้านต้องไปซื้อของไปช้อปปิ้งเพื่อที่จะซื้อของกระเช้าไปมอบให้กับญาติผู้ใหญ่
0: เรียกว่าวันจ่ายเหมือนตุ๊ด
1: จีนใช่ๆเหมือนวันจ่ายของตุ๊ดจีนนะฮะและนอกจากนั้นพอถึงวันตุ๊ดเวียดนามปุ๊บก็จะมีการแจกอั่งเปาเหมือนกันเหมือนคนจีนเลยนะคล้ายกันเลยก็คือผู้ใหญ่คนที่แก่ก็ต้องแจกให้เด็กใช่มั้ยฮะหรือบางครั้งลูกก็เอาอั่งเปาให้พ่อแม
0: ่นะครับก็คือเป็นการเงินเดือนอะไรอย่างงี้เอามาให้ใผู้ใหญ่ใช่มั้ยคะ
1: นอกจากนี้นะครับจะมีการทําเค้าเรียกว่าทําแบงจึงแบงจึงคือข้าวต้มมัดยวน
0: ค่ะ
1: นะฮะถ้าเราเคยเห็นมันจะเป็นก้อนสี่เหลี่ยมเป็นอาหารเวียดนามอย่างนึงนะครับซึ่งจะทําเฉพาะวันเต๊ะวันตุ๊ดเวียดนาม
0: ค่ะ
1: นะฮะทุกบ้านก็จะมาทำซึ่งวิธีการทำนี่ต้องต้มจำได้ว่าต้มประมาณ10ชั่วโมงเลยนะฮะนานมาก
0: ค่ะ
1: นะครับก็จะเป็นกิจกรรมนึงก็คือหลายบ้านก็จะมอบไอ้แบ่งจึงเนี้ยให้กับแต่ละบ้านเพื่อเป็นสิริมงคลเหมือนกัน
0: อาจารย์คล้ายๆกับการทำมะจ่างหรือเปล่า
1: คล้ายๆกันนะครับก็เดี๋ยวลองไปดูเองแล้วกันว่ารูปเป็นยังไงนะฮะแบ่งจึงส่วนพอถึงวันตรุษเวียดนามปุ๊บจะมีสิ่งนึงก็คือคืนข้ามปีนะฮะคนเวียดนามจะมีการทำพิธีกรรมเขาเรียกว่าการทรงหย่านะฮะกิจกรรมนี้คืออะไรกิจกรรมนี้คือเขาจะเชิญคนที่ถือว่าเป็นคนที่เก่งเป็นคนที่ดวงดีเป็นคนที่เฮงเป็นคนที่ดวงถูกกับปีนั้นๆนะฮะเดินเข้าบ้านเป็นคนแรก
0: ค่ะคือเลือกในบรรดาญาติเราเหรอคะหรือว่า
1: เลือกคนข้างนอกก็ได้ครับแต่ต้องเป็นคนที่เหมือนก็คือมีคุณสมบัติ
0: คือต้องดีทุกอย่าง
1: ดีทุกอย่างฮะแล้วก็เดินเข้าบ้านคนแรกเพื่อที่จะเป็นการแสดงว่าตลอดทั้งปีเนี่ยเขาจะโชคดีตลอด
0: นำสิ่งดีๆเข้าบ้าน
1: นำสิ่งดีๆเข้าบ้านนะฮะแล้วก็จะมีกิจกรรมเหมือนกันเช่นวันที่1วันแรกนะฮะวันแรกก็คือจะไม่เราจะไม่ไปบ้านคนอื่นเด็ดขาด
0: ต้องอยู่บ้านตัวเองเท่านั้น
1: ต้องอยู่บ้านตัวเองเพราะกลัวว่าเดี๋ยวจะดวงไม่ดีเดี๋ยวจะทำให้คนอื่นเขาคิดยังไงหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะก็จะมีกิจกรรมคล้ายๆกับคนจีนเลย
0: ค่ะ
1: ครับนอกจากนั้นที่สำคัญก็คือการบูชาบรรพบุรุษนะฮะเป็นสิ่งที่สำคัญมากก็คือพอวันตรุษเวียดนามช่วงเช้าเนี่ยจะมีการไหว้บรรพบุรุษนะฮะลูกหลานก็จะมาไหว้ตอนค่ำก็จะมีการกินเลี้ยงกัน
0: ค่ะ
1: นะฮะซึ่งเป็นพิธีกรรมที่ขาดไม่ได้เลยนอกจากนั้นก็จะมีการเผากระดาษเงินกระดาษทองเหมือนคนจีนเลย
0: ค่ะ
1: นะฮะซึ่งเวลาเผาก็ต้องห้ามให้กระดาษขาดเพราะว่าเดี๋ยวกลัวบรรพบุรุษจะรับได้ไม่เต็มอะไรอย่างเงี้ยนะก็จะคล้ายๆกัน
0: คือซีเรียสเลยใช่ไหม
1: ซีเรียสเลยนะครับและบรรยากาศอยู่ที่ประเทศเวียดนามนี่น่าสนใจก็คือว่าพอถึงมาตุ๊ดเวียดนามปุ๊บนะฮะทั้งเมืองจะเป็นเมืองร้างเลยโดยเฉพาะเมืองใหญ่ๆคนเขาจะกลับต่างจังหวัดก็คือกลับไปบ้านเกิดคนเวียดนามเชื่อว่าถ้าถึงวันตรุษเวียดนามถ้าไม่กลับบ้านเกิดไม่กลับไปเยี่ยมพ่อแม่ไม่กลับไปไหว้บรรพบุรุษเนี่ยจะถือว่าเป็นคนอกตัญญูเลยนะฮะ
0: โอ้โหคือเขาจริงจังขนาดนั้น
1: เขาจริงจังมากฉะนั้นทุกคนต้องกลับไปรวมกันหมดเลยดังนั้นพอถึงวันตรุษเวียดนามปุ๊บเริ่มวันที่1ของปีเมืองไม่มีคนอยู่เลยแท็กซี่ก็ไม่ทำงานนะฮะหายไปหมดเลย
0: ต้องกลับไปไหว้บรรพบุรุษ
1: ใช่นะฮะนอกจากนั้นอยู่ในบ้านชาวเวียดนามที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวเวียดนามเนี่ยเขาจะมีการประดับต้นเขาเรียกว่าดอกท้อนะฮ
0: ะ
1: เป็นดอกสีชมพูนะทางภาคเนี่ยเขาจะประดับกันหรือทางภาคใต้หรือภาคเหนือทั้งสองภาคเลยก็จะมีการประดับเขาเรียกว่าส้มจีนส้มสีส้มเล็กลูกเล็กๆนะฮะ
0: คล้ายๆส้มจี๊ดใช่
1: ส้มจี๊ดเป็นเพื่อเป็นสิริมงคลภายในบ้าน

0: ครับ
1: ค่ะอาจารย์อยากรู้หน่อยว่าอาจารย์เคยอยู่ในบรรยากาศนั้นไหมคะ
0: เคย
1: เห็นอาจารย์ไปเรียนนานเหมือนกันใช่ไหมคะอยากรู้ว่าบรรยากาศอบอุ่นขนาดไหนคะอาจารย
0: ์พอญาติพี่น้องเขากลับมารวมกันเราก็สัมผัสได้ว่าถึงความสามัคคีความเป็นตามแนวคิดของจื้อคือมารวมตัวกันนะฮะ
1: ก็
0: เป็นบรรยากาศที่ดีแต่ถ้าพอเราไปในเมืองเราจะรู้สึกว่า
1: เหงาจัง
0: มันเหงามากนะฮะเรียกแท็กซี่ก็ไม่ได้
1: อ
0: ๋
1: อคือแท็กซี่ไปบ้านเหมือนกัน
0: ใช่นะฮะก็คือความรู้สึกพอก่อนวันตรุษเวียดนามเนี่ยทั้งประเทศเวียดนามทุกคนจะรู้สึกว่ากำลังจะเข้าสู่ปีใหม
1: ่
0: ถ้าเทียบกับคนไทยความรู้สึกช่วงนั้นก็คือวันสงกรานต
1: ์
0: ที่ทุกคนจะรู้สึกว่าได้หยุดและจะได้กลับไปบ้านไปเจอหน้าญาติพี่น้องพ่อแม
1: ่
0: บรรยากาศจะคล้ายๆกันเลย
1: ค่ะ
0: ครับ
1: เอาละค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราก็ได้เรียนรู้เรื่องของเวลากันไปแล้วหากเรามีธุระหรือว่าไปท่องเที่ยวประเทศเวียดนามก็พูดคุยเรื่องเวลาได้อย่างถูกต้องแล้วนะคะยังมีเนื้อหาของภาษาเวียดนามที่เราต้องเรียนรู้อีกไม่น้อยเลยค่ะต้องติดตามซินเจาเวียดนามสวัสดีเวียดนามอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องด้วยนะคะและที่สำคัญคือต้องฝึกออกเสียงด้วยค่ะแล้วเรากลับมาพบกับรายการซินเจาเวียดนามสวัสดีเวียดนามได้ใหม่กับหงและอาจารย์พิสิทธิ์ครั้งหน้าวันนี้หงขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ

0: อัญยองฮาเซโยสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการฮันกุโกอัญยองกับผมตูนวรัตน์นะครับรายการสอนภาษาเกาหลีแบบง่ายๆที่ส่งตรงถึงหน้าจอที่บ้านคุณผู้ชมเลยแหละครับและแน่นอนครับอาจารย์ที่จะมาสอนคำแนะนำดีๆจากเกาหลีเลยวันนี้นะครับอาจารย์วอนแฮยองอยู่กับผมเรียบร้อยแล้วครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อ
1: ั
0: ญยองฮาเซโย
1: อาจารย์ครับ
0: ชาวชินาโซโย
1: เน่ชาวชินาโซโยตุนชิโดชาวชินาโซโย
0: เน่ชันชินาโซโยอันนี้เป็นคำถามตอบพื้นฐานเบื้องต้นนะครับว่าสบายดีไหมเราสบายดีแต่ผมสงสัยจังเลยครับว่าถ้าเกิดเราปวดหัวเมื่อยตัวไม่สบายขึ้นมาเราจะตอบว่ายังไงครับ
1: วันนี้จะสอน เรื่องอาการพอดีค่ะ
0: อ๋ออาการเจ็บป่วยไม่สบายทั้งหลายนะคร
1: ับ ใช่ค่ะลองดูนะคะประโยคที่เราจะเรียนว่า어디가아파요증상이어때요배가아파요머리도아파요감기에걸려요감기약주세요6ประโยคค่ะ
0: วันนี้6ประโยคด้วยกันนะครับแปลว่าอะไรบ้างครับ
1: ประโยคที่แรกคือ어디가아파요어디คือว่าที่ไหน
0: เราเคยเรียนไปแล้วคำนี
1: ้아파요คือว่าปวดเจ็บปวดค่ะแ
0: ต่เป็น
1: ใช่ค่ะ아파요คือว่าเจ็
0: บ
1: ปวดแต่ว่าเป็น아파요คือคำถามใช่ไหมคะ어디가아파요ปวดที่ไหนไม่สบายที่ไหนไม่สบายที่ไหนก็ได้แต่ดูเหมือนว่า

0: ไม่สบาย
1: ครับ
0: เราก็ถามว่าโอ้ที่ก็อาภัยอ๋อไม่สบายไหมคะหรือว่าไม่สบายที่ไหนคะน
1: ี่
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ครับ
0: แล้วตบถ้าไม่สบายก็ไม่สบายอย่างไรก็ถึงสางี้อัตเตยอถึงสังคือว่าอาการค่ะถึงสางี้อัตเตยอคือถึงสังอาการเป็นอย่างไรบ้าง
1: อ๋อเหมือนเรารู้แล้วว่าคนนี้ไม่สบาย
0: ใช่ค่ะ
1: อยากถามว่าการเป็นไงก็ซึงซางี้อ๋อได้ยก
0: ค่ะมีซึงซางแล้วแต่ท้องเสียหรือว่าปวดหัวมีหลายอย่างใช่ไหมคะก็เราไม่รู้ว่าเขาไม่สบายที่ไหนไม่สบายอย่างไรก็ซึงซางี้อ๋อได้ยกเราตอบได้ว่าปวดท้องเพก้าอับผายเพคือว่าท้องปวดท้องปวดคืออัพไพโอเพก้าอัพไพโอถ้าปวดหัวบอดีก้าอัพไพโอ
1: บอดีก้าอัพไพโอ
0: ถ้าเจ็บคอก็โบกี้อัพไพโอคอคือว่าบกนะคะก็โบกี้อัพไพโอแล้วถ้าปวดขาทาดีก้าอัพไพโอ
1: ทาดีก้าอัพไพโออัพไพโอหมดเลย
0: ใช่ค่ะ
1: เปลี่ยนคำข้างหน้าเท่านั้นเอง
0: ได้ค่ะ
1: นะครับ
0: ค่ะแล้วถ้าหากว่ามีไม่สบายทรงที่หรือทำที่ปวดท้องด้วยปวดหัวด้วย
1: เป็นหลายอย่าง
0: ค่ะแล้วจะบอกได้ว่าเพก้าอัพไพโอปวดท้องแล้วก็ปวดหัวด้วยก็มอรีโตอัพไพโอโตคือว่าด้วยหรือว่าโกเหมือนกันปวดหัวด้วยคือมอรีโตอัพไพโ
1: อ
0: คุณนี้ได้ค่ะ
1: คือเป็นหลายอย่างก็บอกไปตามอาการที่เป็นนะครับแล้วถ้าเป็นไข้ล่ะครับ
0: ก็เป็นไข้ก็เป็นคำศัพท์เฉพาะนะคะคำกีเอคุณยอดสอยถ้าเป็นไข้ก็มีอาการมีหลายอย่างใช่ไหมคะ
1: ค
0: แล้วก
1: ็ไอด้วย
0: ด้วยกิชิมุลเฮยอกิชิมุลเฮยอคำศัพท์เฉพาะนี้นะคะแล้วก็มีไข้ด้วยยอรีนาย
1: อยอรีนายอ
0: ยอรีนายอแล้วก็น้ำมูกไหลคมมูรีนายอ
1: คอมมูรีนายโยนี่คือน้ำมูกไหล
0: ใช่ค่ะคอมมูรีนาย
1: โยถ้าเป็นหลายอย่างเราต้องบอก
0: ใช่ค่ะแล้วก็คำศัพท์เฉพาะด้วยแล้วก็ถ้าไอก็กิชิมุลเฮโย
1: กิชิมุลเฮโย
0: มีไข้ยอรีนายอแล้วตอนที่เรากินอาหารผิดเราก็ท้องเสียนะคะก็ใช้คำนี้เพทารีนัสโยเพทารีนัสโยแล้วถ้าท้องเสียหรือว่าไม่สบายต้องกินยาด้วยใช่ไหมคะยาภาษาเกาหลีคือว่าย
1: ัก
0: ใช่ค่ะก็เป็นไข้หวัดก็กินยาไข้หวัดคือคำกียัก
1: คำยียัก
0: ใช่ค่ะ
1: คำ
0: ยักยักนะคะคำยียักแล้วก็ถ้าไปร้านขายยาก็บอกว่าขอยาสำหรับไข้หวัดก็คำยียักจูเซโย
1: โอ้คำยียักจูเซโยขอยาแก้หวัดหน่อย
0: ใช่ค่ะจูเซโยคือว่าขอให้หน่อยนะคะจูเซโยคำยียักจูเซโย
1: ครับ
0: แล้วก็มียาลดไข้เฮยอลเจจูเซโย
1: แฮยอนเจชูเซโย
0: เหมือนพ
1: วกพาราเซตามอลอะไรพวกนี้นะครับลดไข้ทีนี้คุณผู้ชมก็ซื้อยาแก้หวัดเป็นแล้วแล้วถ้าเป็นยาแก้ปวดล่ะครับอาจารย
0: ์ก็ภาษาเกาหลีจินทงเจค่ะ
1: จินทงเจ
0: ค่ะปวดที่ไหนปวดหัวหรือว่าปวดท้องใช้ได้ทั้งนั้นค่ะจินทงเจ
1: อ
0: ๋
1: อเป็นยาที่ค่อนข้างครอบคลุมแล้วบางคนสมมุติเดินทางไปเที่ยวเกาหลีไปกินอะไรผิดสำแดงแล้วท้องเสียขึ้นมา
0: โอ้ต้องกินยาจีซาเจค่ะ
1: ชีซาแจ
0: ชีซาแจก็ทำให้สบายขึ้น
1: ว่าแต่ว่าเรารู้จักยาแต่ละชนิดแล้วแล้วถ้าเราจะไปถามหาร้านขายยาที่จะซื้อยาเหล่านี้แหละครับ
0: ซื้อยาที่ยากูค่ะ
1: ยากู
0: ใช่ค่ะก็ร้านขายยาชื่อเกาหลีคือยากุกยากุกก็ยากู
1: สังเกตป้ายเขียนว่ายากุกถึงจะเป็นร้านขายยาแล้ววิธีการกินยาล่ะครับ
0: ปกติที่เกาหลีถ้าเราซื้อยาที่ยากุกร้านขายยาเขาเขียนไว้ให้ว่าฮารุเอะเซบอนวันละ3ครั้งฮารุเอะคือฮารุคือว่า1วันฮารุเอะวันละเซบอน3ครั้งนะคะแล้วก็ต้องเช็คด้วยว่าต้องกินอาหารก่อนหรือว่า
1: หลังอาหาร
0: หรือว่าก่อนอาหาร
1: บางทีมันกัดกระเพาะนะตัวยา
0: ใช่ค่ะหลังอาหารคือว่าชิกซาฮู
1: ชิกซาฮู
0: ชิกซาคือว่าอาหารค่ะเบอร์อาหารแล้วก็ฮูคือว่าหลังกินหลังอาหารกินยาหลังอาหารชิกซาฮูเอะมอกอย
1: อ
0: แล้วก็ก่อนอาหารคือชิกซาชอนเอมอกอยอชอนคือว่าก่อนอาหารก็ชิกซาชอนเอมอกอย
1: อครับทีนี้สมมุติเรารู้ว่าเพื่อนเราป่วยแล้วเราอยากจะ

0: อวยพรให้เขาว่าหายไวๆนะเราจะพูดยังไงดีครับ
1: ปาลีนักกีรุลบารัมนิดาบางทีเพื่อนไม่สบายแล้วก็อยู่นอนที่โรงพยาบาลหรือว่าอยู่ที่บ้านนอนที่บ้านใช่ไหมคะเราไปเยี่ยมแล้วบอกเขาว่าปาลีนักกีรุลบารัมนิดาปาลีคือว่าเร็วๆนักกีรุลบารัมนิดาหวังว่าหายก็หวังว่าหายเร็วๆนะคะ
0: ขอให้คุณหายเร็วๆนะยิ้มแย้มแจ่มใสน่ารักน่ารักคนป่วยจะได้มีกำลังใจนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพทั้งนั้นเลยวันนี้ขอบคุณสาระความรู้ดีๆจากอาจารย์วอนแฮยองครับขอบพระคุณอาจารย์ครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: เอาละครับได้เวลาไปฝึกฝนวิชากันแล้วไปกันต่อเลยในช่วง Try Out ครับ

0: 빨리 낫기를 바랍니다. 빨리 낫기를 바랍니다. 식사 후에 먹으세요. 식사 후에 먹으세요. 식사 전에 먹으세요. 식사 전에 먹으세요. 감기약, 감기약, 진통제, 진통제, 지사제, 지사제.
1: แล้ววันนี้หมดเวลาของรายการฮันกูกออันยองแล้วแหละครับถ้าอุเมเพ็บเกิร์ซึมนิดาพบกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ

0: 안녕하세요. 샤오신에서요. สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการฮันกูโกอันยองกับผมตูนวรัตน์นะครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปเรียนรู้ภาษาเกาหลีแบบง่ายๆกับกูรูภาษาเกาหลีอาจารย์วอนแฮยองจากปูซาน University of Foreign Studies นะครับมาถึงตอนนี้เนี่ยผมเชื่อว่าถ้าคุณผู้ชมติดตามรายการของเราเป็นประจำและนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่องแล้วก็ตอนนี้ต้องพูดภาษาเกาหลีได้เก่งขึ้นอย่างแน่นอนเลยใช่ไหมล่ะครับและถ้าพูดถึงการพูดคุยกับเพื่อนๆเนี่ยประเด็นหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเป็นการถามว่าคุณมีงานอดิเรกอะไรเวลาว่างชอบทำอะไรใช่ไหมล่ะครับวันนี้แหละครับเราจะไปหาคำตอบกันจากอาจารย์วอนแฮยองครับสวัสดีครับอาจารย์วอนครับ
1: สวัสดีค่ะชิชังจ้าย่อรบุนอันยองฮาเซโย
0: แล้ววันนี้เราจะเริ่มที่ประโยคไหนดีครับ
1: ประโยคแรกนะคะชิมีก้าโมเยโยชิมีก้าโมเยโยแล้วก็ชิมีคืองานอดิเรกนะคะเสียงยากนิดนึงชุยมี
0: ชุยมี
1: ค่ะชุยมีก็뭐예요뭐예요คือ뭐คือว่าอะไรคืออะไรคะก็งานอดิเรกคืออะไรคะชุยมีก็뭐예요แล้วตอบได้ว่า등산을좋아해요등산을좋아해요등산คือว่าการปีนภูเขานะคะคนเกาหลีชอบปีนภูเขาแล้วให้เป็นคำนามก่อนนะคะการปีนภูเขา
0: คือ
1: ชอบเหรอคือว่าชอบค่ะชอบต้องใช้กับคำช่วยชี้หรือด้วยค่ะแล้วแต่คำศัพท์ข้างหน้ามีตัวสะกดหรือไม่ก็ถ้ามีตัวสะกดใช้ถ้าไม่มีตัวสะกดใช้หรือนะคะแล้วชอบอะไรอะไรบอกได้นะคะแล้วชอบการปีนภูเขาถึงซานึ่งชอบเหรอหรือไม่ก็ชอบการตกปลานักศิลป์ชอบเหรอหรือชอบการเดินทางยอเฮงอิลโชวาเฮยอข้างหน้าคำศัพท์เปลี่ยนได้ด้วยชอบอะไร
0: ก็เปลี่ยนคำหน้าได้หมดเลย
1: ได้ค่ะ
0: ครับ
1: แล้วต่อไปชิการีอิสเมียนโบเฮยอชิการีอิสเมียนโบเฮยอชิการีอิสโซยอเราเคยเรียนมาแล้วนะคะมีเวลา
0: ครับ
1: แล้วก็โบเฮยอจะทำอะไรแต่ว่าชิการีอิสโซยอมีเวลากับโบเฮยอทำอะไรนี่สองประโยคจะเชื่อมอิสเมียนเมียนคือว่าถ้าแล้วชิกานีอิสเมียนแปลว่าถ้ามีเวลาทำอะไรคะแล้วเป็นคำถามแล้วถ้าว่างๆจะทำอะไรเหมือนว่ามีงานอดิเรกอะไรก็ตอบได้ว่าช้อปปิ้งฮานึนก็ซื้อโชว่าเฮียก็โชว่าเฮียเหมือนกันค่ะแต่ข้างหน้าช้อปปิ้งฮานึนก็ซื้อจะยาวขึ้นนะคะช้อปปิ้งโชว่าเฮียก็ได
0: ้
1: ก็ชอบการช้อปปิ้งแต่ว่าอันนี้เป็น

0: 길이야, 나가 쇼핑하는 것을 좋아해요. 는 것을 좋아해요. 사 강나사이 그리야 나가
1: 자.
0: 쇼핑하는 것을 좋아해요. 다프리한다 이거 영화 보는 것을 좋아해요. 촙두낭 그분 두낭 그두 그만 그리야 나가 촙두낭 그 영화 보는 것을 좋아해요.
1: 탑.
0: 그리고 다촙 롱플랭 노래 부르는 것을 좋아해요. 다 팡플랭 촙 팡플랭 노래 듣는 것을 좋아해요.
1: 탑.
0: 여튼 촙 아라이카
1: ผม
0: 다미벨라
1: มีเวลาผมชอบนะครับฟังเพลงก็ชอบชอบอ่านหนังสืออ
0: 다 앙스 그와 책을 읽어요. 그 카우 바이 칸나이 그리고 책 읽는 것을 좋아해요.
1: 아
0: 책 읽는 것을 좋아해요.
1: ครับอาจารย์ครับอย่างช่วงนี้หลายคนนิยมการขี่จักรยานถ้าชอบขี่จักรยานนี่พูดว่าไงครับ
0: ขี่จักรยานก็เป็นกิริยาใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: นั้น자전거 타다 자전거 타요 แล้วก็ใส่ข้างหน้าหนึ่งก็ซื้อจั่วเหยอนะ
1: คร
0: ค
1: ับ
0: ะ자전거 타는 것을 좋아해요. 자전거 타는 것을 좋아해요. 그러니까 좀 야우 있는 นะคะแล้วถ้าคนชอบเดินเล่นเดินเล่นก็สันเช็คฮาดานะคะก็สันเช็คฮาหนึ่งก็ซื้อจั่วเหยอชอบเดินเล่นสันเช็คฮาหนึ่งก็ซื้อจั่วเหยอแล้วบางคนชอบออกกำลังกายน
1: ค
0: ะ
1: รั
0: ค
1: บ
0: ะก็ชอบออกกำลังกายคือว่าอุ่นดงฮาหนึ่งก็ซื้อจั่วเหยอออกกำลังกายก็อุ่นดงฮาดาอุ่นดงฮาหนึ่งก็ซื้อ좋아해요. ตอบอย่างนี้ได้ค่ะ
1: สมมุติบางคนเขาจะตอบว่าเขาชอบวิ่ง
0: ค่ะวิ่งคือว่า달리다นะคะ
1: ทัล
0: เป็
1: ล
0: น
1: ิดาก
0: ิริยาก็อยู่ข้างหน้าได้
1: ครับ
0: 달리는 것을 좋아해요. 달리는 것을 좋아해요. ไ
1: น
0: ด
1: ี่
0: ้ค่ะ
1: ก็ตอบได้ว่า
0: ค่
1: ช
0: ะ
1: อบวิ่งนะครับ
0: ค่ะแล้วฉันอธิบายสองแบบนะคะก็ชอบอะไรอะไรแต่ว่าใส่คำนามหรือว่าใส่กริยาก็รูปแบบต่างกันนิดนึงนะคะใส่คำนามคือว่าสั้นๆหรือดื้อชัวเหยอแต่ว่าถ้าใส่กริยาก็ยาวขึ้นนิดนึงนึนก็ซื้อชัวเหยอใช้ได้ทั้งสองอย่างเหมือนกันค่ะ
1: สื่อความหมายได้เหมือนกัน
0: ค
1: น
0: ่
1: ะ
0: ะ
1: ครับทีนี้เราอยากรู้ว่าไอ้สิ่งที่เขาชอบเนี่ยงานอดิเรกเวลาว่างที่เขาทำเนี่ยเขาทำมันบ่อยแค่ไหนถี่แค่ไหนถามยังไงครับ
0: ทำบ่อยแค่ไหน
1: ครับ
0: 얼마나자주하세요하세요คือว่าทำนะคะ
1: ครับ
0: แล้ว얼마나เท่าไหร่
1: อ๋อ
0: แล้ว자주บ่อยนะ
1: ค
0: คร
1: ั
0: ะ
1: บ
0: ก็รวมกัน얼마나자주하세요ทำบ่อยแค่ไหน얼마나자주하세요แล้วตอบได้ว่าทำอาทิตย์ละครั้งอิลจูอิเลฮัมบอนเฮโย
1: ครับ
0: อิลจูอิลคือว่าหนึ่งสัปดาห์นะคะเออาทิตย์ละนะคะละคือว่าเออิลจูอิเลฮัมบอนหนึ่งครั้งเฮโยทำ
1: ครับ
0: อาทิตย์ละหนึ่งครั้งอิลจูอิเลฮัมบอนเฮโยนั้นเปลี่ยนได้หนึ่งสัปดาห์หรือว่าหนึ่งเดือนหนึ่งปีอย่างนี้ได้นะคะฮันดาเลฮัมบอนอิเลเนฮัมบอนก็ได้เลยค่ะไม่ต้องหนึ่งครั้งก็ได้ค่ะสองครั้งสามครั้งก็ได้ฮันดาเร่ทูบอน
1: ครั
0: เด
1: บ
0: ือนละสองครั้งปีละสามครั้งอิเลเนเซบอนได้ค่ะแล้วอันนี้เป็นงานอดิเรกก็จะทำได้ทุกวันก็เมอิลเฮียวเมอิลคือว่าทุกวันท
1: ท
0: ุ
1: ุก
0: ก
1: วว ั
0: ัน น
1: ครับ
0: แล้วทุกสัปดาห์ทำทุกสัปดาห์คือว่าเมจูเฮียว
1: เมจูเฮียว
0: เมจูแล้วทุกเดือนทำทุกเดือนก็เมดัลเฮียวแล้วทำทุกปีเมเนียนเฮียว
1: เดือ
0: เม
1: นเฮ
0: อ
1: ี
0: ิ
1: ย
0: ล
1: ว
0: เมจูเมดัลเมเนียนคือว่าเหมือนทุกวัน
1: ทุกวันทุก
0: ทุก
1: สั
0: ส
1: ป
0: ัป
1: ดา
0: ด
1: ห์
0: าห์
1: ทุกเดือนและทุกปี
0: ใช่ก็ใช้ได้เหมือนกันค่ะ
1: ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราก็ได้เรียนรู้ภาษาเกาหลีแล้วก็ได้ความรู้มากมายเช่นเคยนะครับขอบคุณอีกครั้งครับสำหรับอาจารย์วอนแฮยองครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณค่ะ시청자여러분한국어를열심히공부하세요그리고다음에기회가있으면또만나요고맙습니다안녕히계세요คุณผู้ชมตั้งใจเรียนภาษาเกาหลีนะคะแล้วถ้ามีโอกาสคราวหน้าจะกลับมาอีกค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: เอาเลยครับคุณผู้ชมวันนี้ได้รับความรู้กันเต็มเปี่ยมเลยนะครับเรียนในห้องเรียนแล้วก็ต้องออกไปใช้ข้างนอกกันด้วยครับกับช่วงนี้เลย Try Out
2: 뭐 해요?
3: 여행하는 것을 좋아해요.
2: 쇼핑하는 것도 것도 좋아해요. 민 씨는 취미가 뭐예요?
3: 저는 영화 보는 것을 좋아해요.
2: 얼마나 자주 보세요?
3: 일주일에 한 번 봐요.
2: 내일 시간이 있어요?
3: 내일, 네, 있어요.
2: 그럼 백화점에 갈까요?
3: 백화점에 왜 가요?
2: 영화 보러 가요.
3: 아, 그럼 쇼핑도 하러 갑시다.
2: 네, 좋아요.
3: 시간이 있으면 뭐 해요?
2: 여행하는 것을 좋아해요. 쇼핑하는 것도 좋아해요. 민 씨는 취미가 뭐예요?
3: 저는 영화 보는 것을 좋아해요.
2: 얼마나 자주 보세요?
3: 일주일에 한 번 봐요.
2: 내일 시간이 있어요?
3: 내일, 네, 있어요.
2: 그럼 백화점에 갈까요?
3: 백화점에 왜 가요?
2: 영화 보러 가요.
3: 아, 그럼 쇼핑도 하러 갑시다.
2: 네, 좋아요.
0: 취미가 뭐예요? 취미가 뭐예요? 취미가 뭐예요? 취미가 뭐예요? 시간이 있으면 뭐 해요? 시간이 있으면 뭐 해요? 시간이 있으면 뭐 해요? 시간이 있으면 뭐 해요? 등산을 좋아해요. 등산을 좋아해요. 등산을 좋아해요. 등산을 좋아해요. 쇼핑하는 것을 좋아해요. 쇼핑하는 것을 좋아해요. 쇼핑하는 것을 좋아해요. 쇼핑하는 것을 좋아해요. 얼마나 자주 하세요? 얼마나 자주 하세요? 얼마나 자주 하세요? 얼마나 자주 하세요? 일주일에 한 번 해요. 일주일에 한 번 해요. 일주일에 한 번 해요. 일주일에 한 번 해요. 한 달에 한 번 해요. 한 달에 한 번 해요. 1년에 한 번 해요. 1년에 한 번 해요. 매주 해요. 매주 해요. 매달 해요. 매달 해요. 매년 해요. 매년 해요. 낚시를 좋아해요. 낚시를 좋아해요. 등산을 좋아해요. 등산을 좋아해요. 여행을 좋아해요. 여행을 좋아해요. 자전거 타는 것을 좋아해요. 자전거 타는 것을 좋아해요. 운동하는 것을 좋아해요. 운동하는 것을 좋아해요. 산책하는 것을 좋아해요. 산책하는 것을 좋아해요. 달리는 것을 좋아해요. 달리는 것을 좋아해요. 책 읽는 것을 좋아해요. 책 읽는 것을 좋아해요. 노래 부르는 것을 좋아해요. 노래 부르는 것을 좋아해요. 노래 듣는 것을 좋아해요. 노래 듣는 것을 좋아해요.
1: คุณผู้ชมครับวันนี้หมดเวลาของรายการเราแล้วนะครับแล้วก็เป็นตอนสุดท้ายแล้วด้วยของรายการฮันกูกออันยองนะครับเราได้นำเสนอไปทั้งหมดเลยทั้งคำศัพท์แล้วก็ประโยชน์สนทนามากมายที่ได้ใช้ในชีวิตประจำวันนะครับเรียกว่าแทบจะครบทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นวันเวลาดินฟ้าอากาศสุขภาพอาหารการกินการเดินทางรวมถึงเรื่องของงานอดิเรกในวันนี้ด้วยนะครับเรื่องของการเรียนภาษาเกาหลีเนี่ยไม่ยากเลยนะครับถ้าคุณผู้ชมมีความตั้งใจขยันหมั่นฝึกฝนพูดแล้วก็ใช้บ่อย นะครับและถ้าคุณผู้ชมคนไหนต้องการทบทวนการเรียนรู้คำศัพท์การฝึกพูดการออกเสียงสามารถเข้าไปชมรายการย้อนหลังได้เลยครับที่ www.etvthai.tv ส่วนวันนี้ผมตูนวรัตน์ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วอันยองฮีเคเซโยสวัสดีครับ

หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: นอ ASEAN Focus
1: สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการ ASEAN Focus รายการที่จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสถึงวิถีชีวิตของเพื่อนบ้านชาวอาเซียนกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสถึงวัฒนธรรมอาหารการกินของเพื่อนบ้านชาวอาเซียนกันค่ะและสำหรับประเทศที่เราจะไปโฟกัสกันก็คือสิงคโปร์และเวียดนามค่ะ

0: สำหรับที่แรกที่คุณฮีโร่มาถึงก็คือสิงคโปร์ค่ะตอนนี้ยังเช้าอยู่นะคะได้ยินเสียงนกร้องเต็มไปหมดเลยค่ะเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าวัฒนธรรมอาหารการกินของชาวสิงคโปร์ยามเช้ามีอะไรบ้างพอเช้าแล้วชาวสิงคโปร์ก็ไม่อยู่ในห้องอยู่ในบ้านนะคะรีบออกมาทันทีค่ะเพื่อที่จะไปตามคาเฟ่เพื่อไปทานอาหารเช้ากันค่ะ
1: สวัสดีตอนเช้านะครับจากสิงคโปร์นะครับวันนี้นะครับขอแนะนำอาหารเช้าของสิงคโปร์ก่อนนะครับยังไงเข้าไปร้านนี้ไข่ลวกแล้วก็ขนมปัง

ันเช้านะครับแบบนี้มีไข่ขนมปังเรียกว่าคายาแล้วก็เครื่องดื่มนะฮะคาเฟ่หรือว่าชานะก็เลือกได้นะฮะผมเลือกวันนี้ชานะครับแล้วก็มีวิธีการนะครับก็เกลือนี้ซีอิ๊วนะฮะซีอิ๊วดำใส่ที่ไข่นะครับแบบนี้เปปเปอร์อันนี้ก่อนคายานะฮะโทสต์มันข้างในจะมีแบบเนยกับเนยถั่วนะครับแบบนี้ใช่แล้วก็ปิ้นแล้วหอมมากหอมมากแล้วก็เนี่ยดิบดิบอันนี้แล้วก็กลิ่นหอมมากเลยครับหอมมากอร่อยครับแล้วก็มีลูกตีครับชานมนะครับมีลูกตีแบบนี้แหละตอนเช้านะฮะแล้วก็มอนถนนวันนี้อากาศเป็นยังไงนะอะไรประมาณนี้นะฮะวันนี้อากาศดีมากเลยครับ

0: ตัวนี้นะครับอยู่ข้างหลังห้างนะครับของพื้นบ้านที่นี่นะครับช่วงเย็นเนี่ยคนเยอะคนเยอะแล้วก็กิ้งกิ้งกิ้งกิ้งนะครับตกใจมากมีพลังเยอะนะครับ
1: พอเดินมาแถวนี้แล้วรู้สึกว่าจำนวนของคนเพิ่มขึ้นนะคะอ๋อเพราะว่าที่นี่นะคะเขาก็ขายอาหารพื้นเมืองที่ได้รับความนิยมอยู่ค่ะแล้วที่เห็นอย่างเด่นชัดเลยนะคะว่าแถวร้านนั้นมีคนเยอะกว่าที่อื่นค่ะคุณฮีโร่ของเราไม่รีรอค่ะไปดูกันดีกว่านะคะว่าร้านนั้นเขาขายอะไรร้านอาหารนี้รู้สึกว่าจะเป็นร้านที่ขายอาหารจีนนะคะไหนๆดูป้ายสิคุณฮีโร่เห็นหรือเปล่าคะเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าเป็นร้านอาหารจีนเสฉวนค่ะก็อย่างที่ชื่อบอกนะคะก็มาจากมณฑลเสฉวนนั่นเองค่ะและแน่นอนเมื่อมาจากแถบนี้แล้วก็จะมีรสชาติเผ็ดนิดนึงแต่ก็เพราะเผ็ดนี่แหละถึงได้รับความนิยมค่ะเราไปดูกันดีกว่าค่ะ
0: Excuse me, what is this? Noodle? Noodle? No. What? It's famous here in Singapore? Chinese food? Maybe? Chinese food, right? What is name?
2: ม
0: าลาตันมาลาตันโอเคลองดู I will try Hi okay $5.50 โอ้ในที่สุดระวังนะระวัง sorry ในที่สุดได้แล้วฮะโอ้เคสวันนี้นะมีคนจอมตากล้องคนหนึ่งชมผมอยากได้มาราตันมาราตันโอเคได้แล้วครับผมเป็นห่วงวันนี้เผ็ดหรือเปล่านะ
1: ไปดูกันดีกว่านะคะว่าคุณฮิโร่จะทานได้หรือเปล่านะคะ
0: ที่เมื่อกี้เห็นนะครับก็ใส่ผักรวมมิตรนะครับแล้วก็มีเส้นใหญ่ใกล้ๆเส้นใหญ่ของเมืองไทยนะฮะชิมดูซุปโอ้ยอันนี้เป็ดหรือเปล่า
1: บอกแล้วนะคะต่อให้ชินกับรสชาติเผ็ดของบ้านเราแต่ก็เผ็ดใช่ไหมล่ะ
0: เผ็ดนะฮะแต่มีรสชาตินะฮะอร่อยฮะเข้มข้นหน่อยแล้วก็มีโอ้ยใส่น้ำมันเยอะนะน้ำมันงานะครับโอ้ยซุปอร่อยมากเลยอ่ะนี่นะมีข้างในอีกโอ้ยเยอะมากถ้ากินอันนี้ก็จบเลยนี่นะเกี่ยวกับอาหารเนี่ยมันกินไม่ได้แล้ว
1: ส่วนผสมหลักๆนะคะก็อย่างที่เห็นจะมีสาหร่ายเห็ดหูหนูถั่วงอกนะคะแล้วก็เส้นฟองเต้าหู้เป็นต้นค่ะแล้วก็เต็มไปด้วยผักอีกหลายชนิดค่ะ
0: ร้องไห้เลยครับไม่ใช่คิดตัวมั่งแปดนะครับคนที่ชอบแปดนะฮะ

0: ว่าจะถูกใจมากกว่าผมนะครับแล้วก็รสชาติอร่อยอร่อยจริงๆแต่เผ็ดเยอะหน่อยสำหรับผมนะครับโอเคถ้าอย่างนั้นต่อไปนะครับขอเครื่องดื่มนะครับ
1: ตอนนี้คุณฮิโร่ของเรามายังร้านนี้เลยค่ะคอยคาเฟ่ค่ะที่มาทีไรก็มีแต่ผู้คนเข้าแถวกันแบบนี้ค่ะความจริงแล้วคอยคอฟฟี่นั้นมาจากประเทศไต้หวันค่ะแต่ว่าตอนนี้เป็นที่นิยมของชาวสิงคโปร์ไปเรียบร้อยแล้วค่ะ
0: เผ็ดมากเมื่อกี้นี่แหละตั้งใจหานะครับชื่อว่าคอยคาเฟ่นะฮะคอยก็คือคอยรอคิวอยู่ไม่ใช่จะถามไว้รุ่นดีกว่านี่ Excuse me Can I ask Is this a famous right here in Singapore
2: Sorry
0: Is this famous I read
2: yeah.
0: newspaper This is a very famous
2: Yes
0: yeah. Really
2: Yes very
0: You do you like here
2: Of course
0: Your favorite place right Okay I wait here Maybe every day like this
2: Yeah
0: Long queue Okay Thank you ใช่ไงเขาบอกใช่คิวยาวเลยตลอดเวลานะฮะตอนนี้ก็ช่วง5โมงกว่าแล้วก็คิวนะฮะอาจจะข้างหน้าผมก็คุณป้านะฮะแต่พ่อไปนึงก็ยอมเหมือนกันนะครับเดี๋ยวรอสักครู่ครับต้องรอคิวก่อนที่นี่มีแน่นอนมีกาแฟแล้วก็ฟลอจ่าก็คือสมูทซี่นะฮะแบบพัมนะฮะพัมแล้วก็มีเครื่องดื่มธรรมดาแล้วก็มีเนี่ยขายดีที่สุดก็คือกงต้องกว่าที่สุดบาเบิลทีนะครับเดี๋ยววันนี้ผมลองชิมบาเบิลทีดีกว่าด้วยใจวัยรุ่นนะครับโอเคแบบนี้นะฮะเมื่อกี้ผมออเดอร์นะครับผมสั่งนะฮะอันนี้บาเบิลทีอาหารขึ้นชื่อของที่นี่แล้วก็น้ำตาลนะครับเลือกได้ว่าระดับไหนนะครับ 25% 50% 70% 100% 100% เขียนว่า full sugar น้ำตาลเต็ม ผมไม่กล้าสั่งอันนี้นะครับผมสั่ง 25% นะครับแล้วก็ได้บัตรคิวนะฮะเหมือนกับธนาคารเลยเนี่ย

0: มาเลยมาเลยเสร็จถ่ายไปแล้วอะรอนานไม่ใส่ตุ้นด้วยนะได้แล้วครับคอยกาแฟชื่อว่าบาเบิลทีนะครับโอเคอร่อยมาก
1: ประเทศต่อไปที่คุณฮิโรมาถึงก็คือเมืองโฮชิมินห์ประเทศเวียดนามค่ะประเทศเวียดนามถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งประเทศนะคะที่มีอาหารหลากหลายโดยเฉพาะฮานอยที่อยู่ทางทิศเหนือและโฮชิมินห์ที่อยู่ทางทิศใต้ถึงแม้ว่าจะเป็นประเทศเดียวกันก็มีเอกลักษณ์ที่ต่างกันนะคะเราลองไปสัมผัสถึงวัฒนธรรมอาหารการกินของพวกเขากันดีกว่าค่ะชนิดนะคะที่ชาวเวียดนามทุกคนจะต้องชอบนั่นก็คือแบกเก็ตนั่นเองค่ะแบกเก็ตนะคะมีต้นกำเนิดมาจากประเทศฝรั่งเศสชื่อของมันถึงได้เป็นภาษาฝรั่งเศสแบบนี้ค่ะและแน่นอนนะคะไม่ได้ทานเปล่าๆนะคะทานกับเนื้อหมูแฮมหรือว่าตับบดก็ได้นะคะหรือว่าจะทานพร้อมกับผักก็ได้ค่ะ
0: ผู้ใหญ่โอ้ยซื้อขนาดนี้

และถ้าเกิดเดินเที่ยวไปยังตลาดหรือตามท้องถนนนะคะเราจะเห็นจักรยานค่ะจักรยานที่ขายผลไม้เยอะแยะมากมายค่ะหน้าตาของผลไม้ที่ขายอยู่แถวนี้ก็ไม่ต่างกับผลไม้บ้านเราเลยนะคะ

ทำน้ำอ้อยนะแต่วิธีการไปดำที่ทำน้ำอ้อยนะฮะไม่เหมือนกับบ้านเราทุกคืนนี้ส้มส้มส้มส้มอุ่นเร็วมากโอ้เร็ว

0: แต่ว่าน้ำอ้อยที่นี่ไม่ธรรมดานะคะเพราะว่าเขาจะผสมส้มจี๊ดค่ะแล้วก็ไม่ใช่ขายที่ร้านนี้ร้านเดียวนะคะมีทั่วเลยค่ะร้านนู้นก็มีร้านนี้ก็มีค
1: ่
0: ะ
1: อันนี้ครับน้ำอ้อยนะครับผสมส้มนะฮะส้มจี๊ดเล็กๆนะฮะที่นี่ก็คือผมเห็นแล้วนะครับหลายที่มีขายน้ำอ้อยแบบข้างถนนแบบนี้นะฮะแต่ว่าใส่ส้มเข้ากันครับอร่อยน้ำอ้อยจากเวียดนามครับ
0: แน่นอนนะคะในประเทศเวียดนามก็จะมีร้านอาหารและก็แผงขายอาหารเยอะแยะมากมายเลยค่ะโดยเฉพาะพอถึงตอนเที่ยงแล้วก็จะออกมาเยอะแยะเลยนะคะแล้วเวลาสำคัญของผู้คนสำหรับอาหารการกินก็มาถึงค่ะนั่นก็คือมื้อเที่ยงนั่นเอง
1: โอ้ตอนนี้ผมเข้ามาซอยลึกมากครับสังเกตแล้วไม่มีคนต่างชาติแน่ๆฮะใช่ที่นี่แหละออกดาวออกก็คือหอยดาวคืนดาวครับร้านของคืนดาวเนี่ยนิยมมากไม่ต้องอธิบายใช่ไหมครับคนเยอะมากนะครับให้แห็งหอยนะฮะตอนนี้พอดีเที่ยงนะครับกินข้าวเที่ยงที่ร้านหอยตอนนี้นิยมในวัยรุ่นหรือว่าประมาณเนี่ยคนที่ทำงานออฟฟิศนะครับให้ดูเนี่ยแบบนี้รังหอยเนี่ยเยอะมากอันนี้หอยสดนะฮะยังไม่ได้ทำอะไรเลยอันนี้หอยหล่อใช่ไหมหอยหล่อด้วยที่ผมชอบนะที่ดองหอยหล่อใช่ดองหอยหล่อผมชอบกินเหมือนไทยเดี๋ยวลองชิมดูที่นี่เป็นยังไงก็มีอันนี้ด้วยกั้งน่ารักมากแล้วก็มีกุ้งมีปูมีหอยหลายอย่างนะฮะไม่ใช่แค่นี้รุ่นบอกที่นี่ร้านดูแล้วลึกๆโอ้ยฮีโร่ร้านแบบนี้มีทุกที่เลยใช่ไหมฮะแต่จริงๆไม่ใช่เขาต้องกำเนิดนะฮะเริ่มต้นร้านเล็กๆก่อนจนถึงตัวนี้ขยายเหมือนกับเมืองโฮจิมินห์นะฮะขยายเลยฮะใหญ่เลยฟันนี้ฟันโอ้ที่นี่ก็ทำหอยอีกนะครับแล้วก็ได้ยินเสียงคนเยอะๆใช่ไหมฮะเนี่ยเห็นไหมมืดๆหน่อยนะเดี๋ยวเข้าไปนะเดี๋ยวคนดูก่อนโอ้นองคำนองคำเยอะมากอันนี้เที่ยงวันธรรมดาเยอะมากเข้าไปยังไงก็ต้องนั่งเก้าอี้เล็กๆก่อนนะเข้าไปฮะอร่อยไหมครับงองคำงองคำงองคำงองคำอร่อยนะฮะโอ้ยผู้หญิงก็เยอะนะกินแบบนี้น่ะตั้งแต่เที่ยงอ่ะหอยกับขนมปังงองคุณดาวสวัสดีครับคนเยอะมากคนเยอะมาก
2: นี่มันจริง
1: อายใช่ไหม
2: ก็ไม
1: ่ดาวซังคุณดาวซังเขาฮะเป็นเจ้าของคุณดาวนะฮะเขาเริ่มต้นตั้งแต่ร้านแรกๆจนถึงขยายขนาดนี้โอ้ยกินเยอะมากเราคนนั่นดีกว่า
0: ที่นี่เวียดนามเราไม่ถือกันค่ะไม่ว่าคุณจะใส่สูทใส่เชิ้ตหรือว่าใส่กระโปรงทุกคนจะนั่งลงบนโต๊ะเล็กๆเก้าอี้เล็กๆและก็รวมตัวกันนั่งทานอาหารแบบนี้ค่ะทุกคนสนุกสนานมากเลยนะคะหน้าตาท่าทางมีความสุขมากบางคนนะคะขอไม่พูดคุยค่ะตอนนี้เน้นกินก่อนเลยนะคะเอาเป็นว่าเป็นอาหารที่คนท้องถิ่นแถวนี้เขาชอบกันมากเลยค่ะดูไปแล้วนะคะก็มีหนุ่มๆสาวๆเต็มไปหมดแต่รู้สึกไม่มีใครจะห่วงเรื่องอ้วนหรืออะไรเลยนะคะทานกันเต็มที่ดูแล้วรู้สึกอิ่มอกอิ่มใจกันจริงๆค่ะ
1: โอเคนั่งตรงนี้แหละชินเชาอย่างละ30,000-50,000 ดอลนะฮะประมาณโอ้ยไม่เป็นนะ3ดีกว่า

0: มาแล้วครับที่เห็นนะครับ
1: 1 2 3 4 5 6 7 7ย่านนะฮะ
2: ลองดู
1: หอยหอยหอยหอยหอยหอยหอยครับหอยครับนอกจากนี้อันนี้คือป่าปลาหมึกนะครับยังไงกินดีกว่าอธิบาย

0: ただきます。おろいまあんないりคุณสังเกตแล้วนะวิธีการกินของชาวเวียดนามโดยเฉพาะยิงนะครับแบบนี้น้ำจิ้มจิ้มจิ้มจิ้มแล้วก็มองข้างข้างมองฟ้าแบบนี้แล้วก็กินเลยนะครับอันนี้ผมขออธิบายนะครับไม่ได้ไม่สุภาพอันนี้คือวิธีการกินที่นี่นะครับเรากินแบบนี้แล้วกินแบบนี้แล้วแล้วก็ใช่ไหม ใช่ไหม ใช่ใช่ใช่เขาหัวร้อยอยู่นะครับแต่จริงๆใจแบบนี้ครับเห็นไหมฮะเราก็ผมกินไปกินมานะครับชื่ออันนี้แหละเห็นไหมครับแกงกระดอันนี้ไม่ใช่เขาบริการปิดอะไรสักอย่างนะครับอันนี้คือตั้งใจหวังวันที่ดีต่อข้างๆก็มีตอนนั้นนี่ไม่ใช่ติดน้ำบัตรที่นี่ไม่ใช่นี่แหละก็ถ้ามีหอยแบบนี้นะแห้งๆก็เอาออกยากใช่ไหมครับแบบนี้ก็เลยใช้แกงกระดอันนี้แหละเวียดนามชินเจ้า
1: แนวนี้นะคะที่ขายแต่หอยนั้นไม่ได้มีแค่ที่นี่ที่เดียวค่ะมีเยอะแยะมากมายเลยนะคะและก็สามารถทานได้ตอนกลางคืนเช่นเดียวกันค่ะ
0: คงหายไปแล้วไปทำงานแล้ว
1: ตกเย็นแล้วร้านค้าเยอะแยะมากมายก็ออกมาขายของค่ะและสำคัญมากค่ะอาหารนั่นเองค่ะจะออกมาเต็มไปหมดเลยค่ะและแน่นอนที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งที่นะคะที่จะเต็มไปด้วยหนุ่มๆสาวๆที่จะมาหาอะไรทานกันค่ะไปดูกันดีกว่านะคะว่าเขาขายอะไรกันบ้าง
0: นิยมแน่ๆนี่วัยรุ่นเต็มๆนะมีอะไรอย่างนี้ขายอะไรน้องกลมน้องกลม
2: yes.
0: อ๋อ yes อร่อย
1: เอ๊หน้าตาเหมือนหูฉลามนะคะแต่ว่าไม่เห็นมีหูฉลามเลยอ๋อแต่ว่าเขามีเนื้อปูค่ะที่นี่เขาจะมีเนื้อปูที่เรียกว่าจั่วอยู่ข้างในค่ะถ้าเรียกง่ายๆก็คือเป็นซุปปูนั่นเองและนอกจากนั้นนะคะสามารถเติมไข่นกกระทาหรือว่าเห็ดได้ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอาหารที่ได้รับความนิยมจากผู้คนท้องถิ่นค่ะ
0: อ๋อข้างในมีไข่อ๋อคุณป้ากำลังไข่หรอโอ้ยทิ้งเลยโอ้ยทิ้งแบบนี้หรอหมูไก่เห็ด
2: แล้วก
0: ็ที่สำคัญก็คือมีเนื้อปูนะฮะกินWhat is it? Soup? Soup jo?
2: Soup jo?
0: Soup jo? Soup jo? Soup jo? Wow! Wow! Aroy! Ngon nam! Ngon nam! Hey, wait, don't hide, wait, don't mind. Photo na ham. Like this.มีไข่แล้วก็มีเนื้อปูก็มีไก่อันนี้อะไรอ่ะหนมไม้มีอะไรหรอลองกินดูน้องไก่อร่อยอันนี้อร่อย good very good ซุปเจอครับ
1: ต ตอนนี้กลางคืนแล้วนะคะเขาว่ากันว่าจะมีร้านร้านหนึ่งที่ได้รับความนิยมมากเราลองไปหากันดูดีกว่าค่ะ
0: ไปมืดแล้วเดี๋ยวคืนนี้เดี๋ยวแนะนำอีกแบบหนึ่งร้านนิยมของวัยรุ่นชาวเวียดนามนะฮะตัวนี้เลย
3: สวัสดีครับ
0: โอ้ยหมาน่ารักน่ารักดำมองไม่เห็นดำมองไม่เห็นหมาที่นี่ภาษาเวียดนามเรียกว่าไก่นะฮะจริงๆระวังนะครับอย่าบอกว่าอยากกินไก่นะครับครับเข้าไปครับนี่ครับมีน้ำแกงมีชาชาเย็นนะครับก็มีผลไม้รวมมิตรนะครับแล้วก็มีนี่แก้วมังกรองุ่นมะม่วงเยอะแยะแล้วก็มีนมหวานนะเข้าไปexcuse me อะไรที่พูดเลยโอเคขอบคุณครับสิ้นเจ้าไม่ใช่สิ้นเจ้ากระเมือกระเมือกแต่นี่แหละที่นี่นะฮะช่วงเย็นถึงมืดๆนะฮะจะขายเปิดขายแบบนี้นะฮะแล้วก็วัยรุ่นมาทางเข้าเรียบร้อยแล้วนะฮะจะมากินขนมหวานชอบขนมหวานใช่ไหมฮะคนที่นี่ก็เหมือนกันชอบกินขนมหวานมีหลายแบบนะฮะขนมหวานที่นี่แต่ที่นี่อันนี้คือที่ผมชอบนะฮะนี่แหละโอ้มีมะพร้าวด้วยมีอันนี้ก็มีอะโวคาโดด้วยอะโวคาโดนี่สุขภาพดีนะกินจริงนะฮะอร่อยหวานก็หอมอ่ะน้ำพอมาไหมทำให้วางเลยหอมนะครับแต่อันนี้กูใส่หมดอ่ะแข็งง่ายดีอันนี้หาดำหาดำเห็นแล้วสามสิบบาทนะครับคนรอโอ้ยคนเต็มนะจริงๆขอบคุณครับเวียดนาม
4: วิธีการจะเรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศอื่นจนลืมความชอบของตัวเองรู้จักสังเกตแล้วก็อิบอาหารประเทศเขาใส่ผักขอให้พรุ่งนี้ฟ้าเป็นใจกับเราด้วยอาเซียนโฟกัสสนับอาเซียนโฟกัส
1: สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการอาเซียนโฟกัสรายการที
5: ่พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ
0: สีสันแอฟริกาค่ะ
1: ในสัปดาห์นี้นะคะก่อนอื่นเลยคือรายการสีสันแอฟริกาของเรานะคะออกอากาศทุกวันพฤหัสบดีเวลา6 นาฬิกาถึง6 นาฬิกา 30 นาทีแต่ว่าถ้าเกิดเช้าเกินไปยังไงยังสามารถติดตามชมรายการตอนปัจจุบันรวมถึงตอนย้อนหลังได้ทางเพจ Facebook สรานรมเรดิโอรวมถึงเว็บไซต์วิทยุสรานรมนะคะ
0: ทาง
1: วิทย
0: ุ
1: เนี่ยเป็น AM 1575ค่ะ
0: ใช่ค่ะ
1: ในสัปดาห์นี้นะคะเราก็จะแบ่งรายการเป็น2ช่วงโดยช่วงแรกเนี่ยจะดำเนินรายการโดยยานิสาชุชุถาวรหรือปุ้ยนะคะ
0: ค่ะแล้วมัสยาศิริมาตยานันท์มารีนาค่ะ
1: ค่ะจะเป็นช่วงแรกที่นำเสนอพวกข่าว
0: เกร็ดต่างๆเน
1: า
0: ะ
1: รวมถึงการทำงานของกองด้วยประชาสัมพันธ์นะคะโดยที่จริงๆแล้วเนี่ยธีมของสัปดาห์นี้เนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องประเทศรวันดา
0: ใช่แล้ว
1: แต่ว่าก่อนที่จะเข้าเรื่องนี้เราจะมาเล่าถึงข่าวที่ผ่านมา
0: ที่น่าสนใจใช่อาทิตย์นี้เหมือนมีข่าวนึงที่แบบพาดหัวข่าวในเมืองไทยด้วยเนาะแล้วก็เมืองนอกแล้วก็ทั่วโลกเพราะมันเป็นอะไรที่แบบไม่เกิดขึ้นบ่อยๆ ในโลกนี้ในโลกปัจจุบันมันคืออะไรเอ่ยคะพี่คุย
1: ข่าวนี้ก็คือการที่สวาซีแลนด์เนี่ยนะคะได้เปลี่ยนชื่อประเทศเป็นเอสวาตินี
0: โอ้
1: ค่ะ
0: แปลกมากเป็นนานหรือยังเอ่ย
1: ใช่ค่ะคือเพิ่งอันนี้เนี่ยนะคะเพิ่งเกิดขึ้นโดยที่เป็นต้องบอกว่าเป็นเมื่อวันที่19เมษายนที่ผ่านมาก็คือประมาณช่วงอาทิตย์ที่แล้วนะคะซึ่งสมเด็จพระราชาธิบดีอึมสวาติที่3แห่งราชอาณาจักรสวาซิแลนด์แต่เราจะพูดกันสั้นๆว่าสวาซิแลนด์นะคะได้ประกาศในช่วงงานฉลองครบรอบ50ปีการประกาศเอกราชของสวาซิแลนด์ว่าจะขอจะได้เปลี่ยนชื่อประเทศเนี่ยนะคะจากราชอาณาจักรสวาซิแลนด์เป็นราชอาณาจักรเอสวาตินี
0: เอสวาตินีแล้วมันแปลว่าอะไรอะคะ
1: ใช่ค่ะคือตัวสะกดเนี่ยนะคะมันจะเป็นถ้าสังเกตมันจะเป็นอีตัวเล็กนะคะมันมีที่มาที่ไปค่ะคือว่าจริงๆเนี่ยสวาซิแลนด์เนี่ยถ้าแปลตามภาษาอังกฤษคือ the land of the swazi อะนะคะ
0: ใช่ใช่สวาซิแลนด์เน
1: า
0: ะ
1: ใช่แต่ว่าตอนนี้เนี่ยใช้เป็นภาษาสวาซีซึ่งเป็นภาษาดั้งเดิมในการเรียกชื่อประเทศเอสวาตินีโดยคำว่า e ตัวเล็กนี่นะคะมันเทียบเท่ากับคำว่า at ในภาษาอังกฤษส่วนคำว่าสวาตินีคือชื่อประเทศก็คือ
0: at swazini
1: ก็เหมือน
0: at swaziland
1: ใช่ place of the swazis ค่ะ
0: อ๋อน่าสนใจมาก
1: ใช่ค่ะ
0: น่าสนใจมาก
1: ใช่
0: ก็เหมือนกับการกลับไปถึง roots ของตัวเอง
1: ภาษาดั้งเดิมของ swaziland นะคะ
0: ก็มีความสวยงามแต่พี่ปุ้ยมันจะเกิดขึ้นง่ายไหมคะการเปลี่ยนชื่อประเทศอย่างนี้เนี่ย
1: คือจริงๆแล้วเนี่ยนะคะทางสมเด็จพระราชาธิบดีอึมสวาติเนี่ยก็เคยเรียกประเทศของตนว่าอิสวาตินีมาก่อนแล้วเพียงแต่ว่านี่เป็นการประกาศในระหว่างการเฉลิมฉลอง50ปีนะคะแต่ว่าทางนี้ทางนั้นแล้วเนี่ยก็ต้องติดตามดูว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยทางประเทศสวาซิแลนด์หรือเอสวาตินีนะคะจะประกาศเปลี่ยนอย่างเป็นทางการเมื่อไหร่ยังไงค่ะแต่นี่เป็นอัปเดตข่าวที่คิดว่าน่าสนใจแล้วก็
0: ใช่ใช่
1: ไปใครบอกว่าเนี่ยประเทศใหม่ชื่อนี้ได้ยินไหมเราก็จะสามารถตอบได้ค่ะเอสวาตินีค่ะ
0: ชื่อนี้นี่เองอย่าลืมนะคะ
1: อันนี้ก็เป็นข่าวเล็กๆน้อยๆนะคะแ
0: ต่ว่า
1: ใช่แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยรายการที่ผ่านมาเนี่ยมีผู้ดำเนินรายการหนึ่งคนที่เราไม่ค่อยเห็นหน้าเห็นตาคิดถึงกันเหมือนกันนะคะ
0: ใครก็ไม่รู้
1: ใครเนาะคนนึงก็คืออาร์มนะคะ
0: พี่อาร์มนี่เอง
1: ค่ะ
0: ใช่ก็ในช่วงนี้พี่อาร์มเขาก็จะล่องหนหายไปแล้วก็ไม่มาดำเนินรายการกับพวกเราเลยแต่จะบอกคุณผู้ชมแล้วก็แฟนรายการทุกคนว่าพี่อาร์มเขามีงานใหญ่โตที่เขาจัดอยู
1: ่
0: แล้ว
1: ราชการเล็กน้อย
0: ใช่ตอนนี้พี่อาร์มเขาอยู่ที่ต่างประเทศค่ะ
1: ไป
0: เข้าร่วมการประชุมคณะงานทำงานร่วมหรือ Joint Working Group กับระหว่างไทยกับประเทศซูดานอยู่ที่คาร์ทูมซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศซูดานก็ที่จริงแล้วเขาก็ยุ่งมาหลายอาทิตย์แล้วแหละเตรียมหารือการประชุมแต่ว่าเขาเพิ่งได้ออกเดินทางเมื่อวานนะคะเมื่อวันจันทร์แล้วก็จะไปอยู่ที่ซูดานที่คาร์ทูมระหว่างวันที่23ถึงวันที่27ใช่แล้วคณะของเราก็จะนำโดยอธิบดีของกรมเราเองอธิบดีกรมเอเชียใต้ตัวหนอกกลางและแอฟริกาค่ะ
1: คือว่า JWG นี่นะคะย่อมาจาก Joint Working Group เนี่ยมันจะเป็นหนึ่งในกรอบความร่วมมือหลายๆกรอบที่กระทรวงการต่างประเทศของเรามีกับกระทรวงต่างประเทศอื่นต่างประเทศแล้วนะคะซึ่งหนึ่งนั้นคือเป็นการประชุมเพื่อ
0: การ
1: หารือเสริมสร้างความร่วมมือ ในด้านต่างๆ
0: ใช่ในมิติต่างๆที่เราอาจจะมีความสามารถแบ่งปันความรู้ประสบการณ์ในด้านต่างๆด้วยกันได้แต่ในระดับJWG ครั้งนี้ก็จะเป็นระดับอธิบดีส่วนใหญ่จะไม่ใช่ระดับรัฐมนตรีก็จะเล็กลงมาหน่อยแต่ว่าผลงานที่ออกมาก็ต้องรอติดตามชมกันอีกทีนะคะให้พี่อาร์มกลับมาเล่าให้พวกเราฟังกัน
1: ก็จะเป็นเหมือนการประชุมอันนี้จะเป็นศัพท์ของกระทรวงต่างประเทศว่าจะมีการประชุมโดยที่แต่ละประเทศเนี่ยนะคะจะสลับกันเป็นเจ้า ภาพอย่างเช่นในปีนี้เนี่ยค่ะทาง
0: สุดานเป็น
1: ทางฝ่ายสุดานเป็นเจ้าภาพจัดที่กรุงคาทูมเมืองหลวงคณะฝ่ายไทยก็ต้องเดินทางไป
0: ใช่แล้วก็ในครั้งที่แล้วครั้งที่สองก็ไทยเป็นคนจัดแล้วเขาก็เดินทางมาก็สลับกันไปประมาณนี้ใช่แล้ว
1: ไม่เป็นไรนะคะใครติดตามเป็นแฟนคลับพี่อาร์มก็จะกลับ
0: รอชมอีกอาทิตย์หน้านะคะรออาทิตย์หน้า
1: แน่นอนค่ะ
0: โอเคพี่ก็ในวันอาทิตย์นี้นอกจากข่าวเล็กน้อยที่เรามีมาฝากแล้วเราจะมาเล่าเกริ่นดีกว่าเกี่ยวกับประเทศที่พี่อาร์มกับพี่กฤตที่จะมาดำเนินรายการอ๋อพี่
1: ชอน
0: พี่ชอนติดมากคิดถึงพี่อาร์มมากเลยคือไม่ได้เจอพี่อาร์มนานมากเลยนะคิดถึงจริงๆแต่ไม่อาทิตย์นี้จะเป็นพี่ชอนกับพี่กฤตเข้ามาเล่าให้เราฟังถึงประเทศรวันดา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ในเบื้องต้นเรามากิฟต์ซัมแฟกต์ดีกว่าว่ารวันดาคือประเทศตรงไหนชื่ออะไรเป็นยังไง
1: แนะนำก่อนที่จะเข้าช่วง2ก็คือพูดถึงรวันดาโดยละเอียดเนี่ยนะคะมาแนะนำก่อนว่ารวันดาเนี่ยอาจจะคุ้นชื่อหนังภาพยนตร์โฮเทลรวันดา
0: โฮเทลรวันดาใช่เป็นหนังที่ชนะเลิศในด้านออสการ
1: ์
0: มาก่อนซึ่งเราก็เคยมาเล่าให้ฟังแล้วใช่ก็ครั้งนี้จะเป็นอีกมุมนึงอาจจะเป็นมุมลึกมากกว่าตอนที่เราเล่าเรื่องหนัง
1: รวันดามีอะไรมากกว่าโฮเทลรวันดานะคะ
0: โอเคค่ะ
1: เริ่มต้นรวันดาเนี่ยตั้งอยู่ที่ไหนคะ
0: รวันดาจะอยู่ทางตะวันออกของแอฟริกาค่ะติดอยู่กับประเทศ DRC คองโกหรือ Democratic Republic of Congo นะคะ
1: เรียกว่าเป็นประเทศที่เป็นเรียกว่าแลนด์ล็อกหรือเปล่า
0: ใช่มันจะไม่มีทางออกสู่ทะเลแล้วก็เป็นประเทศที่เล็กมากโดยเล็กกว่าไทยประมาณ19เท่าค่ะ
1: แต่ถึงจะเล็กอย่างนั้นนะคะเขาจะรวันดาเนี่ยเป็นที่รู้จักในฐานะว่าเป็น Land of a Thousand คือสะท้อนถึงภูมิประเทศสวยงามแปลว่าดินแดนที่เต็มไปด้วยแบบ
0: ภูเขาเนินเขาสวยงามมากใช่แล้วเป็นหนึ่งในประเทศที่ถ้าอยากไปแอฟริกาแล้วอยากชมกอริลลาต้องไปที่รวันดา
1: เป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศ
0: ใช่ค่ะมีอยู่ไม่สัก 2-3 ประเทศในแอฟริกาที่สามารถชมกอริลลาในธรรมชาติได้แล้วก็มีความพิเศษมากๆด้านเทคโนโลยีที่เดี๋ยวเรารอให้พี่ชอนกับพี่กฤตมาเล่าให้ฟังดีกว
1: ่
0: า
1: ภาษาราชการของรวันดานะคะมีทั้งฝรั่งเศสอังกฤษรวมถึงภาษาท้องถิ่นนะคะคยานวันดา
0: อืมใช่แล้วแล้วทำไมเขาถึงใช้ภาษาฝรั่งเศสนะคะ
1: เขาเคยเป็นอยู่ในภายใต้การปกครองอาณานิคมของประเทศเบลเยียมนะคะซึ่งใช้ภาษาฝรั่
0: งเศสเป็นภาษาราชการ
1: ประชากรเนี่ยมีประมาณ12ล้านคนก็เรียกได้ว่าไม่เยอะมากแต่ก็ไม่ได้น้อยทีเดียวนะคะ
0: น้อย
1: ค่ะ
0: แล้วเมืองหลวงก็ชื่ออะไรนะคะ
1: ช
0: ื
1: ่อกรุงคิกาลีนะคะ
0: คิกาลีค่ะก็เอาแค่เกร็ดเล็กๆก่อน
1: น
0: ะแล้วเราค่อยให้พี่ชอนเขาเข้าดีกว่า
1: พ
0: ี่
1: ชอนเขาจะมาเกริ่น
0: เพราะว่าเจ้าหน้าที่โต๊ะรวันดามาด้วยตัวเองเลยค่ะในครั้งน
1: ี้ค่ะก็อันนี้เป็นเกริ่นของเกี่ยวกับประเทศรวันดานะคะแต่ว่าในส่วนที่พี่ชอนและน้องกฤตเนี่ยจะมาแนะนำเกี่ยวกับอะไรเนี่ยต้องติดตามชมในเบรกแรกเบรกหลังจากเบรกนี้นะคะ
0: ค่ะ
1: ได้ค่ะเดี๋ยวยังไง

0: ราขอเบรกกันพักก่อนพักกันก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาต่อกันเกี่ยวกับประเทศรวันดาค่ะ
1: ขอ
0: บค
1: ุ
0: ณค่ะ
2: การต่างประเทศกับสิ่งที่เราเห็นการประชุมประชุมแล้วก็ประชุมการจับมือจับมือแล้วก็จับมือหลายคนคงรู้สึกว่าการต่างประเทศช่างเป็นเรื่องที่ไกลตัวซะเหลือเกินแต่จริงๆแล้วการต่างประเทศไกลตัวกว่าที่คุณคิดเพราะการต่างประเทศนั้นช่วยสร้างมิตรภาพสร้างความเข้าใจสร้างความร่วมมือสร้างโอกาสและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศของเราเพื่อให้โลกได้มองเห็นและชื่นชมในสิ่งที่ดีงามต่างๆของเรามาซื้อสินค้าไทยมาลงทุนในไทยมาเที่ยวเมืองไทยเพิ่มความร่วมมือกับไทยและเพื่อเชิญชวนให้โลกได้มาสัมผัสความเป็นไทยการต่างประเทศจึงเป็นเครื่องมือที่จะเชื่อมไทยสู่โลกเชื่อมโลกสู่ไทยและเชื่อมท้องถิ่นสู่สากลแล้วการต่างประเทศในมุมมองของคุณล่ะเป็นแบบไหน20ปีวิทยุสรานรม
3: ครับ
4: ก
3: ็ช่วงที่2นะครับก็กลับเข้าสู่รายการสีสันแอฟริกานะครับซึ่งก็อยู่กับผมครับชอนนราวิทย์แล้วก็กฤตจักรกฤตนะครับซึ่งในช่วงนี้นะครับเราก็จะมารู้จักกับประเทศที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
4: ใช่ครับ
3: มากที่สุดประเทศหนึ่งในแอฟริ
4: กา
3: ก็คือประเทศไหนครับกฤต
4: รวันดานั่นเอง
3: รวันดานั่นเอง
4: อาจจะฟังดูไม่น่าเชื่อหรือประหลาดใจนะครับ
3: แต่ว่าคนไทยหลายคนก็รู้จักได้เคยได้ยินชื่อประเทศรวันดามานะครับทีนี้เนี่ยอยากจะให้กฤตเนี่ยช่วยย้อนกลับไปเล่านิดนึงว่าประวัติศาสตร์ของรวันดาเนี่ยเขาเป็นยังไงกว่าที่เขาจะมีประเทศเขาถึงทุกวันนี้ครับ
4: ครับผมก็เรียกได้ว่านะครับรวันดาเนี่ยเป็นที่รู้จักของชาวโลกมาช้านานนะครับ
3: ได้ยินชื
4: ่
3: อ
4: ได้ยินชื่อเสียงมาช้านานแต่ว่าเป็นในด้านของการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เป็นส่วนใหญ่คือจะไม่มีภาพของความเจริญหรือว่าเป็นเมืองที่มีความทันสมัย
3: คือเคยดูภาพยนตร์เรื่องหนึ่งชื่อว่าโฮเทลรวันดา
4: ครับผม
3: ก็สร้างมาจากเรื่องจริง
4: ใช่ใช่ไหมครับเป็นการจำลองจากประวัติของประเทศรวันดาเองนะฮะว่าตั้งแต่ก่อนที่จะมีการพัฒนามาจนถึงระดับในปัจจุบันเนี่ยนะฮะว่าผ่านวิวัฒนาการหรือว่าผ่านการสู้รบกันมาอย่างเรียกว่าช้านานก็ว่าได้นะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะย้อนเล่าไปถึงประวัติของรวันดาในการตั้งแต่ตอนที่จะก่อตั้งประเทศให้เป็นประเทศที่เรียกว่าทันสมัยในแอฟริกาแล้วก็
3: เขามีที่ไปที่มาอย่างไร
4: ใช่ครับใช่ครับซึ่งรวันดาเนี่ยนะครับเป็นประเทศเล็กตั้งอยู่ในภูมิภาคแอลเบอร์ไทลิฟนะครับซึ่งอยู่ระหว่างตอนกลางแล้วก็ตะวันออกของทวีปแอฟริกานะครับพี่ชอน
3: ครับ
4: ซึ่งดินแดนแห่งนี้เป็นดินแดนที่เรียกว่าแลนด์ล็อกก็คือไม่มีทางออกสู่ทะเลคล้ายๆเพื่อนบ้านของเราก็คือประเทศลาวใช่ครับผม
3: เนี่ยครับ
4: แล้วก
3: ็
4: ครับผมทางด้านตะวันออกนะครับของประเทศเนี่ยจะอยู่ติดกับทะเลสาบเกรทเลกซึ่งในอดีตเนี่ยประเทศนี้เนี่ยก็เรียกว่าแทบไม่เป็นที่รู้จักของชาวโลกนะฮะจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์หนึ่งซึ่งก็คือการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์นั่นเอง
3: จีโนไซด์นั่นเอง
4: จีโนไซด์นะครับซึ่งประเทศรวันดาเนี่ยนะครับมีชื่อเต็มว่าสาธารณรัฐรวันดานะครับ
3: ครับ
4: มีเมืองหลวงชื่อกรุงคิกาลีนะฮะซึ่งดินแดนแห่งนี้เนี่ยมีประชากรร่วมเนี่ยประมาณ8ล้านคนและถือเป็นหนึ่งในประเทศที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดประเทศหนึ่งในแอฟริกานะครับภูมิประเทศส่วนใหญ่ของรวันดาเนี่ยเป็นเนินเขาปกคลุมด้วยป่าดงดิบนะครับแล้วก็อาณาเขตของรวันดาทางตอนเหนือเนี่ยจะติดกับอูกันดานะฮะส่วนทางใต้เนี่ยติดกับบุรุนดีฝั่งตะวันตกเนี่ยจะติดกับประเทศคองโกนะฮะดังที่เราเห็นในแผนที่เมื่อครู่นะครับ
3: ครับ
4: และทางตะวันออกเนี่ยก็จะติดกับแทนซาเนียนะฮะซึ่งเรียกว่ารายล้อมไปด้วยประเทศเพื่อนบ้านที่หลากหลายพอสมควรนะครับผมซึ่งดินแดนทั้งหมดตรงที่ผมได้กล่าวมาเนี่ยเราจะเรียกว่าแอลเบอร์ไทลิฟนะครับซึ่งพลเมืองส่วนใหญ่ของรวันดาเนี่ยก็ประกอบไปด้วย3ชนเผ่าใหญ
3: ่ๆ
4: นะครับ
3: ชนเผ่าแรกคือ
4: ซึ่งได้แก่ชาวฮูตูนะฮะ
3: เคยได้ยินชื่อ
4: ใช่ครับทุกคนน่าจะเคยได้ยินนะฮะซึ่งถือว่าเป็นกลุ่ม ชนเผ่าที่มีจำนวนมากที่สุดในประเทศรวันดานะครับเผ่าโฮตูเนี่ยนะฮะถัดมานะครับก็คือชาวทุตซี่นะฮะ
3: ทุตซี
4: ่ซึ่งชาวทุตซี่เนี่ยจะเป็นชนเผ่าเลี้ยงสัตว์นะครับพี่ชอน
3: อ๋อเหรอ
4: ใช่ครับทางการเลี้ยงสัตว์อย่างเงี้ยครับจะเป็นเหมือนอาชีพหลักของชนเผ่านี้นะฮะ
3: ครับ
4: ตามมาด้วยสุดท้ายนะครับเป็นชนกลุ่มน้อยที่สุดในรวันดาเองก็คือพวกทวานะฮะหรือที่เราเรียกว่าปิกมี่นะฮะซึ่งเป็นชนเผ่าที่เรียกว่าตัวเล็กที่สุดในโลกนะฮะ
3: อ๋อชนเผ่าปิกมี
4: ่ใช่ครับเคยได้ยินไหมครับ
3: เคยได้ยินชื่อครับปิกมี่
4: ใช่ครับก็คือชนเผ่าปิกมี่นี่เองนะฮะที่มีตัวเล็กที่สุดในโลกนะ
3: ครับ
4: ซึ่งตามประวัติศาสตร์แล้วเนี่ยดินแดนแอลเบิร์ตไทลิฟเนี่ยบริเวณที่ผมได้กล่าวไปเนี่ยนะฮะที่นี่เนี่ยจะประกอบไปด้วยชนพื้นเมืองหลายกลุ่มเข้ามาตั้งรกรากตั้งแต่เมื่อคริสตศักราช500นะครับ
3: ครับ
4: ซึ่งพวกนี้นะครับเป็นชนที่พูดภาษาบันตูเหมือนกันนะฮะและหลังจากเวลาผ่านไปเนี่ยชนพื้นเมืองเหล่านี้ก็ได้แบ่งแยกชัดเจนออกเป็นกลุ่มชนเลี้ยงสัตว์แล้วก็กลุ่มชนที่ประกอบกสิกรรมนะฮะ
3: ก็คือเหมือนกับประเทศอื่นในแอฟริกา
4: ก็คือจะมีวิถีชีวิตที่แตกต่างกันออกไปของแต่ละชนเผ่านะฮะนอกจากนั้นเนี่ยยังมีความแตกต่างในด้านขนบประเพณีแล้วก็การแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละชนเผ่านะฮะดังจะเห็นได้จาก
3: ในภาพนะครับเหมือนก็มีความต่าง
4: ใช่ครับมีความต่างซ่อนอยู่ฮะซึ่งก็ทำให้ลักษณะทางกายภาพของแต่ละชนเผ่านี่ต่างออกไปเป็นที่สังเกตได้ง่ายนะฮะ
3: แต่ก็ต้องอยู่ในประเทศเดียวกัน
4: ใช่ใช่ครับผมคราวนี้เนี่ยกลุ่มชนที่เลี้ยงสัตว์เนี่ยนะฮะก็จะมีรูปร่างที่สูงเพรียวนะฮะริมฝีปากบางแล้วก็สีผิวค่อนข้างอ่อนนะฮะในขณะที่กลุ่มที่ทำกิจกรรมนี่นะฮะจะมีรูปร่างปานกลางผิวเข้มนะมีริมฝีปากหนา
3: ครับ
4: ผมใช่ครับดังนั้นเนี่ยเมื่อชาวผิวขาวนะครับมาถึงดินแดนนี้ในศตวรรษที่19เนี่ยนะครับ
3: ชาวตะวันตก
4: ใช่ครับชาวใช่ครับชาวตะวันตกพวกเขาเนี่ยก็พบว่ารัฐเล็กๆรอบทะเลสาบเกรทเลคเนี่ยที่ถูกปกครองโดยชนเลี้ยงสัตว์เนี่ยมีพัฒนาการที่ก้าวหน้าเป็นแบบแผนกว่ากลุ่มที่ประกอบกสิกรรมนะ
3: ครับ
4: อันนี้ชาวตะวันตกเนี่ยจึงเข้าใจผิดว่าชนเลี้ยงสัตว์เนี่ยเป็นกลุ่มชนที่เจริญกว่าและเป็นผู้มาเข้ามาพิชิตหรือมารังแกของกลุ่มชนที่ประกอบกสิกรรมนะฮะ
3: ครับ
4: ชาวตะวันตกเหล่านี้ที่เข้ามานะครับก็ได้ดำเนินการก่อตั้งรัฐขึ้นมานะครับอย่างเป็นแบบแผนในวิชาสมัยนั้นนะฮะ
3: ครับ
4: ซึ่งเป็นไปด้วยความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนอย่างที่ได้กล่าวไปนะฮะและด้วยความเข้าใจผิดของชาวตะวันตกนี้เองนะฮะทำให้ชาวเบลเยียมนะฮะได้แบ่งกลุ่มชนนะฮะที่อยู่ในอาณานิคมเนี่ยออกเป็น2กลุ่มครับโดยใช้ลักษณะทางกายภาพบางประการนะครับในการแบ่งดิเช่นก็พวกชนเผ่าเลี้ยงสัตว์เนี่ยก็จะเรียกว่าพวกทุตซี่นะฮะซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยเนี่ยถูกแบ่งแยกออกจากชนเผ่ากสิกรรมอย่างพวกฮูตูฮะและนอกจากจะแบ่งแยกชัดเจนแล้วเนี่ยรัฐบาลเบลเยียมณขณะนั้นเนี่ยฮะยังให้สิทธิ์ของแต่ละชนเผ่าเนี่ยไม่เท่าเทียมกันฮะ
3: ก็กลายเป็นปัญหาสิครับ
4: ใช่ครับทำให้เกิดความรู้สึกว่าความไม่เป็นธรรมในสังคมของสองชนเผ่าใช่ครับมีความรู้สึกขัดแย้งความไม่พอใจที่อยู่ข้างในนะฮะพัฒนามาเรื่อยๆนะฮะ
3: จนในที่สุด
4: จนในที่สุดเนี่ยนะครับ
3: ขึ้นครับพี่กิต
4: ชนเผ่าทุตซี่เนี่ยซึ่งมีความที่เรียกว่ามีอคติกับชนเผ่าฮูตูนะฮะทั้งที่แท้จริงแล้วเนี่ยทั้งสองชนเผ่าเนี่ยมีรากเหง้าเดียวกันนะครับผม
3: ก็คือเป็นคนรวันดาเหมือนกัน
4: เป็นคนรวันดาเหมือนกันใช้ภาษาเดียวกันนะฮะและการดูถูกเหยียดหยามทั้งหลายที่เกิดขึ้นในสังคมนี่รวมถึงการได้รับสิทธิที่ต่างๆจากเจ้าอาณานิคมที่ไม่เท่าเทียมกันเนี่ยนะครับพี่ชอนมันทำให้ชาวฮูตูเนี่ยเกิดความรู้สึกเกลียดชังชาวทุตซี
3: ่
4: นะฮะ
3: นะครับ
4: จนกระทั่งในปี1933เนี่ยนะครับเบลเยียมเนี่ยได้ออกบัตรประจำตัวของชนเผ่าเพื่อแบ่งแยกชาวทุตซี่กับชาวฮูตูออกจากกันโดยชัดเจนนะฮะซึ่งรัฐบาลเบลเยียมขนาดนั้นไม่ทราบเลยว่านี่คือสาเหตุของที่จะนำมาสู่การเกิดโศกอนาฏกรรมอันเลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ของมวลมนุษยชาติในเวลาต่อมานะครับพี่ซึ่งหลังการปกครองเบลเยียมสิ้นสุดลงเนี่ยรวันดาก็ได้รับเอกราชและถูกปกครองโดยรัฐบาลชาวทุตซี่นะฮะซึ่งเข้าข้างชาวทุตซี่ด้วยกัน
3: นี่นะครับคือปัญหา
4: แล้วก็มากดขี่ชาวฮูตูถัดไปอีกนะฮะ สุดท้ายเนี่ยชาวฮูตูทนไม่ไหวครับพี
3: ่
4: ลุกฮือขึ้นมาปฏิวัติแล้วก็เข้ายึด

0: อำนาจรัฐนะฮะทำให้ชาวทุซี่จำนวนมากณเวลานั้นเนี่ยครับต้องอพยพลี้ภัยออกนอกประเทศนะครับ
1: บางประเทศบางคนไปประเทศเพื่อนบ้านยูกันดาอะไรอย่างเงี้ยนะคร
0: ับ ใช่ครับผมขณะที่ส่วนหนึ่งเนี่ยไม่ยอมอพยพแต่ได้จัดตั้งกองกำลังขึ้นมาต่อต้านรัฐบาลฮูตู
1: ก็มีเหมือนกัน
0: ครับโดยใช้ชื่อกลุ่มณขณะนั้นว่ากลุ่มแนวหน้ารักชาติรวันดา RPF นะครับถัดมาเมื่อในปี1994เนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: ประธานาธิบดีจูเวนาลฮับยาริมาน่าของฮูตูเนี่ยนะฮะครับตัดสินใจเจรจาสันติภาพกับ RPF ฮะ
1: RPF ก็คือกองกำลัง
0: ใช่ครับกองกำลัง
1: ต่อต้านรัฐบาล
0: ร
1: ัก
0: ชาติรวันดานะครับแต่ว่าลูกน้องจำนวนมากบางส่วนเนี่ยก็ไม่เห็นด้วยนะฮะและการหลังจากตกลงเจรจาสงบศึกนี่เองนะครับเครื่องบินของประธานาธิบดีจูเวนาลนะครับก็ถูกจรวดวิทไซยิงถล่มปิดชีพนะฮะ
1: ครับ
0: เนี่ยจุดนี้นะครับนำมาสู่เป็นชนวนความโกรธแค้นซึ่งชาวฮูตูก็กล่าวหาว่าเป็นพวกฝีมือของพวกทุตซี่นะ
1: ฮะ
0: ซึ่งก็เชื่อกันว่าผู้ลงมือเนี่ยน่าจะเป็นลูกน้องของประธานาธิบดีจูเวนาลเองที่ไม่พอใจการสงบศึกมากกว่านะครับ
1: ครับ
0: ซึ่งนั่นก็นำมาสู่การลุกขึ้นมาฆ่าล้างเผ่าพันธุ์แล้วก็รบราฆ่าฟันยาวนานกันมาจนปัจจุบันนะครับพี่คราวนี้เนี่ยหลังจากเกิดเหตุการณ์ความวุ่นวายแล้วเนี่ยเห็นทุกท่านที่เห็นภาพไปแล้วเนี่ยนะครับเกิดความแปลกใจว่าเอ๊ะแล้วทำไมรวันดาทำอย่างไรถึงสามารถสงบศึกในประเทศได้แล้วก็กลับมาพัฒนาประเทศจนกระทั่งเป็นรวันดาที่มีความก้าวหน้าในหลายด้านในแอฟริกาขณะนี้พี่ชอนพอจะเล่าให้ท่านผู้ชม
1: แน่นอนที่สุดนะครับบุคคลสำคัญที่อยู่เบื้องหลังก็คือนายพอลคากาเม่ก็คือประธานาธิบดีคนปัจจุบันของรวันดานั่นเองนะครับซึ่งนายพอลคากาเม่เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาเกิดในชนเผ่าทุตซี่นะครับซึ่งมีความใกล้ชิดแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายเบลเยียมในสมัยที่เป็นเจ้าอาณานิคมของรวันดานะครับก็มีการที่ว่าตั้งกองกำลังนะครับรวันดา Patriotic Front RPF ที่บอกไปเมื่อกี้นะครับแล้วก็นำกองกำลังเนี้ยกลับไปยึดประเทศบ้านเกิดของตัวเองโดยมีการระดมพลนะฮะชาวรวันดาที่อพยพไปเนี่ยเข้ามาเป็นกองกำลังนะครับ
0: ครับ
1: ซึ่งหลังจากที่มีสงครามกลางเมืองเนี่ยที่ดำเนินมา3ปีเต็มเนี่ยมีผู้นำเนี่ยเป็นชาวตูซี่นะฮะทำให้ชาวฮูตูก็เกิดความเรียกว่าคลั่งแค้นนะฮะผสมกับมีการสื่อวิทยุนะครับของรวันดาเองเนี่ยก็มีการโฆษณาชวนเชื่อนะครับให้มีการทำลายฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เกิดขึ้นนะฮะจนนำไปสู่การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ร้อยวันนะครับแล้วก็ทำให้มีคนเสียชีวิตไปกว่า 800,000 คนซึ่งพอลคากาเม่ในขณะนั้นเนี่ยก็ได้ก้าวขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีแล้วแล้วก็มีการส่งสารเตือนถึงคณะทหารที่ทำการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เนี่ยให้มีการยุติลงนะฮะให้มีการยุติการต่อสู้นะครับพร้อมกับมีการแจ้งต่อสหประชาชาติด้วยนะฮะก็สรุปแล้วเนี่ยเขาก็สามารถที่จะล้อมกรุงคิกาลีไว้ได้แล้วก็ยึดอำนาจได้สำเร็จนะครับภายใน3เดือนนั้นมีการปิดฉากการฆ่าล้างเผ่าพันธุ
0: ์
1: สำเร็จนะครับแล้วก็มีการสถาปนารัฐบาลใหม่ขึ้นมานะครับซึ่งรัฐบาลที่มีการสถาปนาใหม่ขึ้นมาเนี่ยเป็นรัฐบาลที่มีทั้งชาวฮูตูและชาวทูซี่เนี่ยปกครองร่วมกันนะครับ
0: แล้วรัฐบาลที่สถาปนาขึ้นมาใหม่เนี่ยครับพี่ชอนเขามีแนวทางในการแก้ไขความขัดแย้งในประเทศแล้วก็มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาชาติของเขายังไงครับ
1: คือเขามีการกำหนดสัดส่วนนะฮะสัดส่วนของรัฐบาลเนี่ยจะต้องประกอบด้วยชาวฮูตูและตูซี
0: ่
1: ในตามสัดส่วนของประชากรเรียกว่ามีความยุติธรรมในการแบ่งเรียกว่าอะไรอำนาจทางการปกครองนะฮะและก็อำนาจทางเศรษฐกิจด้วยนะครับแล้วก็มีการเรียกว่าภายใต้การนำของนายพอลคากาเม่นะครับก็มีการวางวิสัยทัศน์ว่าจะให้รวันดาเนี่ยเป็นสิงคโปร์แห่งแอฟริกาใครจะเชื่อ
0: สิงคโปร์แห่งแอฟริกาจากประเทศที่มีการฆ่าล้างเผ่าพันธ
1: ุ์และเขาก็สามารถทำได้สำเร็จด้วยนะครับซึ่งวิสัยทัศน์อันนี้นี่ก็คือว่าการที่จะทำให้รวันดาเนี่ยจากประเทศที่ด้อยพัฒนาเนี่ยกลายเป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลางหรือ middle income country เนี่ยภายในปี2563โดยประมาณ2ปีนะครับ
0: ครับผม
1: โดยวิธีการส่งเสริมการลงทุนและพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศหรือ ICT เป็นหลักเลยนะครับ
0: ครับ
1: ก็ทำให้ทุกวันนี้นะครับรวันดาเนี่ยก็มีนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่ค่อนข้างสูงนะครับในการที่จะทำให้เศรษฐกิจของเขาเนี่ยมีการพัฒนาอย่างเร็วนะครับมากที่สุดประเทศหนึ่งในแอฟริกาด้วย

0: ซึ่งทุกวันนี้เนี่ยเขาบอกว่ารัฐบาลรวันดาเองเนี่ยได้ติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตชนิดไฟเบอร์ออปติกความเร็วสูงทั่วประเทศแล้ว
1: ครับผม
0: นะครับใครจะเชื่อแต่ว่าเกิดขึ้นแล้วที่รวันดาในแอฟริกานะฮะแล้วก็มีการให้บริการเทคโนโลยีสื่อสารไร้สายตามยุค 4G LTE ก็มีการขยายออกไปครึ่งประเทศแล้วเช่นกันนะครับทั้งนี้เนี่ยมีการคาดการณ์ว่านะครับเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเนี่ยก็จะครอบคลุมทั่วประเทศละแล้วก็จะทำให้รวันดาเนี่ยถูกจัดให้เป็นประเทศอันดับที่11จาก51ประเทศที่มีการให้บริการอินเทอร์เน็ตแก่ประชาชนนะครับก็ถือว่าเป็นการพลิกโฉมรวันดาเลยนะครับ
1: ครั้งใหญ่เลย
0: ใช่นอกจากนั้นแล้วยังไม่จบครับเพราะว่าประธานาธิบดีพอลกาคาเม่เนี่ยก็วางแผนว่าจะให้เมืองหลวงชื่อว่ากรุงคิกาลีเนี่ยเป็นเมืองแห่งนวัตกรรมนะครับมีการเชิญบริษัททางด้านเทคโนโลยีเนี่ยจากต่างประเทศมาช่วยวางแผนที่จะทำให้เมืองคิกาลีเป็นเมืองดิจิตอลคล้ายๆกับดิจิตอลไทยแลนด์ของเรานะครับซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยก็เรียกว่าแผนพัฒนาเรื่องเศรษฐกิจแผนพัฒนาประเทศเขาก็กำลังดำเนินต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งนะครับนอกจากนี้แล้วเขาก็ยังมีอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวด้วยนะคะที่โดดเด่นมากก็คือการส่องลิงกอริลลาภูเขาซึ่งยัง
1: กอริลลา
0: หลงเหลืออยู่แค่2ประเทศคือที่รวันดากับยูกันดาเท่านั้น
1: ครับผม
0: นะครับ
1: น่าสนใจ
0: น่าสนใจมากๆนะครับก่อนที่จะจากไปเรามี10ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศรวันดามาฝากแฟนรายการนะก็คือว่ารวันดาเนี่ยเป็นประเทศที่เข้าไปลงทุนทำธุรกิจง่ายเป็นอันดับที่2นะครับในแอฟริกาเลยนะฮะและเป็นอันดับที่42ของโลกซึ่งถือว่าอันดับสูงกว่าประเทศไทยด้วยนะครับไม่น่าเชื่อ
1: มาได้ไกล
0: ใช่แล้วอย่างที่บอกไปก็คือเขามีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่สุดในแอฟริกานะครับรวมทั้งอัตราอาชญากรรมก็ต่ำมากนะฮะรวมถึงมีอัตราคนอ่านออกเขียนได้เนี่ยเพิ่มเป็น 71% ละซึ่งถือว่าสูงมากในแอฟริกานะฮะรวมถึงอายุขัยเฉลี่ยประชากรก็ตอนนี้ก็เป็น56 ปีก็ถือว่าสูงไม่แพ้ที่ไหนเลยนะฮะแล้วก็สนามบินนานาชาติกรุงคิกาลีเนี่ยก็มีเที่ยวบินนานาชาติเนี่ยมากกว่า500เที่ยวบินต่อสัปดาห
1: ์เรียกว่า
0: ซึ่งถือว่าก็เป็นอาจจะเป็นศูนย์กลางการบินของแอฟริกาในอนาคตก็เป็นได้นะครับ
1: มาไกลมากครับพี
0: ่ไม่น่าเชื่อว่าแอฟริกาจะพลิกโฉมได้ขนาดนี้ใช่ไหมครับแต่ก็เกิดขึ้นแล้วนะครับนี่ก็คือดูตัวอย่างจากรวันดานะครับ
1: ครับผม
0: ก็สำหรับสัปดาห์นี้ก็พวกเรา2คนก็มาฝากแฟนๆรายการแต่เพียงเท่านี้แต่ว่าเนื้อหาสาระของแอฟริกายังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้นะครับ ก็พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับสัปดาห์นี้พวกเรา2คนก็ขอลาไปก่อนนะครับ
1: ครับสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับภาษาพม่าง่ายๆวันนี้เราจะมาเรียนรู้ศัพท์เกี่ยวกับเหตุการณ์ธรรมชาติกันนะครับถ้าเกิดอยากรู้คำว่าฝนตกฟ้าร้องแดดร้อนน้ำท่วมในภาษาพม่าเขาพูดว่าอย่างไรวันนี้ได้รู้กันแน่นอนนะครับเตรียมกระดาษกับปากกาไว้ให้พร้อมเลยนะครับแล้วตามอาจารย์มิมิไปเข้าห้องเรียนกันเลยนะครับ
1: สวัสดีค่ะมิงลาวาชิเหตุการณ์ธรรมชาติเป็นผู้เราเจอกันทุกวันนะคะก็เพราะฉะนั้นวันนี้เรามาเรียนการเกี่ยวกับคำศัพท์เกี่ยวกับเหตุการณ์ธรรมชาตินะคะพูดถึงเหตุการณ์ธรรมชาติเนี่ยภาษาพม่าว่ายังไงบ้างนะคะตบาวะเบดาตบาวะเบดาตบาวะก็คือท่าค่ะเบดาก็คือประสบภัยหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆนะคะก็ตบาวะเบดานะเอ้าประเทศเรามีฤดูกี่ฤดูล่ะคะมี3ฤดูเหมือนทันไทยนะคะก็มีอะไรบ้างอ้าวฤดูร้อนก็คือนุยยาตีนุยยาตีค่ะฤดูหนาวซาวยาตีซาวยาตีอ้าวฤดูฝนโมยาตีโมยาตีถ้าอย่างนั้นคุณผู้ชมได้ยินแล้วว่ายาตีเนี่ยแปลว่าอะไรคะนะคะยาตีก็คือเป็นฤดูนั้นเองค่ะนะคะยาตีอุตุยาตีอุตุหมายถึงฤดูนั้นเองนะคะถ้าสมมติว่าอากาศหนาวล่ะจะพูดยังไงคะอาจารย์นะคะอากาศหนาวเนี่ยยาตีอุตุเอเดนะคะเอเดยาตีอุตุเอเดเอแปลว่าเย็นนะคะอากาศเย็นเนี่ยอากาศหนาวนะคะเอเดอากาศเย็นนะคะเอเดยาตีอุตุเอเดนะคะถ้าหาว่าเรารู้สึกหนาวล่ะคะไม่เหมือนที่แบบอากาศเย็นนะคะเรารู้สึกหนาวเราก็บอกว่าชันเดค่ะชันเดเราไม่บอกว่าอีเดอะไรพวกนี้เราไม่บอกเราบอกว่ารู้สึกหนาวก็คือชันเดนะคะเรา

0: จำคู่กันแล้วกันนะคะถ้าเป็นอากาศเย็นเราบอกว่ายาติอุดุเอเดนะฮะถ้าตัวเอหนาวรู้สึกหนาวเราก็บอกว่าจมะชันเดนะคะชันเดตัวนี้เรามาดูว่าวันนี้อากาศร้อนนะนะเวอากาศร้อนเนี่ยจะพูดยังไงยาติอุดุปูเดปูเดนะคะยาติอุดุปูเดฝนตกล่ะคะฝนตกจะพูดยังไงนะคะโมยวาเดเอาโมยวาเดโมก็คือฝนยวาก็คือตกนะคะโมยวาเดฝนตกนะคะโมยวาเดถ้าเป็นพายุเราเรียกว่าอะไรนะคะมงได้มงได้นะคะมีพายุก็คือมงได้สี่เดย์มงได้สี่เดย์อ้าวพายุไปแล้วตัวนี้น้ำท่วมบ้านนะคะอ้าวน้ำท่วมเนี่ยจะพูดยังไงเยจีเดย์เยจีเดย์แล้วก็บางทีไม่ใช่แค่น้ำท่วมน้ำป่าไหลนะฮะน้ำป่าไหลก็เลยแบบตัวนี้เราก็ใช้คำที่ว่าคนไทยใช้ป่านะน้ำป่าไหลแต่คนพม่าใช้คำที่ว่าน้ำจากภูเขาไหลนะฮะเป็นแบบเนี้ยนะที่สูงแล้วก็มาที่ต่ำนะฮะก็ตองจ้าหยีสีเดตองจ้าหยีสีเดนะฮะตองจ้าหยีก็คือน้ำป่านั่นเองนะคะสีเดแปลว่าไหลมานะตองจ้าหยีสีเดนะแต่ก็พูดว่าตองยีจ้าเดตองยีจ้าเดนะฮะเขาก็พูดแบบสั้นๆนะฮะอ้าวตัวนี้เราก็เลยมาดูแบบคำแบบใช้แบบเป็นประโยชน์เลยนิดนึงดีไหมคะวันนี้อากาศดีนะจะพูดยังไงนะคะวันนี้อากาศดีนะก็คือดีนี่ยาติอุดุกาวเดดีนี่ยาติอุดุกาวเดนะคะดีนี่ก็คือวันนี้ยาติอุดุก็คือแบบอากาศนะคะกาวเดแปลว่าดีดีนี่ยาติอุดุกาวเดนะคะแล้วก็อ้าวฝนตกน้ำท่วมนะฝนตกก็เลยน้ำท่วมอ้าวจะพูดยังไงโมจิโลเยจิเดโมจิโลเยจีเดนะโมจีแปลว่าฝนตกไม่ใช่ธรรมดาฝนตกหนักนิดนึงอ่ะนะคะโมจีโลเยจีเดถ้าหากว่าเป็นพยากรณ์อากาศเนี่ยเราจะเรียกว่ายังไงนะคะเราก็เรียกว่าโมเลวัตตะโมเลวัตตะค่ะก็คำใช้ดันดานี้เนี่ยเราจะใช้ยังไงคำศัพท์ดันดานี้เราจะใช้ยังไงนี่ก็คือไปชมที่บทสนทนากันนะคะ
1: เสียอเปียมาโมยหย่อนนี่บี
2: โอ้ล่ะตัวได้ล่ะพ่อทีนี้ที่อยู่ล่ะล
1: ูกโอเคดาบิแม่โมที่เราจีนี่ดอยีจีไหนลูกติติถาบาเนาะเสีย
2: อะคูโลไสปูดาเจซุตินบาเดเสียซ้อๆเปียนไลออมแมเนา
1: ะโอเคจ้ามันยีคิวไสบาเนาะเสีย
2: เจซุเบตอบีเนาะ
3: ใครที่เคยไปพม่าคงจะทราบกันดีว่าระบบสาธารณูปโภคส่วนใหญ่ของพม่ายังไม่พร้อมและมีไม่เพียงพอต่อความต้องการทั้งโทรศัพท์ถนนไฟฟ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งไฟฟ้าซึ่งเหตุการณ์ไฟฟ้าดับหรือไฟฟ้าตกบ่อยครั้งในพม่าตลอดช่วงวันถือเป็นเรื่องปกติพม่าต้องจัดระเบียบการใช้ไฟฟ้าเป็นช่วงเวลาเพื่อให้แต่ละเมืองมีไฟฟ้าใช้เท่าเทียมกันนับถึงปี2556มีเพียงเมืองหลวงนอปิดอเพียงเมืองเดียว

0: นั้นที่มีไฟฟ้าใช้ตลอด24ชั่วโมงแม้แต่ย่างกุ้งเมืองหลวงเก่าของพม่าก็ยังไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้24ชั่วโมงดังนั้นในโรงแรมใหญ่ๆของย่างกุ้งจะต้องมีเครื่องปั่นไฟไว้สำหรับใช้งานภายในโรงแรมของตนเพื่อความสะดวกสบายของลูกค้าผู้มาใช้บริการเรื่องไฟฟ้าที่ไม่พอใช้จึงนับเป็นอีกหนึ่งเรื่องแปลกของพม่าที่ได้รับการกล่าวขานไปทั่วโลกค่ะ
1: วันนี้เราก็ได้เรียนรู้เรื่องราวของเหตุการณ์ธรรมชาติกันหลายเหตุการณ์ด้วยกันนะครับสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศของประเทศพม่าก็เหมือนกันกับประเทศไทยเราดังนั้นนะครับเหตุการณ์ทางธรรมชาติของพม่าก็เกิดขึ้นเหมือนกับเราเลยนะครับคราวหน้าอาจารย์มิมิจะมาสอนเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมกันได้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: สวัสดีครับการเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นเรื่องปกติของมนุษย์ทุกคนแต่ถ้าเจ็บป่วยแล้วบอกอาการไม่ได้ไม่รู้จะบอกอย่างไรก็จะทำให้เกิดความลำบากในการรักษาโดยเฉพาะเมื่อไปอยู่ต่างบ้านต่างเมืองวันนี้นะครับอาจารย์มิมิจะมาสอนคำศัพท์เกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยและวิธีบอกอาการในภาษาพม่านะครับไปพบกับอาจารย์มิมิกันเลยครับ
1: สวัสดีค่ะมิงลาวาชิอาการเจ็บป่วยเปลี่ยนแบบเกิดขึ้นได้กับทุกๆคนแล้วก็ทุกเวลาเหมือนกันนะคะก็ถ้าหาว่าเราจะบอกอาการเหล่านั้นเนี่ยเปลี่ยนภาษาพม่าเนี่ยจะว่ายังไงจะพูดยังไงเนี่ยเรามาเรียนกันนะคะวันนี้อาการเจ็บป่วยเนี่ยเราต้องพูดกับคุณหมอให้ได้ใช่ไหมคะถ้าหาว่าเราไปพม่าเนี่ยเราพูดภาษาพม่าไม่ได้ก็เราก็อึดอัดนิดนึงนะคะเอาตอนนี้เรามาเริ่มจะปวดหัวดีไหมคะนะฮะปวดหัวละกันก้าวใกล้เดก้าวใกล้เดก้าวก็คือหัวใกล้ก็คือปวดค่ะนะคะก้าวใกล้เดอ้าวเวียนหัวล่ะคะนะไม่ปวดเวียนศีรษะเวียนหัวก็คือก้าวมูเดก้าวมูเดมูที่แบบเวียนอยู่นะคะก็เกามูเดถ้าเป็นไข้ล่ะคะนะคะเป็นไข้มีไข้เป็นไข้ก็คืออพยาชีเดอพยาชีเดนะคะอพยาก็คือไข้นะชีเดก็คือมีไข้อพยาชีเดนะคะเป็นไข้แล้วเป็นหวัดล่ะคะจะพูดยังไงเอมีเดเอมีเดนะคะเอก็คือความเย็นมีแปลว่าเราได้โดนนะคะก็เป็นหวัดนั้นเองก็เอมีเดนะคะอ้าวพอเอมีเนี่ยเราเป็นอะไรบ้างน้ำมูกไหลแล้วใช่ไหมคะน้ำมูกไหลเนี่ยเราพูดว่านาซีเดนาซีเดนะคะอันนี้น้ำมูกไหลมีเสียงขึ้นจมูกนิดนึงนะคะนาซีเดอ้าวพอน้ำมูกไหลแล้วก็เจ็บคอแล้วนะคะเลบีนาเดเลบีนาเดนะคะเลบีนาเดอ้าวเจ็บคอแล้วก็ไอขึ้นมาอีกแล้วอ้าวนะเช้าโซเดเช้าโซเดนะแปลว่าไอนะคะต่อไป

ก็คืออาการจะอุบัติเหตุนะคะอาการจะอุบัติเหตุก็คือมตตสะดายายาเดมตตสะดายายาดนะคะมตตสะก็คือด้วยที่ไม่เคยข้าวหวาน

หักเนี่ยเราจะพูดว่ายังไงและโจเดและโจเดเนาะและก็คือมือนะฮะก็แขนก็ได้มือก็ได้นะฮะโจเดแปลว่าหักนะและโจเดอ้าวขาหักล่ะคะฉีโจเดฉีโจเดถ้าหาว่าดิฉันน่ะไม่ค่อยสบายเลยค่ะนะคะไม่ค่อยสบายค่ะเราก็ต้องพูดว่าจะมาเตนีลุมะกาวบูจะมาเตนีลุมะกาวบูนะเตนีลุมะกาวบูนะจะมาเตนีลุมะกาวบูก็ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นะคะกรุณาพาไปหาหมอหน่อยได้ไหมนะจะพูดว่ายังไงใช่ไหมถ้าไม่ค่อยสบายเนี่ยเสียวเวนสีคอตวปยาปีพาเสียวเวนสีคอตวปยาปีพาก็คือกรุณาพาไปหาหมอหน่อยนะก็เสียวเวนสีคอตวปยาปีพาเสียวงก็คือหมอนะฮะคอตวก็คือพาไปนะฮะปยาปีพาก็คือช่วยให้คุณหมอดูหน่อยนะมีอะไรบ้างอีกเกี่ยวกับการสุขภาพเราก็ต้องคำที่เป็นสุขภาพเนี่ยเราจำเป็นต้องรู้แล้วใช่ไหมคะก็สุขภาพเนี่ยการสุขภาพเนี่ยจะพูดว่ายังไงจำมาเยค่ะจำมาเยนะคะจำมาเยเอาขอให้เป็นสุขภาพแข็งแรงเราจะพูดว่ายังไงนะคะจำมาเยเก้าบาซีจะมาอีเก้าบาซีนะคะอันนี้เราอวยพรให้เขาแบบขอให้สุขภาพแข็งแรงจะมาอีเก้าบาซีเอาถ้าหาว่าเราจะพูดกับเขาว่าระวังสุขภาพนะคะดูแลสุขภาพด้วยนะคะเนี่ยเราจะพูดว่ายังไงจะมาอีกยูไซปาจะมาอีกยูไซปานะกยูไซก็คือดูแลเองนะคะจะมาเยกยูไซปาก็สำหรับวันนี้นี่ที่เราเรียนมาทั้งหมดเกี่ยวกับสุขภาพเนี่ยนะคะเราก็มาชมที่การบทสนทนาว่าเราจะใช้ยังไงบ้าง นะคะ

0: ประเทศพม่าเป็นหนึ่งในประเทศที่นับถือศาสนาพุทธและมีความศรัทธาอย่างแรงกล้าจะเห็นได้ว่ามีวัดวาอารามมากมายเรียงรายอยู่ทั่วทุกคนแห่งดังนั้นนักท่องเที่ยวควรจะรู้ธรรมเนียมเรื่องการปฏิบัติตนอย่างเช่นเรื่องของการแต่งกายศาสนสถานในพม่าทุกแห่งห้ามสวมกางเกงขาสั้นหรือกระโปรงสั้นเข้าไปสุภาพสตรีสวมกางเกงขายาวได้บางแห่งจะมีการบริการเช่าผ้าถุงหรือสโลงรวมทั้งยังต้องถอดหมวกถอดแว่นดำก่อนที่จะเข้าไปด้วยสำหรับรองเท้าทุกคนต้องถอดรองเท้าทุกชนิดก่อนเข้าเขตศาสนสถานตั้งแต่รั้วด้านนอกถุงเท้าถุงน่องก็ห้ามใส่เข้าไปต้องเดินเท้าเปล่าและเป็นธรรมเนียมที่เคร่งครัดมากศาสนสถานบางแห่งห้ามสุภาพสตรีเข้าไปในเขตห่วงห้ามดังนั้นก่อนที่จะเข้าไปจะต้องศึกษาหรืออ่านระเบียบปฏิบัติก่อนเข้าไปจะทำให้ไม่เสียความรู้สึกเมื่อโดนตักเตือนค่ะ
1: เป็นอย่างไรบ้างครับภาษาพม่าไม่ได้ยากอย่างที่คิดใช่ไหมครับจะสามารถสังเกตได้นะครับว่าการออกเสียงในภาษาพม่านั้นมีบางคำนะครับที่คล้ายคลึงกับภาษาอังกฤษดังนั้นนะครับจึงต้องฝึกฝนบ่อยๆถึงจะสามารถพูดได้คล่องนะครับและก็วันนี้นะครับเราก็ยังได้เรียนรู้ถึงวิธีการที่ต้องทำตัวให้ถูกต้องตามธรรมเนียมเมื่อไปเยี่ยมวัดในพม่านะครับสำหรับวันนี้นะครับเวลาของรายการเราก็ได้หมดลงแล้วคราวหน้าพบกันใหม่นะครับวันนี้สวัสดีครับ

0: food isn't just sustaining for life. Instead, it's an art form that brings together culture, history, way of life, and beauty of each nation on a single plate. Thai food is no different from the Yudhoyera period to the Ratana cuisine era. Royal Thai cuisine has been prepared with immense delicacy. Local ingredients are meticulously crafted and beautifully arranged on a platter with precise presentation. Presented in bindurong bowls with floral patterns, everything has meaning and a story.
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: Delicious
3: Wow, looks so อร่อยมาก
2: มาก
3: วีนี่อะไรโอ้น้ำพริกกะปิของปอดของเอมิลี่
2: เลย
3: ชอบมากเลย
2: เอมิลี่ชิมเลย
3: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
2: แกะสลัด
3: แกะสลัด
2: มาสวยเลย
3: โอ้สวยมาก
2: อร
3: ่
2: อย
3: หนึ่งสองสาม Cheers
2: เหมือนลาบ
3: ชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
1: เอมิลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
3: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
1: ฉันคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
3: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
4: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทย Delicious ค่ะ
0: Many people know Thai food from street courts or famous places with long queues. But few know that flavor of Thai food is also being shared and further developed in places we might not expect. The place we're heading to now isn't just a regular classroom. It's a classroom that teaches an understanding of Thai culture through every single bite.At Thammasat University, Thai food isn't just a menu item. It's a tool for connecting people's hearts around the world.
5: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
6: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็อิมพอร์ตมาจากนางประเทศปางอันก็คือมาไกลมากอย่างพัทยาเนี่ยนะคะคือมาจากคนละทวี
5: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกรีเดียนท์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการทูตทางวัฒนธรรม
3: How you feel and the flavor?
2: It's so good.
3: Yeah.
7: Nice.
3: Yeah. I think in like 1 year you'll be perfect.
2: You'll right,
3: eating,
2: right.
3: You'll be eating like 10 chilies.
0: For many people, a trip to Thailand isn't limited to just visiting temples or beautiful beaches. It starts with the flavors found on the streets and in every alley.

0: Way.
1: ขอบคุณค่ะ
2: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
1: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อินใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
2: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่าไทย
1: นิเชีย

0: ที่นี่เป็นหมู่บ้านที่ขึ้นชื่อว่ามีทำเลที่ดีมีการคมนาคมสะดวกราษฎรมีความสามัคคีเสียสละและศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างมาก
1: มันคือวัดในวัดนี่ก็คือเป็นสถานที่ส่งเสริมทางด้านจิตใจทางด้านศีลธรรมเนาะคนเข้าวัดเข้าวานมากขึ้นมีศีลธรรมมีคุณธรรมประจำตัวนักขึ้นและจิตุเนตที่สุดคือความสามัคคีมีความสามัคคีนักขึ้นอย่างที่ภาพที่เห็นในวันนี้เน
0: า
1: ะ
0: จนประสบความสำเร็จตามโครงการลานธรรมลานวิถีไทยร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงรายมีการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุเพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีกิจกรรมทำร่วมกัน
2: มาโรงเรียนแล้วมีความสุขเจ้าม
3: ีเพื่อนนักบังงอมบังเหงาเจ้าม
4: ีกิจกรรมให้ย่างเจ้า
5: ได้รับความรู้มากมายเจ้า
6: วัตถุประสงค์ในการตั้งชมรมผู้สูงอายุบ้านหนองครกเพื่อให้ผู้สูงอายุได้มาทำกิจกรรมร่วมกันจะได้ไม่เครียดไม่เหงาไม่ซึมเศร้าไม่เป็นภาระของลูกหลานและเพื่อความเป็นปึกแผ่นความสามัคคีของผู้สูงอายุ
0: นอกจากนี้ชุมชนบ้านหนองครกยังได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9มาปรับใช้ในชีวิต
7: ตื่นเจ้ามาก็เข้าสวนพักเจ้า
8: ของดีต้องปลอดสารเคมีนะเจ้า
9: เสร็จงานที่บ้านก็ไปทำงานตามกลุ่มอาชีพเลยนะเจ้า
10: การฝึกวิชาชีพแต่ละอาชีพของชุมชนบ้านหนองครกนะครับเราทำเพื่อพอเพียงนะครับมีกันมีอย่างก็แบ่งกันแบ่งกันกินแบ่งกันใช้ใครมีอย่างก็ไปแลกเปลี่ยนกันแล้วก็มุ่งเน้นความสามัคคีความฮักความปองร้องกันอยู่ด้วยความเป็นสุขนะครับอยู่ดีกินดีตลอดไปนะครับ
11: มาออกกำลังกายกันครับ
12: สุขภาพแข็งแรงเจ้า
13: ร่างกายผมฟื้นขึ้นมาเดินได้ก็เพราะออกกำลังกายครับ
14: ทีมอสมอบ้านเฮานี่จะมุ่งเน้นสุขภาพร่างกายของผู้สูงอายุเจ้าเน้นเพื่อเปิดมาออกกำลังเพื่อกินอาหารครบ5มู้เพื่อดูแลสุขภาพจากลุงแก้วที่ว่าเปิ้นเป็นอำเภอฝึกเปิ้นก็มาเดินได้มาปั่นรถทีบได้มาออกกำลังด้วยกันเนี่ยเจ้าอสมไปแนะนำเปิ้นว่ามาออกกำลังด้วยกันต่อมันจะดีขึ้นนะแอกะ
0: การขับเคลื่อนพลังบวรก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ทางชุมชนหนองครกได้ดำเนินการ
15: เราจะได้ร่างหลักสูตรเพื่อให้ครอบคลุมทั้ง6ด้านก็คือทางด้านศาสนาและวัฒนธรรมด้านอาชีพครับทางด้านของสุขภาพพลานามัยด้านเทคโนโลยีนี่อันนี้ก็เป็นความรู้อย่างหนึ่งของผู้สูงอายุด้านสวัสดิการก็คือการที่เขาก็จะไปให้กำลังใจที่บ้านอันนี้ทางด้านสวัสดิการนะครับ
16: ครับกลุ่มออมทรัพย์ก็ทำให้สมาชิกได้รู้จักการเก็บออมเพื่อไว้ใช้ในอนาคตข้างหน้า
6: ตอนนี้เรามีกลุ่มอาชีพหลายกลุ่มแต่ละกลุ่มก็มีรายได้พอเลี้ยงตัวเองได้แต่เราจะพัฒนาขึ้นไปโดยตั้งเป็นกลุ่มสมาชีพครัวเรือนหรือวิสาหกิจชุมชน
0: จากความตั้งใจของทุกฝ่ายที่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงของชุมชนที่เกิดจากการรวมพลังของบ้านวัดโรงเรียนและอยากเห็นชุมชนคนสามวัยใจเดียวกันให้เกิดขึ้นกับองค์กรอื่นๆเพื่อความสุขที่ยั่งยืน

สวัสดีครับนักเรียนทุกคนวันนี้นะครับเราก็จะมาใช้งานอุปกรณ์คิดไบต์นะครับจากการที่เราได้รู้จักคิดไบต์กันมาพื้นฐานกันบ้างแล้วส่วนหนึ่งนะครับเราก็เราจะมาทำความรู้จักคิดไบต์กันให้ละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งคิดไบต์เนี่ยก็จะเป็นอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ทางคอมพิวเตอร์ที่เราสามารถเขียนโปรแกรมลงไปได้นะครับการเขียนโปรแกรมบนคิดไบต์ที่เราพอที่จะเห็นกันบ้างตามสื่อตามหนังสือต่างๆนะครับก็จะเป็นการเขียนโปรแกรมแบบการต่อบล็อกใช่ไหมซึ่งก็จะเหมาะสำหรับนักเรียนในวัยเริ่มต้นที่ว่าจะเขียนโปรแกรมนะครับทำให้รู้จักการเขียนโปรแกรมได้อย่างสนุกสนานนะครับเพราะมันเป็นการเขียนโปรแกรมแบบไม่ยากนะครับการต่อบล็อกคล้ายๆกับการต่อจิ๊กซอว์นะครับเพราะว่าการต่อจิ๊กซอว์นั้นน่ะตัวไหนที่มันต่อกันไม่ได้คำสั่งที่ใช้งานร่วมด้วยกันไม่ได้เนี่ยมันก็จะไม่สามารถต่อด้วยกันได้นะครับก่อนที่เราจะมาใช้งานคิดไบต์เนี่ยอุปกรณ์ต่างๆนะครับที่อยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยอุปกรณ์ตัวนี้ไว้ทำอะไรครับนับจำนวนใช่ไหมเวลาที่คนต้องการนับจำนวนคนในการเช่นเข้าห้างนะครับสามารถนำไปเป็นข้อมูลในการสรุปผลต่างๆนะครับนับจำนวนคนนะครับอันนี้นะครับไว้ทำอะไรครับเป็นที่กั้นใช่ไหมเป็นที่กั้นในการเดินผ่านนะครับแล้วก็เพื่อที่จะเข้าใช้บริการต่างๆเช่นรถไฟฟ้านะครับนักเรียนก็จะต้องทำการสแกนบัตรนะครับเพื่อเข้าใช้งานอุปกรณ์ตรงนี้นะครับประตูก็จะเปิดเข้าไปนะครับเรามาทบทวนความรู้คิดไบต์กันก่อนนะครับนักเรียนก่อนอื่นนะครับเรามารู้จักกับบอร์ดที่เราเคยเห็นคิดไบต์พื้นฐานนะครับก็จะอยู่บนโต๊ะเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ลองหยิบขึ้นมาดูด้วยกันเลยนะครับการใช้งานบอร์ดคิดไบต์นะครับนักเรียนเมื่อแกะออกมาแล้วเนี่ยนักเรียนก็จะเห็นอุปกรณ์ต่างๆนะครับก็จะเป็นบอร์ดที่มีขนาดเล็กนะครับมีหน้าจอมีปุ่มกดนะครับแล้วก็จะมีพอร์ตเชื่อมต่อ USB นะแล้วก็การเชื่อมต่อต่างๆนะครับนักเรียนก็จะเห็นว่าค่อนข้างที่จะสำเร็จรูปสามารถเชื่อมต่อได้โดยง่ายๆนะครับมีเซ็นเซอร์อะไรบ้างครับนักเรียนเซ็นเซอร์ตรวจจับแสงอะไรครับวัดอุณหภูมินะครับวัดอุณหภูมิจากเซ็นเซอร์ที่เราได้มีบนพื้นฐานบนบอร์ดในส่วนของ2เซ็นเซอร์นี้เนี่ยเราก็จะมาใช้ในการเขียนโปรแกรมต่างๆได้โดยง่ายนะครับเพราะว่ามีสำเร็จรูปบนบอร์ดอยู่แล้วนะก็ในส่วนของการเขียนโปรแกรมนะครับครูก็จะขอเริ่มจากการที่เรามาเขียนโปรแกรมส่วนของตัวแปรทำไมถึงตัวแปรมีความสำคัญเพราะว่าในการที่จะรับค่าต่างๆค่าที่เราวัดได้ในแต่ละค่าเนี่ยเราต้องมาเก็บในรูปแบบของตัวแปรเพื่อใช้ในการบวกลบคูณหารต่อไปนะครับตัวแปรเรามาดูตัวแปรนะครับนักเรียนตัวแปรเนี่ยในคิดไบต์นะครับจะเริ่มด้วยคำสั่งในส่วนของการเซตตัวแปรนะครับตัวแปรของคิดไบต์จะเริ่มด้วยตัวแปร x นะครับตัวแปร x ซึ่งตัวแปร x เนี่ยก็จะมีมาให้เริ่มต้นเป็น1ตัวอยู่แล้วนะครับนักเรียนก็ถ้าเกิดว่าต้องการใช้ตัวแปรแค่ตัวเดียวแล้วไม่อยากเปลี่ยนชื่อตัวแปรอื่นก็เรียกใช้ตัวแปร x ได้เลยนะครับแต่ถ้าเราต้องการเปลี่ยนชื่อตัวแปรนักเรียนเพียงแค่เลือกคำสั่ง rename นะครับตัวแปรนี้เราก็จะสามารถเปลี่ยนแปลงค่าเป็นตัวแปรอื่นๆได้นะครับจากเมื่อการสร้างตัวแปรแล้วนะครับนักเรียนเราสามารถสร้างตัวแปรในกลุ่ม variable นะครับเพื่อที่ประกาศเพิ่มเติมขึ้นมาได้ด้วยเหมือนกันนะครับก็จะเป็นดังข้อมูลดังนี้นะครับต่อไปนะครับจะเป็นตัวดำเนินการเกี่ยวกับทางคณิตศาสตร์ก็คือการบวกลบคูณหารนั่นเองนะครับนักเรียนก็สามารถใช้คำสั่งเซตเนี่ยร่วมกับคำสั่งบวกลบคูณหารตัวแปรนะครับเช่นในที่นี้ก็จะเป็นเอาตัวแปร x ทำอะไรครับบวกกับ5นะครับก็จะเป็นการกำหนดให้ตัวแปร x เนี่ยมีค่าเท่ากับ x บวก5ใช่ไหมครับต่อไปครับตัวดำเนินการเปรียบเทียบนะครับการเปรียบเทียบเนี่ยเป็นการเปรียบเทียบลักษณะของค่าข้อมูลนะครับค่าข้อมูลว่าเช
จะมีค่าเท่ากับน้อยกว่ามากกว่าประเภทนี้เช่นเราต้องการเปรียบเทียบว่าตัวแปร x มีค่าเท่ากับ0หรือไม่นะครับตัวแปร x มีค่าเท่ากับ0หรือไม่หรือตัวแปร x เนี่ยมีค่าอยู่ในช่วง0ถึง100หรือไม่นะครับบางทีเราต้องการหาค่าของตัวเลขในการที่เราได้วัดค่าปริมาณต่างๆขึ้นมานะครับเราก็สามารถใช้ตัวแปรนี้ร่วมด้วยในการเขียนโปรแกรมนะครับต่อไปครับบล็อกคำสั่งทางเลือกทางเลือกก็จะเป็นคำสั่งที่เรียกได้ว่าทุกภาษาไม่ว่าจะเป็นภาษา C ที่นักเรียนเคยรู้จักนะครับหรือภาษาอื่นๆนะครับก็จะมีบล็อกคำสั่งทางเลือกคำสั่งทางเลือกของคิดไบต์นะครับจะเป็นลักษณะของการต่อบล็อกนะครับทางเลือกในที่นี้นะครับก็จะเป็นคำสั่ง if คำสั่ง if ในภาษาไทยเราก็คือที่เราคุ้นถ้าเหตุการณ์มันเกิดอะไรขึ้นแล้วเราจะให้โปรแกรมทำอะไรนะครับเราก็ใช้คำสั่งได้ง่ายๆว่าถ้าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเปรียบเทียบตรงนี้แล้วมีค่าความจริงเป็นจริงนะครับก็จะให้ทำในส่วนที่เป็นดูด้านล่างนั่นเองจะเห็นได้ว่าเป็นคำสั่งที่อยู่ในชีวิตประจำวันของเรานั่นเองนะครับเพียงแต่เอามาใช้ในการเขียนโปรแกรมเป็นไงบ้างครับทบทวนมาประมาณนี้แล้วพอเห็นถึงความง่ายในการเขียนโปรแกรมไหมครับตัวอย่างการใช้งานนะครับเรามาดูการใช้งานนะจากที่ได้ทบทวนมาแล้วนะครับการใช้งานคำสั่งควบคุมนะครับคำสั่งควบคุมเช่นเราต้องการดูว่าตัวแปรนี้เนี่ยนะครับตอนนี้เราเริ่มต้นด้วยตัวแปร x นะครับเพราะว่าเริ่มจากตัวแปรเริ่มต้นที่เขาให้มาก็จะง่ายในการเขียนโปรแกรมยังไม่ต้องเปลี่ยนอะไรมากนะครับก็จะเปรียบดูว่าเป็นจำนวนคู่หรือจำนวนคี่นะครับในที่นี้นะครับก็จะเป็นการหารแล้วดูเศษนะครับถ้าเศษมีค่าเท่ากับ0นะครับก็ให้แสดงส่วนที่เป็นดูด้านบนนะครับแต่ถ้าไม่ใช่เมื่อคำสั่งเป็นเทสนะครับก็จะแสดงในส่วนของ else ที่เป็นจำนวนคี่นะครับนักเรียนก็จะเห็นได้ว่าข้อมูลที่เราได้เขียนโปรแกรมตรงนี้เนี่ยสั้นมากเลยใช่ไหมครับแล้วอีกทั้งเป็นการต่อบล็อกโปรแกรมก็เรียกได้ว่าเราพิมพ์คำสั่งเพียงแค่ไม่กี่คำสั่งเองนะครับจากที่เราได้ทบทวนความรู้เรื่องของการเขียนโปรแกรมไปแล้วนะครับนักเรียนก็กิจกรรมที่1 นะครับที่เราจะมาเขียนโปรแกรมกันนะครับก็จะเป็นการสร้างเครื่องนับจำนวนด้วยคิดไบรท์ของเราซึ่งเครื่องนับจำนวนนี้เนี่ยก็จะช่วยให้เรียกว่าการใช้งานในชีวิตประจำวันที่เราพบเห็นเนี่ยเราจะมองเป็นเรื่องง่ายๆไปเลยนะครับการสร้างเครื่องนับจำนวนนะครับเราจะมาดูเรียกว่าอัลกอริทึมของการเขียนโปรแกรมที่จะช่วยให้นักเรียนเนี่ยนำกลับไปเขียนได้ง่ายขึ้นนะครับหาก

นอาจจะยังมองภาพการเขียนโปรแกรมหรือขั้นตอนการทำงานยังไม่ถูกนะครับเราก็เริ่มต้นด้วยตัวแปรอย่างที่ครูได้บอกในตอนแรกนะครับตัวแปรก็มีความสำคัญในการเรียกว่าการเก็บหรือการนับนะครับเราจะมาสร้างตัวแปรกันก่อนนะครับเริ่มต้นด้วยให้ตัวแปร x เนี่ยมีค่าเท่ากับ0เพราะว่าเราจะนับจากคนที่0ก่อนใช่ไหมครับไม่ได้มีใครเดินมาก่อนจึงจะต้องเริ่มต้นด้วยที่0นะครับจากนั้นนะครับก็จะเป็นคำสั่งของคิดไบต์ที่เรียกได้ว่าคอยให้ทำการตรวจเช็คตรวจสอบการทำงานของเซ็นเซอร์อยู่ตลอดเวลาว่ามีการนับเกิดขึ้นเมื่อไรนะครับจึงจะต้องมีให้มีการวนซ้ำแบบไม่สิ้นสุดนะครับเรียกว่าวนซ้ำแบบไม่สิ้นสุดถ้าเป็นคำสั่งในคิดไบต์ก็คือคำสั่ง forever เก่งมากครับนักเรียนในการวนซ้ำแบบไม่สิ้นสุดนะครับหรือ forever เนี่ยเราก็จะให้ตัวแปร x นะครับขึ้นที่หน้าจอไปก่อนเลยก็คือเปิดเครื่องมาปั๊บยังไม่มีคนเดินเข้ามาก็จะต้องขึ้นหน้าจอเป็น0ขึ้นเป็น0นะครับจากนั้นเราก็ให้สวิตช์บนคิดไบต์ของเราเนี่ยเป็นเรียกได้ว่าเป็นเครื่องมือในการจำลองสถานการณ์ว่าเมื่อมีคนเดินเข้ามาก็จะเป็นให้กดปุ่มหนึ่งที่คิดไบต์เข้าไปนะครับสวิตช์หนึ่งถูกกดให้ทำอะไรครับเพิ่มค่าตัวแปร x นะครับเพิ่มขึ้นครั้งละ1ครั้งละ1พอนะครับนักเรียนถ้าสวิตช์2นะครับจะเป็นการทำอะไรครับลดค่าตัวแปรลง1นะครับจากนั้นนะครับก็เพื่อให้คิดไบต์เนี่ยมีการหน่วงเวลาไว้สักนิดนึงเพื่อรอการกดครั้งต่อไปนะครับเราก็จะดีเลย์ไว้ที่ 0.2 วินาทีนะครับจากอัลกอริทึมตรงนี้นะครับก็จะทำให้นักเรียนเนี่ยมีแนวทางในการเขียนโปรแกรมได้ง่ายขึ้นนะครับก็ขอให้นักเรียนนะครับลองทดลองทำกิจกรรมที่1 นะครับโดยครูมีเวลาให้10นาทีนะครับในส่วนของกิจกรรมนี้นะครับก็จะมีใบเรียกว่าใบกิจกรรมให้นักเรียนเนี่ยได้เขียนได้ทำพร้อมไปกับการทำบนโปรแกรมนะครับบนโปรแกรมคิดไบต์ขอให้นักเรียนเปิดโปรแกรมแล้วก็ทำกิจกรรมที่1ได้เลยนะครับหากนักเรียนมีข้อสงสัยคำถามยกมือถามได้เลยนะครับนักเรียนนักเรียนก็เปิดโปรแกรมคิดไบต์นะครับ

0: จากใบกิจกรรมที่นักเรียนได้รับไปแล้วนะครับเราตอนนี้เนี่ยเราก็ได้ทำการเขียนโปรแกรมแล้วก็ทำใบกิจกรรมเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาลองดูว่านักเรียนได้ทำเป็นยังไงบ้างนะครับจากข้อแรกนะครับจงอธิบายการทำงานของคำสั่งชุดนี้ครูอยากจะหาผู้โชคดีหรือตัวแทนตอบให้ครูสักหน่อยนึงคำถามนี้เยอะมากเลย
1: ก็นะครับเมื่อกดสวิตช์ที่1หน้าจอ LED ในบอร์ดคิดไปของเราเนี่ยจะเพิ่มขึ้นจาก0เป็น1นะครับแล้วก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามจำนวนครั้งที่เรากดสวิตช์นะครับแล้วเมื่อกดสวิตช์ที่2จอ LED จะลดค่าตามจำนวนครั้งของเราที่กดสวิตช์ที่2
0: ครับเยี่ยมมากเลยปรบมือให้เพื่อนหน่อยเด้อจากข้อคำถามเมื่อสักครู่นี้นะครับเพื่อนตอบได้ดีมากๆเลยแต่ครูอยากได้ไอเดียหรือความคิดของเพื่อนๆ อีกสักคนนึงนะครับมีใครจะช่วยตอบคำถามนี้ให้ครูอีกสักคนนึงไหมครับ
2: จอ LED จะเป็นเลข0ค่ะเมื่อกดสวิตช์ที่1เลขจะเพิ่มขึ้น1ค่า

0: สวิตช์ที่2เลขจะลดลง1ช่อง
1: เข้าใจได้อย่างชัดเจนนะครับในเรื่องของอัลกอริทึมที่เราได้ให้นักเรียนนะครับเขียนโปรแกรมเกี่ยวกับการกดปุ่มนะครับเพื่อสร้างเครื่องนับจำนวนในคำถามข้อถัดไปนะครับก็จากการที่ว่ากิจกรรมนี้นะครับนักเรียนเนี่ยจะไปประยุกต์ใช้กับอะไรได้บ้างครับ
0: การนับจำนวนคนเข้าออก
1: ขอนักเรียนอีกสักคนนึงนะครับช่วยตอบคำถามนี้ครับว่าไงครับ
2: อาจจะเป็นเรื่องในเรื่องของการรถไฟฟ้าครับก็คือว่าตัดผ่านสิ่งของคนที่จะเดินข้ามผ่านหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องการตัดผ่านสิ่งของในการตรวจจับสิ่งของครับ
1: ครับเยี่ยมมากๆครับจากการที่นักเรียนได้ทำใบกิจกรรมที่1ไปแล้วนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าการเขียนโปรแกรมนะครับสร้างเครื่องนับจำนวนเนี่ยนักเรียนก็สามารถทำได้โดยง่ายๆนะครับเราก็สามารถใช้คิดไบต์เป็นตัวสร้างเครื่องนับจำนวนในการเรียกได้ว่าเป็นตัวแทนจำลองสถานการณ์ว่ามีคนเดินเข้ามาเราจะนับจำนวนคนเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆหรืออาจจะนับจำนวนลดลงนะครับก็โดยการใช้ทั้งปุ่มที่1และปุ่มที่2ของคิดไบรท์นะครับโดยการใช้คำสั่งสวิตช์นี้ครับเพื่อเช็คว่าปุ่มที่1หรือปุ่มที่2เนี่ยได้กดลงไปนะครับนักเรียนก็ได้เขียนโปรแกรมกันได้กันหมดทุกคนแล้วนะครับก็เยี่ยมยอดมากๆครับกิจกรรมต่อไปนะครับก็จะเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารนะครับครูอยากจะให้นักเรียนช่วยกันตอบคำถามนะครับนิดนึงว่าในชีวิตประจำวันนี้ที่นักเรียนพบอยู่นะครับมีอุปกรณ์อะไรบ้างที่มีการสื่อสารส่งข้อมูลกันแบบไม่ต้องใช้สายหรือการไร้สายนั่นเองอะไรบ้างรีโมทนะครับรีโมทกล้องหรือว่าแม้กระทั่งพอยเตอร์ที่ครูใช้อยู่นี้ใช่ไหมครับก็จะเป็นการส่งข้อมูลระหว่างที่พอยเตอร์แล้วก็ตัวรับสัญญาณที่อยู่ที่คอมพิวเตอร์นะครับนักเรียนจากกิจกรรมต่อไปนี้นะครับเราก็จะมาทำการเขียนโปรแกรมเกี่ยวกับการส่งข้อมูลนะครับแบบไร้สายพร้อมต่อด้วยเกี่ยวกับการปรับความสว่างนะครับของหลอดไฟต่างๆที่นักเรียนได้ใช้อยู่ที่บ้านนะครับบางรุ่นบางตัวนะครับนักเรียนก็จะเห็นว่าสามารถปรับความสว่างของหลอดไฟได้นะครับให้มันเหมาะสมกับสภาพการใช้งานณบริเวณนั้นหรือณห้องนั้นๆ นะครับนักเรียนก่อนอื่นนะครับนักเรียนเราจะมาติดตั้งปลั๊กอินนะครับปลั๊กอินเพื่อช่วยให้การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆนะครับทำงานได้อย่างสมบูรณ์นะครับปลั๊กอินตัวแรกนะครับก็จะชื่อว่าPWM นะครับเป็นการควบคุมการจ่ายไฟนะครับเพื่อให้มันมีความสามารถในการปรับความสว่างได้นะครับว่าเพิ่มขึ้นหรือลดน้อยลงนะครับนักเรียนตัวที่2นะครับชื่อว่า ESP Now นะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นการส่งข้อมูลแบบไร้สายระหว่างบอร์ดคิดไบท์ด้วยกันนะครับส่งข้อมูลหากันช่วยให้การสื่อสารระหว่างบอร์ดคิดไบท์เนี่ยไม่ต้องใช้สายเชื่อมโยงนะครับเช่นอีกบอร์ดหนึ่งอยู่ท้ายห้องอีกบอร์ดหนึ่งอยู่หน้าห้องนะครับเราสามารถกดส่งข้อมูลหากันได้เลยเป็นไงครับตัวอย่างนี้อาจจะแบบงงเลยใช่ไหมครับว่าคิดไบต์มันคุยกันแบบไร้สายหากันได้อย่างไรนะครับนี่แหละครับตัวปลั๊กอินชื่อว่า ESP Now นะครับสามารถช่วยให้กิจกรรมนี้สามารถทำได้อย่างง่ายๆเลยนะครับจากปลั๊กอินนะครับเราสามารถดาวน์โหลดได้จากลิงก์ที่ให้ดังต่อไปนี้นะครับนักเรียนทั้ง2ตัวเลยนะครับปลั๊กอิน PWM นะครับจากที่ได้บอกไว้ไปเมื่อกี้นี้ว่าเป็นการควบคุมการจ่ายไฟนะครับนักเรียนก็สามารถติดตั้งได้ง่ายๆนะครับไปที่เมนูปลั๊กอินนะครับแล้วก็ทำการติดตั้งตัวที่2นะครับ ESP Nowตัวที่2นะครับ ESP Now ก็จะเป็นการส่งข้อมูลระหว่างบอร์ดนะครับนักเรียนก็สามารถติดตั้งได้เช่นเดียวกันนะครับไปที่เมนูปลั๊กอินนะครับในส่วนของปลั๊กอิน ESP Now ก็จะอยู่ในเมนูของ ESP Now ตรงนี้นะครับนักเรียนจากการที่เราได้ติดตั้งปลั๊กอินตัวแรกนะครับที่ชื่อว่า PWM ไปแล้วนะครับ เรามาดูว่าปลั๊กอินที่ติดตั้งไปแล้วเนี่ยอยู่ตรงไหนนะครับนักเรียนไปที่เมนูปลั๊กอินด้านล่างนะครับจะอยู่ในส่วนของ GPIO นะครับด้านล่างสุดเลยนะครับนักเรียนจะมี PWM นะครับเลือกบล็อกตัวนี้ลงมาวางได้เลยครับตอนนี้นะครับนักเรียนก็จะเห็นว่าบล็อกได้ถูกลงมาวางเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราสามารถเขียนโปรแกรมต่อได้เลยนะครับนักเรียนจะเห็นว่าจะมีช่องว่างๆไว้ให้นักเรียนเนี่ยได้ต่อคำสั่งลงไปอีกนะครับครูอยากจะถามนักเรียนว่าลองทายซิว่าช่องว่างตรงนี้ควรจะนำอะไรลงไปต่อครับตัวเลขใช่ไหมครับนักเรียนหาตัวเลขลงไปต่อนะครับนักเรียนลองใส่ตัวเลขที่นักเรียนต้องการลงไปได้เลยนะครับแล้วก็ทดลองให้อุปกรณ์ไบรท์ของเรานะครับทำการแสดงผลจากที่เห็นโปรแกรมต่อไปนี้นะครับนักเรียนจะเห็นว่ามันแสดงผลออกมาทางพอร์ต USB ใช่ไหมครับในส่วนของ ESP Now นะครับปลั๊กอินตัวที่เราได้ติดตั้งลงไปแล้วจะอยู่ในเมนูปลั๊กอินด้านล่างนะครับนักเรียนเดินลงไปได้เลยครับก็จะมีเมนูที่ชื่อว่า ESP Now นะครับการสื่อสารระหว่าง ESP Now ที่ครูได้บอกไปแล้วว่าจะมีทั้งผู้ส่งและผู้รับใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นในการที่เราจะหาผู้รับว่าเราจะส่งไปหาใครก็จะเปรียบได้กับเวลาที่นักเรียนจะโทรศัพท์หาเพื่อนนักเรียนจะต้องรู้อะไรครับเบอร์โทรศัพท์เพื่อนการสื่อสารตรงนี้ก็เหมือนกันครับเราจะต้องรู้หมายเลขปลายทางก่อนหมายเลขปลายทางในที่นี้ก็คือหมายเลข MAC address นะครับ MAC address เราจะมีบล็อกสำหรับผู้ส่งนะครับที่ชื่อว่า ESP Now Send และมีหมายเลข MAC address อยู่ข้างหลังซึ่งเขาจะกำหนดเป็นตัวเริ่มต้นมาให้ว่าเป็นตัว F หมดเลยนะครับซึ่งเราจะต้องแก้ไขตัวหมายเลข MAC address ตรงนี้ให้ตรงกับผู้รับและเราจะดูได้ยังไงว่าหมายเลข MAC address ของผู้รับคือหมายเลขอะไรตอนนี้นักเรียนต้องตกลงกันก่อนว่าใครจะเป็นผู้ส่งใครจะเป็นผู้รับนะครับพอตกลงกันได้แล้วนะครับนักเรียนผู้รับนะครับผู้รับหรือปลายทางนั่นเราจะต้องหาหมายเลขของตัวเองขึ้นมาก่อนก็คือหมายเลข MAC address นะครับดูได้จากตรงนี้นะครับนักเรียนนักเรียนกด build โปรแกรมนะครับนักเรียนจะพบว่ามีหมายเลขข้างหลังนะครับในบรรทัดที่2หมายเลขตรงนี้นะครับคือหมายเลข MAC address ที่นักเรียนจะสามารถนำไปบอกให้กับเพื่อนที่เป็นผู้ส่งเพื่อกรอกลงไปในช่องนี้นะครับนักเรียนเช่นของครูนะครับนักเรียนอาจจะใช้วิธีการจดนะครับหรือถ่ายรูปแล้วก็ส่งให้เพื่อนพิมพ์ลงไปให้ถูกต้องนะครับหมายเลขตรงนี้ถ้าเราผิดเพียงแค่1ตัวนะครับตัวอักษรผิดเช่นจากตัว C เป็นตัว D ก็ไม่สามารถส่งหากันได้แล้วนะครับนักเรียนเพราะนั้นจะต้องใส่ให้ถูกต้องทุกตัวอักษรเลยนะครับกิจกรรมที่2นะครับเราก็จะมาให้นักเรียนเนี่ยทดลองปรับความสว่างของหลอดไฟกันนะครับโดยการใช้บอร์ดคิดไบรท์เพียงแค่อุปกรณ์นะครับง่ายๆนะครับแต่อุปกรณ์ตอนนี้นะครับนักเรียนจะต้องใช้ร่วมกัน2คนก็คือคนนึงเป็นผู้ส่งอีกคนนึงผู้รับนะครับก็ขอให้นักเรียนที่นั่งคู่กันข้างๆนี่นะครับจะได้เรียกว่าคุยปรึกษากันได้ง่ายๆนะครับนักเรียนการทำงานตรงนี้นะครับนักเรียนก็ช่วยกันทำเป็นคู่นะครับตอนนี้ที่เราได้เรียกว่าเขียนโปรแกรมต่างๆนะครับช่วยกันปรึกษานะครับในระหว่างคู่ของเรานะครับในส่วนของการทำงานที่เราได้ออกแบบไว้วางแผนไว้เป็นอย่างไรบ้างนะครับลงมือตอบได้เลยนะครับ

0: จากที่นักเรียนได้ทำใบกิจกรรมไปแล้วนะครับตอนนี้เรามาช่วยกันสรุปว่าสิ่งที่เราได้เรียนรู้ไปแล้วเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างครูอยากขอตัวแทนหน่อยครับนักเรียน
1: ค่าความสว่างของหลอดไฟมีค่าตั้งแต่0ถึง100ค่ะส่วนใช้เครื่องรีโมทใช้ควบคุมคำสั่งเพิ่มเลขได้0ถึง100ค่ะส่วนเครื่องรับสัญญาณตัวแปรคูณ10ใช้ในการปรับค่าเปอร์เซ็นต์ความสว่างค่ะ
0: ถูกต้องครับเยี่ยมมากครับการที่ครูได้ดูทุกๆกลุ่มแล้วนะครับก็พบว่าสามารถทำงานได้ถูกต้องตามเงื่อนไขต่างๆที่เราได้ออกแบบไว้นะครับกิจกรรมต่อไปนะครับนักเรียนกิจกรรมนี้เนี่ยพวกเรา4คนที่นั่งโต๊ะด้วยกันเนี่ยก็จะต้องช่วยกันนะครับกิจกรรมนี้นะครับเป็นกิจกรรมที่เรียกว่าให้นักเรียนเนี่ยรวมคะแนนนะครับจำลองการรวมคะแนนว่ามีการประกวดร้องเพลงนะครับแล้วให้กรรมการที่มีทั้งหมด3คนนะครับ3คนส่งคะแนนไปให้เพื่อนอีกคนนึงนะครับที่เป็นคนทำหน้าที่รวมคะแนนตอนนี้นักเรียนในกลุ่มนะครับ4คนเนี่ยจะต้องตกลงกันแล้วว่าใครเป็นคนส่งคนส่งมีกี่คนครับ3คนและคนรับอีก1คนนั่นเองนะครับในกิจกรรมนี้ซึ่งก็จะใช้ความรู้จากเดิมเรื่องของ ESP Now ในการส่งข้อมูลหาบอร์ดเพราะฉะนั้นการส่งข้อมูลหาบอร์ดในนี้เนี่ยนักเรียนก็ต้องดูแล้วว่าใครที่จะเป็นผู้รับซึ่งมีเพียง1คนแค่นั้นก็จะเป็นผู้ที่ทำการบอกหมายเลข MAC address ให้กับเพื่อนทั้ง3คนในการส่งข้อมูลหานะครับก็กิจกรรมนี้นะครับเราก็จะใช้เวลา10นาทีนะครับก็ขอให้นักเรียนเนี่ยลงมือทำได้เลยนะครับ

0: จากกิจกรรมรวมคะแนนกรรมการนะครับตอนนี้ทุกๆกลุ่มนะครับครูเดินดูแล้วก็เห็นว่าทำได้ทุกๆกลุ่มเหมือนเดิมเยี่ยมยอดจริงๆครับครูอยากจะหาตัวแทนสักหนึ่งกลุ่มนะครับเป็นตัวแทนเพื่อช่วยในการนำเสนอแล้วก็อธิบายให้กับเพื่อนๆกลุ่มอื่นหน่อยครับกลุ่มไหนดีครับกลุ่มนู้นเนาะ
1: จะมีคอมพิวเตอร์ทั้งหมด4เครื่องนะคะจะมี3เครื่องที่เป็นตัวส่งสัญญาณแล้วก็มี1เครื่องที่เป็นตัวรับสัญญาณค่ะโดย3เครื่องจะเป็นตัวรับสัญญาณโดยใช้ ESP Now พอกดเพิ่มค่าตัวเลขทั้งหมดจะไปขึ้นที่ตัวรับสัญญาณ
0: ครับ
1: แล้วจะรวมคะแนน
0: โอเคครับถูกต้องครับปรบมือให้เพื่อนตัวแทนหน่อยครับเดี๋ยวลองแสดงผลให้ดูหน่อยเนาะแสดงผลการทำงานนะครับว่าเมื่อกดไปแล้วเป็นอย่างไรบ้างคนไหน3คนที่เป็นผู้ส่งครับ3คนผู้ส่งผู้ส่งก็จะส่งไปหาบอร์ดของหนูตรงนี้นะครับหนูต้องโชว์บอร์ดนะครับตอนนี้กรรมการ3คนนะครับก็กำลังส่งข้อมูลไปหาบอร์ดเพื่อนที่เป็นผู้รวมคะแนนอยู่ตอนนี้นะครับตอนนี้ก็ส่งหากันแล้วนะครับว่าข้อมูลตัวเลขทั้ง3คนก็จะไปรวมตรงนี้นะครับดังที่เราได้มีโจทย์เกี่ยวกับคะแนนการรวมนะครับของคณะกรรมการทั้ง3คนถูกต้องนะครับ3คนนี้แล้วก็อีก1คนที่ทำหน้าที่เป็นรวมคะแนนทำได้เยี่ยมยอดมากๆครับกลุ่มอื่นนะครับก็ไม่แพ้กันเลยนะครับทำได้ถูกต้องทุกกลุ่มเลยสุดยอดครับนักเรียนในวันนี้เนี่ยเราก็

0: ได้ทำกิจกรรมเกี่ยวกับการรวมคะแนนการใช้คำสั่งเซ็นเซอร์ต่างๆบนบอร์ดไปแล้วนะครับในครั้งหน้านะครับเราก็จะมาทำความรู้จักกับอุปกรณ์แล้วก็เซ็นเซอร์อื่นๆที่สามารถนำมาต่อพ่วงกับคิดไบต์ได้นะครับวันนี้ก็กิจกรรมมีเท่านี้ครับนักเรียน
1: ค่ะสำหรับแผนการจัดการเรียนรู้แผนที่1 นะคะการใช้งานบอร์ดคิดไบต์ขั้นพื้นฐานสำหรับในแผนการจัดการเรียนรู้นี้นะคะนักเรียนควรจะได้มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องของการเขียนโปรแกรมบนบอร์ดคิดไบต์มาก่อนหน้านี้แล้วนะคะเพื่อที่นักเรียนจะได้ทำกิจกรรมได้เร็วขึ้นแต่ถ้าหากว่านักเรียนเนี่ยไม่มีความรู้หรือว่ายังไม่มีพื้นฐานในเรื่องของการใช้บอร์ดคิดไบต์มาก่อนก็อยากจะฝากคุณครูนะคะให้หาชั่วโมงเพิ่มเติมให้กับนักเรียนเพื่อที่จะปูพื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องของการเขียนโปรแกรมโดยอาจจะให้นักเรียนเนี่ยได้เขียนโปรแกรมเพื่อแสดงผลบน LED หรือว่าฝึกการใช้เซ็นเซอร์หรือการควบคุมสวิตช์นะคะแล้วอาจจะอ่านค่าเพื่อมาแสดงผลที่ LED ก็ได้ค่ะส่วนกิจกรรมที่ 1.1 และกิจกรรมที่ 1.2 นะคะจะสังเกตได้ว่าเราจะมีตัวอย่างของอัลกอริทึมที่เป็นแนวทางสำหรับให้นักเรียนได้เขียนโปรแกรมนะคะนักเรียนสามารถที่จะออกแบบอัลกอริทึมที่แตกต่างออกไปจากที่ในใบกิจกรรมมีให้ก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่นักเรียนสามารถที่จะทำได้และเนื่องจากแผนการจัดการเรียนรู้นี้นะคะมีใบกิจกรรมให้ทำถึง3ใบก็อาจเป็นไปได้ที่เวลาไม่เพียงพอหากเวลาไม่เพียงพอนะคะคุณครูสามารถที่จะเลือกใบกิจกรรม1 หรือ 2 ใบให้นักเรียนทำได้ค่ะ

ที่อยู่รอบตัวเราค่ะก็ประกอบไปด้วยสีสันความพิเศษของสียังบ่งบอกถึงตัวตนของเราได้อีกด้วยค่ะเหมือนกับเรื่องราวของสีไทยค่ะที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ในสไตล์แบบไทยๆวันนี้ค่ะพิมจะขออาสาคนไปหาความพิเศษของสีไทยกันค่ะคำตอบจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะ

สีไทยเนี่ยมันเป็นสีที่อยู่คู่กับคนไทยนั่นแหละครับถ้าเอาในด้านของงานศิลปะด้านการย้อมการทาเราก็เจอมาตั้งแต่ทวารวดีจนถึงสุโขทัยแล้วก็มาในช่วงวิทยาต้นในช่วงยากลางยาปลายนี่จะค่อนข้างจะมีหลักฐานเหลืออยู่อย่างเช่นจิตรกรรมฝาผนังที่วัดใหญ่สุวรรณรามเพชรบุรีที่พระตำหนักพุทธโฆสาจารย์ที่อยุธยาสีไทยเนี่ยมันเป็นสีที่ผลิตมาจากธรรมชาติหนึ่งก็มีดินแดงที่พบในประเทศไทยที่สามารถนำมาใช้ได้เราสามารถปลูกครามแล้วก็สกัดสีเป็นสีน้ำเงินและอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของสีไทยเราก็คือเรื่องการผสมสีให้เกิดเฉดสีต่างๆแล้วก็มีชื่อเรียกเฉพาะอย่างเช่นเอาชาติมาผสมขาวเราก็เรียกว่าหงชาติเอาเสนมาผสมขาวก็เรียกว่าหงเสนคนโบราณเขาจะเอาฝุ่นขาวนี่มาผสมกับน้ำมันตานีที่เคี่ยวจนเหนียวเนี่ยมาทาหน้าคนแสดงแล้วเขาก็จะใช้กระดาษชาติลิ้นจี่ซึ่งมาจากแมลงโคชินิลเนี่ยมาเม้มให้ปากเป็นสีแดงชมพูและเรื่อทาแก้มด้วยแล้วขมเหลาต่างๆเนี่ยเขาจะมาเอามาทาคิ้วทาตาสีพวกนี้ก็เข้ามาอยู่ในชีวิตประจำวันของคนไทยสมัยก่อนทั้งหมดนะครับ

0: งสีไทยนะคะสิ่งแรกที่พิงค์จะนึกถึงคงเป็นเรื่องของการย้อมสีค่ะและตอนนี้นะคะพิงค์พาทุกคนมาอยู่กันที่จังหวัดสกลนครซึ่งเป็นแหล่งย้อมครามที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยค่ะเดี๋ยวเราตามไปดูที่มาของสีครามกันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่พิงค์สวัสดีค่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: หนูชื่อพิงค์นะคะวันนี้เนี่ยมาหาคุณแม่เพราะว่าอยากเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับสีธรรมชาติค่ะที่นำมาย้อมที่สกลนี่มันมีเรื่องของสีครามเยอะมากเลยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะสีครามนี่เป็นเอกลักษณ์ของสกลนครเลยคือครามนี่เป็นสีธรรมชาติที่เกาะติดทนนานกว่าทุกสีความเป็นมาของครามนี่อยู่ได้เป็นถึงพันปีเป็นสีกรณีพิเศษมาจากธรรมชาติช่วงนี้ก็ปลูกครามอยู่แต่ว่ามันไม่ต้นมันจะไม่สูงอยากดูใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: ไปดูกันอันนี้เพิ่งปลูกระยะที่จะเก็บเกี่ยวได้คือ3เดือนต้นเขาจะสูงประมาณ2เมตร
0: ต้นครามนี่ปลูกยากไหมคะ
1: ลงแปลงเลยและผ้ายางคลุมเป็นแปลงยาวต้นครามนี้ปลูก3เดือนปุ๊บต้นสูงแล้วก็ตัดแต่เช้าก่อนแสงพระอาทิตย์ขึ้นเอาไปแช่หมักค่อยทำเนื้อครามถึงไปผสมกับน้ำด่างที่เผาย้อมหม้อครามได้ถ้าไม่มีต้นครามก็คือไม่ได้ถ้าไม่มีน้ำด่างส่วนผสมก็คือไม่ได
0: ้มีต้นอื่นอีกไหมคะคุณ
1: ต้นอื่นแม่จะย้อมเปลือกไม้ผสมผสาน1มีต้นว่า2ต้นมะม่วงหรือต้นสะเดาต้นประดู่มีเยอะ
0: ส่วนมากก็จะเป็นสีแบบสีน้ำตาลอะไรอย่าง
1: เงี้ยสีน้ำตาลมาจากเปลือกไม้หลายๆชนิดต้นต่อไปคือต้นว่านะคะเขาจะให้สีเป็นสีน้ำตาลถากเอาเปลือกมันไปย้อมร้อนเปลือกไม้ก็ต้องตอนเช้าๆเนี่ยถึงเขาถึงจะให้ยางถ้าฝนตกมาไม่ได้นะยางไม่ออกไปย้อมก็ไม่ได้สีนี่ไงอันนี้คือเปลือกว่าถ้าเราไม่อยากได้สีน้ำตาลเอาไปลงโคนตมขยำลงไปแล้วจะได้สีเทายังมีอีกเปลือกมะม่วงต้นมะม่วงนี้เขาจะให้สีเหลืองสีเหลืองสวยเลยล่ะโอเคต้นประดู่นี่มันอยู่ข้างในสวนแม่ว่าแต่แม่ถางมาไว้เรียบร้อยแล้วต้มแล้ว
0: โอเคนะคะงั้นเดี๋ยวไปย้อมกันดีกว่าค่ะคุณแม่
1: ค่ะค่ะ

0: าจะมาเรียนย้อมเปลือกไม้
1: ครับ
2: ครับผมมะม่วงสายมะม่วงอันนี้เพศเดียวกันสีน้ำตาลเพศเดียวกันได
3: ้อ้าวคนๆเข้า
1: อันนี้คือเป็นกระดูกใช่ไหมคะ
2: ครับอันนี้กระดูกนะครับนี่เราก็มาต้มนะครับเราก็เคี่ยวไปสีมันก็จะเข้มขึ้นนะครับตักน้ำเนี่ยเอาเรียบร้อยแล้วเอาผ้าจุ่มบีบคั้นแล้วก
1: ็ยิ่งย้อมหลายๆรอบก็คือสีมันก็จะยิ่งเข้มขึ้นใช่ไหมคะคุณพ่อ
2: สีเข้มอยู่ที่นี่แล้วตายตัวแล้วแต่การจะเข้มขึ้นและสมูทขึ้นจะต้องอยู่ที่น้ำปูนนี่นะครับ
1: ต้องแช่นานไหมคะ
2: ประมาณสัก10นาทีสีมันก็จะเข้มขึ้น
1: มันก็ต่อเนื่องกันมากขึ้น
2: ครับย้อมมะม่วงดูไหมครับ
1: ค่ะหนูจุ่มเข้าไปเลยนะ
2: ครับผมไม่เป็นไรแค่นี้ก็พอครับนี่คือเปลือกมะม่วงนะครับ
1: สีแบบนี้ค่ะมะม่วงที่ผสมกับสีฟ้าครามก็จะเป็นสีเขียวแบบนี้ค่ะแล้วส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นสีของต้นกระดูกค่ะก็จะเป็นสีน้ำตาลแดงๆค่ะนี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะวิธีการย้อมร้อนค่ะต่อไปนะคะเราจะไปดูวิธีการย้อมเย็นกันค่ะนั่นก็คือการย้อมครามนั่นเองวันนี้ขอบคุณคุณพ่อมากเลยนะคะเดี๋ยวพิงไปหาคุณแม่ต่อขอบคุณนะคะ

0: คะเมื่อกี้พิงไปเรียนเรื่องย้อมร้อนมาแล้ว อันนี้อยากมาให้คุณแม่สอนเรื่องย้อมเย็น
1: ได้เลย
0: แล้วทำไมต้องมีหลายๆใบด้วยคะคุณแม
1: ่ย้อมครามคือย้อมครั้งเดียวเราจะไม่ได้สีตามต้องการสีอาจจะอ่อนเราต้องการสีเข้มเราจะต้องลงหม้อใบนี้ใบนี้ใบนี้ใบนี้ต่อต่ออ้าวทีนี้เอาลงเลยเอาลงในหม้อคนละใบลูกเอาลงใบนี้จุ่มลงไปเลยบีบอย่าคนก้นหม้อบีบน้ำออกบีบแล้วเราต้องขี้ออกมาให้มันโดนอากาศอย่างนี
0: ้สมมติว่าสีนี้เราโอเคแล้วเราต้องทำไงต่อคะ
1: แล้วก็แก้ลายออกแล้วก็ไปล้าง
0: เดี๋ยวลองแกะดูหน่อยเสร็จแล้วเราเอามาล้างตรงนี้ป่ะคะ
1: ค่ะค่ะ
0: จุ่มลงไปเลย
1: จุ่มลงเลยค่ะลูกล้างไปถ้าเราจะเอาไปใช้เราต้องซักน้ำยาให้สะอาดมากกว่านี
0: ้พอเราย้อมเสร็จแล้วเอามาตากแล้วก็ถือว่าเป็นการเสร็จกระบวนการแล้วใช่ไหมคะคุณ
1: ใช่ค่ะ
0: นี่คือภูมิปัญญานะคะที่ถูกส่งกันมาจากเครื่องสู่รุ่นใช่ไหมคะโดยใช้สิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเราขอบคุณคุณแม่มากเลยนะคะขอบคุณค่ะ
1: ดีค่ะ

0: พอเราทราบถึงกระบวนการทำสีครามและสีธรรมชาติที่อยู่รอบตัวเราแล้วสีเหล่านี้ก็จะถูกแปรรูปให้อยู่ในผลิตภัณฑ์ต่างๆค่ะซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่านั้นก็ได้มาอยู่ที่นี่แล้วค่ะเดี๋ยวไปชมพร้อมๆกับพิงค์เลยดีกว่าค่ะ
1: ร้านครามสกุลเนี่ยค่ะมีที่มายังไงคะในการก่อตั้ง
2: พี่นกสกุณาค่ะเป็นเจ้าของที่ดูแลร้านครามสกุลได้คุกคีกับผ้าครามแล้วเห็นว่าผ้าที่ชาวบ้านทำเนี่ยมันน่าจะทำอะไรได้มากกว่านี้ก็เลยเริ่มต้นจากตรงนั้นขึ้นมาก็ได้เป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในร้านนะคะเนี่ยค่ะผ้าที่เรารับมาจากของชาวบ้านนะคะ
1: นี่ก็มีเป็นเน็กไทมีเป็นเสื้อด้วยตัวผ้านี่ก็หนูจับแล้วก็รู้สึกว่า
2: ไม่เหมือน
1: กัน
2: ใช่ใช่ค่ะอันนี้จะเป็นเลย์ย่อนค่ะอันนี้เป็นฝ้ายเบอร์10ค่ะ

0: โอ้พี่หมิวผลิตภัณฑ์ในห้องนี้เนี่ยมีเยอะมากเลยนะมีทั้งเสื้อมีกระเป๋าหมวกอะไรเยอะแยะเลย
1: นี่แหละค่ะของเราคือได้ความแตกต่างได้อะไรที่แบบมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ชาวบ้านเขาทำมาดีอยู่แล้วแต่เพียงแค่เรามาเพิ่มให้เขามีความที่แบบคงทนมากขึ้นเพราะสีครามมันสีสวยอยู่แล้ว
0: เหมือนแรงบันดาลใจให้เขาด้วย
2: ใช่

0: ได้ไปเรียนรู้การทำสีครามและสีอื่นๆที่เกิดจากธรรมชาติกันไปแล้ววันนี้พิงค์จะพาคุณผู้ชมไปพบกับอาจารย์ไพโรจน์วิทยาเมธีหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญเรื่องสีเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับสีธรรมชาติเพิ่มขึ้นค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: วันนี้พิงค์มาหาอาจารย์วันนี้เนี่ยมีเรื่องอยากจะมาถามอาจารย์เรื่องของสีไทยหน่อยค่ะแต่ก่อนนี่เขาใช้สีไปทำอะไรอะคะ
1: ในสีที่เป็นไทยเนี่ยก็จะไปอยู่ในงานจิตรกรรมที่แบบว่าอยู่ในวัดต่างๆกับอีกอันนึงก็คือไปเพ้นท์เป็นหัวโขนเช่นอาทศกัณฐ์ก็คือเขียวดินอย่างเงี้ยเป็นต้น
0: แล้วอย่างที่พิงค์ทราบมามีเรื่องของจีวรด้วยป่ะคะที่เหมือนกับว่าคนแต่ก่อนต้องมาย้อมสีเพื่อที่จะเอาไปย้อมจีวรพระ
1: ใช่เราก็จะย้อมโดยใช้ธรรมชาติของเราเนี่ยแหละจะย้อมฝาดย้อมเขย้อมลากยอป่าอะไรต่าง
0: แต่ละภาคอะค่ะแต่ก่อนเขาก็ใช้สีเหมือนกันหมดเลยเหรอคะ
1: คือถ้าเป็นภาคกลางเนี่ยองค์ความรู้เนี่ยจะเป็นของส่วนที่เป็นกิจกรรมไทยภาคกลางนะยกตัวอย่างว่าสีแดงเนี่ยนะตะวันตกหรือยุโรปหรืออเมริกาเขาจะบอกว่าอ๋อคือสีคริสต์มาสหรือว่าถ้าจีนก็บอกอ๋อคือความโชคดีตุ๊ดจีนอะไรเงี้ยนะ

0: ถ้าเป็นของไทยก็คือบอกว่านี่คือบรรยากาศของสวรรค์ถ้าเกิดว่าเราเข้าไปอยู่ในโบสถ์ในวิหารเนี่ยก็จะจำลองว่าอันนั้นคือเรากำลังก้าวเข้าไปอยู่ในสวรรค์ชั้นดาวดึง
1: ก็ในโบสถ์ก็จะเป็นสีแดงรอบๆใช่ไหมคะ
0: โดยคุมสีทั้งหมดเป็นสีแดงอยู่ประมาณ 70-90%

0: นสีแบบที่เป็นแม่สีใช่ไหมคะ
1: ถ้าเป็นในจิตรกรรมนะสีต่างๆที่จะไปแต้มเนี่ยมันก็จะหลากหลายพอสมควรถ้าเป็นสีผ้าตัวลายผ้ามันก็จะแบบว่าประกอบด้วยหลายสีลายต้องตัดเส้นด้วยแดงตัดสิงก็ต้องท้องต้องเป็นสีท้องสิงก็คือสีชมพูอะไรเงี้ยก็คือโบราณเขาจะแบบว่าช่างจินตนาการอย่างเงี้ยสีอันนี้คือสีเขียวขี้นกกาละเวกอันนี้มาจากหินเทอร์คอยส์ยกตัวอย่างให้ดู
0: มีในนี้ด้วย
1: มีในนี้อันนี้ก็เป็นเทอร์คอยส์มันคล้ายๆขี้เหมือนกันนะโบราณก็คงจะแบบว่าเคยเจอก้อนอันนี้เขาเลยบอกว่าเอ้ยเนี่ยมันต้องขี้นกกาละเวกแน่เลยเคยเจอนกกาละเวกไหม
0: ไม่เคยค่ะ
1: ต้องไม่เจอแน่ๆเพราะว่ามันเป็นสัตว์หิมพานต
0: ์
1: ที่ไม่ได้อยู่บนโลกมนุษย
0: ์อาจารย์ไปหาข้อมูลพวกนี้มาจากไหนหรอคะ
1: เรื่องชื่อเรียกเอาจากบทกลอนงานวรรณกรรมของสุโขทัยของอยุธยาอะไรเงี้ยแล้วก็ select มาว่าอันนี้คือชื่อเรียกนะกับอีกการนึงก็คือก็โบราณที่เขาเคยเรียกกันแต่จะบอกว่าชื่อเรียกอันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นชื่อเรียกเฉพาะของสีไทย
0: ไทโทนนี่คือเป็นชื่อเรียกของเฉดสีที่เหมือนไทยโบราณใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับไทโทนเนี่ยคือเป็นคำที่เฉพาะที่ตั้งขึ้นมา
0: เหมือนโทนสีอย่างนี้ป่ะคะ
1: ใช่จริงๆก็จะบอกว่าเรียนแบบแพนโทนนั่นแหละแพนโทนเป็นไทโทนใช่แค่นั้น
0: ตอนนี้ไทโทนนี่มีการพัฒนาสีจากเดิมไหมคะ
1: ตอนที่จัดนิทรรศการที่ของกระทรวงวัฒนธรรมอันนั้นก็เผยแพร่ร้อยให้สามสีแต่ปัจจุบันที่ผมได้ข้อมูลมาจากทั้งชื่อเรียกทั้งอะไรต่างๆเนี่ยมีอยู่ประมาณสัก220สีก็คงจะต้องวิจัยต่อไปยังไม่หยุดนิ่งเท่าไหร่ปัจจุบันคือมีไทโทน 2.0 เพราะว่าเราคาดว่าเราก็จะมีการปรับปรุงอยู่เรื่อย
0: ๆสีพวกนี้ค่ะเวลาทำนี่ก็จะทำแตกต่างกันถูกไหมคะ
1: ใช่อันนี้ก็คือมาจากหินเทอร์คอยส์ใช่ไหมแล้วก็เหลืองลงแรงต่างนี่จริงๆมันก็คือวัสดุจากแม่สีมันสมมติว่าสีชมพูหงสบาท
0: ชมพูหงสบาทนี่คือชมพูแบบ
1: เขาเรียกว่าเป็นชมพูเทียบสีจาก
0: เท้าของหง
1: เท้าของหงใช่หงสบาทก็คือเท้าของหง
0: แล้วก็กลายเป็นชื่อนี้เลย
1: ใช่แล้วเดี๋ยวผสมให้ดูเลยละกันปกติก็คือสีขาวของเราจะใช้จากสีฝุ่นที่เป็นฝุ่นขาวมีแดงงั้นใส่แดงเข้าไปอันนี้ผมเลยใช้ดินแดงเทแทนแล้วกันนะเติมน้ำเข้าไปเพื่อที่จะละลายไอ้ตัวสีฝุ่นให้มันกลายเป็นสีก่อน
0: อาจารย์ใส่ยังไง
1: คะแนนก่อน
0: อ๋อคะแนนก่อนใช่ไหมคะ
1: ว่ามันจะได้เป็นสีนั้นหรือเปล่าแล้วก็ปกติก็คือจะต้องใส่เหลืองไปนิดนึงอันนี้ผมใส่เหลืองลงเข้าไปหน่อยนึง
0: อันนี้ก็เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ
1: เรียบร้อยแต่จริงๆก็ต้องละเอียดกว่านี้ล่ะ
0: สีไทยอย่างเงี้ยค่ะคือมันก็มาจากวัสดุธรรมชาติใช่ไหมคะเราก็ออกมาทำเป็นผงๆอย่างเงี้ยเหรอ
1: ใช่กว่าจะเป็นสีนั้นมันต้องผ่านวัสดุว่ามันมาจากอะไรยกตัวอย่างเช่นอันนี้ก็จะมาจากไม้ฝางนะอันนี้ก็จะเป็นยาเป็นแบบว่าเครื่องดื่มสมุนไพรเหมือนกันก็ไปต้มจะได้เป็นสีลิ้นจี่นะครับสกัดออกมาก็กลายเป็นสีลิ้นจี่แล้วก็นอกนั้นก็จะเป็นลงอันนี้ก็จะลงทองครับแล้วก็ตัวชาติแต่ผมไม่หยิบชาติแล้วผมเพราะว่ามีประหลอดอันนี้ก็จะเป็นทองแดงที่มีการหมักให้เป็นสนิมนะครับอันนี้ขูดไปปุ๊บแล้วก็ไปทำสีได้อันนี้คือเรียกเขียวตังแชร์นะผมมีเศษงาช้างแต่เป็นแค่เศษนะเขาก็เอาไว้เผาเพื่อที่จะทำสีไอวอรี่แบ็กเขาบอกว่าสีดำที่เข้มที่สุดหรือว่าดีที่สุดเนื้อละเอียดที่สุดก็คือมาสีดำที่เผาจากงาช้าง
0: แล้วข้างหลังเนี่ยคะอาจารย
1: ์ครับจะเห็นว่าเราก็จะใช้สีฝุ่นเนี่ยเป็นต้นแบบก็คือพวกวัสดุที่เป็นสีฝุ่นเพราะว่าถ้าเกิดว่าได้อันนี้มาเนี่ยปลอดภัยละเขาก็จะง่ายในการที่จะต้องทำเป็นอย่างอื่นใช่ไหมคือเขาบดเขามาเรียบร้อยเสร็จสับแล้ว อันนี้คือดินนี่ดินหรือดินเขียวดินแดงดินเหลือง
0: อ๋ออันนี้คือเป็นหมวดที่มาจากดินเหมือนกัน
1: ใช่ถ้าเกิดว่าฝรั่งเรียกเขาจะเรียกว่าไอรอนออกไซด์เหมือนกันก็คือสนิมจากเหล็กเหมือนกันแต่ทำปฏิกิริยาให้สีไม่เหมือนกัน

0: เราได้รู้จักกับสีไทยกันไปในเบื้องต้นแล้วต่อไปพิงค์จะพาคุณผู้ชมไปชมการใช้สีไทยในการวาดภาพในสไตล์ของอาจารย์ไพโรจน์ค่ะนี่อาจารย์ทำอะไรอยู่อะคะ
1: ครับก็ตอนนี้ผมผสมสีมาได้แล้วแล้วผมก็จะเอามาใส่บนจานสีเพื่อที่จะเพ้นท์ในตัวรูปนะครับก็คือในนี้ก็สมมติ
0: ผสมแล้วสีบนจาน
1: ผสมโดยสีเหลืองดินสีฝุ่นขาวเบรกด้วยสีดำขมเหลานะครับแล้วก็มาใส่ในนี้อันนี้ก็จะเป็นสีน้ำตาลไหมนะครับ
0: อันนี้อาจารย์จะผสมไปลงตรงช่วงไหนอะคะ
1: ในตัวภาพเนี่ยผมก็จะใช้สีรองพื้นนะครับก็คือเป็นสีกลางก็เป็นสีนวลจันทร์ใบหน้าก็จะใช้สีนวลเพื่อที่จะผักระยะจากความสว่างเนี่ยให้ขึ้นมาชื่อพระนามผมก็ใช้สีทองเพราะว่าเป็นสีแห่งความศักดิ์สิทธิ์อย่างเงี้ยนะครับก็เหมือนกับว่าเป็นอีกมิตินึงแต่ก็ในตัวคอนเซปต์ของภาพวาดอันนี้ก็จะบอกว่าเป็นเหมือนกับการจารึกพระนามการปิดทองให้พระนะครับก็คือแทนว่านี่คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชอะไรเงี้ยนะครับ
0: อาจารย์คะแล้วอย่างภาพนี้ค่ะ
1: ครับจริงๆ
0: อันนี้ก็ใช้สีคล้ายๆกันใช่มั้ยคะ
1: ใช่คอนเซ็ปต์เดียวกันมีแนวคิดเพิ่มเติมก็คือมันมีสีแดงอยู่นะครับตามทัศนคติของสีแดงตามความเชื่อ
0: ใช่ใช่
1: ที่เป็นบรรยากาศของสวรรค์แต่ผมก็ไม่อยากจะให้ทั้งภาพเป็นสีแดงนะครับผมก็มีกรอบตัวนี้ล้อมรอบแต่อันนี้ก็มีสัญลักษณ์ที่ผมแฝงเอาไว้คือว่าอันนี้คือท่านอยู่ในอีกมิตินึงอ่ะเหมือนกับแบบอยู่ในสวรรค์
0: แล้วถ้าเป็นบุคคลทั่วไปอะคะจะมีวิธีการช่วยให้สีไทยคงอยู่ต่อไปในอนาคตได้ยังไงบ้างคะ
1: จริงๆมันจะเข้าไปอยู่ในชีวิตประจำวันได้นะเช่นแบบว่าซื้อเสื้อแต่เป็นเสื้อที่เป็นม่วงแม่น้ำปางหรืออะไรเงี้ยนะหรือไม่ก็ใช้สีทาบ้านอย่างนี้เราก็บอกว่าโอ้ยวันนี้ทาด้วยสีนวลสีหงส์บาทอย่างเงี้ยนะมันก็จะแบบว่าทำให้บ้านเรากลายเป็นที่เผยแพร่ขององค์ความรู้นี้ไปถ้าเกิดว่าเป็นคนทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับโปรดักต์สินค้านะครับสมมุติว่าเอาไปกำหนดอยู่ในสีที่เป็นโบชัวแผ่นพับรีเฟลตอะไรเงี้ยที่ต้องใช้สีเนี่ยโอเคไกด์สีที่เป็นไทโทนเข้าไปเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยก็สามารถที่อธิบายได้ว่าอันนี้ใช้หมวดที่เป็นของไทโทนนะครับมันก็จะทำให้คนอื่นไทโทนคืออะไรก็จะได้มีโอกาสที่อธิบายมันอีกผมว่ามันเป็นสื่อประชาสัมพันธ์อันนึงเนื่องจากว่ามันเป็นบุคลิกที่เป็นเอกลักษณ์ของคนไทยได้ยินว่าโหนี่มันเป็นสีไทยก็จะตัวคนไทยก็จะภาคภูมิใจในวัย

0: ที่อาจารย์บอกว่าสีไทยของเราเนี่ยจะโกอินเตอร์ใช่ไหมคะแล้วก็จะมีเทรนด์สีไทยในอนาคตใช่ไหมคะ
1: จริงๆมันก็ไปได้แล้วผมก็วางไว้ว่าเอ๊ะเราจะไปยังไงแล้วก็เลยมีทูอันหนึ่งในโปรแกรมของ Illustrator นะใน Adobe ประมาณ2018อย่างเงี้ยนะครับก็จะถูกบรรจุเอาไว้อยู่ในซิสเต็มของเขาเลยโดยที่ต่อไปก็คือจะไปเปิดที่หน้า Windowsแล้วก็ไปที่ Swot มันก็จะขึ้นมาเป็นค่า Swot Library นะครับแล้วก็จะมีคำว่าไทโทนอยู่ในนี้กดมาปุ๊บมันก็จะได้เป็นค่าสีที่ดีไซเนอร์เนี่ยสามารถคลิกจากในนี้ได้ทั้งหมดหรือว่าถ้าเกิดว่าตอนนี้ยังไม่มีการเอาเข้าไปเนี่ยก็สามารถที่จะโหลด Swot ชุดนี้ได้ที่หน้าเพจไทโทนนะครับก็จะเอาไปใส่เข้าไปเองมันก็จะกลายเป็น Swot ที่แบบว่าไม่ต้องไปนั่งดูดสีจากโปรแกรมกับอีกอันนึงก็คือมีผู้ที่ทำแอปพลิเคชันนะครับชื่อว่า Color of ASEAN ใน Color of ASEAN เนี่ยก็เป็นสีที่เป็น Swot ของประเทศต่างๆด้วยแล้วก็ทำเป็นแอปขึ้นมาถ้าเป็นของประเทศไทยก็จะเป็นของ Thai Tone เลยแต่ถ้าเกิดว่าที่เคยเผยแพร่ไปเนี่ยก็จะมีที่ศูนย์สร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัยมหิดลก็ทำเป็น Color of ASEAN เป็นการต่อยอดในประเทศอาเซียนได้ว่ามีการเผยแพร่ไปนะครับแล้วก็ Thai Tone ก็อยู่ในนี้เช่นกันถ้าเป็นในสาขาของแฟชั่นดีไซน์เขาอยากจะเปลี่ยนซีรีส์ให้เป็นชุดสีไทยก็เราก็มีบริษัทย้อมไหมให้ดูว่าโอเคเนี่ยย้อมผ้าไหมมาแล้วก็จะเป็นสีเฉดประมาณอย่างนี้ก็มีสมุดโน้ตใช้ตัวแมสคอตไทโทนมอนสเตอร์ก็เป็นสัตว์ประหลาดแต่ก็มันมีความเป็นไทยอยู่ในนี้

0: ถ้าเกิดว่าของ TOA มีการวางจำหน่ายจะสามารถที่จะไปซื้อสีไทโทนเนี่ยได้ในเครือข่ายของ TOA ที่วางจำหน่ายแล้วก็อยู่ในอาเซียนด้วย มันก็หมายความว่าสามารถที่ขยายไปเป็นอาเซียนแล้วไปเป็นสีอินเตอร์แล้วเพื่อที่จะทำให้ฝันของเราเป็นจริงได้ง่ายขึ้น
1: ก็เหมือนกับพัฒนาสีไทยไปในระดับโลกเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับเราจะทำไทโทนให้มันได้มาตรฐานค่าสีที่รหัสเดียวกันทุกอย่างเดียวกันมาตรฐานเดียวกันทั้งหมดตั้งใจว่าโอเคไทโทนมันน่าจะประสบความสำเร็จแล้วก็เขาน่าจะใช้ได้ง่ายที่สุด
1: และนี่นะคะก็คือตัวอย่างเพียงส่วนหนึ่งของสีไทยนะคะที่สามารถทำให้สีไทยของเราเนี่ยไม่ได้อยู่แค่ในประเทศไทยเท่านั้นค่ะแต่ยังก้าวไกลไปถึงระดับอาเซียนและจะก้าวไกลไปอีกถึงระดับโลกค่ะ
2: คิงเชื่อว่าเมื่อเราหันมาใช้สีไทยกันมากขึ้นความเป็นไทยก็จะก่อตัวผู้คนก็จะรับรู้ถึงเสน่ห์ของสีไทยซึ่งถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์ของศิลปะวัฒนธรรมไทยค่ะ

0: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: นักเรียนวันนี้ก็หมดเวลาเรียนแล้วครับกลับบ้านได้ครับผม
2: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
3: ก่อนกลับบ้านเราต้องทำอะไรทีมก่อนห้อง
4: ทีมก่อนเรียบร้อยครับผม
3: ทีมบนยาฆ่าเชื้อ
4: ฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วค่ะ
3: ทีมเช็ดโต๊ะ
4: เช็ดโต๊ะเรียบร้อยแล้วค่ะ
3: ช่วยยกเก้าอี้ทีมก่อนน้ำจกน้ำเรียบร้อยแล้วครับทีมถูกพูด
5: เด็กไทยรู้หน้าที่ทำดีไม่ต้องเดียวจากบตด.

อนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายขันติปรมังตโปติติฆาขันติคือความอดกลั้น

จริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุในวันนี้เราจะได้ฟังการอธิบายความเกี่ยวกับแผนการประกาศพระพุทธศาสนาของพระพุทธองค์ที่ได้ทรงวางไว้ตั้งแต่ 2,600 ปีที่ผ่านมาแผนการนี้ท่านพระพุทธองค์ได้ประกาศในวันจาตุรงคสันนิบาตวันมาฆบูชาเป็นวันที่พระสงฆ์ 1,250 รูปซึ่งเป็นพระอรหันต์มาประชุมกันโดยไม่ได้นัดหมายซึ่งพระสงฆ์เหล่านั้นเป็นพระที่พระพุทธองค์บวชให้หรือเรียกว่าเอหิภิกขุและในวันนั้นพระพุทธองค์ได้ประกาศนโยบายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเอาไว้ว่าโอวาทปาติโมกใจความของโอวาทปาติโมกนั้นแบ่งเป็น3ตอนหรือที่เรียกว่าอุดมการณ์หลักการและวิธีการอุดมการณ์ของพระพุทธศาสนานั้นทรงแสดงว่าพระนิพพานเป็นธรรมชาติที่เป็นสูงสุดความอดทนคือความอดกลั้นเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยอดเยี่ยมคนที่เบียดเบียนคนอื่นอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิตเลยคนที่ทำให้คนอื่นลำบากอยู่ก็ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะเลยส่วนในหลักการของพระพุทธศาสนาซึ่งเราทั้งหลายคุ้นกันอยู่และได้ยินได้ฟังบ่อยๆพระพุทธองค์ทรงแสดงว่าการไม่ทำบาปทั้งปวงการทำกุศลให้ถึงพร้อมและการทำจิตใจของตนให้บริสุทธิ์ผ่องแผ้วนี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายส่วนในตอนที่3ก็คือการวิธีการที่สาวกทั้งหลายของพระพุทธองค์จะไปเผยแผ่พระพุทธศาสนานั้นได้ทรงวางหลักเอาไว้ว่าจะต้องไม่เข้าไปทำร้ายจะต้องไม่เข้าไปกล่าวร้ายบุคคลอื่นต้องมีความสำรวมในพระปาติโมกต้องมีความสำรวมในโภชนะในภัตตาหารมีความยินดีในเสนาสนะอันสงัดและเป็นคนที่มันประกอบการทำสมาธิการเจริญจิตภาวนาอยู่เป็นประจำนี่แหละเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่พระพุทธองค์ได้ทรงวางไว้แก่เหล่าพุทธสาวกที่ส่งไปประกาศพระศาสนาในครั้งนั้นกล่าวในเฉพาะในส่วนที่เป็นหลักการของพระพุทธศาสนาที่บอกว่าการไม่ทำบาปทั้งปวงก่อนอื่นก็ทำความเข้าใจก่อนว่าบาปคืออะไรบาปก็คือสิ่งที่ทำไปแล้วรู้สึกเร่าร้อนมีความเดือดร้อนใจในภายหลังแม้ว่าในขณะที่กระทำนั้นผลของมันจะยังไม่แสดงออกมาเรายังมีความดีใจยังมีความเพลิดเพลินอยู่มีความสุขอยู่แต่ภายหลังเมื่อบาปนั้นให้ผลเราก็จะได้รับรู้ถึงความลำบากใจความเดือดเนื้อร้อนใจในที่นี้พระพุทธองค์ทรงแสดงว่าการไม่กระทำบาปทั้งปวงนั่นก็หมายความว่าแม้จะเป็นเล็กน้อยก็ทรงตรัสห้ามว่าไม่ให้กระทำบาปทั้งปวงที่ว่านี้คืออะไรบ้างถ้าโดยทางกายก็มีอยู่3อย่างหรือเรียกว่ากายกรรมหรือกายทุจริต3อย่าง 1. การฆ่าสัตว์ 2. การลักทรัพย์ 3. การประพฤติผิดในกามทั้ง3อย่างนี้เรียกว่าการกระทำบาปทางกายเมื่อกระทำแล้วก็จะมีความเดือดเนื้อร้อนใจทั้งในเบื้องต้นในท่ามกลางและในที่สุดการกระทำบาปทางวาจาหรือว่าวจีทุจริตมีอยู่4อย่างก็คือการพูดเท็จพูดคำหยาบ
พูดส่อและพูดเพ้อเจ้อทั้งสี่ประการนี้เป็นการกระทำบาปทางวาจาเมื่อกระทำลงไปแล้วเราก็จะได้รับผลคือความไม่ไว้วางใจความแตกความสามัคคีการถูกดุด่าว่ากล่าวเพราะฉะนั้นจึงทรงห้ามว่าเราไม่ควรที่จะกระทำบาปเพื่อผลประโยชน์ส่วนตนและสุดท้ายที่สำคัญก็คือการกระทำบาปทางใจหรือเรียกว่ามโนทุจริตซึ่งในส่วนที่สามนี้อาจจะไม่ส่งผลกระทบต่อคนอื่นเพราะว่าคนอื่นยังไม่รู้เพราะเป็นการกระทำทางใจ

แต่เมื่อเราคิดอย่างไรโดยส่วนมากเราก็จะทำอย่างนั้นการกระทำและการพูดทุกอย่างของเรามาจากความคิดถ้าเราคิดไม่ดีเราก็จะทำไม่ดีแต่ถ้าเราคิดดีเราก็จะทำดีในส่วนของการกระทำบาปทางใจก็มีอยู่3อย่างหรือเรียกว่ามโนทุจริต3นั่นก็คือข้อ1การเพ่งเล็งอยากได้ทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่นคิดอยากจะได้ทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่นเอามาเป็นสมบัติของตนเองพยายามจ้องหาทางที่จะยึดเอามาให้ได้เมื่อเจ้าของทรัพย์เขาพลั้งเผลอนั่นเป็นในระดับความคิดเมื่อคิดอย่างนี้แล้วก็จะทำให้เกิดการลักขโมยการช่อราษฎร์บังหลวงการคอร์รัปชันตามมาประการที่2ก็คือความพยาบาทการคิดพยาบาทปองร้ายคนอื่นนี่ก็เป็นบาปทางใจแม้ว่าเจ้าของคนที่เราคิดพยาบาทนั้นจะไม่รู้สึกตัวแต่คนที่เดือดร้อนใจเป็นอันดับแรกก็คือตัวของเราเองตัวของเราเองก็เหมือนกับก้านไม้ขีดเมื่อจุดแล้วสิ่งที่ไหม้ก่อนก็คือตัวเองก่อนแล้วจึงจะไหม้คนอื่นบาปที่เกิดขึ้นในใจก็เผารนจิตใจของเราก่อนความพยาบาทที่เกิดขึ้นก็จะเผาจิตใจของตนเองก่อนและเมื่อนำไปสู่การกระทำก็จะนำไปสู่การฆ่าการกระทำปาณาติบาตให้เขาได้รับอันตรายถึงแก่ชีวิตนั่นประการที่สองประการที่สามก็คือมีความเห็นผิดจากทำนองครองธรรมซึ่งในข้อนี้เป็นข้อที่อันตรายมากกว่าอย่างอื่นเพราะว่าเมื่อเราเห็นผิดแล้วไม่มีความเชื่อในเรื่องบาปบุญคุณโทษไม่มีความเชื่อในเรื่องบุญคุณของคุณพ่อคุณแม่ไม่มีความเชื่อในเรื่องผลแห่งการกระทําไม่เชื่อว่าทําดีแล้วจะได้ดีไม่เชื่อว่าทําชั่วจะได้ชั่วมีความเห็นผิดไปจากทํานองครองธรรมอย่างนี้เราก็จะไม่สนใจในการกระทําในผลของการกระทําเราคิดอยากจะทำอะไรเราก็จะทำอย่างนั้นตามที่ใจตนเองปรารถนาทั้ง10ประการนี้ท่านเรียกว่าอกุศลกรรมบท10ประการหรือบาปทั้ง10ประการพระพุทธองค์ตรัสว่าแม้เล็กน้อยก็ไม่ควรกระทำจึงตรัสว่าการไม่ทำบาปทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นทางกายทางวาจาหรือทางใจประการที่สองก็คือการทำกุศลให้ถึงพร้อมกุศลที่ว่านี้ก็คือการงดเว้นจากการกระทำบาปทั้ง10ประการนั้นอย่างหนึ่งแล้วก็ทำบุญ3ประการเพิ่มขึ้นนั่นก็คือการให้ทานบุญสำเร็จด้วยการบริจาคทานด้วยการให้คำว่าทานในที่นี้ก็มีทั้งอามิสทานคือทานที่กระทำด้วยการให้วัตถุสิ่งของการให้วัตถุสิ่งของเสื้อผ้าอาหารแก่บุคคลอื่นให้เป็นทานหรือธรรมทานการให้ความรู้การเผยแพร่ความรู้แก่บุคคลอื่นช่วยให้เขามีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนั่นก็ถือว่าเป็นการทำทานอย่างหนึ่งโดยที่สุดแม้อภัยทานการให้อภัยซึ่งกันและกันก็ถือว่าเป็นทานอันยอดเยี่ยมเพราะทานอันยอดเยี่ยมหรือว่าอภัยทานนี้พระพุทธองค์ตรัสว่าสัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะย่อมชนะการให้ทั้งปวงการให้อภัยเป็นการให้ธรรมะเพราะไม่ได้ให้วัตถุสิ่งของแต่เป็นธรรมทานการให้ทำเป็นทานนี้ชนะการให้ทั้งปวงนี่เป็นข้อแรกที่เราสามารถที่จะเพิ่มบุญของเราได้ข้อที่สองก็คือการรักษาศีลศีลในระดับต้นก็คือเราต้องรักษาศีล5ประการการไม่

ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามการไม่พูดคำหยาบพูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อและการไม่ดื่มสุราเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทนั่นคือการรักษาศีลห้าหรือเราอยากจะเพิ่มพูนศีลบารมีของเราให้มากขึ้นไปอีกเราก็สามารถทำได้ด้วยการรักษาศีล8ศีลอุโบสถเพื่อเป็นการขจัดขัดเกลาจิตใจของตนให้มีธรรมะมากยิ่งขึ้นนั่นโดยระดับของศีลและสุดท้ายก็คือการเจริญภาวนาการเจริญภาวนาการปฏิบัติกรรมฐานเพื่อให้จิตใจสงบท่านเรียกว่าสมถกรรมฐานเป็นอุบายที่จะสงบจิตใจไม่ให้ว้าวุ่นนะอีกประการหนึ่งก็คือการทำจิตใจของตนให้ประกอบด้วยปัญญาหรือว่าการเจริญวิปัสสนากรรมฐานเป็นการกำหนดรู้ชีวิตตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นเมื่อเราทำกุศลทั้ง3ประการนี้แล้วท่านจึงบอกว่าเป็นการทำกุศลให้ถึงพร้อมตามหลักข้อที่2ส่วนข้อที่3การทำจิตใจของตนให้ผ่องแผ้วการทำจิตใจของตนให้ผ่องแผ้วนั้นเราก็จะต้องชำระจิตใจของตนให้ปราศจากกิเลสทั้งหลายที่เข้ามาก่อกวนที่เข้ามาทำให้จิตใจของเราเศร้าหมองวิธีการก็คือการชำระล้างด้วยบุญญกิริยาทั้งหลายที่ได้กล่าวมาแล้วนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบำเพ็ญเพียรทางใจเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะว่าพระพุทธองค์ตรัสว่าธรรมทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นประธานมีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นสภาพที่ถึงก่อนมีใจประเสริฐที่สุดสำเร็จด้วยใจเพราะอะไรก็ตามที่เรากระทำออกไปเราพูดออกไปนั่นก็เพราะว่าใจเราคิดเมื่อคิดอย่างนี้จึงพูดออกไปอย่างนี้เมื่อคิดอย่างนี้จึงทำอย่างนี้จึงมีคำกล่าวว่าให้เราคิดทุกอย่างที่จะทำแต่อย่าทำทุกอย่างที่คิดให้เราคิดทุกคำที่จะพูดแต่อย่าพูดทุกคำที่คิดเพราะว่าเมื่อเราทำทุกอย่างที่คิดพูดทุกอย่างที่คิดอาจจะทำให้เกิดความผิดพลาดอาจจะทำให้เกิดสิ่งที่ไม่ดีไม่งามขึ้นก็ได้เพราะความคิดของเรานั้นเป็นสิ่งที่รวดเร็วห้ามยากนะเพราะฉะนั้นเมื่อเราคิดอะไรแล้วเราก็ไม่จำเป็นต้องทำทุกอย่างเพราะว่าถ้าเราคิดในสิ่งที่ไม่ดีเราก็ไม่ควรที่จะพูดออกไปหรือทำออกไปให้คนอื่นได้รับความเดือดร้อนการที่จะทำสิ่งที่ผิดพลาดพูดสิ่งที่ผิดพลาดนั่นถือเป็นเรื่องของการความผิดในระดับของศีลแต่ว่าความผิดในระดับของความคิดก็คือผิดธรรมเพราะฉะนั้นเราคิดผิดก็อย่าทำผิดนั่นก็หมายความว่าคิดในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แล้วมีสติระลึกได้ก็อย่าทำในสิ่งนั้นอะไรที่คิดแล้วพิจารณาแล้วว่าเป็นสิ่งที่ดีมีประโยชน์เราก็ควรที่จะทำสิ่งนั้นให้เจริญงอกงามยิ่งยิ่งขึ้นไปทำทั้ง3ประการนี้เป็นหัวใจหลักของพระพุทธศาสนาหลายคนหลายท่านคงจะได้ยินคำว่าหัวใจพระพุทธศาสนาก็คือละชั่วทำดีทำจิตใจของตนให้ผ่องใสนั่นก็หมายความว่าไม่ให้ทำสิ่งที่เป็นบาปสร้างแต่สิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลและพยายามประคับประคองจิตใจของตนให้ผ่องใสสะอาดในโอกาสนี้เป็นโอกาสที่ครบ 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าและถ้านับวันที่พระพุทธองค์ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ในวันมาฆบูชาก็จะเป็นครบ 2,600 ปีแห่งวันมาฆบูชาด้วยเช่นกันถือโอกาสนี้ให้พุทธศาสนิกชนทุกท่านได้ลองสำรวจตัวเองว่า
เราได้ประพฤติปฏิบัติตามสิ่งที่พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงไว้หรือไม่อะไรที่เป็นส่วนที่บกพร่องอะไรที่เป็นส่วนที่เรายังไม่ได้ทำเราก็ต้องพยายามกระทำสิ่งนั้นให้เพิ่มมากขึ้นให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปอะไรที่ตรัสว่าไม่เป็นประโยชน์เป็นโทษเราก็จะต้องพยายามละลดเลิกสิ่งนั้นให้ได้เพื่อความสำเร็จของชีวิตเพื่อความเจริญงอกงามของชีวิตของตัวเราเองและครอบครัวในโอวาทปาติโมกข์นี้ในส่วนท้ายตอนที่3ซึ่งพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงเกี่ยวกับการวางตัวของพุทธศาสนิกชนโดยเฉพาะพระสงฆ์ซึ่งไปเผยแผ่พระพุทธศาสนานั้นได้ทรงวางหลักว่าห้ามเข้าไปกล่าวร้ายห้ามเข้าไปทำร้ายก็หมายความว่าในการเผยแผ่พระพุทธศาสนานั้นไม่จำเป็นที่จะต้องไปว่าร้ายคนอื่นไม่จำเป็นที่จะต้องไปกล่าวร้ายคนอื่นทำร้ายคนอื่นในชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันถ้าเราอยากจะให้คนอื่นเห็นเป็นคนดีเราก็อย่าไปกล่าวดูถูกคนอื่นว่าเขาด้อยกว่าเราให้เขาเห็นคุณค่าความดีของเราจากการประพฤติปฏิบัติของเราจากการกระทําของเราว่าเรานี่แหละเป็นคนดีไม่ใช่ดีขึ้นด้วยการเหยียบย่ำคนอื่นให้มีความสำรวมในพระปาติโมกข์ถ้าเป็นญาติโยมก็ให้มีความสำรวมในการประพฤติปฏิบัติให้มีความระวังในการกระทำการงานให้ได้ดีให้มีประสิทธิภาพในเรื่องการรับประทานอาหารก็เช่นเดียวกันทรงแสดงว่าให้รู้จักประมาณในการบริโภคคำว่ารู้จักประมาณในการบริโภคก็คือว่าให้กินเฉพาะแต่พอดีไม่แสวงหาอะไรที่มันฟุ่มเฟือยเกินไปซึ่งการรับประทานอาหารนั้นก็เพื่อต้องการทำให้ร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยบรรเทาความหิวไปได้ไม่ใช่ว่าเพื่อบำรุงบำเรอให้เกิดความสวยความงามขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อเราคิดถึงผลประโยชน์ที่แท้จริงของการรับประทานอาหารแล้วเราก็จะมีความพออยู่พอกินรับประทานอาหารเฉพาะที่จำเป็นการได้สำรวมระวังยินดีในที่นั่งที่นอนอันสงัดและการมีความยินดีในการประกอบความเพียรทางจิตนี่ก็เป็นสิ่งที่สาวกทั้งหลายจะต้องบำเพ็ญเพียรให้เมื่อเพิ่มมากขึ้นตามที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ในโอวาทปาติโมกข์นั้นพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงหลักการไว้อย่างนี้นั่นก็คือหลักของอุดมการณ์หลักการและวิธีการโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างหลักการของพระพุทธศาสนานั้นให้ญาติโยมทั้งหลายได้ละชั่วทำดีทำจิตใจของตนให้ผ่องใสธรรมสาธุในวันนี้ขอจบการบรรยายในเรื่องของโอวาทปาติโมกข์แต่เท่านี้ขอเจริญพร

สะอะกะระนังการไม่ทำบาปทั้งปวงกุศลสุปสัมปทาการทำกุศลให้ถึงพร้อมสจิตตปริโยทปนังการชำระจิตของตนให้ขาวรอบเอตังพุทธานะสาสนังทำสามอย่างนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายขันติปรมังตโปติติฆาขันติคือความอดกลั้นเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งนิพพานังปรมังวทันติพุทธาผู้รู้ทั้งหลายกล่าวพระนิพพานว่าเป็นธรรมอันยิ่งนะหิปัพพชิโตปรูปคาติผู้

กำจัดสัตว์อื่นอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิตเลยสมโนโหติปรังวิเหทะยันโตผู้ทำสัตว์อื่นลำบากอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะเลยอนุปวาโทอนุปคาโตการไม่พูดร้ายการไม่ทำร้ายปาติโมกขะจะสังวโรการสำรวมในปาติโมก

ริโภคปันตันจะสะยะนาสะนังการนอนการนั่งในที่อันสงัดอธิจิตเตจะอาโยโคความมันประกอบในการทำจิตให้ยิ่งเอตังพุทธานะสาสะนังทำหกอย่างนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย

0: ทำดีเริ่มได้จากตัวเรา
1: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: เพราะการทำความดีจะนำมาซึ่งสังคมที่ดี

ันด้วยเรื่องขยะนานทิ้งกันทุกวันไม่เคยลงทั้งตาที่เลยต้องมีมาตรการอย่ารอเดียวเห็นครูมาอย่าเดินหนีรีบเข้าพีช่วยคุณครูเรื่องขัดถูอย่าให้ขัดเอ้าขัด

0: แหมพี่ผู้หญิงนะเร็วเชียทำดีไม่ต้องเดียวเตือนแล้วนะจากกระทรวงวัฒนธรรม
1: พี่น้องเอ๋ยอย่าให้คนบ้านไก่ต้องเป็นคนไก่ห้างย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัน
1: พี่น้องเอ๋ยอย่าให้ข้นบานไก่ต้องเป็นข้นไก่ห้างย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการแง้มประตูสู่ลาวรายการของเราจะชวนคุณผู้ชมมารู้จักกับคำศัพท์การประสมคำประโยคบทสนทนาภาษาลาวรวมถึงเกร็ดน่ารู้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นจากนั้นเราจะมาฝึกฟังพร้อมกับออกเสียงภาษาลาวตามแบบเจ้าของภาษากับท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์กันค่ะแล้วคุณผู้ชมจะไม่ปล่อยให้เพื่อนบ้านใกล้ต้องกลายเป็นคนไกลเพราะความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนทางภาษาอย่างแน่นอนค่ะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะสวัสดีกันอีกครั้งนะคะคุณผู้ชมเป็นยังไงบ้างคะภาษาลาวนะคะเป็นสิ่งที่สำคัญเหมือนกันเพราะเป็นประเทศเพื่อนบ้านเราค่ะเราใช้คำว่าประเทศเพื่อนบ้านนะคะหมายถึงความเท่าเทียมกันค่ะเป็นเพื่อนกันนั้นดีที่สุดนะคะคุณผู้ชมการที่จะเข้าใจเพื่อนก็ต้องเข้าใจภาษาด้วยค่ะภาษาของเพื่อนพูดนะคะจึงมีความสำคัญค่ะวันนี้เราจึงมาเรียนรู้ภาษาลาวเพราะเราอยากเข้าใจเพื่อนค่ะคุณผู้ชมเรามีหมวดคำศัพท์นะคะช่วงแรกของเราจะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ค่ะและนะคะนำคำศัพท์เหล่านั้นมาผสมกันนะคะเพื่อเป็นนะคะคำศัพท์ที่ใช้ในภาษาลาวในหมวดหมู่ต่างๆค่ะสำหรับช่วงแรกนี้นะคะหมวดหมู่คำศัพท์ของเราอยู่ในกลุ่มของคำกริยาค่ะคุณผู้ชมคำกริยานี่ถือว่าสำคัญนะคะเพราะเมื่อเราจะพูดนะคะหรือเราจะแสดงความคิดเห็นอย่างไรถ้าเราไม่เข้าใจคำนามเราก็จะไปพุ่งที่คำกริยาหรือว่าไปเพ่งที่คำกริยาเพื่อจะให้เข้าใจความหมายของประโยคนั้นค่ะคุณผู้ชมคะกริยาในภาษาลาวและภาษาไทยมีทั้งที่ใช้เหมือนกันและใช้ต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นคำที่เรานำมารวบรวมไว้จึงมีทั้งคำที่เหมือนกันและคำที่ต่างกันหลังจากนั้นเราก็จะเอาคำศัพท์เหล่านี้ไปนะคะเป็นบทสนทนาให้คุณผู้ชมได้เข้าใจถึงบริบทการใช้คำศัพท์ค่ะเราไปกันเลยนะคะคำกริยาคำแรกนะคะคือคำว่าฮอดฮอดแปลว่าถึงค่ะนะคะแปลว่าถึงนะคะไปต่อค่ะคำที่สองค่ะต๋ำต๋ำแปลว่าชนคุณผู้ชมคะคำนี้ต้องให้ความสำคัญสักนิดนึงนะคะเพราะคำว่าต๋ำในภาษาลาวใช้กับสิ่งที่ไม่มีชีวิตค่ะเช่นในภาษาไทยเราพูดว่ารถชนกันใช่ไหมคะในภาษาลาวต้องพูดว่ารถต๋ำกันเพราะอะไรคะเพราะรถเป็นสิ่งไม่มีชีวิตค่ะคุณผู้ชมส่วนในภาษาลาวถ้าเราจะพูดว่านะคะส้นส้นหมายถึงสิ่งที่มีชีวิตค่ะเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะต๋ำใช้กับสิ่งที่ไม่มีชีวิตค่ะไปต่อนะคะย้านย้านคำนี้หมายถึงกลัวค่ะคุณผู้ชมไปต่อค่ะคำว่าจมจมหมายถึงบ่นคำนี้นะคะผู้หญิงมักจะใช้มากกว่าผู้ชายค่ะจมหมายถึงบ่นนั่นเองค่ะไปต่อนะคะไขค่ะไขแปลว่าเปิดหรือแปลว่าผลักก็ได้นะคะคุณผู้ชมไปต่อค่ะหู้ตัวหู้ตัวแปลว่ารู้ตัวค่ะไม่ได้เป็นคำภาษาเหนือที่แปลว่ารู้ตัวที่เป็นคำลงท้ายนะคะคำนี้หู้ตัวแปลว่ารู้ตัวค่ะไปต่อนะคะคำสุดท้ายค่ะในช่วงคำกริยาของเราวันนี้คือคำว่าฝึกแอบฝึกแอบคุณผู้ชมคะภาษาไทยใช้คำว่าฝึกนะคะหรือฝึกนั่นเองค่ะนะคะส่วนคำภาษาลาวสามารถปรากฏคำเดียวได้ค่ะคือปรากฏเฉพาะคำว่าแอบถ้ามีใครสักคนนะคะบอกว่านะคะค่อยแอบซ้อมกีฬาค่อยแอบซ้อมกีฬาอยู่แสดงว่าเขาฝึกซ้อมกีฬาแต่ไม่ได้หมายถึงเขาไปแอบเล่นกีฬานะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเราก็รู้แล้วนะคะคำกริยาในภาษาลาวที่เราเคยคิดว่าเหมือนกันกับภาษาไทยวันนี้ต่างกันแล้วค่ะมาทวนกันดีกว่านะคะว่ามีคำอะไรบ้างและออกเสียงอย่างไรหากคุณผู้ชมต้องการออกเสียงไปพร้อมกันก็ได้นะคะเริ่มเลยค่ะคำแรกนะคะฮอดฮอดแปลว่าถึงค่ะต่อไปเลยนะคะต๋ำต๋ำแปลว่าชนใช้กับสิ่งที่ไม่มีชีวิตนะคะอย่าลืมนะคะ ไปต่อค่ะย้านย้านคำนี้ออกเสียงเหมือนยอยักษ์นะคะแปลว่ากลัวนั่นเองค่ะไปต่อค่ะจมจมแปลว่าบ่นค่ะต่อไปที่คำว่าไขไขแปลว่าเปิดหรือผลักประตูก็ได้นะคะไปต่อค่ะหู้ตั๋วหู้ตั๋วแปลว่ารู้ตัวหรือรู้สึกตัวก็ได้นะคะคำสุดท้ายค่ะฝึกแอบฝึกแอบหมายถึงการฝึกซ้อมค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นคำกริยาง่ายๆสั้นๆเหล่านี้นะคะจะมีบทบาทสำคัญมากหากเราใช้ผิดค่ะวันนี้คุณผู้ชมก็ได้เรียนรู้การใช้ภาษาลาวแบบถูกต้องแล้วว่าเป็นยังไงบ้างนำไปใช้นะคะหรือถ้าเคยได้ยินการสนทนาโดยใช้คำเหล่านี้คุณผู้ชมก็จะแปลออกแล้วค่ะว่าหมายถึงอะไรค่ะเป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมรู้จักคำกริยาในภาษาลาวเพิ่มมากขึ้นเราก็จะเอาคำศัพท์เหล่านั้นนะคะมาเรียนรู้การประสมคำนะคะในภาษาจะทำให้เรารู้จักพยัญชนะสระและวรรณยุกต์ในภาษาลาวเพิ่มมากขึ้นค่ะคุณผู้ชมคะไม่ยากอย่างที่คิดนะคะการเรียนรู้ภาษาลาวเพียงแค่เราเข้าใจแล้วก็จำสิ่งที่ต่างนะคะคุณผู้ชมเพียงเท่านี้เราก็จะสามารถเรียนรู้ภาษาลาวไปพร้อมๆกันได้แล้วค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้เราจะสอนเขียนถ้าคุณผู้ชมนะคะจะเขียนไปพร้อมกันก็ได้นะคะแต่เราจะสอนให้เห็นความแตกต่างของการใช้รูปพยัญชนะจากภาษาลาวและภาษาไทยค่ะคุณผู้ชมคะคำแรกเลยนะคะฮอดฮอดคุณผู้ชมคะเริ่มต้นนะคะฮอเฮื่อนฮอเฮื่อนภาษาลาวเขียนแบบนี้ค่ะจะเหมือนรอเรือนะคะแต่คุณผู้ชมให้สังเกตนะคะความแตกต่างก็คือการที่นะคะใช้รอเรือแล้วก็หางขึ้นค่ะคุณผู้ชมคะหางขึ้นนะคะจะกลายเป็นฮอเฮื่อนเวลาจำถ้าจำไม่ได้ก็ต้องจำแบบนี้ค่ะฮอเฮื่อนขึ้นเฮื่อนขึ้นเฮื่อนเวลาขึ้นบ้านหรือขึ้นเรือนเราต้องเดินขึ้นเพราะฉะนั้นรอเรือต้องใช้หางขึ้นค่ะพยัญชนะตัวต่อไปนะคะอ้อโออ้อโอคืออ่างในภาษาไทยนั่นเองค่ะเขียนแบบนี้นะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะสระหรือพยัญชนะในภาษาลาวต้องเริ่มจากหัวค่ะคุณผู้ชมก็ม้วนหัวอ้อโอนะคะม้วนไปเลยค่ะจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนมีหัวนิดนึงนะคะคุณผู้ชมคะอ้อโอตัวนี้ทำหน้าที่เป็นสระค่ะอ้อโอตัวนี้ทำหน้าที่เป็นสระอค่ะสระอเมื่อมีตัวสะกดจะเปลี่ยนเป็นอ้อโอนะคะเพราะฉะนั้นนะคะก็จะกลายเป็นสระอปิดท้ายค่ะพยัญชนะสะกดนะคะดอเด็กน้อยคุณผู้ชมคะดอเด็กน้อยค่ะเริ่มต้นนะคะม้วนหัวจากระดับบรรทัดนะคะขึ้นไปเลยค่ะนะคะคุณผู้ชมก็จะอ่านว่าฮอดคือเสียงฮอเฮื่อนนะคะไปต่อค่ะคำว่าจมจมค่ะคุณผู้ชมต้องจำนิดนึงนะคะไปก่อนเลยค่ะจอจอกค่ะคุณผู้ชมตัวนี้คือจอจอกหรือจอจานค่ะหม้อแมวหม้อแมวคุณผู้ชมคะหม้อแมวหัวอยู่ด้านล่างนะคะเริ่มต้นจากหัวอยู่ด้านล่างค่ะหมุนขึ้นไปเลยนะคะข้างบนค่ะลากลงมาอีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้เป็นหม้อแมวหรือมอม้าในภาษาไทยค่ะสิ่งที่ต้องจำของคำนี้นะคะคือสระโอลดรูปค่ะคุณผู้ชมสระโอลดรูปในภาษาไทยไม่มีแต่ในภาษาลาวมีนะคะใช้ตัวนี้ค่ะไม่ก๋งค่ะไม่ก๋งหัวลงนะคะไม่ก๋งหัวลงค่ะคุณผู้ชมคะใช้ไม่หันอากาศคว่ำนั่นเองค่ะนะคะไม่ก๋งหัวลงกลายเป็นสระโอลดรูปเมื่อมีตัวสะกดค่ะปิดท้ายด้วยรูปวรรณยุกต์เอค่ะเราก็จะได้คำว่าจมหมายถึงบ่นแล้วค่ะไปต่อค่ะคำนี้ง่ายมากเลยค่ะคุณผู้ชมเขียนเหมือนไทยค่ะคุณผู้ชมเริ่มต้นจากไม่ไม้ไม่ไม้หรือสระไอไม่ไม้ในภาษาลาวนะคะเริ่มต้นเลยค่ะเริ่มจากหัวด้านล่างลากขึ้นไปด้านบนหางยาวนะคะคุณผู้ชมคะใช้ขอใครขอใครคุณผู้ชมคะขอใคร ประเทศลาวหัวใหญ่มากเลยค่ะม้วนหัวจากด้านบนนะคะโค้งมานิดนึงตอนท้ายจะมีหยักนิดนึงแต่ไม่ลากลงนะคะตอนท้ายจะมีหยักนิดนึงแต่ไม่ลากลงค่ะเราก็จะอ่านออกเสียงได้ว่าไข่ค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะคำนี้ออกเสียงว่าฮู้ตัวฮู้ตัวเสียงก็บอกแล้วใช่ไหมคะเราต้องใช้ห่อเฮือนห่อเฮือนหรือออกเสียงเหมือนหอนกฮูกในภาษาไทยนะคะแต่อย่าสับสนกันนะคะคุณผู้ชมห่อเฮือนหางขึ้นค่ะเขียนแบบไหนคะเขียนแบบนี้ค่ะม้วนจากหัวด้านล่างนะคะเหมือนรอเรือค่ะแต่เราไม่ออกเสียงรอเรือเพราะเราออกเสียงฮู้ตัวหางขึ้นค่ะห่อเฮือนหางขึ้นค่ะคุณผู้ชมคะใส่สระอูค่ะเหมือนไทยเลยค่ะปิดท้ายด้วยรูปวรรณยุกต์โทค่ะนะคะคำว่าตั๋วคำนี้ต้องเรียนค่ะคุณผู้ชมจำเป็นมากเลยค่ะเพราะใช้ไม่เหมือนกับภาษาไทยค่ะคุณผู้ชมคะสระอัวในภาษาลาวเขียนแบบนี้ค่ะสระอัวเมื่อไม่มีตัวสะกดเขียนแบบนี้นะคะคุณผู้ชมคะไม่กุ๋งค่ะหัวลงนะคะบวกด้วยวอวี่วอวี่หรือวอแหวนในภาษาลาวนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นสระอัวในภาษาลาวแตกต่างจากสระอัวในภาษาไทยตรงไหนคะคุณผู้ชมตรงที่ไม้กงในภาษาลาวหัวลงส่วนในภาษาไทยใช้หัวขึ้นหรือใช้ไม่หันอากาศนั่นเองเมื่อเราจะเขียนคำว่าตัวคุณผู้ชมก็ใส่พยัญชนะเลยค่ะต่อตาค่ะลากจากข้างล่างขึ้นไปนะคะค่ะบวกด้วยสระอัวค่ะวอวีวอวีไม่กลงหัวลงค่ะก็จะได้คำว่าฮู้ตัวฮู้ตัวนะคะไปต่อนะคะคำสุดท้ายค่ะฝึกแอบฝึกแอบคำนี้เขียนเหมือนภาษาไทยค่ะคุณผู้ชมไปต่อเลยนะคะฝอฝนค่ะคุณผู้ชมคะตัวนี้พยัญชนะตัวนี้เรียกว่าฝอฝนค่ะลากขึ้นไปนะคะเหมือนฝอฝาในภาษาไทยค่ะสะกดตรงตัวค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวง่ายนิดเดียวสะกดตรงตามมาตาสะกดค่ะกอไก่คุณผู้ชมคะไก่ที่ประเทศลาวมี2หัวค่ะจำแบบนี้นะคะไก่ที่ประเทศลาวมี2หัวค่ะคือพยัญชนะกอไก่ตัวนี้นี่เองค่ะม้วนหัวจากด้านล่างนะคะหัวออกนะคะขึ้นไปค่ะสระอึค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมใช้สระอินะคะใช้สระอิค่ะแล้วจุดข้างในค่ะกลายเป็นสระอึค่ะเราก็จะได้คำว่าฝึกส่วนคำว่าแอบเหมือนภาษาไทยค่ะง่ายนิดเดียวค่ะสระแอค่ะนะคะลากจากด้านล่างออโอค่ะบวกด้วยบอแบ้ค่ะกลายเป็นคำว่าฝึกแอบค่ะคุณผู้ชม
1: สบายดีพง
2: สบายดีแก้วเจ้าไปใส่มา
1: ค่อยหาก็มาฮอดเมืองลาว
2: ไปเที่ยวมาบอก
1: แม่นแล้ว
2: ไปเที่ยวใส่มา
1: ค่อยไปเที่ยวเมืองไทยมา
2: ม่วนบ
1: อก็ม่วนอยู่แต่ว่าเมืองไทยรถหลายหลายค่อยเห็นรถต่ำกัน
2: มีคนเป็นอย่างบ
1: อบอเพิ่นไปห้องหมอทันค่อยละย้านเพิ่นเป็นอย่างหลาย
2: แล้วเจ้าไปเที่ยวใส่มา
1: ค่อยไปเที่ยวมาหลายแหงแล้วเจ้าพ้วมสิไปใส่นี
2: ่ข่อยพ้วมสิไปสถานีตำรวจ

0: สิไปเฮ็ดหยัง
1: ข่อยสิไปแจ้งการย้อนว่าเงินข่อยถูกโจรขึ้น
0: มันลักหยังไปแด
1: ลักค้ำไป2เส้นกับเงิน 200,000 กีบ
0: โจรมันเข้าไปลักเครื่องเฮือนเจ้ายามใด
1: ตอน 18:00 น.เป็นยามที่ข่อยบ่อยู่เฮือน

0: เงื่อนไป
1: เจ้าสิให้ข้อยไปแจ้งการเป็นหมู่นำเจ้าบ่
0: บ่จำเป็นดอกข้อยว่าสิเลื้อยไปเบิ่งเขาฝึกแอบกีฬานำ
1: เจ้าข้อยก็ต้องเฝ้ากับเฮือนย่านว่าแม่ข้อยสิจมข้อยอีก
0: ย้อนหยังแม่เจ้าคือสิจมให้เจ้า
1: ย้อนว่าข้อยกลับฮอดเฮือนคำหลายเทื่อแล้ว
0: เจ้าโชคดีลาก่อน
1: เจ้าโชคดีเส้นเดียวกัน
2: คุณผู้ชมคะฟังบทสนทนาข้างต้นทันหรือเปล่าคะอาจจะไม่ทันนะคะเพราะคุณผู้ชมยังไม่รู้จักประโยคและคำศัพท์ในภาษาลาวค่ะหากเราเรียนรู้และเพิ่มคำศัพท์ในภาษาลาวเพิ่มมากขึ้นรวมถึงการรู้จักภาษาลาวโดยผ่านการใช้ประโยคก็จะทำให้เราฟังภาษาลาวเข้าใจมากขึ้นนั่นเองค่ะในช่วงนี้เราจึงเอาประโยคข้างต้นนะคะมาทบทวนกันค่ะว่ามีการใช้อย่างไรและเราก็จะสอนคำศัพท์ที่ใช้แตกต่างกันระหว่างภาษาลาวและภาษาไทยในช่วงนี้ด้วยเลยนะคะคุณผู้ชมหากใครจะลองออกเสียงภาษาลาวไปพร้อมกันก็ได้นะคะการเริ่มฝึกการออกเสียงจะทำให้คุณผู้ชมมั่นใจขึ้นนะคะว่าออกเสียงภาษาลาวถูกหรือไม่ถูกแต่อย่างน้อยก็ทำให้เราได้เรียนรู้เสียงและการใช้คำศัพท์ประโยคภาษาลาวไปพร้อมๆกันแล้วค่ะไปที่ประโยคแรกเลยนะคะค่อยหากอกลับมาฮอดเมืองลาวค่อยหากอกลับมาฮอดเมืองลาวคุณผู้ชมคะคำว่าค่อยในภาษาลาวนะคะหมายถึงฉันหรือผมก็ได้ค่ะเป็นบุรุษสรรพนามใช้แทนผู้หญิงผู้ชายได้ทั้งหมดเลยค่ะคำต่อไปนะคะหากอคำนี้แปลว่าพึ่งจะนะคะพึ่งจะค่ะคุณผู้ชมส่วนคำต่อไปนะคะฮอดคุณผู้ชมคงจำได้เลยนะคะคำนี้แปลว่าถึงค่ะคุณผู้ชมถึงนั่นเองนะคะพูดใหม่นะคะคุณผู้ชมไปพร้อมกันค่ะค่อยหากอกลับมาฮอดเมืองลาวแปลว่าผมหรือฉันพึ่งจะกลับมาถึงเมืองลาวนั่นเองค่ะไปต่อนะคะประโยคที่สองค่ะคำนี้ถ้าฟังเร็วๆอาจจะไม่เข้าใจนะคะคำนี้นะคะคุณผู้ชมคะไปพร้อมกันนะคะประโยคคำถามค่ะไปเที่ยวมาบ่แปลว่าไปเที่ยวที่ไหนมานั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะคำว่าบ่นะคะแปลว่าไหนค่ะคุณผู้ชมแต่ในบริบทนี้อาจจะหมายถึงไปเที่ยวที่ไหนมาก็ได้นะคะคุณผู้ชมคะมีคำศัพท์นะคะคำว่าบ่อค่ะเป็นคำลงท้ายหมายถึงที่ไหนนะคะคุณผู้ชมไปต่อค่ะมีคนเป็นหยังบ่อมีคนเป็นหยังบ่อแปลว่ามีใครเป็นอะไรไหมค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะมีคำศัพท์ค่ะคนในภาษาลาวประโยคนี้แปลเป็นไทยได้ว่าใครนะคะจะบอกว่ามีคนเป็นอะไรไหมก็ได้ค่ะแต่จะให้ไพเราะก็ต้องแปลว่าใครค่ะคำว่าหยังค่ะคุณผู้ชมหยังแปลว่าอะไรค่ะหยังแปลว่าอะไรและจบด้วยประโยคคำถามด้วยคำนี้ค่ะคำแสดงคำถามในภาษาลาวนะคะคำว่าบ่คุณผู้ชมคะไม่มีรูปไม้เอกนะคะบ่แปลว่าไหมค่ะคุณผู้ชมนั้นออกเสียงพร้อมกันนะคะมีคนเป็นหยังบ่หมายถึงมีใครเป็นอะไรไหมนั่นเองค่ะไปต่อกันนะคะประโยคต่อไปค่ะเจ้าสิไปเฮ็ดหยังเจ้าสิไปเฮ็ดหยังแปลว่าคุณจะไปทำอะไรค่ะคุณผู้ชมคะเจ้าในภาษาลาวหมายถึงคุณค่ะจะใช้คุณที่หมายถึงผู้หญิงหรือคุณที่เป็นผู้ชายเป็นเด็กหรือว่าเป็นผู้ใหญ่ก็ได้ทั้งนั้นค่ะออกเสียงสั้นนะคะคุณผู้ชมเจ้าค่ะนะคะคำต่อไปค่ะคำว่าสิค่ะแปลว่าจะค่ะคุณผู้ชมคำต่อไปนะคะเฮ็ดแปลว่าทำค่ะคุณผู้ชมส่วนคำถามคำนี้คุณผู้ชมทราบแล้วนะคะหยังค่ะหยังแปลว่าอะไรออกเสียงไปพร้อมกันเลยนะคะเจ้าสิไปเฮ็ดหยัง

0: จ้าสิไปเฮ็ดหยังแปลว่าคุณจะไปทำอะไรค่ะคุณผู้ชมคะบทสนทนาในภาษาลาวนะคะเราสามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันค่ะเพียงแค่เรารู้จักการใช้คำถามเรารู้จักการใช้คำลงท้ายและเรารู้จักออกเสียงให้สอดคล้องกับภาษาลาวให้มากที่สุดอาจจะไม่เหมือนแต่คิดว่าคุณลาวน่าจะชื่นใจนะคะเวลาได้ยินเราหรือคนไทยพูดภาษาลาวเหมือนกับที่เราก็คงชื่นใจและดีใจเมื่อคุณลาวนะคะมาในประเทศไทยและพูดภาษาไทยของเราได้แสดงว่าเขาให้ความสำคัญกับภาษาไทยและการเรียนรู้ภาษาไทยของคุณลาวก็คงต้องเรียนด้วยตัวเองเหมือนคุณผู้ชมที่กำลังชมรายการของเราอยู่นี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาทบทวนกันดีกว่านะคะว่าประโยคนะคะในภาษาลาวมีอะไรบ้างคุณผู้ชมคะลองออกเสียงไปพร้อมกันนะคะหรืออาจจะออกเสียงตามเล็กน้อยนะคะตามมาติดๆแบบนั้นแหละค่ะนะคะก็จะทำให้คุณผู้ชมได้ฝึกการออกเสียงภาษาลาวค่ะไปเลยนะคะประโยคแรกนะคะค่อยหากอกับมาฮอดเมืองลาวค่อยหากอกับมาฮอดเมืองลาวแปลว่าผมหรือฉันเพิ่งจะกลับมาถึงเมืองลาวค่ะประโยคที่2นะคะไปเที่ยวมาบ่อไปเที่ยวมาบ่อนะคะแปลว่าไปเที่ยวที่ไหนมานั่นเองค่ะไปต่อนะคะมีคนเป็นหยังบ่คุณผู้ชมคะออกขึ้นเสียงสูงตอนสุดท้ายนะคะเพราะเป็นคำถามค่ะมีคนเป็นหยังบ่แปลว่ามีใครเป็นอะไรไหมนั่นเองค่ะสุดท้ายนะคะเจ้าสิไปเฮ็ดหยังเจ้าสิไปเฮ็ดหยังหมายถึงคุณจะไปทำอะไรนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมไม่ต้องกังวลเรื่องการออกเสียงเหมือนหรือไม่เหมือนนะคะเพราะภาษาลาวนะคะไม่มีภาษาที่เป็นมาตรฐานค่ะหมายถึงสำเนียงนะคะคุณผู้ชมไม่มีสำเนียงที่เป็นมาตรฐานเพราะอะไรคะเพราะคุณผู้ชมถ้าจะอยู่ภาคเหนือของลาวนะคะอยู่ภาคกลางหรืออยู่ภาคใต้ของประเทศลาวคุณผู้ชมก็สามารถออกเสียงคำลาวได้อย่างเท่าเทียมกันค่ะเพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมจะออกเสียงภาษาลาวที่ผิดเพี้ยนไปบ้างคุณลาวก็คงเข้าใจนั่นแหละค่ะ
1: การพัฒนาเส้นทางระหว่างประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวให้สามารถเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้านให้หลากหลายเส้นทางมากขึ้นโดยเฉพาะการเชื่อมต่อระหว่างประเทศไทยกับประเทศลาวที่ปัจจุบันสามารถเดินทางผ่านประเทศลาวโดยทางรถยนต์ได้ดังนั้นการสร้างสะพานมิตรภาพไทยลาวหรือลาวไทยตลอดแนวแม่น้ำโขงรวมถึงการเปิดด่านพรมแดนลาวเวียดนามที่เพิ่มขึ้นนี้จะส่งผลให้การขนส่งและการเดินทางของประเทศต่างๆในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงเกิดความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นสิ่งที่ตามมากับการเดินทางที่สะดวกรวดเร็วก็คือการเข้ามาของนักท่องเที่ยวที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะการมุ่งสู่เมืองหลวงอย่างนครหลวงเวียงจันทน์ดังนั้นนครหลวงแห่งนี้จึงต้องวางแผนการพัฒนาตัวเมืองและการกำหนดนโยบายเพื่อให้การพัฒนาเดินเคียงคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นนโยบายหลักของประเทศประเทศลาวได้กำหนดผังชี้นำรวมหรือแผนผังการพัฒนาโดยภาพรวมของนครหลวงเวียงจันทน์ในปีพุทธศักราช2573ซึ่งรองรับการเพิ่มจำนวนของประชากรที่จะสูงขึ้นถึง 1,440,000 คนโดยประมาณดังนั้นการขยายตัวเมืองจากจุดเดียวอาจจะไม่เป็นระบบระเบียบประเทศลาวจึงมีนโยบาย3ประการเพื่อให้เป็นแนวทางในการพัฒนาเมืองคือ 1. การพัฒนาเพื่อเป็นเมืองศูนย์กลางของกลุ่มลุ่มน้ำโขง 2. การเป็นเมืองศูนย์กลางของรัฐซึ่งต้องมีการพัฒนาระบบบริหารจัดการของรัฐ 3. การเป็นเมืองน่าอยู่และเมืองแสนรักของคนเวียงจันทน์และแขกที่เข้ามาท่องเที่ยวโดยการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวและมีทัศนียภาพที่เขียวสวยงามการขยายตัวของตัวเมืองจึงเป็นไปแบบกระจายหลายจุดตามถนนสายสำคัญในตัวเมืองเวียงจันทน์อย่างไรก็ตามการพัฒนาที่กล่าวมาทั้งหมดควรจะให้ความสำคัญกับการพัฒนาของสังคมมนุษย์ ไม่ควรทำลายวัฒนธรรมและธรรมชาติหากการพัฒนาความเจริญมั่งคั่งของสังคมเมืองนั้นไม่เคารพต่อวัฒนธรรมและธรรมชาติสิ่งนั้นไม่ใช่การพัฒนานี่เป็นคำขวัญของคนลาวที่น่าชื่นชม
0: เป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมได้รับสาระความรู้จากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาทั้งคำศัพท์ในภาษาลาวการสะกดคำการผสมคำแล้วยังได้ฟังประโยคสนทนาพร้อมกับฝึกพูดตามท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาและได้รับสาระความรู้จากเกร็ดความรู้อีกด้วยนะคะคงจะทำให้คุณผู้ชมได้เข้าใจภาษาและประเพณีวัฒนธรรมลาวมากขึ้นแล้วนะคะสำหรับวันนี้เวลาของรายการง้างประตูสู่ลาวก็หมดลงแล้วขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: เมื่อพูดถึงที่สวยๆใครๆก็อยากไปกับครอบครัวกับเพื่อนแต่เรากลับทำลายมันทำลายธรรมชาติทำลายสิ่งสวยงามจะดีกว่าไหมหากเราช่วยกันรักษามันช่วยกันเก็บโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนไม่จำเป็นต้องรอใครมาทำแทนให้เราแต่จงทำเท่าที่ตัวเองทำได
1: ้ผมเชื่อว่าโลกเราน่าอยู่มากยิ่งขึ้นเพียงแค่เริ่มจากตัวเรา
0: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว

0: กิติพงศ์กับอภิสรทำไมถึงมาเรียนสายครับ
1: ระหว่างทางที่มาโรงเรียนผมเจอคุณยายเป็นลมครับผมก็เลยแวะช่วยคุณยายครับ
2: เพื่อนเราไปดูยายคนนั้นไหมว่ายายเขาเป็นอะไร
3: ได้สิเราไปดูกัน
1: ก็เลยมาเรียนสายครับ
0: จริงไหมครับอภิสร
4: จริงครับ
5: นักเรียนครับเมื่อเช้านะครับเพื่อนของเรา2คนนี้นะครับมาเรียนสายครูก็เลยได้สอบถามสาเหตุไปนะครับระหว่างทางที่มาเรียนเนี่ยเพื่อนของเราเจอคนแก่กำลังเป็นลมอยู่ที่ทุ่งนาครับเพื่อนก็เลยไปช่วยครูอยากให้นักเรียนทุกคนนะครับปรบมือให้กับเพื่อนด้วยครับ
6: ทำดีไม่ต้องเหนียว

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนครับรายการที่จะทำให้เข้าใจในแนวคิดและเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนมากยิ่งขึ้นอยู่กับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลและวิทยากรประจำรายการของเราครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีอาจารย์ธำรงศักดิ์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้เราจะมาพูดคุยถึงอีกหนึ่งเสาหลักของประชาคมอาเซียนก็คือเรื่องของการเมืองและความมั่นคงเขามีวัตถุประสงค์ยังไงครับ
1: ครับประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนนะครับวัตถุประสงค์หลักก็คือทำอย่างไรที่จะทำให้เศรษฐกิจความมั่งคั่งของอาเซียนเกิดขึ้นได้เศรษฐกิจการค้าและความมั่งคั่งเกิดขึ้นได้มันต้องมีสันติภาพนะครับ อาเซียนเรียนรู้ตลอดมาและโลกทั้งใบเรียนรู้ตลอดมานะครับว่าสงครามเนี่ยจะก่อให้เกิดความมั่งคั่งเฉพาะผู้ขายอาวุธสงครามนะครับมีความมั่งคั่งแน่สงครามนะครับแต่ใครมีคนจำนวนไม่มากที่ได้ความมั่งคั่งนั้นไป
0: ในวงแคบ
1: แต่เมื่อไหร่ที่เกิดสันติภาพเนี่ยความมั่งคั่งมันจะแผ่หรือว่ากระจายลงไปยังประชาชนมากที่สุดเลยนะครับ
0: เพราะฉะนั้นก่อนจะเป็นเสาหลักของ AEC เรื่องความมั่นคั่งการเมืองก็ต้องมั่นคงก่อน
1: ใช่การเมืองเขาเรียกว่าเป็นตัวสนับสนุนที่จะทำให้การค้าการขายการเดินทางเนี่ยเป็นไปได้อย่างราบร
0: ื่น
1: นะครับดังนั้นเวลาเราพูดถึงคำว่าการเมืองความมั่นคงอาเซียนคำว่าการเมืองในสังคมไทยเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันต้องไปยุ่งกับการเมืองนะครับโลกทั้งใบเนี่ยต้องจัดการเรื่องการเมืองเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ปัญหาระหว่างประเทศมันเกิดขึ้นอย่างเช่นประเทศในอาเซียนนะครับยังมีเขาเรียกว่าข้อพิพาทขัดแย้งทางด้านเขตแดนกันเนี่ย20กว่ากรณีด้วยกันอันนี้ไม่นับรวมของประเทศไทยกับเพื่อนบ้านนะครับอันนี้เราตัดประเทศไทยออกประเทศไทยกับเพื่อนบ้านมีอีกหลาย10กรณีส่วนประเทศในอาเซียนเนี่ยมีความขัดแย้งข้อพิพาทเขตแดนข้อพิพาทเขตแดนเนี่ยอาจจะนำไปสู่สงครามได้นะครับซึ่งตัวนี้เองก็ทำให้ทำอย่างไรที่จะแก้ไขข้อพิพาทบนการพูดจาปราศัยหรือว่าการเจรจาตกลงกันมากกว่าการที่จะเอากำลังเสริมทัพไปอยู่ตรงชายแดนหรือว่าตรงข้อพิพาทแล้วยิงปืนใหญ่ถล่มกันนะครับตรงจุดนี้เองก็คือวิถีอาเซียนที่อาเซียนบอกว่าเราเจรจากันดีกว่าเราคุยกันเรานั่งโต๊ะคุยกันได้ไหมนะครับถ้านั่งโต๊ะคุยกันได้ความรู้สึกมันก็อาจจะเข้าใจกันมากขึ้นนะครับคือพูดง่ายว่าข้อพิพาทเขตแดนเป็นข้อพิพาทที่ธรรมดาของโลกใบนี้ประเทศทั้งหมดที่อยู่ในโลกใบนี้ต่างมีข้อพิพาทเขตแดนกันหมดและอย่างเช่นข้อพิพาทเขตแดนที่ใหญ่มากเลยนะครับที่อยู่ในเขตอาเซียนที่เราเรียกว่าหมู่เกาะสเปลลี่ซึ่งหลายประเทศของอาเซียนเนี่ยมีข้อพิพาทกับประเทศจีนที่จีนบอกว่านี่เขตหมู่เกาะสเปลลี่ซึ่งมีขนาดใหญ่เกือบเท่าประเทศไทยนะครับต่างแย่งชิงพื้นที่กันว่านี่ของเวียดนามนี่ของบรูไนนี่ของฟิลิปปินส์นี่ของอินโดนีเซียมาเลเซียนะครับทำไมถึงเกิดข้อพิพาทเขตแดนกลางทะเลเพราะเดี๋ยวนี้ทะเลนะครับเป็นที่มาของน้ำมันและแก๊สธรรมชาติไม่ใช่แค่อาหารทะเลนะครับแต่ลึกลงไปเนื่องจากว่าเทคโนโลยีของโลกเนี่ยสามารถขุดเจาะน้ำมันได้ลึกขึ้นและไกลขึ้นมันก็เลยมีการเคลื่อนย้ายและเริ่มตระหนักว่าข้างในนั้นอาจจะมีแก๊สธรรมชาติบ่อขนาดใหญ่ซึ่งเป็นทรัพยากรที่แต่ประเทศต้องการ
0: พลังงานทั้งนั้นเลย
1: ตรงนี้เองที่นำมาผลประโยชน์นะครับก็นำมาซึ่งข้อพิพาทแต่จะคลี่คลายกันยังไงเพราะว่าข้อพิพาทในหมู่เกาะทะเลจีนใต้หรือหมู่เกาะสเปนลี่เนี่ยเป็นข้อพิพาทที่โลกใบนี้ก็เฝ้าจับตามองนะครับว่าจะก่อให้เกิดสงครามในเอเชียครั้งใหญ่หรือไม
0: ่
1: เห็นไหมครับว่าถ้าเกิดสงครามปุ๊บปัญหาของอาเซียนเลยนะครับว่าอาเซียนจะมีความมั่งคั่งไหมนะครับเพราะว่าตรงนี้ก็จะกระทบต่อการขนถ่ายสินค้าการผลิตการบริโภคอย่างเต็มที่นี่เป็นประเด็นสำคัญนะครับว่าทำไมอาเซียนจึงต้องตระหนักถึงนะครับว่าด้วยเสาหลักทางด้านการเมืองและความมั่นคงและโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือทำอย่างไรไม่ให้แต่ละประเทศนี้หวาด
0: ระแวงกันเอง
1: เพราะที่ผ่านมาเนี่ยเพราะว่าระแวงกันจึงนำไปสู่การซื้ออาวุธสงครามซื้อเครื่องบินรบซื้อเรือดำน้ำนะครับเติมกองทัพให้กับตัวเองเพราะว่าต่างระแวงว่าอีกฝ่ายหนึ่งได้สร้างกองกำลังขนาดใหญ่ไว้ซึ่งถ้าไม่ประเทศตนเองไม่มีกองกำลังที่เท่าเทียมก็อาจจะนำไปสู่การพ่ายแพ้ได้การเข้ามารวมกันแล้วบอกว่าอ้าวรัฐมนตรีกลาโหมของแต่

0: ประเทศมานั่งคุยกันสิว่าทิศทางของกองทัพของตนเองเนี่ยได้แฝงอะไรไว้ไห
1: ม
0: การเข้าใจซึ่งกันและกันเนี่ยนำไปสู่การคลี่ความหวาดระแวงเม
1: ื่
0: อคลี่ความหวาดระแวงก็นำไปสู่การไม่กลัวกันนะครับเมื่อผู้นำเหล่าทัพรัฐมนตรีกลาโหมได้พูดจาพูดเจรจากันอาจจะนำไปสู่ความร่วมมือของประเทศในอาเซียนคือจริงๆเป้าหมายของอาเซียนคือความร่วมมือทางด้านการทหารแทนที่จะสะสมกำลังของแต่ละประเทศกับร่วมมือกันแล้วบอกว่าเราจะหาทางคุ้มครองอาเซียนอันเป็นหนึ่งเดียวกันได้ยังไงเป
1: ็
0: น
1: ภายนอก
0: ใช่ตรงจุดนี้ก็ทำให้ไม่ต้องใช้งบประมาณกระทรวงกลาโหมมากเกินไปนะครับนำไปสู่การสร้างสาธารณูปโภคนำไปสู่การสร้างรถไฟความเร็วสูงนำไปสู่การสร้างถนนหนทางเพื่อขนย้ายสินค้าและคนดีกว่า ค
1: ือ
0: เงินมันมีจำกัดนะครับเงินมันมีจำกัดถ้ามันเอาเงินเนี่ยไปใช้ในด้านการทหารมันก็นำไปสู่เงินน้อยลงในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจนะครับนี่คือหลักการง่ายๆของประชาคมการเมืองและความมั่นคงอ
1: าจารย์แล้วตั้งแต่เรามีประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนเนี่ยข้อพิพาทระหว่างประเทศมันลดน้อยลงบ้างไหมครับ
0: ข้อพิพาทระหว่างประเทศเนี่ยไม่น้อยลงนะครับมีเท่าไหร่ก็เท่าเดิมนะครับเพียงแต่ว่ามีหลักการในการเจรจากันมากขึ้น อย
1: ่
0: างเช่นกรณีตัวอย่างนะครับว่าข้อพิพาทเขตแดนของมาเลเซียกับสิงคโปร
1: ์
0: แย่งเกาะกันเล็กๆ3เกาะนะครับในช่องแคบมะละกาทั้ง2ประเทศเนี่ยต้องนำคดีนี้ขึ้นศาลโลกเมื่อไม่กี่ปีมานี้และศาลโลกก็พิพากษาว่าเกาะ1เป็นของสิงคโปร์เกาะ1เป็นของมาเลเซียอีกเกาะ1ต้องการน้ำขึ้นน้ำลงจึงเห็นเป็นเกาะให้เจรจากันเองเห็นไหมครับ
1: ค
0: ือในที่สุดศาลโลกก็ไม่มีแนวทางที่แน่ชัดว่าจะให้ทำยังไงเพราะว่ามันไม่มีหลักฐานทำได้ก็คือท่านต้องเจรจาเพื่อยุติปัญหากันให้ได
1: ้
0: นะคร
1: ับ
0: ด้วยเหตุนี้แนวทางของแต่ละประเทศนะครับข้อพิพาทเขตแดนของประเทศต่างๆรวมทั้งข้อพิพาทเขาเรียกข้ามแดนเนี่ยก็มีแนวทางเจรจากันมากขึ้น
1: คือปัญหามีเหมือนเดิมแต่ว่ามีแนวโน้มที่จะเจรจาตกลงกันได้มากยิ่งขึ้นกว่าเดิม
0: ครับเพราะว่ามีเวทีในการเจอหน้ากันบ่อยครั้งนะครับอย่างเช่นผู้นำของแต่ละประเทศผู้นำสูงสุดใช่ไหมครับก็เจอหน้ากันปีละ2ครั้งในเวทีของอาเซียนที่เราเรียกว่าอาเซียนซัมมิตนะครับการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนปีหนึ่งมาเจอกัน2ครั้งนี่ถือนับว่าบ่อยมากแถมยังไปเจอกันในเวทีอื่นๆอีกนะครับรัฐมนตรีของกระทรวงต่างๆก็มาเจอกันปีละหลายๆครั้งนะครับการพูดคุยมันมากขึ้นการพูดคุยมากขึ้นก็ทำให้เรารู้สึกเอ้ยรู้จักกันนี่อะไรเนี่ยมันก็เลยทำให้
1: เข้าใจกันมากขึ้น
0: ขอกันได้โทรศัพท์หน่อยที่ว่าเป็นอย่างนี้จริงๆไหมอย่าเพิ่งยิงมานะ เขาเรียกว่ามันยุติเสียงปืนได
1: ้ลุ่มอร่วยกันได้มากขึ้นนะครับทีนี้พูดถึงการปกครองมาดีกว่าครับทำไมในประชาคมอาเซียนเนี่ยเราถึงเน้นการปกครองระบบประชาธิปไตยชูเป็นหลักเลยครับ
0: ประชาคมการเมืองและเศรษฐกิจอาเซียนเนี่ยบอกว่าประชาธิปไตยเป็นเหมือนหัวใจหลักที่อาเซียนอยากเดินไปให้ถึงนะครับเดินไปถึงเพราะว่าประชาธิปไตยเนี่ยมันทำให้เกิดเสรีภาพเสรีภาพเนี่ยเราลองคิดถึงนะครับว่าเวลาเราจะสร้างความมั่งคั่งสร้างสินค้าเนี่ยเราต้องการที่มีเสรีภาพในการคิดสร้างสรรค์นะครับประชาธิปไตยเนี่ยจะทำให้คนเนี่ยมีเสรีภาพมากขึ้นเสรีภาพตัวนี้เองนะครับมันจะนำไปสู่อีกสิ่งหนึ่งก็คือสิ่งที่เราเรียกว่าหลักธรรมภิบาลหร
1: ือ
0: ว่า good governance good governance ไม่สามารถเกิดได้ในระบอบการเมืองที่ปิดหร
1: ือ
0: ว่าเป็นเผด็จการ good governance มีหลักการว่าทุกอย่างโปร่งใสคำว่าโปร่งใสหมายความว่าข้อมูลของภาครัฐว่าด้วยการที่จะให้ประมูลสัมปทานอะไรต่างๆเนี่ยทุกฝ่ายรับรู้กันหมด
1: รวมถึงประชาชนด้วย
0: ใช่มันเหมือนกับว่าตอนนี้อาเซียนรวมกัน10ประเทศแล้วถ้าบอกว่าเฮ้ยข้อมูลนี้ให้แต่บริษัทของเราเท่านั้นรับรู้บริษัทอื่นไม่ให้รับรู้มันจะนำไปสู่การแข่งขันประมูลได้อย่างไรนะคร
1: ับ
0: ซึ่งตัวนี้เอง good governanceไม่เพียงแค่โปร่งใสข้อมูลแต่ทำให้เกิดการตรวจสอบการคอร์รัปชันของรัฐบาลได้อาเซียนยอมรับตัวเองเลยนะครับกลไกของระบบราชการของประเทศต่างๆนะครับเป็นกลไกที่คอร์รัปชัน
1: นี่คือยอมรับระดับสากลเลยเหรอฮะ
0: ระดับสากลยกเว้นประเทศเดียวนะครับที่ได้ชื่อว่าข้ามประเด็นคอร์รัปชันได้อันดับต้นๆของโลกเลยนะครับก็คือสิงคโปร์
1: เขาทำได้ยังไง
0: สิงคโปร์มีกลไกตั้งแต่ระดับผู้นำประเทศลงมาจนกระทั่งการสร้างวิถีชีวิตให้เชื่อมั่นว่าไม่ใช่ของท่านท่านอย่าเอานะครับดังนั้นเวลาท่านเจอกระเป๋าเงินตกหรือว่าวางไว้ท่านกำลังอาจถูกทดสอบก็ได้นะครับ
1: อาจจะกลายเป็นอาชญากรได
0: ้ดังนั้นท่านต้องเฉยเมยนะครับอย่าไปเอาเด็ดขาดอะไรเงี้ยก็คือสิ่งเหล่านี้เงินทองเนี่ยจริงๆแล้วคนก็อยากได้ทั้งนั้นแหละแต่ วัฒนธรรมมันคือสิ่งที่สร้างได้การ

0: กำหนดกฎเกณฑ์ทำให้ชีวิตของความเป็นอาเซียนเนี่ยเราต้องข้ามนะครับข้ามพรมแดนข้ามเวลาให้เร็วขึ้นไงนี่ก็คือหลักการอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของ human rights หรือว่าสิทธิมนุษยชนพอ democracy แล้วใช่ไหมประชาธิปไตยแล้วนะครับพอมันมีเรื่องของหลักธรรมาภิบาลแล้วตอนนี้ทุกคนเนี่ยเราต้องตระหนักเรื่องสิทธิของมนุษย์นะครับสิทธิของมนุษย์คืออะไรคือสิทธิในร่างกายร่างกายของเราเป็นของเราห้ามคนอื่นมาทำอะไรกับเรารตรงนี้เองก็คือตอนนี้เวลาเราไปทำอะไรนะครับประเด็นคำว่าสิทธิมนุษยชนจะใหญ่ขึ้นดังขึ้นดังขึ้นนะครับซึ่งอาเซียนเนี่ยกำลังเข้าสู่ประเด็นสำคัญนี้ก็คือเรื่องสิทธิมนุษยชนดังนั้นประชาธิปไตยจึงทำให้ความมั่งคั่งเกิดขึ้นได้จริง
1: ครับแล้วในเมื่อก่อนหน้านี้เราเคยคุยกันเรื่องการข้ามแดนอย่างเสรีนะครับอาจารย์แล้วแบบนี้เมื่อข้ามแดนอย่างเสรีไปมาหาสู่กันได้เนี่ยความมั่นคงของแต่ละประเทศมันจะมีผลกระทบในเรื่องของสันติภาพไหมครับ
0: โอ้ความมั่นคงเนี่ยสำคัญเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้พอข้ามคนข้ามแดนได้เร็วขึ้นไวขึ้นสินค้าข้ามแดนได้มากขึ้นนะครับปัญหาตามมาก็คือยาเสพติดก็ข้ามแดนด้วย
1: มาด้วยนะ
0: ปัญหายาเสพติดว่าคือตอนนี้ก็จะต้องมีกระบวนการติดตามหรือว่าตามค้นตามคว้ายาเสพติดให้มากขึ้นเพราะยาเสพติดเดี๋ยวนี้ก็ผลิตง่ายส่งขนส่งง่ายนะครับเขาเรียกว่าการไล่ล่าก็จะต้องสร้างประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับหรือแม้แต่เรื่องของการค้ามนุษย์การข้ามมนุษย์เนี่ยเราจะเห็นว่าพอพื้นที่ในการข้ามแดนมันข้ามได้เร็วขึ้นก็มีการเอาแรงงานจากคนไม่รู้นะครับหรือว่าจากคนที่อยู่ห่างไกลนะซื้อขายคนแล้วเอาไปเป็นแรงงานทาสในการผลิตทั้งในโรงงานอุตสาหกรรมในการประมงหรือว่าในระบบที่เราเรียกว่าการค้าผู้หญิงอะไรพวกนี้ซึ่งตัวนี้เองก็เป็นปัญหาสำคัญที่อาเซียนก็ต้องพัฒนาฝีมือนะครับในการที่จะปกป้องคนนะครับว่าด้วยการค้ามนุษย์ตอนนี้เรื่องของการค้ามนุษย์ในเรือประมงของกลุ่มประเทศอาเซียนเนี่ยใหญ่มากสำหรับโลกใบนี้เพราะว่ากลุ่มประเทศอาเซียนนะครับโดยเฉพาะไทยเนี่ยเป็นประเทศที่มีกองเรือประมงขนาดใหญ่ของโลกนะครับเราเนี่ยเป็นประเทศที่ผลิตปลาทูน่าส่งออกอันดับต้นๆของโลกในขณะที่ท้องทะเลไทยนี่ไม่มีปลาทูน่าเลยแต่เราเนี่ยมีโรงงานผลิตปลาทูน่าเนี่ย16-17โรงงานด้วยกันมันหมายความว่ากระบวนการโลกธุรกิจการประมงและสินค้าอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับทะเลเนี่ยของประเทศไทยสำคัญมากเพราะฉะนั้นปัญหาของการค้ามนุษย์จึงได้รับการจับตานะครับหรือปัญหาอีกอันหนึ่งก็คือปัญหาการจัดการเขตแดนหรือว่าการข้ามแดนทำยังไงจะทำให้1ข้ามแดนสะดวกแต่2ก็มีกลไกในการ
1: ที่จะรักษาความปลอดภัย
0: รักษาความปลอดภัยดังนั้นตอนนี้เวลาเราข้ามแดนใช่ไหมครับแม้แต่การสแตมป์ยังไม่มีเลยนะครับเดี๋ยวนี้เขาสแกนปุ๊บเรียบร้อย
1: เลย
0: ผ่านเดี๋ยวนี้พาสปอร์ตของเราเนี่ยขาวสะอาดหมดเลยเมื่อก่อนนะจะโชว์กันว่าโอ๊ยไปไหนมาบ้างพาสปอร์ตหนาเป็นปึกๆเดี๋ยวนี้แบนราบเหมือนกันเพราะว่าโลกมันเป็นโลกอิเล็กทรอนิกส์แล้วนะครับมันก็จะมีวิธีการตับมากขึ้นแต่ปัญหาที่สำคัญที่อาเซียนจะต้องเผชิญก็คือโลกเขาเรียกว่าอาชญากรรมทางไซเบอร
1: ์
0: นะตอนนี้ไม่ใช่มีคนมีสินค้าแล้วแต่เขาเรียกว่าการล้วงตับล้วงข้อมูลกันผ่านไซเบอร์อินเทอร์เน็ตหรือว่าทำให้ระบบอีกฝ่ายหนึ่งล้มเหลวอะไรเงี้ยซึ่งเขาเรียกปัญหาใหม่ๆทั้งนั้นเลยนะครับเป็นสิ่งที่อาเซียนก็ต้องพัฒนาฝีมือขึ้นครับ
1: ครับเพราะนั้นเป็นเรื่องที่น่าจับตามองต่อไปเกี่ยวกับการเมืองและความมั่นคงของอาเซียนนะครับแล้ววันนี้ต้องขอบคุณนะฮะทัศนะและความรู้ดีๆจากวิทยากรประจำรายการของเราครับอาจารย์ธำรงศักดิ์ขอบพระคุณมากครับคุณผู้ชมครับเรื่องราวของอาเซียนที่น่าสนใจยังไม่หมดแค่นี้กลับมาติดตามต่อได้เลยครั้งหน้าสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วเราสองคนลาไปก่อนขอบคุณทุกการรับชมและสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนครับเพื่อความเข้าใจในแนวคิดและเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนมากยิ่งขึ้นนะครับเช่นเคยอยู่กับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลและวันนี้ก็อยู่กับวิทยากรประจำรายการของเราด้วยครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีอาจารย์ธำรงศักดิ์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้เราจะมาคุยกันถึงอีกหนึ่งเสาหลักของประชาคมอาเซียนก็คือเสาด้านประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนแนวคิดหลักของด้านนี้เป็นยังไงครับ
1: แนวคิดหลักของเสาด้านสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนนะครับถ้าพูดถึงความเข้าใจในสังคมไทยนะครับมักจะคิดถึงอาหารคำทักทายการแต่งตัวการร้องเพลงอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งเสาด้านสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนเนี่ยพูดถึงเรื่องนี้น้อยมากเลยนะครับโอเคอยากเข้าใจก็ทำกันไปแต่ที่จริงแล้วเสาหลักทางด้านสังคมและวัฒนธรรมเนี่ยมุ่งเน้นว่าทำอย่างไรที่จะทำให้ชีวิตของประชาชน600กว่าล้านคนเนี่ยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับมีชีวิตที่ดีขึ้น
0: อยู่ดีกินดี
1: ใช่
0: แสดงว่าไอ้ที่เราเห็นว่าเป็นเรื่องร้องรำทำเพลงทักทายเป็นแค่เปลือกของท้องของมันเท่านั้นเอง
1: ก็เป็นความรู้จักเพื่อนบ้านว่างั้นเถอะนะครับซึ่งตรงจุดนี้มันมาจากพัฒนาการที่ว่าถ้าเกิดว่ามีการเติบโตหรือว่าขยายตัวทางเศรษฐกิจ
0: ครับ
1: อาเซียนเนี่ยเป้าหมายของเขาคือความมั่งคั่งใช่ไหมครับหลังจากที่เขาเริ่มสร้างความมั่งคั่งแน่นอนมุมหนึ่งก็มองว่าบริษัทการค้าหรือว่าบริษัทที่ลงทุนใหญ่ๆเนี่ยจะเอาประโยชน์จากความเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะครับซึ่งทำให้บริษัทเหล่านี้ได้เอาประโยชน์ไปอย่างมากโดยที่ประชาชนอาจจะไม่ได้รับประโยชน์เท่าที่ควร
0: ครับ
1: ซึ่งคนที่ออกแบบประชาคมอาเซียนก็มองว่าต้องตระหนักถึงเสาทางด้านสังคมและวัฒนธรรมซึ่งเสาทางด้านสังคมและวัฒนธรรมเนี่ยเป็นเสาที่องค์การสหประชาชาตินะครับมุ่งเน้นอย่างมากเลย
0: UN เนี่ยนะฮะ
1: ใช่ครับองค์การสหประชาชาติได้ประกาศเมื่อสิ้นปี2015นะครับซึ่งเป็นปีเดียวกันที่อาเซียนประกาศว่าได้บรรลุก้างประชาคมอาเซียนนะครับ UN ก็ประกาศว่านโยบายของ UN นะครับมุ่งเน้นที่จะทำให้ชีวิตของคนในทุกเรื่องทุกราวเนี่ยรวมทั้งสิ่งแวดล้อมเนี่ยได้รับการเขาเรียกดูแลจัดสรรและสร้างความยั่งยืน อย่างเช่น UN ประกาศเลยนะครับว่าอีก15ปีข้างหน้าก็คือ2030นะครับ UN บอกว่าจะเป็นยุคสมัยของการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะครับ Sustainable Development
0: มีตัวอย่างไหมครับ
1: Sustainable Development ของ UN เนี่ยก็คือตั้งแต่เรื่องการศึกษาเรื่องน้ำเรื่องชีวิตความเป็นอยู่เรื่องสภาพแวดล้อมทุกอย่างเลยนะครับ
0: เรื่องพื้นฐานทั่วไป
1: ใช่
0: ครับ
1: ซึ่งอาเซียนบอกว่าเสาด้านสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนที่อาเซียนบอกว่าจะวางแผนหรือว่าวิชั่นไปอีก10ปีข้างหน้าคือ2025ก็เอาตามอย่าง UN นั่นแหละคือพูดง่ายว่า UN ว่าไงอาเซียนว่าตาม
0: ง่ายดี
1: แต่มันเป็นประเด็นที่อาเซียนปฏิเสธไม่ได้นะครับอย่างเช่นเรื่องของเด็กผู้หญิงคนชรานะครับที่จะต้องดูแลอย่างไรเนี่ยโลกใบนี้เนี่ยได้กำกับไปเรียบร้อยเลยนะครับอย่างเช่นที่เราจะต้องดูแลคนชราดูแลเด็กมากขึ้นเน
0: ี
1: ่ยเป็นผลมาจากกระบวนการของ UN นะครับในรอบ50ปีที่ผ่านมา
0: ผมค่อยๆแทรกซึมมาโดยที่เราไม่รู้ตัวด้วยนะฮะ
1: คือเรามักจะคิดว่ารัฐบาลของไทยเนี่ยก็สร้างนโยบายอย่างนี้อย่างนี้แต่ที่จริงแล้วนี่คือนโยบายของระดับโลกเลยนะ
0: ที่ส่งต่อมาถึงเรา
1: ใช่แล้วแต่ละประเทศก็พยายามทำให้ได้มากที่สุดเท่าที่ตนเองทำได
0: ้
1: หากทำไม่ได้เนี่ยก็จะถูกเขาเรียกว่าถูกการเชิญไปพูดคุย นะครับว่ามีปัญหาตรงไหนอะไรเงี้ย คือโลกใบนี้เดินทางมาแล้วทำให้ชีวิตของเราเนี่ยมีการศึกษามากขึ้นในประเทศต่างๆอะไรได้เนี่ยเป็นเพราะ UN ก็ค่อยกำกับนะครับทำให้รัฐบาลต่างๆต้องแบ่งค่าใช้จ่ายไปลงที่การศึกษาลงที่การสาธารณสุขอย่างเช่นตอนนี้ UN นะครับองค์การสหประชาชาติบอกว่าประเทศไทยถือว่าเป็นต้นแบบที่ทำให้คนเนี่ยได้รับการรักษาโรคภัยไข้เจ็บนะครับเข้าถึงโรงพยาบาลที่ดีที่สุดในระดับโลกนะครับ UN ก็ชื่นชมตรงนี้นะครับซึ่งความชื่นชมตรงนี้ก็เป็นความชื่นชมที่ว่าเอ้ยไทยกลายเป็นตัวอย่างหรือว่าโมเดลของโลกได้เช่นกัน
0: ให้ประเทศอื่นๆดูเป็นแบบอย่างได้
1: ใช่ตรงนี้เองก็ทำให้ประเทศต่างๆมองหาวิธีการว่าทำอย่างไรที่จะทำให้คนในประเทศของตนเองเนี่ยเข้าไปยังโรงพยาบาลได
0: ้
1: เราลองคิดถึงนะครับว่าเมื่อก่อนนี้40ปีที่แล้วโรงพยาบาลอำเภอไม่มีนะครับมีอย่างเก่งก็คือโรงพยาบาลในจังหวัดแต่ตอนนี้โรงพยาบาลลงไปถึงตำบลเลย

0: กระจายตัวของโรงพยาบาลทำให้คนเนี่ยสามารถที่จะบอกว่าเอ้ยไม่สบายเนี่ยเข้าหาหมอไม่ใช่ไปไม่สบายไปหาหมอไสยศาสตร์อย่างเงี้ย
1: ครับ
0: UN บอกว่าโลกทุกอย่างต้องเดินตามความเป็นวิทยาศาสตร์ให้ได้
1: บุคลากรทางการแพทย์ก็เพิ่มจำนวนขึ้นแล้วก็กระจายอย่างทั่วถึงมากขึ้นด้วย
0: ครับคราวนี้ระหว่างประเทศมีช่องว่างไหมมีอีกนะอย่างเช่นที่ประเทศที่พัฒนาแล้วเช่นสิงคโปร์กับประเทศที่กำลังพัฒนาเช่นพม่ากับลาวกับกัมพูชาช่องว่างตรงนี้จะทำยังไงให้เกิดลดช่องว่างให้ได
1: ้ได้น้อยที่สุด
0: ใช่อันนี้คือ2ระดับนะครับในประเทศและระหว่างประเทศคราวนี้ช่องว่างในประเทศเนี่ยนอกเหนือจากช่องว่างทางเศรษฐกิจรายได้แล้วก็คือความเป็นธรรมและโอกาสนะครับ
1: ยังไงครับตรงนี้
0: เช่นคนทุกคนได้เรียนไหมเด็กทุกคนได้เรียน
1: โอกาสทางการศึกษา
0: ใช่แม่เนี่ยดูแลเด็กในท้องดีไหมไม่ใช่ว่าเด็กก็ออกมาพิกลพิการแล้วกลายเป็น
1: ผลกระทบสังคมตามมาอีก
0: ทางสังคมนะครับดังนั้นกระบวนการดูแลชีวิตที่ดีขึ้นเนี่ยเข้าไปถึงกระทั่งลูกที่อยู่ในท้องจนกระทั่งคลอดออกมาได้เรียนหนังสือในระดับอนุบาลไหมที่จะมีสังคมการสร้างสรรค์ได้ดื่มนมไห
1: ม
0: นะครับเขาเรียกว่าตรงเนี้ยก็คือการสร้างเสริมทรัพยากรมนุษย
1: ์ทั้งหมดทั้งระบบเลย
0: กระบวนการสร้างเสริมทรัพยากรมนุษย์ที่เน้นมากๆเลยก็คือเรื่องของการศึกษาแต่เวลาเราพูดถึงการศึกษาเรามักถึงการเข้าสู่โรงเรียนนะครับแต่โลกของอาเซียนและโลกของ UN บอกว่านอกเหนือจากโรงเรียนแล้วทำยังไงที่จะทำให้มนุษย์เนี่ยเข้าสู่การศึกษาในโลกสมัยใหม่ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต IT ได้เร็วขึ้น
1: ไม่จำเป็นต้องไปโรงเรียนเท่านั้น
0: ใช่นอกเหนือจากระบบโรงเรียนเพื่อทำให้ชีวิตเนี่ยเข้าสู่ความเป็นโลกสมัยใหม่ให้ได
1: ้
0: คือตอนนี้การศึกษาถ้าเข้าสู่แค่ระบบโรงเรียนเนี่ยมันไม่ทันละนะเราจะเห็นได้ว่าหลายประเทศเริ่มบอกว่าถ้างั้นส่งเสริมให้นักเรียนเนี่ยใช้ระบบคอมพิวเตอร์นะครับส่งงานกันผ่านระบบคอมพิวเตอร์เลยอะไรเงี้ยยุคของการจดเลคเชอร์อะไรเงี้ยจะค่อยๆข้ามไปนะครับเรียนยุคใหม่นี้จะใช้เครื่องมือเทคโนโลยีได้มากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งนะครับว่าด้วยการพัฒนามนุษย
1: ์ทีนี้อีกเรื่องที่ผมอยากรู้ครับเราพัฒนาเรื่องสาธารณูปโภคพื้นฐานแล้วเรื่องของการศึกษาคุณภาพชีวิตมนุษย์แล้วสิ่งแวดล้อมมันจะเสื่อมสลายไปควบคู่กับการพัฒนาเราจะรักษาสิ่งแวดล้อมตรงนี้ยังไงให้ยั่งยืนครับ
0: โอ้ตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจก็คือการบริโภคสิ่งแวดล้อม
1: น
0: ั่นโดยตัวของเขาเองใช่ไหมครับแล้วคราวนี้พอมีกระบวนการอุตสาหกรรมมากขึ้นก็มีการถ่ายเขาเรียกว่าสิ่งซึ่งเป็นผลผลิตของอุตสาหกรรมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นน้ำเสียอะไรเงี้ยก็ออกมาเยอะมากสิ่งแวดล้อมเนี่ยอาเซียนบอกว่าทำยังไงที่จะทำให้มีเขาเรียกว่าสามารถรักษาสิ่งแวดล้อมหรือว่าใช้ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องน้ำนะน้ำในโลกนี้มีเยอะมากแต่เนื่องจากว่าประชากรเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วการบริโภคใช้น้ำเนี่ยก็มีเพิ่มขึ้น บางประเทศนะครับที่เคยบอกว่าเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์ของน้ำกับน้ำหมดทั้งประเทศ
1: ในบ้านเราในตอนนี้เลยนะฮะ
0: นั่นหมายความว่าทำอย่างไรที่จะตระหนักเรื่องน้ำมากขึ้น
1: ค
0: ือเดิมทีมนุษย์เนี่ยก็คิดว่าน้ำเป็นของธรรมชาติใช้แล้วไม่มีวันหมดแต่ตอนนี้เริ่มตระหนักแล้วว่ามีวันหมดอย่างเช่นกรณีของสิงคโปร
1: ์ครับ
0: สิงคโปร์เป็นประเทศที่เป็นเกาะใช่ไหมครับมีแหล่งน้ำของตนเองน้อยมาก
1: มีแต่น้ำเค็ม
0: สิงคโปร์เนี่ยต้องซื้อน้ำจากมาเลเซียจากข้อตกลงตั้งแต่แยกตัวออกจากมาเลเซียเมื่อ50ปีที่แล้วนะครับสิงคโปร์ตระหนักเรื่องน้ำมากและสิงคโปร์ต้องคิดเรื่องน้ำว่าทำอย่างไรที่จะทำให้น้ำเนี่ยที่ใช้ตามบ้านเรือนเนี่ยสามารถนำมาใช้อีกมาทำการ
1: reuse
0: กันใหม่นะครับรวมทั้งน้ำดื่มรัฐบาลสิงคโปร์บอกว่าทำไมคนจะต้องใช้จ่ายเงินเพื่อซื้อน้ำดื่
1: ม
0: ในเมื่อน้ำเนี่ยเป็นทรัพยากรที่มีต้นทุนต่ำมาก
1: ครับ
0: ดังนั้นรัฐบาลสิงคโปร์จึงสร้างวัฒนธรรมว่าไม่ซื้อน้ำดื่มแต่ให้ดื่มน้ำจากน้ำประปาน้ำประปาสิงคโปร์ดื่มได
1: ้
0: ดังนั้นวัฒนธรรมตามมาก็คือคนที่เป็นคนสิงคโปร์ไม่ว่าจะเป็นคนหนุ่มสาวหรือว่าคนที่ทำงานมีกระติกน้ำแล้วก็รัฐบาลสิงคโปร์ก็ออกแบบให้ตึกที่ทำงานต่างๆครับต้องมีที่กรองน้ำที่กดน้ำฟรีใครไปกดก็ได้คนอยู่นอกตึกไปกดก็ได
1: ้
0: เพราะถือว่าน้ำเป็นส่วนหนึ่งของการบริโภคร่วมกัน
1: ดีจังเลย
0: ซึ่งแม้ว่าพอคนมีเงินคนก็รู้สึกว่าอยากซื้อน้ำที่พิเศษขึ้นรัฐบาลสิงคโปร์ก็จะต้องสู้เรื่องว่าทำยังไงที่จะดื่มน้ำโดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายหรือเสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดนะครับอันนี้ก็คือน้ำนะครับหรือกรณีของแม่น้ำโขงแม่น้ำโขงที่เราเรียกว่าแม่น้ำนานาชาติตอนนี้ก็กลายเป็นการแย่งชิงทรัพยากรน้ำกันแล้วนะครับตั้งแต่ต้นน้ำกับปลายน้ำ

0: นะต้นน้ําสร้างเขื่อนปลายน้ําก็บอกว่าน้ําเค็มเข้ามานะครับจะทํายังไงดีมันก็นําไปสู่ปัญหาข้อพิพาทปัญหาเรื่องน้ําน้ําเลยกลายเป็นปัญหาใหญ่อันหนึ่งเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ําใช้หรือว่าน้ําบริโภคที่สะอาดและพอเพียงเรื่องน้ํานี่เป็นเรื่องใหญ่มากของโลกใบนี้นะครับหลายประเทศต้องรณรงค์ว่าทำอย่างไรให้คนเนี่ยมีน้ำบริโภคที่สะอาดให้ได้นะครับ
1: จริงนอกจากน้ำนี่ยังมีหมอกควันเรื่องต้นไม้อะไรพวกนี้อีกนะครับ
0: โอ้เรื่องควันนี่เป็นเรื่องใหญ่ตอนนี้เลยนะครับในฤดูแล้งเนี่ยถ้าใครไปเชียงใหม่เชียงรายอะไรเงี้ยก็จะเห็นว่าควันปกคลุมเมือง
1: ทุกปี
0: แล้วถ้าใครไปสิงคโปร์มาเลเซียนะครับก็จะเจอควันปกคลุม
1: จากอินโดนีเซียใช่ไหมฮะ
0: ควันจากการเผานะครับควันจากไฟป่านะครับปกคลุมกลายเป็นปัญหานานาชาติแต่ควันบอกว่าควันบอกว่าไม่รู้ว่าอยู่ชาติไหนนะครับคว
1: ันลอยไปทั่ว
0: เมื่อก่อนนี้ควันไม่มีปัญหาเพราะว่าคนเนี่ยหรือว่าเมืองเนี่ยตั้งอยู่ห่างไกลจากเขตเพาะปลูกนะครับแต่ตอนนี้ควันมีปัญหาเพราะว่าเมืองมันใหญ่ขึ้นแล้วควันมันก็ขึ้นไปแล้วมันลงมาเมื่อมีคนก็เลยกลายเป็นรู้สึกว่าควันเป็นปัญหานะครับก็นำไปสู่กระบวนการที่ต้องแก้ไขวิธีการเผาป่าเผาสิ่งเพาะปลูกต่างๆในฤดูแล้งควันจึงกลายเป็นประเด็นสำคัญของสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนเพราะควันนี้นำไปสู่ปัญหาสุขภาพสิงคโปร์กับมาเลเซียนะครับตระหนักว่าควันทำให้เกิดปัญหาภายในของคนเยอะมากเลยนะครับดังนั้นสิงคโปร์กับมาเลเซียต้องการเข้าไปแก้ไขปัญหาณตรงจุดของปัญหาแต่มันก็ต้องใช้ความร่วมมือและก็เทคโนโลยีสูงมากนะครับมันเป็นปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกันที่ก็พยายามอธิบายว่าปัญหามันเริ่มต้นตรงไหนกันแน่ๆอันนี้ก็ยังปรึกษายังศึกษากันนะครับจะไปชี้สาเหตุใดสาเหตุหนึ่งก็ยังไม่ได้แต่หมายความว่าอาเซียนจะต้องร่วมมือกันในเรื่องนี้นะครับเพื่อทำให้ชีวิตคนนี้อยู่ดีกินดีมากขึ้น
1: ชีวิตคนในอาเซียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมากขึ้นนะครับและทั้งหมดนี้คือประเด็นในเรื่องสังคมและวัฒนธรรมของอาเซียนนะครับต้องขอบคุณทัศนะและความรู้ดีๆที่นำมาแบ่งปันจากอาจารย์ธำรงศักดิ์ครับขอบพระคุณอาจารย์มากๆครับแล้วกลับมาพบกับเราสองคนได้ใหม่ในรายการวิถีอาเซียนครับครั้งหน้ายังมีประเด็นที่น่าสนใจให้ติดตามวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ผู้ชมคะวันนี้เราพาท่านผู้ชมมาที่สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยค่ะและเราเป็นทีมงานแรกที่ได้เข้ามาถ่ายทำในสถานเอกอัครราชทูตออ

0: ตรเลียประจำประเทศไทยในวันนี้ดิฉันปิรัญญานิยมไทยและแขกรับเชิญของเราคุณมาร์ควอร์นอกค่ะสวัสดีค่ะคุณมาร์คคะ
1: สวัสดีครับ
2: สถานทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยเป็นสถานทูตที่ใหญ่ที่สุดอันดับ4ของประเทศออสเตรเลียทั่วโลกครับ
0: ค่ะ
2: แล้วอันนี้สะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างออสเตรเลียกับไทยที่แน่นแฟนมากครับแล้วคุณสามารถเห็นว่าออกแบบของสถานทูตแห่งนี้เป็นออกแบบพิเศษมากเพราะว่าผสมผสานสไตล์ไทยกับสไตล์ออสเตรเลียครับคุณปิ้นอยากไปดูไหม
0: คุณมาร์คพาไปชมเลยค่ะ
1: ได้ครับ

0: ก็ห้องนี้เป็นห้องถงของสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียครับแต่ปีที่แล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคุณจูลีบิชอปได้มาเปิดสถานทูตแห่งใหม่ครับรัฐมนตรีไทยของรัฐมนตรีกระทรวงการว่าการกระทรวงการต่างประเทศไทยมาร่วมงานยังด้วยครับแล้วคุณจิรายุอิสรังกุลณอยุธยาผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ได้มาด้วยครับ
1: เมื่อวันที่3สิงหาคม2560นะคะ
0: ใช่ครับแล้วผมจำได้มากเพราะว่าผมเป็นพิธีกรในงานนี้ครับผมเป็นโอกาสพิเศษมากครับ
1: เราได้เจอกับพิธีกรของงานเปิดสถานทูตด้วยตนเองนะคะคุณมาร์คพาเราชมต่อไปเลยค่ะ
0: ได้ครับ

0: ท่านผู้ชมคะขณะนี้เรานั่งอยู่ในสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยนะคะและแขกรับเชิญของเราค่ะคุณมาร์ควอร์นอกค่ะคุณมาร์คคะคุณมาร์คเรียนภาษาไทยมายังไงคะ
1: ก็โอเคครับผมคิดว่าเราต้องเรียนภาษาไทยก่อนเริ่มทำงานที่สถานทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยเพราะสังสมต่ำต้องพูดภาษาไทยนะ
0: สังสมต่ำต้องพูดภาษาไทยนะ
1: ครับ
0: คุณมาร์คเรียนภาษาไทยยากไหมคะ
1: ยากครับก็เล่นภาษาอื่นๆก็ไม่ใช่เรื่องง่ายครับแต่ว่ารัฐบาลของออสเตรเลียเราต้องการให้นักการทูตพูดภาษาอื่นรวมถึงภาษาไทยด้วยครับเพราะฉะนั้นก็ผมคิดว่าผมสามารถผมพูดภาษาไทยได้แล้วช่วยผมในการทำของผมแต่ว่าถ้าผมไปเดินทางต่างจังหวัดช่วยมากครับ
0: เอาไว้สั่งอาหารนะคะ
1: สั่งอาหาร
0: แต่ว่าภาษาไทยเนี่ยที่ยากที่สุดคืออะไรคะสำหรับคุณมาร์ค
1: ก็ตัวหนังสือครับผมต้องจำได้กอไก่ปอปลาปอใบไม้ก็จำได้ยากครับแล้วนอกจากนี้คำบางครั้งออกเสียงยากครับโดยยกตัวอย่างครับขายไก่ยากมากครับ
0: ว้าวท่านผู้ชมคะ
1: เข้าใจประโยคแบบนี้ผมคิดว่าเป็นประโยคยากครับ
0: แต่คุณมาร์คสามารถพูดได้อย่างชัดเจนนะคะใครขายไข่ไก่ท่านผู้ชมคะเราอยากทราบต่อไปว่าตำแหน่งเลขานุการโทหรือว่า second secretary เนี่ยทำอะไรคะ
1: ก็ที่สถานทูตเราพยายามพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศออสเตรเลียกับประเทศไทยครับแล้วผมเป็นเจ้าหน้าที่ที่พยายามช่วย

0: ในเรื่องนี้ครับสิ่งที่ผมทำก็คือผมพยายามเข้าใจวิธีคิดของคนไทยครับแล้วผมพยายามเข้าใจวัฒนธรรมไทยการเมืองไทยเศรษฐกิจไทยเพื่อทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศให้ได้ดีขึ้นครับ
1: นักการทูตจะต้องสามารถเข้าใจวัฒนธรรมท้องถิ่นภาษาของประเทศนั้นๆเพื่อที่จะสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอย
0: ่
1: างน
0: ี้
1: ใช่ไหมคะท่านผู้ชมคะเราทราบกันนะคะว่าออสเตรเลียกับไทย ม
0: ี
1: ความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดมาเป็นเวลายาวนาน
0: ใช่ครับ
1: เมื่อปี2560ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นปีที่ครบรอบความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับออสเตรเลีย65ปีแล้วนะคะซึ่งเราก็มีการแลกเปลี่ยนการเยือนกันเป็นอย่างมากหลายๆครั้งนะคะอยากให้คุณมาร์คเล่าให้เราฟังนิดนึงค่ะว่าภาพรวมความสัมพันธ์ของไทยกับออสเตรเลียเป็นอย่างไรคะ
0: ก็ดีมากครับปีที่แล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคุณจูลีบิชอปเขามาเยือนประเทศไทยแล้วเป็นการเยือนสำคัญมากคุณจูลีบิชอปเขาเจอนายกรัฐมนตรีไทยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแล้วรองนายกรัฐมนตรีดร.สมคิดด้วยครับเป็นการเยือนที่สำคัญมากเพราะว่าผู้นำของเราสามารถหารือกันแล้วผมคิดว่าหารือกันสามารถทำความเข้าใจที่ดีขึ้นแล้วผมคิดว่าเป็นโอกาสที่ดีมากนอกจากนี้คุณจูลีบิชอปได้มาเบิดสถานทูตสถานเอกอัครราชทูตแห่งใหม่ครับแล้วเป็นโอกาสที่ดีมากสำหรับเราครับ
1: ค่ะเราทราบว่าคุณมาร์คเนี่ยได้เป็นผู้ติดตามท่านรัฐมนตรีจูลี่บิชอปในการเยือนในครั้งที่ผ่านมาด้วยค
0: ุ
1: ณมาร์คเล่าให้เราฟังนิดนึงค่ะว่าการเป็นเจ้าหน้าที่การทูตที่ช่วยเตรียมการเยือนของรัฐมนตรีของประเทศของตัวเองต้องทำอย่างไรบ้างคะ
0: ก็เราต้องทำงานอย่างหนักโดยเฉพาะกับเจ้าหน้าที่ที่ทำงานที่กระทรวงการต่างประเทศไทยครับเราสามารถจัดการการยื่นแบบนี้ถ้าเราไม่มีมือที่ดีมากกับเจ้าหน้าที่ที่ทำงานที่กระทรวงการต่างประเทศครับแต่ว่าเราต้องเตรียมตัวด้านจัดงานการประชุมระหว่างผู้นำครับแล้วอันนี้เราต้องทำให้ทุกอย่างเรียบร้อยครับแล้วเราต้องเตรียมประเด็นที่ผู้นำของเราจะหารือกันแล้วอันนี้
1: เป็นเรื่องที่ยากใช่ไหม
0: ไม่ยากแต่ว่าเป็นเรื่องสำคัญครับ
1: เป็นเรื่องสำคัญเราต้องเตรียมตั้งแต่การเข้าพบของท่านรัฐมนตรีก
0: ับ
1: ผู้นำในด้านต่างๆใช่ไหมคะเราต้องเตรียมประเด็นสนทนาเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างประสบความสำเร็จได้ด้วยดีเพราะว่าเรามีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกัน
0: ใช่ครับ
1: เราทราบมาว่าท่านนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาม ีกำหนดที่จะเยือนออสเตรเลียในช่วงมีนาคมนี
0: ้ใน
1: กรอบการประชุมสุดยอดอาเซียนออสเตรเลียคุณมาร์คเล่าให้เราฟังหน่อยค่ะว่าการไปเยือนครั้งแรกของท่านนายกนี้จะมีความประโยชน์อย่างไรต่อความสัมพันธ์ของเราสองประเทศคะ
0: ผมคิดว่าจะมีประโยชน์อย่างมากครับโดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีของประเทศออสเตรเลียยินดีที่จะเป็นประธานจัดการของการประชุมสุดยอดอาเซียนออสเตรเลียครับแล้วผู้นำของประเทศไทยและทุกประเทศที่ในอาเซียนจะมาเยือนประเทศออสเตรเลียในช่วงเดียวกันเป็นผมคิดว่าเป็นครั้งแรกที่นายกรัฐมนตรีออสเตรเลียได้จัดการประชุมสุดยอดแบบนี้ครับแล้วผมมั่นใจว่านายกรัฐมนตรีไทยและนายกรัฐมนตรีของประเทศออสเตรเลียจะได้รับประโยชน์จากการหารือกันครับผมคิดว่าจะเป็นจุดสำคัญสำหรับความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับออสเตรเลียผมคิดว่าจะเป็นเรื่องดีมากเพราะนอกจากนี้ผมจะไปด้วยผมจะไปที่ประเทศออสเตรเลียแล้วผมจะเป็น liaison officer สำหรับนายกรัฐมนตรีไทย
1: ค่ะ คุณมาร์คจะเป็นเจ้าหน้าที่ที่ติดตามท่านนายกรัฐมนตรีประยุทธ์นะคะในการประชุมในเดือนมีนาคมดังกล่าวนี้นะคะอย่างที่ได้เรียนว่าการเยือนครั้งนี้จะเป็นการเยือนครั้งแรกของท่านนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยที่จะไปเยือนออสเตรเลียด้วยซึ่งก็จะเป็นก้าวที่สำคัญที่จะช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ของไทยและออสเตรเลียนะคะ
0: ใช่ครับ
1: คุณมาร์คคะในปี2561นี้เนี่ยสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียมีแผนในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างออสเตรเลียและไทยอย่างไรบ้างคะ
0: ก็เรามีแผนงานหลายอย่างครับปีที่แล้วเป็นปีที่สำคัญมากเรามีรัฐมนตรีคุณจูลีบิชอปเรามีรัฐมนตรีกลาโหมด้วยที่มาเยือนประเทศไทยปีที่แล้วแล้วก็รัฐมนตรียุติธรรมแล้วเราวางแผนว่าอาจจะมีการเยือนที่สำคัญมากปีนี้ครับแล้วแต่ยังกำลังจัดการเรื่องนี้ครับแล้วก็นอกจากนี้เรามีความร่วมมือด้านหลายด้านโดยเฉพาะการด้านศึกษาด้านตำรวจด้านทหารแล้วก็การท่องเที่ยวแน่นอนครับ
1: ความร่วมมือของไทยกับออสเตรเลียครบรอบในทุกๆด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษาด้านตำรวจทหารหรือว่าเป็นด้านการท่องเที่ยวนะคะเราอยากมาพูดถึงเรื่องความร่วมมือในด้านเศรษฐกิจบ้างนะคะ
0: ได้ครับ
1: ออสเตรเลียกับไทยเนี่ยมีความใกล้ชิดกันทางด้านเศรษฐกิจพอสมควรเราซื้อขายกันมานานแล้วอย่างไรก็ดีเนี่ยตั้งแต่ปี2547ที่ผ่านมาออสเตรเลียกับไทยได้ลงนามความการค้าเสรีไทยออสเตรเลียที่เราเรียกกันว่าทัฟต้านะ
0: ค
1: ะซึ่งทำให้การค้าของประเทศเราเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง3เท่าแต่ว่าท่านผู้ชมหลายๆท่านอาจจะไม่ทราบว่าที่ผ่านมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี2560เนี่ยไทยได้ดุลการค้าจากออสเตรเลียเป็นจำนวนประมาณ 6,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะอยากให้คุณมาร์คเล่าให้เราฟังนิดนึงค่ะว่าคนออสเตรเลียเนี่ยสนใจซื้ออะไรจากประเทศไทยคะ
0: ก็เราสนใจซื้อหลายอย่างครับแต่ว่าผมคิดว่าการค้าระหว่างประเทศไทยกับออสเตรเลียคนออสเตรเลียชอบซื้อรถของประเทศไทยซื้อรถจำนวนมากครับแล้วก็สำหรับประเทศออสเตรเลียเรารู้ว่าคนไทยต้องการมาเรียนที่ประเทศออสเตรเลียจริงๆแล้วมีคนไทยหลายคนที่พูดภาษาอังกฤษกับสำเนียงโอซี่มากๆแล้วผมตกใจมากครับแล้วเราหวังว่าความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจดีขึ้นแล้วการลงทุนดีขึ้นด้วยครับ
1: ค่ะคุณมาร์คพูดถึงเรื่องการลงทุน
0: ใช่ครับ
1: มีข้อมูลที่เราได้เตรียมมาว่าประเทศไทยเนี่ยไปลงทุนในออสเตรเลียจำนวนไม่น้อยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยการลงทุนในแง่ของในด้านพลังงานเหม
0: ื
1: องแร่หรือว่าธุรกิจด้านโรงแร
0: ม
1: ซึ่งการลงทุนของไทยที่ผ่านมาเนี่ยมากถึง 2,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐด้วยกันนะคะคุณมาร์คคิดว่าไทยกับออสเตรเลียยังสามารถส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจอย่างไรบ้างอีกคะ
0: ก็ผมคิดว่านโยบาย Thailand 4.0 หรือนโยบายของ EEC ของประเทศไทยให้โอกาสที่สำคัญมากสำหรับธุรกิจของประเทศออสเตรเลียพวกเขากำลังคิดเกี่ยวกับการลงทุนในประเทศไทยแล้วผมคิดว่าอันนี้อาจจะช่วยนโยบายใหม่ของรัฐบาลไทยแบบ Thailand 4.0 ก็ 4.0 ครับ
1: ค่ะนักลงทุนออสเตรเลียสนใจที่จะมาลงทุนใน Thailand 4.0 และ EEC นะคะเพราะฉะนั้นเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้เห็นการลงทุนของนักลงทุนออสเตรเลียใน2โครงการดังกล่าวมากยิ่งขึ้น
0: ครับ
1: เมื่อสักครู่คุณมาร์คได้พูดถึงในเรื่องของการศึกษาเราทราบกันนะคะว่าประเทศไทยเนี่ยสนใจที่ไปเรียนที่ออสเตรเลียเป็นอย่างมากทั้งในระดับมัธยมหรือว่าในระดับมหาวิทยาลัยคุณมาร์คจะแนะนำนักเรียนนักศึกษาหรือว่าผู้ปกครองที่สนใจจะส่งลูกไปเรียนที่ประเทศออสเตรเลียให้เตรียมตัวยังไงดีคะเขาจะหาข้อมูลได้จากที่ไหนบ้าง
0: ก็ผมคิดว่านักเรียนคนไทยมีนักเรียนคนไทยจำนวนมากที่เรียนที่ออสเตรเลียแล้วแต่สิ่งที่สำคัญก็คือนักเรียนคนไทยต้องพูดภาษาอังกฤษได้ครับ แล้วผมคิดว่าสำเนียงโอซีอาจจะเป็นสิ่งที่ยากสำหรับคนไทยเพราะฉะนั้นผมจะแนะนำให้คนไทยหรือนักเรียนไทยดูหนังโอซีครับ
1: ดูหนังโอซี
0: ใช่ครับ

0: อาจจะไม่ได้ยินสำเนียงแบบนี้ครับโดยเฉพาะพูดแบบกระไดไม่เราไม่บอกgood morning เราพูดแบบกระไดแบบไม่จริงจังมาก
1: นอกจากภาษาแล้วอย่างไรก็ดีเนี่ยสถานเอกอัครราชทูตก็สามารถที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องการศึกษา
0: ใช่ครับ
1: ให้กับผู้ที่สนใจจะไปศึกษาที่ออสเตรเลียได้ใช่ไหมครับ
0: ได้ครับ
1: เพราะฉะนั้นถ้าหากว่านักเรียนนักศึกษาไทยสนใจที่จะไปเรียนที่ออสเตรเลียก็สามารถที่จะเข้ามาติดต่อที่สถานเอกอัครราชทูตได
0: ้
1: เพื่อขอข้อมูลนะคะคุณมาร์คคะออสเตรเลียกับอาเซียนเนี่ยเป็นเพื่อนกันมายาวนานมาก
0: ใช่ครับ
1: ออสเตรเลียเริ่มเป็นคู่เจรจาของอาเซียนตั้งแต่อาเซียนอายุเพียงแค่7ขวบนะคะตั้งแต่ปี2517เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเป็นเพื่อนที่ใกล้ชิดกันมาก
0: ใช่ครับ
1: คุณมาร์คคิดว่าประชาชนอาเซียนและออสเตรเลียได้ประโยชน์อะไรจากการร่วมมือกันระหว่างอาเซียนกับออสเตรเลียคะ
0: ก็ผมคิดว่าเป้าหมายของความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับออสเตรเลียก็คือทำให้ความมั่นคงมากขึ้นแล้วก็ทำให้ความพัฒนามากขึ้นด้วยครับแล้วก็เรามีโครงการหลายอย่างเพื่อทำให้ความมั่นคงและความพัฒนามากขึ้นครับเรามีหลายด้านครับการศึกษาการหารือผมคิดว่าอาเซียนเป็นสิ่งที่อาเซียนทำค่อนข้างดีมากก็คือจัดงานประชุมผู้นำระดับผู้นำเช่น East Asia Summit แล้วการประชุมอื่นๆครับแล้วผมคิดว่าเมื่อกี้คุณบอกว่าประเทศออสเตรเลียเป็นคู่เจรจาตั้งแต่หลายปีแล้วผมคิดว่าประเทศออสเตรเลียเป็นคู่เจรจาครั้งแรกของ
1: ประเทศ
0: แรกของอาเซียนเพราะฉะนั้นเรามีประสบการณ์ที่ดีมากกับในการทำงานกับอาเซียนครับแต่ว่าในที่สุดเป้าหมายก็คือความพัฒนาแล้วความมั่นคงที่ดีที่มากขึ้นครับ
1: คุณมาร์คคะเราขอถามเกี่ยวกับเรื่องไลฟ์สไตล์บ้างนะคะ
0: ใช่ครับ
1: คุณมาร์คเคยมาเที่ยวที่ประเทศไทยก่อนที่จะมาประจำการเม
0: ื
1: ่อมาประจำการแล้วเนี่ยความคาดหวังที่เคยมีกับประเทศไทยเป็นไปอย่างนั้นไหมคะ
0: ก็ตอนผมอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียผมพยายามเรียนภาษาไทยแล้วนอกจากนี้ผมพยายามเรียนหนังสือเกี่ยวกับประเทศไทยโดยเฉพาะวัฒนธรรมไทยแล้วผมรู้ว่าคนไทยใจดีมากเพราะว่าสิ่งที่ผมสังเกตตอนผมอยู่ที่ประเทศไทยก็คือคนไทยน้ำใจมากๆครับ
1: มีน้ำใจมากๆ
0: มีน้ำใจมากๆครับ
1: ใช่ค่ะคุณมาร์คคะประเทศไทยเนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศที่ได้รับความนิยมสำหรับนักการทูตที่จะมาประจำการสำหรับออสเตรเลียเนี่ยเป็นที่นิยมเหมือนกันหรือเปล่าคะ
0: ได้ครับมีนักการทูตหลายคนที่ต้องการมาประจำที่ประเทศไทยเพราะว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่เป็นส่วนกลางของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับเราสามารถทำงานเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทวิภาคีแล้วก็เราสามารถทำงานเกี่ยวกับหรือกับประเทศไทยที่เป็นส่วนกลางของภูมิภาคนี้ครับนี่มีความสำคัญอย่างมากครับ
1: ค่ะเราถามคุณมาร์คเรื่องสบายๆบ้างได้คร
0: ับ
1: คุณมาร์คคะคุณมาร์คได้ท่องเที่ยวในประเทศไทยบ้างไหมคะหรือทำงานจนไม่มีเวลาได้ไปเที่ยว
0: อ๋อผมต้องการไปเที่ยวตลอดเวลาครับ ผมเคยไปเที่ยวที่ต่างจังหวัดภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้เกือบทุกภาคครับแล้วก็มีทุกครั้งที่ผมไปนอกจากกรุงเทพแล้วที่กรุงเทพด้วยสนุกมากครับ
1: ถ้าจะแนะนำเพื่อนชาวออสซี่ที่ไม่เคยมาประเทศไทยให้มาเที่ยวในประเทศไทยเนี่ยจะแนะนำให้ไปเที่ยวที่ไหนคะ
0: ก็คนออสซี่เกือบทุกคนรู้จักภูเก็ตแล้วกระบี่แล้วแต่ว่าสิ่งที่ผมอาจจะแนะนำก็คือไปเที่ยวที่จังหวัดอื่นๆแบบอุบลราชธานีครับผมเคยไปที่นู่นแล้วก็มี National Park ที่สวยงามมากครับมีสัตว์มีป่ามีธรรมชาติที่ดีมากครับ
1: อุบลราชธานีนะคะซ
0: ึ่
1: งสอดคล้องกับนโยบายของประเทศไทยขณะนี้ที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองนะคะไม่ใช่ไปแต่ภูเก็ตหรือว่าเชียงใหม่

0: อาจจะไปในที่ที่ยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นนะคะคุณมาร์คครับมีที่ไหนที่คุณมาร์คอยากไปแต่ยังไม่ได้ไปในประเทศไทยอีกบ้างไหมคะ
1: ก็ผมสิ่งที่สำคัญสิ่งที่ผมต้องการทำก็คือไปบ่อยกว่านี้ครับ
0: ไปบ่อยกว่านี้
1: บ่อยกว่านี้ครับเพราะว่าผมชอบไปเที่ยวทั่วประเทศสิ่งที่ผมชอบมากก็คือหารือกับคนไทยที่อยู่ต่างจังหวัดเพราะว่าบางครั้งคนไทยมีแนวคิดหรือความคิดเห็นหรือมีอาหารที่แตกต่างครับแล้วผมชอบไปเที่ยวเพราะว่าน่าสนใจ
0: ครับตั้งแต่ตอนเริ่มรายการคุณมาร์คบอกว่าเรียนรู้ภาษาไทยแล้วก็สามารถสั่งส้มตำได
1: ้ด้วย
0: ต
1: ั
0: วเองด้วยอาหารโปรดของคุณมาร์คในประเทศไทยคืออะไรคะ
1: อาหารโปรด
0: อาหารที่ชอบทาน
1: ก็กุ้งเต้นครับ
0: กุ้งเต้นซึ่งเป็นอาหารที่หาทาน
1: ไม่จริงไม่จริงครับพูดเล่นครับแต่ว่าผมเคยกินกุ้งเต้นครับที
0: ่
1: ภาคอีสานสดสด
0: อร่อยไหมคะ
1: กระโดดออกจากถ้วยครับ
0: กระโดด
1: ผม
0: เลยไม่ได้ทานเพราะกุ้งกระโดดออกไปจากถ้วย
1: ทานได้เลยครับแต่ว่าผมคิดว่าเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายที่ผมจะทานกุ้งเต้นครับแต่เป็นผมแปลกใจนิดหน่อยครับ
0: อาหารอร่อยที่ทานครั้งแรกและจะเป็นครั้งสุดท้ายคือกุ้งเต้นนะคะแต่ว่าก็ยังมีอาหารอื่นๆที่ชอบทาน
1: แน่นอนครับ
0: นะคะ
1: เช่นน้ำตกหมูไส้กรอกอีสาน
0: ไส้กรอกอีสาน
1: ใช่ครับ
0: อ
1: ร่อยมากคร
0: ับ
1: อ
0: ร่อยมาก
1: แล้วขนมจีนน้ำยาครับ
0: น้ำตกหมูนะคะไส้กรอกอีสานขนมจีนน้ำยา
1: ใช่ครับ
0: ล้วนแต่เป็นอาหารที่อาจจะไม่ใช่อาหารที่เป็นคนรู้จักกันมากนักนะคะแต่อันนี้ต้องถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญ มากในระดับหนึ่งถึงจะสามารถเลือกทานอาหารแบบนี้ได้นะคะศึกษาต่อไปค่ะว่าจะทานอะไรต่อนะคะ อาหารอันนึงที่ตอนนี้ประเทศไทยกำลังส่งเสริมก็คือในเรื่องของสตรีทฟู้ดคุณมาร์คได้ลองทานสตรีทฟู้ดในประเทศไทยบ้างไหมคะ
1: บ้างครับบ่อยมากครับ
0: ชอบไหมครับ
1: ผมผักแถวสีลมครับแถวที่ถนนคอนเวนมีสตรีทฟู้ดเยอะมากครับแล้วอร่อยมากครับถ้าผมมีเพื่อนที่มาเที่ยวที่กรุงเทพทุกคนต้องการไปกินสตรีทฟู้ดครับ
0: นับว่าเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของประเทศไทยนะคะคุณมาร์คคะแต่ละปีก็มีนักท่องเที่ยวไทยเนี่ยไปเที่ยวออสเตรเลียเป็นจำนวนไม่น้อยนะคะแต่ส่วนใหญ่ก็อาจจะไปในเมืองใหญ่ๆเหมือนกันคุณมาร์คมีสถานที่ที่จะแนะนำให้คนไทยไปเที่ยว
1: มีครับมีเพราะว่า
0: เป็น best kept secret เลยนะคะ
1: best kept secret คือ Townsville ผมมาจาก Townsville อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับมีอากาศดีมากแล้วสัตว์มีปลามึนอุบลเลยครับเป็นที่ที่ไม่มีคนที่รู้จักมากครับแต่ว่าเป็นสถานที่ที่สวยมากครับ
0: ค่ะ
1: แล้วมีวิถีชีวิตที่สบายสบายผมคิดว่าคนไทยจะชอบมากครับ
0: เราก็ต้องลองศึกษาดูนะคะ Townsville ของออสเตรเลียนะ
1: ครับ
0: อย่าลืมไปศึกษากันค่ะคำถามสุดท้ายแล้วนะคะคุณมาร์คทำงานในฐานะนักการทูตเนี่ยมีประสบการณ์อย่างไรบ้างคนออสเตรเลียมองนักการทูตอย่างไรบ้างคะเล่าให้ฟังนิดนึงว่าสำหรับประเทศไทยเนี่ยหลายๆครั้งคนจะมองว่านักการทูตมีชีวิตที่สะดวกสบายหรูหราและก็อาจจะไปงานเลี้ยงเพื่อที่จะสังสรรค์มากกว่าที่จะทำงานเป็นเนื้อหาสาระค่ะ
1: ก็คนออสเตรเลียบางคนคิดว่านักการทูตไปงานเลี้ยงบ่อยแต่ว่าสิ่งที่สำคัญสำหรับผมก็คือผมเป็นตัวแทนของประเทศออสเตรเลียแล้วก็ผมมาทำงานที่ประเทศไทยแล้วผมพยายามส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างออสเตรเลียกับไทยแล้วผมพยายามนักมากเรียนภาษาไทยเรียนเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยวิธีคิดไทยแล้วเป้าหมายก็คือเป็นเป้าหมายสำคัญไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องของแค่ไปงานเลี้ยงครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเป็นโอกาสที่สำคัญแล้วผมภูมิใจเป็นตัวแทนของประเทศออสเตรเลียครับ
0: ค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้เราอยู่กับคุณมาร์ควอร์น็อกนะคะที่สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย เราได้เรียนรู้ประสบการณ์ของคุณมาร์คในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะนักการทูตในประเทศไทยรวมถึงเรียนรู้ถึงมุมมองของคุณมาร์คในการใช้ชีวิตในประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งประสบการณ์ในการท่องเที่ยวและรับประทานกุ้งเต้นนะคะคุณมาร์คมีอะไรอยากจะฝากให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมของรายการวิทยุสรานรมบ้างไหมคะ
1: นี่ครับผู้ท่านผู้ชมสามารถติดต่อและติดตามข้อมูลของสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียได้ตามช่องทางดังนี้ครับ
0: ท่านผู้ชมคะสำหรับวันนี้เราขอขอบพระคุณสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยคุณมาร์ควอร์น็อกนะคะที่ได้นำเราชมสถานเอกอัครราชทูตที่สวยงามโอทโถงอันนี้นะคะท่านผู้ชมติดตามรายการรอบบ้านเราของเราต่อไปในโอกาสหน้าผ่านช่องทางวิทยุสรานรมทาง Facebook สรานรมเรดิโอรวมทั้งทางช่องทางของ Facebook กระทรวงการต่างประเทศค่ะสำหรับโอกาสหน้าเราอยากให้ท่านติดตามต่อไปว่าเราจะพาท่านไปที่สถานเอกอัครราชทูตไหนนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: เดี๋ยวก่อนครับขอนอนนะใดๆก็คือนอนอยู่เด้อเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวไปทำเด้อ
1: ไม่น่าจะผิดที่ไหนจ้ะ
0: ทำก่อนแม่บอกให้เธอทำก่อนยังละอ่อนอยู่แท้ๆทำตัวแบบนี้ละหล่อนเดี๋ยวก่อนหนูขอแค่ได้พักผ่อนฟังอย่างนี้โปรดเห็นใจหนูขอกลับไปนอนก่อนเดี๋ยวก่อนหนูมาทำงานบ้านก่อนแค่ตักผ้าล้างจานกวาดบ้านให้แม่ก่อนเดี๋ยวก่อนหนู

0: ไม่มีแม่อย่าเสียใจนะบอกไว้ก่อน
1: โอเคครับผมจะเลิกเป็นเด็กอ่อนเชิญคุณแม่นั้นได้กลับไปพักผ่อนสุดท้ายนี้บอกทุกคนเอาไว้ซะก่อนถ้าจะคิดทำดีไม่ต้องรอเดี๋ยวก่อน
2: ผู้สาธารณีที่ประจานจาทางที่หนึ่งเดินเข้ามาในมาระมัดระวังอันตรายจากกระบะรถด้วยนะครับอดีตยินคิดข่าวจานจาทางที่หนึ่งเดินเข้ามาในมาโอ้ระมัดระวังอันตรายจากกระบะรถด้วยนะครับ
3: ความดีเป็นสิ่งที่ไม่มีวันหมดอายุแม้ความดีนั้นจะไม่มีใครเห็นก็ตามแต่จะช้าจะเร็วผลของการทำความดีจะกลับมาหาเราเองทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
4: ศูนย์คุณธรรมองค์กรมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม

0: เอาล่ะเช้าแล้วเตรียมตัวแล้วไปปลุกเนซ่าออกไปผจญภัยกันดีกว่าสวัสดีครับเนซ่าทำไมตื่นเร็วจังเลยอ่ะ
1: แหมก็จะให้เนซ่าตื่นสายให้ตะวันมาปลุกทุกวันได้ยังไงล่ะถึงยังไงการตามหาบันทึกข้อมูลก็เป็นเรื่องของเนซ่านะเนซ่าก็ต้องมีความรับผิดชอบเองด้วยสิ
2: แหมขอให้เป็นแบบนี้ทุกวันเถอะนะ
1: อย่ามาแซวกันนะคอมมี
0: ่เรามาดูกันดีกว่านะว่าเราจะไปประเทศไหนกันต่อ
1: เมื่อวานตะวันบอกว่าจะไปประเทศที่ก่อตั้งอาเซียนกันก่อนใช่ไหมล่ะ
0: ใช่ครับเราไปมาเลเซียกันมาแล้วถ้าไม่นับประเทศไทยก็ยังเหลืออีก3ประเทศอ่ะ
1: สิงคโปร์อินโดนีเซียฟิลิปปินส
0: ์ถูกต้อง
1: งั้นประเทศต่อไปที่เราจะไปก็คือประเทศนี้สิงคโปร
0: ์ว้าวในที่สุดตะวันก็จะได้ไปสิงคโปร์ตะวันได้ยินมาว่าประเทศเป็นเกาะเล็กๆที่มีชื่อเสียงมากเลยอ่ะ
1: ใช่แล้วล่ะตะวันสิงคโปร์น่ะเป็นประเทศที่มีขนาดเล็กที่สุดในอาเซียนเลยนะแต่ว่ากลับเป็นประเทศที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและมาหลักต้นๆของโลกชนะ
0: ว้าวจริงเหรอครับเนี่ยผมอยากรู้จังเลยว่าสิงคโปร์เป็นยังไงอ่ะ
1: งั้นไปดูกันเลยค่ะยินดีต้อนรับสู่สิงคโปร์

0: ือบไปแล้วว่ะทำไมเรามาโผล่กลางทะเลได้ล่ะครับเนซ่า
1: คือมันไม่รู้เหมือนกันนะเดี๋ยวดูแผนที่ก่อนนะในแผนที่บอกว่าบันทึกข้อมูลอยู่แถวนี้นี่นะนี่ก็คือช่องแคบยะโฮซึ่งเป็นช่องแคบที่อยู่ระหว่างมาเลเซียกับสิงคโปร์ยังไงล่ะแสดงว่าบันทึกข้อมูลน่ะต้องอยู่บนเรือนี้แน่ๆเลย
0: งั้นเราก็มาหากันเถอะ
1: เจอแล้วประเทศสิงคโปร์มีชื่ออย่างเป็นทางการว่าสาธารณรัฐสิงคโปร์เป็นนครรัฐที่ตั้งอยู่บนเกาะเล็กๆทางใต้ของมาเลเซียทางเหนือติดกับประเทศมาเลเซียขั้นด้วยช่องแคบยะโฮทางตอนใต้ติดกับประเทศอินโดนีเซียขั้นด้วยช่องแคบมาละกาและถูกขนานด้วยทะเลจีนใต้ทางทิศตะวันตกสิงคโปร์เป็นประเทศขนาดเล็กมีพื้นที่เพียงประมาณ710ตารางกิโลเมตรทั้งประเทศจึงมีเมืองเดียวและมีฐานะเป็นเมืองหลวงในตัวเองด้วย
0: โอ้โหมีขนาดพื้นที่พอๆกับเกาะภูเก็ตของไทยเราเองเลยนะเนี่ยเนซ่า
1: ใช่แล้วล่ะและเพราะว่ามีพื้นที่น้อยนี่เองจึงทำให้สิงคโปร์เป็นประเทศที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นมากที่สุดในโลกแห่งหนึ่งเลยทีเดียวนะส่วนทางด้านภูมิอากาศนั้นเป็นแบบร้อนชื้นแล้วก็มีฝนตกชุกอุณหภูมิอบอุ่นสม่ำเสมอตลอดทั้งปี
0: ว้าวอากาศอบอุ่นตลอดปีเลยอ่ะดีจังเลยเนาะ
1: ใช่แล้วล่ะนี่เป็นจุดเด่นที่ทำให้คนมาท่องเที่ยวที่สิงคโปร์ได้ตลอดทั้งปีเลยล่ะเอาล่ะเรามาถึงสิงคโปร์แล้วล่ะ
2: ท่องโลก10บวก1อาเซียน
3: โอ้ยเพราะเจ้าเด็ก2คนนั่นแท้ๆเลยทำเอาเราลอยมาออกกลางทะเลได้ยังไงล่ะเนี่ยโอ้ยหิวก็หิวตัวก็เหม็นเอ๊ะอะเดเอ๊ะนั่นนั่นมันเจ้าเด็ก2คนนั่นนี่นะพวกมันมาอยู่ที่นี่ด้วยงั้นเหรอดีละได้โอกาสล้างแค้นแล้ว
0: นี่คือเมอร์ไลออนที่โด่งดังสินะครับผมเคยเห็นในรูปตั้งหลายครั้งแล้วว่า
1: ใช่แล้วล่ะนี่ก็คือเมอร์ไลออนเดิมทีถูกออกแบบให้เป็นสัญลักษณ์ของการท่องเที่ยวของสิงคโปร์แต่ตอนนี้ถือได้ว่าเป็นเครื่องหมายประจำชาติของประเทศสิงคโปร์ไปแล้วล่ะ
0: แล้วเมอร์ไลออนเนี่ยคือตัวอะไรเหรอครับเนซ่า
1: เมอร์ไลออนหมายถึงสิงโตทะเลเพราะมีหัวเป็นสิงโตมีตัวเป็นปลายังไงล่ะที่มีรูปร่างอย่างเนี้ยก็เพื่อสื่อให้เห็นถึงความเป็นมาของประเทศสิงคโปร์ยังไงล่ะ
0: ความเป็นมาของสิงคโปร์เป็นยังไงเหรอครับ
1: งั้นลองมาดูประวัติของสิงคโปร์จากบันทึกข้อมูลที่เก็บมาเมื่อกี้แล้วกัน

0: ที่ชื่อว่าเทมาเซกมีความหมายว่าเมืองแห่งทะเลเป็นจุดพักสินค้าและเรือเดินสมุทรจากพ่อค้าทั่วโลกตามบันทึกของชาวมาเลเล่ากันว่ามีเจ้าชายองค์หนึ่งได้เดินทางผ่านมาแล้วก็ได้เห็นสัตว์รูปร่างสวยงามที่ชาวเมืองเรียกกันว่าสิงโตจึงได้ตั้งชื่อเกาะนี้ใหม่ว่าสิงหปุระมีความหมายว่าเมืองสิงโตซึ่งก็คือประเทศสิงคโปร์ในปัจจุบันไงล่ะ
1: อ
0: ๋
1: อเป็นอย่างนี้นี่เองอ่ะหัวสิงโตกับท่อนตัวที่เป็นปลาคล้ายๆกับนางเงือกของไทยเลยนะครับ
0: นางเงือกอะไรหรอ
1: ก็นางเงือกตัวละครในวรรณคดีไทยเรื่องพระอภัยมณีไงล่ะครับที่ท่อนบนเป็นผู้หญิงแต่มีท่อนล่างเป็นปลายังไงล่ะครับตะวันแค่อยากจะบอกว่าเมืองไทยก็มีอะไรคล้ายๆแบบนี้เหมือนกันนะครับอ่ะต่อเรื่องสิงคโปร์กันต่อดีกว่าเนอะ
0: ได้เลยตะวันรู้ไหมว่ากว่าจะมาเป็นสิงคโปร์อย่างทุกวันนี้ได้อ่ะสิงคโปร์ต้องตกอยู่ภายใต้การปกครองของประเทศในยุโรปหลายประเทศเลยทีเดียวนะนั่นเป็นเพราะว่าที่ตั้งของประเทศสิงคโปร์อยู่ในเส้นทางการค้าเดินเรือขายสินค้าระหว่างจีนญี่ปุ่นกับอินเดียเปอร์เซียและยุโรปที่สะดวกที่สุดด้วยผ่านทางช่องแคบมาลากาเข้ามายังไงล่ะสิงคโปร์อยู่ภายใต้การปกครองของอาณาจักรต่างๆมาหลายอาณาจักรจนกระทั่งช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่15โปรตุเกสเป็นยุโรปชาติแรกที่เข้ามายึดครองสิงคโปร์ต่อมาศตวรรษที่17ก็เปลี่ยนไปอยู่ภายใต้อิทธิพลของฮอลันดาแทนและเมื่ออังกฤษแผ่ขยายอิทธิพลเข้ามาในแหลมมาลายูในราวคริสต์ศตวรรษที่18ได้มาขอเช่าสิงคโปร์จากฮอลันดาและมีสิทธิครอบครองตามข้อตกลงต่อจากนั้นมาสิงคโปร์ก็ตกอยู่ภายใต้อาณานิคมของอังกฤษพอหลังสงครามโลกครั้งที่2อังกฤษยกฐานะสิงคโปร์ให้เป็นอาณานิคมแบบเอกเทศมีอำนาจปกครองกิจการภายในของตัวเองยกเว้นในเรื่องการทหารและการต่างประเทศ
1: ทั้งที่เป็นเกาะเล็กๆนะแต่กลับเกิดเรื่องขึ้นมากมายเลยนะครับ
0: ถึงสิงคโปร์จะเป็นเกาะเล็กๆแต่ก็อยู่ในตำแหน่งที่สำคัญมากใช่ไหมเพราะว่าเป็นจุดผ่านสำคัญในการเดินเรือมาตั้งแต่สมัยก่อนเลยยังไงล่ะ
1: เอ๊ว่าแต่ว่าตอนนี้สิงคโปร์ยังมีฐานะเป็นประเทศอาณานิคมของอังกฤษอยู่อีกหรือเปล่าวะครับเนซ่า
0: อ๋อไม่แล้วล่ะจ้าตะวันประเทศสิงคโปร์ได้ประกาศตัวเป็นเอกราชมีอธิปไตยเป็นของตัวเองมาตั้งแต่ปี1965หรือในช่วงปีพุทธศักราช2508โดยปกครองในรูปแบบสาธารณรัฐมีประธานาธิบดีเป็นประมุขฝ่ายพิธีการและมีนายกรัฐมนตรีเป็นประมุขฝ่ายบริหารค่ะในปัจจุบันสิงคโปร์ถือได้ว่าเป็นประเทศที่มีความมั่นคงทางการเมืองมากที่สุดในโลกอีกประเทศหนึ่งเลยทีเดียวนะรู้ไหมว่าทำไม
1: ทำไมเหรอครับ
0: เพราะว่าตั้งแต่สิงคโปร์เป็นเอกราชรัฐบาลของสิงคโปร์ก็มาจากพรรคการเมืองเดียวที่ครองเสียงข้างมากมาโดยตลอดไงล่ะนอกจากนี้สิงคโปร์ยังเป็นชาติเดียวในเอเชียที่ติดธรรมเนียบประเทศที่มีการคอร์รัปชันน้อยที่สุดอีกด้วยนะ
1: อ
0: ๋
1: อเป็นแบบนี้นี่เองอ่ะนี่ถ้าประเทศไทยได้ติดธรรมเนียบประเทศที่มีการคอร์รัปชันน้อยที่สุดบ้างก็ดีสิเนาะ
0: รำพึงอะไรนะตะวัน
1: อ๋อเปล่าไม่มีอะไรหรอกตะวันแค่คิดเล่นๆนะ
0: เอาล่ะถ้าไม่มีอะไรแล้วเราไปที่ต่อไปกันดีกว่านะ
2: จะพวกนั้นจะไปแล้วต้องรีบตามไปโอ้ยหิวจังเลยหาอะไรกินไปด้วยดีกว่าข้อยังชั่วอิ่มขึ้นมาหน่อยข้าอาหารเหรอเดี๋ยวนะอ้าวนี่อ้าวไม่ใช่เหรอยัดนี่อ่ะอ้าวไม่ใช่อ้าวนี่ก็ไม่ใช่อ้าวไม่ใช่โอ้ยวุ่นวายจริงๆเลยเอาไปเลือกเองเลยไปอ้าวอ๋อนี่น่ะเหรอเงินที่ใช้ในสิงคโปร์เนี่ยเรียกว่าอะไรนะดอลลาร์สิงคโปร์งั้นเหรอ
1: นี่เนซ่าตะวันว่าคนสิงคโปร์เนี่ยดูหลากหลายจังเลยเนอะนั่นก็เหมือนคนจีนนี่ก็เหมือนคนแขกอะ
0: ตะวันเขาจะไม่ผิดหรอกจ้าเพราะว่าสิงคโปร์นะเป็นสังคมแบบรวมหลายเชื้อชาติยังไงล่ะ
1: แบบรวมหลายเชื้อชาติเป็นยังไงเหรอครับ
0: คือว่าไปแล้วนะชาวสิงคโปร์ดั้งเดิมน่ะไม่มีหรอกแต่จะเป็นคนมาจากหลายๆเชื้อชาติที่มาอาศัยอยู่บนเกาะสิงคโปร์ซึ่งมีทั้งคนจีนคนอินเดียมาเลเซียแต่ว่าสิงคโปร์ก็ส่งเสริมความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันโดยให้ทุกคนเป็นชาวสิงคโปร์โดยไม่คำนึงว่าเป็นเชื้อชาติใดยังไงล่ะ
1: เป็นอย่างนี้นี่ดีจังเลยนะครับ

0: แต่อย่างเงี้ยจะไม่ลำบากเหรอครับมีหลายเชื้อชาติแบบเนี้ยคงมีหลายเรื่องที่ไม่สะดวกอะ
1: อย่างที่ตะวันคิดนั่นแหละสิงคโปร์น่ะถือว่าเป็นประเทศที่มีการนับถือศาสนาและการใช้ภาษาพูดที่หลากหลายมากก็เพราะว่าการที่มีหลายเชื้อชาตินี่แหละอย่างเรื่องภาษาที่มีอยู่มากมายแต่สิงคโปร์ก็มีการกำหนดภาษาที่เป็นภาษาราชการถึง4ภาษาเชียวนะก็คือภาษามาเลภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาทมิฬแถมรัฐบาลยังสนับสนุนให้คนสิงคโปร์รู้ภาษากันอย่างน้อยคนละ2ภาษาด้วยล่ะ
0: แสดงว่าเขาต้องให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตและการศึกษามากเลยสินะครับ
1: แต่ก็ต้องบอกด้วยนะว่าสิงคโปร์น่ะเคร่งครัดเรื่องกฎระเบียบมากเลยดูได้จากป้ายห้ามตามที่ต่างๆไงถ้าตะวันเผลอฝ่าฝืนแล้วก็โดนปรับอันแน่เลย
0: เฮ้ยเนซ่านั่นธงชาติของสิงคโปร์ใช่ไหมครับอ้าวมีบันทึกข้อมูลอยู่ตรงนั้นด้วยอะ
1: ใช่แล้วตะวันนี่คือธงชาติของสิงคโปร์ธงชาติของสิงคโปร์ประกอบด้วยแถบ2สีแบ่งครึ่งกลางธงตามแนวขวางและมีสัญลักษณ์รูปพระจันทร์เสี้ยวกับดาว5ดวงที่มุมซ้ายบนของธงสีแดงหมายถึงพาราดอนภาพและความเสมอภาคของมนุษย์โดยทั่วหน้าสีขาวหมายถึงความบริสุทธิ์และความดีงามที่แพร่หลายและคงอยู่ตลอดกาลรูปพระจันทร์เสี้ยวเป็นรูปพระจันทร์เสี้ยวข้างขึ้นซึ่งแสดงถึงความเป็นชาติใหม่ที่ถือกำเนิดขึ้นดาว5ดวงหมายถึงอุดมคติ5ประการของชาติสิงคโปร์ได้แก่ประชาธิปไตยสันติภาพความก้าวหน้าความยุติธรรมและความเสมอภาค
2: ไอ้เจ้าเด็กพวกนั้นมันอยู่ที่ไหนกันนะอ่ะอยู่นั่นเองพวกมันจะไปแล้วต้องรีบตามไปไปละ
3: ห้องโลก10+1อา

0: ที่ไหนเหรอครับเนซ่า
1: อ๋อที่นี่ก็คือไชน่าทาวน์พูดง่ายๆว่าย่านของคนจีนในสิงคโปร์ยังไงล่ะ
0: อ๋องั้นก็เหมือนกับเยาวราชสินะครับ
1: ตะวันดูสิถึงจะอยู่ในเขตของคนจีนนะแต่ก็มีวัดของหลายศาสนาอยู่เลยใช่ไหมทั้งวัดแขกวัดจีนแล้วก็โบสถ์ฝรั่ง
0: โอ้จริงด้วยครับ
2: ยี่หน่อยอยู่ไหนกันนะแป๊บเดียวหายไปหมดละอ่ะนั่นไงเย้ยหายไปแล้วเจอแล้วจะพวกเด็กตัวแสบ
3: ว้าจอมจนไม่ละก่อนไม่อยู่ที่นี่ได้ไงเนี่ย
2: เฮ้อพูดแล้วเรื่องมันยาวยาวแถมรันทดด้วยนะทั้งผ้าตกน้ำโดนพัดจนออกมาทะเลต้องลอยคอเฮ้ยไอ้จะพวกเด็กบ้าหนีไปแล้วเหรอเฮ้ยอย่าหนีนะจะพวกเด็กตัวแสบ
0: เฮ้ยทำไงดีอะตามมาติดๆเลยอะ
1: เดี๋ยวเลี้ยวข้างหน้านั่นนะแล้วก็ใช้ที่วัดหนีมันไปดีกว่า
2: เฮ้ยอ้าวหายไปไหนกันอีกแล้วเนี่ยเมื่อกี้ยังเห็นเลี้ยวเข้ามาแท้ๆนะว่าโถ่เฮ้ยหายไปไหนกันนะ

0: เนซ่าบอกแล้วว่ากฎระเบียบของที่เนี่ยเคร่งครัดมากเลยนะตะวันเป็นไงล่ะ
1: โอ้ยหนีเจ้าจอมโจรพ้นแล้วสินะมันไม่ตามมาแล้วใช่ไหมอ่ะ
0: คงตามมาไม่ได้แล้วล่ะ
1: นั่นชิงช้าสวรรค์อันเบอร์เลยอ่ะ
0: นี่ก็คือสิงคโปร์ฟลายเออร์ชิงช้าสวรรค์ที่สูงที่สุดในโลกในขณะนี้ในปี2012ต่อไปอ่ะอาจจะมีที่สูงกว่านี้อีกก็ได้นะสิงคโปร์ถือว่าเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วเพียงประเทศเดียวในอาเซียนและเป็นประเทศที่มีความมั่นคงทางการเงินและเศรษฐกิจมากที่สุดประเทศหนึ่งในโลกทั้งที่เป็นเกาะขนาดเล็กและไม่มีทรัพยากรทางธรรมชาติมากนักนั่นเป็นเพราะว่าสิงคโปร์เน้นพัฒนาเศรษฐกิจด้านการค้าโดยเป็นประเทศพ่อค้าคนกลางในการซื้อขายสินค้าเนื่องจากมีท่าเรือขนส่งสินค้าปลอดภาษีทำให้สินค้าที่ผ่านสิงคโปร์

0: ็มีราคาถูกและปัจจุบันสิงคโปร์ยังมีท่าเรือขนาดใหญ่และทันสมัยที่สุดในโลกประเทศหนึ่งนอกจากนี้สิงคโปร์ยังเป็นผู้สร้างแท่นขุดเจาะน้ำมันรายใหญ่ของโลกและยังมีกิจการเกลือน้ำมันใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกอีกด้วย
1: โอ้โหไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าประเทศเล็กๆแบบนี้จะมีเรื่องราวน่าสนใจมากมายขนาดนี้มิน่าล่ะเวลาตะวันดูข่าวเกี่ยวกับเรื่องราคาน้ำมันเขาถึงได้อ้างราคาตลาดสิงคโปร์ทุกทีเลยอ่ะเป็นเพราะว่าที่เนี่ยเป็นตลาดซื้อขายใหญ่มากนั่นเองอ่ะ
0: ใช่แล้วล่ะยังมีเรื่องน่าสนใจเกี่ยวกับสิงคโปร์อยู่อีกมากเลยนะแต่วันนี้ก็เย็นแล้วล่ะเรากลับบ้านของตะวันกันเถอะ
1: โอเคกลับกันเถอะนะครับเนซ่าวันนี้ก็สนุกจังเลยนะครับเนซ่า
0: เดี๋ยววันนี้ก็รีบเข้านอนจะได้ตื่นเช้าออกมาผจญภัยกันอีกดีกว่าเนอะเย้ยตะวันจะรีบไปไหนข้าวเย็นยังไม่ได้กินเลยนะ
1: อ๋อผมกำลังติดลมอะครับว่าจะไปหาข้อมูลเกี่ยวกับสิงคโปร์เพิ่มขึ้นอีกหน่อยอะยังมีอีกหลายเรื่องเลยที่ผมอยากรู้อะครับ
0: งั้นเนซ่าไปช่วยด้วยอีกคนนะ
1: ได้เลย

0: Every frame of the film is a memory of its era, and every story shown on screen is a true reflection of Thai society, starting with the first Thai film, Miss Suwana, in 1933, which was the first voice of a new world's dream where Thais told their own stories through the lens. As the world spins faster and technology advances, Thai filmmakers started looking beyond the country. Films like Surreal Thai and Nang Nak weren't just successful domestically. They also became the gateway that made viewers worldwide start to see that Thai cinema has something unique. The heart of Thai film isn't just the story, but also the way of telling the story, such as the script, written form, understanding of Thai society, the directing that takes emotions to their peak, the cinematography infused with cultural nuances, the meticulously crafted in sound that create a shared feeling, and the actors who don't just act, they live in their roles.
1: ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้างครับ
2: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การรับอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยถึงเหมือนผมทำชัตเตอร์เงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
1: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
3: พี่ว่าความงดงาม
4: ความงดงาม
3: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได
1: ้เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
5: ภาพยนตร์เนี่ยเวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเค้าเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมเพณีทุกอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสีย
1: ครับ
5: นะครับในแค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไป
1: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
6: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจและอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
0: From our conversation today, we've clearly seen that the charm of Thai-ness isn't far away. It's not just about national policy. It starts with the small intentions of artists, of filmmakers who want to tell the story of our home to others.Thai film has its own unique charm. It has culture, emotion, and the way of life the world has never seen before. And this is the power that no one can imitate. The charm of Thai-ness isn't just an image, it's the transmission of identity. And filmmakers have proven to us that when we dare to tell our own stories with sincerity and honest art, Thai film can proudly become the face, the heart,and the voice of Thailand in the eyes of the world. I want to encourage every filmmaker who still believes in the power of storytelling, because sometimes just one great story can change the perspective of the whole world.

0: โครงงานเด็กไทยรุ่นใหม่ใส่ใจการมีมารยาทค่ะก็ไปสอนน้องค่ะไปสอนน้องไหว้สอนน้องพูดมีหางเสียงค่ะก็จะได้ทำให้เราเป็นคนดีด้วยค่ะแล้วก็จะได้สอนน้องเป็นคนดีเหมือนกันค่ะหนูก็ชอบค่ะที่น้องเป็นคนดีเวลาน้องไปไหนก็จะได้มีคนรักน้องค่ะหนูก็คิดว่าน้องดีขึ้นกว่าเดิมค่ะเห็นน้องๆไหว้สวยแล้วก็พูดจาไพเราะมากยิ่งขึ้นค่ะ
1: เด็กไทยยุคใหม่มีวินัยใส่ใจการทิ้งขยะค่ะสอนน้องแยกขยะแล้วก็พาน้องเก็บขยะรอบโรงเรียนแล้วก็พาน้องเล่นเกมเกี่ยวกับการแยกขยะค่ะทำให้โรงเรียนสะอาดขึ้นแล้วก็น่ามองค่ะแล้วก็รู้สึกดีที่พาน้องเก็บขยะ
2: ก็ช่วยๆกันทำค่ะโรงเรียนจะได้น่าอยู่คนจะได้เพิ่มขึ้นค่ะ
3: พวกเราเด็กดีมีจิตอาสาตรวจตาการทำเวรครับเห็นปัญหาในโรงเรียนมีเยอะครับน้องทำบริเวณสียังไม่สะอาดเพราะใช้อุปกรณ์ยังไม่ทำเป็นครับเมื่อวานนี้ไปสอนน้องป.2 ครับเกี่ยวกับเรื่องอุปกรณ์ทำความสะอาดในแต่ละพื้นที่ครับน้องก็ตั้งใจฟังสนุกตอนที่เสนอสื่อให้น้องครับน้องก็ตั้งใจฟังมีประโยชน์กับน้องๆครับน้องจะได้รู้จักการใช้อุปกรณ์ครับตั้งใจครับโรงเรียนสะอาดขึ้นครับแม่บอกว่าให้ตั้งใจทำโครงงานนี้ให้ดีที่สุดครับผู้ใหญ่ก็ชมว่ามีจิตอาสาดีครับ
4: ห้องน้ำน่าใช้ใส่ใจความสะอาดค่ะห้องน้ำมีกลิ่นแล้วก็ห้องน้ำไม่สะอาดค่ะก็ได้สอนน้องค่ะบอกน้องวิธีการใช้ห้องน้ำค่ะช่วยกันดูแลช่วยกันรักษาค่ะห้องน้ำสะอาดขึ้นค่ะแล้วก็ไม่ค่อยมีกลิ่นค่ะดีใจค่ะเพราะว่าได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆค่ะแล้วก็มีเพื่อนเยอะค่ะเขาชมว่าเด็กดีแล้วก็น่ารักค่ะ
5: ผมอยู่โครงงานเด็กรุ่นใหม่ใส่ใจความพอเพียงครับเพราะว่าน้องๆบางส่วนยังใช้น้ำใช้ไฟเสร็จแล้วไม่ปิดก็คือน้องๆเริ่มปิดน้ำปิดไฟหลังใช้เสร็จมีประโยชน์กับทุกๆคนค่ะตัวเราเองครอบครัวแล้วก็เพื่อนเพื่อนก็อยากบอกว่าให้ทำโครงงานนี้ดีๆเพราะว่าเราจะได้ประหยัดน้ำประหยัดไฟช่วยลดโลกร้อนด้วยครับ

0: เด็กน้องใหญ่ใส่ใจความซื่อสัตย์เราอยากสอนน้องเกี่ยวกับความซื่อสัตย์เจอของหายแล้วนำไปประกาศแล้วก็ห้ามพูดจาโกหกห้ามลอกการบ้าน
1: สนุกค่ะเพราะจะได้สอนน้องค่ะให้น้องๆได้รู้จักความซื่อสัตย์ค่ะ
2: หนูอยู่โครงงานแม่ครัววัยใสใส่ใจจิตอาสาค่ะทำกับข้าวช่วยคุณครูค่ะแล้วก็หั่นผักล้างของหรือว่าตำพริกไทยกับรากฉีเนี่ยค่ะ
3: แกงเขียวหวานค่ะ
2: ก๋วยเตี๋ยว
3: บางทีก็ทอดไข่แล้วก็ผัดข้าวค่ะ
4: อร่อยไหมอ
3: ร่อยค่ะ
2: แล้วก็อีกอย่างช่วยแบ่งเบาภาระคุณครูด้วยค่ะคุณครูจะได้ไม่ต้องเหนื่อยด้วยค่ะ
5: โครงงานเด็กยุคใหม่รู้รักภาษาไทยมีใจรักการอ่านค่ะน้องอ่านหนังสือไม่ออกค่ะคุณครูก็จะช่วยกันคิดแก้ไขปัญหานี้ค่ะสร้างกิจกรรมขึ้นมาให้น้องเล่นไปด้วยค่ะสอนให้น้องจำพยัญชนะไทยให้ได้ทั้งหมด44ตัวค่ะเพลงสระค่ะเป็นตัวสะกดอะไรอย่างนี้ให้น้องอ่านดูค่ะน้องจะสามารถช่วยคนอื่นได้ที่ยังอ่านไม่ได้อะค่ะแล้วตัวเองก็ได้ทบทวนไปในตัวได้ค่ะ
6: โครงงานเด็กน้องใหญ่ร่วมใจพัฒนาพาเก่งอังกฤษค่ะสอนน้องเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษค่ะ
7: ก็ให้น้องรู้ความหมายของคำศัพท์ภาษาอังกฤษแล้วน้องก็จะเก่งภาษาอังกฤษด้วยครับแบบว่าเราเหมือนได้ทบทวนภาษาอังกฤษอีกครั้งหนึ่งครับพ่อสอนน้องแล้วน้องแบบว่ารู้ภาษาอังกฤษแล้วก็มีความสุขไปตามครับ
8: ผลลัพธ์ของการทำกิจกรรมนะครับก็นักเรียนมีพฤติกรรมที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในหลายๆเรื่องนะครับเช่นการมีจิตอาสาความมีระเบียบวินัยนะครับเห็นได้ชัดเจนครับพอรุ่นพี่จบไปจะมีรุ่นใหม่มาทดแทนแล้วเราจะหาปัญหาใหม่ทุกปีครับเพราะเด็กแต่ละรุ่นน่ะมองเห็นปัญหาไม่เหมือนกันการทำโครงงานคุณธรรมเขาทำในหัวข้อที่ว่าปัญหาที่อยากแก้ความดีที่อยากทำครับ
9: สิ่งที่เห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนครับหนึ่งคือเด็กนักเรียนได้เรียนรู้กระบวนการคิดในการแก้ปัญหาว่าต้องเริ่มจากการสังเกตก่อนว่ามันมีปัญหาอะไรแล้วก็มาหาวิธีการแก้ปัญหาระดมความคิดจากเพื่อนๆมาช่วยกันคือเด็กของเราจะเป็นคนที่มีน้ำใจอาสาช่วยเหลือครูในห้องเรียนที่เขาไปเรียนชั้นระดับที่สูงขึ้นเห็นได้อย่างชัดเจนสิ่งที่เห็นอีกอย่างนึงก็คือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้นครับเนื่องจากว่าเขาช่วยสอนเด็กพี่สอนน้องนะครับเช่นภาษาไทยภาษาอังกฤษตรงนี้นะครับทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้นผมคิดว่ามันถึงเวลาแล้วนะครับที่ควรจะร่วมกันส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมพัฒนาอบรมบ่มเพาะคุณลักษณะพึงประสงค์ของผู้เรียนนะครับให้มีคุณลักษณะพึงประสงค์มาช่วยกันส่งเสริมคนละไม้คนละมือผมว่าน่าจะทำให้ประเทศชาติเราน่าอยู่มากยิ่งขึ้น

สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการซินเจ๋าเวียดนามสวัสดีเวียดนามค่ะคุณผู้ชมคะเวลาถือว่าเป็นของมีค่าเมื่อผ่านไปแล้วจะไม่สามารถย้อนกลับมาได้อีกเพราะฉะนั้นเราต้องใช้เวลาทุกนาทีที่มีอยู่ให้มีค่าที่สุดนะคะอ้าวงงละสิคะคงกำลังสงสัยว่าวันนี้หงจะมาไม้ไหนอย่างงค่ะซินเจ๋าเวียดนามวันนี้จะมาว่ากันด้วยเรื่องของเวลาค่ะแต่จะเป็นเวลาแบบไหนเวลาอะไรเวลาของใครต้องไปพบกับอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราอาจารย์ภาษาเวียดนามประจำคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กันเลยค่ะ

Kính chào quý vị và các bạn, sa va đi thân phu chom thuk than khap. Hôm nay chúng ta sẽ học về các hồi giờ trong tiếng Việt. Wan ni rao cha ma rian ru kiao kap kan tham ve la nai phasa Việt Nam kan na khap. Tha phom leo pai kan le khap. Kan tham ve la nai phasa Việt Nam, rao samat tham dai 2 rup baep na khap, khư rup baep san lae rup baep yao na khap, sung mi rup prayok tam ni loi na ha. Rup baep yao na khap, bây giờ là mấy giờ? Bây giờ là mấy giờ? Bây giờ แปลว่าตอนนี้ là แปลว่าเป็นหรือคือนะฮะ mấy giờ แปลว่ากี่โมง bây giờ là mấy giờ ตอนนี้เป็นเวลากี่โมงนะครับถ้าถาม bây giờ หรือถามรูปแบบยาวก็ตอบรูปแบบยาวสามารถตอบว่า bây giờ là 9 giờ ตอนนี้เป็นเวลา9โมงนะครับอีกรูปแบบหนึ่งคือรูปแบบสั้นนะครับคือ mấy giờ rồiเหมยเจอโจยเหมยแปลว่ากี่เจอแปลว่าโมงโจยแปลว่าแล้วแปลว่ากี่โมงแล้วนะครับเราสามารถตอบว่าจินเจอโจย9โมงแล้วนะครับต่อมาเรามาดูตัวอย่างประโยคการถามตอบเวลากันนะฮะเริ่มต้นที่ประโยคแรกนะครับเบยเจอลาเหมยเจอเบยเจอลาเหมยเจอตอนนี้เป็นเวลากี่โมงนะครับเวลาตอบเหมือนที่ผมบอกนะฮะเอาเบยเจอนำเลยBây giờ là 10 giờ. ตอนนี้เป็นเวลา10โมงนะฮะต่อมาแบบสั้นนะฮะ mấy giờ rồi mấy giờ rồi กี่โมงแล้วนะครับ8 giờ rồi 8 giờ rồi 8โมงแล้วนะครับและถ้าเราอยากจะทำให้การถามนั้นสุภาพยิ่งขึ้นนะครับเราก็เติมคำว่าซินโหลยวางไว้ข้างหน้านะครับที่แปลว่าขอโทษนั่นเองนะฮะและถ้าอยากให้สุภาพยิ่งกว่านั้นอีกนะครับเราสามารถเติมคำว่าครับหรือค่ะในภาษาไทยซึ่งภาษาเวียดนามใช้คำว่าอะนะครับในการลงท้ายประโยคนะฮะก็จะกลายเป็นซินโหลยอังซินโหลยจิซินโหลยแอมเบยเจอลาเหมยเจออะนะครับขอโทษพี่ขอโทษน้องนะครับตอนนี้เป็นเวลากี่โมงครับกี่โมงค่ะนะฮะถ้าเวลาตอบนะครับก็สามารถตอบว่าเบยเจอลาเมยโหมดเจออะนะครับตอนนี้เป็นเวลา11โมงครับ11โมงค่ะนะฮะดูอีกตัวอย่างนะฮะซินโหลยอังซินโหลยจิซินโหลยแอมนะครับขอโทษพี่ผู้ชายขอโทษพี่ผู้หญิงขอโทษน้องนะครับเหมยเจอโจยอะนะครับกี่โมงแล้วครับกี่โมงแล้วค่ะนะฮะก็ตอบสั้นได้นะครับเป็นเมื่อยหายเจอโจยอะเที่ยงแล้วครับเที่ยงแล้วค่ะนะฮะต่อมาเรามาดูการตอบเวลาในภาษาเวียดนามซึ่งมีด้วย4รูปแบบดังนี้นะครับรูปแบบแรกนะครับการตอบเวลาแบบตรงนะฮะตรงภาษาไทยเนี่ยถ้าแปลเป็นเวียดนามใช้คำว่าดุงนะฮะดูตัวอย่างอันแรกคือ7นาฬิกาตรงนะฮะใช้คำว่าบ่ายเจอก็คือ7โมงหรือบ่ายเจอดุง7โมงตรงนั่นเองนะฮะต่อมา8โมงนะครับ3เจอ3เจอ3คือ8เจอคือโมงนะฮะก็คือ8โมงหรือ3เจอดุง8โมงตรงนะครับต่อมา9โมงจินเจอหรือจินเจอดุงนะครับ9โมงตรงต่อมาคือการถามการตอบเวลาแบบไม่เกิน30นาทีนะครับดูตัวอย่างแรก4นาฬิกา10นาทีนะฮะโบนเจอเหมยฟุตนะฮะหรือโบนเจอเหมยก็ได้นะครับแปลว่า4โมง10นะฮะต่อมา5โมง15นะครับภาษาเวียดนามนำเจอเหมยลำหรือเติมคำว่าฟุตด้วยก็จะกลายเป็นนำเจอเหมยลำฟุตนะครับต่อมา6โมง29นะฮะเสาเจอเหมยจินฟุตหรือเสาเจอเหมยจิน

นะครับต่อมาคือการถามตอบเวลานะครับการตอบเวลาแบบ30นาทีภาษาเวียดนามนะครับมีคำว่าครึ่งเหมือนภาษาไทยเลยนะครับลองมาดู 9:30 นะฮะจินเซอร์บาเมยฟุตนะครับก็คือ 9:30 นาทีหรือจินเซอร์เสื่อยก็คือ 9:30 คำว่าเสื่อยเสื่อยแปลว่าครึ่งนั่นเองนะครับต่อมา 10:30 มาดูกันเมยเซอร์บาเมยฟุตนะฮะเมยเซอร์บาเมยฟุตนะครับก็คือ 10:30 นาทีหรือเมยเซอร์เสื่อยเมยเซอร์เสื่อยก็คือ 10:30 นั่นเองนะครับต่อมาเที่ยงครึ่งภาษาเวียดนามพูดยังไงนะฮะเมยไฮเซอร์บาเมยฟุตหรือเมยไฮเซอร์เสื่อยแค่นั้นเองนะฮะต่อมานะครับการตอบเวลาแบบเกิน30นาทีนะฮะเรามาดูตัวอย่างนะครับ6:45นะครับเราสามารถใช้ว่าเสาเซอร์โบนเมยลำฟุตนะครับหรือใบเซอร์แกมเมยลำฟุตนะครับก็คืออีก15นาที7:00ก็ได้นะฮะต่อมา7:50นะครับสามารถพูดได้ว่าใบเซอร์นำเมยฟุตนะฮะหรือตามเซอร์แกมเมยฟุตนะครับก็คืออีก10นาที8:00นะครับต่อมา8:55เราสามารถพูดเรียงตามตัวไปได้เลยก็จะเป็นตามเซอร์นำเมลำฟุตนะครับหรือจินเซอร์แกมนำฟุตนะครับอีก5นาที9:00นะครับดังนั้นท่านผู้ชมต้องเลือกใช้คำตอบให้เหมาะสมและไปฝึกกันเยอะๆนะครับผมขอเพิ่มเติมอีกเรื่องหนึ่งนะฮะเกี่ยวกับข้อสังเกตการใช้คำว่าเซอร์นะครับคำว่าเซอร์ในภาษาเวียดนามแปลว่าโมงนะครับเราสามารถเขียนย่อโดยใช้ตัว G ได้นะครับหรือเขียนตามภาษาอังกฤษคือใช้ตัว H ก็ได้นะครับเมื่อกี้นี้นะฮะท่านผู้ชมได้เรียนรู้เกี่ยวกับการถามตอบเวลาในภาษาเวียดนามไปแล้วนะครับซึ่งการบอกเวลานะครับจะบอกในระบบ24ชั่วโมงนะฮะอย่างไรก็ตามในภาษาพูดชาวเวียดนามไม่นิยมบอกเวลาระบบ24ชั่วโมงนะครับการแบ่งเวลาของชาวเวียดนามเราสามารถแบ่งออกได้เป็น5ช่วงเวลานะครับดูตารางพร้อมกันนะฮะตารางการแบ่งช่วงเวลาภาษาเวียดนามนะครับเริ่มต้นที่ตอนเช้านะครับตอนเช้าภาษาเวียดนามใช้คำว่าบุ่ยสางนะครับบุ่ยแปลว่าตอนสางแปลว่าเช้านะครับเริ่มตั้งแต่1:00 นถึง10:00 นนะฮะต่อมาตอนเที่ยงนะครับตอนเที่ยงใช้คำว่าบุ่ยเจือบุ่ยเจือนะครับก็คือตอนเที่ยงหรือตอนกลางวันนะครับนับตั้งแต่11:00ถึง12:00 นนะฮะต่อมาคือตอนบ่ายและตอนเย็นนะครับใช้คำว่าบุ่ยเจียวบุ่ยเจียวนะฮะตั้งแต่13:00 นถึง18:00 นนะครับมาตอนค่ำนะฮะตอนค่ำออกเสียงว่าบุ่ยโตยบุ่ยโตยนะครับเริ่มตั้งแต่19:00 นถึง21:00 นก็คือ1:00 ถึง3:00 นนั่นเองนะครับและช่วงสุดท้ายคือบุ่ยเดมนะครับบุ่ยเดมจะเริ่มตั้งแต่4:00 จนถึงเที่ยงคืนนะครับตามที่ผมได้กล่าวไปแล้วนะครับการแบ่งช่วงเวลาของภาษาเวียดนามมีความสำคัญมากนะครับเพราะชาวเวียดนามนิยมนำการแบ่งช่วงเวลานะครับนิยมนำคำศัพท์ในการบอกช่วงเวลาไปใช้ในภาษาพูดนะครับเรามาดูกันเขาใช้ยังไงนะฮะเบยเซอร์ลาเสาเซอร์สางเบยเซอร์ลาเสาเซอร์สางตอนนี้เป็นเวลา6:00 นเสาเซอร์6:00 นสางเช้านะครับด้วยตัวอย่างนะฮะเบยเซอร์ลานำเซอร์เจียวเบยเซอร์ลานำเซอร์เจียวตอนนี้เป็นเวลา17:00 นคำว่าเจียวแปลว่าบ่ายหรือแปลว่าเย็นนั่นเองนะครับดูอีกตัวอย่างนะฮะเบยเซอร์ลาตามเซอร์โตยดูดีๆตัวอย่างนี้เบยเซอร์ลาตามเซอร์โตยตอนนี้เป็นเวลา20:00 นนะฮะ20:00 นตามเซอร์นะครับเข็มชี้เลข8ตัวอย่างสุดท้ายนะครับเรามาดูกันเบยเซอร์ลาเมยเซอร์เดมเบยเซอร์ลาเมยเซอร์เดมนะครับตอนนี้เป็นเวลา16:00 นนะครับหรือถ้าแปลเป็นเวียดนามคือ10:00 ค่ำนั่นเองนะครับการบอกเวลาในภาษาพูดของชาวเวียดนามนั้นง่ายนิดเดียวนะครับท่านผู้ชมอย่าหลงเอาการบอกเวลาแบบไทยๆเข้าไปใช้นะครับเช่นคนไทยชอบติดว่า1:00 2:00 3:00นะฮะแต่พอเปลี่ยนเป็นภาษาเวียดนามกลายเป็นโมดเซอร์ไฮเซอร์บาเซอร์ซึ่งมีความหมายว่าตี 1 ตี 2 ตี 3นะครับไม่ใช่เลยเรียนรู้เรื่องการตอบถามตอบเวลาในภาษาเวียดนามไปแล้วนะครับต่อมาเรามาเรียนรู้เรื่องคำศัพท์เกี่ยวกับเวลาในภาษาเวียดนามเริ่มต้นด้วยคำแรกนะครับพร้อมกันเบย

เต๋อแปลว่าตอนนี้นะครับต่อมาเจอคำเดียวแปลว่าเวลาโมงชั่วโมงนะครับต่อมาเตียงเตียงนะครับท่านผู้ชมบางคุณนะฮะคำว่าเตียงแปลว่าภาษาก็ได้หรือแปลว่าชั่วโมงก็ได้นะครับต่อมาฟุตฟุตแปลว่านาทีเจยวินาทีบานไงบานเดมบานไงคือกลางวันบานเดมคือกลางคืนนะฮะต่อมาเควียเควียแปลว่าดึกนะฮะดุงเรียนไปแล้วดุงแปลว่าตรงนะครับต่อมาแกมแกมคือขาดอีกนะฮะต่อมาเสือยเสือยแปลว่าครึ่งนะฮะต่อมาลุกลุกคำนี้ควรจำลุกแปลว่าตอนนะครับคราวนี้เรามาดูเที่ยงวันเที่ยงคืนภาษาเวียดนามเที่ยงวันคือเมื่อยไฮเจอเจือเที่ยงคืนคือเมื่อยไฮเจอเดมนะครับและถ้าเราอยากจะบอกว่าเมื่อกี้นี้ภาษาเวียดนามพูดว่ายังไงใช้คำว่าลุกไหนลุกไหนนะฮะต่อมาไปอนาคตอีกสักพักนะครับอีกสักพักภาษาเวียดนามใช้คำว่าลาดเหนือลาดเหนือนะครับแล้วถ้าเราอยากจะบอกว่า1นาทีก่อน2นาทีก่อน3นาทีก่อนสามารถพูดได้ว่าโหมดฟุตเจือกไฮฟุตเจือกบาฟุตเจือกนะครับคำว่าเจือกแปลว่าก่อนและต่อมานะครับหากท่านผู้ชมอยากจะพูดว่า1 2 3ชั่วโมงก่อนนะครับก็เพียงจะเปลี่ยนจากคำว่าฟุตเป็นคำว่าเตียงนะครับก็จะกลายเป็นโหมดเตียงเจือกไฮเตียงเจือกบาเตียงเจือกแค่นั้นเองนะฮะต่อมาเรามาดูนะฮะถ้าเราอยากจะบอกว่าอีก1นาทีนะครับภาษาเวียดนามพูดว่าอย่างไรก็จะพูดว่าโหมดฟุตเหนือนะครับอีก2นาทีไฮฟุตเหนือและอีก3นาทีคือบาฟุตเหนือนะครับต่อมาถ้าจะบอกว่าอีก1ชั่วโมงนะครับก็จะพูดว่าโหมดเตียงเหนือไฮเตียงเหนือนะครับและบาเตียงเหนือก็คืออีก3ชั่วโมงครับต่อมานะครับเป็นเรื่องการถามตอบเกี่ยวกับชีวิตประจำวันนะฮะกิจวัตรประจำวันซึ่งท่านผู้ชมสามารถถามตอบด้วยรูปแบบประโยคตามนี้นะฮะเริ่มต้นที่องเซยลุกเหมยเซอร์นะครับเอาประธานวางข้างหน้าตามด้วยกิริยาและบวกคำว่าลุกเหมยเซอร์นะครับแปลว่ากี่โมงนั่นเองนะฮะองเซยลุกเหมยเซอร์แปลว่าองตื่นนอนตอนกี่โมงนะครับองคือปู่หรือตานะฮะต่อมาบาอันสางลุกเหมยเซอร์นะครับคุณย่าคุณยายกินข้าวเช้าตอนกี่โมงนะฮะแองดีหลามลุกเหมยเซอร์นะครับพี่ผู้ชายนะครับไปทำงานตอนกี่โมงนะฮะจิเวญาลุกเหมยเซอร์นะครับเวญาแปลว่ากลับบ้านนะครับพี่ผู้หญิงกลับบ้านตอนกี่โมงและแอมงูลุกเหมยเซอร์นะครับน้องนอนกี่โมงนะครับน้องนอนตอนกี่โมงนะครับคราวนี้เวลาตอบนะครับเวลาตอบเช่นเดียวกันเอาประธานบวกกริยาและบวกลุกและบวกเวลาเช่นนะครับโตยเซยลุกแล้วก็บวกเวลาคราวนี้ท่านผู้ชมมาดูตัวอย่างแรกนะครับแองบัดเดลลามเวียกลุกเหมยเซอร์นะครับแองแปลว่าพี่นะฮะบัดเดลคือเริ่มลามเวียกทำงานลุกตอนนะฮะเหมยเซอร์กี่โมงพี่เริ่มทำงานตอนกี่โมงนะครับเวลาตอบทวนกลับง่ายๆนะครับโตยบัดเดลลามเวียกลุกสามเซอร์สางนะครับฉันเริ่มทำงานตอน8โมงเช้านะครับอีกตัวอย่างนะฮะจิดีเติบเทสุกลุกเหมยเซอร์นะฮะพี่ไปเติบเทสุกคือออกกำลังกายตอนกี่โมงนะครับสามารถตอบได้ว่าโตยดีเติบเทสุกลุกนำเซอร์เจียวนะครับนำเซอร์เจียวคืออะไร5โมงเย็นฉันไปออกกำลังกายตอน5โมงเย็นนะครับต่อมาองเถื่องงูลุกเหมยเซอร์องเถื่องงูลุกเหมยเซอร์นะครับคุณตาคุณปู่เถื่องไปว่าปกตินะครับปกตินอนตอนกี่โมงนะครับโตยเถื่องงูเซยลุกเมื่อยไฮเซอร์เดมนะครับตาปู่นะครับปกติจะนอนตอนเมื่อยไฮเซอร์เดมคือเที่ยงคืนนะครับคราวนี้เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์กิจวัตรประจำวันในภาษาเวียดนามที่น่าจะได้ใช้นะครับเริ่มต้นที่คำแรกนะฮะพร้อมกันงูเซยทึกเซยเซยนะครับ3คำนี้แปลว่าตื่นนะครับต่อมาเติบเถสุกออกกำลังกายเจยเถเทาเจยแปลว่าเล่นเถเทาแปลว่ากีฬาฉะนั้นเจยเถเทาแปลว่าเล่นกีฬาต่อมาแดงซังแดงซังแปลงฟัน
เหื่อหมัด

เหยื่อหมัดล้างหน้าตำตำอาบน้ำหมักกวนอาวหมักกวนอาวใส่เสื้อผ้าอันสางอันสางกินข้าวเช้าดีหลามไปทำงานนะครับดีหอกไปเรียนนะฮะอันเจือ

หนังสือดอกบ่าวดอกบ่าวอ่านหนังสือพิมพ์แซมทีวีนะครับคือดูทีวีนะเวียดนามเรียกว่าทีวีนะฮะและคำสุดท้ายงูงูคือนอนนั่นเองนะครับต่อมาเรื่องต่อมาไวยากรณ์เรื่องตื่อจุดๆๆเด่นนะครับหมายถึงอะไรนะฮะตื่อแปลว่าตั้งแต่เดียวว่าถึงนะครับใช้พูดถึงช่วงเวลาเริ่มต้นจนถึงช่วงเวลาสิ้นสุดของเหตุการณ์หรือการกระทำนั้นๆ นะครับตามตัวอย่างเช่นแอมเอ๋ยหอกเตียงถ่ายตื่อจินเซอเดนเมื่อยหมดเซอนะฮะน้องคนนั้นนะครับแอมเอ๋ยหอกเตียงถ่ายเรียนภาษาไทยตั้งแต่9โมงถึง11โมงนะครับตัวอย่างต่อมานะครับกงตีแองเอ๋ยบัดเดิลลามเวียกตื่อ3เซอเซอเดนเมื่อยเสาเซอเซอนะครับกงตีแปลว่าบริษัทนะฮะบริษัทพี่คนนั้นเริ่มทำงานตั้งแต่8โมงครึ่งนะครับถึง4โมงครึ่งนะฮะต่อมาจิเอ๋ยแซมฟิล์มตื่อ3เซอตวยเดนเมื่อยเซอเดมนะครับแซมฟิล์มเรียนไปแล้วนะฮะพี่คนนั้นดูหนังตื่อตั้งแต่2ทุ่มครึ่งถึง4ทุ่มครึ่งนั่นเองต่อมานะครับเป็นเรื่องการตั้งคำถามด้วยคำว่าด่าจุดจุดจุดเจือนะครับแปลว่าอะไรนะฮะเดี๋ยวมาอธิบายกันก่อนนะครับด่าจุดจุดจุดเจือนะครับใช้ถามเหตุการณ์หรือการกระทำว่าเกิดขึ้นหรือยังนะครับตัวอย่างเช่นแองด่ามัวทีวีเจือแองด่ามัวทีวีเจือพี่ซื้อทีวีหรือยังนะครับถ้าซื้อแล้วใช้คำว่าโจยยังไม่ซื้อใช้เจือนะครับคราวนี้เรามาดูตัวอย่างซื้อแล้วนะฮะพร้อมกันโจยโตยมัวทีวีโจยนะครับแล้วฉันซื้อทีวีแล้วนะครับอีกตัวอย่างนะฮะจิด๋าดีกงเวียนเจือจิด๋าดีกงเวียนเจือนะครับพี่ไปสวนสาธารณะหรือยังนะครับอันนี้เรามาดูการปฏิเสธว่ายังนะครับเขาจะตอบว่าเจือโตยเจือดีกงเวียนเจือโตยเจือดีกงเวียนยังฉันยังไม่ได้ไปสวนสาธารณะนะครับอีกตัวอย่างนะฮะแอมด่าดังกี่หกเตียงเบียดเจือแอมด่าดังกี่หกเตียงเบียดเจือน้องดังกี่ดังกี่คือลงทะเบียนนะครับหกเตียงเบียดเรียนภาษาเวียดนามหรือยังนะครับน้องลงทะเบียนเรียนภาษาเวียดนามหรือยังนะครับเรามาดูตัวอย่างตอบรับนะฮะโซยแอมดังกี่หกเตียงเบียดโซยอะนะครับแล้วนะครับแอมลงทะเบียนนะครับน้องลงทะเบียนเรียนภาษาเวียดนามแล้วครับแล้วค่ะนะฮะต่อมาถ้าปฏิเสธนะครับเจือแอมเจือดังกี่หกเตียงเวียดอะนะครับยังน้องยังไม่ได้ลงทะเบียนเรียนภาษาเวียดนามเช่นเดียวกันนะครับหากเราต้องการถามว่ารับประทานอาหารหรือยังนะครับเราสามารถพูดภาษาเวียดนามได้ด้วยการใช้ด่าจุดจุดเจือที่เรียนมาเมื่อกี้นะครับคราวนี้เรามาดูรูปประโยคกันนะครับพร้อมกันเลยแองด่าอันสางเจือจิด่าอันเจือเจือแอมด่าอันโตยเจือนะครับเราสามารถละคำว่าด่าได้นะฮะอันสางคือกินข้าวเช้าอันเจือกินข้าวเที่ยงและอันโตยคือกินข้าวค่ำนั่นเองนะครับถ้ากินแล้วตอบโจยยังไม่กินตอบเจือนะครับแล้วทวนกลับนะฮะเช่นถ้ากินแล้วนะฮะโจยแองอันโอยนะครับก็คือแล้วพี่กินแล้วนะฮะเราสามารถเปลี่ยนประธานได้ถ้ายังไม่กินนะครับเจือแองเจืออันเจือจิเจืออันเจือแอมเจืออันนะครับยังพี่ยังไม่ได้กินนะครับต่อมาเรามาดูตัวอย่างนะครับของการถามประโยคแบบนี้ตัวอย่างแรกแองเลิมอันสางเจืออะนะครับพี่เลิมกินข้าวเช้าหรือยังครับหรือยังค่ะนะฮะถ้ากินแล้วนะครับโจยโตยอันโจยโตยอันเฝอเอ่อโฝหลีกวกซือนะครับแล้วฉันกินแล้วนะครับฉันกินเฝอเฝอคือเฝอนั่นเองนะครับฉันกินเฝอที่ถนนหลีกวกซือนะครับต่อมาจิเฮืองอันโตยเจืออะ
พี่เฮืองกินข้าวค่ำหรือยังครับหรือยังค่ะนะฮะอันนี้ตอบว่า

0: ยังไม่กินนะครับก็จะพูดว่าเจือโตยเจืออันจิดางอันเกียงนะครับอันเกียงแปลว่าควบคุมอาหารหรือไดเอทนั่นเองนะครับก็จะแปลทั้งประโยคว่ายังฉันยังไม่ได้กินนะครับฉันกำลังคุมอาหารนะครับ
1: Xin lỗi em, bây giờ là mấy giờ rồi?
2: Bây giờ là 10 giờ sáng, chị có gì không ạ?
1: À? À, chị đã hẹn bạn đi ăn cơm lúc 12 giờ chưa?
2: Còn 2 tiếng nữa mà.
1: Vâng.
2: Nếu thế, chị có thể đi mua xác quế em, ở hiểu xác một chút được không ạ?
1: Được chứ, đi luôn nhé.
2: Vâng ạ.
3: คุณผู้ชมคะช่วงรอบรู้เวียดนามวันนี้เราจะพาไปรู้จักกับเทศกาลที่ยิ่งใหญ่เทศกาลหนึ่งของเวียดนามนั่นก็คือเทศกาลตรุษเวียดนามจะเหมือนกับตรุษจีนตรุษไทยหรือว่าตรุษไหนๆหรือเปล่าต้องไปถามอาจารย์พิสิทธิ์อํานวยเงินตราผู้เชี่ยวชาญด้านเวียดนามศึกษากันเลยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์
4: สวัสดีครับ
3: อาจารย์คะหงเรียกตรุษเวียดนามพูดถูกไหมคะ
4: ถูกครับอันนี้คือภาษาไทยนะฮะตรุษเวียดนาม
3: รู้สึกไม่ค่อยคุ้นปากเพราะว่าปกติจะพูดแต่ตรุษจีน
4: ครับ
3: ค่ะอย่างนี้เหมือนกับตรุษจีนไหมคะอาจารย์
4: ครับเดี๋ยวเอาชื่อก่อนแล้วกันนะฮะชื่อในภาษาเวียดนามเรียกว่าเต๊ดเงวียนดานนะฮะชื่อเต็มนะฮะ
3: เต๊ดเงวียนดาน
4: ใช่เทศกาลแห่งรุ่งอรุณนะฮะก็คือรับปีใหม
3: ่ค่ะ
4: วันตรุษเวียดนามก็คือวันปีใหม่ของชาวเวียดนามนั่นเองอาจจะเรียกสั้นๆว่าวันเต๊ดก็ได
3: ้วันเต๊ด
4: นะฮะกิจกรรมแล้วก็หลายๆอย่างนี่จะคล้ายกับตรุษจีนนะฮะคล้ายกับตรุษจีนในเมืองไทยเลยนะครับเนื่องจากอะไรเนื่องจากเวียดนามเคยเป็นเมืองขึ้นของจีนกว่าพันปีดังนั้นวัฒนธรรมต่างๆที่เกี่ยวกับการเฉลิมฉลองปีใหม่เนี่ยก็ซึมอยู่ในลากลึกของวัฒนธรรมเวียดนามมากๆเลยนะฮะก็จะมีกิจกรรมหลายๆอย่างคล้ายกันนะฮะและวันตรุษเวียดนามเนี่ยถ้านับกันจริงๆก็คือวันที่1เดือน1ตามปฏิทินจันทรคติ
3: ก็คือ1มกราหรือเปล่าคะ
4: ไม่ใช่1มกรามกราคือปฏิทินสากลนะฮะนะแต่อันนี้คือปฏิทินจันทรคตินะฮะก็คือวันที่1เดือน1นะครับกิจกรรมของวันเต๊ะจะมีตั้งแต่วันที่23เดือน12จนถึงวันที่7เดือน1ฟังดูยากนะฮะโอเคเอาเป็นว่าตรงกับวันตรุษจีนในเมืองไทยแล้วกันวันเดียวกันเลย
3: ตรงก
4: ัน
3: เลย
4: ตรงกันเลยนะครับ
3: ค่ะและอย่างนี้อาจารย์คะอยากรู้ว่ากิจกรรมของตรุษเวียดนามเนี่ยค่ะเหมือนกับตรุษจีนไหมคะเห็นบอกว่าวันเดียวกันด้วย
4: ใช่นะฮะกิจกรรมก็เริ่มต้นนะฮะก็จะมีการไหว้ก่อนวันตรุษเวียดนามเนี่ยประมาณ1สัปดาห์นะฮะก็คือจะไปทำความสะอาดหลุมศพนะจะมีการไหว้เทพเจ้าภายในบ้าน
3: ค่ะ
4: นะฮะและนะครับช่วงก่อนวันตรุษเวียดนามเนี่ยทุกบ้านต้องไปซื้อของไปช้อปปิ้งเพื่อที่จะซื้อของกระเช้าไปมอบให้กับญาติผู้ใหญ
3: ่เรียกว่าวันจ่ายเหมือนตรุษจ
4: ีนใช่ใช่เหมือนวันจ่ายของตรุษจีนนะฮะและนอกจากนั้นพอถึงวันตรุษเวียดนามปุ๊บก็จะมีการแจกอั่งเปาเหมือนกันเหมือนคนจีนเลยนะคล้ายกันเลยก็คือผู้ใหญ่คนที่แก่ก็ต้องแจกให้เด็กใช่ไหมฮะหรือบางครั้งลูกก็เอาอั่งเปาให้พ่อแม
3: ่นะครับก็คือเป็นการเงินเดือนอะไรอย่างนี้เอามาให้ผู้ใหญ่ใช่ไหมคะ
4: นอกจากนี้นะครับจะมีการทำเขาเรียกว่าทำแบงจึงแบงจึงคือข้าวต้มนะฮะถ้าเราเคยเห็นมันจะเป็นก้อนสี่เหลี่ยมเป็นอาหารเวียดนามอย่างนึงนะครับซึ่งจะทำเฉพาะวันเต๊ดวันตรุษเวียดนาม
3: ค่ะ
4: นะฮะทุกบ้านก็จะมาทำซึ่งวิธีการทำนี่ต้องต้มจำได้ว่าต้มประมาณ10ชั่วโมงเลยนะฮะนานมาก
3: ค่ะ
4: นะครับก็จะเป็นกิจกรรมหนึ่งก็คือหลายบ้านก็จะมอบไอ้แบ่งจึงเนี้ยให้กับแต่ละบ้านเพื่อเป็นสิริมงคลเหมือนกัน
3: อาจารย์คล้ายๆกับการทำมะจ่างหรือเปล่า
4: คล้ายๆกันนะครับก็เดี๋ยวลองไปดูเองแล้วกันว่ารูปเป็นยังไงนะฮะแบ่งจึงส่วนพอถึงวันตรุษเวียดนามปุ๊บจะมีสิ่งหนึ่งก็คือคืนข้ามปีนะฮะคนเวียดนามจะมีการทำพิธีกรรมเขาเรียกว่าการทรงหย่านะฮะกิจกรรมนี้คืออะไรกิจกรรมนี้คือเขาจะเชิญคนที่ถือว่าเป็นคนที่เก่งเป็นคนที่ดวงดีเป็นคนที่เฮงเป็นคนที่ดวงถูกกับปีนั้นๆนะฮะเดินเข้าบ้านเป็นคนแรก
3: ค่ะคือเลือกในบรรดาญาติเราเหรอคะหรือว่า
4: เลือกคนข้างนอกก็ได้ครับแต่ต้องเป็นคนที่เหมือนก็คือ
3: ดวงดีคือต้องดีทุกอย่าง
4: ดีทุกอย่างนะแล้วก็เดินเข้าบ้านคนแรกเพื่อที่จะเป็นการแสดงว่าตลอดทั้งปีเนี่ยเขาจะโชคดีตลอด
3: นำสิ่งดีๆเข้าบ้าน
4: นำสิ่งดีๆเข้าบ้านนะฮะแล้วก็จะมีกิจกรรมเหมือนกันเช่นวันที่1วันแรกนะฮะวันแรกก็คือจะไม่เราจะไม่ไปบ้านคนอื่นเด็ดขาด
3: ต้องอยู่บ้านตัวเองเท่านั้น
4: ต้องอยู่บ้านตัวเองเพราะกลัวว่าเดี๋ยวจะดวงไม่ดีเดี๋ยวจะทำให้คนอื่นเขาคิดยังไงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะก็จะมีกิจกรรมคล้ายๆกับคนจีนเลย
3: ค่ะ
4: ครับนอกจากนั้นที่สำคัญก็คือการบูชาบรรพบุรุษนะฮะเป็นสิ่งที่สำคัญมากก็คือพอวันตรุษเวียดนามช่วงเช้าเนี่ยจะมีการไหว้บรรพบุรุษ นะฮะลูกหลานก็จะมาไหว้ตอนข้ามก็จะมีการกินเลี้ยงกัน
3: ค่ะ
4: นะฮะซึ่งเป็นพิธีกรรมที่ขาดไม่ได้เลยนอกจากนั้นก็จะมีการเผากระดาษเงินกระดาษทองเหมือนคนจีนเลย
3: ค่ะ
4: นะฮะซึ่งเวลาเผาก็ต้องห้ามให้กระดาษขาดเพราะว่าเดี๋ยวกลัวบรรพบุรุษจะรับได้ไม่เต็มอะไรอย่างเงี้ยนะก็จะคล้ายกัน
3: คือซีเรียสเลยใช่ไหม
4: ซีเรียสเลยนะครับและบรรยากาศอยู่ที่ประเทศเวียดนามนี่น่าสนใจก็คือว่าพอถึงมาตุดเวียดนามปุ๊บนะฮะทั้งเมืองจะเป็นเมืองล้างเลยโดยเฉพาะเมืองใหญ่ๆคนเขาจะกลับต่างจังหวัดก็คือกลับไปบ้านเกิดคนเวียดนามเชื่อว่าถ้าถึงวันตุดเวียดนามถ้าไม่กลับบ้านเกิดไม่กลับไปเยี่ยมพ่อแม่ไม่กลับไปไหว้บรรพบุรุษเนี่ยจะถือว่าเป็นคนอกตัญญูเลยนะฮะ
3: โอ้โหคือเขาจริงจังขนาดนั้น
4: เขาจริงจังมากฉะนั้นทุกคนต้องกลับไปรวมกันหมดเลยดังนั้นพอถึงวันตุดเวียดนามปุ๊บเริ่มวันที่1ของปีเม
3: ื
4: องไม่มีคนอยู่เลยแท็กซี่ก็ไม่ทำงานนะฮะหายไปหมดเลย
3: ต้องกลับไปไหว้บรรพบุรุษ
4: ใช่นะฮะนอกจากนั้นอยู่ในบ้านชาวเวียดนามที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวเวียดนามเนี่ยเขาจะมีการประดับต้นเขาเรียกว่าดอกท้อนะฮ
3: ะ
4: เป็นดอกสีชมพูนะทางภาคเนี่ยเขาจะประดับกันหร
3: ือ
4: ทางภาคใต้หรือภาคเหนือทั้งสองภาคเลยก็จะมีการประดับเขาเรียกว่าส้มจีนส้มสีส้มเล็กลูกเล็กๆนะฮะ
3: คล้ายๆส้มจี๊ดใช
4: ่ไหมใช่ส้มจี๊ดเป็นเพื่อเป็นสิริมงคลภายในบ้านครับ
3: ค่ะอาจารย์อยากรู้หน่อยว่าอาจารย์เคยอยู่ในบรรยากาศนั้นไหมคะ
4: เ
3: ห็นอาจารย์ไปเรียนนานเหมือนกันใช่ไหมคะอยากรู้ว่าบรรยากาศอบอุ่นขนาดไหนคะอาจารย
4: ์พอญาติพี่น้องเขากลับมารวมกันเราก็สัมผัสได้ว่าถึงความสามัคคีความเป็นตามแนวคิดคงจื้อคือมารวมตัวกันนะฮ
3: ะ
4: ก็เป็นบรรยากาศที่ดีแต่ถ้าพอเราไปในเมืองเราจะรู้สึกว่า
3: เหงาจัง
4: มันเหงามากนะฮะเรียกแท็กซี่ก็ไม่ได้
3: อ
4: ๋
3: อคือแท็กซี่เขาก็กลับไปบ้านเหมือนกัน
4: ใช่นะฮะก็คือความรู้สึกพอก่อนวันตรุษเวียดนามเนี่ยทั้งประเทศเวียดนามทุกคนจะรู้สึกว่ากำลังจะเข้าสู่ปีใหม
3: ่
4: ถ้าเทียบกับคนไทยความรู้สึกช่วงนั้นก็คือวันสงกรานต
3: ์
4: ที่ทุกคนจะรู้สึกว่าได้หยุดและจะได้กลับไปบ้านไปเจอหน้าญาติพี่น้องพ่อแม
3: ่
4: บรรยากาศจะคล้ายๆกันเลย
3: ค่ะ
4: ครับ
3: เอาละค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราก็ได้เรียนรู้เรื่องของเวลากันไปแล้วหากเรามีธุระหรือว่าไปท่องเที่ยวประเทศเวียดนามก็พูดคุยเรื่องเวลาได้อย่างถูกต้องแล้วนะคะยังมีเนื้อหาของภาษาเวียดนามที่เราต้องเรียนรู้อีกไม่น้อยเลยค่ะต้องติดตามซินเจาเวียดนามสวัสดีเวียดนามอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องด้วยนะคะและที่สำคัญคือต้องฝึกออกเสียงด้วยค่ะแล้วเรากลับมาพบกับรายการซินเจาเวียดนามสวัสดีเวียดนามได้ใหม่กับหงและอาจารย์พิสิทธิ์ครั้งหน้าวันนี้หงขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ

อันยองอาเซโยสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการฮันกุโกอันยองกับผมตูนวรัตน์นะครับรายการสอนภาษาเกาหลีแบบง่ายๆที่ส่งตรงถึงหน้าจอที่บ้านคุณผู้ชมเลยแหละครับและแน่นอนครับอาจารย์ที่จะมาสอนคำแนะนำดีๆจากเกาหลีเลยวันนี้นะครับอาจารย์วอนแฮยองอยู่กับผมเรียบร้อยแล้วครับสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะ
1: 안녕하세요. 아잔캄.
0: 안녕하세요.
1: 잘 지내세요?
0: 네, 잘 지냈어요. 뚠 씨도 잘 지냈어요?
1: 네, 잘 지내세요. 아니, 이건 คำถามตอบ พื้นฐานเบื้องต้นนะครับว่าสบายดีไหมเราสบายดีแต่ผมสงสัยจังเลยครับว่าถ้าเกิดเราปวดหัวเมื่อยตัวไม่สบายขึ้นมาเราจะตอบว่ายังไงครับ
0: วันนี้จะสอนเรื่องอาการพอดีค่ะ
1: อ๋ออาการเจ็บป่วยไม่สบายทั้งหลายนะคร
0: ับ ใช่ค่ะลองดูนะคะประโยคที่เราจะเรียนว่า어디가아파요증상이어때요배가아파요머리도아파요감기에걸렸어요감기약주세요6ประโยคค่ะ
1: วันนี้6ประโยคด้วยกันนะครับแปลว่าอะไรบ้างครับ
0: ประโยคที่แรกคือ어디가아파요어디คือว่าที่ไหน
1: เราเคยเรียนไปแล้วคำนี
0: ้아파요คือว่าปวดเจ็บปวดค่ะแ
1: ต่เป็น
0: ใช่ค่ะ아파요คือว่าเจ็
1: บ
0: ปวดแต่ว่าเป็น아파요คือคำถามใช่ไหมคะ어디가아파요ปวดที่ไหนไม่สบายที่ไหนไม่สบายที่ไหนก็ได้แต่ดูเหมือนว่าไม่สบาย
1: เ
0: ราก็ถามว่าโอติกาอัพไพโอไม่สบายไหมคะหรือว่าไม่สบายที่ไหนคะแล้วต
1: บ
0: ถ้าไม่สบายก็ไม่สบายอย่างไรก็ถึงซางี้อัตเตยถึงสั่งคือว่าอาการค่ะถึงซางี้อัตเตยก็ถึงสั่งอาการเป็นอย่างไรบ้าง
1: อ๋อเหมือนเรารู้แล้วว่าคนนี้ไม่สบายถามว่าการเป็นไงก็ซึงซางี้อะไรโย
0: ค่ะมีซึงซางแล้วแต่ทงเสียหรือว่าปวดหัวมีหลายอย่างใช่ไหมคะก็เราไม่รู้ว่าเขาไม่สบายที่ไหนไม่สบายอย่างไรก็ซึงซางี้อัตเตยเราตอบได้ว่าปวดท้องเพก้าอัพพายเพคือว่าท้องปวดท้องถ้าปวดคืออัพพายโอเพก้าอัพพายโอถ้าปวดหัวบอดีก้าอัพพายโอ
1: บอดีก้าอัพพายโ
0: อถ้าเจ็บคอก็โบกี้อัพพายโอคอคือว่าบกนะคะก็โบกี้อัพพายโอแล้วถ้าปวดขา
1: ทา
0: ดีก้าอัพพายโอ
1: ทาดีก้าอัพพายโออัพพายโอหมดเลย
0: ใช่
1: เปลี่ยนคำข้างหน้าเท่านั้นเอง
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับ
0: ค่ะแล้วถ้าหากว่ามีไม่สบายทรงที่หรือทำที่ปวดท้องด้วยปวดหัวด้วย
1: เป็นหลายอย่าง
0: ค่ะแล้วจะบอกได้ว่าเพก้าอัพพายปวดท้องแล้วก็ปวดหัวด้วยก็บอดีโตอัพพายโตคือว่าด้วยหรือว่าก็เหมือนกันปวดหัวด้วยคือบอดีโตอัพพายคุณนี้ได้ค่ะ
1: คือเป็นหลายอย่างก็บอกไปตามอาการที่เป็นนะครับแล้วถ้าเป็นไข้ล่ะครับ
0: ก็เป็นไข้ก็เป็นคำศัพท์เฉพาะนะคะ감기에걸렸어요ถ้าเป็นไข้ก็มีอาการมีหลายอย่างใช่ไหมคะ
1: ค
0: แล้วก
1: ็ไ อด้วย
0: ด้วยกิชิมุลเฮยอกิชิมุลเฮยอคำศัพท์เฉพาะนี้นะคะแล้วก็มีไข้ด้วยยอรีนาย
1: อยอรีนาย
0: ยอรีนายแล้วก็น้ำมูกไหลคุมมูรีนาย
1: คุมมูรีนายนี่คือน้ำมูกไหล
0: ใช่ค่ะคุมมูรีนาย
1: ถ้าเป็นหลายอย่างเราต้องบอก
0: ใช่ค่ะแล้วก็คำศัพท์เฉพาะด้วยแล้วก็ถ้าไอก็กิชิมุลเฮโย
1: กิชิมุลเฮโย
0: มีไข้ยอรีนายแล้วตอนที่เรากินอาหารผิดแล้วก็ท้องเสียนะคะก็ใช้คำนี้เพทารีนัสโยเพทารีนัสโยแล้วถ้าท้องเสียหรือว่าไม่สบายต้องกินยาด้วยใช่ไหมคะยาภาษาเกาหลีคือว่าย
1: ัก
0: ใช่ค่ะก็เป็นไข้หวัดก็กินยาไข้หวัดคือคำกียัก
1: คำยียัก
0: ใช่ค่ะ
1: คำ
0: ยักยักนะคะคำยียักแล้วก็ถ้าไปร้านขายยาก็บอกว่าขอยาสำหรับไข้หวัดก็คำยียักจูเซโย
1: โอ้คำยียักจูเซโยขอยาแก้หวัดหน่อย
0: ใช่ค่ะจูเซโยคือว่าขอให้หน่อยนะคะจูเซโยคำยียักจูเซโย
1: ครับ
0: แล้วก็มียาลดไข้เฮยอลเจจูเซโย
1: แฮยอนเจ้ชูเซโย
0: เหมือ
1: นพาราเซตามอลอะไรพวกนี้นะครับลดไข้ทีนี้คุณผู้ชมก็ซื้อยาแก้หวัดเป็นแล้วแล้วถ้าเป็นยาแก้ปวดล่ะครับอาจารย
0: ์ก็ภาษาเกาหลีจินทงเจ้ค่ะ
1: จินทงเจ้
0: ค่ะปวดที่ไหนปวดหัวหรือว่าปวดท้องใช้ได้ทั้งนั้นค่ะจินทงเจ้
1: อ๋อเป็นยาที่ค่อนข้างครอบคลุมนะครับแล้วบางคนสมมติเดินทางไปเที่ยวเกาหลีไปกินอะไรผิดสำแดงแล้วท้องเสียขึ้นมา
0: โอ้ต้องกินยาจีซาเจ้ค่ะ
1: ชีซาแจ
0: ชีซาแจก็ทำให้สบายขึ้น
1: ว่าแต่ว่าเรารู้

0: จากยาแต่ละชนิดแล้วถ้าเราจะไปถามหาร้านขายยาที่จะซื้อยาเหล่านี้แหละครับ
1: ซื้อยาที่ยากูค่ะ
0: ยากู
1: ใช่ค่ะก็ร้านขายยาชื่อเกาหลีคือยากุกยากุกก็ยากุก
0: สังเกตป้ายเขียนว่ายากุกถึงร้านขายยาแล้ววิธีการกินยาครับ
1: ปกติที่เกาหลีถ้าเราซื้อยาที่ยากุกร้านขายยาเขาเขียนไว้ให้ว่าฮารุเอะเซบอนวันละ3ครั้งฮารุเอะคือฮารุคือว่า1วันฮารุเอะวันละ3ครั้งนะคะแล้วก็ต้องเช็คด้วยว่าต้องกินอาหารก่อนหรือว่า
0: หลังอาหาร
1: หรือว่าก่อนอาหาร
0: บางทีมันกัดกระเพาะนะตัวยา
1: ใช่ค่ะหลังอาหารคือว่าชิกซาฮู
0: ชิกซาฮู
1: ชิกซาคือว่าอาหารค่ะมื้ออาหารแล้วก็ฮูคือว่าหลังกินหลังอาหารกินยาหลังอาหารชิกซาฮูเอะมอกอยอแล้วก็ก่อนอาหารคือชิกซาชอนเอะมอกอยอชอนคือว่าก่อนอาหารก็ชิกซาชอนเอะมอกอยอ
0: ครับทีนี้สมมุติเรารู้ว่าเพื่อนเราป่วยแล้วเราอยากจะอวยพรให้เขาว่าหายไวๆนะเราจะพูดยังไงดีคร
1: ับ ปาลีนักกีริลพารามนิดาบางทีเพื่อนไม่สบายแล้วก็อยู่นอนที่โรงพยาบาลหรือว่าอยู่ที่บ้านนอนที่บ้านใช่ไหมคะเราไปเยี่ยมแล้วบอกเขาว่าปาลีนักกีรุลพารามนิดาปาลีคือว่าเร็วๆนักกีรุลพารามนิดาหวังว่าหายก็หวังว่าหายเร็วๆนะคะ
0: ขอให้คุณหายเร็วๆนะยิ้มแย้มแจ่มใสน่ารักน่ารักคนป่วยจะได้มีกำลังใจนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพทั้งนั้นเลยวันนี้ขอบคุณสาระความรู้ดีๆจากอาจารย์วอนแฮยองครับขอบพระคุณอาจารย์ครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: เอาละครับได้เวลาไปฝึกฝนวิชากันแล้วไปกันต่อเลยในช่วง Try Out ครับ

0: อันยองฮาเซโยชาวชินแอสอยโยสวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการฮันกูโกอันยองกับผมตูนวรัตน์นะครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปเรียนรู้ภาษาเกาหลีแบบง่ายๆกับกูรูภาษาเกาหลีอาจารย์วอนแฮยองจากปูซาน University of Foreign Studies นะครับมาถึงตอนนี้เนี่ยผมเชื่อว่าถ้าคุณผู้ชมติดตามรายการของเราเป็นประจำและนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่องแล้วก็ตอนนี้ต้องพูดภาษาเกาหลีได้เก่งขึ้นอย่างแน่นอนเลยใช่ไหมล่ะครับพูดถึงการพูดคุยกับเพื่อนๆประเด็นหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเป็นการถามว่าคุณมีงานอดิเรกอะไรเวลาว่างชอบทำอะไรใช่ไหมล่ะครับวันนี้แหละครับเราจะไปหาคำตอบกันจากอาจารย์วอนแฮยองครับสวัสดีครับอาจารย์วอนครับ
1: สวัสดีค่ะชิชังดาย여러분안녕하세요
0: แล้ววันนี้เราจะเริ่มที่ประโยคไหนดีครับ
1: ประโยคแรกนะคะ취미가뭐예요취미가뭐예요แล้วก็취미คืองานอดิเรกนะคะเสียงยากนิดนึงชีมี
0: ชีมี
1: ค่ะชีมีก็โมเยโยโมเยโยคือโมคือว่าอะไรคืออะไรคะก็งานอดิเรกคืออะไรคะชีมีก็โมเยโยแล้วตอบได้ว่าถึงสานิลชัวเฮียวถึงสานิลชัวเฮียวถึงสานคือว่าการบินภูเขานะคะคนเกาหลีชอบบินภูเขาแล้วให้เป็นคำนามก่อนนะคะการบินภูเขาชัวเฮียวคือว่าชอบค่ะชอบต้องใช้กับคำช่วยชี้อือหรือรือด้วยค่ะแล้วแต่คำศัพท์ข้างหน้ามีตัวสะกดหรือไม่ก็ถ้ามีตัวสะกดใช้อือถ้าไม่มีตัวสะกดใ

0: รือนะคะแล้วชอบอะไรๆบอกได้นะคะแล้วชอบการปีนภูเขาถึงสานึ่งชัวเหวหรือไม่ก็ชอบการตกปลานักชีรือชัวเหวหรือชอบการเดินทางยอเฮงหรือชัวเหวข้างหน้าคำศัพท์เปลี่ยนได้ด้วยชอบอะไร
1: ก็เปลี่ยนคำหน้าได้หมดเลย
0: ได้ค่ะแล้วต่อไปชิการีอิสเมียนโบเฮโยชิการีอิสเมียนโบเฮโยชิการีอิสโซโยเราเคยเรียนมาแล้วนะคะมีเวลา
1: ครับ
0: แล้วก็โบเฮโยจะทำอะไรแต่ว่าชิการีอิสโซโยมีเวลากับโบเฮโยทำอะไรนี่สองประโยคจะเชื่อม
1: ครับ
0: อิสเมียนเมียนคือว่าถ้าแล้วชิการีอิสเมียนแปลว่าถ้ามีเวลาทำอะไรคะหรือเป็นคำถามหรือถ้าว่างๆจะทำอะไรเหมือนว่ามีงานอะไรอะไรก็ตอบได้ว่าช้อปปิ้งฮานึ่งก็ซื้อชัวเฮียวก็ชัวเฮียวเหมือนกันค่ะแต่ข้างหน้าช้อปปิ้งฮานึ่งก็ซื้อจะยาวขึ้นนะคะช้อปปิ้งชัวเฮียวก็ได
1: ้
0: ก็ชอบการช้อปปิ้งแต่ว่าอันนี้เป็นกริยานะคะช้อปปิ้งฮานึ่งก็ซื้อชัวเฮียวนึ่งก็ซื้อชัวเฮียวใส่ข้างหน้าใส่กริยานะคะ
1: ครับ
0: ก็ช้อปปิ้งฮานึ่งก็ซื้อชัวเฮียวถ้าเปลี่ยนได้ก็ยองว่าโบนึ่งก็ซื้อชัวเฮียวชอบดูหนังก็เป็นดูหนังก็ดูเหมือนกริยานะคะชอบดูหนังก็ยองว่าโบนึ่งก็ซื้อชัวเฮียว
1: ครับ
0: แล้วก็ถ้าชอบร้องเพลงโดเร่บูรุนก็ซื้อชัวเฮียวถ้าฟังเพลงชอบฟังเพลงโดเร่ดึงนึงก็ซื้อชัวเฮียวแล้วตุนชอบอะไรคะถ้ามีเวลาม
1: ีเวลาผมชอบเนี่ยครับฟังเพลงก็ชอบชอบอ่านหนังสืออ
0: ๋อถ้าอ่านหนังสือคือว่าเช็คอินก็ยกก็เข้าไปข้างในแล้วก็เช็คอินนึงก็ซื้อชัวเฮียวเช็คอินนึงก็ซื้อชัวเฮียว
1: อาจารย์ครับอย่างช่วงนี้หลายคนนิยมการขี่จักรยานถ้าชอบขี่จักรยานนี่พูดว่าไงครับ
0: อ๋อขี่จักรยานก็เป็นกิริยาใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: นั้นจาจงก็ท่าตาจาจงก็ท่ายอ่ะแล้วก็ใส่ข้างหน้าหนึ่งก็ซื้อชัวเฮียนะคะจาจงก็ท่านึงก็ซื้อชัวเฮียจาจงก็ท่านึงก็ซื้อชัวเฮียนั่นก็จะยาวนิดนึงนะคะแล้วถ้าคนชอบเดินเล่นเดินเล่นก็สันเช็คฮาตานะคะก็สันเช็คฮานึงก็ซื้อชัวเฮียชอบเดินเล่นสันเช็คฮานึงก็ซื้อชัวเฮียแล้วบางคนชอบออกกำลังกายนะคะก็ชอบออกกำลังกายคือว่าอุ่นดงฮานึงก็ซื้อชัวเฮียออกกำลังกายก็อุ่นดาอุ่นดงฮานึงก็ซื้อชัวเฮียตอบอย่างนี้ได้ค่ะ
1: สมมติบางคนเขาจะตอบว่าเขาชอบวิ่ง
0: ค่ะวิ่งคือว่าทัลลีดานะคะเป
1: ็
0: นกิริยาก็อยู่ข้างหน้าได
1: ้
0: ทัลลีนึงก็ซื้อชัวเฮียดัลลี่นึงก็ซื้อชัวเฮียวได้ค่ะ
1: ก็ตอบได้ว่าชอบวิ่งนะครับ
0: ค่ะแล้วฉันอธิบายสองแบบนะคะก็ชอบอะไรอะไรแต่ว่าใส่คำนามหรือว่าใส่กริยาก็รูปแบบต่างกันนิดนึงนะคะใส่คำนามคือว่าสั้นๆหรือชัวเฮียวแต่ว่าถ้าใส่กริยาก็ยาวขึ้นนิดนึงนึงก็ซื้อชัวเฮียวใช้ได้ทั้งสองอย่างเหมือนกันค่ะ
1: สื่อความหมายได้เหมือนกันนะครับทีนี้เราอยากรู้ว่าไอ้สิ่งที่เขาชอบเนี่ยงานอดิเรกเวลาว่างที่เขาทำเนี่ยเขาทำมันบ่อยแค่ไหนถี่แค่ไหนทำยังไงครับ
0: ทำบ่อยแค่ไหน
1: ครับ
0: 얼마나자주하세요하세요คือว่าทำนะคะ
1: ครับ
0: แล้ว얼마나เท่าไหร่แล้ว자주บ่อยนะคะก็รวมกัน얼마나자주하세요ทำบ่อยแค่ไหน얼마나자주하세요แล้วตอบได้ว่าทำอาทิตย์ละครั้งอิจุอิเดฮัมบอนเฮียอิจุอิคือว่าหนึ่งสัปดาห์นะคะเออาทิตย์ละนะคะละคือว่าเออิจุอิเดฮัมบอนหนึ่งครั้งเฮียทำทำอาทิตย์ละหนึ่งครั้งอิจุอิเดฮัมบอนเฮียนั่นเปลี่ยนได้หนึ่งสัปดาห์หรือว่าหนึ่งเดือนหนึ่งปีอย่างนี้ได้นะคะฮันดาเรฮัมบอนอีเลเน่ฮัมบอนก็ได้เลยค่ะไม่ต้องหนึ่งครั้งก็ได้ค่ะสองครั้งสามครั้งก็ได
1: ้
0: ฮันดาเร่ทูบอนเด
1: ือ
0: นละสองครั้งปีละสามครั้งอีเลเน่เซบอนได้ค่ะแล้วอันนี้เป็นงานอดิเรกก็จะทำได้ทุกวันก็เมอิลเฮียเมอิลคือว่าทุกวันทุกวันแล้วทุกสัปดาห
1: ์
0: ทำทุกสัปดาห์คือว่าเมจูเฮียเ
1: มจูเฮีย
0: เมจูแล้วทุกเดือนทำทุกเดือนก็เมดัลเฮียแล้วทำทุกปีเม

0: 매년 해요.
1: 매년 매년
0: 매일, 매주, 매달, 매년 그와 먼 두관,
1: ทุกวันทุก
0: ทุก
1: สั
0: ส
1: ป
0: ัป
1: ดาห
0: ด
1: ์
0: าห์
1: ทุกเดือนและทุกปี
0: ใช่ก็ใช้ได้เหมือนกันค่ะ
1: ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราก็ได้เรียนรู้ภาษาเกาหลีแล้วก็ได้ความรู้มากมายเช่นเคยนะครับขอบคุณอีกครั้งครับสำหรับอาจารย์วอนแฮยองครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณค่ะ시청자 여러분 한국어를 열심히 공부하세요. 그리고 다음에 기회가 있으면 또 만나요. 고맙습니다. 안녕히 계세요. 쿤푸처 ตั้งใจเรียนภาษาเกาหลีนะคะแล้วถ้ามีโอกาสคราวหน้าจะกลับมาค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: เอาเลยครับคุณผู้ชมวันนี้ได้รับความรู้กันเต็มเปี่ยมเลยนะครับเรียนในห้องเรียนแล้วก็ต้องออกไปใช้ข้างนอกกันด้วยครับกับช่วงนี้เลย Try Out
2: 뭐해요?
3: 여행하는 것을 좋아해요. 쇼핑하는 것도 좋아해요. 민 씨는 취미가 뭐예요?
2: 저는 영화 보는 것을 좋아해요.
3: 얼마나 자주 보세요?
2: 일주일에 한 번 봐요.
3: 내일 시간이 있어요?
2: 내일, 네, 있어요.
3: 그럼 백화점에 갈까요?
2: 백화점에 왜 가요?
3: 영화 보러 가요.
2: 아, 그럼 쇼핑도 하러 갑시다.
3: 네, 좋아요.
4: 시간이 있으면 뭐 해요?
3: 여행하는 것을 좋아해요. 쇼핑하는 것도 좋아해요. 씨는 취미가 뭐예요?
2: 저는 영화 보는 것을 좋아해요.
3: 얼마나 자주 보세요?
2: 일주일에 한 번 봐요.
3: 내일 시간이 있어요?
2: 내일, 네, 있어요.
3: 그럼 백화점에 갈까요?
2: 백화점에 왜 가요?
3: 영화 보러 가요.
2: 아, 그럼 쇼핑도 하러 갑시다.
3: 네, 좋아요.
0: 취미가 뭐예요? 취미가 뭐예요? 취미가 뭐예요? 취미가 뭐예요? 시간이 있으면 뭐해요? 시간이 있으면 뭐해요? 시간이 있으면 뭐해요? 시간이 있으면 뭐해요? 등산을 좋아해요. 등산을 좋아해요. 등산을 좋아해요. 등산을 좋아해요. 쇼핑하는 것을 좋아해요. 쇼핑하는 것을 좋아해요. 쇼핑하는 것을 좋아해요. 쇼핑하는 것을 좋아해요. 얼마나 자주 하세요? 얼마나 자주 하세요? 얼마나 자주 하세요? 얼마나 자주 하세요? 일주일에 한 번 해요. 일주일에 한 번 해요. 일주일에 한 번 해요. 일주일에 한 번 해요. 한 달에 한 번 해요. 한 달에 한 번 해요. 1년에 한 번 해요. 1년에 한 번 해요. 매주 해요. 매주 해요. 매달 해요. 매달 해요. 매년 해요. 매년 해요. 낚시를 좋아해요. 낚시를 좋아해요. 등산을 좋아해요. 등산을 좋아해요. 여행을 좋아해요. 여행을 좋아해요. 자전거 타는 것을 좋아해요. 자전거 타는 것을 좋아해요. 운동하는 것을 좋아해요. 운동하는 것을 좋아해요. 산책하는 것을 좋아해요. 산책하는 것을 좋아해요. 달리는 것을 좋아해요. 달리는 것을 좋아해요. 책 읽는 것을 좋아해요. 책 읽는 것을 좋아해요. 노래 부르는 것을 좋아해요. 노래 부르는 것을 좋아해요. 노래 듣는 것을 좋아해요. 노래 듣는 것을 좋아해요.
1: คุณผู้ชมครับวันนี้หมดเวลาของรายการเราแล้วนะครับแล้วก็เป็นตอนสุดท้ายแล้วด้วยของรายการฮันกูกออันยองนะครับเราได้นำเสนอไปทั้งหมดเลยทั้งคำศัพท์แล้วก็ประโยชน์สนทนามากมายที่ได้ใช้ในชีวิตประจำวันนะครับเรียกว่าแทบจะครบทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นวันเวลาดินฟ้าอากาศสุขภาพอาหารกินการเดินทางรวมถึงเรื่องของงานอดิเรกในวันนี้ด้วยนะครับเรื่องของการเรียนภาษาเกาหลีเนี่ยไม่ยากเลยนะครับถ้าคุณผู้ชมมีความตั้งใจขยันหมั่นฝึกฝนพูดแล้วก็ใช้บ่อยๆนะครับและถ้าคุณผู้ชมคนไหนต้องการทบทวนการเรียนรู้คำศัพท์การฝึกพูดการออกเสียงสามารถเข้าไปชมรายการย้อนหลังได้เลยครับที่ www.etvthai.tv ส่วนวันนี้ผมตูนวรัตต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วอันยองฮีเคเซโยสวัสดีครับ

0: ทำดีเริ่มได้จากตัวเรา
1: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: เพราะการทำความดีจะนำมาซึ่งสังคมที่ดี

0: นอ ASEAN FOCUS
1: สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการ ASEAN FOCUS รายการที่จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสถึงวิถีชีวิตของเพื่อนบ้านชาวอาเซียนกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสถึงวัฒนธรรมอาหารการกินของเพื่อนบ้านชาวอาเซียนกันค่ะและสำหรับประเทศที่เราจะไปโฟกัสกันก็คือสิงคโปร์และเวียดนามค่ะ

0: สำหรับที่แรกที่คุณฮีโร่มาถึงก็คือสิงคโปร์ค่ะตอนนี้ยังเช้าอยู่นะคะได้ยินเสียงนกร้องเต็มไปหมดเลยค่ะเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าวัฒนธรรมอาหารการกินของชาวสิงคโปร์ยามเช้ามีอะไรบ้างพอเช้าแล้วชาวสิงคโปร์ก็ไม่อยู่ในห้องอยู่ในบ้านนะคะรีบออกมาทันทีค่ะเพื่อที่จะไปตามคาเฟ่เพื่อไปทานอาหารเช้ากันค่ะ
1: สวัสดีตอนเช้านะครับจากสิงคโปร์นะครับวันนี้นะครับขอแนะนำอาหารเช้า